พลากรระดับสูงการกำกับดูแลของรัฐนะคะอันที่2นะคะจะเป็นเรื่องของกิจกรรมก็จะมีการพิจารณาถึงกิจกรรมของหน่วยงานนั้นนะคะว่าเป็นหลักในการให้บริการสาธารณะมากน้อยเพียงใดนะคะเกณฑ์ที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของงบประมาณและรายได้ของหน่วยงานนะคะว่ารัฐเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนสนับสนุน

กันนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการทำงานก็จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายนะคะแล้วก็สอดคล้องกับกิจกรรมที่เป็นภารกิจขององค์การด้วยนะคะเกณฑ์ข้อที่6นะคะก็จะเป็นเรื่องของความเป็นอิสระนะคะความเป็นเจ้าของและอำนาจในการบริหารจัดการนะคะเรามาดูกันในรายละเอียดแล้วกันนะคะว่าถ้าในแต่ละเกณฑ์เนี้ยนะคะมันจะมีข้อจำกัดหรือมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะคะเกณฑ์ที่1นะคะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับรัฐนะคะซึ่งก็ได้แก่เรื่องของการจัดตั้งรูปแบบนะคะการแต่งตั้งบุคลากรระดับสูงและการกำกับของรัฐการจัดตั้งเนี่ยนะคะหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมีการพิจารณาว่านะคะจัดตั้งโดยกฎหมายประเภทใดถ้าหากว่าเป็นการจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชนนะคะเช่นนะคะเป็นพระราชบัญญัติหรือจัดตั้งตามพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาอันนี้ก็จะถือว่ามีความสัมพันธ์กับรัฐค่อนข้างสูงนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นการจัดตั้งโดยการจดทะเบียนบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนก็แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับรัฐน้อยนะคะจะแสดงว่ามีความเป็นเอกชนมากขึ้นนั่นเองนะคะประเภทของหน่วยงานเนี่ยที่ระบุไว้นะคะในกฎหมายจัดตั้งนะคะก็จะมีการระบุอำนาจและบทบาทของรัฐในการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้บริหารของหน่วยงานด้วยนะคะถัดไปเราจะไปดูเกณฑ์ที่2ซึ่งจะเป็นเรื่องของรูปแบบนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ของรัฐนะคะในรูปแบบนี้นะคะก็จะมีการกำหนดนะคะประเภทของหน่วยงานที่ระบุไว้ในกฎหมายจัดตั้งด้วยว่าเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นนิติบุคคลหรือเปล่านะคะหรือเป็นส่วนราชการหรือไม่ใช่หน่วยราชการนะคะอันนี้ก็ถ้าหากว่าเป็นนิติบุคคลเท่านั้นก็จะถือว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กับรัฐนะคะข้อย่อยที่3นะคะจะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งบุคลากรในระดับสูงนะคะก็จะดูว่ารัฐเนี่ยมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้บริหารในระดับสูงของหน่วยงานนั้นหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องของการกำกับดูแลของรัฐนะคะก็แสดงให้เห็นว่าบทบาทในการกำกับดูแลหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในการให้อำนาจนะคะในการบริหารหรือการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการค่ะก็จะถือว่าเป็นส่วนที่มีความเกี่ยวและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐนะคะเกณฑ์ที่2นะคะเราจะมาดูในเรื่องของกิจกรรมก็จะเป็นการพูดถึงกิจกรรมของหน่วยงานนั้นว่ามีเรื่องของการบริการสาธารณะหรือไม่นะคะหรือเป็นประเภทของการบริการสาธารณะประเภทใดนะคะส่วนเกณฑ์ข้อที่3เราจะมาดูเรื่องงบประมาณอันนี้ก็จะดูว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะคะได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือได้ได้ดักของหน่วยงานนั้นว่ามาจากแหล่งใดนะคะแล้วก็มีการดำเนินการโดยรัฐเนี่ยมีการค้ำประกันหนี้ของหน่วยงานนั้นหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหลักในการพิจารณาเรื่องงบประมาณนะคะถัดไปเป็นเกณฑ์ข้อที่4จะพูดถึงสถานะของบุคลากรนะคะก็จะมีการบ่งบอกว่าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจะเป็นข้าราชการหรือจะเป็นลูกจ้างพนักงานนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่จะบ่งบอกได้ว่านะคะหน่วยงานนั้นเนี่ยเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐหรือเปล่านะคะส่วนเกณฑ์ข้อที่5ก็จะเป็นวิธีที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของรัฐบังคับนะคะในเรื่องของกฎหมายนะคะว่าในการทำกิจกรรมต่างๆนั้นเนี่ยนะคะหรือว่าจะใช้เป็นรูปแบบของสัญญาในระหว่างหน่วยงานนั้นนะคะส่วนเกณฑ์ข้อที่6นะคะเป็นเรื่องของการแสดงความเป็นเจ้าของอันนี้ก็จะดูในเรื่องของการจัดตั้งนะคะว่ารัฐเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ให้เงินสัดส่วนลงทุนนะคะแก่หน่วยงานนั้นมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็มีอำนาจในการตัดสินใจในการบริหารจัดการหรือมีอิสระในการดำเนินงานมากน้อยเพียงใดนะคะสำนักงานกพร.นะคะก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะตามที่พิจารณาตามเกณฑ์ที่ได้เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ได้มีการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐเนี่ยออกมาเป็น4ประเภทนะคะก็คือประเภทแรกเราเรียกว่าเป็นส่วนราชการนะคะประเภทที่2เราเรียกว่ารัฐวิสาหกิจประเภทที่3นะคะก็คือองค์การมหาชนประเภทที่4นะคะก็คือหน่วยงานของรัฐในรูปแบบใหม่นะคะหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐหรือเป็นกลไกของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสาระสำคัญในเรื่องของการแบ่งเขต

ประเภทนะคะมีกี่ลักษณะเนี่ยในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของการประเภทต่างๆนะคะรายละเอียดของการบริหารองค์การภาครัฐในกำกับของฝ่ายบริหารนะคะที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลนะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วย4ประเภทนะคะก็คือประเภทแรกเราเรียกว่าเป็นส่วนราชการนะคะประเภทที่2นะคะคือการบริหารองค์การรัฐวิสาหกิจประเภทที่3คือการบริหารองค์การมหาชนและประเภทที่4เป็นเรื่องของการบริหารหน่วยงานของรัฐในรูปแบบใหม่นะคะเรามาดูในรายละเอียดกันนะคะว่าในแต่ละส่วนเนี้ยหมายความว่าอย่างไรนักศึกษาควรจะรู้จักนะคะว่าประเภทของแต่ละส่วนเนี้ยได้แก่ประเภทอะไรมีลักษณะอย่างไรมีเกณฑ์นะคะหรือมีคุณสมบัติอย่างไรประเภทแรกนะคะอาจารย์จะเล่าให้ฟังในเรื่องของส่วนราชการนะคะอันนี้ก็พวกเราน่าจะมีความคุ้นเคยดีนะคะหน่วยงานที่เราเรียกว่าเป็นส่วนราชการเนี่ยนะคะก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทที่เราเรียกว่าเป็นกระทรวงทบวงหรือกรมหรือหน่วยงานที่มีลักษณะเทียบเท่ากับกรมอาจจะมีชื่อเรียกที่ขึ้นต้นว่าไม่ใช่กรมนะคะอาจจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่ามีฐานะที่เทียบเท่ากรมนะคะรวมทั้งนะคะให้หมายรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายที่ว่าด้วยราชการการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นส่วนราชการนะคะทีนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานราชการนะคะก็จะมีหลายหลักเกณฑ์นะคะหลักในการพิจารณาข้อแรกนะคะเป็นเรื่องว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางปกครองซึ่งเป็นภารกิจหลักของรัฐได้แก่นะคะการรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะการป้องกันประเทศการออกกฎหมายการอนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมายรวมทั้งการกำหนดนโยบายต่างๆซึ่งใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นส่วนงานของรัฐนะคะประเด็นที่2นะคะหลักข้อที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการให้บริการที่เป็นรายการที่เป็นการให้บริการสาธารณะโดยทั่วๆไปและไม่มุ่งผลกำไรนะคะเพราะว่าการให้บริการเนี่ยเป็นการจัดบริการสาธารณะซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วนะคะส่วนหลักในการพิจารณาข้อที่3เราก็จะมาดูเรื่องความสัมพันธ์ของรัฐนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องมองในเรื่องของการจัดตั้งนะคะการที่มีกฎหมายในการบังคับในการดำเนินกิจกรรมนะคะการใช้งบประมาณแผ่นดินนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐเนี่ยนะคะต้องรับผิดชอบในการกระทำของหน่วยงานต่างๆนะคะส่วนประเภทที่2นะคะเราเรียกว่าเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะรัฐวิสาหกิจเนี่ยจะรู้ว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยเป็นหน่วยงานจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะข้อแรกนะคะก็คือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนะคะเป็นการผลิตสินค้าหรือให้บริการที่มีลักษณะเป็นบริการสาธารณะนะคะหรือเป็นงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่มีผลกับการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนนะคะแล้วก็รัฐเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่พร้อมที่จะให้ภาคเอกชนเข้ามากำกับดูแลหรือเข้ามาลงทุนนะคะเพราะว่าบางทีถ้าหากว่าเอกชนเข้ามาครอบนะคะหรือมาดำเนินงานในกิจกรรมที่เป็นรัฐวิสาหกิจก็อาจจะทำให้มีการค้ากำไรนะคะหรือว่าอาจจะมีการเรียกค่าตอบแทนที่ในราคาสูงแล้วก็ประชาชนจะเกิดความเดือดร้อนนะคะข้อที่2นะคะก็คือหลักข้อหนึ่งก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหารายได้นะคะก็คือเป็นรายได้ให้กับรัฐแต่ว่าเป็นรายได้ที่สมเหตุสมผลนะคะแล้วก็ไม่ได้ค้ากำไรจนมากจนเกินไปนะคะอันนี้ก็แต่ถ้าหากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องรับเงินงบประมาณสนับสนุนเป็นครั้งเป็นคราวหรือบางส่วนจากรัฐบาลก็สามารถจะขอรับการสนับสนุนได้นะคะส่วนหลักพิจารณาข้อที่3ก็คือเป็นนิติบุคคลนะคะหลักพิจารณาข้อที่4ก็คือมีความสัมพันธ์ของรัฐนะคะอันนี้ก็ถือว่ารัฐเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ลงทุนนะคะเกินครึ่งหนึ่งของรัฐนะคะก็คือเกินร้อยละ50นะคะรัฐเป็นผู้จัดตั้งแล้วก็มีอำนาจในการบริหารจัดการโดยผ่านคณะกรรมการต่างๆที่รัฐได้มีการกิจการที่มีความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนะคะได้แก่พวกสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์นะคะเช่นผลิตแบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะประการที่4นะคะก็คือ
เพื่อนะคะเป็นเครื่องมือในการสนองนโยบายเพื่อช่วยเหลือในการครอง

ีพและส่งเสริมอาชีพของประชาชนนะคะส่วนประการที่5นะคะก็คือเป็นการประกอบกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์นะคะเช่นการส่งเสริมบริการวิชาการการท่องเที่ยวกีฬาองค์การสวนสัตว์เป็นต้นนะคะประการที่6นะคะก็คือเพื่อป้องกันการผูกขาดของบริการสาธารณูปโภคนะคะก็อันนี้ก็อย่างที่จันบอกไปว่าเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะคะจากการที่ผูกขาดสินค้าของเอกชนนะคะส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่7นะคะก็คือเป็นการให้บริการในกิจการที่ภาคเอกชนยังไม่พร้อมจะลงทุนในโครงการขนาดใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของโครงการขนาดใหญ่นะคะซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากวัตถุประสงค์ข้อที่8ค่ะจะเป็นเรื่องของการให้บริการกิจการที่ภาคเอกชนไม่สนใจลงทุนนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่9นะคะเป็นเรื่องของการสนับสนุนกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนโดยรวมนะคะแม้ว่าจะไม่ได้กำไรนะคะประเภทขององค์การรัฐวิสาหกิจนะคะปัจจุบันนะคะได้มีการแบ่งจำแนกประเภทในปี2563ก็ได้มีการแบ่งออกมาเป็น9สาขาสาขาแรกนะคะคือสาขาขนส่งนะคะสาขาที่2คือสาขาพลังงานสาขาที่3คือสาขาการสื่อสารนะคะแล้วก็สาขาที่4คือสาขาสาธารณูปโภคสาขาที่5ค่ะคือสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมสาขาที่6นะคะคือสาขาเกษตรและสาขาที่7ค่ะสาขาทรัพยากรธรรมชาติสาขาที่8นะคะคือสาขาสังคมและเทคโนโลยีสาขาที่9ค่ะคือสถาบันการเงินนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นประเภทที่3เราเรียกว่าเป็นองค์การมหาชนนะคะองค์การมหาชนเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านสาธารณะนะคะทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะก็ได้แก่พวกการศึกษาวิจัยการฝึกอบรมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนานานะคะเป็นหน่วยงานที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรเป็นนิติบุคคลแล้วก็มีความสัมพันธ์กับรัฐแต่หน่วยงานประเภทนี้นะคะจะได้รับเงินอุดหนุนของรัฐและสามารถจะเลี้ยงตัวเองได้ก็จริงนะคะแต่ว่ามีลักษณะของการดำเนินงานที่เป็นเอกชนมากกว่านะคะประเภทขององค์การมหาชนนะคะตามกฎหมายสามารถจำแนกตามกฎหมายการจัดตั้งนะคะก็จะเป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกานะคะซึ่งออกตามความพระราชบัญญัติองค์การมหาชนนะคะก็ประเภทที่2นะคะก็คือองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะนะคะอันนี้ก็เป็นการดำเนินงานที่ไม่แสวงหากำไรแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดำเนินการในภาครัฐนะคะไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการแสวงหากำไรนะคะอันนี้ก็ถัดไปนะคะก็จะเป็นประเภทที่4เราเรียกว่าเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบใหม่นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลเนี่ยได้มีการจัดตั้งขึ้นนะคะประเภทแรกนะคะเราเรียกว่าเป็นหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระนะคะอันนี้ต้องการความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดปราศจากการแทรกแซงทางอำนาจทางการเมืองนะคะหน่วยงานในประเภทนี้นะคะก็ได้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นต้นนะคะส่วนประเภทที่2นะคะก็คือกองทุนที่เป็นนิติบุคคลนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลไกทางเศรษฐกิจของรัฐในการดำเนินบริการสาธารณะแก่ประชาชนนะคะและนะคะส่วนที่3ค่ะเราเรียกว่าเป็นหน่วยบริการในรูปแบบพิเศษนะคะอันนี้ก็มีลักษณะเป็นกึ่งอิสระนะคะก็คือแต่ไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะคะการกำกับดูแลเนี่ยนะคะก็จะเป็นหน่วยงานที่จัดให้บริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะเช่นสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะคะหรือหน่วยงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ค่ะในส่วนของประเภทต่างๆนะคะก็จะมีสาระนะคะดังเท่านี้นะคะ

องค์การภาครัฐที่จะพูดในกลุ่มต่อไปนะคะจะเป็นองค์การที่ใช้อำนาจรัฐนะคะองค์กรอิสระและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนะคะอันนี้ก็จะแตกต่างจากกลุ่มที่เป็นนิติบุคคลนะคะในตอนที่เราได้พูดไปในการแบ่งประเภทองค์การภาครัฐในตอนที่ 5.2 ไปแล้วนะคะ

ในตอนนี้นะคะก็จะประกอบด้วยนะคะองค์การอยู่3ประเภทประเภทแรกคือองค์การที่ใช้อำนาจรัฐแต่ไม่ใช่องค์กรของรัฐนะคะประเภทที่2เราเรียกว่าเป็นองค์กรอิสระเหล่านี้ก็น่าจะมีการจัดตั้งตามรัฐธรรมนูญนะคะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกันนะคะส่วนประเภทที่3นะคะเราเรียกว่าเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนะคะอันนี้ก็เป็นการจัดตั้งภายในกรมนะคะที่สังกัดอยู่นั่นเองแต่ว่าไม่ได้มีลักษณะเป็นส่วนราชการนะคะเราไปดูในรายละเอียดกันนะคะประเภทแรกนะคะก็คือองค์การที่ใช้อำนาจรัฐแต่ไม่ใช่องค์กรของรัฐนะคะประเภทแรกที่เราจะพบบ่อยๆก็คือเราเรียกว่าเป็นสภาวิชาชีพนะคะสภาวิชาชีพเนี่ยนะคะจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเพื่อจัดตั้งสภาวิชาชีพมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะคะมีหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนะคะมีการจดทะเบียนนะคะแล้วก็ออกใบอนุญาตนะคะแล้วก็สามารถจะออกประกาศนียบัตรในวิชาชีพนั้นๆนะคะมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการนะคะส่วนประเภทที่2ค่ะเราเรียกว่าเป็นสถาบันภายใต้มูลนิธิซึ่งเป็นกลไกของส่วนราชการนะคะเราก็อาจจะพบว่าในบางกรมในบางกระทรวงนะคะเขาก็จะมีการจัดตั้งสถาบันในลักษณะที่เป็นมูลนิธินะคะทีนี้มูลนิธิส่วนใหญ่เนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อการบริการสาธารณะเฉพาะด้านนะคะมีการจัดตั้งขึ้นโดยมติของคณะรัฐมนตรีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจหรือภารกิจนั้นเป็นการเฉพาะด้านเฉพาะสาขานะคะแล้วก็ในธุรกิจนั้นเนี่ยนะคะเมื่อมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วเนี่ยนะคะอาจจะส่งต่อหรือส่งมอบให้ภาคเอกชนรับไปดำเนินการได้นะคะสถาบันเหล่านี้นะคะจะถือว่าเป็นสถาบันหรือเป็นหน่วยงานที่ไม่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลนะคะแต่เป็นการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นรองรับการดำเนินงานภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานนะคะการบริหารเนี่ยจะบริหารโดยคณะกรรมการนะคะหรือว่ามีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายควบคุมดูแลและติดตามประเมินผลนะคะส่วนประเภท3ค่ะเราเรียกว่าเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของหน่วยงานที่ใช้เป็นเครื่องมือพิเศษนะคะที่รัฐบาลเนี่ยได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากภาคเอกชนสำหรับโครงการที่สำคัญของรัฐนะคะเรามาดูกันในประเภทที่2นะคะของกลุ่มนี้เราเรียกว่าเป็นองค์กรอิสระเชื่อว่านักศึกษาหลายคนน่าจะรู้จักนะคะการดำเนินงานขององค์กรอิสระแล้วก็น่าจะคุ้นเคยกับชื่อบางหน่วยงานนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่านี่คือองค์กรอิสระนะคะทีนี้คำว่าองค์กรอิสระหมายถึงอะไรนะคะองค์กรอิสระเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระจากอำนาจของรัฐบาลนะคะคือไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลดังนั้นเนี่ยการรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรเหล่านี้นะคะจะรายงานตรงกับนายกรัฐมนตรีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นอิสระจากอิทธิพลทางการเมืองมีหน้าที่ในการควบคุมกำกับและก็ตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐนะคะให้มีความเป็นกลางให้มีความเป็นธรรมให้เกิดความเสมอภาคนะคะแล้วก็เป็นการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะคะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะการจัดตั้งองค์กรอิสระนะคะจะมีการยึดหลักที่สำคัญอยู่3ประการนะคะประการแรกนะคะก็คือประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะเป็นผู้แต่งตั้งก็คือประชาชนจะต้องมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยงานเหล่านี้ขึ้นนะคะประการที่2ค่ะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเป็นผู้กำกับดูแลและตรวจสอบนะคะก็สามารถจะแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานนะคะสามารถให้ความเห็นในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมต่างๆได้นะคะประการที่3นะคะก็คือองค์กรอิสระจะต้องมีความรับผิดชอบและสนองตอบความต้องการต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนั้นเป็นสำคัญนะคะแล้วก็การที่องค์กรอิสระเหล่านี้นะคะจะมีอิสระได้นั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆนะคะที่สำคัญก็นะคะก็คือได้แก่การได้มาซึ่งตำแหน่งนะคะผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆนะคะสถานภาพนะคะอำนาจบุคลากรเงินงบประมาณกลไกในการควบคุมและตรวจสอบเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดความยุติธรรมมากขึ้นนะคะประเภทขององค์กรอิสระนะคะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกค่ะก็คือองค์กรอิสระที่ไม่มีฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญประเภทที่2เป็นองค์กรอิสระตามรัฐ

ธรรมนูญนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าองค์กรอิสระที่ไม่มีฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญก็ได้แก่นะคะคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือองค์กรอิสระในการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างขององค์กรอิสระที่ไม่มีฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญประเภทที่2ค่ะที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้แก่อะไรบ้างนะคะก็คือตัวอย่างที่อาจารย์อยากจะพูดให้เราฟังนะคะก็คือ1ก็คือศาลรัฐธรรมนูญนะคะศาลปกครองศาลยุติธรรมและก็ศาลทหารนะคะแล้วก็ยังมีองค์กรอีกประเภทหนึ่งที่มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ก็อย่างเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะหรือปปช.นะคะและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะส่วนประเภทสุดท้ายนะคะที่เราจะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็คือหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนะคะหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเนี่ยนะคะก็จะมีภารกิจนะคะในการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอยู่แต่ว่าแยกออกจากการบริหารของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษคือแยกจากหน่วยงานนะคะแต่ว่าทำหน้าที่ในการให้บริการด้วยนะคะบริการรวมทั้งบริการให้กับประชาชนแล้วก็ให้บริการกับหน่วยงานอื่นๆที่มาใช้สามารถมาใช้บริการได้นะคะตัวอย่างของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนี้นะคะได้แก่สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของหน่วยงานในประเภทที่3นะคะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: จัดแถว1
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: อะไร
1: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
2: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
3: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

น่วยที่8การป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มโรคเมตาบอลิกและโรคเบาหวานในการป้องกันและควบคุมโรคสิ่งที่เราต้องรู้เบื้องต้นนั่นก็คือธรรมชาติของการเกิดโรคธรรมชาติของการเกิดโรคคืออะไรธรรมชาติของการเกิดโรคก็คือเริ่มตั้งแต่ปัจจัยที่มนุษย์มีแล้วก็เกิดปฏิกิริยาระหว่างปัจจัยที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือพฤติกรรมของมนุษย์เองและระยะที่2นั่นก็คือระยะเกิดโรคนะคะระยะธรรมชาติของการเกิดโรคจะเริ่มตั้งแต่การเกิดปฏิกิริยากันระหว่างสิ่งที่ทำให้เกิดโรคตัวมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการดำเนินการของโรคนะคะซึ่งระยะเกิดโรคเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนะคะของการเกิดโรคซึ่งในระยะนี้ร่างกายของเราเกิดปฏิกิริยาภายในแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในระดับเซลล์แต่ว่าเรายังไม่มีอาการค่ะต่อไปเป็นระยะเริ่มมีอาการนะคะพอเซลล์ของร่างกายมีปฏิกิริยากับสิ่งกระตุ้นนะคะรูปแบบเซลล์เริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะจนกระทั่งร่างกายอวัยวะของอวัยวะของเราเนี่ยเกิดทนไม่ไหวละนะคะจนกระทั่งต้องมีอาการเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นไข้นะคะหนาวสั่นหรือมีผื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นอาการหรืออาการแสดงที่แสดงออกมานะคะหลังจากนั้นโรคก็ดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงระยะสิ้นสุดของโรคซึ่งระยะสิ้นสุดของโรคนะคะก็อาจจะเป็นได้ตั้งแต่หายเรื้อรังพิการหรือเสียชีวิตนะคะซึ่งหรือในธรรมชาติของการเกิดโรคเนี่ยมันจะหมายถึงระยะตั้งแต่ระยะก่อนเกิดโรคถึงระยะเกิดโรคเนี่ยโดยที่ไม่มีการรักษาใดๆมาเกี่ยวข้องหรือเราไม่มีอะไรที่ไปแทรกแซงยกตัวอย่างเช่นพอเราเริ่มมีอาการเสร็จปุ๊บเราไปหาหมอนะคะแล้วเราก็หมอให้ยามารับประทานซึ่งธรรมชาติของการเกิดโรคคือจะไม่มีสิ่งพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาของการเกิดโรคนะคะในระยะก่อนเกิดโรคนะคะร่างกายเราจะไม่เห็นนะคะเราจะไม่เห็นโดยปกติถ้าเป็นโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมหรือพฤติกรรมมนุษย์เองนะคะในคาบเส้นระหว่างระยะก่อนเกิดโรคกับระยะเกิดโรคเนี่ยเราถ้าเป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันอะไรพวกนี้นะคะเราจะไม่เห็นเลยนะคะแต่ว่าพอไปถึงระยะเริ่มมีอาการเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วล่ะว่าเรามีโรคเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นเบาหวานเนาะอย่างเช่นเบาหวานนี่ก็คือเราจะชีบ่อยนะคะหรือว่าเวลาเราเป็นแผลนิดนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไม

ร่างกายปกติฉันเคยหาย2-3 วันฉันก็หายแต่ทำไมอันนี้ใช้เวลานานจังนะคะเนื่องเราจะเห็นเราจะเริ่มสังเกตความผิดปกติของโรคแล้วเราก็ไปตรวจแล้วเราก็พบว่าเราเป็นโรคนะคะถ้าเป็นโรคติดเชื้อโดยทั่วไปติดเชื้อนี่จะเห็นได้ง่ายมากนะคะถ้าเป็นโรคติดเชื้อถ้าเราโดนยกตัวอย่างโควิดก็แล้วกันนะคะอันนี้อาจารย์จะกล่าวโดยทั่วๆไปก่อนก็คือยกตัวอย่างอย่างโควิดเนี่ยพอเรามีเชื้อเข้าไปในไปในร่างกายนะคะแล้วร่างกายเกิดปฏิกิริยากับเชื้อนั้นร่างกายเราก็จะเริ่มมีอาการทันทีนะคะอันนั้นก็คือระยะเขาเรียกว่าระยะเริ่มเป็นโรคนะคะโรคติดเชื้อกับโรคไม่ติดเชื้อเนี่ยอาการแสดงแตกต่างกันเวลาที่เราจะเห็นว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยเกิดโรคแล้วนะหรือยังไม่เกิดโรคนะคะดังนั้นนะคะธรรมชาติของการเกิดโรคเราก็แบ่งได้4ระยะค่ะก็คือระยะที่มีระยะภูมิไวรัสนะคะก็คือเป็นระยะที่เราสัมผัสสาเหตุหรือเรามีสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดโรคนะคะที่เกี่ยวกับโรคนั้นๆนะคะหลังจากนั้นที่เรามีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องร่างกายก็จะทำปฏิกิริยากับปัจจัยนั้นๆนะคะพอร่างกายทำปฏิกิริยากับร่างกายมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดในระดับเซลล์นะคะเราไม่สามารถที่จะสังเกตได้นะคะพอร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงมากๆเข้าร่างกายหรืออวัยวะในร่างกายเริ่มทนไม่ไหวนะคะก็คือเราจะอวัยวะนั้นๆก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่เขาเคยปฏิบัติได้ก็จะแสดงอาการออกมานะคะระยะไม่มีอาการจนกระทั่งถึงระยะป่วยมีอาการเนี่ยเขาบางทีเขาก็เรียกว่าในภาษาอังกฤษเรียกว่า onset หรือแปลว่าเริ่มมีอาการนะคะพอเราถึงว่าเรามีอาการเกิดขึ้นคนส่วนใหญ่ก็จะไปพบแพทย์นะคะแพทย์ก็จะบอกก็จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคใดๆหรือวินิจฉัยว่าคุณอาจจะเป็นโรคนั้นคุณอาจจะเป็นโรคนี้นะคะแล้วก็ให้การรักษาเนาะแต่ถ้าเราไม่ไปพบแพทย์แล้วเราปล่อยไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเข้าสู่ระยะที่4ซึ่งระยะที่4ก็หมายถึงระยะหายระยะที่4เนี่ยพอจุดสุดท้ายของระยะที่4ก็เป็นไปได้ก็คือหายโดยสิ้นเชิงนะคะก็คือกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมหรือเกิดการพิการนะคะหรือตายนะคะหรืออีกอันนึงก็คือเป็นโรคนั้นเรื้อรังตลอดไปนะคะคราวนี้ธรรมชาติของการเกิดโรคเนี่ยมันไปเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคอย่างไรนะคะดูตัวสีแดงข้างล่างนะคะก็คือเขาก็จะแบ่งเป็นการป้องกันลำดับต้นก็คือตอนที่เรายังไม่มีสาเหตุที่ทำให้เราเกิดโรคเลยต่อมาก็เป็นการป้องกันระดับปฐมภูมิในระยะที่เรามีสาเหตุเกิดขึ้นนะคะส่วนในระยะที่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายนะคะแต่เรายังไม่รู้นะคะว่าเราเป็นโรคนะคะในการป้องกันในระยะนั้นเราเรียกว่าการป้องกันระดับทุติยภูมิทุติยภูมิก็แปลว่า2แล้วนะคะแล้วก็การป้องกันในระดับตติยภูมิก็คือการป้องกันในลำดับ3ค่ะค่ะต่อไปเราก็จะกล่าวการป้องกันและควบคุมโรคเมตาบอลิกนะคะก่อนอื่นก็คือเราพูดไปก่อนหน้านี้แล้วถ้าเราต้องการป้องกันโรคอะไรเราก็ต้องรู้ว่าธรรมชาติของการเกิดโรคนั้นเป็นอย่างไรนะคะโดยธรรมชาติของการเกิดโรคเมตาบอลิกนะคะก็คือในระยะที่มีภูมิไวรัสเราบอกว่าในระยะมีภูมิไวรัสก็คือในเป็นภาวะที่ร่างกายถ้ามีปัจจัยอะไรก็ตามนะคะที่เอื้อทำให้เกิดโรคนั้นเกิดขึ้นนะคะก็ร่างกายก็พร้อมที่จะเป็นโรคนั้นเลยซึ่งเราเรียกว่าระยะมีภูมิไวรัสหรือโดยทั่วไปก็คือเราบอกว่าเป็นระยะที่เราอ่อนแอนะคะในโรคเมตาบอลิกนะคะในระยะที่มีภูมิไวรัสมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเมตาบอลิกนะคะซึ่งก็ได้แก่มีภาวะน้ำหนักเกินนะคะการต่อต้านอินซูลินในร่างกายเชื้อชาติก็เกี่ยวข้องนะคะเชื้อชาติอย่างชนชาวเอเชียกับชาวตะวันตกนะคะอย่างหรือเราเรียกโดยทั่วไปว่าพวกฝรั่งเนี่ยค่ะอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรการเกิดโรคที่ไม่เท่ากันนะคะเพศชายเพศหญิงแตกต่างกันนะคะอายุนะคะอายุก็มีส่วนประกอบซึ่งโดยทั่วไปอายุก็เป็นปัจจัยของโรคหลายๆโรคอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่ถ้าบุคคลนั้นมีปัจจัยเหล่านี้ก็
สามารถที่จะเอื้อทำให้เกิดโรคเมตาบอลิก

นะคะในพอร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในระยะไม่มีอากาศจะมีอะไรบ้างนะคะที่จะบอกเราน้ำตาลในเลือดสูงค่ะถ้าเราไม่ตรวจก็ไม่เจอระดับไขมันดีในเลือดต่ำนะคะหรือภาษาอังกฤษเวลาเราไปตรวจแลบเราก็จะเขียนคำว่า HDL ตัว H ตัว D ตัว L นะคะระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงนะคะอ้วนลงพุงภาวะความดันโลหิตสูงนะคะก็คือบางอย่างเราถ้าเราไม่ตรวจเราก็ไม่เจอนะคะในพวกนี้อ้วนลงพุงก็เราก็อ้วนเฉยๆนะคะแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกผิดปกติอะไรนะคะการที่จะไดแอกว่าเป็นโรคกลุ่มโรคเมตาบอลิกนะคะเขาก็บอกว่าในตำรานักศึกษาอาจจะไปหาอ่านในพาร์ทต้นๆของหน่วยนี้ที่เราบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะถ้าตรวจพบ2ใน3 2หรือ3นะคะ2หรือ3ก็คือใน5อันเนี่ยนะคะใน5อันถ้าเราตรวจพบว่ามี2นะคะมี2หรือ3อันก็คือเป็นถือว่าเป็นกลุ่มโรคเมตาบอลิกหรือภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกเมตาบอลิกซินโดรมนะคะคราวนี้นะคะในการป้องกันโรคนะคะเราบอกว่าเราต้องรู้ธรรมชาติของการเกิดโรคนั้นๆนะคะในการป้องกันกลุ่มโรคเมตาบอลิกนะคะเราก็จะสัมพันธ์กันระหว่างปัจจัยนะคะอาการของโรคนะคะกับการป้องกันนะคะการป้องกันลำดับต้นเราไม่ต้องพูดถึงนะคะก็คือในปัจจุบันเนี่ยเรารู้แล้วการป้องกันลำดับต้นคืออะไรก็คือตามที่เขามีประชาสัมพันธ์หรือการให้สุขศึกษาต่างๆนะคะการรับประทานอาหารการออกกำลังกายนะคะอันนั้นเป็นการป้องกันโดยทั่วๆไปทำให้บุคคลมีสุขภาพดีนะคะส่วนการป้องกันนะคะในระดับปฐมภูมิของกลุ่มโรคเมตาบอลิกนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะบริโภคอาหารที่ไม่ทานเค็มไม่ทานมันมากทานด้วยปริมาณพอสมควรนะคะไม่รับประทานอาหารมันจัดเค็มจัดนะคะแล้วก็มีการออกกำลังกายการออกกำลังกายก็คือเป็นการออกกำลังกายที่โดยทั่วไปก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆที่แนะนำเราว่าควรจะออกกำลังกายอย่างไรใน1สัปดาห์ครั้งละทีอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็การควบคุมน้ำหนักนะคะก็คือเขาก็จะมีสูตรเรื่องการคุมน้ำหนักว่าถ้าเราสูงเท่านี้เราควรจะน้ำหนักเท่าไหร่แล้วอีกอันหนึ่งก็คือการตรวจสุขภาพนะคะอันนี้เป็นการป้องกันในระดับปฐมภูมินะคะพอดีว่ากลุ่มโรคเมตาบอลิกเป็นกลุ่มโรคที่เราไม่สามารถที่จะตรวจพบได้ในระยะเริ่มแรกนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือเวลาเราจะตรวจพบก็คือในระยะที่มีอาการแล้วนะคะแล้วพอในระยะมีอาการเราก็ต้องการป้องกันก็คือเราพยายามไม่ให้อาการของโรครุนแรงขึ้นนะคะในการป้องกันโรคเมตาบอลิกอันนี้นะคะในถ้าเป็นระดับเขาเรียกว่าระดับปฐมภูมิหรือภาษาอังกฤษบางทีก็เรียกว่า primary care นะคะเราสามารถให้สุขศึกษากับกลุ่มคนทุกคนได้แต่พอมีอาการมันก็จะเป็นการรักษาเฉพาะตัวบุคคลขึ้นไปก็จะเป็นพวกแพทย์นะคะที่ให้การวินิจฉัยแล้วก็เป็นการรักษาแต่ละบุคคลไปนะคะค่ะก็มาดูโรคเบาหวานนะคะและการป้องกันโรคเบาหวานนะคะอาจารย์ก็ยกธรรมชาติของการเกิดโรคโมเดลของการระยะของการเกิดโรคนะคะแล้วเราก็มาใส่โรคเบาหวานเข้าไปนะคะในระยะของอ่อนแอของที่ทำระยะอ่อนแอหรือระยะที่เราเรียกว่าระยะมีภูมิไวรัสเนี่ยนะคะของโรคเบาหวานจะมีอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะมาเอื้อให้เกิดโรคเบาหวานนะคะนั่นก็คือภาวะน้ำหนักเกินนะคะภาวะน้ำหนักเกินเราจะรู้ได้ยังไงเราคงได้ยินคำว่าดัชนีมวลกายนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า BMI นะคะเขาก็จะมีสเกลของแต่ละระดับว่าระดับ BMI ปกติอย่างเงี้ยนะคะภาวะน้ำหนักปกติหรือว่าภาวะน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนนะคะมันก็จะมีดัชนีโดยทั่วไปดัชนีมวลกายนะคะก็เวลาเราคิดมาแล้วก็ไม่ควรจะเกิน23นะคะเดี๋ยวการเรื่องก
การคิดดัชนีมวลกายคิดว่านักศึกษาคงค้นหาความรู้ได้นะคะไม่ยากค่ะไม่ยากนะคะแล้วก็ปัจจัยเอื้ออีกอย่างปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเบาหวานอีกอันนึงก็คืออายุ45นะคะและมากกว่าก็คือมากกว่าขึ้นไปนะคะพันธุกรรมนะคะเราคงเคยได้ยินว่าเวลาที่เราไปตรวจร่างกายนะคะเขาก็จะถามซักประวัติบุคคลในครอบครัวมีใครเป็นเบาหวานไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็มีการออกกำลังกายน้อยหรือไม่ออกกำลังกายเลยนะคะมีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะโดยทั่วไปก็คือเวลาตั้งครรภ์นะคะถ้าเราตั้งครรภ์ก่อนแล้วเราก็เกิดภาวะน้ำตาลสูงในขณะตั้งครรภ์เขาเรียกว่าภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะแต่มันมีอีกประเภทนึงนะคะเป็นเบาหวานก่อนแล้วตั้งครรภ์นะคะแต่อันนี้หมายความว่าการตั้งครรภ์ชักนำให้เกิดภาวะเบาหวานนะคะค่ะพอปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุอาจเป็นสาเหตุนะคะทำให้เกิดโรคเบาหวานนะคะการเกิดโรคเบาหวานเราไม่สามารถบอกได้ว่าคุณเป็นเบาหวานเมื่อไหร่หมายถึงว่าร่างกายมันบอกไม่ได้ว่าคุณเป็นเบาหวานเมื่อไหร่เราจะเป็นต่อเมื่อเราตรวจพบว่าเราเป็นเบาหวานนะคะเราจะก็คือแพทย์จะตรวจพบว่าเป็นเบาหวานแต่การตรวจพบมันก็จะต้องมีอาการนำนะคะที่เขียนไว้ในสไลด์นะคะที่มันเหลื่อมกันระยะไม่มีอาการกับระยะป่วยมีอาการนะคะเพราะว่าเวลาที่โดยทั่วไปโรคเรื้อรังนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานหรือโรคเมตาบอลิกเมื่อกี้นะคะเราไม่รู้ละว่าเวลาระยะเริ่มมีอาการจริงๆนั้นมันเมื่อไหร่นะคะหรือออนเซตของมันเมื่อไหร่นะคะคือเส้นแบ่งทางโรคเรื้อรังทางโรคโดยเฉพาะโรคเบาหวานไม่รู้ล่ะค่ะว่าเส้นแบ่งตรงนั้นเป็นอยู่ตรงไหนนะคะในระยะที่เพราะฉะนั้นมันก็คือระยะไม่มีอาการจนกระทั่งถึงระยะป่วยมีอาการขึ้นอยู่กับว่าเราตรวจพบเมื่อไหร่นะคะอาการเหล่านั้นมีอะไรบ้างก็คือปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะกลางคืนนะคะกระหายน้ำนะคะหิวบ่อยรับประทานจุแต่น้ำหนักลดนะคะผิวแห้งเป็นแผลแล้วหายยากนะคะตาผ้ามัวนะคะชาบริเวณปลายมือปลายเท้าก็คือต้องมีเหล่านี้เป็นอาการนำของโรคเบาหวานนะคะแต่ว่าอย่างเช่นกระหายน้ำเนี่ยเราก็ไม่ใช่เหมาว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกกระหายน้ำเราจะเป็นเบาหวานหมายถึงว่าเหล่านี้โดยสังเกตอาการเหล่านี้เราอาจจะเป็นเบาหวานก็ได้นะคะถ้าเราสังเกตว่าเฮ้ยเรามีอาการเหล่านี้บ่อยมากขึ้นนะคะเราก็ไปตรวจร่างกายหรือถ้าในกรณีอย่างเช่นเป็นแผลแล้วหายยากแล้วแผลเกิดติดเชื้อเราก็อาจจะไปเจอเฮ้ยทำไมเราเป็นแผลแล้วไม่หายสักทีไปหาหมอนะคะถ้าหมอซักประวัติเราบอกว่าเป็นมาเมื่อไรทำไมติดเชื้อทำไมก็เขาอาจจะตรวจเบาหวานก็ได้นะคะเวลาที่เราไปตรวจเบาหวานนะคะเขาก็จะมีห้องปฏิบัติการเขาเรียกว่าผลทางห้องปฏิบัติการบอกเราว่าเราเป็นเบาหวานหรือเปล่านะคะการตรวจเบาหวานก็คือเราไม่ได้บอกว่าเราไปเจาะเลือดแล้วเราเจอระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากแล้วเป็นเบาหวานเลยเขาก็จะมีวิธีตรวจขึ้นไปอีกเป็นการยืนยันว่าเราเป็นเบาหวานจริงๆนะคะพอเรามีอาการแล้วแพทย์วินิจฉัยบอกเราว่าเราเป็นเบาหวานนะคะคราวนี้ในเวลาที่เป็นเบาหวานแล้วนะคะถ้าเราเป็นเบาหวานเรามีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเบาหวานก็คือภาวะที่เรามีระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะแล้วเราก็จะเกิดอาการต่างๆต่อมาจนกระทั่งอาการนี้เป็นน้อยๆจนกระทั่งมากนะคะมากจนกระทั่งเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมานะคะแล้วก็ไปถึงจุดเขาเรียกว่าจุดสิ้นสุดของการเป็นโรคซึ่งเบาหวานเนี่ยไม่มีจุดสิ้นสุดของการเป็นโรคเวลาเป็นโรคจริงๆไม่มีนะคะระยะหายนี่ไม่มีเลยเนาะก็จะเป็นภาวะเรื้อรังไปเรื่อยๆนะคะการป้องกันโรคนะคะในระยะที่ป่วยมีอาการของเบาหวานเราก็ต้องรักษาควบคุมระดับน้ำตาลให้คงที่นะคะควบคุมระดับน้ำตาลให้ได้วิธีการพวกควบคุมระดับน้ำตาลนะคะมันก็คือทำยังไงไม่ให้เรามีน้ำตาลมากเกินไปใช่ไหมคะก็เรื่องของการควบคุมอาหารเรื่องของการออกกำลังกายนะคะเรื่องของการทำจิตใจให้สุขสบายไม่เครียดนะคะภาวะเครียดทำให้เกิดโรคได้นะคะทำให้ภาวะของโรคร้ายแรงขึ้นได้นะคะการป้องกันโรคทั้ง4ระยะนะคะ
เราบอกว่าเบาหวานเราไม่รู้หรอก

ว่าเราเป็นเมื่อไหร่แต่เมื่อเรารู้ว่าเราเป็นเราก็ต้องป้องกันไม่ให้เข้าสู่ระยะพิการหรือตายนะคะนั่นก็คือภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานมีอะไรบ้างนักศึกษาสามารถกลับไปอ่านในภาคต้นของหน่วยนี้ที่เรากล่าวถึงโรคเบาหวานแล้วก็โรคเมตาบอลิกได้นะคะก็คือภาวะแทรกซ้อนก็มีอะไรบ้างอ่ะก็อย่างเช่นเบาหวานขึ้นตาอย่างเงี้ยนะคะเกิดชาปลายมือปลายเท้าจนกระทั่งปลายมือปลายเท้าเขียวนะคะมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอเราก็ต้องป้องกันไม่ให้เข้าสู่ภาวะนั้นๆดังนั้นเราจะต้องพยายามให้โรคของเราอยู่แค่ควบคุมในระยะที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะซึ่งหลักการป้องกันโรคโดยทั่วไปนะคะนั่นก็คือทำอย่างไรไม่ให้ระยะของโรคเข้าไปสู่อีกระยะหนึ่งการป้องกันโรคเบาหวานนะคะเวลาที่เรารู้ว่าเรามีสาเหตุเรามีปัจจัยนะคะที่เราจะทำให้เราเกิดโรคเบาหวานอย่างเช่นภาวะเรามีเฮ้ยเราอ้วนขึ้นไปแล้วนะเรารู้สึกว่าเราอึดอัดละตอนนี้เราอายุเยอะแล้วนะเราจะทำยังไงเรามีพันธุกรรมที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเบาหวานนะคะเราออกกำลังกายน้อยเรารู้สึกว่าเราออกด้วยเราทำงานทุกวัน7วันเลยเราไม่เคยออกกำลังกายเลยนะคะหรือว่าเรามีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะถ้าเรารู้ว่าเรามีสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคเบาหวานเหล่านี้แล้วเราก็ต้องมาในเรื่องของการป้องกันโรคเราก็จะต้องทำให้ภาวะเหล่านี้หมดไปปัจจัยเหล่านี้หมดไปนะคะนั่นคืออะไรพฤติกรรมการบริโภคค่ะเหมือนกันเลยนะคะจะเห็นได้ว่าการป้องกันโรคเมื่อกี้โรคเมตาบอลิกนะคะอันนี้โรคเบาหวานนะคะจะคล้ายกันเลยนั่นก็คือพฤติกรรมการบริโภคค่ะนะคะการออกกำลังกายนะคะในเรื่องของการออกกำลังกายเราก็ต้องออกกำลังกายบ้างนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าใน1สัปดาห์เราควรออกกำลังกายอาทิตย์ละ3วันนะคะวันละประมาณ45นาทีนะคะการควบคุมน้ำหนักอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าเรามีความสูงขนาดเนี้ยเราต้องน้ำหนักของเราควรจะเท่าไหร่นะคะแล้วก็การตรวจสุขภาพนะคะการตรวจสุขภาพจะทำให้เราเจอภาวะต่างๆนะคะภาวะอย่างเช่นเมื่อกี้นะคะการตรวจสุขภาพก็จะทำให้เจอว่าเฮ้ยเรามีระดับน้ำตาลในเลือดสูงแล้วนะเรามีความดันแล้วนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้นะคะเวลาที่เราควบคุมเบาหวานใช่ไหมคะเราป้องกันโรคเบาหวานป้องกันในระยะที่1นะคะป้องกันในระยะภูมิไวรัสถ้าเรารู้ว่าเรามีพฤติกรรมเรามีปัจจัยเหล่านี้เราก็ต้องป้องกันก่อนนะคะเราไม่ต้องให้เกิดในจนกระทั่งเกิดอาการเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นโดยทั่วไปพฤติในเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคโดยทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อหรือโรคไม่ติดเชื้อหรือโรคเรื้อรังต่างๆพฤติกรรมการบริโภคเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เรารณรงค์กันอยู่ใช่ไหมคะเรื่องการบริโภคอาจจะเห็นในโฆษณาทีวีก็ได้นะคะว่าเราต้องบริโภคอย่างไรยังจะเห็นเรื่องกินเค็มเรื่องกินหวานโฆษณาทีวีในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะการควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสุขภาพนะคะเราก็ควรตรวจสุขภาพทุกปีการตรวจสุขภาพนะคะจะทำให้เราเจอสิ่งต่างๆที่มันมีนะคะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่มันยังไม่ออกค่ะมันยังไม่ออกอาการนะคะค่ะค่ะนิดนึงค่ะนิดนึงนะคะในเรื่องของพันธุกรรมที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดโรคอย่างโรคเบาหวานนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีพวกในระดับยีนนะคะระดับที่เราเรียกว่าพันธุกรรมคือมันฝังอยู่ในยีนของเรานะคะเขาบอกมันมียีนที่จะทำให้เราเกิดเบาหวานเกิดความดันโลหิตสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะยีนมันอยู่เฉยๆค่ะนะคะยีนอยู่เฉยๆยีนไม่ได้ทำให้เกิดโรคค่ะแต่สิ่งที่เราใส่เข้าไปนะคะในเรื่องของการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมการที่เรามีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นออกกำลังกายกินมากกินหวานกินเค็มอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปทำปฏิกิริยานะคะเอื้อให้ยีนเหล่านั้นแสดงฤทธิ์ได้มากขึ้นแต่ถ้าเรามีพฤติกรรมดีๆพฤติกรรมดีในพฤติกรรมในการรับประทานอาหารนะคะ

การออกกำลังกายที่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีนะคะยีนเหล่านั้นก็อยู่นิ่งๆค่ะนะคะเนาะแล้วก็ในภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะทางที่เราเวลาเราเฮ้ยเดี๋ยวเราถ้าเราจะท้องเราจะทำยังไงทางแก้ง่ายมากเราก็ต้องเข้าคลินิกฝากครรภ์นะคะพอเรารู้เพราะว่าในคลินิกฝากครรภ์เขาก็จะตรวจน้ำตาลเราเสมอเวลาที่เราไปฝากครรภ์ค่ะโดยสรุปนะคะโดยสรุปเนาะในการเกิดโรคนะคะไม่ว่าโรคอะไรก็ตามเราก็ต้องมีความรู้ในโรคเหล่านั้นนะคะรู้ว่าธรรมชาติของการดำเนินของโรคธรรมชาติของการเกิดโรคเขาเรียกว่าธรรมชาติของการเกิดโรคก็คือโรคเวลาเกิดนั้นมันมีธรรมชาติเป็นอย่างไรนะคะก็คือจริงๆเราก็อาจจะแปลได้ว่าการดำเนินของโรคก็ได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องมีอะไรไปขัดขวางเราไม่ต้องรักษาโรคเนี้ยมันจะสุดท้ายมันจะเป็นยังไงนะคะถ้าปล่อยให้มันไปเรื่อยๆเนาะสำหรับโรคเมตาบอลิกและโรคเบาหวานเราถือว่าเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อนะคะเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์นะคะเกิดจากพฤติกรรมของเราเองนี่แหละค่ะก็คือกินไม่ดีออกกำลังมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกกำลังกายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาเรียกว่าเราพยายามที่เราจะทำให้ตัวเองเป็นปัจจัยในการเกิดโรคนะคะดังนั้นนะคะในเรื่องของโรคเมตาบอลิกและโรคเบาหวานนะคะซึ่งเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคใดๆนะคะวิธีการป้องกันนะคะเขาบอกว่าวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนั่นก็คือการส่งเสริมสุขภาพนะคะเป็นการป้องกันที่เราไม่ต้องใช้สตังค์มากมายเลยเปรียบเทียบนะคะในการที่เราจะมีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารที่ดีการกินที่ดีอย่างเงี้ยค่ะกินพอดีพอเหมาะพอสมไม่ลดจัดนะคะออกกำลังกายทุกวันนะคะไปตรวจสุขภาพถือว่าเป็นการป้องกันโรคที่ถูกที่สุดแล้วถ้าเปรียบเทียบว่าเราปล่อยนะคะเราตามใจตัวเองอยากกินอย่างนี้อยากกินหวานอยากกินเค็มเหนื่อยไม่ออกกำลังกายขี้เกียจเนาะอย่างเงี้ยนะคะแล้วปล่อยให้โรคเกิดขึ้นจนกระทั่งเราต้องไปรักษาซื้อยารับประทานการรักษาโรคเบาหวานนะคะต้องเสียค่ายาเดือนนึงเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดก็คือเป็นการป้องกันไม่ทำให้เกิดโรคเลยนั่นก็คือถ้าเป็นโรคเมตาบอลิกและโรคเบาหวานก็คือดูที่พฤติกรรมของเราเองนั่นก็คือกินให้ดีนะคะออกกำลังกายให้เหมาะสมนะคะควบคุมน้ำหนักของตัวเองนะคะแล้วก็ตรวจร่างกายทุกปีเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดแล้วค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนการดูแลตนเองเมื่อเกิดหมอกควันในชุมชนทราบหรือไม่ว่าหากในพื้นที่หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ประสบปัญหาหมอกควันซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศเคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ใช้หน้ากากอนามัยหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆปิดปากปิดจมูกและสวมแว่นตาทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านงดกิจกรรมที่ทำให้เพิ่มปริมาณหมอกควันเช่นการเผาขยะและควรใช้ยานพาหนะเท่าที่จำเป็น

0: ลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือการทำงานที่ต้องออกแรงมากเพราะเมื่อหายใจเร็วขึ้นฝุ่นละอองจะเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นติดตามข่าวสารหรือการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆงดใช้น้ำฝนในการอุปโภคบริโภคใช้น้ำเกลือกั้วคอป้องกันอาการเจ็บคอสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดโรคหัวใจโรคปอดรวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุควรพักอยู่ในบ้านเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
1: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
2: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
1: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
0: อาจารย์พร้อมให้
1: ใส่ใจประสบการณ์
4: มาตรา38พรบจัดตั้งมาตรา43พรบจัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้ศาลแรงงานพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความเนี่ยรอมชอมกัน
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์สิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิฒวงศ์ทิพย์
0: ครับกลับมาพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับโดยผ่านบัลลังก์คุณธรรมเราเปิดประตูเนี่ยดูศาลผ่านกระบวนการยุติธรรมต่างๆเหล่านั้นทุกเกือบจะทุกภาคแล้วนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษคือศาลแรงงานวันนี้ก็คงจะมาต่อกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษนะครับซึ่งเป็นศาลที่อยู่ในหนึ่งในศาลยุติธรรมนะครับแต่มีลักษณะพิเศษนั้นจะมีสาระในตัวรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการต่างๆเหล่านั้นนะครับวันนี้ก็จะได้สาระในส่วนของศาลชำนาญพิเศษแรงงานกันต่อครับ
4: ส่วนภาค6ก็จะลงมาหน่อยไปตั้งที่นครสวรรค์
0: ครับ
4: ก็จัดการกับคดีภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่าง
0: เ
4: ราก็วางหลักอย่างนี้ฮะส่วนภาค7นี่เราก็ไปตั้งที่ภาคตะวันตกไปตั้งที่กาญจนบุรีนะก็จะยาวไปถึงประจวบนะแล้วก็พอภาค8ภาค9ก็ไปตั้งที่ภาคใต้ภาค8ก็ไปตั้งภูเก็ตฝั่งอันดามันภาค9ไว้ตั้งสงขลา
0: ครับ
4: เพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือว่าสถานประกอบการลูกจ้างอยู่ที่ไหนแล้วมีข้อพิพาทก็ฟ้องยังศาลแรงงานที่สถานประกอบการตั้งอยู
1: ่ครับเรียกง่ายๆว่าใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่น
4: ใช่ครับ
0: ให้บริการเลยนะถือว่า
4: เพราะอันนี้มันเป็นถ้าเป็นตัวชี้วัดก็ต้องถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จนะอาจารย์คือก่อนตั้งศาลแรงงานเนี่ยผมเรียนงี้ว่าศาลแรงงานเนี่ยศาลแรงงานกลางเปิดครั้งแรก23เมษายน2523ถามว่าก่อนหน้านั้นคดีแรงงานเนี่ยพิจารณาโดยศาลยุติธรรมทั่วไปเนี่ยคดีแทบไม่มีเลยอาจารย
0: ์
4: คดีที่ลูกจ้างฟ้องนายจ้างเนี่ยเพราะว่าคดีทั่วไปเนี่ยเขาต้องจ้างทนายความเขาต้องเสียค่าขึ้นศาลซึ่งศักยภาพของลูกจ้างในการเข้าสู่ความยุติธรรมเนี่ยเป็นไปได้น้อยมาก
1: เสียเปรียบด้วยใช่ไหมอาจารย์
4: ใช่ครับพอเวลาตั้งศาลแรงงานในปี23ปุ๊บเนี่ยสตรีปีแรกเนี่ยประมาณสัก 2,000 เรื่องอาจารย์
0: โอ้ครับ
4: แล้วก็มันก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆพอประมาณสักปี2503 30 31 32อะไรเงี้ยมันจะแตะหลักหมื่นเรื่องพอช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี2541ประมาณ 20,000 กว่าเรื่องอาจารย์ลองเอาวันทำการหารนะวันทำการที่หักเสาร์อาทิตย์แล้วหารต่อคดี 20,000 กว่าเรื่องมันเป็นคดีที่เยอะมากแต่อย่างน้อยมันก็แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยการเข้าถึงความยุติธรรมมันเป็นจริงเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นจริงเนี่ยถึงเราตั้งดียังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าลูกจ้างมันเข้าถึงไม่ได้เนี่ยมันก็จะบอกสิ่งนั้นยุติธรรมมันก็ไม่ได้
0: ครับ
1: ครับแล้วประเภทของคดีความนะครับที่เข้ามาสู่ระบบของศาลชำนาญพิเศษอย่างศาลแรงงานเนี่ยฮะมันมีคดีประเภทไหนบ้างครับ
4: ครับคือเราแบ่งแรงงานเนี่ยปัจจุบันเราแบ่งเป็น2ภาคนะอาจารย
0: ์
4: ภาคแรกคือภาครัฐวิสาหกิจนะพวกรัฐวิสาหกิจที่มีข้อพิพาทที่ก็ฟ้องศาลแรงงานนะคร
1: ับ
4: ส่วนอีกภาคนึงคือภาคเอกชนภาคเอกชนก็เป็นเช่นคดีเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างค้างจ่ายค่าล่วงเวลานะครับหรือว่าแม้กระทั่งเงินจากการเลิกจ้างนะครับช่วงนี้ก็มีคดีเยอะ
0: เพราะว่า
4: อาจจะเป็นผลอย่างเช่นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยครับเราคงฟังข่าวพวกทีวีดิจิตอลพวกนี้ครับ
1: ที่มีการปิดตัว
4: กันนะพวกนี้ก็จะมาเป็นกลุ่มนะครับมาฟ้องที่ศาลแรงงานพวกนี้ก็จะเป็นคดีแรงงานที่เราทำกัน
0: เอ๊ะถ้ามาเป็นกลุ่มแบบนี้เรามันเป็นคดีเดียวไหมหรือว่าต่างคนต้องต่างแยกฟ้องอาจารย
4: ์คือวิธีการก็คือจะฟ้องรวมกันเป็นคดีเดียวก็ได้ครับหรือจะฟ้องแยกก็ได
0: ้ครับ
4: คือศาลแรงงานเนี่ยเราจัดการกับคดีกลุ่มแบบนี้จนชำนาญอย่างเช่นโรงงานหนึ่งนายจ้างปิดโรงงานมีคนงาน 4-500 คนตกงานเราจะดีลกับคน 4-500 คนยังไงวิธีการก็คือว่าเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้
0: ครับ
4: ไม่ต้องมีทนายความนะฮะเพราะความสามารถในการไปหาทนายความและเสียค่าว่าความก็คงไม่มี
0: ครับ
4: ลูกจ้างที่ตกงานก็สามารถมายังศาลแรงงานแล้วศาลแรงงานจะมีเจ้าหน้าที่เรียกว่านิติกร
0: ครับ
4: นิติกรเนี่ยเขาเป็น legal officer ครับหมายว่าเขาจะเป็นนักกฎหมายแรงงาน
0: ครับ
4: แล้วทำหน้าที่ให้คำแนะนำนะบอกเลยว่า เขา

0: ถูกเลิกจ้างมาอย่างเงี้ยเขาควรจะได้อะไรไงบ้างและเขาต้องการฟ้องไหมถ้าเขาต้องการฟ้องเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้นะเขาก็เพียงกรอกข้อความถ้ากรอกข้อความในแบบพิมพ์ไม่เป็นนิติกรก็คอยช่วยแนะนำเราเคยถึงขนาดว่าคนงานอาจารย์เขียนหนังสือไม่ได้แต่ฟ้องคดีแรงงานได้เป็นคนงานก่อสร้างถูกเท่าแก่เลิกจ้างแล้วไม่จ่ายเงินมาถึงก็เขียนหนังสือไม่เป็นนิติกรก็บอกข้อจริงเลยแล้วนิติกรก็ช่วยเขียนให้
1: ครับ
0: นะฮะเซ็นชื่อยังไม่เป็นอาจารย์ก็ให้เขาพิมพ์แปะโป้งก็สามารถฟ้องได
2: ้
0: คือมันก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วมันเป็นสิ่งที่ความยุติธรรมที่เข้าถึงจริงอาจารย
2: ์คือไม่ต้องมีทนายได้เลย
0: ไม่ต้องครับ
2: เพราะระบบที่ท่านอาจารย์บอกมาสักครู
0: ่มันใช้ระบบไต่สวนแต่ก็ไม่ห้ามในการที่คู่ความจะมีทนายความนะครับ
2: ครับ
0: แต่น้ำหนักไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องการให้แพ้ชนะในทางเทคนิคการต่อสู้คดีแต่เราต้องการให้แพ้ชนะในเนื้อของคดีจริง
1: ครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือมันมีการจ้างแรงงานที่เป็นคนต่างด้าวมากขึ้นนะครับอาจารย์ถ้าเปิดกรณีข้อพิพาทระหว่างลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าวกับนายจ้างที่เป็นคนไทยเนี่ยครับมันจะสามารถที่จะนำข้อพิพาทนี้เข้าสู่กระบวนการของศาลชำนาญพิเศษได้ไหมอาจารย์
0: คือไม่ว่าแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพในประเทศไทยเนี่ยรู้แล้วได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยแล้วก็ได้รับการคุ้มครองโดยศาลแรงงานนะครับเราจะแบ่งแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานคนต่างชาติเนี่ยเป็น2กลุ่
2: ม
0: ก็คือระดับบนกับระดับล่างระดับบนเนี่ยเรามีมานานแล้วครับนะพวกชาวต่างประเทศเช่นว่าชาวญี่ปุ่นนะชาวอเมริกาชาวอเมริกันนะครับหรือคนพวกเนี้ยมาทำงานเนี่ยพวกนี้ก็มีอยู่แล้วก็มีข้อพิพาทปลายแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็คือแรงงานที่ระดับพวกระดับล่างหน่อยระดับปฏิบัติการก็อาจจะเป็นเพื่อนๆบ้านเราที่เข้ามาพวกนี้ก็ได้รับการคุ้มครองเช่นกันแต่คดีถามว่าเยอะไหมเนี่ยผมเคยรับราชการอยู่ที่ศาลแรงงานภาค7ที่กาญจนบุรีตอนผมไปเนี่ยเข้าใจว่าคดีแรงงานน่าจะเยอะแดงต่างด้าวแต่ข้อที่จริงปรากฏว่ามีไม่มากมีไม่มากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่กล้าที่จะเข้ามาใช้สิทธิ
2: ์
0: แต่ผมฟังข่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับมีโรงงานที่กาญจนบุรีแล้วก็ใช้แรงงานชาวเมียนมาเนี่ยครับแล้วค้างจ่ายค่าจ้างประมาณสัก200กว่าคนสามโรงงานนะอาจารย์เขาก็มาฟ้องที่ศาลแรงงานภาค7ศาลแรงงานภาค7ก็จัดนิติกรทำคำฟ้องทำอะไรให้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการการไกล่เกลี่ยก็ได้รับการคุ้มครองเท่ากับลูกจ้างไทยครับอาจารย
2: ์อ๋อกระบวนการไกล่เกลี่ยนี้ก็มีอยู่ในศาลแรงงาน
0: ครับอันนี้หัวใจเลยอาจารย์
2: หัวใจเลย
0: มาตรา38พรบจัดตั้งมาตรา43พรบจัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้ศาลแรงงานพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความเนี่ยรอมชอมกัน
2: คร
0: ับเพราะเน้นเรื่องแรงงานสัมพันธ
2: ์ครับ
0: งั้นการไกล่เกลี่ยนี่คือสาระสำคัญของคดีแรงงานแล้วก็เราก็มีการไกล่เกลี่ยในศาลสูงเนี่ยนะอาจารย
2: ์
0: อย่างในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเนี่ยแม้แพ้ชนะในศาลต้นแล้วเนี่ยแล้วคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลสูงเนี่ยถ้าคู่ความอยากจะคุยกันอีกเนี่ยศาลก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้เผื่อว่าเขาจะได้ยุติลงด้วยการพอใจทั้งสองฝ่าย
2: ครับหลายทางมันอยู่ที่ความพอใจนะ
0: ถูกต้องคร
1: ับ แล้วก็คือว่า
2: เป็น
1: การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วยแม้ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นข้อพิพาทกันแต่ว่าทุกอย่างถ้ามันจบลงเอยได้ด้วยดีสังคมเราก็น่าจะมีความสุขนะครับ
2: ครับ
1: ผมและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์พงษ์รัตน์เครือกลิ่นนะครับรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแรงงานเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ให้ความรู้และเกี่ยวกับเรื่องแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวกับคดีชำนาญพิเศษศาลและของคดีแรงงานนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับ
2: นี่คือบัลลังก์คุณธรรมนะครับเปิดประตูดูศาลวันนี้เราพาไปดูศาลชำนาญพิเศษนะครับซึ่งมีอยู่5ประเภทนะครับ5ลักษณะนะครับเกี่ยวกับแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นภาษีใช่ไหมครับท่านอาจารย์แล้วก็ลมละลายนะฮะ
0: ทรัพย์สินทางปัญญา
2: ทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับก็คงได้ความกระจ่างนะครับว่าในระบบของกระบวนการยุติธรรมหรือว่าศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับยังมีศาลเฉพาะนะครับซึ่งอนาคตข้างหน้าคงจะมีมากกว่านี้อีกตามที่ท่านอาจารย์บอกไว้นะครับนั้นในวันนี้ก็ในส่วนของเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมนั้นพบกับท่านผู้ชมด้วยสาระในเรื่องของศาลแรงงานเท่านี้นะครับนั้นมีโอกาสก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ
3: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ พุทธศักราช2522

0: มาตรา38เมื่อโจทก์และจำเลยมาพร้อมกันแล้วให้ศาลรายงานไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันโดยให้ถือว่าคดีแรงงานมีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงได้ด้วยความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีความสัมพันธ์กันต่อไปในการไกล่เกลี่ยของศาลแรงงานถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือเมื่อศาลแรงงานเห็นสมควรศาลแรงงานจะสั่งให้ดำเนินการเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าคู่ความเท่านั้นก็ได้ในกรณีที่ศาลแรงงานได้ไกล่เกลี่ยแล้วแต่คู่ความไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจประนีประนอมยอมความกันได้ก็ให้ศาลแรงงานดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปมาตรา43ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะดำเนินไปแล้วเพียงใดให้ศาลแรงงานมีอำนาจที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันตามนัยยะที่บัญญัติไว้ในมาตรา38ได้เสมอศาลชำนาญพิเศษประกอบด้วย1ศาลแรงงานศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาค 2. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ำระหว่างประเทศกลาง 3. ศาลล้มละลายกลาง 4. ศาลภาษีอากรกลาง 5. ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสถานที่ตั้งของศาลแรงงานภาคภาค 1. จังหวัดสระบุรีภาค 2 จังหวัดชลบุรีภาค 3 จังหวัดนครราชสีมาภาค 4 จังหวัดอุดรธานีภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ภาค 7 จังหวัดกาญจนบุรีภาค 8 จังหวัดภูเก็ตและภาค 9 จังหวัดสงขลา
1: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
2: ช่วง
0: ผู้หญิงรู้ได
2: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
0: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
3: ค่ะพบกับพี่ออย
4: และพี่แนนอีกครั้งนะคะวันนี้พี่ออยเราก็มีละครนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันค่ะวันนี้
3: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวนะคะ
4: ซึ่งอาจจะเกิดกับทุกคน ทุกคนได้
3: ใครก็ได้ที่เดินท้องถนนทั่วไป
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
4: ชื่อตอนว่าอะไรคะพี่ออย
3: เป็นเรื่องท่อกทม.
4: ใครชดใช้ค่ะ
1: เจ๊จะไปไหนเนี่ย
5: จะไปรถเม
1: ย์เฮ้ยรถเมย์ไม่มีหรอกรถผิดกว่ารถเมย์จะมาสายนี่มอเตอร์ไซค์ผมนี่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดนี่แป๊บเดียวถึงเชื่อผม
5: ก็อยากนั่งรถเมย์อะ
1: แบบนี้ดีกว่าเช็คแคร์เต็มที่จะบอกให้ค่ารถไม่แพงด้วย
5: ไม่ไปจะรอรถเมย
1: ์เชื่อผมเถอะเราจะเสียใจนะ
6: สวยอย่างนี้เนี่ยคนเป็นร้อยเป็นพันด้วยอยู่ดีๆก็มาซวยที่ฉันเนี่ยโอ๊ยระบมไปหมดเลยทั้งแขนทั้งขาเลยดูสิเนี่ยตายละทำมาหากินก็ไม่ได้ทำมาหากินโอ๊ย
1: เจรอละอยู่ไหม
6: อยู่นี่
1: เอ้าอยู่นี่เหรอนึกว่าไม่อยู่นี่แต่ว่าอันนี้ก่อนของฝาก
6: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวมาเอาคืนนะอะไรอ่ะเป็นไร
6: ตกท่อมานะสิสวยจริงเลย
1: แล้วเดินดีท่าไหนล่ะเจ๊เลยตกท่อไปได้เนี่ย
6: ฮะก็ไม่รู้สิเนี่ยฉันว่าฉันเดินดีแล้วนะฝามันก็ไม่มีหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีมันก็วืดตกลงไปเลย
1: เหรอนี่แล้วสุขสภาพแผลเป็นงี้ท่อไม่แตกกระจายหมดเหรอเนี่ย
6: ท่อน่ะปกติแต่ขาฉันเนี่ยสิเนี่ยหมอบอกว่าดีนะเนี่ยกระดูกมันไม่ร้าวแต่เขาให้พักอาทิตย์นึง
1: อาทิตย์นึงเลยเหรอ
6: โอ้ทำมาหากินก็ไม่ได้ทำเนี่ย
1: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
6: แล้วฉันจะไปเรียกร้องกับใครล่ะ
1: เนาะเจ้าของท่อไงกทมไง
6: กทมมันจะได้เหรอ
1: ตีกระท่อเนี่ยเป็นของกรุงเทพมหานครใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเจ๊เดินตกลงไปในท่อมันทำให้เจ๊บาดเจ็บแล้วก็ทำงานไม่ได้

0: เสียรายได้เสียอาชีพตัวเองไปตั้งกี่วันต้องมานอนพักเจ็บขาตัวเองอีกไม่ได้ยังไงต้องเรียกร้อง
1: เอางั้นก็ได้นะแต่ลองปรึกษาพี่ออยกับพี่แนนก่อนดีกว่าไหม
0: ปรึกษาใครนะ
1: พี่ออยกับพี่แนน
0: เขาช่วยได
1: ้
0: หรอ
1: น่าจะได้นะ
0: ได้แน่นะพี่ออยพี่แนนครับในกรณีแบบนี้เนี่ยช่วยพวกผมได้ไหมครับเนี่ย
2: ค่ะคุณลอล่าอีกแล้ว
3: ค่ะ
2: เดินตกท่อกทม.ซะงั้นอาจจะเกิดจากตั้งแต่ตอนที่แล้วนะคะที่โดนยิงโดนลูกหลงมาก็เลยกำลังจะไปโรงพยาบาล
3: ชีวิตดูรันทดนะคะพี่ออยนะคะเรามาช่วยคุณลอล่าดีกว่าว่าอย่างนี้คุณลอล่าเนี่ยนะคะเขาจะสามารถเรียกค่าเสียหายกับใครหรือว่าจะเรียกร้องจากใครได้บ้างคะพี่ออย
2: แน่นอนนะคะท่อกทม.ชื่อท่อกทม.ชื่อก็บอกไว้แล้วว่าเป็นของกทม.นะคะเพราะฉะนั้นกทม.เนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาท่อให้มันอยู่ในสภาพที่แบบสมบูรณ์ที่มันปิดอยู่แน่นหนาท่อเนี้ยมันไม่ควรจะเปิดทิ้งไว้
3: ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าไอการที่มันท่อมันเปิดเนี่ยนะคะมันเป็น
2: เปิดได้ยังไง
3: เปิดได้ยังไง
2: ท่อมันคงไม่เปิดเองใช่ไหม
3: ไม่ได้ไม่ได้ท่อไม่มีขาค่ะพี่ออยเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนนะคะว่าเป็นลูกจ้างของกทม.ที่เขามาลอกท่อแล้วลืมปิดหรือเปล่าถ้าในกรณีแบบนั้นนะคะก็คือว่ากทม.ต้องรับผิดชอบนะคะ
2: ในแต่ทีนี้เราจะไปฟ้องกทม.รวมๆเลยไม่ได้เราก็ต้องหาตัวบุคคลให้ได้ก่อนนะคะซึ่งเมื่อเราฟ้องเนี่ยกทม.ก็จะไปไล่เบี้ยเอากับ
3: ลูกจ้าง
2: ที่คนนั้น
3: ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นใครก็ไม่รู้นะคะ
2: ไม่ใช่ลูกจ้างของกทม.ล่ะ
3: ในกรณีพ้อนะคะมาเปิดเอาไว้ก็ต้องไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับในกรณ
2: ีคนนั้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดฐานละเมิดได้เพราะว่าไปเปิดฝาท่อทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
3: ค่ะ
2: ค่ะ
4: อุ้ยพี่นวดเลยค่ะ
0: ทำไมนวดนวด
1: เดี๋ยวแบ่งค่าเสียหายให้ค่ะ
0: จริงเปล่า
4: 5% ค่ะที่แนะนำค่ะ
0: ขอเป็น15
1: อุ้ย15นวดหัวใจหนูพี่เดือนค่ะ
0: อย่าดิเดี๋ยวมือขึ้นที่แบบ
5: หายไปไหนเนี่ยดูทิ้งร้านไว้เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะ
0: เจ๊รอแป๊บนึงไปหานางฟ้าก่อนนางฟ้าเขาอยากรอนี่เดี๋ยวมาหา 15% นะ
5: 15% ไงเนี่ย
0: อยู่นี่แหละ 15%
4: มาก่อนสิ
1: ตายแล้วอะไรเนี่ย
6: มาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์กรณีอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้ไหมคะอาจารย
7: ์ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวัญชัยสอนสิริ
8: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
6: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
9: สวัสดีครับ
6: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
9: กระดิ่งลั่นบ้านทนายแม่ยิ่งตียิ่งมัน
6: วันนี้มีถามด้วยใช่ไหมอาจารย
9: ์เอาว่ามาเลย
6: อาจารย์ครับเมื่อวันก่อนนั้นเราเคยคุยให้ท่านผู้ชมฟังถึงเรื่องหมิ่นประมาทนะคะอาจารย์วันนี้มีท่านผู้ชมถามมาเลยค่ะอาจารย์คะเรื่องหมิ่นประมาทนี
9: ่นะครับ
6: ท่านผู้ชมเล่ามาบอกมีคนมาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์แล้วไม่ใช่ด่าธรรมดานะคะลงโพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์เสร็จแล้วก็มาด่าว่าต่างๆใช้ถ้อยคำหยาบคายว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่ยอมชำระเงินให้เขาแต่ท่านผู้ชมบอกว่าชำระแล้วแต่ยังชำระไม่หมดค่ะอาจารย์แล้วก็ปรากฏว่าไอ้คนนั้นเนี่ยที่ด่าเนี่ยเอาชื่อท่านผู้ชมนามสกุลจริงชื่อจริงท่านผู้ชมเนี่ยลงไปด้วยอะสิคะอาจารย
4: ์
6: ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้จะฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้มั้ยคะอาจารย์
9: ชื่ออะไรแม่มณีป่ะ
6: เอาไม่ใช่โอ้ไม่ใช่
9: หรือแม่อะไรนะ
6: ค่ะ
9: ศิลามณี
6: อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
9: ์เอาอย่างนี้อาจารย
6: ์ค่ะ
9: มันมีอยู่ 2-3 เรื่อง
6: ค่ะ
9: นะเรื่องที่1
6: ค่ะ
9: ทวงหนี้กันลำพังเดี๋ยวต้องแยก2อันทัดด่ากันแบบประเภทสัตว์เดรัจฉานหรือด่ากันประเภทสัตว์ประเภทเปรตประเภทนู่นนี่นะตัวสัตว์เลื้อยคลานอะไรต่างๆเหล่านี
6: ้
9: เขาเรียกว่าดูหมิ่น
6: ค่ะ
9: ด่ากันอย่างนี้เรียกว่าดูหมิ่น
6: ค่ะ
9: อยู่ๆด่าไอ้ชาติหมา
6: ค่ะ
9: มีใครเชื่อไหมเป็นชาติหมา
6: อ๋อค่ะไม่มีใครเช
9: ื่อยูๆดาไอ้ตะกวด
6: อ๋อค่ะ
9: อย่างเนี้ยเป็นดูหมิ่นปรับไม่กี่สตางค์หรอก
6: ค่ะ
9: 400 500 1,000 ครึ่งพันอาจารย
6: ์ค่ะ
9: นั้นเวลาด่าเนี่ยต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยค ือดูหมิ่น
6: ดูหมิ่นค่ะ
9: เปรตใครเชื่อเป็นเปรต
6: อ๋อใ
9: ช่ป่ะ
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
9: แต่อาจารย์ด่าว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลว
6: ค
9: นชั่ว
6: ค่ะ
9: อย่างนี้ไม่ใช่ดูหมิ่นแล้ว
6: ค่ะ
9: คนอื่นได้ยินก็เป็นหมิ่นประมาท
6: อ๋อค่ะ
9: หมิ่นประมาทอย่างที่ว่าถ้าด่ากันธรรมดาธรรมดาในพวกหมู่เรา4คน5คนก
6: ็
9: แค่ติดคุกไม่เกินปีหนึ่ง
6: ค่ะ
9: เพราะไปด่าเขาว่าชั่วว่าเลว
6: ค่ะ
9: นะแต่ถ้าถึงขนาดเอาไปลงเฟซบุ๊ก
6: ค่ะ
9: ส่งไลน
6: ์
9: บอกชื่อบอกนามสกุลเสร็จแล้วบอกว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลวเป็นหนี้แล้วไม่ยอมจ่าย
6: ค่ะ
9: โอ้โหอาจารย์ผิดฐานหมิ่นประมาทโทษจำคุกเพราะโฆษณาประชาสัมพันธ
6: ์
9: ทางไลน์ทางสื่ออะไรต่างๆอย่างนี้โทษจำคุก2ปีกลับ 200,000 บาท
6: อ๋อค่ะ
9: เท่านั้นไม่พอ
6: โดนอีกเหรอคะ
9: โดนข้อหาทวงหนี้โดยการประจาน
6: เออใช่
9: เพราะการทวงหนี้เนี่ยอาจารย์ไปเที่ยวเอาคนมาประจานไม่ได้นะ
6: อ
9: าจารย์เป็นหนี้ผมแล้วผมเขียนติดโฆษณาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยอาจารย์สุจินนาเป็นหนี้ทนายวันชัย 50,000 แล้วก็ไม่ยอมใช้
6: อู้ตายแล้วต่อไม่กล้าไปไหนเลยอ่ะ
9: อาจารย์เห็นไหมอย่างน
6: ี้ค่ะ
9: อย่างนี้เขาถือว่ามีความผิดฐานทวงหนี้โดยการประจานมีโทษหนักนะ
6: ค่ะ
9: เออเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้มีความผิดหลายเด้งมาก
6: ค่ะ
9: เด้งที่หนึ่ง
6: ค่ะ
9: คือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
6: ค่ะ
9: ประการที่สองมีความผิดฐานทวงหนี้ด้วยการประจาน
6: โอ้โห
9: นะฮะดังนั้นทางแพ่งอาจจะโดนอีกนะ
6: ค่ะ
9: เพราะการทำอย่างนี้ทำให้ศิลามณีเสียหายไหมอาจารย
6: ์
9: ต่อไปนางศิลามณีไปที่ไหนคนก็รู้เลยว่าเยนี่หน้าด้านเป็นหนี้แล้วไม่ใช้เขา
6: อ๋อค่ะ
9: เพราะฉะนั้นอย่าทำอย่างนี
6: ้
9: อยากจะทวงหนี้ต้องกระซิบเบา
6: ๆอ๋อชำระนี่นะ อะไรแบบน
9: ี้แม่เป็นมิตรกันตอนกู้
6: อ๋อค่ะ
9: เป็นศัตรูกันตอนทวง
6: โอ้ใช่อาจารย์คะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะกรณีอย่างนี้สามารถที่จะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนที่ทำได้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
10: Oh, my goodness.

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

0: รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาลกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่
1: ง
0: จากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ
1: ์ตามกระแส
0: ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได
2: ้
0: พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับชีวิตได้อย่างเหมาะสมติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนความรู้ทั้งหมดนั้นมาจากครูมอบความรู้สู่ประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel หรือ Facebook รายการกฎหมายเพื่อประชาชนทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น. และพบกันนะคะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504

ตอนที่หนึ่งการปรึกษาครอบครัวแบบประสบการณ์นิยมแบบประสบการณ์นิยมถ้าคนที่เคยเรียนจิตวิทยามาก่อนก็จะรู้จักคาร์ลเรเจอร์นะคะรู้จักหลายๆคนที่เป็นกลุ่มประสบการณ์นิยมนะคะทฤษฎีครอบครัวก็มีกลุ่มประสบการณ์นิยมเช่นกันนะคะประวัติความเป็นมาดูซิว่าใครอยู่ตรงไหนของประสบการณ์นิยมนะคะคนแรกคาร์ล วิทเทเกอร์คาร์ล วิทเทเกอร์เนี่ยก็จะร่วมสมัยกับทางโรเจอร์นะคะคนต่อมาวอเตอร์เทมเบอร์นะคะวอเตอร์เทมเบอร์เนี่ยก็ปีช่างเป็นคนช่างคิดช่างทำนะคะก็มองมนุษย์ทุกคนเหมือนกับฮิวแมนิสต์มองคือมนุษย์ทุกคนเป็นคนดีไม่ดีหรือไม่เร็วจนเกินไปและสามารถปรับได้นะคะคนที่สามได้แก่เวอร์จิเนียสเทียเนี่ยเป็นนักสังคมสงเคราะห์นะคะแล้วก็ผันตัวเองมาดูเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยก็ใช้แนวคิดนะคะใช้แนวคิดของทางประสบการณ์นิยมนะคะทางของเวอร์จิเนียสเทียอีกเยอะแยะมากมายโดยที่ถ้านิสิตเข้าไปอ่านก็จะเห็นประวัติของทั้ง3ท่านอย่างชัดเจนรวมทั้งวิธีการเขาสวิงอย่างไรด้วยเพื่อให้ผลดีนะคะทีนี้เรามาดูแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวประสบการณ์นิยมนะคะประสบการณ์นิยมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้เติบโตตระหนักรู้อยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้ไม่มุ่งเน้นอดีตแต่บอกว่าอดีตเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในปัจจุบันนะคะซึ่งเวลาเราเคาน์ซิลลิ่งครอบครัวแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางทีก็มีการโทษกันเนาะโทษกันว่าเป็นพ่อคนนี้เป็นพ่อคนนั้นอะไรประมาณนั้นนะคะแนวคิดกลุ่มประสบการณ์นิยมดั้งเดิมคนแรกของครอบครัวก็คือคาร์ล วิทเทเกอร์นะคะคาร์ล วิทเทเกอร์เนี่ยก็เป็นคนเก่งนะคะแล้วก็มองมนุษย์ว่าดีเช่นเดียวกันนะคะมองมนุษย์ที่อยู่ในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเวลามามีปัญหาเนี่ยก็เป็นเรื่องเดิมเรื่องเดียวกันแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ไปด้วยกันแนวคิดที่สองนะคะของตอนที่หนึ่งแนวคิดทฤษฎีการให้บริการปรึกษาครอบครัวแบบ guest house guest house ทุกท่านก็อาจจะเคยคุ้นนะคะ guest house นี่ก็จะมีอยู่ในรายบุคคลนะคะแล้วก็มีอยู่ในกลุ่มด้วยนะคะก็จะเน้นเรื่องของการรู้ตัวตนนะคะแนวคิดทฤษฎีการบริการการปรึกษาครอบครัวก็มีทั้ง guest house มีทั้ง counselor มีทั้งลักษณะของ Guest House Family Theory มีหลากหลายนะคะแต่สำหรับเล่มนี้เราเอามาแค่นี้ก่อนนะคะสุดท้ายแนวคิดการบริการการปรึกษาครอบครัวแบบทฤษฎีการปรึกษาของเสถียร Family Theory ถ้านักศึกษาวิสิทธิ์เคยเข้าไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยจะเห็นได้ว่าวอร์นิเนียสเทียเนี่ยมาก่อนเวอร์จิเนียสเทียเนี่ยเป็นนักสังคมสงเคราะห์เขาก็จะพูดเกี่ยวกับไอซ์เบิร์กของคุณคุ้นไหมคะพูดเกี่ยวกับไอซ์เบิร์กพูดเกี่ยวกับคอมมิวนิเคชันที่มี5สายนะคะท่านนิสิตได้อ่านหนังสือก็จะได้พบนะคะลักษณะของการเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะถัดไปเทคนิคทฤษฎีการให้บริการการปรึกษาครอบครัวแบบประสบการณ์นิยมนะเทคนิคมีหลายเทคนิคแต่ที่คัดสรรมาให้นักศึกษาเรียนเป็นเทคนิคที่ใช้บ่อยใช้ได้ผลดีแล้วก็ใช้ง่ายนะคะเทคนิคแรกคือการลำดับเหตุการณ์ในชีวิตครอบครัวนะการที่เราจะเป็นเทอร์ปีสนะคะหรือเป็นผู้ช่วยเหลือเขาเนี่ยเราต้องรู้เหตุการณ์ครอบครัวเขามาว่าเขามีปมอะไรมาเขาใช้วิธีการกันอย่างไรในการบำบัดรักษานะคะและอาจจะใช้เทคนิคการทำแผนที่ครอบครัวหรือ family mapping นะคะ family mapping ก็จะทำให้เรารู้บุคคลที่อยู่ในบ้านนั้นทั้งหมด
นะทั้งสองเจเนเรชันสามเจเนเรชันสี่เจเนเรชันเราสามารถบันทึกไว้ได้ทั้งหมดด้วยวิธีการทำแผนที่ครอบครัวเทคนิคการสอนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็การสอนและการสื่อสารเนี่ยเราจะเน้นการใช้สรรพนามการพูดใช้ไอเพื่อรับผิดชอบสิ่งที่ตัวทำถ้าเราพูดเราคนอื่นมันก็จะไม่รู้สึกว่ามันเกี่ยวกับตัวเราไม่ผูกมัดกับตัวเรานะฮะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ไอเมสเซจกันนะคะบทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยาการปรึกษาในครอบครัวแบบประสบการณ์นิยมนะคะประสบการณ์นิยมก็จะช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาและสมาชิกครอบครัวเข้าใจจุดมุ่งหมายในการบำบัดนะคะต้องเข้าใจก่อนว่าเราคืออะไรเราจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนทีเดียวหลายๆอย่างได้ไหมก็ไม่น่าจะได้นะคะกระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมเรียนรู้บทบาทหน้าที่และอารมณ์ของสมาชิกในครอบครัวนะอันนี้สำคัญนักจิตวิทยาการปรึกษาครอบครัวไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ถ้าครอบครัวไม่ให้ความร่วมมือนะคะดังนั้นทฤษฎีประสบการณ์นิยมจึงว่าสมาชิกในครอบครัวต้องมีส่วนร่วมเรียนรู้บทบาทหน้าที่และอารมณ์แล้วเราก็ต้องเข้าใจครอบครัวและสถานครอบครัวไปด้วยนะคะการดำเนินการปรึกษาครอบครัวแบบประสบการณ์นิยมมีอะไรบ้างนะคะก็มีข้อควรคำนึงในการให้บริการการปรึกษาครอบครัวเป็นประสบการณ์นิยมบางทีเราเห็นใจเนาะประสบการณ์นิยมจะเข้าใจมนุษย์เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะบางทีเราเห็นใจไปช่วยเหลือเขาไปแต่มันเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่บนเราอีกนะคะดังนั้นก็พยายามให้เขาลิสต์การช่วยเหลือออกมาภายในครอบครัวของเขาเองข้อควรคำนึงในการให้บริการการปรึกษาครอบครัวแบบประสบการณ์นิยมก็จะเป็นสิ่งที่นิสิตจะต้องเจอในเล่มเพื่อศึกษาเองนะคะและต่อไปก็อาจจะมีการเปลี่ยนนะคะมีบริการการปรึกษาที่

ชั่วโมงลดลงนะคะลักษณะของการบูรณาการกันก็จะมากขึ้นนะคะตอนที่2ทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวแบบโครงสร้างโครงสร้างคืออะไรโครงสร้างก็เวลาจะสร้างบ้านเห็นไหมคะมีฐานล่างเนาะมีประตูมีหน้าต่างมีกระจกมีห้องเล็กห้องน้อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีครอบครัวแบบโครงสร้างเขานำมาประยุกต์ใช้ยังไงคนที่เป็นคนนำนะคะของประวัติความเป็นมาก็คือซาวาดอร์มินูชินนะคะซาวาดอร์มินูชินเนี่ยเป็นจิตแพทย์นะคะก็รักษาเคสต่างๆที่เกี่ยวกับครอบครัวแนวคิดที่สำคัญของทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวแบบโครงสร้างจะเน้นการมองครอบครัวเป็นระบบนะคะเป็นระบบหมายถึงนะเราอยู่ในครอบครัวเราอาจจะมีหน้าที่เป็นภรรยามีหน้าที่เป็นแม่ของลูกมีหน้าที่เป็นพนักงานในโรงงานนะคะก็ระบบก็จะแตกต่างกันไปนะคะแต่ก็จะเน้นการมองครอบครัวเป็นระบบนะคนหนึ่งอาจจะทำได้หลายระบบถ้าไม่ชัดเจนก็เกิดความเครียดก็เกิดปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นการดำเนินการปรึกษาครอบครัวทฤษฎีโครงสร้างทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่คลาสสิกนะคะถ้านักศึกษาอ่านไปแล้วรู้สึกว่าโอ้มันตรงกับชีวิตเราเลยเราชอบทฤษฎีตรงนี้นะคะก็เกิดความชัดเจนเราก็จะสนใจเทคนิคทักษะของมันมากขึ้นนะคะเทคนิคของการบริการการปรึกษาครอบครัวแบบโครงสร้างก็จะมี1การทำแผนที่ครอบครัวทุกท่านเห็นไหมคะว่าทุกทฤษฎีจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่คล้ายๆกัน family mapping family chronology ประมาณนั้นนะคะอย่างแรกคือต้องทำแผนที่ครอบครัวก่อนครอบครัวเขาประกอบด้วยใครบ้างอะไรบ้างอยู่ตรงไหนมีกี่ generationอันที่สองคือเข้าร่วมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเวลาที่เราทำการปรึกษาครอบครัวเนี่ยเราจะต้องมีข้อนี้ก็คือ joining joining ก็คือ relationship นะคะถ้าครอบครัวเขายังไม่เปิดให้เราเต็มที่เราก็จะไม่พร้อมเหมือนกันเพราะเราจะไม่รู้จักใครแล้วก็ไม่รู้จักลึกตื้นตื้นลื่นตื้นลึกหนาบางของบ้านนั้นค่ะแล้วก็เราก็จะดึงเขามาเป็นส่วนร่วมของส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วก็เทคนิคที่สำคัญอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งท่านนักศึกษาสนใจก็จะมีเขียนไว้เยอะแยะมากมายมีเฟรมมิ่งการมองภาพใหม่มองภาพที่เป็นนิเกทีฟในหัวให้เป็นโพซิทีฟในหัวนะฮะแล้วก็พยายามเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วก็ใช้การมองภาพใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนคนเนาะบทบาทของผู้ให้บริการการปรึกษาในการให้การบริการการปรึกษาครอบครัวโครงสร้างก็จะมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวสังเกตตรวจสอบโครงสร้างของครอบครัวกระตุ้นให้ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นช่วยให้สมาชิกครอบครัวมีการติดต่อสื่อสารภายในครอบครัวนะเพิ่มมากขึ้นและบรรลุถึงเป้าหมายที่ตัวเองต้องการมากขึ้นทฤษฎีนี้จะเห็นได้ว่าเขาเน้นให้ครอบครัวเป็นคนคิดเป็นคนสร้างนะอย่างเช่นจะทานอะไรครอบครัวก็ต้องคิดจะสร้างบ้านอย่างไรครอบครัวก็ต้องคิดแล้วก็เป็นสิ่งที่ร่วมกันคิดด้วยตอนที่3ทฤษฎีที่ครูเลือกมาให้นักศึกษาได้อ่านให้ทำความเข้าใจนะคะทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวแบบเชื่อมโยงระหว่างรุ่นแบบเชื่อมโยงระหว่างรุ่นพอพูดถึงเราก็จะนึกถึงอะไรที่มันติดมาเนาะติดกันตามกรรมพันธุ์ประมาณนั้นนะคะทฤษฎีครอบครัวระหว่างรุ่นว่าเอาไว้แต่จริงๆมันไม่ได้ติดทางกรรมพันธุ์มันเป็นอะไรที่เราเห็นครอบครัวเราปฏิบัติมาตั้งแต่เล็กเราก็จะปฏิบัติตามนะคะประวัติความเป็นมาของทฤษฎีนี้ทฤษฎีนี้ผู้ก่อตั้งก็คือโมเร่โบเวนที่เราได้ยินมาก่อนสมัยสัก 15-20 ปีนิสิตเรียนจิตวิทยาครอบครัวนิสิตอาจจะได้ยิน

จะได้ยินลักษณะของโบเวนที่พูดถึงโครงสร้างพูดถึงทฤษฎีแบบหนึ่งแต่พอมายุคนี้พูดอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อเสริมเรื่องราวของทฤษฎีที่เป็นต้นตอนะคะโบเวนจะสนใจทั้งอดีตและปัจจุบันแต่ว่าเน้นอดีตมากเน้นปัจจุบันมากกว่าอดีตแนวคิดของการปรึกษาครอบครัวแบบเชื่อมโยงระหว่างรุ่นเขามีความคิดยังไงนะจริงๆมีเอ๊อินเตอร์ล็อกกิ้งมี8 อย่างนะคะมีสนใจอารมณ์หน่วยของอารมณ์สนใจการมีปฏิสัมพันธ์สนใจการมองภาพใหม่นะคะซึ่งเราก็จะได้ไปเรียนรู้กันในบทนี้นะคะแนวคิดของการปรึกษาครอบครัวแบบเชื่อมโยงระหว่างรุ่นนะคะมีการดำเนินการอย่างไรนะคะการดำเนินการอย่างแรกของ Family Counseling ก็คือการหา mapping ก่อนใช่ไหมคะ mapping หรือ genogram หรือ family chronology ก็คือหาแผนที่ของครอบครัวก่อนหาลำดับชั้นของครอบครัวก่อนซึ่งในทฤษฎีนี้ใช้คำว่า genogram นะคะการทำแผนภูมิครอบครัวก่อนทำแผนภูมิได้เราก็ต้องสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ว่าครอบครัวนี้สมมติฐานแล้วใครน่าจะมีปัญหาควรใช้วิธีการใดในการจัดการกับปัญหาของเขานะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญของทฤษฎีนี้เนี่ยเมอร์เรย์โบเวนบอกว่าครอบครัวเนี่ยเปรียบเหมือนสามเหลี่ยมสัมพันธ์มีพ่อมีแม่มีลูกนะคะนั้นสามเหลี่ยมเนี่ยจะไม่สามารถเป็นสามเหลี่ยมได้เลยถ้าไม่มีการรับฟังกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะโบเวนได้ใช้คำพูดว่าถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้ทั้ง3 ส่วนก็ให้คัดออฟตัดออกไปออกไปนะคะก็เป็นวิธีการในการคาวซิลลิ่งรูปแบบหนึ่งนะคะบทบาทของผู้ให้บริการการปรึกษาครอบครัวตามแนวรูปจากรุ่นสู่รุ่นนะคะคนที่จะทำเทอราปีตามทฤษฎีไม่ได้อันแรกเลยต้องเป็นตัวของตัวเองหมายความว่าใครจะพูดโน้มน้าวใจ10 รอบ20 รอบเรายึดเอาความจริงเชิงประจักษ์นะคะงั้นก็ต้องมีจุดยืนของตัวเองเป็นกลางเนี่ยต้องกลางแม้กระทั่งการนั่งเก้าอี้คุยกับเคสจะนั่งเอียงไปทางเคสข้างซ้ายเอียงไปข้างขวาไม่ได้ต้องอยู่ตรงกลางนะคะสอนสมาชิกในครอบครัวให้แก้ไขปัญหาด้วยนะคะโบเวนไม่ยอมเลยบอกว่าถ้าจะมารักษาต้องมาด้วยกันแล้วก็รับรู้เรื่องราวไปด้วยกันแล้วใช้ตัวเองเป็นตัวอย่างในการใช้เหตุผลเพื่อให้สมาชิกตัดสินใจหาแนวทางกับปัญหาด้วยตัวเองเห็นไหมคะเขาไม่ได้ให้ใครมาแก้ให้เขาแก้ด้วยตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองเป็นตัวอย่างที่จะทำให้ปัญหานั้นเปลี่ยนไปข้อควรคำนึงในการบริการการปรึกษาครอบครัวแบบเชื่อมโยงระหว่างรุ่นนะคะข้อควรคำนึงก็จะมีอยู่ในลักษณะของการเลสเปกการเป็นกลุ่มการเคารพในหน้าที่ของแต่ละคนนะคะการให้ความรู้ก็สามารถที่จะช่วยให้เขาเดินไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือรุ่นต่อรุ่นเนี่ยสำคัญเพราะว่าอย่าให้เกิดแก็บในการเปลี่ยนแปลงระหว่างรุ่นสู่รุ่นถ้าเกิดแก็บเกิดขึ้นก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะคุยกันดีได้ก็จะเป็นอะไรที่ทำให้บรรยากาศเสียการปฏิบัติตัวการทำหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวก็หย่อนยานลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นโบเวนจึงให้ความสำคัญของทฤษฎีนี้มากนะคะทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์นะคะทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์เนี่ยเป็นทฤษฎีใหม่หรือ postmodern นะคะผู้นำได้แก่เจฮาเล่เขาก็คิดเรื่องราวนะคะคิดเรื่องราวที่เกี่ยวกับทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์ว่าครอบครัวมีปัญหาไม่กี่อย่างนะแล้วควรจะมีกลยุทธ์ในการช่วยเขาแก้ไขปัญหานะนอกจากนั้นเขาก็จะมีเพื่อนชื่อพอลวิสพาวิทนะคะจอห์นวิลแลมโคลมาริเนสเจฮาร์เลย์อยู่4 คน
นะโทมาเลเนสก็เป็นภรรยาเขาภรรยาของเจฮันนี่นะครับเขาใช้ทฤษฎีกลยุทธ์ยังไงนะคะเขาจะมุ่งเน้นการนิยามบริบทของครอบครัวให้ชัดเจนนะครอบครัวเจ้าปัญหาครอบครัวเหนื่อยนะครอบครัวให้ชื่อครอบครัวให้ชัดเจนเพื่อการบำบัดที่ชัดเจนเช่นกันนอกจากชัดเจนแล้วต้องกระชับนะตรงประเด็นมองปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวว่าเป็นปัญหาที่จัดการได้แล้วก็มีความสามารถในการจะได้จัดการได้ด้วยตัวเองมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาที่ครอบครัวนําเสนอนะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเห็นไหมคะทีอรี่นี้ไม่สนอดีตสนปัจจุบันนะแล้วก็ถ้ามีสมาชิกคนใดคนหนึ่งไม่เข้าร่วมด้วยเนี่ยนะเพื่อเราก็จะจัดการกับสมาชิกคนนั้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนกลยุทธ์ไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่กลยุทธ์เน้นเนี่ยที่สิ่งกลยุทธ์เน้นก็คือเรื่องของ Here and Now นะคะแล้วก็ใช้วิธีใหม่ๆมาแทนวิธีที่มันไม่ได้ผลนะคะการดำเนินการให้การปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์ก็ทำเป็น5ระยะนะคะในสิ่งก็ลองดูในบทในเอกสารคำสอนนะคะที่ครูได้เขียนไว้นะคะว่ามี5ระยะมีขั้นนำขั้นเตรียมการขั้นดำเนินการนะคะนำไปสู่ขั้นสรุปเทคนิคในการให้บริการการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์ก็จะมีการชี้นำเพราะฉะนั้นถ้าไปมีใครบอกเราว่าเคาน์เซอร์ไม่ควรชี้นำถูกต้องค่ะเคาน์เซอร์ไม่ควรชี้นำในอินดิวิวัลกรุ๊ปแต่ก็จะมีในแฟมิลี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชี้นำบ้างเขาก็จะพากันไปเรื่อยนะคะของนอกประเด็นที่เรากำลังจะปรึกษากันนะคะฉะนั้นการชี้นำจึงเป็นสิ่งสำคัญไม่บอกตรงๆแต่ชี้นำนะคะการกระสิ่งตรงกันข้ามเรียกว่า paradoxical intervention เนาะอันนี้ง่ายๆเนาะหิวเดินกลับบ้านเข้ามาหิวคำหิวที่พูดเนี่ยมันเป็น double bar เป็นข้อผูกมัดทนทีนะคะการหิวไม่ได้บอกว่าหิวแต่เป็นการบอกให้คุณไปหาข้าวมาให้หน่อยเตรียมมาให้หน่อยอะไรประมาณนั้นนะคะและเทคนิคที่สำคัญที่ตัวดิฉันเองก็ชอบมากคือเทคนิคแซงทำ retain technique เทคนิคของstrategic เนี่ยจะพูดถึงแต่เรื่องของปัจจุบันเพราะฉะนั้นเขาก็ให้ฝึกทำสิ่งที่ตรงกันข้ามครอบครัวที่ชอบทะเลาะกันตอนทานข้าวเคาน์เซอร์ก็จะบอกว่าเนี่ยกลับไปเย็นเนี่ยคุณทะเลาะกัน15นาทีก่อนกินข้าวเชื่อไหมเคสหายหมดเลยไม่แน่ใจว่าประทับใจในการเคาน์เซอริ่งตามทฤษฎีนี้หรือรับไม่ได้นะคะแต่คงเป็นส่วนที่ยังไม่สามารถจะรับได้นะคือให้ทำอะไรที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ตัวเองทำบทบาทของผู้ให้บริการครอบครัวทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจอผู้ให้การปรึกษาที่ยึดแนวกลยุทธ์ดิ่งเลยนะคะเขาจะเป็นผู้ชี้แนะแก่ผู้รับการปรึกษาแต่เขาทำตัวเป็นโค้ชที่อยู่ใกล้ๆนะโค้ชใกล้ๆแล้วก็ชี้นำพอสมควรนะไม่ให้เขาหลงทางข้อควรคำนึงในการบริการการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์ข้อที่ควรคำนึงในการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ challenge นะคะเพื่อให้การปรึกษาตามแนวทฤษฎีกลยุทธ์เนี่ยจะท้าทายให้ครอบครัวทำนู่นทำนี่ก็ต้องพยายามที่จะมุ่งเน้นจากสิ่งที่เขาติดใจอยู่ในวิธีการรีเฟรมเพื่อให้มันออกมาแล้วก็ค่อยให้การปรึกษานะคะก่อนให้การปรึกษาครอบครัวได้ก็ต้องเป็นการปรึกษารายบุคคลก่อนนะคะสุดท้ายเราเดินมาถึงตอนที่5นะคะทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวแบบเล่าเรื่องทฤษฎีนี้คลาสสิกก็เป็นของโพสต์โมเดิร์นนะคะแต่แตกต่างจากวิจัยคุณภาพนะคะเพราะว่าใช้หลักการทางจิตวิทยาในการ

ช่วยเหลือประวัติความเป็นมาคนแรกได้แก่ไมเคิลไวท์ไมเคิลไวท์เนี่ยฮอตมากดังมากนะในลักษณะของการปรึกษาครอบครัวแล้วก็คิดเดวิดเอฟสันเดวิดเอฟสันก็จะอายุเยอะกว่าไมเคิลไวท์แต่สองคนเป็นคนที่เริ่มต้นของทฤษฎีนี้นะคะแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวแบบเล่าเรื่องเป็นยังไงเป็นการร่วมมือกับบุคคลในการสำรวจหาทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตของผู้รับบริการปรึกษากระบวนการให้การปรึกษาจึงต้องมีการเคารพซึ่งกันและกันนะคะคุณจะเห็นฉันเป็นเคาน์เซอร์ที่เป็นเด็กของคุณแต่คุณก็ต้องเรสเพคในวิชาชีพที่ดิฉันเรียนมาและดิฉันคิดว่าจะช่วยเหลือครอบครัวตัวเองได้เพราะนั้นการสนทนาแบบเล่าเรื่องจึงเป็นการสนทนาแบบไม่มีตำหนิเคสจะพูดออกมาแล้วเรามองว่ามันน่าตำหนินะเราจะไม่ตำหนิแล้วก็เปลี่ยนภาษาแล้วก็ใช้วิธีการ externalize ก็คือเอาปัญหาออกสู่ภายนอกแล้วก็เชื่อมั่นว่าครอบครัวจะสามารถสร้างเรื่องราวที่เป็นทางบวกส่งผลให้ชีวิตได้และนำไปสู่มุมมองใหม่ความหมายใหม่ประสบการณ์ใหม่และในที่สุดก็จะนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมที่ถาวรนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพการดำเนินการปรึกษาแบบเล่าเรื่องเนื่องด้วยทฤษฎีเล่าเรื่องเขาเน้นทักษะ active listening อย่างมากเพราะฉะนั้นคนที่ดำเนินการตามทฤษฎีเล่าเรื่องก็จะฟังสักส่วนใหญ่พอฟังเสร็จก็จะใช้เครื่องมือใช้ทฤษฎีเข้าไปช่วยลองดูเทคนิคในการให้บริการครอบครัวแบบเล่าเรื่องก็จะเป็นเทคนิคบทสนทนาที่เน้นการนำปัญหาออกสู่ภายนอกอันนี้ใช้ได้แต่ใช้บ่อยก็จะกลายเป็น projection บางทีเราก็ฉันจ้างมันเธอแหมมดมันมาอยู่ตรงกองเลยทำร้ายมันอะไรแบบนี้คุณพ่อบอกว่าทำร้ายได้ลูกบอกว่าไม่ทำร้ายมันอะไรประมาณนี้นะคะก็ใช้วิธีการตัดสินแบบที่เรียกว่า externalized conversation เทคนิคที่สองได้แก่เน้นการแต่งเรื่องเขาทำไม่ดีแล้วก็มาให้เขาปรับตัวให้เขาบันทึกข้อความบันทึกเรื่องเล่ามานะหรือว่าเรื่องเล่าใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี่เป็นยังไงอันนี้ที่ฉันเคยไปทำในเรือนจำในเรือนจำเราก็พบว่าคนที่เข้าผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำก็สามารถที่จะปรับตัวเองตามทฤษฎีนี้ได้แล้วขณะเดียวกันครอบครัวก็สามารถปรับตัวเองต่อการถูกตีตาว่าเป็นผู้ที่ต้องขังนะคะอันที่สามบทสนทนาที่เน้นการปรับแต่งสมาชิกภาพขึ้นใหม่นะก็คือเราอยากเปลี่ยนใครเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนคุณพ่อเปลี่ยนคุณแม่นะคะก็จะสมบูรณ์ขึ้นนะเขาสามารถยอมเปลี่ยนทุกคนเป็นทฤษฎีที่ใช้ง่ายแนะนำบทบาทของผู้ให้การปรึกษาครอบครัวทฤษฎีเล่าเรื่องจำนะคะจำรับฟังเวลาไปเป็นคอนเซอร์สไตล์ของเนอร์ทีต้องรับฟังจับประเด็นให้เวลาและไม่ตัดสินข้อควรคำนึงในการให้บริการการปรึกษาครอบครัวแบบเล่าเรื่องข้อควรคำนึงอะไรบ้างก็ไม่เข้าไปอยู่ในชีวิตเขาเนาะนะให้เขาแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วก็มีสุขมีความสุขกับการที่ได้แก้ปัญหาแล้วก็ตรงกับสิ่งที่ต้องการแก้ปัญหาด้วยสำหรับวันนี้การแนะนำรายวิชาคิดว่านิสิตคงได้ประโยชน์ก็เป็นที่น่าสนใจส่วนครูก็พยายามคัดสรรให้เต็มที่สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิสเรศสรรสนีวิทยากุลนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสำหรับรายการนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของการออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับซึ่งในเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้นะครับก็คือในส่วนของความหมายและวัตถุประสงค์ของการออกแบบการวิจัยครับเรามาดูกันนะครับว่าการออกแบบการวิจัยเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับการออกแบบการวิจัยเป็นการวางโครงสร้างนะครับหรือกรอบการวิจัยโดยกำหนดกิจกรรมนะครับที่ครอบคลุมตั้งแต่ปัญหาการวิจัยตัวแปรที่เกี่ยวข้องการกำหนดประชากรการสุ่มตัวอย่างนะครับรวมไปถึงการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับซึ่งในกระบวนการออกแบบนี้นะครับทำให้ได้ผลการวิจัยที่สามารถตอบปัญหาของการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องแม่นยำประหยัดและเชื่อถือได้นะครับในความหมายนี้นะครับการออกแบบการวิจัยเนี่ยเปรียบเสมือนแผนที่นะครับถ้าเรามองเนี่ยนะครับเหมือนแผนที่หรือเป็นการวางแผนนั่นเองนะครับว่าเมื่อเราทราบแล้วว่าเราจะทำการวิจัยเรื่องใดมีคำถามในการวิจัยอะไรที่เราต้องการที่จะตอบนะครับเราก็มาออกแบบว่าในการที่จะได้มาซึ่งคำถามนั้นนะครับในการที่จะหาคำตอบสำหรับคำถามนั้นนะเราจะต้องมีกระบวนการในการทำอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการออกแบบวิจัยนะครับที่โดยมีตัวที่สำคัญนะครับอีกผมขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือตั้งแต่ปัญหาการวิจัยนะครับตัวแปรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับการวิจัยนะครับในการวิจัยในเชิงปริมาณนะครับก็จะต้องมีการกำหนดประชากรการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนะครับการวางแผนการเก็บข้อมูลนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพื่อให้ได้คำตอบของการวิจัยนั้นออกมานะครับถามว่าแล้วมันสำคัญอย่างไรล่ะนะครับความสำคัญในการออกแบบการวิจัยเนี่ย

นะครับมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับมันเป็นเหมือนโรดแมปนะครับหรือเป็นเหมือนแผนนะครับก็คือ1เลยเนี่ยคือบอกแนวทางการดำเนินการวิจัยนะครับว่าในการจะได้มาซึ่งคำตอบของคำถามในการวิจัยนั้นเนี่ยนะครับเราจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับ2นะครับมีความสำคัญต่อกระบวนการวิจัยนะครับเพราะการออกแบบเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ถึงการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะครับ 3. นะครับเป็นปัจจัยช่วยในการประเมินคุณภาพของงานวิจัยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับการวิจัยเนี่ยคือการหาคำตอบของคำถามแต่จะต้องใช้กระบวนการวิจัยคำถามคำตอบที่ได้มาเพื่อคำถามนั้นนะครับจะต้องผ่านกระบวนการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับนะครับเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือได้นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่ออกแบบการวิจัยที่ดีการกำหนดกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องนะครับก็จะส่งผลนะครับต่อการประเมินคุณภาพงานวิจัยทำให้งานวิจัยเนี่ยหรือคำตอบของงานวิจัยนั้นเนี่ยได้รับความน่าเชื่อถือนะครับและ4นะครับมีส่วนนะครับการออกแบบการวิจัยเนี่ยนะครับมีส่วนสนับสนุนให้การวิจัยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็คือข้อความสำคัญ4นะครับ4ความสำคัญนะครับ4ข้อที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับในการที่จะออกแบบการวิจัยในส่วนของวัตถุประสงค์ของการออกแบบการวิจัยเนี่ยเพื่ออะไรนะครับ1เลยนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลนะครับที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ตอบปัญหาการวิจัยได้นะครับก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับเราทำวิจัยไปเพื่ออะไรนะครับการทำวิจัยก็คือการหาคำตอบของคำถามที่เราจะต้องการวิจัยนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยคำตอบนั้นจะต้องผ่านกระบวนการวิจัยที่ได้รับการออกแบบมานะครับเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นไปตามความน่าเชื่อถือนะครับในแวดวงวิชาการนั้นๆนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ก็คือในเรื่องในแวดวงวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์หรือการบริหารงานภาครัฐนั่นเองนะครับอันที่2นะครับนอกจากที่จะได้ข้อมูลนะครับเพื่อจะให้ได้ข้อมูลมาในวิเคราะห์แล้วก็ตอบปัญหาการวิจัยแล้วนะครับจะต้องวัดการออกแบบการวิจัยเนี่ยนะครับเพื่อควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรในการวิจัยด้วยนะครับพอเราควบคุมตัวแปรได้แล้วนะครับมันก็จะไปสู่วัตถุประสงค์ที่3นั่นเองนะครับก็คือลดข้อบกพร่องของการวัดนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้ามันมีการผันแปรหรือมีการแปรปรวนเยอะนะครับเราก็จะเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับว่ามันจะเกิดข้อบกพร่องหรือเกิดความผิดพลาดขึ้นนะครับในการวัดหรือในการที่จะมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อนะครับและก็นำไปสู่อะไรครับนำไปสู่เพื่อให้นักวิจัยเนี่ยสามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนนะครับที่ได้วางแผนไว้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไม่มีส่วนไหนขาดตกบกพร่องเพราะว่าเราได้ออกแบบและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้นั่นเองนะครับและสุดท้ายเพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการวิจัยให้มีประสิทธิภาพนะครับอันนี้เนี่ยก็จะสอดคล้องนะครับสอดคล้องกับวัตถุความสำคัญนะครับในสไลด์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราทำอะไรนะครับโดยการนะครับโดยการวางแผนการกำหนดหรือออกแบบไว้แล้วนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดมากขึ้นนะครับเปรียบเสมือนอย่างที่ผมตามที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกนะครับการออกแบบการวิจัยเนี่ยเปรียบเสมือนการวางแผนที่นะครับการดูแผนที่สมมุติว่าเราจะขับรถจากบ้านไปที่ใดที่หนึ่งถ้าอยู่ๆแล้วเนี่ยเราขับรถออกไปนะครับโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนนะครับเราอาจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือไปในชุมชนต่างๆเนี่ยเกิดหลงเกิดผิดทางได้นะครับหรือไปในทางที่อ้อมหรือไปในทางที่การจราจรติดขัดนะครับแต่ว่าถ้าในการเดินทางของเราเนี่ยเราได้ออกแบบไว้แล้วว่าเราจะออกเดินทางกี่โมงในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางแล้วระยะทางเหมาะสมนะครับรวมถึงเราได้กำหนดนะครับในช่องทางนะครับกำหนดช่องทางในการที่จะเดินทางนั้นไปแล้วนะครับมันก็จะทำให้การดำเนินในการเดินทางนั้นเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถึงได้รวดเร็วแล้วก็ครบถ้วนนะครับตามวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ทั้ง5ข้อนะครับที่ทำให้เราเนี่ยนะครับ เราจะต้องได้จากการออกแบบการวิจัยนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับลักษณะนะครับในส่วนของลักษณะของการออกแบบการวิจัยที่ดีนะครับผมตรงนี้เนี่ยนะครับพอเราออกแบบการวิจัยนะครับเราเห็นให้เห็นความสำคัญของมันแล้วนะครับเราก็ต้องดูว่าทำยังไงเนี่ยให้การออกแบบการวิจัยของเราเนี่ยบรรลุในวัตถุประสงค์นั้นนะครับเพื่อที่จะให้เกิดเป็นการออกแบบการวิจัยที่มีลักษณะที่ดีนะครับซึ่งลักษณะที่ดีในข้อแรกนะครับคือการออกแบบการวิจัยนั้นเนี่ยนะครับจะต้องสามารถให้คำตอบของปัญหาวิจัยได้นะครับรวมไปถึงนะครับ
การออกแบบการวิจัยที่ดีนะครับจะต้อง

สามารถควบคุมตัวแปรต่างๆในการวิจัยได้นะครับนะครับมีความเที่ยงตรงภายในนะครับและความถูกต้องของข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยนะครับก็คือมีความเที่ยงตรงในตัวแปรหรือในการควบคุมการทดลองงานวิจัยนั้นๆนะครับรวมไปถึงนะครับจะต้องมีความเที่ยงตรงภายนอกด้วยไม่ใช่เพียงแค่ภายในนะครับแต่จะต้องมีความเที่ยงตรงภายนอกความถูกต้องของการนำข้อสรุปไปใช้กับประชากรที่นอกเหนือจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในการวิจัยนะครับอย่างที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วนะครับได้ดูมาแล้วในหน่วยก่อนหน้านะครับก็คือว่ากลุ่มที่ความเที่ยงตรงภายในเนี่ยเรากำลังพูดถึงความเที่ยงตรงต่อกลุ่มตัวอย่างนะครับแต่เมื่อเราดำเนินการทดลองนะครับหรือการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างแล้วนะครับข้อสรุปของกลุ่มตัวอย่างนั้นเนี่ยจะส่งผลนะครับมาสู่กลุ่มประชากรนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีให้มั่นใจว่าการออกแบบการวิจัยของเรานั้นนะครับมีทั้งความเที่ยงตรงต่อกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นความเที่ยงตรงภายในและมีความเที่ยงตรงนะครับกับข้อสรุปที่จะมีผลกระทบต่อประชากรหรือมีความเที่ยงตรงภายนอกนั่นเอง

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิสเรศสรรสนีวิทยากุลอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันในส่วนของการออกแบบการวิจัยนะครับซึ่งหัวข้อในย่อยลงมาเรื่องขององค์ประกอบของการออกแบบการวิจัยนะครับในครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงความหมายความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการออกแบบการวิจัยไปแล้วนะครับในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกลงไปนะครับถึงว่าการออกแบบการวิจัยนั้นนะครับจะต้องมีประกอบไปด้วยองค์ประกอบใดบ้างนะครับอ่ะถ้างั้นเรามาเริ่มดูกันนะครับองค์ประกอบแรกนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของประเด็นคำถามในการวิจัยนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะครับว่าการวิจัยคือการหาคำตอบนะครับหาคำตอบของคำถามที่เราต้องการนะครับในการวิจัยฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบแรกนะครับก็คือเรื่องของประเด็นคำถามในการวิจัยนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยจะผมจะขอเรียกว่าเป็น research question นะครับหรือเรียกว่า RQ นะครับ RQ ก็ได้ถ้าเกิดว่าท่านไปอ่านหนังสือหรือว่าไปเจอนะครับในหลายๆตำรานะครับก็เนี่ยเราจะเรียกกันว่า research question นะครับหรือว่าเรียกย่อๆว่า RQ ก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในส่วนที่2นะครับคือวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าเราโดยเฉพาะทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์นะครับเราเป็นเรื่องของการบริหารงานภาครัฐนะครับการบริหารนั้นจะต้องกระทำการไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการที่จะเป็นประเด็นคำถามการวิจัยแล้วนะครับจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับในการวิจัยนะครับในการในส่วนของการออกแบบนี้นะครับก็วัตถุประสงค์ของการวิจัยก็จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับแน่นอนนะครับเมื่อเราเลือกที่จะใช้ research method ใดหรือกระบวนการวิจัยใดแล้วเพื่อจะได้คำตอบมาอย่างเป็นที่เพื่อให้ได้รับการยอมรับในคำตอบนั้นเราก็จะต้องมีทฤษฎีนะครับที่จะมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่3นะครับที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือทฤษฎีที่เลือกมาเป็นเพื่อเป็นกรอบในการกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับลำดับถัดไปนะครับพอเราทำการวิจัยแล้วเลือกทฤษฎีแล้วนะครับเราก็ต้องมาออกแบบตัวแปรนะครับโดยเฉพาะอันนี้ต้องขอย้ำนะครับว่าโดยเฉพาะองค์ประกอบการวิจัยในเชิงปริมาณนะครับจะต้องมีการออกแบบการวัดตัวแปรเพราะเชิงปริมาณเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการวัดเป็นเรื่องของการทำในเชิงของ quantitative หรือว่าในเชิงตัวเลขหรือเชิงปริมาณนะครับการวิจัยเชิงปริมาณเป็นลักษณะของ objective นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำอย่างนั้นแล้วนะครับก็จะต้องมีเรื่องของการออกแบบการวัดตัวแปรนะครับแน่นอนนะครับเราไม่สามารถโดย อย่างที่เรียนไว้นะครับว่าเราไม่สามารถที่จะไปศึกษาประชากรทั้งหมดได้โดยเฉพาะเวลาที่เราทำวิจัยเชิงปริมาณนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในที่นี้เราก็ต้องออกแบบ

ครับการสุ่มตัวอย่างด้วยว่าเมื่อเราได้กลุ่มตัวอย่างมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะทำการเก็บข้อมูลอย่างไรจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้มานะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับอย่างที่เรียนนะครับเมื่อเราได้แล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นเรื่องของการออกแบบการเก็บข้อมูลนะครับซึ่งในตรงนี้อย่างหัวข้อ 2-3 หัวข้อที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเน้นในเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณนะครับแต่พอตอนนี้การออกแบบการเก็บข้อมูลเนี่ยเราจะต้องครอบคลุมนะครับทั้งในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบที่ในการออกแบบการวิจัยที่สำคัญนะครับในการออกแบบการเก็บข้อมูลนั่นเองนะครับเมื่อออกแบบได้บทแล้วนะครับสุดท้ายนะครับอันนี้ก็สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือว่าเมื่อได้เก็บข้อมูลมาแล้วนะครับก็ต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราก็ต้องมาออกแบบข้อมูลที่ได้มานั้นเนี่ยเราจะมานำมาวิเคราะห์อย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดการทั่วไปนะครับในการวิจัยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าท่านทำงานกับทีมวิจัยนะครับเราต้องมาออกแบบนะครับในเรื่องของการทำทีมเวิร์กในเรื่องของอาจจะทำแกนชาร์ตนะครับในเรื่องของการกำหนดระยะเวลาในการวิจัยกำหนดในกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งท่านทำงานวิจัยคนเดียวนะครับนักวิจัยท่านเดียวเป็นคนเดียวนะครับท่านก็จะต้องมาออกแบบวางแผนนะครับบริหารจัดการเวลาบริหารจัดการทรัพยากรนะครับในทั้งในเชิงของงบประมาณแล้วก็ในเชิงของ material ต่างๆนั่นเองนะครับนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับองค์ประกอบนะครับของการออกแบบการวิจัยนะครับซึ่งก็หวังว่าท่านจะได้ประโยชน์นะครับจากการกับการบรรยายในครั้งนี้นะครับว่าองค์ประกอบการวิจัยเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเพื่อให้ท่านออกแบบการวิจัยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิสเรศสรรสนีวิทยากุลอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับในส่วนนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในหัวข้อการออกแบบการวิจัยนะครับซึ่งเราจะมาวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้แล้วนะครับในเนื้อหาก่อนหน้านะครับว่าการวิจัยเนี่ยจะมีทั้งวิจัยเชิงปริมาณเชิงคุณภาพนะครับรวมถึงตรงนี้นะครับในส่วนนี้เนี่ยเนื้อในส่วนของเนื้อหาเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของการวิจัยเชิงทดลองกับการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองคืออะไรนะครับนะการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองนะครับหมายถึงการออกแบบการวิจัยที่มุ่งศึกษาความสัมพันธ์นะครับเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามนะครับโดยมีการจัดกระทําตัวแปรทดลองหรือตัวแปรสาระนะครับแล้วสังเกตหรือวัดผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตามจากความหมายนี้นะครับนักศึกษาจะได้เห็นว่านะครับการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองนั้นนะครับจะมีตัวแปรอิสระนะครับซึ่งเราเนี่ยเป็นที่เราไปทดลองนะครับและเราต้องการจะรู้ว่าตัวแปรอิสระนั้นเนี่ยส่งผลยังไงต่อตัวแปรตามนั่นเองนะครับทีนี้เรามาลองดูนะครับการวิจัยเชิงทดลองเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทที่1 นะครับเป็นการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบเบื้องต้นนะครับแบบที่2 นะครับเป็นการออกแบบการวิจัยกึ่งทดลองนะครับและแบบที่3 นะครับเป็นการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริงนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าการประเภทแต่ละประเภทเนี่ยนะครับมีหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าเราจะต้องออกแบบอย่างไรนะครับเริ่มที่ประเภทที่1 นะครับเป็นการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นนะครับหรือที่เราเรียกว่า pre-experimental design นะครับเป็นแบบทดลองอย่างเช่นในรูปแบบนี้นะครับที่ยกตัวอย่างมานี้เนี่ยครับเป็นการออกแบบทดลองกลุ่มเดี่ยวนะครับเป็นการวัดหลังการทดลองนะครับจากภาพนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับตัว x นะครับไอตัวเครื่องหมาย x นะครับหมายถึงสิ่งทดลองหรือตัวแปรอิสระนะครับที่ให้กับกลุ่มทดลองนะครับและตัว o นะครับหมายถึงการวัดหรือการสังเกตนะครับซึ่งในที่นี้เราบอกนะครับที่เราบอกไว้คือรูปแบบที่1คือการวัดหลังการทดลองก็คือเราจะวัด x นะครับ oO เนี่ยคือการวัดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโพสต์ถ้าเปรียบเปรยเนี่ยก็เหมือนข้อสอบก็คือเป็นเหมือนโพสต์เทสต์นั่นเองนะครับทีนี้มาดูรูปแบบที่2นะครับก็ยังเป็นการวัดแบบเบื้องต้นอยู่นะครับเป็นการออกแบบวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นอยู่นะครับแต่เป็นการวัดก่อนและวัดหลังนะครับเช่นอย่างที่นักศึกษาเห็นในรูปนะครับก็คือเป็น O 1เนี่ยเปรียบเสมือนเป็น pretestนะครับแล้วก็กระทำกับ x นะครับแล้วก็ o 2เนี่ยก็คือ post test นะครับก็คืออันนี้ลักษณะเนี้ยก็คือเป็นวัดก่อนหลังหรือเปรียบเปรยเวลานักศึกษาเรียนนะครับก็จะมี pre test แล้วก็ post test นั่นเองนะครับนะครับส่วนการออกแบบการวิจัยประเภทที่2นะครับก็คือการวิจัยกึ่งทดลองนะครับการวิจัยกึ่งทดลองเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือจะมีแบบทดลองกลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนะครับมีการวัดที่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนะครับในที่นี้นะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มทดลองเนี่ยก็ยังมีเครื่องหมาย x อยู่ก็คือเป็นสิ่งที่เราทำการทดลองนะครับแล้วก็ o 1ก็คือการวัดกลุ่มทดลองนะครับภายหลังนะครับภายหลังจากการทำการทดลองนั่นเองนะครับส่วนกลุ่มควบคุมนะครับก็คือ o 2นะครับเราไม่ได้ไปมีการกระทำแต่แค่ควบคุมเขาไว้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่1 นะครับในการออกแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลองนะครับมาดูรูปแบบที่2 นะครับในการออกแบบการวิจัยกึ่งทดลองนะครับแต่ลักษณะนี้เนี่ยคือเป็นเปรียบเปยเหมือนแบบเบสิกนะครับแบบเบื้องต้นนะครับแต่ว่ามีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือมีกลุ่มทดลองแล้วก็กลุ่มควบคุมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับกลุ่มทดลองก็จะมีการถูกวัดก่อนที่ O 1นะครับแล้วก็มีการวัดหลังก็คือ O 2นะครับกลุ่มควบคุมก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีการวัดก่อนที่ O 3นะครับแล้วก็มีการวัดในภายหลังก็คือ O 4นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในประเภทที่3นะครับก็คือการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริงนะครับมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่1 นะครับมีการจัดกระทำตัวแปรสาเหตุหรือตัวแปรอิสระ
นะครับมีการควบคุมตัวแปรอื่นๆที่ไม่ให้ส่งผลกระทบกับตัวแปรตามและ3นะครับมีการสังเกตผลการจัดกระทําโดยการวัดและเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างนะครับรูปแบบที่1นะครับอย่างเช่นตัวแบบที่1นะครับเป็นแบบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่มวัดหลังการทดลองนั่นเองนะครับก็จะมียังคงมีกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะมีการสุ่มตัวอย่างนะครับ R ในที่นี้ก็คือหมายถึงการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยวิธีการสุ่มเข้ากลุ่มนะครับก็คือสิ่งที่เพิ่มมาคือมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนั่นเองนะครับหรือในรูปแบบที่2นะครับเป็นรูปแบบที่วัดก่อนแล้ววัดหลังนะครับก็คือจะมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มทดลองแล้วก็มาวัดก่อนใน O1 แล้วก็มาวัดที่หลังใน O2 นะครับเช่นเดียวกันกับกลุ่มควบคุมนั่นเองนะครับสำหรับการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองนะครับที่ยกมาให้ดูกันทั้ง3ประเภทนะครับทั้งแบบเบื้องต้นแบบกึ่งทดลองแล้วก็แบบทดลองโดยสมบูรณ์ครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิสเรศสรรสนีวิทยากุลอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังมาต่อนะครับกันลึกในส่วนของการออกแบบการวิจัยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลองนะครับหลังจากที่เราได้คุยไปถึงความหมายความสำคัญองค์ประกอบนะครับของการออกแบบการวิจัยไปในเบื้องต้นแล้วนะครับรวมถึงในครั้งก่อนนะครับที่เราได้ดูเราคุยกันถึงการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองนะครับแล้วก็ได้ยกตัวอย่างประเภทการวิจัยเชิงทดลองในรูปแบบต่างๆไปแล้วนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับเรามาลองดูนะครับว่าการออกแบบการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงการทดลองนะครับเป็นอย่างไรนะครับในส่วนแรกนะครับก็อยากจะให้เห็นถึงความหมายก่อนนะครับว่าการออกแบบการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลองนะครับหรือที่เขาเรียกว่า non-experimental designs นะครับคืออะไรนะครับการออกแบบการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลองคือการวิจัยแบบที่ไม่ใช่การทดลองหรือการวิจัยเชิงพรรณนานะครับโดยเป็นการวิจัยที่ศึกษาสภาพการตามภาวะที่เป็นอยู่นะครับโดยไม่มีการจัดการกระทำนะครับกับตัวแปรที่ศึกษ

ตานะครับเป็นตัวแปรที่มีอยู่แล้วหรืออาจเป็นตัวแปรที่มีตามธรรมชาติและเนื้อหาซึ่งไม่อาจนำมาจัดกระทำเพื่อการศึกษาได้นะครับในที่นี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราเนี่ยนะครับมันดำเนินการของมันไปอยู่แล้วเป็นไปอยู่แล้วจะไม่มีการควบคุมจะไม่มีการทดลองใดๆนะครับเราเป็นลักษณะของการเข้าไปเก็บข้อมูลในลักษณะของการสังเกตการนะครับการถามคำถามต่างๆนั่นเองนะครับแต่จะไม่มีผลใดหรือว่าไม่มีการควบคุมใดๆที่ไปมีผลกระทบตัวแปรตัวแปรที่เราต้องการศึกษานั่นเองนะครับนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าการออกแบบการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลองนะครับมีกี่ประเภทนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยจะขอยกมาทั้งหมด5ประเภทนะครับได้แก่อย่างที่1นะครับแบบที่1คือการออกแบบการวิจัยเชิงสำรวจนะครับแบบที่2นะครับก็คือการออกแบบการศึกษาความสัมพันธ์นะครับแบบที่3นะครับคือการออกแบบการศึกษารายกรณีนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น case study นั่นเองนะครับแบบที่4นะครับคือการออกแบบการวิจัยเชิงพัฒนาการและแบบที่5นะครับคือการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าแต่ละแบบเนี่ยนะครับมีเนื้อหาอย่างไรนะครับมาเริ่มจากแบบที่1นะครับคือการออกแบบการวิจัยเชิงสำรวจนะครับการวิจัยเชิงสำรวจคือเป็นการวางแผนการดำเนินงานวิจัยเพื่อบรรยายตัวแปรปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้แล้วนะครับว่าเป็นลักษณะของการสังเกตการณ์นั่นเองนะครับเราเข้าไปสังเกตการณ์กับตัวแปรนะครับที่เราต้องการศึกษานะครับโดยที่ไม่มีการไปควบคุมหรือการทดลองใดๆนั่นเองนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในลักษณะของเชิงสำรวจหรือการสังเกตการณ์นั่นเองนะครับการออกแบบการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยนะครับก็มีขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดประชากรการสุ่มตัวอย่างนะครับการกำหนดตัวแปรที่สนใจศึกษาการสร้างเครื่องมือวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนที่2นะครับในแบบที่2นะครับการออกแบบการศึกษาความสัมพันธ์นะครับเป็นการวางแผนการดำเนินงานวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอันอาจนำไปสู่การทำนายหรือการศึกษาความเป็นสาเหตุระหว่างตัวแปรนะครับมีการขั้นตอนนะครับก็คล้ายคลึงกันนะครับก็คือขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดประชากรการสุ่มตัวอย่างการกำหนดตัวแปรที่สนใจศึกษาการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะครับนี้ไปดูแบบที่3นะครับคือการออกแบบการศึกษารายกรณีนะครับเป็นการศึกษาแนวลึกเกี่ยวกับบุคคลกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานนะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นว่า case study นะครับการออกแบบการวิจัยนะครับก็จะมีเรื่องแต่การเลือกกรณีตัวอย่างการกำหนดประเด็นปัญหาและขอบเขตการค้นคว้าการเลือกวิธีและหรือพัฒนาเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายกรณีนะครับนี้ไปดูในแบบที่4นะครับการออกแบบการวิจัยเชิงพัฒนาการนะครับเป็นการวิจัยเพื่อบรรยายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆในสถานการณ์ที่กำหนดให้เพื่อพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นั้นๆในช่วงระยะเวลาที่ผ่านไปนะครับก็เป็นในเชิงของพัฒนาการนั่นเองนะครับซึ่งการออกแบบเนี่ยนะครับนี้นะมีประเภทของการวิจัยเชิงพัฒนาการเนี่ยได้แก่การศึกษาในระยะยาวการศึกษาแบบตัดขวางนะครับแล้วก็การศึกษาแนวโน้มหรือการศึกษาเชิงทำนายเป็นการศึกษาสภาพอดีตและปัจจุบันของตัวแปรที่ศึกษาเพื่อนำไปทำนายแนวโน้มในอนาคตนะครับและแบบสุดท้ายนะครับก็คือการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุกมิตินะครับเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อมนั้นนะครับการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเน้นความสำคัญของความหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ผู้วิจัยมักใช้วิธีการสังเกตและจดบันทึกกับการสัมภาษณ์นะครับเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุปชั่วคราวและการทำข้อสรุปแบบอุปนัยนะครับในส่วนของขั้นตอนในการออกแบบเชิงวิจัยเชิงคุณภาพนะครับก็ตั้งแต่การเลือกผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญนะครับการกำหนดประเด็นปัญหาและขอบเขตของการศึกษาการเลือกวิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้บันทึกข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามการตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ

0: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

การเรียนรู้ของเครื่องแบบเสริมกำลังตอนที่1จะเป็นแนวคิดพื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่องแบบเสริมกำลังนะคะแนวคิดตรงนี้ก็เกิดจากนักจิตวิทยา2ท่านที่เป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องหลักการเรียนรู้ของมนุษย์ก็คือมนุษย์เนี่ยพฤติกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเราแล้วก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าจะต้องตอบสนองยังไงแต่นี้สิ่งเราที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันก็จะเรียกว่าการเสริมแรงทางบวกกับการเสริมแรงทางลบการเสริมแรงทางบวกก็คือพูดง่ายก็เหมือนกับเมื่อเราทำดีแล้วได้รางวัลในระหว่างการเสริมแรงทางลบก็เมื่อเราทำไม่ดีก็เหมือนมีการลงโทษโอเคนะคะจากแนวคิดของนักจิตวิทยาทั้งสองท่านเนี่ยซึ่งจริงๆมันก็คือเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขก็คืออย่างเช่นที่เขาทำการทดสอบก่อนหน้านี้ก็คือว่าการให้อาหารสุนัขตอนแรกถ้าอย่างพูดง่ายก็คือถ้าเราเห็นจากรูปเนี่ยค่ะถ้าเกิดสุนัขเห็นอาหารปุ๊บสิ่งที่สุนัขปฏิกิริยาพฤติกรรมของเขาก็คือน้ำลายจะเกิดการไหลก็คืออยากทานอาหารขึ้นมาทันทีแต่โอเคแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีการสั่นกระดิ่งถ้าเราอยู่ดีสั่นกระดิ่งสุนัขจะไม่รู้แล้วว่าเอ๊ะไม่มีการตอบสนองใดๆทั้งสิ้นเราก็เลยมาวางเงื่อนไขเขาก็ทำการวางเงื่อนไขว่าทุกครั้งที่ให้อาหารเนี่ยเขาจะทำการสั่นกระดิ่งสุนัขสิ่งที่สุนัขตอบสนองก็คือต้องน้ำลายจะไหลเหมือนเดิมเพราะว่าได้เห็นอาหารหลังจากนั้นก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยทำซ้ำไปเรื่อยสุนัขก็จะเริ่มทำการเรียนรู้และว่าทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกระดิ่งเขาจะได้ทานอาหารพอหลังจากนั้นปุ๊บสิ่งที่เราทำการสอบก็คือว่าเราทำการทดสอบเงื่อนไขก็คือเราไม่วางอาหารเราแค่สั่นกระดิ่งเฉยๆสุนัขก็จะรู้ทันทีเลยว่าจะได้รับอาหารก็จะเกิดพฤติกรรมน้ำลายไหลขึ้นมาทันทีอันนี้คือทฤษฎีของการเรียนรู้ของนักจิตวิทยาที่ทั้งสองท่านได้บอกมาซึ่งจากการทฤษฎีการเรียนรู้ตรงนี้ก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ของเครื่องแบบเสริมกำลังหรือเราเรียกว่า reinforcement learning ซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ตัวย่อเป็น RLโอเคนะคะโดย RL เนี่ยเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เอเจนต์หรือผู้กระทำเนี่ยทำการตัดสินใจที่จะเลือกการกระทำหรือเลือกแอคชั่นเพื่อจะทำสิ่งที่ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมโดยอาศัยผลลัพธ์หรือรางวัลที่ได้รับเป็นตัวแนะนำในการเรียนรู้อย่างเช่นในรูปนี้ค่ะก็คือเอเจนต์ในนี้ก็คือสุนัขนี่ออกไหมคะสิ่งแวดล้อมก็คือการขว้างกับการขว้างไม้แอคชั่นที่เกิดขึ้นก็คือการตอบสนองของสุนัขต่อการขว้างไม้ของเราส่วนรีวอร์ดตัวนี้เจ้าของก็อาจจะเป็นการให้รางวัลถ้าสุนัขไปคาบไม้กลับมาเจ้าของก็อาจจะให้อาหารหรือให้ขนมซึ่งสุนัขก็จะโอเคมีการ observe เรียบร้อยเรียนรู้และว่าโอเคทุกครั้งที่เราคาบไม้กลับมาให้เนี่ยเราจะได้ขนมสมมติว่าอยู่ดีโอเคโยนไม้ไปแล้วสุนัขคาบสัตว์หรืออะไรสักตัวคาบอย่างอื่นที่ไม่ใช่

ไม้ที่คว้างไปมาให้สิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าของก็คือไม่ให้ขนมพอไม่ให้ขนมปุ๊บสุนัขจะเกิดการเรียนรู้แล้วว่าทุกครั้งที่มีการคว้างไม้ไปจะต้องคาบไม้กลับมาถ้าคุณถ้าสุนัขเนี่ยคาบอะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่ไม้กลับมาเขาจะไม่ได้รางวัลอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้เรื่องนี้ครับซึ่งเป็นทฤษฎีพื้นฐานเลยของRL ในการเรียนรู้แบบเสริมกำลังการเรียนรู้แบบเสริมกำลังก็คือพูดง่ายๆการลองผิดลองถูกแล้วดูว่าเข้าสู่ได้รับรีวอร์ดมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะแปลว่าเราเข้าใกล้โกมากขึ้นเท่านั้นนี่คือคอนเซปต์ของ RL เรามาดูองค์ประกอบหลักของการเรียนรู้แบบเครื่องแบบเสริมกำลังก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน5 อย่างก็คือ1ก็คือเอเจนต์ก็คือผู้กระทำenvironment ก็คือสภาพแวดล้อมก็คือสภาพแวดล้อมที่เอเจนต์นั้นกำลังทำการกระทำอยู่ส่วน action ก็คือการกระทำของเอเจนต์ state ตัวนี้ก็คือสถานะก็จะอธิบายสถานะปัจจุบันของสิ่งแวดล้อมทุกครั้งที่มีการกระทำ state อาจจะเปลี่ยนแปลงไปส่วน reward ตรงนี้ก็คือข้อตอบสนองที่เอเจนต์ได้รับหลังจากทำการกระทำนั้นไปแล้วรางวัลนี้อาจจะเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้หรือเป็นศูนย์ก็ได้จุดประสงค์ของรางวัลนี้เพื่อที่จะบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยดีหรือไม่ดีเพื่อให้รู้ว่ามันกำลังเข้าใกล้โกแล้วหรือยังหรือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเป็นการเดินของหุ่นยนต์เนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่รางวัลเป็นบวกก็แปลว่าเข้าใกล้จุดปลายแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นลบอาจจะไปชนสิ่งกีดขวางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เนี่ยการเรียนรู้ของ RL เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3 ขั้นตอนก็คือ1การสำรวจเนี่ยสิ่งแรกก็คือเอเจนต์ทดลองทำเดินการต่างๆเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนึกออกใช่ไหมคะอย่างเช่นหุ่นยนต์สมมติว่าที่เราเห็นอย่างเช่นหุ่นยนต์ที่เอาไว้เขาเรียกอะไรคะถูพื้นหุ่นยนต์ถูพื้นเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆสิ่งแรกที่เขาทำก็คือเขาจะเดินไปเรื่อยๆนั่นคือการสำรวจของเขาหลังจากนั้นเขาจะเริ่มมีการใช้ประโยชน์ก็คือโดยปกติตอนนี้ก็คือหุ่นยนต์ที่อย่างเช่นทำความสะอาดเขาจะเริ่มมีการเก็บแผนที่เก็บไว้แล้วก็จะทำการตรงนั้นเอามาใช้ประโยชน์ก็คือพูดง่ายๆถ้าเดินไปตรงไหนแล้วไม่ชนเขาจะเดินไปทางนั้นเรื่อยๆนึกออกใช่ไหมคะหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีการปรับปรุงนโยบายการปรับปรุงนโยบายเนี่ยเอเจนต์จะปรับปรุงกลยุทธ์และนโยบายเพื่อดำเนินการตามประสบการณ์ที่สะสมมาก็คือถ้ามีแผนที่ในการเดินเอเจนต์เนี่ยก็คืออย่างเขาเรียกอะไรนะหุ่นยนต์ที่ถูกพื้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเกิดเดินไปตรงนี้จะชนสิ่งกีดขวางเพราะฉะนั้นเขาจะทำการหลบโอเคนะคะนั่นก็คือการปรับปรุงนโยบายไปตลอดก็จะมีด้วยกัน3 คอนเซปต์แต่นี้มันก็จะมีตัวอย่างเช่นระบบนำทางสำหรับหุ่นยนต์ส่งของเนี่ยเราก็จะไม่ต้องมาดูว่าอะไรคือเอเจนต์อะไรคือสภาพแวดล้อมเอเจนต์ก็คือหุ่นยนต์ถูกไหมคะสภาพแวดล้อมอย่างเช่นถ้าเกิดเขาเดินอยู่ในสำนักงานสภาพแวดล้อมนั้นก็คือสำนักงานค่าตอบแทนคืออะไรก็คือการลดระยะเวลาในการส่งของการหลีกเลี่ยงอุปสรรคสถานะก็คือสถานะปัจจุบันของหุ่นยนต์ส่วนการดำเนินการก็คือการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ในสำนักงานนั้นอาจจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าข้างหลังเดินซ้ายเดินขวาหรือหยุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแล้วเขาก็จะทำการหาจากจุดต้นทางไปจุดปลายทางให้ได้เร็วที่สุดและดีที่สุดตอนนี้มันก็จะเราก็จะมาดูว่าจากตรงเนี้ยจากการเรียนรู้แบบเสริมกำลังเนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น2 ประเภทหลักๆอันแรกแบ่งเป็น2 ประเภทหลักๆโดยดูการเรียนรู้ของเอเจนต์และการตัดสินใจโดยมีแบบแรกก็คือเราเรียกโมเดลเบสแบบที่2เราเรียกว่าโมเดลฟรีโมเดลเบสก็คือพูดง่ายเราทำการสร้างแบบจำลองขึ้นมาก่อนแบบจำลองสิ่งแวดล้อมขึ้นมาก่อนแล้วก็ทำการเรียนรู้ไปตามแบบจำลองที่เราสร้างแบบที่2ก็คือไม่มีแบบจำลองสิ่งแวดล้อมใดๆทั้งสิ้นเรียนรู้โดยการลองผิดลองถูกไปเลยนึกออกไหมคะถ้าเราดูอย่างนี้ก็คือเหมือนง่ายๆก็คืออย่างเช่นคุณขับรถเนี่ยถ้าเกิดคุณเปิด Google Map เราก็จะมีโอเคเราก็จะมีทางเดินพื้นฐานให้ก่อนแล้วเราก็ขับนึกออกใช่ไหมคะแต่อันนึงคือขับโดยไม่มีแผนที่อะไรเลยก็ขับไปลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆอันนั้นก็จะมีข้อดีข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปโอเคนะคะต่อมาเรามาดูการตัดสินใจของมาคอฟในการเรียนรู้แบบเสริมกำลังอันนี้กระบวนการตัดสินใจของมาคอฟในการเรียนรู้แบบเสริมกำลังเนี่ยเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้แบบ RL ก็คือพูดง่ายการเรียนอันแรกเราก็มาดูมาคอฟเชนเนี่ยเป็นการเปลี่ยนสถานะเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์คือความหาความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนสถานะจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่ง
โอเคนะคะตรงนี้เราเรียกมาครอบเชนอย่างตัวอย่างตรงนี้ก็คือพูดง่ายสมมุติว่าถ้าเกิดเราเหมือนกับว่าเพื่อทำนายพฤติกรรมของผู้ใช้บริการแนะนำสินค้าบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเนี่ยเราสมมุติว่าถ้าเรามีลูกโซ่มาครอบที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเราจะแสดงพฤติกรรมของลูกค้าได้ว่าลูกค้าคนที่เข้ามาในบริษัทอีคอมเมิร์ซเข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยเขาดูอะไรบ้างตัวนี้ก็จะสมมติว่าถ้าดูเสื้อผ้าแล้วเขาไปดูอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือดูหนังสือตัวเลขในตารางนี้ก็จะเป็นค่าความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นดูว่าถ้าเกิดว่าค่าความน่าจะเป็นตรงนี้มันเกิดขึ้นยังไงบ้างสมมติว่าถ้าเขาดูแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวความน่าจะเป็น 0.5 ถ้าดูเสื้อผ้าดูเสื้อผ้าเสร็จแล้วเปลี่ยนไปดูอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็น 0.3 มันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องของความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นจากสเตจหนึ่งไปยังอีกสเตจหนึ่งตรงนี้เราเรียกว่าห่วงโซ่มาคอฟซึ่งจากห่วงโซ่มาคอฟเนี่ยเราจะสามารถเขียนสเตจเกิดขึ้นมาเขียนสเตจแล้วก็สามารถสร้างเป็นลักษณะของเมทริกซึ่งในเมทริกนี้อย่างเช่นถ้าเห็นไหมคะอย่างตัวที่เมทริกตำแหน่งตำแหน่ง1ตรงนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายว่าที่สเตตัส A เนี่ยที่สเตตัส A ก็คือมีค่าเป็น0สเตตัสที่ตัวมันเองจะมีค่าเป็น0เห็นไหมคะที่ตำแหน่ง2ก็คือ B ก็มีค่าเป็น0ที่ตำแหน่ง3ก็คือ C ก็มีค่าเป็น0แล้วจาก A เดินไป B เห็นไหมคะ B ลูกศรจาก A ไป B มีค่าเท่ากับ 0.1คุณก็จะทำการเอาตรงนี้เข้ามาใส่เป็นเมทริกเพื่อมาใส่เมทริกเพื่อใช้ในการคำนวณต่อไปตอนนี้ก็มาดูเรื่องการตัดสินใจของมาคอฟเราจะเรียก MDP การตัดสินใจของมาคอฟเนี่ยเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบเสริมกำลังซึ่งประกอบด้วยสถานะการกระทำรางวัลและการเปลี่ยนสถานะโมเดลของ MDP เนี่ยจะเป็นพื้นฐานเลยสำหรับการออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึมของ RL โดยว่าระบบนี้ข้อดีของระบบนี้คือจะไม่มีการจะไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมีการพิจารณาประวัติก่อนหน้าหรือการกระทำก่อนหน้าเขาสนใจแค่การกระทำณปัจจุบันเพื่อทำนายผลไปอนาคตโอเคไหมคะแล้วก็สมการตรงนี้ก็คือรวมผลรางวัลตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงอนาคตไม่ได้สนใจอดีตว่าก่อนหน้านี้เป็นอะไรโอเคเรามาดูอันนี้ก็คือตัวโมเดลของreinforcement learning โดยใช้ Markov decision ตรงนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยอย่างตัว R ตัวนี้ก็คือ reward เป็นการกระทำ action นั้นๆแล้วได้รางวัลนึกออกไหมคะส่วน P ก็คือโอกาสที่จะเปลี่ยนจาก state 1ไปยังอีก state 1ตอนนี้เป้าหมายหลักของการเลือก decision โดยการทำให้เขาเรียกอะไรคะค่า G เนี่ยมีค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นการเลือกทำแอคชั่นเนี่ยเราจะดูว่าแอคชั่นอันไหนควรเลือกมากที่สุดอย่างเช่นในรูปเนี้ยคุณเห็นไหมคะอย่างตรงกลางเป็น hungry หิวใช่ไหมถ้าหิวปุ๊บมันมี2สเตทให้เลือกก็คือไม่กินกับกินถ้าไม่กินความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.1 แต่ถ้ากินความน่าจะเป็น 0.9 เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้รับรีวอร์ดสูงสุดก็คือ 0.9 เพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกถ้าเมื่อไหร่เราหิวเราก็จะทำการกินเพราะฉะนั้นเราจะเลือกรีวอร์ดที่สูงที่สุดตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของอัลกอริทึมและการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องแบบเสริมกำลังอัลกอริทึมในการเรียนรู้แบบเสริมกำลังนี้จะมีด้วยกันหลายอัลกอริทึมแต่ในนี้เราจะยกตัวอย่างอัลกอริทึมที่ถูกใช้งานบ่อยๆอย่างอันแรกก็คือเบลแมนเมธอดเมธอดเนี่ยจะเป็นสมการที่อธิบายวิธีการคำนวณค่าคาดหวังสูงสุดของรางวัลที่สะสมได้ซึ่งจะเป็นฟังก์ชันของสถานะปัจจุบันและนโยบายการทำงานสมการนี้จะช่วยให้สามารถคำนวณค่าฟังก์ชันสำหรับแต่ละสถานะได้อย่างเช่นในรูปนี้เป็นการสร้างแบบจำลองขึ้นมาโดยมีตั้งแต่สเตจ1ถึงสเตทที่15โดยเอเจนต์เนี่ยอยู่ในสเตทที่ S1 หรือสเตทที่1แล้วก็จะมีสิ่งกีดขวางอยู่ที่สเตทที่5กับสเตทที่11เห็นไหมคะแล้วก็สเตทที่15เนี่ยก็คือจุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะมีการกำหนดรีวอร์ดไว้ให้อย่างในตัวอย่างเนี้ยเรากำหนดรีวอร์ดไว้ว่ารีวอร์ดจะมีลบ1 0แล้ว1ลบ1หมายถึงสิ่งกีดขวางซึ่งก็คือ S5 กับ S11 ส่วน1ก็คือจ
ุดหมายปลายทางจะเป็นหนึ่งส่วนสเตทอื่นๆก็จะเป็นสเต

0โอเคนะคะแล้วก็จะมีค่าแกมมาก็คือความค่าความคาดหวังแกมมาเนี่ยเท่ากับ 0.9 วิธีการหาก็คือเราจะหาจากสเตทถ้าเราสังเกตดูดีในนี้เห็นไหมคะ v ก็คือ value v คือ value ส่วน r ก็คือ reward ส่วนค่าตัว s เนี่ย s ก็คือสถานะหรือ state s จะมี sc ก็คือ state ณปัจจุบันส่วน sn ก็คือ state ต่อไปหรือ state ในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเขียนสมการดูแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตดูคือการเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่ได้อยู่4แบบก็คือไปข้างบนลงข้างล่างไปซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นการที่จะไปถึงสเตทสมมติว่าและอันนี้เราสมมติว่าให้มีการเดินทางจาก S1 ไป S2 S3 S4 ขอโทษค่ะ S1 S2 S3 แล้วก็เดินมา S8 S13 S14 แล้วมาถึงปลายทางที่ S15 สมมติว่าเราให้เป็นอย่างนี้ค่ะเราก็มาดูว่าพอ S15 เรารู้แล้วว่าสเตทที่ S15 มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมคะจาก S14 ไป S15 มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น S14 เนี่ยก็คือสเตทที่14เราทำการเดินไปทางขวาเห็นไหมคะเดินไปทางขวาเพื่อไปสเตทที่15พอไปเป็นสเตทที่15ปุ๊บค่าสเตทที่15 R เห็นไหมคะ R ของ S14 ขวาR ของ S14 right ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ1แล้วบวกค่าแกมมาแกมมาก็คือ 0.9 พอสเตทสุดท้ายก็คือ 0.9 ของ S15 ตัวนี้มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นพอบวกกันปุ๊บการเดินทางตรงนี้ value จะมีค่าเท่ากับ1แล้วเราก็ทำการโอเคถอยกลับมาที่ S13 แล้วก็ทำการคำนวณไปเรื่อยๆถ้าคุณสังเกตดูวิธีการคำนวณเนี่ยมันจะไปจากสเตทที่เป้าหมายแล้วก็ถอยลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเอเจนต์เห็นไหมคะจาก14 13 S8 S3 S2 แล้วลงมาที่ S1 สิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือว่าเมื่อถึงจุดหมายปลายทางเห็นไหมคะค่าความ value ของมันจะมีค่าเท่ากับ1 value เนี่ยจะมีค่าตั้งแต่0ถึง1เพราะฉะนั้น value ที่ใกล้สู่ success ก็จะมีค่าเป็น1โอเคนะคะขอโทษทีใน value ตรงเนี้ยมีค่าตั้งแต่ลบ1ถึง1เพราะว่าเรากำหนดไว้ว่ารีวอร์ดเรามีเป็นลบด้วยไม่ใช่แค่0อย่างเดียวแต่บางครั้งดังบางอย่างเนี่ยมันจะมีค่า0 1 1ความน่าจะเป็นต่างหากที่มีค่าตั้งแต่0ถึง1โอเคนะคะต่อมาอัลกอริทึมที่2ก็คือเรื่องของ Q-Learning Q-Learning เนี่ยจะเป็นวิธีการแบบโมเดลฟรีก็คือไม่ต้องมีโมเดลใช้วิธีการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกค่า Q เนี่ยคือค่าการคาดหวังว่าจะได้รางวัลสูงสุดจากการทำนาในสถานะสเตทใดๆเพราะฉะนั้น Q learning เนี่ยเราจะมีสมการของ Q learning Q ก็ตามที่เราเห็นนี้ก็คือ Q ที่ขึ้นอยู่กับ S ก็คือ state กับ A ก็คือ action ขึ้นอยู่ state action แล้วก็อัตราการเรียนรู้ alpha คืออัตราการเรียนรู้ส่วน gamma ก็คือรางวัลที่ได้จากการกระทำนั้นมีค่า R ขอโทษทีไม่ใช่ gamma ค่า R คือรางวัลที่ได้คือ rewardส่วนค่าแกมมาตัวนี้จะเป็นอัตราการลดลงของรางวัลในอนาคตที่จะได้ส่วนค่าแม็กตรงนี้ก็คือค่า Q สูงสุดสำหรับสถานะถัดไปเรามาดูอย่างนี้ในตัวอย่างตรงนี้สมมติว่าเราให้เดินเด็กคนนี้ต้องการเดินไปปราสาทจากต้นทางจากที่สเตท0ไปสเตท15สมมติว่าจากสเตท0ไปสเตท15เนี่ยเขาต้องการเดินแต่ในระหว่างทางเนี่ยถ้าสังเกตดูมันจะมีตัวดราก้อนอยู่มีมังกรอยู่4จุดเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เขาไปเจอมังกรปุ๊บนั่นหมายความว่ามันก็คืออุปสรรคเราอาจจะให้อุปสรรคตรงนี้เป็นให้อุปสรรคนี้อาจจะเป็นลบลบ1ส่วนสเตทปกติก็เป็น0ถ้าเกิดไปถึงประสาทค่าเป็น1อย่างเงี้ยครับเราก็จะทำการสร้างสเตทขึ้นมาสเตทเนี่ยก็จะคือตำแหน่งปัจจุบันของเด็กตอนนี้ปัจจุบันของเด็กเป็น0ถูกไหมคะแล้วเดี๋ยวก็จะทำการเดินไปเรื่อยๆส่วนแอคชั่นก็มีอยู่ด้วยกัน4ตัวเลขก็คือ0 1 2 3โดย0เราสมมุติให้ว่า0มีค่าเท่ากับเดินไปทางซ้าย1เดินลงมา2เดินไปทางขวา3เดินขึ้นไปข้างบนส่วนรีวอร์ดเนี้ยรีวอร์ดระหว่างทางทั้งหมดเนี่ยใ
จะมีค่าเป็น0และรีวอร์ดจะเป็น1ข้อต่อเมื่อถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้น

ตอนนี้ถามว่าการเดินทางจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่การเดินทางสิ้นสุดลงได้อยู่2แบบก็คือเมื่อไหร่เจอมังกรก็คือหยุดเกมเอพิโซดก็คือเกมโอเวอร์จบกับอันนึงเมื่อเดินทางไปถึงปราสาทโอเคนะคะมันจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบเราก็มาลองดูกันเราก็ทำการเขียนโปรแกรมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะใช้ Python ในการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเขียนเราก็จะเขียนถ้าเราดูทางซ้ายมือก็คือ state มันก็จะมี state ตั้งแต่อย่างที่เมื่อกี้เราบอกมีตั้งแต่ state 0ถึง state 15ถูกไหมคะเราบอกว่ามีเดินไปทางซ้ายเดินลงเดินไปทางขวาแล้วก็เดินขึ้นเราก็ทำการดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราดูที่ state 0สิ่งที่เราจะเลือกก็อย่างที่เราบอกว่าเราจะเลือกค่าการคาดหวังสูงสุดถ้าเราดูที่สเตจ0เราจะเห็นว่าค่าการคาดหวังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งคอลัมน์อยู่ที่คอลัมน์ของการเดินไปทางขวาถูกไหมฮะนั่นก็เลยทำให้ตัวเด็กเนี่ยที่สเตจที่0เดินไปทางขวาโอเคไหมเราก็จะเดินไปทางขวาเพราะว่าตรงนั้นได้ค่าการคาดหวังสูงสุดหลังจากนั้นเราก็มาดูสเตทที่1สเตทที่1เราดูซิว่าสเตทที่1อันไหนสูงสุดก็เดินไปทางขวาอีกเพราะฉะนั้นสเตทที่1ก็ยังเดินไปทางขวาพอสเตทที่2ค่าสูงสุดอยู่ที่คอลัมน์ไหนเอ่ยอยู่ที่คอลัมน์การเดินลงเพราะฉะนั้นสเตทที่2ก็จะเดินลงเพราะมันจะมีค่าสูงสุดเราก็จะมาดูสเตทที่3 4เราก็จะดูไปเรื่อยถ้าเราสังเกตดูในสเตทที่มีดราก้อนอยู่เนี่ยมันจะมีค่าเป็น0เราเซตให้เป็น0นอกนั้นจะมีค่าหมดนึกออกใช่ไหมคะแล้วสเตทที่15ตรงนั้นก็จะมีค่าเป็น1ถ้าเราเดินไปถึงโอเคมันก็เลยจะทำให้คุณเห็นว่าเราจะเกิดการสร้างเส้นการเดินว่าตรงสเตทเนี้ยเราควรจะเดินไปซ้ายขวาหรือบนล่างมันก็จะเห็นออกมาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการเดินจากต้นทางไปปลายทางว่าตรงไหนเดินแล้วให้ค่า value มากที่สุดนี่ก็คือเราก็จะทำเนี่ยค่ะตรงนี้คือ queue table ก็คือการสร้างตาราง queue แล้วก็สร้างว่าตรงนี้จะต้องทำการเดินถึงจะได้ค่าสูงสุดไปถึงจุดปลายทางโอเคนะคะอย่างสมมุติว่าถ้าคุณเดินอย่างเงี้ยถ้าดูจากรูปเนี่ยวิธีการที่จะเดินไปให้ถึงจุดปลายทางเราก็จะมีแนวทางว่าจากศูนย์เนี่ยมันมีทางเดียวเองศูนย์เดินไป1เดินไป2เดินไป6เดินไป10แล้วก็14แล้วก็ไป15เห็นไหมครับเพราะว่ามันจะเป็นค่าที่ได้ค่าการคาดหวังสูงที่สุดอย่างนี้คือพูดง่ายว่าใน Q table เนี่ยเราก็จะทำการเดินตาม Q table เสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าเส้นตรงไหนเนี่ยจะมีค่าการคาดหวังสูงที่สุดจากต้นทางไปปลายทางโอเคนะคะพอเราเห็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนี่ก็คือเป็นตัวอย่างอัลกอริทึมหนึ่งในการหาของ RL ซึ่งเราจะเห็นอยู่ตลอดเห็นอยู่บ่อยๆนะคะแล้วมันก็จะมีอีกอันนึงก็คือDeepQ เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการหาของเชิงลึกถ้า DeepQ เป็นเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวมันก็อยู่ในเรื่องของ Neuron Network อีกทีนึงตอนนี้เราก็มาดูการประยุกต์ใช้ RL ถามว่าการประยุกต์ใช้แบบเสริมกำลังนี้มาใช้อะไรบ้างอย่างเช่นคุณใช้ RL ในอุตสาหกรรมเกมอย่างเงี้ยเกมที่เราเห็นแล้วรู้จักกันมากที่สุดก็คือ AlphaGo การเดินนึกออกใช่ไหมคะการเดินหมากรุกที่มีการแข่งระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์อันนี้ก็คือในเรื่องของเกมเนี่ย AlphaGo ตัวเนี้ยก็เราจะเห็นว่ามันดังมากในระดับโลกเลยแล้วการใช้ RL ในการขนส่งโลจิสติกตัวเนี้ย RL ถูกมาใช้ในการขนส่งโลจิสติกก็คือเพื่อเอามาจัดสรรทรัพยากรกำหนดเส้นทางการเดินของยานพาหนะนึกออกใช่ไหมคะในการขนส่งให้เดินจากต้นทางไปปลายทางได้เร็วที่สุดถามว่าประโยชน์มันคืออะไรก็อย่างเช่นก็คือมันก็จะช่วยลดโลกร้อนอย่างพวกลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การใช้พลังงานลงส่วนประโยชน์อีกอันนึงในของการใช้ RL ในการแพทย์ในการแพทย์ก็คือเอามาใช้ในการวินิจฉัยโรคเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในการรักษาอย่างเช่นในการปรับเขาเรียกว่าอะไรคะมีการวางแผนการรักษาอย่างเช่นในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนี้ยเขาจะทำเอา RL มาทำการลองปรับวิธีการรักษาดูเพื่อว่าจะรักษายังไงให้มันเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุดและทำให้การรักษาหายได้เร็วที่สุด
แล้วการประยุกต์ใช้ RL ในการศึกษาเนี่ยก็คือพูดง่ายเอามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อทำการจัดการเรียนการสอนส่วนบุคคลนึกออกไหมคะโดยการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับความต้องการหรือความพอใจของผู้เรียนโดยให้การเรียนนั้นมีประสิทธิภาพสูงคือสุดก็คือพูดง่ายปรับเนื้อหาปรับเวลาให้ตรงกับบุคคลใช้ RL เข้ามาแล้วก็อย่างเช่นความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์เนี่ย RL ก็ถูกนำมาใช้ในเรื่องของการเรียนรู้และปรับตัวเองต่อการโจมตีในการโจมตีของไซเบอร์ในรูปแบบใหม่ๆคืออย่างที่รู้กันการโจมตีของไซเบอร์เนี่ยเราจะไม่ทราบมาก่อนว่าแพทเทิร์นเป็นยังไงเพราะฉะนั้น RL จะถูกนำมาใช้เพื่อให้ระบบสามารถป้องกันแล้วการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างอันนึงเรามาดูอย่างเช่นอย่างตัวอย่างนึงที่จะยกมาให้ดูก็คือการทำงานของ RL ในการจอดรถอัตโนมัติถ้าอย่างการจอดรถอัตโนมัติเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่บอกเราต้องหาให้ได้ก่อนว่าอะไรคือเอเจนต์ก็คือรถยนต์อัตโนมัติที่ต้องการจอดถูกไหมคะส่วนสภาพแวดล้อมก็คือพื้นที่ในการจอดรถสภาพแวดล้อมรอบข้างรถที่จอดด้านข้างทั้งรถอัตโนมัติอันนี้คือรีวอร์ดเห็นนะคะถามว่าระบบตรงนี้ทำงานยังไงระบบจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเรียนรู้และปรับปรุงกลยุทธ์ในการจอดรถโดยการประเมินผลต่างๆในการดำเนินการไปให้ได้ผลลัพธ์ได้เร็วที่สุดก็คืออาจจะมีความสามารถในการประโยชน์ก็คือพูดว่าเขาจะมีความสามารถในการปรับตัวจะปรับตัวและเรียนรู้สภาพแวดล้อมว่าเปลี่ยนไปยังไงอาจจะรู้ว่าโอเคสมมติว่าตรงนี้มีสิ่งกีดขวางอยู่เพราะฉะนั้นแล้วถามว่าประโยชน์อันนึงก็คือจะลดความเสี่ยงและความเสียหายถ้าเกิดว่าการใช้ RL เนี่ยจะทำให้เกิดการชนกันน้อยลงหรือทำให้เกิดเสียหายระหว่างจอดน้อยลงเพราะว่าเราใช้หุ่นยนต์ในการจอดใช่ไหมคะก็จะมีการเรียนรู้อาจจะใช้เซ็นเซอร์ใช้กล้องหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เพื่อทำให้การจอดรถอัตโนมัติได้ดีขึ้นโดยคนไม่ต้องเข้าไปใช้หรือเข้าไปยุ่งการพัฒนาการใช้ระบบการจอดรถอัตโนมัติที่มี RL เนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมและการขนส่งซึ่งจะทำให้การจอดรถเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่แล้วก็พาหนะที่แล้วก็ยานพาหนะที่อยู่รอบข้างนี่ออกใช่ไหมคะอย่างเช่นมันมีการขับรถอย่าง RL ก็ถูกนำมาใช้ในการขับรถอัตโนมัติเหมือนกันก็จะมีการเรียนรู้แล้วก็มีการเอามาใช้เพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยคนในการขับรถเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนึกออกไหมฮะแล้วมันก็จะมีการอย่าง RL อาจจะมีการว่าถ้าในการขับรถอัตโนมัติเนี่ยก็จะมีการทิ้งหรือเว้นระยะห่างระหว่างคันหน้ากับคันหลังก็จะไม่มีการเบรกแบบกระทันหันซึ่งตรงนี้จะถูกนำมาใช้ตอนนี้ในเรื่องของการเรียนรู้การเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบถูกไหมฮะก็การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนการมีเรียนรู้แบบมีผู้สอนแล้วก็การเรียนรู้แบบเสริมกำลังซึ่งแต่ละอย่างก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปก็จะถูกนำไปประยุกต์ใช้ในสิ่งที่ต่างกันต่อจบในตอนที่2นะคะซึ่งเราจะอธิบายเกี่ยวกับอัลกอริทึมที่เราถูกนำมาใช้งานแล้วก็การประยุกต์ใช้โอเคค่ะ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสาขาวิชาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านนี้ให้สูงขึ้นและเพื่อบริการทางวิชาการแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่02504-7788หรือที่www.stou.ac.th

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่2รายการในวันนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น4ตอนโดยในตอนที่1 2และ3จะเป็นการสรุปเนื้อหาและประเด็นสำคัญในหน่วยที่4 5และ6และรายการในตอนที่4จะเป็นแบบฝึกปฏิบัติด้วยโจทย์แบบทดสอบหน่วยที่4ถึง6โดยมีรายละเอียดของรายการทั้ง4ตอนดังต่อไปนี้ค่ะตอนที่1บรรยายสรุปเนื้อหาสาระสำคัญหน่วยที่4เรื่องการจัดการความเสี่ยงตอนที่2บรรยายสรุปเนื้อหาสาระสำคัญหน่วยที่5เรื่องการบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ฉุกเฉินตอนที่3บรรยายสรุปเนื้อหาสาระสำคัญหน่วยที่6เรื่องพฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานและตอนที่4จะเป็นการฝึกปฏิบัติจากโจทย์แบบทดสอบหน่วยที่4 5และ6นะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ http://media.stou.archiveanamai และความปลอดภัยต่อจากนี้ขอเชิญรับชมรายการในตอนที่1ได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านหน่วยที่4นะครับการจัดการความเสี่ยงเนื้อหาก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด4ตอนด้วยกันตอนที่1ก็จะเป็นความรู้ทั่วไปในการจัดการความเสี่ยงตอนที่2 4.2 ก็จะเป็นการชี้บ่งอันตรายตอนที่3จะเป็นการประเมินความเสี่ยงและตอนสุดท้ายนะครับตอนที่4จะเป็นการควบคุมความเสี่ยงครับการจัดการความเสี่ยงในสถานที่ทำงานประกอบด้วยการชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงการควบคุมความเสี่ยงหลักๆมีอยู่3หัวข้อนี้เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือหรือเทคนิคเพื่อการปรับปรุงสภาพความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการนะครับซึ่งจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมทุกลักษณะอันตรายในเรื่องของตอนที่1นะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจะมีเรื่องย่อยๆทั้งหมด2ข้อด้วยกันก็คือความหมายและความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงข้อที่2ก็คือแนวทางและขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงครับในเรื่องที่1ความหมายและความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงในเรื่องของการชี้บ่งอันตรายหรือว่า Hazard Identification หมายถึงกระบวนการในการดำเนินการชี้บ่ง

2ก็จะเป็นการประเมินความเสี่ยงหรือว่า risk assessment หมายถึงกระบวนการจัดระดับของอันตรายโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานส่วนเนื้อหารายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมในสไลด์ถัดๆไปนะครับการควบคุมความเสี่ยง risk control การควบคุมความเสี่ยง risk controlเป็นวิธีที่ความเสี่ยงสามารถประเมินได้อย่างเป็นระบบเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพตามลำดับการควบคุมนะครับซึ่งสอดคล้องกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ได้รวบรวมมาในขั้นตอนของการชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อควบคุมความเสี่ยงนั้นนะครับสำหรับ definition หรือว่าความหมายของคำว่า hazard หรือว่าอันตรายนะครับหมายถึงสิ่งใดๆก็ตามที่มีศักยภาพก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอุปกรณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานศักยภาพนี้อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายจะมีอยู่อย่างเห็นได้ชัดหรือแฝงอยู่ในสสารในวัตถุในอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรหรือจากการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมนะครับส่วนคำว่าความเสี่ยงหมายถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่อันตรายจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรืออุปกรณ์หรือสิ่งแวดล้อมและความรุนแรงของอันตรายจากความเสี่ยงนะครับจะเท่ากับโอกาสของการเกิดอันตรายคูณด้วยความรุนแรงของอันตรายนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสารกำจัดศัตรูพืชมีความเป็นพิษอยู่ในตัวเป็นสารที่มีความเป็นอันตรายอยู่ในตัวเมื่อนำไปใช้งานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของชาวไร่ชาวนาหรือคนในฟาร์มหากมีมาตรการควบคุมอย่างเหมาะสมความเสี่ยงของการเกิดขึ้นของการเกิดอันตรายนั้นจะลดลงจะเห็นได้ว่าความเสี่ยงเราสามารถลดได้แต่ว่าตัวอันตรายของสารกำจัดศัตรูพืชยังคงอยู่นะครับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับจะหมายถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการควบคุมอีกหรืออาจเป็นผลจากการที่มีมาตรการที่เหมาะสมในการลดหรือว่าควบคุมความเสี่ยงอยู่แล้วความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงนะครับการจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญต่อสถานประกอบกิจการหลายๆประการดังนี้ก็คือ 1. ทำให้สถานประกอบกิจการมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น2. ช่วยให้เกิดการแก้ไขการปัญหาต่างๆในสถานประกอบกิจการได้ 3. ทำให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหา 4. ช่วยให้สถานที่ทำงานปลอดภัยมากขึ้น 5. ทำให้นายจ้างและผู้บริหารให้ความสำคัญต่องานด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยมากขึ้น 6. ทำให้นายจ้างและผู้บริหารระดับสูงต้องดำเนินการเชิงรุกเพื่อค้นหาอันตรายและความเสี่ยงที่แฝงอยู่นะครับแนวทางและขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงนะครับการดำเนินการจัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการประเภทของสถานประกอบกิจการความซับซ้อนของกระบวนการผลิตและอันตรายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายนะครับอย่าลืมว่าการจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับวิชาชีพไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะมีข้อมูลอีกหลายส่วนที่จะต้องการความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายอย่างเช่นฝ่ายของโปรดักชันการผลิตการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นต้นซึ่งในวันนี้ก็ขอยกตัวอย่างแนวทางแล้วก็ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงในจากมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งจัดทำโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนกระทรวงแรงงานหรือว่าสสปท.นะครับซึ่งการดำเนินการจัดการความเสี่ยงจะมีสเต็ปหรือว่ามีขั้นตอนดังนี้นะครับก็คือ 1. นายจ้างจะต้องจัดตั้งคณะทำงานจัดการความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารหัวหน้างานช่างเทคนิควิศวกรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ทางด้านทรัพยากรบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องฝ่ายจัดซื้อเกี่ยวกับอุปกรณ์ความคุ้มครองความปลอดภัยส่งบุคคลก็เข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยขั้นตอนที่ 2. นายจ้างต้องจัดการทำระเบียบปฏิบัติในการชี้บ่งอันตรายประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงนะครับขั้นตอนที่3ก็คือดำเนินการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกกระบวนการของสถานประกอบกิจการแปลว่าวิธีหรือว่าเทคนิคของการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงมีทั้งหมด

หลายๆวิธีด้วยกันผมจะค่อยๆเล่าแต่ละวิธีเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้ก็แปลว่าทุกกระบวนการผลิตหรือว่าทุกขั้นตอนของสถานประกอบการเนี่ยอาจจะใช้มากกว่า1หรือว่าใช้วิธีการในการชี้วงอันตรายและมันความเสี่ยงที่แตกต่างกันจนครอบคลุมทุกกระบวนการของสถานประกอบการนะครับขั้นตอนที่4นายจ้างต้องกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ต้องทำการชี้บ่งอันตรายประเมินความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงรวมทั้งสื่อสารให้ทุกคนในสถานประกอบกิจการได้รับทราบนะครับขั้นตอนที่5การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงต้องดำเนินการก็คือจัดทำขั้นตอนแล้วก็วิธีปฏิบัติในการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงแล้วก็ขั้นตอนถัดมาจากนั้นก็คือมีดำเนินการจริงๆและชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ทำเป็นประจำไม่ประจำพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานขีดความสามารถของร่างกายท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการออกแบบพื้นที่ในการทำงานสถานีงานการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และกระบวนการในการทำงานรวมถึงการออกแบบทางด้านกายศาสตร์ซึ่งข้อมูลที่นักศึกษาจะต้องหรือว่านักที่นักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับในการชี้บ่งอันตรายก็จะมีอยู่ในสไลด์นี้อยู่แล้วแล้วก็ในหนังสือประกอบการเรียนนะครับก็จะรวมไปถึงการเกิดอุบัติเหตุเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุที่เคยมีอยู่แล้วในสถานประกอบกิจการก็มาประกอบด้วยนะครับในการชี้บ่งอันตรายแล้วก็ประเมินความเสี่ยงเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็คือมีการทบทวนการชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงแล้วก็จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงตามช่วงเวลาที่กำหนดนะครับนอกจากนี้นอกจากคนที่ประกอบอาชีพอยู่ในสถานประกอบกิจการแล้วยังรวมถึงผู้ที่รับเหมาที่เข้ามามีส่วนร่วมในการชี้บ่งอันตรายแล้วก็ประเมินความเสี่ยงในการจัดทำและแผนการจัดทำความเสี่ยงด้วยนะครับทีนี้ตอนที่2นะครับก็จะเป็นตอนที่สำคัญของหน่วยนี้ก็คือการชี้บ่งอันตรายก็จะมีแนวทางในการชี้บ่งอันตรายแล้วก็วิธีการชี้บ่งอันตรายสำหรับการชี้บ่งอันตรายจะเป็นขั้นตอนแรกนะครับของการจัดการความเสี่ยงทั้งหมดเลยโดยการสำรวจพื้นที่ทั้งหมดในสถานที่ทำงานซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการจัดการความเสี่ยงนี้หากอันตรายนั้นไม่ถูกชี้บ่งเราก็จะไม่มีทางทราบถึงอันตรายที่มีหรือที่อาจจะเกิดขึ้นได้เลยจนทำให้เราไม่สามารถกำจัดหรือว่าจัดการการควบคุมอันตรายนั้นได้ส่วนเครื่องมือที่จะช่วยในการชี้บ่งอันตรายนะครับก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่สถานการณ์และก็บริบทของสถานประกอบกิจการนั้นๆก็จะประกอบไปด้วยพวกข้อมูลการตรวจหรือการสำรวจพื้นที่การทำงานที่ผ่านมารายงานการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ผ่านมาข้อสังเกตของตัวผู้ปฏิบัติงานเองหรือผู้ประเมินการประเมินความเสี่ยงหรือว่าเข้าลงพื้นที่ในแต่ละคนครับก็จะแตกต่างกันไปนอกจากนี้ก็จะมีข้อคิดเห็นจากคปอ.หรือว่าคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในด้านอื่นๆนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้ลิสต์หรือว่ารายการของอันตรายที่เราสนใจเราจะมีการจัดประเภทของอันตรายเกิดขึ้นซึ่งประเภทนี้ก็แตกต่างตามทฤษฎีนะครับแต่ว่าในนี้ก็เสนอมีอยู่ประมาณ9ถึง10หัวข้อด้วยกันเราไปดูกันเลยนะครับก็คือหัวข้อที่1จะเป็นอันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเช่นเรื่องแสงเสียงความสั่นสะเทือนความร้อนการแผ่รังสีต่างๆเป็นต้นข้อที่2ก็จะเป็นอันตรายจากสารเคมีที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของผู้สัมผัสนะครับอาจจะในรูปแบบของอนุภาคแล้วก็ก๊าซและไอระเหยข้อที่3ก็จะเป็นสิ่งอันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพพวกเชื้อโรคต่างๆไวรัสแบคทีเรียเชื้อราเป็นต้นนะครับอันตรายด้านที่4ก็คืออันตรายด้านกายศาสตร์อาจจะเป็นพวกของเครื่องมือที่ไม่เหมาะสมกับขนาดของร่างกายผู้ปฏิบัติงานอาจจะก่อให้เกิดposture หรือว่าท่าทางในการทำงานหรือว่าลักษณะการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมหรือว่า workload ที่หนักมากเกินไปส่วนข้อที่5คืออันตรายทางด้านจิตวิทยาสังคมนะครับอาจจะเกิดจากการที่มีความเครียดความเหนื่อยล้าจากการทำงาน6อันตรายจากเครื่องจักรเครื่องมือก็คืออาจจะไม่มีเซฟการ์ดเซฟการ์ดถูกถอดออกเซฟการ์ดไม่ดีหรือว่าไม่ได้ป้องกันอันตรายในจุดนั้นจริงๆพวกจุดหมุนจุดตัดจุดเฉือนของเครื่องจักรนะครับแล้วก็ข้อที่7ก็คืออันตรายจากโครงสร้างอาคารที่ไม่แข็งแรงข้อ8ข้อ9ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของเบ็ดเตล็ดที่ผู้ที่เข้าศึกษาหรือว่าสำรวจพื้นที่อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นพวกอันตรายจากพื้นบริเวณที่ไม่มีสิ่งกั้นอันตรายจากไฟฟ้าในกรณีที่ในสถานประกอบการมีการทำงานเกี่ยวกับเครื่องที่ใช้ไฟฟ้ากำลังสูงนะครับแล้วก็รวมถึงทั้งด้านอัคคีภัยแล้วก็วัตถุไวไฟวัตถุอันตรายสารเคมี

ต่างๆที่มีฤทธิ์กัดกร่อนด้วยสารกัมมันตภาพรังสีเป็นต้นอันตรายจากการขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันตรายจากการขนย้ายวัสดุแล้วก็การจัดเก็บวัสดุที่ไม่ถูกต้องรวมถึงการทำงานในที่อับอากาศแล้วก็อันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะครับทีนี้วิธีการชี้บ่งอันตรายก็คือหลักๆก็จะมีทั้งหมด6วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็คือเราเรียกว่าการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธีเช็คลิสต์ก็คือขั้นตอนในการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธีเช็คลิสต์ก็คือขั้นตอนที่1ก็คือเป็นการกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานด้วยวิธีเช็คลิสต์นะครับก็จะเป็นการนำไปสู่ขั้นตอนที่2จัดทำรายละเอียดของเรื่องที่จะต้องตรวจสอบเช็คลิสต์ก็คือพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงานข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัยต่างๆแล้วก็พวกมาตรฐานความปลอดภัยนะครับเอามาใส่ในเช็คลิสต์ว่ามีการดำเนินการได้ตรงตามกฎหมายกำหนดหรือว่ามาตรฐานกำหนดหรือเปล่าเสร็จแล้วขั้นตอนที่3ก็คือนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบนะครับก็คือทำรายการที่มีแนวโน้มอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือว่าที่ไม่มีการปฏิบัติมาดำเนินการชี้บ่งอันตรายต่อไป อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตารางนะครับในการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธีเช็คลิสต์ทางด้านซ้ายก็จะเป็นข้อคำถามที่เรานำพวกกฎมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆมาลิสต์ไว้ตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8อย่างที่นักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจรับชมเห็นนะครับก็จะมีบางข้อที่ผลการตรวจสอบเป็น yes แล้วก็ no เมื่อดำเนินการเป็น yes แปลว่าเรามีการดำเนินการหรือว่ามีการปฏิบัติงานนำเอาข้อบังคับนี้มาใช้แต่ว่าข้อไหนที่เป็นโนนะครับเราก็ต้องการทำต่ออย่างเช่นมีข้อ5ก็คืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลมีเหมาะสมเพียงพอหรือไม่คำตอบคือไม่ก็คือขาดชาวเวอร์ล้างตาฉุกเฉินแล้วก็ข้อ8ก็คือการจัดอบรมแผนภาวะฉุกเฉินกรณีเฮกเซนรั่วไหลไฟไหม้รั่วระเบิดหรือไม่คำตอบก็คือไม่เราไม่มีแต่ว่าเราต้องทำสองข้อนี้เอานำสองข้อนี้มาทำต่อก็คือผลจากการทำเช็คลิสต์นะครับอย่างข้อ1ข้อ2ก็คือเราไม่มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้วข้อ2ก็คือขาดการฝึกอบรมกรณีฉุกเฉินที่สารเคมีรั่วไหลนะครับ เมื่อเราได้อันตรายมาแล้วเราก็มาเขียนฮาซาร์ดหรือว่าอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่เราไม่มีมาตรฐานหรือว่าไม่มีการฟอลโล่ตามข้อกำหนดนี้แล้วก็เขียนขึ้นมาอย่างเช่นการไม่มีที่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก็คือในกรณีที่สารเคมีกระเด็นเข้าตาโดนผิวหนังหรือว่าอาจเกิดระคายเคืองต่อผิวหนังได้แล้วเราไม่มีชาวเวอร์ในการล้างตาก็คือทำให้เกิดความรุนแรงจากการรับสัมผัสในส่วนนี้มากขึ้นสำหรับการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธีที่2นะครับก็คือ what if เราเรียกว่าเต็มๆก็คือ what if analysis เป็นเทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่เหมาะสมสำหรับใช้เพิ่มเติมหลังจากที่ใช้เทคนิคอื่นๆแล้วโดยการจัดทำทะเบียนรายการคำถามจากการใช้คำถามที่ต้องการ2คำตอบก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผลจากการทำ what if นะครับคือการรายการคำถามที่สามารถนำมาชี้บ่งอันตรายที่เกี่ยวข้องว่าจะมีผลกระทบต่อเนื่องอย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์ตามรายการคำถามนั้นแล้วพิจารณามาตรการควบคุมป้องกันนะครับก็ขั้นตอนก็จะเป็น1กำหนดขอบเขตในการชี้บ่งอันตรายโดยควบคุมถึงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ระเบิดสารเคมีหรือว่าถ่วงอันตรายรั่วไหลแล้วก็ระบุขอบเขตของแหล่งกำเนิดอันตรายและพื้นที่ที่ได้รับอันตรายรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งขอบเขตของแหล่งกำเนิดอันตรายในส่วนกระบวนการผลิตอาจจะเป็นสารเคมีหรือวัตถุอันตรายเครื่องจักรอุปกรณ์หน่วยของการผลิตพื้นที่การปฏิบัติงานระบบสาธารณูปโภคหรือชุมชนใกล้เคียงเสร็จแล้วก็จะมีการเตรียมข้อมูลรายละเอียดในหัวข้อต่างๆซึ่งจะต้องทบทวนเอกสารพื้นฐานที่สำคัญที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วพวกสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารายการสารเคมีหรือว่ากระบวนการที่ข้อมูลจากการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดผ่านมาแล้วนะครับก็คือให้รวมถึงทั้งการดำเนินการก็คือให้รวมถึงการดำเนินการในงานปกติผิดปกติหรือว่าเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นมาด้วยจากนั้นหัวหน้ากลุ่มก็เข้าสำรวจพื้นที่ในการทำงานที่อันตรายเพื่อที่จะเข้าใจสภาพทั่วไปและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นงานจริงเพื่อประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยงนะครับเสร็จแล้วจัดทำคำถามที่เป็นระบบซึ่งเราจะมองไปที่พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับความล้มเหลวเดี๋ยวผมยกตัวอย่างก็คือคำถาม what if นะครับอย่างเช่นข้อที่1จะเกิดอะไรขึ้นถ้าถัง LPG ล้มอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากคำถามนี้ก็คือก๊าซ LPG รั่วไหลเกิดประกายไฟถ้าเจอกับประกายไฟก็จะเกิดอัคคีภัยเกิดขึ้นอย่างข้อที่2จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจุดข้อต่อหรือว่าจุดต่อหรือท่อรั่วอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก็คือก๊าซ LPG รั่วไหลเช่นกันถ้าเจอกับประกายไฟก็อาจเกิดอัคคีภัยได้ทีนี้วิธีที่3นะครับการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี Hazard and Operability วิธีที่3นะครับการชี้บ่งอันต

รายด้วยวิธี Hazard and Operability Study หรือว่า HAZOP เทคนิค HAZOP นี้นะครับเป็นเทคนิคชี้บ่งอันตรายที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตที่มีค่าควบคุมปัจจัยการผลิตหรือว่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้ออกแบบไว้และลักษณะก็คือนักศึกษาจะต้องหรือว่าผู้ที่สนใจในการทำกระบวนการนี้จะต้องครอบกำหนดเขตหรือว่าระบบของอุปกรณ์ทีละหน่วยสั้นๆเราเรียกว่าโนดไปตลอดจนกระบวนการผลิตใหญ่ๆก็คือในกระบวนการผลิตหนึ่งจะมีมากกว่า1โนดเป็นโนดไปเรื่อยๆเพื่อความละเอียดแล้วก็ความแม่นยำในการประเมินความเสี่ยงหรือว่าชี้บ่งอันตรายในขั้นตอนนี้นะครับก็จะมีไกด์เวิร์ดซึ่งรวมคำไกด์แล้วก็พารามิเตอร์เข้าด้วยกันคำไกด์ก็จะเป็นพวกโนโลไฮก็จะเป็นไม่มีต่ำหรือว่าสูงแล้วก็เมื่อนำไปคู่กับพวกพารามิเตอร์ต่างๆเกี่ยวกับ flow เกี่ยวกับอัตราการไหลเกี่ยวกับ temperature หรือว่าอุณหภูมิ pressure ความดัน level หรือว่าระดับก็จะกลายเป็นไกด์เวิร์ดพวก no flow low flow high flow high temp no temp อย่างเงี้ยก็จะเกิดขึ้นส่วนเราจะพิจารณามองถึงตัว deviation นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงไปจากความปกติเดี๋ยวนะ deviation ก็คือการเปลี่ยนแปลงไปจากความปกติอย่างเช่นเราเซตไว้ flow rate ไว้ที่เท่านี้ความปกติเท่านี้ถ้ามากกว่าที่เราเซตไว้ก็จะเป็น high flow ถ้าน้อยกว่าที่เราเซตไว้ก็จะเป็น low flow แล้วก็วิเคราะห์หาสาเหตุแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมาจากการเบี่ยงเบนนี้มาจากค่าจากไปจากค่าควบคุมแล้วก็พิจารณามาตรการการควบคุมป้องกันนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็ขอยกตัวอย่างของทีมนะครับ HAZOP จะต้องใช้ทีมเยอะพอสมควรก็จะมีทั้งหัวหน้าทีมวิศวกรการกระบวนการผลิตวิศวกรออกแบบคนบำรุงรักษาแล้วก็หัวหน้างานรวมถึงจอปอนักอัคคีภัยนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมรวมถึงผู้จดบันทึกด้วยก็จะมีหน้าที่ต่างกันทีนี้นี่เป็นตัวอย่างของไกด์เวิร์ดนะครับก็เป็นถ้าเราดูพารามิเตอร์ของ flow นะครับก็จะมีไกด์เวิร์ดเป็น more less no reverse อย่างนี้เป็นต้น high flow rate low flow rate no flow อย่างเงี้ยครับก็จะนำพวก deviation ตรงนี้ไปใช้เทคนิคที่4นะครับการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี Fault Tree Analysis หรือว่า FTA เป็นการเทคนิคการชี้บ่งอันตรายสำหรับอุบัติการหรือว่าอุบัติเหตุร้ายแรงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้เป็นเหตุการณ์ตั้งต้นเรียกว่า Top Event แล้วก็คิดย้อนกลับมาโดยพิจารณาหลักการทางตรรกวิทยาในการพิจารณาส่วนใหญ่เหตุการณ์ร้ายแรงที่เราจะพิจารณาก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้สารเคมีรั่วไหลหรือว่าเกิดการระเบิดเกิดขึ้นนะครับโดยจะมีเกต2อันก็คือประตู2อันก็คือเป็นแอนเกตก็คือและเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็คือการจะเกิดเอาท์พุตตรงนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีอินพุตทั้งซ้ายและขวาเกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วก็ออเกตนะครับลักษณะจะเป็นโค้งๆหน่อยการจะเกิดเหตุการณ์ที่เราคาดหวังหรือว่าที่เราตั้งไว้เนี่ยเอาท์พุตเนี่ยก็จะเหตุการณ์อินพุตอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำให้เกิดเหตุการณ์เอาท์พุตได้แล้วก็เรียกว่าออเกตนะครับนักศึกษาต้องดูแลดูเรื่องความแตกต่างในการใช้แอนและก็ออเกตดีๆแล้วนอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์อื่นๆมากมายก็พวกแอนเกตออเกตแล้วก็เบสิกอีเวนต์พวกนี้นักศึกษาสามารถศึกษาได้จากในตัวชุดวิชานะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นท็อปอีเวนต์ของเราก็คืออัคคีภัยจากแก๊ส LPG รั่วไหลอย่างที่เห็นก็คือเราใช้ออเกตก็คือ2อย่างนี้ทางซ้ายทางขวาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดก็จะทำให้เกิดการอัคคีภัยจากก๊าซ LPG รั่วไหลผมจะยกตัวอย่างเช่นทางซ้ายนะครับก็เป็นไฟที่เตาย่างติดเชื้อเพลิงอย่างอื่นก็เหตุการณ์นี้ก็จะนำไปสู่another ออเกตนะครับหรือว่าอันออเกตอีกอันนึงก็จะเป็นเหตุการณ์อื่นๆอีกก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดหรือว่าบุหรี่หรือว่างานบำรุงรักษาที่ขาดการบำรุงรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะทำให้เกิดไฟที่เตาย่างเมื่อเกิดไฟที่เตาย่างก็จะทำให้เกิดอัคคีภัยที่เกิดจากการก๊าซ LPG รั่วไหลนะครับส่วนขั้นตอนที่5การชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี Failure Modes and Effect Analysis หรือว่า FMEA เป็นการเทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์หาความล้มเหลวของชิ้นส่วนของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรทีละชิ้นแล้วก็หาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวนั้นจะบอกว่า FMEA จะลงย่อยไปถึงตัวน็อตตัวสกรูของตัวเครื่องจักรเลยนะครับสามารถละเอียดขนาดนั้นเลยมองไปถึงไลฟ์ไทม์หรือว่าชั่วโมงการใช้งานของอุปกรณ์ในแต่ละส่วนเลยแล้วก็คำนวณถึงโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์ชิ้นส่วนนั้นแล้วก็มองจากมุมที่เล็กที่แคบขยายมาถึงตัวเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับต้องย้ำว่าการทำ FMEA เนี่ยจะเน้นที่อุปกรณ์ไม่ได้เน้นที่คนดังนั้นจึงไม่มีการวิเคราะห์ในเรื่องของความผิดพลาดของคนหรือว่า human failure ในการทำ FMEA นะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6จะเป็น event tree analysis เป็นเทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อ

วิเคราะห์และประเมินหาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเมื่อเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นซึ่งเป็นการคิดคาดการล่วงหน้าเพื่อวิเคราะห์หาผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่จะใช้ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของประสิทธิภาพของระบบการป้องกันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูตัวอย่างนะครับก็คือเมื่ออุปกรณ์เครื่องจักรอุปกรณ์เสียหายหรือผู้ปฏิบัติงานผิดพลาดจะทำให้ทราบสาเหตุว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดแล้วก็ดูได้ว่าระบบเป็นโลทริปก็คือเป็นไฟนอลแล้วล่ะที่จะต้องทำให้ระบบตัดลงทีนี้เรามาดูกันที่ระดับน้ำต่ำนะครับถ้าตัวเมคอัพวาล์วทำงานเปิดแสดงว่าระดับน้ำก็จะไปที่ระดับปกติถ้าเมคอัพวาล์วไม่ทำงานก็จะส่งสัญญาณต่อไปที่low level alarm ตรงนี้ถ้าตัว low level alarm ทำงานก็จะส่งสัญญาณเตือนไปที่ผู้ดูแลซึ่งผู้ดูแลก็จะไปจัดการให้ระดับน้ำต่ำที่ระดับน้ำต่ำเนี่ยเข้าสู่ระดับน้ำที่ปกติได้แต่ถ้าตัวสัญญาณไม่ทำงานผู้ดูแลไม่ได้รับการเตือนก็จะไปที่4อันสุดท้ายก็คือสัญญาณ low trip ถ้าตัวสัญญาณ low trip ทำงานก็จะเป็น unit shutdown ก็คือจะไม่เกิดmajor hazard หรือว่า major accident เกิดขึ้นก็แค่ shutdown อาจจะมีหยุดการผลิตสักครู่หนึ่งแต่ถ้าตัว low trip สัญญาณ low trip ไม่ทำงานก็จะให้เกิดความดันในท่อแล้วก็ท่อน้ำในบอยเลอร์แตกอย่างเงี้ยก็คือจะสามารถเช็คระบบความปลอดภัยที่มีทั้งหมดได้นะครับส่วนตอนที่ 4.3 นะครับการประเมินความเสี่ยงก็จะเป็นเรื่องของแนวทางในการประเมินความเสี่ยงแล้วก็ประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็คือเป็นขั้นตอนที่ทำต่อเนื่องจากการชี้บ่งอันตรายนะครับในการประเมินความเสี่ยงเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือการบริการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หรือสภาวะการที่มีอันตรายว่ามีมากหรือน้อยอยู่ในระดับใดยอมรับได้หรือไม่โดยพิจารณาถึงโอกาสแล้วก็ความรุนแรงของอันตรายนั้นนะครับตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงพ.ศ. 2543นะครับได้แนะนำให้ทำไปเป็นตาราง 4x4 ก็คือเป็นโอกาส4ระดับแล้วก็ความรุนแรง4ระดับส่วนโอกาส4ระดับเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นอย่างระดับที่1โอกาสเกิดยากก็จะมีตัวอย่างเช่นไม่เกิดเลยในช่วงเวลา10ปีอย่างเงี้ยฮะก็จะไล่ไปเรื่อย2 3 4ซึ่งระดับ4ก็คือโอกาสเกิดสูงที่สุดมีความถี่ในการเกิดมากอย่างเงี้ยเป็นต้นส่วนความนะครับก็จะพิจารณาถึงผลกระทบแยกเป็นส่วนๆอย่างเช่นผลกระทบความรุนแรงต่อบุคคลต่อชุมชนต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมตัวเกณฑ์ที่จะมาประเมินความรุนแรงก็จะแตกต่างกันอันนี้ผมยกตัวอย่างความรุนแรงของบุคคลมาให้ก็จะเป็นแบบระดับที่1ก็จะเป็นรุนแรงเล็กน้อยอาจจะรวมถึงการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือว่าการไม่บาดเจ็บเลยหรือว่าเป็นการระดับปฐมพยาบาลนะครับแล้วก็2 3 4ความรุนแรงก็จะสูงขึ้น4ก็จะรุนแรงถึงทุพพลภาพหรือว่าเสียชีวิตได้เลยเมื่อนำคะแนน2ส่วนมาคูณกันก็จะเป็นตารางดังนี้ก็คือ1 1เท่ากับ1อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคะแนนสูงจะก็จะเป็น4 4เท่ากับ16แล้วก็จะแบ่งสีแบ่งเขตว่าควรทำอะไรอย่างเช่นส่วนสีเขียวความเสี่ยงเล็กน้อยความเสี่ยงโซนสีเหลืองก็จะเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้สีส้มหรือว่าสีชมพูอ่อนก็จะเป็นในเรื่องของความเสี่ยงสูงแล้วก็สีแดงจะเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเราต้องทำหรือว่าต้องมีมาตรการในการจัดการความเสี่ยงชนิดใดก่อนนะครับตัวคะแนนก็จะเป็นบอก1 2 3 4อย่างเงี้ยตัวคะแนนอย่างที่ผมอธิบายในตารางเมื่อกี้เมื่อในนั้นก่อนหน้านี้ก็คือเป็นความเสี่ยงในเรื่องของอันตรายตอนนี้ความเสี่ยงของสุขภาพนะครับก็จะเป็นการประเมินอีกแบบนึงเพราะว่าความเสี่ยงของสุขภาพมันจะกินเวลานานกว่าความเสี่ยงแบบทางด้านความปลอดภัยมันจะไม่แสดงผลให้เห็นช้าทีนี้เวลาเราจะประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจะประกอบด้วย4ขั้นตอนก็คือเป็นการระบุว่าสารเคมีอันตรายเนี่ยคืออะไรแล้วก็ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพอาจจะดูพวกการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารเคมีแล้วก็การตอบสนองของร่างกายแล้วรวมไปถึงการประเมินความเสี่ยงรวมไปถึงการประเมินการสัมผัสว่าสัมผัสทางไหนผิวหนังการกินหรือว่าการหายใจเข้าหรือว่าการฉีดแล้วก็อันที่4ก็คือระบุลักษณะความเสี่ยงตอนที่4นะครับตอนสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงก็จะประกอบไปด้วยแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงแล้วก็มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงแล้วเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในการทำแผนควบคุมความเสี่ยงตามกฎหมายของโรงงานกรมอุตสาหกรรมให้ฟังนะครับการควบคุมความเสี่ยงนะครับก็คือเป็นการควบคุมให้ความเสี่ยงเนี่ย อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะครับหลักๆก็คืออย่างนั้นก็คือจะพิจารณาจากลำดับการควบคุมก็เป็นเขาเรียกว่า hierarchy of control ก็จะแบ่งเป็น5ระดับโดยเริ่มจากลำดับที่1
คือเป็นสิ่งที่ควรทำก่อนก็คือการขจั

0: อันตรายลำดับที่2คือการทดแทนด้วยวัสดุอื่นที่มีความเป็นอันตรายน้อยลงลำดับที่3คือการควบคุมทางวิศวกรรมลำดับที่4คือการควบคุมเชิงบริหารจัดการและลำดับที่5ถึงจะเป็นการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับมาตรการการควบคุมความเสี่ยงขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO เนี่ยก็จะแตกต่างกับ Hierarchy of Control นิดนึงก็คือจะมีทั้งหมด6ลำดับลำดับที่1ก็เป็นการขจัดอันตรายหรือการทดแทนด้วยสิ่งที่มีอันตรายน้อยกว่าแต่ว่าจากที่เห็นก็จะคือใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวลำดับเยอะขึ้นลำดับที่2ก็คือการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีหรือระบบการควบคุมทางวิศวกรรมนะครับลำดับที่3ก็คือการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยการจัดรูปแบบการทำงานการให้ข้อมูลความรู้และการฝึกอบรมลำดับที่4จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคลและสวัสดิการลำดับที่5เป็นการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและสุดท้ายเป็นการเฝ้าระวังทางด้านอาชีวอนามัยทีนี้เป็นตัวอย่างการจัดทำแผนควบคุมความเสี่ยงตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็คือเป็นการนำข้อมูลจากการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงจากตัวอย่างที่เราได้ทำกันมาทางการควบคุมความเสี่ยงก็คือจะประกอบไปด้วยการควบคุมก็คือการนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็คือการอัดเพื่อสร้างความดันให้เอทิลีนของหน่วยงานก็คือการผลิตเอทิลีนเบนซีนวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความเสี่ยงต่อคอมเพรสเซอร์ความดันที่ไม่คงที่เป้าหมายก็คือทำให้คอมเพรสเซอร์ความดันคงที่ก็จะประกอบไปด้วยลำดับที่มีมาตรการเกิดขึ้นว่าเรามีการบำรุงรักษาป้องกันเชิงวาล เชิงป้องกันที่วาล ควบคุมการไหลเงี้ยแล้วก็สัญญาณควบคุมการไหลก็จะมีกำหนดผู้รับผิดชอบก็คือเจ้าหน้าที่ซ่อมหัวข้อเรื่องที่ควบคุมก็คือการทำงานของการสั่งของสองสัญญาณควบคุมการไหลก็คือ flow control alarm นะครับหลักเกณฑ์ในการควบคุมก็คือมีอุปกรณ์ควบคุมการไหลที่ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05% อย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือการควบคุมความเสี่ยงแต่ว่าสำหรับความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับสูงหรือว่ายอมรับไม่ได้เนี่ยเราต้องมีการแผนงานที่ลดความเสี่ยงนะครับก็คือโดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบและเวลาในการดำเนินงานรวมถึงการติดตามตรวจวัดติดตามโครงงานเนี่ยครับโครงการการดำเนินงานที่เกิดขึ้นอย่างเช่นแผนลด1ก็คือการจัดเก็บเอทิลเบนซีนในแทงและการส่งเอทิลเบนซีนเข้ารถขนส่งสารเคมีหน่วยงานก็คือถังเก็บผลิตภัณฑ์เอทิลเบนซีนวัตถุประสงค์ก็คือต้องการลดความเสี่ยงจากการเกิดฟ้าผ่าลงดินและเกิดการระเบิดเป้าหมายคือซ่อมแซมระบบสายดินของถังเก็บเอทิลเบนซีนให้ได้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอนี่จะเป็นตัวอย่างของแผนงานลดความเสี่ยงนะครับก็จะมีลำดับต่างๆ1 2 3 4แล้วก็มีมาตรการต่างๆอย่างเช่นตรวจสอบตำแหน่งของสายดินของถังเก็บเอทิลเบนซีนชำรุดและระบบสายดินของคลังเก็บผลิตภัณฑ์รวมถึงผู้รับผิดชอบแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะกำหนดระยะเวลาการดำเนินการแล้วก็ผู้ตรวจติดตามนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาของหน่วยที่4การจัดการความเสี่ยงนะครับจะสังเกตได้ว่าเนื้อหาอาจจะเยอะหน่อยแล้วก็อาจจะขอให้นักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกท่านก็คือไปศึกษาเพิ่มเติมต่อในหน่วยที่4ของชุดวิชา54130นะครับเทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับขอบคุณครับ
1: สำหรับในตอนที่2
2: ที่สำคัญมากก็คือการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานเพราะผู้ที่สวมใส่ PPE เนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่อาจจะมีอันตรายจากการทำงานได้ก็ต้องมีการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการลดความรุนแรงของการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงานบางครั้ง PPE เนี่ยนะครับนอกจากจะป้องกันแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการเกิดประสบอันตรายขึ้นมาจากการปฏิบัติงานนั้นก็จะใช้ปกป้องขาและเท้าจากการถูกกระทบกระแทกนะครับการหนีบของแข็งการมีของหกตกหล่นใส่นะครับพวกสารเคมีไฟฟ้าและอื่นๆอันเนี้ยก็จะสามารถปกป้องได้นะครับส่วนอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงเนี่ยอันเนี้ยใช้สำหรับป้องกันไม่ให้คนทำงานในที่สูงตกลงสู่เบื้องล่างนะครับและอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจอันนี้ก็ใช้ปกป้องไม่ให้สารอันตรายเนี่ยนะครับที่อยู่ในบรรยากาศในการทำงานเนี่ย เข้าสู่ร่างกายทางระบบหายใจนะครับอีกอันนึงก็คืออุปกรณ์ที่สำคัญก็คืออุปกรณ์ปกป้องเสียงดังนะครับอันนี้จะใช้ลดระดับเสียงดังในบริเวณที่ทำงานให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วก็เข้าสู่ระบบการได้ยินได้นะครับใครบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการPPE อันนี้นะครับก็จะมีผู้ประสานงานโครงการนะครับ ใครในโรงงานถ้ามีผู้ประสานงานโครงการในเรื่องของ PPE นะครับก็จะเป็นคนที่

เกี่ยวข้องนะครับกับการบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็มักจะเป็นคนที่อยู่ในส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องโครงการต่างๆนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับหัวหน้างานอันนี้สำคัญนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการควบคุมการบริหารจัดการ PPE นะครับผู้ปฏิบัติงานเองนะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับที่จะต้องเป็นผู้ที่สวมใส่ PPE ในการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานนะครับเจ้าหน้าที่จัดซื้อซึ่งจะต้องจัดซื้อให้ตรงกับความต้องการในเรื่องของการทำงานนะครับอีกคนหนึ่งก็คือผู้ที่ดูแลระบบหรือกระบวนการทำงานทั้งหลายนะครับในสถานประกอบกิจการและหน่วยงานกลางที่ดูแลทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต้องบอกนิดนึงว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของสถานประกอบกิจการนะครับทีนี้เรามาดูอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือต่อไปนี้เราจะเรียกสั้นๆว่า PPE ไปเลยนะครับถ้า PPE สำหรับปกป้องศีรษะเนี่ยก็จะเป็นพวกหมวกนิรภัยนะครับซึ่งจะมีทั้งหมดโดยทั่วไปก็จะมีอยู่4ชนิดตามลักษณะอันตรายและการป้องกันที่เราเรียกว่าเป็นชั้นคุณภาพนะครับถ้าเป็นชั้นคุณภาพ A เนี่ยก็จะสามารถป้องกันการกระทบกระแทกนะครับและการเจาะทะลุของของแข็งถ้าเป็นสามารถที่จะทนแรงดันไฟฟ้าได้ก็จะต้องทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 2,200 โวลต์นะครับถ้ารวมน้ำหนักรองในหมวกเนี่ยก็ต้องไม่เกิน420กรัมนะครับอันนี้จะเหมาะสำหรับงานทั่วไปนะครับถ้าเราไปในไซต์งานก่อสร้างนะครับงานโยธางานเครื่องกลต่างๆในเหมืองแร่ต่างๆนะครับรวมทั้งงานที่ไม่เสี่ยงต่อไฟฟ้าแรงดันสูงเพราะทนได้ไม่เกิน 2,200 โวลต์นะครับถ้าเป็นชั้นคุณภาพ B อันนี้จะมีประสิทธิภาพป้องกันอันตรายจากการกระทบกระแทกและการเจาะทะลุเนี่ยได้เหมือนกับคุณภาพ A นะครับแต่จะป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ามากกว่านะครับถึง 20,000 โวลต์เลยครับจึงเหมาะสำหรับงานไฟฟ้างานส่งสถานีไฟฟ้าย่อยหรืองานที่ต้องเสี่ยงต่อการทำงานกับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงต่างๆนะครับอันนี้จะเหมาะกับเรื่องของงานทางด้านของไฟฟ้านะครับถ้าเป็นชั้นคุณภาพ4เนี่ยจะสามารถป้องกันการกระทบกระแทกและการเจาะทะลุของแข็งได้แต่จะไม่ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นงานตรงนี้จึงไม่เหมาะกับงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟฟ้านะครับก็จะเป็นพวกงานก่อสร้างทั่วไปงานเจาะขุดเจาะน้ำมันต่างๆเป็นต้นนะครับส่วนชนิดคุณภาพดีเนี่ยจะป้องกันทนในเรื่องของอัคคีภัยนะครับแล้วก็แรงดันไฟฟ้าอันนี้จะต้องมีน้ำหนักรวมในหมวกไม่เกิน840กรัมนะครับจึงใช้เหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะเกิดอัคคีภัยต่างๆพวกงานดับเพลิงงานประจนเพลิงทีนี้เราก็ต้องมีการเลือกใช้อุปกรณ์ปกป้องศีรษะนะครับทีนี้ความเหมาะสม เวลาเราจะเลือกอุปกรณ์ PPE เนี่ยนะครับก็จะต้องเลือกที่มีเหมาะสมกับลักษณะงานนะครับมีประสิทธิภาพแล้วก็ต้องมีมาตรฐานรับรองถ้าเราจะเลือกใช้เราก็ต้องเลือกที่มันมีมาตรฐานเช่นสมอนะครับก็จะมีมอก368นะครับหรือถ้าเป็นของต่างประเทศก็จะเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกานะครับหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า ANSI หรือ American National Standard Institute นะครับแล้วก็มีมาตรฐานของอังกฤษที่เป็น British Standard นะครับที่เรียกว่าเป็น BS Standard อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เขาจะกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ปกป้องศีรษะจะต้องใช้นัมเบอร์เท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็น ANSI หรือ BS นะครับถ้าเป็นเรื่องของ BS ก็จะเป็น BS 520เวลาเราเลือกเราก็ต้องเลือกที่เหมาะสมกับศีรษะนะครับแล้วก็ต้องใครที่มีศีรษะใหญ่ก็อาจจะต้องเลือกที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับตัวเล็กศีรษะเล็กก็อาจจะต้องเลือกขนาดที่เหมาะสมสวมใส่ได้พอดีนะครับแล้วก็มีการสวมใส่ได้อย่างสบายน้ำหนักเบาไม่หนักเกินไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานนะครับและที่สำคัญก็ต้องมีความทนทานเพราะว่าจะต้องใช้สำหรับบุคคลคนนั้นไปตลอดนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ปกป้องใบหน้าและดวงตาเนี่ยนะครับที่สำคัญก็จะมีพวกแว่นตานิรภัยที่เราเรียกว่าเป็นSafety spectacles นะครับแล้วพวกที่เป็นครอบ

ตานิรภัยที่เป็นก็อกเกิลนะครับอันนี้เนี่ยก็จะต้องมีทั้งแบบครอบตากันกระแทกนะครับหรือครอบตากันสารเคมีแล้วก็ครอบตาสำหรับงานที่ใช้สำหรับเชื่อมโลหะอันนี้เราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานที่เราทำนะครับส่วนที่เป็นองค์ประกอบอุปกรณ์นี้ก็จะมีกระบังหน้านะครับกระบังหน้ามีถุงครอบศีรษะเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีกระบังหน้าสำหรับงานที่ใช้ในงานเชื่อมโลหะอันนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันทางด้านหายใจถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสารเคมีต่างๆนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังนะครับถ้าเกิดงานนั้นมีลักษณะที่จะต้องมีเสียงดังนะครับจากการทำงานเพื่อปกป้องเรื่องของหูหรือการได้ยินนี่ก็จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังส่วนอุปกรณ์ป้องกันทางหายใจนี่นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันหายใจประเภทที่ทำให้อากาศนะปราศจากมลพิษนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ทางเดินหายใจอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยพวกหน้ากากกรองอากาศนะครับหน้ากากกรองแก๊สไอระเหยนะครับซึ่งอันนี้นะครับนักศึกษาจะสามารถศึกษาได้จากเอกสารประกอบการสอนนะครับจะมีภาพประกอบอยู่นะครับแล้วก็จะมีหน้ากากกรองพวกแก๊สและไอระเหยชนิดที่เป็นตลับกรองสารเคมีเป็น Cartridge Respirator นะครับแล้วก็มีหน้ากากกรองแก๊สพวกที่เป็นแก๊สแมสแล้วก็หน้ากากที่ทำให้อากาศสะอาดชนิดที่มีพลังงานช่วยเป่าอากาศเข้าไปข้างในอากาศซึ่งมีความหลากหลายแตกต่างกันไปนะครับถ้าเรามาพูดถึงอุปกรณ์สำหรับการป้องกันทางเดินหายใจเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งประเภทที่ส่งอากาศจากภายนอกเข้าไปในอากาศเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเป็นอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดที่แหล่งส่งอากาศที่ติดตัวผู้สวมใส่ไปที่เรียกว่า SCBA อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ต้องติดตามไปกับตัวของผู้สวมใส่นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจชนิดที่เป็นส่งอากาศไปตามท่อนะครับอันนี้มีลักษณะเป็นท่ออันนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะครับบางส่วนเท่านั้นเองที่มาประกอบนักศึกษาสามารถศึกษาได้จากเอกสารการสอนหรืออาจจะสืบค้นนะครับจากทางด้านของฐานข้อมูลพวก Google ก็ได้นะครับประกอบกันไปเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจนี้ก็จะมีตั้งแต่หน้ากากกันฝุ่น N95 ซึ่งตอนนี้เราคงรู้จักกันดีในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของ เรื่องของโควิดนะครับเรื่องของหน้ากากกรองก๊าซไอระเหยก็จะมีรูปร่างลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจชนิดที่ SCBA ที่ส่งอากาศติดตามผู้สวมใส่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะมองดูถึงเรื่องบางครั้งเนี่ยไอ้เรื่องของอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจนี่นะครับก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของตลับก๊าซนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซและไอระเหยบางอย่างอันนี้ก็จะมีตลับกรองก๊าซและไอระเหยตามมาตรฐานของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกานะครับซึ่งเขาก็จะมีสีที่เป็นตัวกำหนดว่ามีตลับก๊าซจะมีสีต่างๆกันว่าจะเป็นสีขาวสีดำนะครับสีเขียวน้ำเงินเหลืองอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะกรองก๊าซชนิดไหนนะครับถ้าเป็นแอมโมเนียก็จะเป็นสีเขียวอันนี้เป็นตัวอย่างทำให้เห็นนะครับถ้าเป็นฝุ่นก็จะเป็นสีส้มอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เรื่องของแว่นตานิรภัยนะครับที่ใช้ในการทำงานที่ปกป้องใบหน้านะครับแล้วก็ดวงตาแล้วก็ครอบตากันกระแทกครอบตาการสารเคมีนะครับครอบตาสำหรับงานเชื่อมโลหะนะครับกระบังหน้าแล้วก็เป็นถุงครอบศีรษะซึ่งอันนี้ก็จะมีภาพประกอบอยู่ในเอกสารการสอนอยู่นะครับแต่อาจจะเป็นภาพขาวดำนักศึกษาก็อาจจะใช้ลักษณะนี้ดูประกอบไปนะครับกระบังหน้าแบบใช้มือถือก็จะมีรูปร่างลักษณะอย่างนี้กระบังหน้าแบบสวมศีรษะหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เรื่องของปกป้องทางหูนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับรุ่นใหม่ๆก็จะมีการปรับปรุงลักษณะของอุปกรณ์ให้มีลักษณะที่ใช้งานได้สะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นการเลือกใช้อุปกรณ์ปกป้องใบหน้าและดวงตาเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเราต้องคำนึงถึงเรื่องประสิทธิภาพและมาตรฐานรับรองนะครับว่ามีหรือเปล่าอย่างที่กล่าวในตอนต้นมาแล้วนะครับแล้วมันมีความพอดีกับใบหน้าไหมไม่บดบังสายตาและมองเห็นภาพได้เหมือนเสมือนจริงหรือเปล่านะครับ
ไม่มัวนะครับแล้วก็ต้องสามารถเห็นได้ชัดเจนสวมสบายนะครับขณะสวมใส่น้ำหนักเบาและขณะเดียวกันก็ต้องทนต่อความร้อนได้นะครับสำหรับงานบางงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนอีกอันหนึ่งก็คือต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยชนิดอื่นบนใบหน้าเดี๋ยวปัจจุบันก็จะมีการออกแบบ PPE ที่สามารถใช้ในหลายลักษณะด้วยกันทั้งปกป้องใบหน้าทั้งครอบหูหรือส่วน เรื่องของปกป้องการได้ยินด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือต้องทนทานเพราะต้องใช้ในระยะนานส่วนอุปกรณ์ปกป้องมือและแขนนี่นะครับก็จะมีถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับที่นิยมใช้กันก็เป็นถุงมือบิวทิลซึ่งเป็นยางสังเคราะห์ใช้ป้องกันสารเคมีได้หลากหลายเลยอันนี้นะครับถ้าเป็นถุงมือยางธรรมชาติอันนี้ก็ป้องกันจากสารเคมีที่ละลายน้ำนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานที่เราทำถ้าเป็นถุงมือพวกนีโอพิลก็เหมาะสำหรับป้องกันสารพวกน้ำมันไฮโดรลิกแอลกอฮอล์กรดและด่างต่างๆที่พบได้ในสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเป็นไนตรายอันนี้ก็จะเหมาะกับพวกน้ำมันไขมันกรดแอลกอฮอล์และสารละลายพวกโซเวนต์จำพวกคลอรีนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของถุงมือถ้าเป็นถุงมือป้องกันการขีดข่วนนะครับก็จะทำไปด้วยหนังสัตว์เส้นใยสังเคราะห์หรืออาจจะเป็นลักษณะของตาข่ายลวดอันนี้ก็ต้องให้เหมาะสมกับลักษณะงานของเราเองนะครับถ้าเป็นถุงมือป้องกันเรื่องอุณหภูมิเราจะใช้ถุงมือสัตว์และถุงมือเส้นใยสังเคราะห์ใช้ถุงมือผ้าที่ทนต่อเรื่องของความร้อนนะครับของอลูมิเนียมนะครับถ้าเป็นถุงมือที่ป้องกันไฟฟ้าก็จะมีลักษณะของถุงมือเฉพาะในเรื่องของการป้องกันไฟฟ้าได้นะครับเป็นฉนวนแล้วก็ถุงมือป้องกันเชื้อโรคก็จะเป็นถุงมือยางสำหรับที่เราใช้ในการผ่าตัดนะครับในผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดแล้วก็ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคการเลือกใช้อุปกรณ์ปกป้องมือและแขนเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกันก็คือต้องมีประสิทธิภาพในการป้องกันมีมาตรฐานรับรองแล้วก็มีให้เลือกให้เหมาะกับอันตรายลักษณะงานชนิดของสารเคมีการใช้งานนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสก็ต้องเกี่ยวข้องกับผิวของวัตถุที่เราเลือกใช้ขนาดและความหนาก็ต้องเหมาะสมสบายแล้วก็ทำความสะอาดได้ดูแลรักษาได้ง่ายส่วนอุปกรณ์ปกป้องขาและเท้านี่นะครับก็จะมีรองเท้านิรภัยรองเท้านิรภัยปกป้องส่วนบนของเท้าทั้งหมดรองเท้านิรภัยปกป้องการเจาะทะลุนะครับทนทานการนำไฟฟ้าแล้วก็การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็ป้องกันไฟฟ้านิรภัยทั่วไปทนการตกใส่นะครับรองเท้าตัวนำไฟฟ้าใช้กับไฟฟ้าการใช้เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันขาและเท้าก็จะเช่นเดียวกันต้องมีประสิทธิภาพมาตรฐานรับรองเหมาะสมกับงานขนาดพอดีไม่ใช่หลวมโครกเคลกนะครับสวมใส่กับเท้าน้ำหนักเบาสวยงามส่วนอุปกรณ์ปกป้องลำตัวก็จะเป็นชุดป้องกันก๊าซพิษนะครับถ้าเป็นสารเคมีมีชุดป้องกันการกระเด็นของเหลวอันตรายการป้องกันการปนเปื้อนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นชุดทั้งชุดเลยป้องกันสารเคมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับการป้องกันของชุดสารเคมีก็มีระดับ A ระดับ B ระดับ C ระดับ D นักศึกษาต้องไปดูรายละเอียดนะครับดูเรื่องขององค์ประกอบการป้องกันลักษณะงานด้วยที่ต้องใช้ถ้าเป็น A ก็เหมาะกับงานที่อับอากาศระดับ A ถ้าเป็นระดับ C ก็เหมาะกับสารเคมีที่มีผลกระทบต่อผิวหนังนะครับถ้าเป็นชุดป้องกันความร้อนก็จะมีพวกชุดหนังสัตว์ขนสัตว์หรือเส้นใยฝ้ายเคลือบสารเคมีเส้นใยแก้วเคลือบอลูมิเนียมเส้นใยสังเคราะห์นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของชุดการเลือกใช้อุปกรณ์ปกป้องลำตัวก็จะต้องดูมาตรฐานรับรองรูปแบบขนาดและความพอดีความสบายเมื่อสวมใส่ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นชุดปกป้องการตกจากที่สูงก็จะมีชุดรัดลำตัวนะครับมีเข็มขัดนิรภัยสำหรับการทำงานบนเสาไฟฟ้าเข็มขัดนิรภัยสำหรับการทำงานทั่วไปแล้วก็ชุดที่เป็นชุดอุปกรณ์รัดลำตัวเวลาขึ้นไปที่สูงนะครับทั้งชนิดคาดอกแล้วก็ชนิดเต็มตัวแล้วก็มีอุปกรณ์เชื่อมต่อพวกเชือกนิรภัยสายช่วยชีวิตแล้วก็จุดยึดต่างๆนะครับตัวอย่างรูปลักษณะของอุปกรณ์ที่ปกป้องกันจากตกจากที่สูงการเลือกใช้ก็เช่นเดียวกันก็ต้องดูงานก่อนว่าเราเสี่ยงตกจากที่สูงจากอะไรศึกษาโครงสร้างอาคารประสิทธิภาพมีมาตรฐานรับรองไหมมีความแข็งแรงของอุปกรณ์ไหมนะครับผู้ปฏิบัติงานต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ตกจากที่สูงที่ใช้มีความสมบูรณ์พร้อม
การประเมินอันตรายเพื่อเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองเราต้องดูอะไรก่อนเราก็ต้องดู

รายละเอียดของกระบวนการทํางานนะครับดูขั้นตอนการทํางานตั้งแต่ต้นจนจบว่าต้องใช้อุปกรณ์ยังไงอันตรายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทํางานก็ต้องดูอันตรายที่เกิดจากสภาพที่ไม่ปลอดภัยการกระทําที่ไม่ปลอดภัยนะครับมีสิ่งคุกคามมีสารเคมีไหมมีลักษณะงานเป็นยังไงเวลาสัมผัสเป็นยังไงเกิดอันตรายที่เกิดจากสิ่งคุกคามหรือจากกายภาพเช่นบางอย่างที่อยู่ในอุณหภูมิสูงหรือต่ำนะครับเสียงดังไหมแสงจ้าไหมรังสีไหมจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพอันตรายต่างๆไหมจะสัมผัสกับสัตว์ปีกในฟาร์มน้ำมูกน้ำลายต่างๆอันนี้ก็ต้องเลือกใช้ถุงมือหรืออุปกรณ์หน้ากากนะครับอันนี้ที่เหมาะสมนะครับอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานการจดบันทึกอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับจากผู้ปฏิบัติงานดูว่ามีอันตรายอะไรที่เคยเกิดขึ้นจะได้เลือกใช้อุปกรณ์หรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับบุคคลนะครับจากอันตรายจะต้องทำให้เห็นได้ง่ายและก็ส่วนต่างๆของอันตรายตัวนั้นต้องสามารถปกป้องอันตรายได้ทีนี้การประเมินสภาวะสุขภาพของผู้ใช้อุปกรณ์ PPE ก็จะมีเรื่องของว่ามีความสมบูรณ์ของร่างกายหรือเปล่าที่จะใช้อุปกรณ์อันนั้นมีการเฝ้าระวังทางการแพทย์ไหมนะครับมีการตรวจทางชีวภาพหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่มีการตรวจสุขภาพดูสภาวะของผู้ที่จะต้องใช้ PPE นะครับเกณฑ์ที่จะพิจารณาเลือกใช้ PPE ก็จะต้องดูประสิทธิภาพในการป้องกันมีมาตรฐานรับรองไหมนะครับมีความเหมาะสมกับลักษณะงานหรือเปล่ามีความพอดีกับบุคคลไหมมีความรู้สึกสบายไหมเมื่อสวมใส่แล้วมีการใช้บริการของผู้จำหน่ายหรือเปล่าการให้บริการไหมนะครับโอเคทีนี้มีเกณฑ์เฉพาะสำหรับ PPE ก็คือนอกจากเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้ PPE แล้วก็ต้องมีดูว่าเหมาะสมกับการเลือกใช้อุปกรณ์กับบุคคลบางประเภทไหมนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับมีเกณฑ์เฉพาะด้วยสำหรับ PPE นะครับกำหนดแนวทางการใช้และการดูแลรักษา PPE นะครับมีกำหนดประเภทส่วนบุคคลเนี่ยมันเป็น PPE นี่เป็นส่วนบุคคลก็ต้องใช้ในแต่ลักษณะงานในกรณีฉุกเฉินแล้วก็ดูว่าถ้าผู้เยี่ยมชมก็จะอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ PPE ด้วยถ้าเกิดต้องเข้าไปเยี่ยมชมนะครับผู้ปฏิบัติงานต้องทราบวิธีใช้ดูแลรักษานะครับแต่ละประเภทอย่างถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดชนิดอุปกรณ์คุ้มครอง PPE ที่ใช้กับลักษณะงานต่างๆนักศึกษาต้องไปศึกษาให้ชัดเจนนะครับว่าแต่ละงานนั้นใช้อุปกรณ์อะไรอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับต้องมีการอบรมเรื่อง PPE ทั้งเนื้อหาการอบรมต้องดูเรื่องสาเหตุที่ต้องใช้ PPE ชนิดหลักเกณฑ์ของการคัดเลือก PPE วิธีใช้ผลเสียของการใช้และไม่ใช้PPE นะครับข้อจำกัดของ PPE การประเมินการบริหารจัดการก็ต้องมีการบันทึกข้อมูลนะครับดูว่าการประเมินนั้นมีแบบเฉพาะเจาะจงอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับต้องมีความชัดเจนมีความสามารถวัดได้มีกรอบของเวลาคือการประเมินผลของการบริหารจัดการเนี้ยต้องดูใน5ประเด็นนี้การบันทึกข้อมูลนี้ก็จะต้องดูนะครับว่าต้องเป็นการบันทึกข้อมูลที่จำเป็นนะครับทั้งเอกสารประเมินสภาพอันตรายการตรวจสุขภาพคู่มือการใช้งานความปลอด PPE บันทึกการเข้าฝึกอบรมและเอกสารการประเมินผลปัญหาที่มักพบบ่อยจากการใช้ PPE ก็คือปัญหาเรื่องของการประเมินเนี่ยบางทีไม่มีข้อมูลหรือบางทีไม่ทราบว่าจะประเมินยังไงข้อมูลใดที่จำเป็นเรื่องปัญหาที่พบบ่อยจากการเลือกใช้ PPE ไม่มีแหล่งข้อมูลของการใช้ PPE การเลือกซื้อที่เหมาะสมนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือการดูแลรักษาไม่เป็นหรือไม่ถูกต้องนะครับทำงานโดยความประมาทแล้วก็เรื่องของการฝึกอบรมเรื่อง PPE นะครับก็ยังไม่ครอบคลุมถูกต้องกับการทำงานอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาที่พบจากการผู้บริหารอาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจมากนะครับเพราะมีความสำคัญน้อยและก็ไม่เร่งด่วนนะครับจปเองนะครับหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานก็มีความรู้เรื่อง PPE เนี่ยไม่มากพอไม่มีการดำเนินโครงการอย่างจริงจังนะครับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินที่สำคัญที่เราต้องเรียนรู้ก็คืออ่างล้างตาและใบหน้าฉุกเฉินฝักบัวชำระร่างกายฉุกเฉินอ่างล้างตาฉุกเฉินสายฉีดน้ำล้างตาฉุกเฉินซึ่งอันนี้นักศึกษาต้องศึกษาถึงด้วยว่าถ้าเป็นมาตรฐานจะต้องอยู่ใน เป็นอย่างไรอันนี้สำคัญมากนะครับการเลือกใช้ก็เช่นเดียวกันต้องมีมาตรฐานรับรองการออกแบบประสิทธิภาพการติดตั้งการดูแลรักษาต้องถูกต้องแล้วก็มีการบริการของผู้จำหน่ายก็เป็นเรื่องที่สำคัญบางอุปกรณ์ PPE มีแต่ว่าการให้บริการเมื่อมีปัญหานี้ไม่

มีอันนี้ก็จะไม่เหมาะสมนะครับระบบไฟฟ้าฉุกเฉินก็ต้องดูแลรักษาส่วนส่องสว่างนะครับดูว่าส่วนไหนต้องใช้พลังงานจากแสงหรือส่วนไหนที่เราสามารถใช้เรื่องของพื้นที่เป็นตัวที่ให้แสงสว่างได้ถ้าเราต้องใช้อุปกรณ์ที่ดูแลแสงสว่างอันนี้ก็ต้องมีดูว่ามีพลังงานที่สำรองไว้ไหมถูกเอาไปใช้กับแหล่งพลังงานหลักจะเสริมเรื่องของระบบไฟฟ้าฉุกเฉินไหมสัญลักษณ์ที่สำคัญของระบบไฟฟ้าฉุกเฉินก็จะมีสัญลักษณ์รูปตัว M slash ซึ่งย่อมาจากคำว่า maintenance นะครับซึ่งมีตัวเลขบอกถ้าเป็น M 1ก็หมายถึงระบบที่ต้องดูแลรักษาให้แสงสว่างได้อย่างต่อเนื่อง1ชั่วโมงถ้าเป็นอีกอันหนึ่งก็คือระบบที่ไม่ต้องดูแลรักษาส่วนส่องสว่างที่ได้รับพลังงานจากแหล่งพลังงานสำรองอันนี้ก็จะใช้สัญลักษณ์ว่า NM slash นะครับตามด้วยตัวเลขก็คือระยะเวลาที่ให้แสงสว่างเช่นเดียวกันการเลือกใช้ก็เช่นเดียวกันต้องมีมาตรฐานกฎหมายกำหนดแล้วก็การบริการของผู้จำหน่ายอันนี้ก็เป็นระบบนะครับไฟฟ้าฉุกเฉินสัญญาณไฟฟ้าทางออกฉุกเฉินซึ่งเรามักจะเห็นกันบ่อยๆอยู่แล้วจากที่กล่าวมานี้นะครับก็จะเห็นได้ว่า PPE นั้นมีความสำคัญนะครับต่อผู้ที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นการที่จะต้องเลือกใช้ PPE เนี่ยนะครับก็จะต้องมีประเด็นที่สำคัญก็คือจะต้องมีเรื่องของการดูกฎหมายว่ากำหนดกฎหมายว่ากำหนดให้ใช้ PPE อะไรในการทำงานอย่างนั้นนะครับแล้วก็ต้องดูมาตรฐานของ PPE ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญผู้ที่จะดูแลในเรื่องของ PPE ในสถานประกอบกิจการก็มักจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจปนะครับซึ่งที่จะเป็นผู้ที่ศึกษาแล้วก็พยายามที่จะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่ให้มาเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานนะครับอันนี้ก็ต้องประสานงานกับผู้ที่เป็นผู้จัดซื้อนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็มีมาตรฐานรับรองจริงๆนะครับปัญหาที่กล่าวมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีปัญหาจากหลายอย่างก็คือว่าผู้ประกอบการเองบางครั้งผู้ก็จะไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องของเรื่อง PPE มากเท่าที่ควรนะครับจนกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานแล้วถึงจะเห็นความสำคัญตรงนั้นซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของ PPE นั้นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจอย่างมากและต้องเลือกใช้ให้ได้มาตรฐานด้วยอีกอันนึงก็คือเรื่องของผู้ให้บริการหลังการขายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยต้องการการให้บริการหลังการขายที่ดีนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำเมื่อมีอุปกรณ์ใหม่ๆขึ้นมานะครับอีกอันนึงก็คือผู้ใช้งานเองก็จะต้องใช้อุปกรณ์ PPE ต้องบอกนิดนึงว่ามันเป็นส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคนที่ต้องดูแลของตัวเองนะครับให้ครบถ้วนนะครับให้ดูแลให้ถูกต้องศึกษาคู่มือหรือสอบถามแนะนำจากจปนะครับเพื่อจะได้มีการดูแลรักษาที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านต้องดูแลของตัวท่านเองในเบ่งถึงผู้ประกอบผู้ปฏิบัติงานต้องดูแลเองนะครับจากที่กล่าวมานี้นะครับผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานต้องให้ความสนใจในการที่ใช้อุปกรณ์นั้นในระยะแรกอาจจะมีความรู้สึกไม่สบายตัวนะครับแต่หลังจากที่ใช้ไประยะหนึ่งก็จะสามารถที่จะเคยชินและใช้งานได้ดีนะครับ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคน

0: ในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ตอนที่3นี้จะเป็นการสรุปสาระประเด็นสำคัญในหน่วยที่6เรื่องพฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานโดยวิทยากรอาจารย์ดร.สมเกียรติแก้วเกาะสะบ้าโดยท่านจะมาสรุปสาระประเด็นสำคัญให้ฟังนะคะ
2: ครับสวัสดีนักศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นเนื้อหาโดยย่อนะครับของหน่วยที่6นะครับเรื่องพฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ตอนนะครับตอนแรกเนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์นะครับเมื่อพูดถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์สิ่งที่นักศึกษาและผู้ที่สนใจเนี่ยควรจะทราบก่อนนะครับก็คือเรื่องของความหมายนะครับความหมายของพฤติกรรมในที่นี้เป็นของมนุษย์นะครับหมายถึงกิริยาอาการและก็การกระทำต่างๆที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระทบนะครับผ่านทางประสาทสัมผัสต่างๆได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสนะครับแยกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือกิริยาอาการที่แสดงออกภายในนะครับซึ่งไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงเช่นความคิดอารมณ์ความรู้สึกกิริยาอาการที่แสดงออกภายนอกซึ่งสามารถสังเกตได้โดยตรงนะครับทีนี้ปัจจัยที่ทำให้มนุษย์แสดงหรือว่าไม่แสดงพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมีอยู่2ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็คือเป็นปัจจัยภายในบุคคลนะครับก็คือด้านของอุปนิสัยของบุคคลต่างๆนะครับเกี่ยวกับความเชื่อค่านิยมอารมณ์จิตใจและก็สติปัญญานะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันปัจจัยข้อที่2ก็คือเรื่องของกระบวนการทางสังคม

การแบ่งพฤติกรรมของมนุษย์ตามรูปแบบกริยาอาการการแสดงออกนะครับอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็แบ่งได้เป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1คือพฤติกรรมภายนอกเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับเช่นการเคลื่อนไหวของร่างกายการยืนการนั่งการหัวเราะการร้องไห้เป็นต้นและพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่สามารถใช้เครื่องมือในการตรวจได้เช่นการเต้นของชีพจรการเต้นของหัวใจความดันโลหิตเป็นต้นข้อต่อมาก็คือพฤติกรรมภายในนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นเรื่องของความรู้สึกการตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วยอวัยวะสัมผัสต่างๆเช่นความร้อนความเย็นเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นจะเป็นเรื่องของความจำความคิดการรับรู้ล้วนเป็นพฤติกรรมภายในที่สามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือทางสังคมศาสตร์เช่นแบบวัดความรู้แบบวัดความจำแบบวัดพฤติกรรมแบบวัดเจตคติหรือแบบวัดการรับรู้ประเภทต่างๆนะครับต่อมาพื้นฐานการเกิดของพฤติกรรมมนุษย์นะครับบุคคลเนี่ยแสดงพฤติกรรมแตกต่างกันเกิดจากปัจจัยหลัก2อย่างเลยนะครับนักศึกษาต้องจำให้แม่นนะครับปัจจัยแรกก็คือเรื่องของพันธุกรรมนะครับปัจจัยที่2คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับพันธุกรรมเนี่ยคือการถ่ายทอดโดยสารพันธุกรรมที่เรียกว่าโครโมโซมยีนหรือ DNA นะครับบิดามารดามีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างไรนะครับย่อมถ่ายทอดมาทางสารพันธุกรรมไปให้ลูกนะครับก็จะมีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันแต่ทั้งนี้ปัจจัยที่เข้ามาเสริมพฤติกรรมหรือมาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเนี่ยก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมตัวเด็กหลังจากที่คลอดมาแล้วซึ่งสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยแบ่งเป็นข้อที่1 นะครับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพที่เป็นรูปธรรมมองเห็นและสัมผัสได้เช่นอะไรบ้างเช่นต้นไม้อาคารตึกแถวบ้านช่องเป็นต้นนะครับ2ก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมซึ่งไม่สามารถจับต้องได้นะครับเช่นกฎระเบียบทางสังคมข้อบังคับประเพณีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมค่านิยมการสั่งสอนอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดาหรือว่าญาติพี่น้องนะครับซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวขัดเกลาทางสังคมอย่างเช่นการที่บุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในโรงงานย่อมได้รับการสั่งสอนฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยจากนายจ้างหัวหน้างานรวมทั้งเพื่อนร่วมงานและกฎระเบียบความปลอดภัยต่างๆจึงเกิดการเรียนรู้และก็มีความชำนิชำนาญในการทำงานด้วยความปลอดภัยนะครับเราจะเห็นได้ว่าพันธุกรรมเนี่ยจะมีอิทธิพลในขณะที่เราอยู่ในครรภ์ของมารดานะครับส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมหลังจากที่คลอดออกจากมารดามาแล้วจนกระทั่งเสียชีวิตเลยนะครับต่อไปนะครับมาพูดถึงแนวคิดที่อธิบายพื้นฐานของการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวคิดของฮอดกินสันนะครับปี1996ซึ่งอธิบายครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยภายนอกบุคคลก็คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็คืออธิบายได้โดยแผนภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าจะแบ่งออกเป็นชั้นๆนะครับชั้นในสุดเรียกว่าชั้น S นะครับเป็นตัวตนหรืออัตตานะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอุปนิสัยลักษณะนิสัยส่วนบุคคลนะครับซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับชั้นต่อมาคือชั้นที่2เรียกว่าชั้น M motivation หรือว่าแรงจูงใจนะครับเป็นชั้นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้นทั้งที่อยู่ภายในและอยู่ภายนอกนะครับก็คือเป็นแรงจูงใจภายในก็ได้หรือแรงจูงใจภายนอกก็ได้แรงจูงใจทั้ง2ประเภทนี้จะส่งผลทำให้บุคคลเนี่ยมีสัญชาตญาณในการกระทำที่แตกต่างกันนะครับชั้นที่3คือชั้น V หรือ Value นะครับหรือค่านิยมเป็นสิ่งที่บุคคลเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัตินะครับที่เกิดจากแรงกระตุ้นหรือสิ่งเร้าต่างๆที่เกิดจากชั้น motivation ที่ผ่านมานะครับเช่นการที่เราเห็นคุณค่าของการขยันทำงานเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับรางวัลหรือว่าคำชมเชยยกย่องดังนั้นเนี่ยจึงเกิดเป็นค่านิยมในการทำงานตามมานะครับความขยันหมั่นเพียรและมีความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยจึงเป็นค่านิยมที่อยู่ในชั้น V นะครับต่อมานะครับชั้นที่

4คือชั้น A หรือว่า attitude หรือภาษาไทยคือเจตคตินะครับเมื่อบุคคลเกิดค่านิยมต่อแนวทางการประพฤติปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะครับย่อมมีความรู้สึกภายในว่าชอบหรือไม่ชอบและมีแนวโน้มท่าทีในการตอบสนองเชิงคล้อยตามหรือตรงกันข้ามต่อพฤติกรรมนั้นๆ นะครับเช่นเมื่อเรามีค่านิยมการทำงานว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ถูกต้องต้องควรปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้รับคำยกย่องคำชมเชยรางวัลโบนัสต่อมาเมื่อเกิดเช่นนี้ขึ้นนะครับเจตคติก็เกิดขึ้นก็คือว่าเจตคติของเราเนี่ยรู้สึกว่าการทำงานด้วยความขยันมีแนวโน้มที่จะได้รับรางวัลและก็ได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่วมงานนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับมาดูเรื่องของระดับพฤติกรรมและการวัดพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทนะครับถ้าแบ่งตามระดับของพฤติกรรมแล้วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับก็คือพฤติกรรมระดับบุคคลพฤติกรรมระดับกลุ่มและพฤติกรรมระดับสังคมนะครับมาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับว่าแต่ละด้านเนี่ยเป็นยังไงนะครับด้านที่1 นะครับพฤติกรรมระดับบุคคลก็คือเป็นพฤติกรรมที่บุคคลเนี่ยแสดงออกตามอัตลักษณ์ของตัวคนของตัวเองนะครับเช่นการเรียนรู้การรับรู้การทำงานตามทักษะความสามารถและความชำนาญของตัวเองหรือการแสดงออกตามคุณลักษณะทางบุคลิกภาพลักษณะนิสัยต่างๆนะครับแสดงออกผ่านการนั่งการนอนการพูดคุยการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นนะครับต่อมานะครับพฤติกรรมระดับกลุ่มพฤติกรรมระดับกลุ่มเนี่ยก็คือเมื่อบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปมารวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับกระทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตามเหตุผลและความต้องการของกลุ่มบุคคลนั้นๆนะครับซึ่งตามธรรมชาติบุคคลเนี่ยเมื่อรวมตัวกันแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะครับเช่นรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความต้องการสิทธิ์บางอย่างบางประการนะครับเช่นกลุ่มคนงานทอกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีความต้องการที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยก็จะก่อเกิดพฤติกรรมระดับกลุ่มขึ้นมานะครับสุดท้ายก็คือพฤติกรรมระดับสังคมนะครับเป็นพฤติกรรมของบุคคลในการรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าพฤติกรรมระดับกลุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยจึงต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับวัฒนธรรมคำนึงธรรมเนียมประเพณีให้สมาชิกในสังคมได้ปฏิบัติร่วมกันนะครับเช่นเกิดเป็นพฤติกรรมระดับสังคมเมืองระดับสังคมเกษตรกรระดับสังคมภูมิภาคต่างๆเช่นพฤติกรรมของระดับภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกและระดับประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยข้อสังเกตก็คือว่าปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมในแต่ระดับมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะครับขอให้นักศึกษาเนี่ยกลับไปทบทวนให้แม่นนะครับเพื่อพร้อมที่จะใช้สอบต่อไปนะครับต่อมานะครับเรื่องของการวัดพฤติกรรมเมื่อกี้พูดถึงระดับของพฤติกรรมแล้วว่ามี3ระดับทีนี้มาดูการวัดพฤติกรรมบ้างนะครับในการวัดพฤติกรรมเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้2แบบนะครับ1ก็คือการวัดพฤติกรรมโดยตรงนะครับการวัดพฤติกรรมโดยตรงเนี่ยสามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธีนะครับแต่จะขอยกตัวอย่างมา3วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือการสังเกตโดยให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัววิธีที่2การสังเกตแบบธรรมชาติและวิธีที่3คือสังเกตจากการทดลองนะครับต่อไปนะครับเป็นการวัดพฤติกรรมโดยอ้อมซึ่งสามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่นเดียวกันแต่ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างมา3วิธีวิธีแรกก็คือการใช้แบบสอบถามวิธีที่2คือการสัมภาษณ์และวิธีที่3การบันทึกพฤติกรรมด้วยตนเองซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มากนะครับในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ทีนี้มาดูตอนที่2นะครับว่าด้วยเรื่องทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์หัวข้อที่1 นะครับเรื่องการเรียนรู้และแรงจูงใจทฤษฎีการเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะครับซึ่งในที่นี้จะขอสรุปแบบคร่าวๆเพื่อให้เราได้เห็นภาพนะครับทฤษฎีแรกก็คือชื่อว่าทฤษฎีการเรียนรู้

การวางเงื่อนไขแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งผู้ที่กำเนิดทฤษฎีนี้ชื่อว่าอีวานพีพัฟลอฟนะครับเป็นนักจิตวิทยาชาวรัสเซียนะครับซึ่งคำสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจและก็กลับไปทบทวนนะครับคำแรกก็คือคำว่าสิ่งเร้าที่ไม่ต้องวางเงื่อนไขนะครับหรือตัวย่อว่า UCS เป็นสิ่งเร้าที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการสนองตอบนะครับถ้าการทดลองของพัฟลอฟเนี่ยจะทดลองกับสุนัขดังนั้นเนี่ยสิ่งเร้าที่ไม่ต้องวางเงื่อนไขในการทดลองของพัฟลอฟเนี่ยก็คือการที่สุนัขน้ำลายไหลนะครับตามธรรมชาตินะครับก็สิ่งเร้าก็คือผงเนื้อนะครับข้อ2ก็คือการตอบสนองที่ไม่ต้องวางเงื่อนไขนะครับหรือ UCR นะครับเป็นการตอบสนองของร่างกายตามธรรมชาตินะครับโดยอัตโนมัติซึ่งเกิดจากการกระตุ้นของสิ่งเร้าที่ไม่ต้องวางเงื่อนไขนะครับในการทดลองก็คืออาการน้ำลายไหลของสุนัขครับต่อมาสิ่งเร้าที่ต้องวางเงื่อนไขนะครับก็คือเสียงกระดิ่งข้อ4ก็คือการตอบสนองที่ต้องวางเงื่อนไขนะครับเป็นการตอบสนองของร่างกายนะครับที่เกิดขึ้นจากการวางเงื่อนไขร่วมระหว่าง UCS กับ CS นะครับก็คือการที่เราใส่ผงเนื้อกับเสียงกระดิ่งนะครับทีนี้ลองมาดูจากแผนภาพนะครับดูความสัมพันธ์ระหว่างการวางเงื่อนไขกับการสนองตอบนะครับเมื่อเราวางเงื่อนไขด้วยผงเนื้อหรือว่า UCS เนี่ยสุนัขมีอาการคือน้ำลายไหลนะครับต่อมาเมื่อเราเอาผงเนื้อบวกกับเสียงกระดิ่งนะครับการตอบสนองของสุนัข ก็คือมีน้ำลายไหลนะครับต่อมาเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราตัดผงเนื้อออกให้เหลือแต่เสียงกระดิ่งนะครับสุนัข ก็ยังมีการสนองตอบด้วยการน้ำลายไหลออกมาเช่นเดิมนะครับดังนั้นตรงนี้เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในโรงงานของเราได้นะครับอย่างเช่นเมื่อหัวหน้างานต้องการกระตุ้นให้พนักงานมีความขยันและความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นการตอบสนองที่ต้องวางเงื่อนไขหรือ CR ตามแผนภาพก็คือเป็นถ้าเทียบกับสุนัขก็คือการที่สุนัขมีอาการน้ำลายไหลนะครับซึ่งจึงกำหนดให้เบี้ยขยันเมื่อพนักงานไม่ขาดไม่สายไม่ลาไม่ป่วยนะครับเป็นสิ่งเร้าที่ต้องวางเงื่อนไขซึ่งถ้าเทียบกับการทดลองของฟาฟลอฟมันก็คือเสียงกระดิ่งนะครับเมื่อโรงงานกำหนดให้เบี้ยขยันเนี่ยเป็นเสียงกระดิ่งนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องการก็คือให้พนักงานมีความขยันและรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองนะครับก็คืออาการน้ำลายไหลเหมือนกันทดลองของฟาฟลอฟผลที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการขึ้นเงินเดือนนะครับเมื่อการขึ้นเงินเดือนแล้วเนี่ยก็จะทำให้พนักงานเนี่ยมีความตั้งใจในการทำงานมากขึ้นนะครับอย่างนี้คือเป็นตัวอย่างของการเอาทฤษฎีการเรียนรู้ที่ต่อการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบดั้งเดิมไปใช้นะครับต่อมานะครับทฤษฎีต่อไปที่เราควรจะทบทวนแล้วก็ทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้เงื่อนไขการกระทำนะครับเป็นทฤษฎีที่สกินเนอร์เนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดนะครับโดยเชื่อว่าพฤติกรรมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการเรียนรู้ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองผ่านการเรียนรู้ของบุคคลนะครับสภาพแวดล้อมตามทฤษฎีการเรียนรู้เงื่อนไขการกระทำเนี่ยจึงประกอบด้วยเงื่อนไขนำซึ่งแทนด้วยตัว A นะครับแล้วก็ผลกรรมหรือ consequence แทนด้วยตัว C นะครับแล้วก็สามารถอธิบายได้ตามแผนภาพตามที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเมื่อเงื่อนไขนำเนี่ยส่งผลไปที่พฤติกรรมนะครับพฤติกรรมก็ส่งผลไปที่ผลกรรมเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นในโรงงานถ้าเรากำหนดเงื่อนไขนำให้เป็นระเบียบการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลกรณีที่ทำงานภาคสนามนะครับดังนั้นพฤติกรรมที่เราต้องการเนี่ยก็คือช่างเทคนิคเนี่ยสวมใส่รองเท้านิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันศีรษะในเวลาทำงานเมื่อ
เกิดเงื่อนไขนำและเกิดพฤติกรรมขึ้นมาแล้วผลกรรมที่ตามมานะครับซึ่งสามารถมีได้หลายประเด็นนะครับกรณีนี้ผลกรรมหรือว่า C เนี่ยก็คือพนักงานช่างเทคนิคที่ใส่อุปกรณ์นิรภัยเนี่ยก็จะได้รับความปลอดภัยในการทำงานได้รับได้รับคำชมเชยจากหัวหน้าและสุดท้ายก็คือไม่ถูกลงโทษจากหัวหน้านะครับอันนี้คือเป็นอย่างของการประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้เรื่องเงื่อนไขการกระทำมาใช้นะครับทีนี้เมื่อพูดถึงผลกรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้เรื่องเงื่อนไขการกระทำเนี่ยมันก็สามารถแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือการเสริมแรงทางบวกประเภทที่2คือการเสริมแรงทางลบประเภทที่3คือการลงโทษทางบวกประเภทที่4การลงโทษทางลบนะครับทีนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจแบบรวดเร็วนะครับก็ขอเสนอตารางเปรียบเทียบระหว่างการเสริมแรงและการลงโทษเนี่ยดังต่อไปนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่นักศึกษาจะต้องจดจำให้แม่นนะครับว่าการเสริมแรงกับการลงโทษเนี่ยความแตกต่างของ2ประเภทนี้กรณีที่เป็นการเสริมแรงไม่ว่าจะเป็นเสริมแรงทางบวกหรือเสริมแรงทางลบก็ตามเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยคือเพื่อต้องการที่จะเพิ่มความถี่พฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือที่ต้องการเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นในขณะที่การลงโทษเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลงโทษทางบวกหรือลบนะครับวัตถุประสงค์คือเพื่อลดความถี่หรือระงับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะครับอันนี้คือความแตกต่างที่เราจะต้องแม่นในส่วนนี้นะครับต่อมานะครับวิธีการถ้าวิธีการเนี่ยการเสริมแรงทางบวกเนี่ยเราก็จะให้สิ่งเร้าที่พึงพอใจเข้าไปในขณะที่การเสริมแรงทางลบเนี่ยเราจะให้สิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจเข้าไปส่วนการลงโทษทางบวกล่ะครับก็คือเราจะให้สิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจส่วนการลงโทษทางลบก็คือการถอดสิ่งเร้าที่พึงพอใจออกขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับการเสริมแรงทางบวกเนี่ยเช่นการให้รางวัลซึ่งรางวัลเนี่ยถือเป็นสิ่งเร้าที่พึงพอใจนะครับให้กับพนักงานที่ทำงานได้ปลอดภัย 100% ส่วนการเสริมแรงทางลบคือการตำหนิและตักเตือนซึ่งถือว่าเป็นการให้สิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจเนี่ยแก่คนที่ฝ่าฝืนนะครับต่อไปการลงโทษทางบวกนะครับเช่นการทำทันบนพนักงานที่ประมาทในการทำงานจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บนะครับการทำทันบนเนี่ยก็เหมือนกับการให้สิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจเข้าไปนะครับต่อมานะครับการลงโทษทางลบการตัดเงินเดือนเนี่ยครับถือว่าเป็นการถอดสิ่งเร้าที่พึงพอใจออกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อลดความถี่หรือระงับพฤติกรรมการแกล้งเพื่อนนะครับในการทำงานนะครับต่อไปนะครับเรื่องของแรงจูงใจนะครับแรงจูงใจก็จะประกอบด้วยการกระตุ้นหรือการปลุกเร้า 2. การกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายของพฤติกรรม 3. การกำหนดระดับของความมุ่งมั่นนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกส่วนรายละเอียดของแรงจูงใจแต่ละประเภทขอให้นักศึกษานะครับไปทบทวนในเนื้อหาที่หน่วยที่6นะครับต่อมานะครับทฤษฎีลำดับขั้นตอนความต้องการของมนุษย์หรือทฤษฎีแรงจูงใจของอับราฮัมมัสโลนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นขั้นต่างๆนะครับ5ขั้นนะครับตรงนี้ขอให้นักศึกษาเนี่ยศึกษาให้ชัดเจนนะครับว่าแต่ละขั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทีนี้มาถึงเรื่องค่านิยมนะครับค่านิยมมีลักษณะต่างๆคือ1เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้เป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับเป็นสามารถเป็นแรงจูงใจได้และข้อสุดท้ายสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาพแวดล้อมนะครับการปลูกฝังค่านิยมเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2ประเด็นหลักนะครับ1คือการสร้างศรัทธาในค่านิยมปลอดภัย2การปฏิบัติตามค่านิยมที่ปลูกฝังนะครับทีนี้ต่อมานะครับมนุษยสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์มีความสำคัญหลายประการขอนำมาเสนอ4ประการนะครับ1คือทำให้เกิดความเข้าใจกันเป็นอย่างดีทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนและสะดวก
ทำให้เกิดความคุ้นเคยและการยอมรับของบุคลากรทำให้เกิดเครือข่ายในการทำงานร่วม

กันของพนักงานในสถานประกอบกิจการนะครับทีนี้มาดูเรื่องของพลังกลุ่มพลังกลุ่มเนี่ยเป็นพลังที่เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกของกลุ่มเพื่อปกป้องหรือสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกเพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์ของสมาชิกและเพื่อสร้างเครือข่ายให้แก่สมาชิกเพื่อเป็นการสร้างลักษณะเฉพาะของแต่ละวิชาชีพพลังในสถานประกอบการหรือโรงงานเนี่ยก็มีพลังกลุ่มในหลากหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นพลังกลุ่มที่เกิดจากหน่วยงานสำหรับนายจ้างนะครับได้แก่สมาคมนายจ้างสหพันธ์นายจ้างสภาองค์การนายจ้างและหน่วยงานสำหรับลูกจ้างก็ได้แก่สหภาพแรงงานสหพันธ์แรงงานและสภาองค์กรลูกจ้างทีนี้ลักษณะองค์กรหรือกลุ่มเนี่ยก็จะต้องประกอบด้วยโครงสร้างสมาชิกองค์กรการกำหนดเป้าประสงค์ในการดำเนินงานกฎระเบียบข้อบังคับปฏิสัมพันธ์และเครือข่ายและการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มนะครับซึ่งการพัฒนาพลังกลุ่มในกลุ่มโรงงานเนี่ยสามารถดำเนินการได้หลากหลายรูปแบบนะครับก็คือ 1. การสร้างการทำงานเป็นทีม 2. กระบวนการมุ่งเน้นความสำเร็จของงานการมุ่งเน้นที่พฤติกรรมการทำงานการทำงานเป็นระบบการมุ่งเน้นการหาข้อเท็จจริงการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้มาดูการขัดเกลาทางสังคมนะครับการขัดเกลาทางสังคมเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหน่วยตัวแทนทางสังคมนะครับซึ่งแบ่งเป็นครอบครัวโรงเรียนกลุ่มเพื่อนกลุ่มอาชีพและสื่อต่างๆนะครับทีนี้มาถึงตอนที่3นะครับเรื่องของวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรกับพฤติกรรมการความปลอดภัยในการทำงานนะครับแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับระดับรูปธรรมระดับค่านิยมสนับสนุนระดับสามัญสำนึกนะครับรายละเอียดนักศึกษาสามารถศึกษาได้จากหน่วยที่6นะครับถึงโมเดลวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรตามแนวคิดทฤษฎีพุทธิปัญญานะครับก็จะเห็นว่าเกิดจากปัจจัย3ส่วนนะครับก็คือสภาพแวดล้อมคุณลักษณะส่วนบุคคลทำให้เกิดพฤติกรรมและพฤติกรรมที่เกิดการยอมรับเนี่ยจะนำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยได้นะครับซึ่งมีความคล้ายคลึงกับรูปนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้านักศึกษาไปอ่านในหนังสือเนี่ยจะพบว่ามันมีวงกลมใหญ่ทั้ง3วงเนี่ยมันก็คือเป็นที่มาเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่ามีวงกลมA วงกลม B C D แล้วก็ E นะครับซึ่งA นี่ก็คือเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลนะครับที่จะส่งผลถึงพฤติกรรมนะครับส่วนที่ C เนี่ยเป็นส่วนที่แมทกันระหว่าง A กับ B เมื่อคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมแล้วเนี่ยก็จะทำนำไปสู่เขาเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรก็คือ D นะครับโดยต้องมีปัจจัยที่เกื้อหนุนอยู่ก็คือตัว E เรียกว่าสภาพแวดล้อมนะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาสามารถทบทวนได้ในหนังสือนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานมีอยู่2แนวคิดนะครับที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจก็คือของเกลเลอร์ปี2005และของครอสปี1997นะครับซึ่งมีการแบ่งขั้นตอนออกเป็นขั้นตอนที่คล้ายคลึงกันนะครับแต่มีความแตกต่างกันอยู่นะครับก็ในอาจารย์จะมีตารางสรุปให้นะครับให้พวกเราได้ไปศึกษาได้นะครับทีนี้มาดูกรณีศึกษาการดำเนินการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานนะครับซึ่งจะมีกรณีศึกษาให้นักศึกษาได้เนี่ยอยู่2กรณีนะครับกรณีแรกนี่เป็นพฤติกรรมความปลอดภัยในเหมืองถ่านหินในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งใช้เวลาในการทดลองเนี่ย14ปีนะครับเราจะเห็นจากกราฟนะครับแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งแรกเนี่ยเป็นช่วงระยะที่1เป็นระยะที่เกิดขึ้นเป็นอัตราความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจริงที่ยังไม่มีเรื่องของพฤติกรรมความปลอดภัยเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่าเส้นกราฟเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงนะครับตั้งแต่ปี2000ถึงปี2007หลังจากปี2007เป็นต้นมานะครับก็คือปี2008ถึง2014เนี่ยเมื่อโรงงานได้ใช้ระบบความปลอดภัยเข้าไปจัดการบริหารจัดการเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นกราฟเนี่ยลดต่ำลงเพราะว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยลดลงนั่นเองนะครับต่อมานะครับกรณีศึกษาที่2นี้เป็นเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเป็นผลของแนวทางการลดและป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานในโรงงานผลิตบ้านสำเร็จรูปนะครับก็เป็นการทดลองเปรียบเทียบระหว่าง2กลุ่ม

0: นะครับกลุ่มที่ควบคุมความปลอดภัยกับกลุ่มที่ไม่ควบคุมความปลอดภัยนะครับเราจะเห็นเส้นกราฟ
1: ครับ
0: อัตราการเกิดอุบัติเหตุเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียวนะครับซึ่งมันจะมีอยู่2กลุ่มเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองนะครับกลุ่มทดลองเราจะพบว่ามีอัตราความปลอดภัยเนี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างชัดเจนนะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยนะครับก็ส่วนเนื้อหา อย่างละเอียดเนี่ยอยากจะฝากนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าไปศึกษาทบทวนในหน่วยที่6ได้ครับผมก็หน่วยที่6วันนี้จบประมาณนี้ครับผม
2: ในตอนที่4นี้จะเป็นการฝึกทำแบบฝึกหัดของหน่วยที่4ถึง6จากที่เราได้ฟังเนื้อหาการบรรยายมาทั้ง3ตอนนะคะโดยในตอนที่4นี้เราจะมาเน้นเรื่องของการฝึกทำแบบทดสอบกันค่ะ
3: หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องการจัดการความเสี่ยงไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแนวข้อสอบดีกว่าสำหรับหน่วยนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับข้อที่1นะครับคำถามก็คือตามมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะเป็นกอไก่นะครับก็เป็นการชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงขอไข่จะเป็นการชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนปรับปรุงความเสี่ยงข้อควายจะเป็นการชี้บ่งความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงงองูเป็นการชี้บ่งอันตรายการประเมินอันตรายและการจัดทำแผนปรับปรุงความเสี่ยงจอจานนะครับการชี้บ่งอันตรายการประเมินอันตรายและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างที่เห็นว่าตัวขั้นตอนวิธีเนี่ยมันจะมี definition หรือคำนิยามที่เฉพาะตรงตัวแนวข้อสอบก็คือจะต้องการให้นักศึกษาเข้าใจคำแต่ละคำให้ถูกต้องจริงๆตามมาตรฐานนักศึกษาไม่สามารถจำผิดจำสลับกันได้ก็คำถามข้อนี้ถ้าจะให้จะเป็นกอไก่นะครับเป็นการชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงนะครับสำหรับข้อที่2การชี้บ่งอันตรายด้วยวิธีเช็คลิสต์เป็นวิธีที่ใช้ในการชี้บ่งอันตรายเพื่อตรวจสอบเรื่องใดก็จะเป็นกอไก่เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการออกแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือกฎหมายขอไข่เพื่อตรวจสอบการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานคอควายเพื่อตรวจสอบการเกิดอุบัติภัยร้ายแรงงองูเพื่อตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยและการเจ็บป่วยจากการทำงานจอจานเพื่อตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานอย่างที่บอกนะครับตัวเช็คลิสต์จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีมาตรฐานมีข้อกำหนดในการปฏิบัติงานหรือว่ามาตรการในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องก็คือเรามาใส่ในลิสต์นะฮะแล้วก็เช็คข้อที่3นะครับการจัดการความเสี่ยงโดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ของอะไรกอไก่ก็คือพิจารณาผลลัพธ์ของโอกาสบวกกับความรุนแรงขอไข่เป็นโอกาสลบกับความรุนแรงข้อควายเป็นโอกาสคูณกับความรุนแรงงองูโอกาสหารกับความรุนแรงและจอจานโอกาสเพียงอย่างเดียวคำตอบที่ถูกต้องก็ครับก็คือพิจารณาถึงผลลัพธ์ของระดับโอกาสคูณกับระดับของความรุนแรงนะครับข้อที่4ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงพ.ศ. 2543ได้แบ่งหรือว่ากำหนดระดับโอกาสและความรุนแรงเป็นอย่างไรบ้างก็คือกอไก่ให้เป็นระดับแบบ 3x3 ระดับแบบ 4x4 แบบ 5x5 แบบ 6x6 หรือว่าแบบ 3x6 ตามกฎหมายนะครับก็คือกำหนดให้แบ่งเป็นระดับ 4x4 ระดับนะครับก็คือโอกาส4ระดับแล้วก็ความรุนแรง4ระดับข้อที่5นะครับมาตรการการควบคุมความเสี่ยงหรือว่า Hierarchy of Control นะครับลำดับที่1ที่เราต้องเริ่มทำก่อนที่เราต้องสนใจก่อนคืออะไรกอไก่จะเป็นการจัดการเป็นการขจัดอันตรายขอไข่เป็นการทดแทนด้วยวัสดุอื่นคอควายเป็นการควบคุมทางวิศวกรรมงองูเป็นการควบคุมเชิงบริหารจัดการและจอจานเป็นการควบคุม

0: ความเสี่ยงคำตอบนะครับก็จะเป็นกไก่นะครับเป็นการขจัดอันตรายคือทำให้ตัวอันตรายนั้นเลยหายไปเลยหรือว่าพ้นไปเลยจะได้ไม่ต้องมีการมาตรการควบคุมหรืออะไรอีกข้อที่6นะครับการประเมินความเสี่ยงทางด้านสารเคมีต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ.2511ประกอบด้วยกี่ขั้นตอนอะไรบ้างก็ไก่ก็เป็น3ขั้นตอนก็คือระบุว่าเป็นสารเคมีอันตรายอะไรประเมินการสัมผัสแล้วก็ระบุลักษณะการเฉพาะความเสี่ยงขอไข่3ขั้นตอนเหมือนกันก็คือเป็นการระบุว่าเป็นสารเคมีอะไรเป็นการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพและการระบุลักษณะเฉพาะความเสี่ยงข้อควายก็ยังเป็น3ขั้นตอนได้แก่การชี้บ่งอันตรายการประเมินการสัมผัสและการระบุลักษณะเฉพาะความเสี่ยงส่วนงองูเป็น4ขั้นตอนก็คือการชี้บ่งอันตรายผลต่อสุขภาพการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงส่วนจอจานนะครับก็4ขั้นตอนได้แก่การระบุว่าเป็นสารเคมีอันตรายการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพและการประเมินความเสี่ยงรวมถึงการระบุลักษณะเฉพาะความเสี่ยงคำตอบนะครับก็คือจอจานนะครับมีทั้งหมด4ขั้นตอนเต็มที่นักศึกษาจะต้องจดจำให้ดีว่าการประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพนะครับในการสัมผัสสารเคมีมีทั้งหมด4ขั้นตอนข้อที่7นะครับข้อสุดท้ายตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงพ.ศ.2543การจัดทำแผนบริหารการจัดการความเสี่ยงกำหนดให้จัดทำเรื่องกไก่ก็จะเป็นแผนงานลดและควบคุมการประสบอันตรายจากการทำงานขอไข่เป็นแผนงานลดและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานขอควายเป็นแผนงานลดอันตรายและแผนงานควบคุมอันตรายงองูเป็นแผนงานลดและแผนงานควบคุมความเสี่ยงจอจานเป็นแผนงานควบคุมการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานอย่างที่บอกว่าในเมื่อมันออกตามความกฎหมายนะครับตัวคำพูดหรือว่าตัวหนังสือนะต้องเป๊ะๆก็จะขอให้นักศึกษาจดจำตามในหนังสือให้ดีนะครับสำหรับข้อนี้ก็จะเฉลยเป็นข้ององูนะครับก็คือแผนงานลดและแผนงานควบคุมความเสี่ยงครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางหรือว่าแนวข้อสอบสำหรับให้นักศึกษาเตรียมตัวศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับในการทำข้อสอบไล่นะครับก็จะขอให้นักศึกษาอ่านหนังสือเพิ่มเติมในของหน่วยที่4การจัดการความเสี่ยงแล้วก็โชคดีในการสอบนะครับขอบคุณครับ
1: หลังจากที่เราได้ทราบประเด็นที่สำคัญนะครับของหน่วยนี้แล้วก็คือเรื่อง PPE แล้วเนี่ยนะครับบริหารจัดการ PPE เนี่ยเราลองมาดูตัวอย่างของข้อสอบนะครับหรือเราเรียกว่าแบบทดสอบนะครับถ้าเป็นข้อที่1 นะครับผู้ใดที่เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานอยู่เสมออันนี้นักศึกษาต้องรู้นะครับว่าใครบ้างที่มีบทบาทสำคัญนะครับในเรื่องของการจัดหา PPE ให้เหมาะสมกับการใช้งานเสมอนะโอเคนะครับคนที่เหมาะสำหรับจัดหานะครับคนจัดหานี้ก็ต้องเป็นหัวหน้างานนะฮะแต่ว่าคนที่จะเป็นผู้ใช้ก็คือผู้ที่ปฏิบัติงานนะครับส่วนคนที่จะเป็นคนจปนี่นะครับก็จะต้องมาดูนะครับมาตรวจสอบสภาพการทำงานก่อนนะครับแล้วก็แนะนำหัวหน้างานนะครับแล้วก็จัดจริงๆแล้วเนี่ยการจัดหาอุปกรณ์นี้จะเป็นทั้งหัวหน้างานเป็นหลักแล้วก็จะมีทั้งจปนะครับที่จะเป็นร่วมกับฝ่ายจัดซื้อข้อ2นะครับนายสมบัติทำงานเป็นช่างไฟฟ้าอยู่ในสถานีไฟฟ้าย่อยแห่งหนึ่งเขาจำเป็นต้องใช้หมวกนิรภัยชั้นคุณภาพใดในการทำงานอันนี้เนี่ยก็ต้องไปดูก่อนว่าการที่จะเลือกใช้หมวกนิรภัยเนี่ยลักษณะงานที่เหมาะสมก็คือเรื่องของไฟใช่ไหมครับอันนี้เพื่อที่จะป้องกันเรื่องไฟนะครับปัญหาที่เกิดจากอันตรายจากไฟฟ้าเนี่ยก็จะต้องไปเลือกหมวกนิรภัยที่สามารถที่จะป้องกันเรื่องไฟฟ้าได้ซึ่งก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับถ้าเป็นชนิด A นี่ก็จะเป็นชนิดที่ทนต่อกระแสไฟฟ้าได้แต่ชนิดที่น้อยกว่าแต่เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นไฟฟ้าแรงสูงก็ต้องเลือกใช้ชนิดอะไรครับ B ซึ่งจะสามารถทนต่อเรื่องไฟฟ้าได้มากนะครับได้มากกว่าชนิด A ข้อ3 ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

รุนแรงนะครับอันนี้เราเห็นว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันรุนแรงเนี่ยไม่ควรใช้ถุงมือใดแสดงว่าตอนนี้ต้องเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสารเคมีที่สำคัญก็คือนักศึกษาจะต้องไปศึกษาให้รู้ชัดเจนนะครับว่าถุงมือแต่ละชนิดนั้นเหมาะสมกับงานประเภทไหนบ้างนะครับตรงนี้เราเฉลยด้วยถุงมือไนตรายนะครับเพราะว่าเป็นปฏิกิริยาที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วถุงมือที่สามารถที่จะทนต่อปฏิกิริยานี้ได้ก็จะเป็นประเภทถุงมือไนตรายนะจริงๆแล้วในนี้ก็จะมีทั้งบิวทิลในนีโอพรีนแต่ที่ดีที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของถุงมือไนตรายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสารเคมีถ้าชุดปฏิบัติงานสารเคมีระดับ A นะครับปกติชุดปฏิบัติงานสารเคมีก็จะมีแบ่งเป็นระดับด้วยกันนะครับทีนี้โจทย์ข้อนี้นักศึกษาจะต้องศึกษาโจทย์ลักษณะของโจทย์ให้ดีว่าชุดนี้ถามอะไรนะครับถ้าถามบอกว่าไม่เหมาะสมนั่นก็แสดงว่าต้องไปดูว่าในช้อยที่ให้เลือกนั้นนะอะไรที่ไม่สามารถใช้กับลักษณะงานนั้นได้นะครับต้องไปดูคำว่าไม่หรือคำว่ายกเว้นอะไรพวกนี้นักศึกษาต้องสังเกตลักษณะของข้อสอบให้ดีนะครับจากตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ไปศึกษามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสารเคมีชุดปฏิบัติงานสารเคมีระดับ A นี้ไม่เหมาะสมกับงานที่ใช้สารเคมีที่ไม่มีผลกระทบต่อผิวหนังนะครับก็คือถ้าเป็นสารเคมีที่มีอันตรายสูงหรือสารสถานที่อับอากาศเนี่ยนะครับใช้ชุดปฏิบัติการระดับ A ได้นะครับแต่ถ้าสารเคมีที่ไม่มีผลกระทบต่อผิวหนังเนี่ยก็จะไม่ใช้สารเคมีระดับ A เวลาดูโจทย์นี่นะครับเราจะเห็นว่ามันมีทั้งตัวเลือกกอและขอด้วยนะครับเราต้องตอนนี้ต้องชัดเจนเพราะบางครั้งข้อสอบอาจจะมีถูกมากกว่า1ข้อนะครับเขาก็จะมาใส่ไว้ว่าเป็นกอและขอถ้าข้อกอและขอไม่ถูกเนี่ยก็จะต้องเลือกข้องอนั้นอันจากข้อนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีข้อที่ถูกต้องก็คือข้อคอข้อเดียวนะครับข้อ5เกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยบุคคลใดที่มั่นใจว่ามีการผลิตตามข้อกำหนดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยตัวนี้ก็คือเราเน้นเรื่องของมาตรฐานรับรองนะครับความจริงแล้วการเกณฑ์การพิจารณาเลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยนอกจากจะดูเรื่องมาตรฐานรับรองแล้วเรายังดูเรื่องของกฎหมายเข้ามาด้วยว่ากฎหมายบังคับอย่างไรนะครับแล้วก็มีมาตรฐานรับรองอะไรซึ่งมีมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศมอกนะครับเป็นมาตรฐานในประเทศที่เราใช้กันเป็นหลักนะครับนอกนั้นก็จะมีมาตรฐานต่างประเทศที่ยกตัวอย่างไปแล้วก็คือพวก NC นะครับหรือพวก BS Standard ของอังกฤษพวกนี้นะครับอันนี้ก็ต้องเลือกใช้ให้เราก็ต้องดูเรื่องมาตรฐานก่อนนะครับเพื่อให้มั่นใจว่ามีการผลิตตามข้อกำหนดในงานเชื่อมต้องใช้ PPE ต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดจะเห็นคำว่ายกเว้นไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่ายกเว้นก็แสดงว่างานข้อที่ช้อยเนี่ยก็จะเป็นในงานเชื่อมต้องใช้หมดแต่จะมีอยู่อันหนึ่งที่ไม่ได้ใช้นะครับที่ไม่ใช้ในงานเชื่อมก็คืออุปกรณ์ลดเสียงใช่ไหมฮะอันนี้เราจะใช้กระบังหน้าป้องกันนะครับตอนที่เป็นงานเชื่อมมีแว่นตานิรภัยป้องกันดวงตาไว้แล้วก็มีถุงมือป้องกันสะเก็ดที่มันจะกระเด็นมาเวลาเชื่อมแล้วก็มีแผ่นปิดหน้าอกนะครับป้องกันลำตัวไว้แต่อุปกรณ์ลดเสียงอาจจะไม่ได้ใช้แต่ก็ยกเว้นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่างานเชื่อมอันนั้นอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ลดเสียงควบคู่ไปด้วยแล้วก็ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของอ่างล้างตาและฝักบัวชำระร่างกายฉุกเฉินข้อกอและข้อคอเนี่ยเป็นประสิทธิภาพของการทำงานทั้งหมดอันนี้นักศึกษาต้องรู้นะครับในการเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลือกข้อจอถูกทั้งกอขอและขอข้อสุดท้ายข้อใดหมายถึงระบบฉุกเฉินที่ต้องดูแลความสว่างให้ต่อเนื่อง1ชั่วโมงก็ต้องเป็น M1

0: เมนเทนครับนะครับ1ก็คือ1ชั่วโมงครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อสอบหรือแนวตอบทั้งหมดที่นักศึกษาจะต้องไปเตรียมตัวข้อสอบจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ
1: ครับหลังจากที่นักศึกษาและผู้ที่สนใจนะครับได้เรียนรู้เนื้อหาในหน่วยที่6แล้วต่อไปนี้นะครับเราลองมาทบทวนความรู้ของเรานะครับด้วยการทำข้อสอบนะครับแบบทดสอบนะครับข้อที่1คำถามก็คือปัจจัยที่ทำให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างกันมีหลายประการยกเว้นข้อใดนะครับก็จะมีตัวเลือกก็คือกอไก่อารมณ์จิตใจขอไข่กระบวนการทางสังคมคอควายความเชื่ององูค่านิยมและจอจานภูมิหลังนะครับข้อที่1เนี่ยคำเฉลยก็คือข้อจอจานนะครับภูมิหลังนะครับต่อไปข้อสอบข้อที่2นะครับจากวงกลม SMVAB ชั้นที่อยู่ใกล้กับการแสดงออกเชิงพฤติกรรมมากที่สุดคือวงกลมชั้นใดนะครับอันนี้คือเป็นข้อสอบความจำอย่างเดียวนะครับนักศึกษาต้องจำอย่างเดียวก็คือชั้น A ชั้น A ในที่นี้ย่อมาจากว่า attitude หรือเจตคติเจตคติก็คือเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมนั้นๆว่าเห็นด้วยคล้อยตามหรือไม่เห็นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีความใกล้ชิดกับการแสดงพฤติกรรมมากที่สุดนะครับข้อที่3นะครับข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมระดับกลุ่มข้อกอไก่โครงสร้างกลุ่มและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกขอไข่บรรทัดฐานทางสังคมของกลุ่มคอควายขนาดของกลุ่มงองูการรับรู้และเจตคติจอจานความสามัคคีภายในกลุ่มนะครับคำเฉลยก็คืององูนะครับการรับรู้และเจตคติเพราะว่า2ประการนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมระดับบุคคลไม่ใช่ระดับกลุ่มข้อ4โรงงานต้องการเพิ่มความถี่ของการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยจึงออกกฎว่าแผนกที่มีอุบัติเหตุรวมน้อยที่สุดพนักงานของแผนกจะได้รับเงินเดือนจะได้รับเงินรางวัลในวันขึ้นปีใหม่ถือว่าเป็นการเสริมแรงหรือการลงโทษแบบใดกอไก่การเสริมแรงทางบวกขอไข่การเสริมแรงทางลบคอควายการลงโทษทางบวกงองูการลงโทษทางลบจอจานไม่มีข้อใดถูกแนวทางในการตอบข้อนี้นะครับนักศึกษาจะต้องจับให้ได้ว่าวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเพิ่มพฤติกรรมหรือลดพฤติกรรมนะครับเราจะเห็นว่าโรงงานต้องการเพิ่มความถี่ของการปฏิบัติงานดังนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคำตอบที่เป็นการเสริมแรงนะครับไม่ใช่การลงโทษคำตอบที่ถูกก็คือข้อกอไก่นะครับการเสริมแรงทางบวกข้อ5กระบวนการสร้างศรัทธาและการปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกปลูกฝังเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเรียกรวมว่าอะไรนะครับกอไก่การสร้างเจตคติที่ดีต่อความปลอดภัยขอไข่การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยขอควายการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยงองูการสร้างค่านิยมความปลอดภัยและจอจานการสร้างแรงจูงใจเรื่องความปลอดภัยนะครับข้อนี้เฉลยก็คืององูนะครับการสร้างค่านิยมความปลอดภัยอันนี้เป็นความจำอย่างเดียวนะครับนักศึกษาข้อ6ปล่อยตัวแทนทางสังคมของการขัดเกลาทางสังคมที่มีความสำคัญกับคนวัยทำงานมากที่สุดคือข้อใดนะครับกอไก่สื่อสารมวลชนขอไข่กลุ่มอาชีพคอควายกลุ่มเพื่อนงองูครอบครัวจอจานโรงเรียนนะครับคำตอบที่ถูกก็คือขอไข่นะครับกลุ่มอาชีพนะครับข้อต่อมาวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยต่างยกเว้นข้อใดกอไก่พฤติกรรมความปลอดภัยขอไข่คุณลักษณะภายในบุคคลคอควายสิ่งแวดล้อมในการทำงานงองูตำแหน่งงานที่รับผิดชอบและจอจานไม่มีข้อใดถูกข้อนี้คำตอบที่ถูกก็คืององูนะครับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบข้อ8การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อเก็บบันทึกสถิติความถี่ของพฤติกรรมเสี่ยงในระหว่างการทำงานของพนักงานเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนใดของกระบวนการดูอิด

0: กอไก่ define ขอไข่ operation คอควาย observe งองู intervene จอจาน test คำตอบที่ถูกนะครับก็คือคอควาย observe นะครับคือการสังเกตนั่นเองครับผมหลังจากที่พวกเราได้ลองทำแบบทดสอบจำนวน8ข้อนะครับซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของหน่วยที่6ดังนั้นอยากให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทุกท่านเนี่ยกลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือแล้วก็โชคดีในการสอบทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับ
1: สุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนเนื้อหาและฝึกทำแบบทดสอบสำหรับชุดวิชา54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญและวันข้างหน้าสี่ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่ง

0: การเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปมาเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Smart Green นะคะมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรที่น่าสนใจนะคะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะกับแหล่งเรียนรู้ศูนย์ชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนค่ะศูนย์นี้นะคะเกิดขึ้นจากหน่วยงานนะคะของภาคเอกชนนะคะให้ความร่วมมือในด้านการที่จะสร้างพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรนะคะซึ่งศูนย์ชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันเกิดมายังไงเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมนะคะในรายการ Smart Green วันนี้ค่ะ
1: ศูนย์ชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนตำบลบางตะไนอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีที่นี่ไม่ใช่แค่พื้นที่ทำนาข้าวแต่ยังมีแปลงพืชผักสระน้ำและอาคารอเนกประสงค์สำหรับรองรับเกษตรกรและกลุ่มคนผู้เข้ารับฝึกอบรมหลายต่อหลายรุ่นมาตั้งแต่ปี2555
2: วันนี้พบกันนะคะชื่อพี่ต้อชื่อจริงชื่ออรพินเยาวรัตน์ค่ะจะเป็นพี่ต้อเป็นป้าต้อเป็นยายต้อเป็นย่าต้อของพี่น้องลูกๆและหลานทุกๆคนนะคะที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้อบรมชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนนะคะที่นี่เกิดขึ้นเมื่อปี2555ขอย้อนไปนะคะปี2515ตอนนั้นพี่ต้อยังเป็นพนักงานธกส.นะคะธกส.ก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะเป็นฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบทมาเป็นตัวแทนของธกส.ในการทำโครงการร่วมกัน4หน่วยงานความร่วมมือจะมีธกส.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหอการค้าไทยแล้วก็สปก.ค่ะมาทำพื้นที่ที่นี่100ไร่ให้เป็นศูนย์อบรมเรียนรู้เกษตรกรเป็นชาวนาอัจฉริยะท่านดร.เสาวนีไทยรุ่งโรจน์เป็นเพื่อนกับคุณอดิศรพวงชมพูซึ่งเป็นประธานโครงการ1ไร่1แสนนะคะจับมือกันแล้วก็ร่วมมือกับธกส.ในนำเกษตรกรที่เป็นหนี้เสียเอามาทำแผนฟื้นฟูที่นี่นะคะแล้วก็มีสปก.มาช่วยอีกแรงหนึ่งในเรื่องของการปรับพื้นที่ให้เป็นโมเดลของ1ไร่1แสนพื้นที่1ไร่ทำประโยชน์ให้เกิดสูงสุดต่อบุคคล1คนนะคะเราก็เลยนำเกษตรกรทั่วประเทศมาอบรมเรียนรู้ที่นี่โดยใช้3วิชาหลักๆใหญ่ๆก็คือกสิกรรมประมงปศุสัตว์นะคะใช้พื้นที่1ไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้วในเรื่องของความเป็นอยู่การกินอยู่หลับนอนการเรียนรู้ดินน้ำตัวเองและผู้อื่น
1: ระยะเวลาฝึกอบรมคือ5เดือนเต็มและมีเงื่อนไขสำคัญ2ข้อคือ 1. อยู่แบบเสื่อผืนหมอนใบ 2. ละอบายมุขได้แก่ห้ามดื่มเหล้าห้ามเที่ยวกลางคืนห้ามดูการละเล่นห้ามเล่นการพนันห้ามคบคนชั่วเป็นมิตรและห้ามเกียจคร้านการงาน
2: ปี2555จะมี86แปลง86แปลงนี่มันเหมือนกับเป็นพื้นที่หมู่บ้านย่อยๆเลยนะคะที่เราให้คนที่มาอยู่เนี่ยค่ะที่มาเรียนกับเราเนี่ยปลูกเองนะคะค่ะโดยใช้หลักการว่าค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านตรงนั้นน่ะไม่เกิน 4,000 บาท 4,000 บาทนะคะคุณสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไหมค่ะใช้ชีวิตอยู่ได้มีข้าวมีปลามีไข่เป็ดค่ะมีพืชผักบนคันนาคุณสามารถเลี้ยงดูชีวิตได้ไหมวันแรกที่เขาเข้ามาภายใน12วันเขาต้องมีอาหารกินนะคะอาหาร

0: ไม่ต้องไปขนขวายไม่ต้องควักเงินออกจากกระเป๋าผักบุ้งค่ะผักบุ้งจีนเป็นระดับแรกที่อาจารย์สอนว่าปลูกผักบุ้งจีนไหมค่ะปลูกผักบุ้งจีนแล้วมันไม่ใช่ว่าสักแต่ปลูกนะคะคุณต้องเพาะเมล็ดคุณต้องรู้ว่า1ตารางเมตรเนี่ยคุณจะได้พื้นที่ผักบุ้งจีนกี่โลมันจะเพียงพอไหมกับการที่เราจะดำรงชีพหรือเพียงพอกับการที่จะนำไปแลกเปลี่ยนหรือขายเอาเงินออกมากลับมาได้ค่ะอันนี้การสอนของอาจารย์เราเนี่ยไม่ได้สอนแค่ว่าปลูกเป็นแต่คุณต้องคิดเป็นจดบันทึกได้ด้วยรู้จักคำนวณรู้จักข้อมูลว่า1ตารางเมตรเราจะปลูกอะไรเราปลูกได้เท่าไหร่แล้วต้นทุนสิ่งที่เราทำไปใน1ตารางเมตรนั้นเราใช้ต้นทุนเท่าไหร่ค่ะอันนี้คือการเรียนรู้ที่เราฝังมาจากตั้งแต่เริ่มแรกอะค่ะ
1: สังคมของศูนย์ชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนขยายฐานกว้างขึ้นเห็นได้จากที่คนหลากอาชีพหลายช่วงวัยสนใจมาขอความรู้และเยี่ยมชมกิจกรรมที่เกิดขึ้น
0: มีกิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นชาวนาอัจฉริยะเพราะว่าเราเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่ดินน้ำนะคะจนกระทั่งนำสู่ออกท้องตลาดโดยตัวเราเองเราแปรรูปเองเราขายเองค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดเราทำขึ้นมาเนี่ยด้วยตัวเราเองการจ้างการซื้อเราจะมีน้อยมากค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำเราถือว่าตัวเราต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพราะฉะนั้นเราก็เรียกตัวเองว่าชาวนาอัจฉริยะทำได้ทุกอย่างก่อนที่จะมาเป็นพัฒนาชนบทพัฒนาลูกค้าพี่ต้อเป็นออดิตค่ะเป็นพนักงานตรวจสอบภายในของธกส.มาก่อนเป็นสมุบัญชีเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเป็นแคชเชียร์เป็นหลายๆทุกอย่างมาประมาณ32 ปีทำงานแต่เด็กการทำงานกับตัวเลขการทำงานกับการตรวจสอบสุขภาพค่ะสุขภาพเราสุดโทรมลงช่วงหลังพี่ต้อแอดมิดทุกเดือนอาจจะเป็นเรื่องของความเครียดอาจจะเป็นเรื่องของอาหารการกินที่เราเป็นอยู่พอย้ายงานได้ก็มาเจอโครงการนี้ทางผู้ใหญ่ก็ให้เรามาประสานงานมาอยู่ในพื้นที่พอเรามาอยู่เราได้เห็นการสอนได้เห็นวิถีชีวิตได้เห็นการเรียนรู้ได้เห็นแก่นของเกษตรจริงๆอ๋อมันต้องเป็นอย่างนี้นี่เองประกอบกับพอมาอยู่นี่แล้วพี่ต้อสุขภาพดีขึ้นเหมือนเราได้อยู่ในโลกของธรรมชาติค่ะธรรมชาติมันบับทั้งร่างกายมันไม่อ่อนล้าค่ะมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2556ค่ะกินอยู่หลับนอนที่นาเลยนะคะจากบ้านมีแอร์ค่ะมีบริเวณ60-70ตารางเมตรมันก็ดีอยู่นะในบ้านเรานั่นแหละแต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วเป็นกระท่อมเล็กๆค่ะเสื้อผืนหมอนใบค่ะพี่ต้ออยู่แล้วชีวิตสุขภาพดีขึ้นจิตใจรู้สึกคลายลงค่ะไม่เครียดไม่ต้องไปขับรถติดบนรถมุ้งรถเมย์บนถนนไม่ต้องมีมันบะดังเนาะก็เลยมาอยู่ที่นี่รู้สึกเบาโล่งสบายแล้วมันน่าสังเกตนะคะมากินข้าวที่ชาวนาเขาปลูกมากินผักเนี่ยค่ะตอนแรกไม่กล้าเหมือนกันไปเดินแปลงนากับอาจารย์บอกว่าต้อชิมสิหยิบถั่วฝักยาวมาชิมเลยอาจารย์มันสกปรกมันไม่ได้ล้างแล้วมันสกปรกตรงไหนแล้วทุกอย่างมันก็มาจากดินเหมือนกันมันไม่มีสารเคมีคือไม่สกปรกแล้วนะอาค่ะตัดสินใจชิมโอ้มันหวานนะมันหวานมันอร่อยมันเริ่มซึมซับไปเรื่อยๆค่ะ

0: ามของคำว่า1ไร่1แสนเปลี่ยนแปลงด้วยหัวใจเป็นคำนิยามที่ท่านอาจารย์อดิศรพวงชมพูค่ะหรืออาจารย์ต๊อดของพวกเรานะคะเป็นคนให้คำนิยามขึ้นมาพี่ต๊อดตอบไปอาจจะไม่ลึกซึ้งเท่ากับท่านอาจารย์นะคะในความคิดของพี่ต้อในความคิดของลูกศิษย์หลายๆคนที่มาที่นี่อาจารย์ต้องการเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มจากทัศนคติในการดำรงชีวิตก่อนที่จะมาทำเกษตรด้วยซ้ำค่ะแม้แต่คนที่ดื่มเหล้ามาติดเหล้ามาอาจารย์ถามคำเดียวมาอยู่ที่นี่6เดือนถ้าไม่กินเหล้าจะตายไหมถ้าตายก็ตายซะถ้าไม่ตายก็อยู่ต่อไปก็ไม่ตายนะคะคนที่เคยมาเรียนรู้เป็นเกษตรกรที่มาอยู่กับเราพาสามีมาด้วยค่ะเพราะสามีติดเหล้ามาอยู่นี่อาจารย์บอกว่าที่นี่ล่าใบยมุก6นะท่านพูดสั้นๆแต่ทุกคนทำตามค่ะคนนั้นตอนเรียนจบภรรยาบอกว่าอาจารย์พี่ต้อหนูน่ะยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะเอ้าทำไมอ่ะขายที่เดียวเหรอไม่ใช่สามีเลิกเหล้าได้เขาบอกว่ามันขึ้นสวรรค์ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1ค่ะอันนี้ค่ะในคำนิยามของพี่ต้อก็คือการเปลี่ยนแปลงด้วยหัวใจค่ะ
1: ค่ะที่ศูนย์ชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนนะคะพื้นที่ที่นี่นะคะปลูกพืชหลากหลายชนิดเลยแต่ที่เด่นๆที่สุดนะคะก็คือการปลูกอ้อยพันธุ์สุพรรณ50นะคะซึ่งมีลักษณะแตกต่างยังไงนะคะที่นี่นะคะเขาปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์นะคะเพราะว่าดินที่นี่จะดีมากและที่สำคัญนะคะอ้อยนี้เป็นอ้อยที่ใช้คั้นน้ำเขานะคะมีความหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปติดตามชมพร้อมๆกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุกันค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการสมาร์ทกิ้งของเรานะครับได้พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่โครงการชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนครับแล้วเมื่อกี้ครับตอนที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยนะครับผมเห็นป้ายเขียนว่าตั้งตัวด้วยอ้อยคันน้ำครับ1ไร่1แสนผมคิดเอ๊ะเขาทำกันยังไงครับซึ่งวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับมาหาคำตอบกันว่าเขาตั้งตัวหรือทำอ้อยคันน้ำกันยังไงครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กับพี่เทิดครับพี่เทิดสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ตอนนี้พี่เทิดเป็นคนดูแลศูนย์ที่นี่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: เห็นป้ายครับเขียนว่าตั้งตัวด้วยอ้อยคั้นน้ำเนี่ยมันคือยังไงครับ
3: อ้อยคั้นน้ำเนี่ยสามารถตั้งตัวได้ปลดหนี้ได้ครับ
2: ครับอ้อยของเราเนี่ยแตกต่างกับที่อื่นยังไงครับ
3: อ๋อความหวานกับความหอมครับจากอ้อย
2: เรามีสูตรในการทำตรงนี้ไหมคร
3: ับ อ๋อเราจะ
2: ใช้พันธุ์อะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: เป็นพันเราจะใช้พันธุ์สุพรรณ50ครับและที่หอมที่อ้อยเราสามารถหอมและหวานเราจากเราปอกเปลือกไม่หมดแล้วปอกเลาะเฉพาะแต่ตรงข้ออย่างเดียว
2: ก็คือในขั้นตอนของการคั้นน้ำเนี่ยเราจะปอกเปลือกไม่หมดเหลือเปลือกอยู่นิดนึงอย่างเงี้ยครับ
3: ใช่ครับให้มีเปลือกติดอยู่บ้าง
2: อันนี้ผมถามหนึ่งว่าเรื่องของการดูแลในการปลูกอ้อยนะครับเราเริ่มจากใช้พันธุ์สุวรรณ50ใช่มั้ยครับแล้วก็เรามีการเตรียมดินปลูกหรือว่ามีการอะไรยังไงมั้ยครับ
3: ที่จะใช้สรรพสิ่งแห้งสรรพสิ่งแห้งเราก็ทํามาจากพวกหญ้าพวกผักตบชวาหรือพวกกล้วยพวกอะไรอย่างงี้ได
2: ้ครับ
3: แล้วเราก็มาหมัก
2: แ
3: ล้วหมักกับปนกับมูลงัวแล้วก็จะมีลำพวกนี้ปนอยู่แล้วก็มีผิวหน้าดินด้วย
2: ครับตัวสรรพสิ่งแห้งนี่คือตัวเป็นคล้ายๆปุ๋ยใช่ไหมหรือสารอาหารเสริมของพืชใช่ไหมโดยที่ผมเห็นมีทั้งหมด24ชนิดใช่ไหมครับมันจะมีอะไรบ้างครับ
3: 24ชนิดนี่เราแล้วแต่เราจะใส่อะไรมากอะไรน้อยคือใส่อย่างเราเท่ากันก็ได้จะมีเป็นพวกกล้วยผักตบชวาพวกเนปีหรือหญ้าขนใบก้อมปูพวกกระถินพวกอะไรเนี่ยเราก็สามารถ
2: แล้วคือเราเอามาสับรวมกันแล้วตากแดดไว้ใช่ไหม
3: ไม่ตากครับเรามาคลุกเขากับจะมีน้ำเขาเรียกว่าน้ำสรรพสิ่งจะมีสารตั้งต้น
2: ครับ
3: อยู่ๆน้ำผงก้อน
2: ครับมันเป็นยังไงครับน้ำ
3: ที่เราจะเอามาหมักรวมกัน
2: ครับแล้วก็พอหมักได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาใส่ในอ้อย
3: ใช่ครับ
2: ตอนปลูกใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: เราใส่ในตอนไหนบ้างของการปลูกอ้อยครับ
3: ใส่อ้อยตอนไหนผมก็เริ่มใส่ตั้งแต่เราเริ่มปลูกแล้วเราก็รดน้ำแล้วที่สำคัญคือรดน้ำเราจะไม่ให้พืชกินน้ำโดยอย่างเดียวก็แบบเราทานข้าวโดยไม่มีกับเรากินข้าวเปล่า
2: ครับ
3: เราก็เอาน้ำปุ๋ยตัวนั้นเอามาใส่ก็คือปุ๋ยที่เราใช้ก็คือจะเป็นส่วนมากจะเป็นน้ำหมักปลาพวกนี
2: ้น้ำหมักปลานี่เราทำที่ไหนครับน้ำหมักปลานี่
3: เราจะทำเองแต่เราใช้ปลาทะเล
2: ครับ
3: ส่วนมากเราใช้ปลาทะเลเพราะปลาน้ำจืดเราต้องใส่เกลือด้วยถ้าปลาทะเลเราไม่ต้องใส่เกลือเพราะในปลาทะเลจะมีโอเมก้า3อยู่แล้ว
2: ในการใส่เกลือเนี่ยใส่เกลือเพื่ออะไร
3: เพื่อให้มีโอเมก้า3เพื่อจะได้กินดึง
2: มันเกี่ยวกับรสชาติของอ้อยด้วยมั้ยครับ
3: ใช่ครับ
2: อ๋อมันทําให้อ้อยแบบมีรสชาติผมกินนะผมกินน้ําอ้อยเมื่อกี้นะรู้สึกว่าน้ําอ้อยมันค่อนข้างกลมๆรสชาติดีอยู่ในผลกับการใช้สรรพสิ

อาจารย์อดิศรพวงชมพูอาจารย์เสถียรทองสวัสดและอาจารย์กิตติเนตรรังควรเศษนักคิดทั้ง3ท่านได้ร่วมกันวางกลยุทธ์ให้ศูนย์ชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีเครือข่ายกระจายไปทั่วประเทศ

0: นี้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋ออันนี้คือทำให้เราขายได้รสชาติอร่อยกว่าที่อื่นถูกไหม
1: ที่อื่น
0: น
1: ้
0: อย
1: ใช่ครับจะหอมหวาน
0: ครับแล้วนี่ผมถามอีกเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมียาปรับศัตรูพืชเนี่ยเรามีการใช้ไหม
1: ที่นี่ไม่ใช้เลยครับที่นี่จะปลอดสาร
0: ก็คือเป็นการปลูกพืชอินทรีย
1: ์ใช่ครับ
0: 100% ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพืชผักที่นี่จะเป็นอินทรีย์ทั้งหมดอย่างเดียวที่นี
0: ่ครับแล้วนี่ผมถามหนึ่งว่าถ้าเกิดไอสรรพสิ่งเนี่ยที่พี่เธอบอกเมื่อกี้คือเราสามารถใช้กับพืชอื่นได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: แต่ว่าใช้แต่อ้อย
1: เพื่อปลูกผักเพื่อพริกเพื่ออะไรได้หมดมะเขือเพื่อมะกอเพื่อกล้วยอะไรเราก็เลยใช
0: ้ครับ
1: เขาปลูกไปด้วยผสมไปด้วย
0: ผสมก็คือ
1: แล้วก็ปลูกแล้วเราก็สามารถเอามาคลุกเคล้ากับมูลงัวอีกแล้วก็มาใส
0: ่ครับ
1: แล้วก็รดน้ำฮะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่านี้ถ้าเกิดว่ามีคนที่ดูรายการสมาร์ทกินของผมอยู่เนี่ยอยากจะสนใจอยากจะเข้ามาลองศึกษาหรือเข้ามาลองทำอย่างเงี้ยทำอย่างไรได้ไงบ้าง
1: ก็เข้ามาเรียนรู้ได้เลยครับที่นี่มีเปิดได้ทุกวันเข้ามาดูได้ทุกวันครับอ
0: ยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่ปากเกร็ดครับนนทบุรีครับตำบลบางตะไนครับ
0: คือแล้วเรามีเพจ Facebook อะไรอย่างงี้มั้ยครับให้ติดตามอะไรเงี้ย
1: อ๋อมี Facebook ของ1ไร่1แสนนะครับ
0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราฟังเรื่องเกี่ยวกับการตั้งตัวได้ด้วยอ้อยคันน้ำนะครับวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าที่นี่นะครับของพิเศษส่วนของพิเทอร์เนี่ยนะครับมีการปลูกอ้อยนะครับแล้วมีการใช้เกษตรปลอดภัยนั่นเองนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับเป็นองค์ประกอบในการที่จะผลิตผลเกษตรนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอ้อยได้นะครับนี่ครับคือหัวใจสำคัญของการทำเกษตรครับ

0: คราวนี้ลองดูตัวเลขมูลค่าอ้อยคั้นน้ำที่พี่เทิดเล่าให้อาจารย์ธำรงเจตฟังว่าอ้อยลำหนึ่งมีน้ำหนักอยู่ที่ 3-7 กิโลกรัมหากอ้อยหนักลำละ4กิโลกรัมเมื่อคั้นจะได้น้ำอ้อยราว 2,400 ซีซี 200 ซีซีราคาขายอยู่ที่20บาทพี่เทิดยังบอกอีกว่าอ้อย1กอมีอ้อยประมาณ30ลำและ1ไร่ปลูกได้400กอลองคูณดูนะคะเพราะนี่แหละคือที่มาของคำว่า1ไร่1แสน
1: คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงด้านการผลิตสินค้านะคะและบริการนะคะซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักการเพิ่มมูลค่าสินค้านะคะโดยเฉพาะน้ำอ้อยค่ะซึ่งคุณต้อประพินยรัตน์นะคะพี่ต้อได้เปลี่ยนโฉมนะคะน้ำอ้อยเป็นไงคะคือการเพิ่มนะคะโภชนาการให้กับน้ำอ้อยให้มีรสชาตินะคะที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็สวยงามโดยพี่ต้อนี่นะคะได้เพิ่มเมนูใหม่ค่ะคือน้ำอ้อยแฟนซีค่ะน้ำอ้อยแฟนซีนี้จะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันค่ะ

0: วันนี้เรามาดูว่าการขายน้ำอ้อยนะคะปกติเราขายน้ำอ้อยเป็นแก้วเป็นขวดแต่พอเรามีผลผลิตอย่างอื่นที่มีคุณประโยชน์มีสรรพคุณมากมายที่จะให้กับผู้บริโภคเราคิดดูว่าเราจะมาเพิ่มมูลค่าให้น้ำอ้อยกันดีไหมคะพี่โอ๊ตเอาอะไรก่อนดีคะวันนี้
1: กินจูฉ่ายก่อนไหมฮะ
0: กินจูฉ่ายปั่นนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะบำรุงปอดฟอกเลือดยับยั้งเซลล์มะเร็งค่ะเริ่มเลยนะคะขั้นตอนแรกพี่โอจะใส่อะไรก่อนนะกินจูฉ่าย
1: ล้างน้ำตาแล้วครับ1กำมือ
0: ใช้2 1ขีดเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณ1ขีด
0: ค่ะ1ขีดใส่เข้าไปค่ะ
1: แล้วก็มีส้มกับแอปเปิ้ล
0: ส้มเขียว
1: ส้มเขียวหวาน
0: ส้มค่ะ
1: ใส่เป็นอย่างนี้เลยก็ได้ครับ
0: ใส่เป็นอย่างนี้ไปเลยนะคะค่ะ
1: เหมือนผลไม้รวมอะฮะ
0: เหมือนทำผลไม้รวมใส่เข้าไปค่ะ
1: แอปเปิ
0: ้
1: ล
0: แล้วก็ใส่แอปเปิ้ลเขียวเพิ่มความสดชื่นเพิ่มความให้ร่างกายแอปเปิ้ลเขียวค่ะมันจะออกรสเปรี้ยวส้มเขียวหวานกิ่งจูฉ่ายค่ะใส่นมเปรี้ยว
1: เหมาะสำหรับผู้หญิงนะครับนมเปรี้ยว
0: อ้าวทีนี้ใส่
1: น้
0: ำอ้อยแล้วนะคะโอ้อันนี้เป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยค่ะ
1: 100ซีซีครับ
0: น้ำอ้อย100ซีซีค่ะ
1: พร้อมกับแข็งให้กลมกล่อมหน่อยฮะ
0: น้ำแข็งก็สะอาดนะคะน้ำแข็งหลอดเล็กค่ะยูนิคหลอดเล็กค่ะ

0: เลยครับ
1: ใช้เครื่องปั่นธรรมดานี่แหละค่ะตอนนี้จริงจูฉายน้ำอ้อยปั่นเสร็จแล้วนะคะ

0: ่อไปนะคะเป็นน้ำอ้อยผสมกับสตรอเบอรี่ค่ะค่ะเชิญค่ะพี่โอ๊ตดูนะคะสตรอเบอรี่ใหม่สดๆน้ำอ้อยก็ใหม่ๆสดๆค่ะเอทำยังไงบ้างนะใส่กล้วยหอมด้วยใส่กล้วยหอมประมาณ1ขีดค่ะ
1: สีฮะง่ายๆจำง่ายๆครับ
0: ค่ะ
1: สตรอเบอรี่ประมาณ7ลูกครับ
0: สตรอเบอรี่7ลูกนะคะค่ะพิเศษก็คือกลิ่นค่ะกลิ่นสตรอเบอรี่ของเราจะหอมหวาน
1: เราก็สามารถเพิ่มได้ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วที่ขาดไม่ได้คือน้ำอ้อยเราเนี่ย
0: ค่ะน้ำอ้อยออร์แกนิกของเรานะคะ
1: ใส่ลงไปเลยครับ
0: ไม่ต้องใส่น้ำตาลใช่ไหมคะ
1: ใส่น้ำตาล
0: ค่ะใส่น้ำอ้อยแทนนะคะ
1: ปลูกแบบธรรมชาติเลยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็โยเกิร์ตหน่อย
0: ใส่โยเกิร์ตนิดนึงนะคะ
1: เพื่อความเข้มข้นครับ
0: ว้าว
1: มันโยเกิร์ตจะใส่เป็นรสอะไรก็ได้นะครับ
0: แ
1: ต่เพื่อเป็นกลางผมใส่แบบออริจินอลครับแล้วก็น้ำแข็งครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถึงเวลาปั่นแล้วครับ
0: แล้วดูค่ะนะคะจะเป็นสีอะไรนะ

0: ันชันนะคะช่วยเพิ่มฮอร์โมนช่วยเพิ่มบำรุงผมดกดำเงางามนะคะตอนเล็กๆชอบเอาไปทาคิ้วลูกค่ะวันนี้เรามาดื่มกันนะคะน้ำอ้อยอัญชันค่ะพี่โอ๊ตค
1: ่
0: ะ
1: น
0: ้ำอ้อยเลยค่ะเพิ่มความสดชื่นช่วยบำรุงดีเทไป1ใน3นะคะเติมมะนาวไป1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะเพิ่มวิตามินซีเข้าไปนะคะนี่นะคะเพิ่มดอกอัญชันค่ะช่วยบำรุงผมดกเงางามผิวพรรณแจ่มใสเต่งตึงค่ะไม่เหี่ยวค่ะนี่นะคะ
1: แต่งหน้า
0: ด้วยดอกอะไรดีนะพี่โอ๊ต
1: ตามใจชอบ
0: ตามใจชอบเลยค่ะก็ต้องเป็นอัญชันนะคะอัญชันดอกไม้ที่เหมือนกับแหมมันถูกอะนะแต่ว่าสรรพคุณมันสุดยอดเลยค่ะผสมอาหารทำเป็นสีได้มากมายค่ะนี่เลยค่ะแต่งด้วยมะนาวนี่ล่ะค่ะการเพิ่มมูลค่าให้น้ำอ้อยจากน้ำอ้อยขันน้ำที่เรียกว่าแสนจะธรรมดาทำให้เพิ่มมูลค่าขึ้นมานะคะ30 35 50 55 65อัพขึ้นเลยค่ะ
2: จาก3เมนูในวันนี้นะคะเกิดจากน้ำอ้อยนะคะผักผลไม้นะคะแล้วก็พืชสมุนไพรนะคะรวมตัวกันนะคะผสมผสานนะคะเป็นรสชาติที่น่าทานมากเลยนะคะแล้วอยากจะฝากคุณผู้ชมนะคะไปชมนะคะแล้วก็ไปชิมนะคะน้ำอ้อยนะคะแฟนซีกันเยอะๆนะคะถ้าหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำต่างๆนะคะสามารถที่จะพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel หรือคุณผู้ชมสามารถเข้ารับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Facebook Fanpage STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
11: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
12: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
13: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
12: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
14: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
15: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายการเพื่อการศึกษาในวันนี้ครับผมจะมาบรรยายในหน่วยที่8ครับนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับซึ่งจะเป็นการพูดคุยกันในเรื่องของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับให้กับนักศึกษาและท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับโดยที่ในหน่วยนี้นะครับผมก็จะมีเนื้อหาแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น4ตอนนะครับในส่วนของตอนที่1นะครับผมจะพานักศึกษาทุกท่านนะครับมาชมเกี่ยวกับพัฒนาการนะครับของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับหลังจากนั้นตอนที่2ครับก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของหลักคิดที่สำคัญนะครับในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับแล้วก็ตอนที่3นะครับก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของปัจจัยนะครับที่มีผลนะครับต่อการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยแล้วก็ตอนสุดท้ายตอนที่4นะครับจะเป็นการพูดถึงโอกาสและความท้าทายนะครับในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับในส่วนตอนที่1นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของพัฒนาการนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมก็จะนำเสนอนะครับว่านโยบายการต่างประเทศของไทยนั้นสามารถแบ่งได้ออกเป็น4ช่วงเวลาที่สำคัญนะครับในส่วนช่วงเวลาที่1นะครับก็จะเป็นนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับก่อนการเป็นรัฐชาตินะครับนั่นก็คือก่อนการเป็นรัฐสมัยใหม่นะครับในส่วนช่วงระยะเวลาที่2นะครับผมก็จะพูดถึงนโยบายการต่างประเทศนะครับในช่วงของหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475นะครับจนกระทั่งถึงในยุคของสงครามเย็นนะครับแล้วก็ตอนที่3นะครับช่วงที่3เนี่ยผมก็จะพูดถึงนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับหลังสิ้นสุดสงครามเย็นจนถึงการรัฐประหารในปี2549นะครับซึ่งถือว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญนะครับของการต่างประเทศของไทยแล้วก็ช่วงเวลาของพัฒนาการของนโยบายการต่างประเทศของไทยช่วงสุดท้ายนะครับก็คือหลังการรัฐประหารในปี2549นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเอาละครับเรามาพูดคุยนะครับกันในเรื่องของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับในยุคก่อนรัฐสมัยใหม่นะครับซึ่งเวลาที่เราพูดถึงนโยบายการต่างประเทศในยุคนั้นนะครับผมขออนุญาตใช้คำว่านโยบายการต่างประเทศของสยามนะครับซึ่งก่อนที่จะมีการเป็นรัฐชาติในปัจจุบันนะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วงนี้นะครับผมจะย้อนให้ทุกท่านนะครับเห็นภาพของสยามณขณะนั้นหรือว่าในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนโยบายการต่างประเทศของสยามณขณะนั้นนะครับเป็นการปรับตัวนะครับให้เข้ากับบริบทของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาของลัทธิจักรวรรดินิยมนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมในระบบระหว่างประเทศนะครับซึ่งในช่วงของต้นรัตนโกสินทร์นะครับสิ่งที่สยามต้องเจอนะครับแล้วก็มีผลต่อนโยบายการต่างประเทศนะครับนั่นก็คือสยามต้องเผชิญกับนโยบายของลัทธิจักรวรรดินิยมนะครับมีการแผ่ขยายอำนาจนะครับของหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะมหาอำนาจจากทางยุโรปนะครับเข้ามาในพื้นที่เอเชียแล้วก็เข้ามาในบริเวณรอบสยามของเรานะครับโดยที่ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นั้นนะครับเราจะพบว่าราชสำนักสยามนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับผ่านการค้ากับพ่อค้าต่างชาตินะครับผ่านการส่งบุตรหลานข้าราชการนะครับหรือว่าพระราชวงศ์นะครับได้เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในช่วงสมัยรัชกาลที่2นะครับก็ได้มีชาวต่างชาติหลายชาตินะครับได้เดินทางเข้ามาเจรจาทางการค้านะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่3นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่3พระองค์ก็ได้ดูแลนะครับกรมพระคลังสินค้านะครับซึ่งกรมนี้นะครับพระคลังสินค้านี้เองนะครับก็เป็นหน่วยงานของสยามนะครับที่ดูแลในเรื่องของการค้าขายกับต่างประเทศนะครับทำให้พระองค์มีความสนพระทัยในเรื่องของการต่างประเทศของสยามเป็นอย่างมากนะครับในสมัยรัชกาลที่4นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระมหากษัตริย์ของเรารัชกาลที่4นะครับพระองค์ก็ได้ปรับปรุงบ้านเมืองนะครับให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีการเปิดประเทศมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการรับมือนะครับกับการเข้ามาเจรจาของ

างชาติหลายประเทศนะครับที่สำคัญในยุคสมัยรัชกาลที่4ก็คือในเรื่องของการทำสนธิสัญญาบาวริงนะครับที่ได้ทำกับอังกฤษแล้วก็มีสนธิสัญญาในลักษณะเดียวกันกับหลายๆประเทศนะครับตามมานะครับอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับในนโยบายการต่างประเทศของสยามในช่วงเวลานั้นนะครับก็คือในสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่5นะครับในหลวงรัชกาลที่5ของเรานะครับท่านได้มีการปรับปรุงนะครับบ้านเมืองให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับมีการเจรจานะครับมีการต่อรองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมหาอำนาจนะครับทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสที่ต่างต้องการที่จะแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามานะครับทำให้ต้องมีการดำเนินวิเทโสบายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสละดินแดนบางส่วนนะครับนอกจากนั้นนะครับพระองค์ก็ยังได้ปฏิรูประบบราชการนะครับมีการจัดตั้งกระทรวงนะครับเกิดขึ้นซึ่งในช่วงสมัยของรัชกาลที่5นะครับก็ได้มีการตั้งกระทรวงการต่างประเทศนะครับเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการต่างประเทศเนี่ยขึ้นมาโดยตรงนะครับในสมัยรัชกาลที่6ครับในช่วงนี้นะครับโลกของเรานะครับสถานการณ์การเมืองของโลกก็ได้มีสิ่งที่เรียกว่าเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามโลกนะครับครั้งที่1นะครับซึ่งสิ่งที่เป็นนโยบายการต่างประเทศของสยามนะครับที่สำคัญก็คือการตัดสินพระทัยของรัชกาลที่6นะครับในการเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับในส่วนของยุคสมัยรัชกาลที่7นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการเปลี่ยนผ่านนะครับจากระบอบการปกครองนะครับจากพระมหากษัตริย์นะครับในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับไปสู่รัฐบาลนะครับที่มาจากแนวทางประชาธิปไตยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่างประเทศโดยตรงนะครับแต่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่การตัดสินใจสำคัญของประเทศนั้นได้ย้ายจากนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ไปรัฐบาลที่มาจากพลเรือนนะครับอันนี้เป็นห่วงเวลาที่1นะครับนั่นก็คือนโยบายการต่างประเทศของสยามก่อนยุครัฐสมัยใหม่นะครับในห่วงเวลาถัดมานะครับก็คือหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะครับจนถึงช่วงของสงครามเย็นนะครับช่วงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นและทำให้แนวนโยบายการต่างประเทศของไทยแล้วนะครับเปลี่ยนไปในช่วงนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนการตัดสินใจนะครับจากชนชั้นนำกลุ่มเดิมนะครับมาสู่ชนชั้นนำกลุ่มใหม่นะครับซึ่งเรียกหรือเรียกว่าคณะราษฎรนั่นเองนะครับในห้วงนี้ครับเราจะพบว่าการตัดสินใจในนโยบายการต่างประเทศของไทยนั้นนะครับต้องเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าภาวะในระบบระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตจากเรื่องของความซับซ้อนในระบบระหว่างประเทศทั้งในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ประเทศไทยนะครับต้องตัดสินใจนะครับเข้าร่วมแล้วก็ในเรื่องของสงครามเย็นนะครับที่โลกในยุคนั้นแบ่งออกเป็น2ขั้วนะครับก็คือขั้วประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ขั้วคอมมิวนิสต์นะครับในช่วงนั้นเองครับทำให้รัฐบาลไทยนะครับต้องดำเนินนโยบายการต่างประเทศที่ค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนแล้วก็ต้องอาศัยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบระหว่างประเทศเนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่าประเทศไทยจะตัดสินใจยังไงนะครับซึ่งช่วงนี้ตัวแบบที่เห็นได้ชัดนะครับก็นโยบายการต่างประเทศของไทยจะมีกองทัพมีข้าราชการมีเทคโนแครตหรือว่านักวิชาการรวมถึงรัฐบาลพลเรือนนะครับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับหลังจากนั้นครับในช่วงสิ้นสุดของสงครามเย็นนะครับในยุคนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผลต่อนโยบายการต่างประเทศของไทยนั่นก็คือหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงนะครับแทนที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการทหารความรุนแรงสงครามนะครับปรากฏว่าในยุคนี้นะครับนโยบายการต่างประเทศของไทยนั้นพูดคุยกันมากขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของปากท้องของประชาชนในเรื่องของการพัฒนานะครับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าและก็ชั้นนำในเรื่องของเศรษฐกิจรวมไปถึงความมั่นคงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงมนุษย์ความมั่นคงด้านอาหารนะครับซึ่งถือว่าในช่วงนี้นะครับนโยบายการต่างประเทศของไทยก็จะมีพลวัตนะครับที่ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็มีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของอนุภูมิภาคนิยมนะครับในการที่หามิตรประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านมีนโยบายการเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี2500

140นะครับที่ไทยประสบวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือในช่วงเวลานั้นเองประเทศไทยก็ได้พยายามที่จะดำเนินนโยบายการต่างประเทศนะครับเพื่อมุ่งหวังนะครับให้ประเทศไทยนะครับสามารถที่จะกลับมายืนเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและการผลิตของภูมิภาคอีกครั้งหนึ่งนะครับในยุคนี้ครับมีนโยบายที่สำคัญนะครับที่เกิดขึ้นนั่นก็คือนโยบายการทูตยุคใหม่หัวใจคือประชาชนคือการมุ่งเน้นให้การทูตเป็นงานที่เสิร์ฟความต้องการของประชาชนนะครับแล้วก็ดูแลนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างแดนรวมถึงนะครับมีการกำหนดบทบาทของไทยที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในเวทีระหว่างประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้ครับมีการเปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารในปี2549นะครับหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารในปี2549นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเราจะพบว่าแนวโน้มของในการต่างประเทศของไทยนั้นก็มีการเปลี่ยนไปเช่นกันนะครับโดยที่ช่วงแรกนะครับเป็นการเน้นนะครับในเรื่องของการสร้างความมั่นคงแล้วก็เสถียรภาพของการเมืองภายในนะครับภายหลังรัฐประหารรัฐบาลที่ขึ้นมาก็พยายามที่จะสร้างการรับรู้นะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศนะครับในห้วงระยะเวลาต่อมานะครับรัฐบาลไทยก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับที่ประเทศไทยได้เข้าไปเป็นสมาชิกรวมถึงการมุ่งนะครับในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนภายในประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการคมนาคมขนส่งหรือว่าระบบโลจิสติกของภูมิภาคนอกจากนั้นครับไทยเองก็พยายามที่จะสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าความร่วมมือกับอาเซียนนะครับทั้งนี้ในปัจจุบันครับรัฐบาลปัจจุบันก็ได้มีการกำหนดแนวนโยบายการต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้มีการแถลงต่อรัฐสภานะครับซึ่งปัจจุบันนะครับแนวนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับที่สำคัญเนี่ยก็ประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีสหประชาชาติเวทีอาเซียนหรือว่าเวทีเอเชียแปซิฟิกนะครับนอกจากนั้นก็ยังสร้างความปึกแผ่นของการเป็นอาเซียนนะครับในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญนะครับในอาเซียนในหลายๆเรื่องแล้วก็ร่วมเป็นภาคีนะครับในการขับเคลื่อนอาเซียนด้วยนอกจากนั้นครับก็มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมกับนานาประเทศนะครับมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องของความมั่นคงและก็ความมั่นคงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมอากาศนะครับพลังงานนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็ที่สำคัญท้ายที่สุดก็ยังคงเน้นเหมือนในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชนนะครับเพื่อให้งานต่างประเทศนะครับสามารถที่จะรองรับความต้องการของประชาชนไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศได้นะครับในส่วนตอนที่2นะครับหลังจากที่เราเข้าใจกันในเรื่องของพัฒนาการนะครับของนโยบายการต่างประเทศของไทยไปแล้วนะครับในตอนที่2นี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้กับนักศึกษานะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับหลักคิดที่สำคัญนะครับในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับซึ่งหลักคิดที่สำคัญของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับก็จะประกอบไปด้วยการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาตินะครับการเป็นอิสระนะครับการอยู่ร่วมกันโดยสันติการอยู่ร่วมกับมหาอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการมีบทบาทในกรอบความร่วมมือแบบพหุภาคีแล้วก็การมุ่งเน้นความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในแต่ละหลักคิดที่สำคัญนะครับซึ่งหลักคิดเหล่านี้จะเป็นทิศทางนะครับของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับในส่วนที่1ครับเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาตินะครับอย่างที่ทราบครับการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับหลีกหนีไม่พ้นครับว่าในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อนะครับผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศไทยเป็นหลักนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราสามารถแบ่งผลประโยชน์แห่งชาติออกเป็น3ด้านนะครับก็คือด้านเศรษฐกิจนะครับโดยนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับก็จะมุ่งหวังนะครับให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้นแล้วก็ส่งเสริมนะครับการค้าการลงทุนในประเทศรวมถึงการเปิดโอกาสให้คนไทยนะครับสามารถไปค้าขายอย่างต่างแดนได้มากขึ้นนะครับในส่วนผลประโยชน์ที่2นะครับด้านความมั่นคงนะครับ

ก็เป็นการพูดถึงนะครับการทำให้ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่ปลอดภัยนะครับไร้ภัยคุกนะครับทั้งจากการสู้รบนะครับหรือแม้กระทั่งจากความมั่นคงใหม่นะครับและส่วนสุดท้ายนะครับเป็นผลประโยชน์แห่งชาติด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำเอาขนบธรรมเนียมประเพณีความคิดความเชื่ออาหารนะครับไปเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นหลักคิดที่สำคัญหลักคิดแรกนะครับในการให้ความสำคัญกับมหาอำนาจให้ความสำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาตินะครับหลักคิดที่สองครับเป็นหลักคิดในเรื่องของการเป็นอิสระในการตัดสินใจในนโยบายการต่างประเทศโดยปราศจากการครอบงำภายนอกนะครับส่วนนี้สำคัญครับนโยบายการต่างประเทศของไทยจะต้องเป็นนโยบายการต่างประเทศที่ไทยเองนะครับสามารถที่จะตัดสินใจในนโยบายการต่างประเทศนี้ได้อย่างเป็นอิสระโดยที่ปราศจากการครอบงำจากมหาอำนาจต่างๆนะครับในที่นี้นะครับเราไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิเสธความสัมพันธ์หรือว่าเราจะปฏิเสธความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาต่างๆนะครับของมหาอำนาจชาติอื่นๆแต่นะครับประเด็นสำคัญก็คือเราจะไม่ให้ความช่วยเหลือเหล่านี้นะครับมีผลต่อการตัดสินใจในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับในส่วนต่อมานะครับหลักคิดที่สำคัญของไทยนะครับนั่นก็คือหลักคิดในเรื่องของการประนีประนอมนะครับเพื่อการอยู่ร่วมกันโดยสันตินะครับเนื่องจากไทยเรานะครับเป็นรัฐขนาดกลางครับเราไม่ใช่มหาอำนาจขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรทางการทหารหรือว่าเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะดำเนินนโยบายการต่างประเทศเนี่ยเราก็เน้นนะครับในเรื่องของความสันตินะครับแล้วก็การประนีประนอมเพื่ออยู่ร่วมกันกับผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเรื่องของการวางสมดุลนะครับกับมหาอำนาจนะครับเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับโดยที่ไม่เอ็นเอียงไปมหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนโยบายการต่างประเทศแบบลู่ลมนะครับซึ่งถือว่าเป็นลักษณะสำคัญของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับการลู่ลมแล้วก็การเปลี่ยนไปนะครับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ท้ายที่สุดนะครับการตัดสินใจในนโยบายการต่างประเทศของไทยก็จะขึ้นกับผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นหลักคิดที่สำคัญในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับนอกจากการเจรจาหรือว่าความสัมพันธ์แบบทวิภาคีหรือว่าประเทศไทยกับอีกประเทศหนึ่งแล้วนะครับไทยยังให้ความสำคัญกับนโยบายการต่างประเทศแบบพหุภาคีนะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีกรอบความร่วมมือที่สำคัญที่ไทยเป็นสมาชิกนะครับหลักๆก็คือสหประชาชาติหรือว่า United Nations นะครับซึ่งสหประชาชาติก็เป็นเวทีที่ไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็มีหลายหน่วยงานนะครับของ UN นะครับตั้งอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีบุคคลสำคัญของไทยหลายๆท่านนะครับก็ได้มีโอกาสเป็นประธานที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติด้วยนะครับนอกจากสหประชาชาติแล้วครับในภูมิภาคที่ใกล้เรามากขึ้นนะครับประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับ ACMEX นะครับหรือว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพญาแม่โขงนะครับที่พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์แล้วก็แสวงหาความร่วมมือกันกับกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำอิระวดีเจ้าพญาแล้วก็แม่น้ำโขงนะครับนอกจากนั้นก็มีความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาพลุ่มน้ำโขงนะครับหรือว่าแม่โขงซึ่งปัจจุบันไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของกรอบความร่วมมือนี้แล้วก็ผนวกกับมหาอำนาจหลายประเทศอย่างเช่นแม่โขงคงคาคูเปอเรชั่นกับอินเดียแม่โขงเจแปนกับญี่ปุ่นหรือว่าแม่โขงร้านช้างคูเปอเรชั่นกับจีนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกรอบมือแบบพหุภาคีนะครับที่ไทยได้เป็นผู้นำนะครับในการจัดตั้งริเริ่มนั่นก็คือกรอบความร่วมมือในอ่าวเบงกอลหรือว่าบิมสเทคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรอบความร่วมมือที่รัฐบาลไทยนะครับใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับในอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะครับนั่นก็คือความสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็อาเซียนนะครับซึ่งไทยเรานะครับให้ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียนะครับเนื่องจากมีพรมแดนเชื่อมโยงกันนะครับมีภูมิศาสตร์ที่ติดกันนะครับมีความผูกพันเชิงประวัติศาสตร์สังคมนะครับแล้วก็เราก็เน้นความสัมพันธ์แบบทวิภาคีนอกจากนั้นในภาพใหญ่
นะครับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนนะครับแล้วก็ใช้เวทีอาเซียนนี่เองนะครับในการเข้าถึงหุ้นส่วนที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นอาเซียนบวก3อาเซียนบวก6เป็นต้นนะครับครับสำหรับตอนที่3นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของปัจจัยต่อการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับซึ่งปัจจัยในการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับก็สามารถแบ่งได้3ระดับนะครับนั่นก็คือระดับปัจเจกบุคคลนะครับระดับชาติระดับระบบระหว่างประเทศนะครับซึ่งทั้ง3ปัจจัยนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีน้ำหนักที่เท่ากันนะครับแต่ว่าทั้ง3ปัจจัยก็ส่งผลกระทบต่อกระบวนการการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูปัจจัยที่1นะครับนั่นก็คือปัจจัยระดับบุคคลนะครับซึ่งบุคคลในที่นี้นะครับเราก็หมายรวมไปถึงผู้นำทางการเมืองหรือว่านักการเมืองนะครับเราจะพบได้ว่านะครับความรู้สึกนึกคิดทัศนคติประสบการณ์การศึกษาของผู้นำประเทศนะครับก็มีผลนะครับต่อการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับดังตัวอย่างนะครับในช่วงสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับพระมหากษัตริย์ของไทยหลายพระองค์ที่มีความสนพระราชหฤทัยนะครับในด้านการต่างประเทศนะครับพระองค์ก็จะมีส่วนร่วมนะครับในการกำหนดวิเทโสบายหรือว่านโยบายการต่างประเทศนะครับผู้นำประเทศบางท่านนะครับสนใจในเรื่องของการทหารนโยบายการต่างประเทศก็จะมุ่งเน้นไปที่การทหารหรือว่าผู้นำประเทศบางท่านนะครับสนใจไปในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ต้องการที่จะมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศก็จะมีนโยบายการต่างประเทศที่ออกมามากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการตัดสินใจนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับก็ขึ้นอยู่กับประเด็นที่ผู้นำประเทศนะครับให้ความสนใจนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับประเทศไทยเรามีระบบการปกครองแบบรัฐสภานะครับจึงทำให้รัฐสภาหรือว่ารัฐบาลนะครับมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายการต่างประเทศแล้วก็ผลประโยชน์ของชาตินะครับเรามาดูปัจจัยที่2นะครับในส่วนของปัจจัยระดับชาตินะครับประเทศไทยของเรานะครับก็มีกระบวนการนะครับในระดับชาติที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับส่วนแรกที่กล่าวจะขาดไปเลยไม่ได้นะครับนั่นก็คือรัฐธรรมนูญและก็สถาบันการเมืองนะครับซึ่งระบุไว้ว่านะครับการดำเนินนโยบายการต่างประเทศเนี่ยนะครับรัฐสภาจะต้องให้ความเห็นชอบในแนวนโยบายการต่างประเทศก่อนดังนั้นนะครับรัฐสภานะครับก็มีผลสำคัญนะครับต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทนะครับในการนำนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับไปปฏิบัตินะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็มีหน่วยนะครับที่อยู่ต่างประเทศนั่นก็คือสถานเอกอัครราชทูตนะครับหรือว่าสถานกงสุลนะครับที่คอยสนับสนุนภารกิจด้านการต่างประเทศนะครับไม่เพียงแต่หน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศนะครับเราจะพบว่าปัจจุบันครับมีหลายหน่วยงานนะครับที่มีหน่วยวิเทศสัมพันธ์หรือว่าหน่วยการต่างประเทศเป็นของตนเองนะครับเพื่อมาดูแลในเรื่องของการต่างประเทศเช่นกระทรวงพาณิชย์นะครับก็มีกรมที่ดูแลเรื่องการค้าระหว่างประเทศนะครับหรือกระทรวงการอุดมศึกษาเองนะครับก็มีกองที่ดูแลเรื่องของการต่างประเทศนะครับดังนั้นปัจจุบันนะครับก็มีหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานนะครับที่มีบทบาทในด้านการต่างประเทศเช่นกันนะครับในส่วนของบทบาทของนักวิชาการนะครับในมหาวิทยาลัยหรือว่าในThink Tankต่างๆนะครับก็มีส่วนสำคัญในการรวบรวมข้อคิดเห็นนะครับเพื่อเสนอเป็นนโยบายนะครับอันนี้ส่วนของปัจจัยระดับชาติอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือปัจจัยด้านการเมืองภายในนะครับความผันผวนในเรื่องของการเมืองภายในประเทศหรือว่าขั้วการเมืองภายในประเทศเองนะครับก็มีผลต่อการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยภายในประเทศนั่นก็คือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรวมไปถึง NGO ต่างๆนะครับก็มีผลนะครับในการที่รัฐบาลนะครับหรือว่าผู้กำหนดนโยบายการต่างประเทศจะพิจารณาอย่างเช่นในเรื่องของประเด็นสิทธิมนุษยชนประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็ถือว่าเป็นบทบาทการเคลื่อนไหวของภาคสังคมนะครับที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะครับและท้ายที่สุดนะครับก็คือปัจจัยระบบระหว่างประเทศนะครับเราจะพบว่าไทยด้วยความที่ไทยเป็นรัฐขนาดกลางนะครับการตัดสินใจเนี่ยยังคงต้องคำนึงถึงประเทศรอบข้างนะครับมหาอำนาจหรือประชาคมระหว่างประเทศนะครับดังนั้นอิทธิพลของการเมืองระหว่างประเทศสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการเมืองระหว่างประเทศนะครับจึงมีความสำคัญแล้วก็เป็นปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับดังนั้นประเทศไทยของเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับมือกับยุทธศาสตร์
นะครับแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียแปซิฟิกแล้วก็อิ

โดแปซิฟิกที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในส่วนที่4นะครับตอนที่4ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดคุยกันนะครับผมก็อยากที่จะชวนนักศึกษาและผู้ชมทุกท่านนะครับมามองกันในเรื่องของโอกาสและความท้าทายในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับซึ่งมีทั้งโอกาสและปัจจัยภายในนะครับแล้วก็จากภายนอกนะครับเรามาดูส่วนที่1นะครับนั่นก็คือในส่วนของโอกาสและความท้าทายจากปัจจัยภายในนะครับในเรื่องที่1ก็คือยุทธศาสตร์ในเชิงภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศนะครับเราจะพบว่าประเทศไทยเรานะครับตั้งอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีมากนะครับโดยที่อยู่ในจุดที่เชื่อมโยงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ไม่เพียงเท่านั้นครับยังอยู่ในจุดที่เรียกว่าเชื่อม2มหาสมุทรก็คือมหาสมุทรอินเดียแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่ประเทศไทยจะสามารถใช้ภูมิรัฐศาสตร์ดังกล่าวนะครับโอกาสที่สองนะครับในเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะครับไทยเรามีทรัพยากรนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย์นะครับที่สามารถเป็นทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้ได้นะครับในเรื่องของการเมืองภายในยังเป็นความท้าทายครับความผันผวนนะครับการเมืองภายในประเทศนะครับก็มีผลนะครับซึ่งในอนาคตการกำหนดนโยบายการต่างประเทศก็อาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการเมืองภายในนะครับในส่วนของความท้าทายสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของงบประมาณและทรัพยากรด้านการต่างประเทศของไทยครับเราจะพบว่าข้อจำกัดของกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับก็ค่อนข้างมีบุคลากรค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าหากเราจะขยับในเรื่องการต่างประเทศเนี่ยอาจจะต้องอาศัยการบูรณาการจากหน่วยงานอื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของโอกาสและความท้าทายจากปัจจัยภายนอกนะครับเราจะพบว่ามี4ส่วนที่สำคัญนะครับอันที่1เลยก็คือเราอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการเมืองและความมั่นคงที่เกิดขึ้นในระบบระหว่างประเทศนะครับส่วนที่2เนี่ยการเกิดขึ้นของภูมิรัฐศาสตร์ใหม่และความสำคัญของเอเชียจากเดิมที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะเป็นความสัมพันธ์ที่โลกตะวันศูนย์กลางแต่ปัจจุบันเอเชียของเราครับมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีภูมิรัฐศาสตร์ใหม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินโดแปซิฟิกนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสและความท้าทายของไทยนอกจากนั้นก็ยังมีความท้าทายในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและก็ความมั่นคงใหม่นะครับซึ่งทำให้นโยบายการต่างประเทศของไทยต้องพิจารณามากขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นพัฒนาการของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับหลักคิดที่สำคัญในนโยบายการต่างประเทศของไทยปัจจัยสำคัญนะครับที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศและที่สำคัญครับโอกาสและความท้าทายที่ไทยจะต้องเผชิญทั้งภายในและภายนอกนะครับสำหรับวันนี้หน่วยด้านนโยบายการต่างประเทศของไทยก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการบริหารราชการไทยนะคะในชุดวิชา33201วันนี้จะเป็นหน่วยที่5นะคะเป็นเรื่องของการบริหารองค์กรภาครัฐนะคะตอนแรกนะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทองค์กรภาครัฐในกำกับของฝ่ายบริหารนะคะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์นะคะคือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือสำนักงานกพร.นะคะก็จะเป็นผู้พิจารณาการจัดแบ่งเกณฑ์นะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆแล้วก็ได้มีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการจัดตั้งหน่วยงานประเภทนี้นะคะก็เพื่อให้เกิดความการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความคล่องตัวในการบริหารงานนะคะมากกว่ารูปแบบองค์การที่เป็นส่วนราชการดังนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์การจำแนกองค์การภาครัฐในกำกับของฝ่ายบริหารก็คือคณะรัฐบาลเนี่ยนะคะในรูปแบบต่างๆดังต่อไปนี้นะคะเกณฑ์แรกนะคะเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญกับภาครัฐนะคะซึ่งได้แก่การจัดตั้งนะคะการแบ่งรูปแบบการแต่งตั้งคณะบุคลากรระดับสูงการกำกับดูแลของรัฐนะคะอันที่สองนะคะจะเป็นเรื่องของกิจกรรมก็จะมีการพิจารณาถึงกิจกรรมของหน่วยงานนั้นนะคะว่าเป็นหลักในการให้บริการสาธารณะมากน้อยเพียงใดนะคะเกณฑ์ที่สามนะคะก็จะเป็นเรื่องของงบประมาณและรายได้ของหน่วยงานนะคะว่ารัฐเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนสนับสนุนงบประมาณและรายได้ของหน่วยงานนั้นเนี่ยอย่างไรนะคะเกณฑ์ที่สี่ค่ะเป็นเรื่องของสถานะของบุคลากรนะคะและเกณฑ์ที่ห้าเป็นเรื่องของวิธีการและระบบกฎหมายนะคะที่ใช้ในการทำกิจกรรมซึ่งแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดตั้งจากระบบของกฎหมายที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการทำงานก็จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายนะคะแล้วก็สอดคล้องกับกิจกรรมที่เป็นภารกิจขององค์การด้วยนะคะเกณฑ์ข้อที่6นะคะก็จะเป็นเรื่องของความเป็นอิสระนะคะความเป็นเจ้าของและอำนาจในการบริหารจัดการนะคะเรามาดูกันในรายละเอียดแล้วกันนะคะว่าถ้าในแต่ละเกณฑ์เนี้ยนะคะมันจะมีข้อจำกัดหรือมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะคะเกณฑ์ที่1นะคะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับรัฐนะคะซึ่งก็ได้แก่เรื่องของการจัดตั้งรูปแบบนะคะการแต่งตั้งบุคลากรระดับสูงและการกำกับของรัฐการจัดตั้งเนี่ยนะคะหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมีการพิจารณาว่านะคะจัดตั้งโดยกฎหมายประเภทใดถ้าหากว่าเป็นการจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชนนะคะเช่นนะคะเป็นพระราชบัญญัติหรือจัดตั้งตามพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาอันนี้ก็จะถือว่ามีความสัมพันธ์กับรัฐค่อนข้างสูงนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นการจัดตั้งโดยการจดทะเบียนบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนก็แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับรัฐน้อยนะคะจะแสดงว่ามีความเป็นเอกชนมากขึ้นนั่นเองนะคะประเภทของหน่วยงานเนี่ยที่ระบุไว้นะคะในกฎหมายจัดตั้งนะคะก็จะมีการระบุอำนาจและบทบาทของรัฐในการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้บริหารของหน่วยงานด้วยนะคะถัดไปเราจะไปดูเกณฑ์ที่2ซึ่งจะเป็นเรื่องของรูปแบบนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ของรัฐนะคะในรูปแบบนี้นะคะก็จะมีการกำหนดนะคะประเภทของหน่วยงานที่ระบุไว้ในกฎหมายจัดตั้งด้วยว่าเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นนิติบุคคลหรือเปล่านะคะหรือเป็นส่วนราชการหรือไม่ใช่หน่วยราชการนะคะอันนี้ก็ถ้าหากว่าเป็นนิติบุคคลเท่านั้นก็จะถือว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กับรัฐนะคะข้อย่อยที่3นะคะจะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งบุคลากรในระดับสูงนะคะก็จะดูว่ารัฐเนี่ยมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้บริหารในระดับสูงของหน่วยงานนั้นหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องของการกำกับดูแลของรัฐนะคะก็แสดงให้เห็นว่าบทบาทในการกำกับดูแลหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในการให้อำนาจนะคะในการบริหารหรือการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการค่ะก็จะถือว่าเป็นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐนะคะเกณฑ์ที่2นะคะเราจะมาดูในเรื่องของกิจกรรมก็จะเป็นการพูดถึงกิจกรรมของหน่วยงานนั้นว่ามีเรื่องของการบริการสาธารณะหรือไม่นะคะหรือเป็นประเภทของการบริการสาธารณะประเภทใดนะคะส่วนเกณฑ์ข้อที่3เราจะมาดูเรื่องงบประมาณอันนี้ก็จะดูว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะคะได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือรายได้ดักของหน่วยงานนั้นว่ามาจากแหล่งใดนะคะแล้วก็

มีการดำเนินการโดยรัฐเนี่ยมีการค้ำประกันหนี้ของหน่วยงานนั้นหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหลักในการพิจารณาเรื่องงบประมาณนะคะถัดไปเป็นเกณฑ์ข้อที่4จะพูดถึงสถานะของบุคลากรนะคะก็จะมีการบ่งบอกว่าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจะเป็นข้าราชการหรือจะเป็นลูกจ้างพนักงานนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่จะบ่งบอกได้ว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยเป็นหน่วยงานภายใต้การกำ

นะคะว่าในการทำกิจกรรมต่างๆนั้นเนี่ยนะคะหรือว่าจะใช้เป็นรูปแบบของสัญญาในระหว่างหน่วยงานนั้นนะคะส่วนเกณฑ์ข้อที่6นะคะเป็นเรื่องของการแสดงความเป็นเจ้าของอันนี้ก็จะดูในเรื่องของการจัดตั้งนะคะว่ารัฐเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ให้เงินสัดส่วนลงทุนนะคะแก่หน่วยงานนั้นมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็มีอำนาจในการตัดสินใจในการบริหารจัดการหรือมีอิสระในการดำเนินงานมากน้อยเพียงใดนะคะสำนักงานกพร.นะคะก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะตามที่พิจารณาตามเกณฑ์ที่ได้เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ได้มีการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐเนี่ยออกมาเป็น4ประเภทนะคะก็คือประเภทแรกเราเรียกว่าเป็นส่วนราชการนะคะประเภทที่2เราเรียกว่ารัฐวิสาหกิจประเภทที่3นะคะก็คือองค์การมหาชนประเภทที่4นะคะก็คือหน่วยงานของรัฐในรูปแบบใหม่นะคะหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐหรือเป็นกลไกของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสาระสำคัญในเรื่องของการแบ่งเขต

ลังจากที่เราได้ทราบแล้วนะคะว่าองค์การภาครัฐเนี่ยมีการแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะมีกี่ลักษณะเนี่ยในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของการประเภทต่างๆนะคะรายละเอียดของการบริหารองค์การภาครัฐในกำกับของฝ่ายบริหารนะคะที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลนะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วย4ประเภทนะคะก็คือประเภทแรกเราเรียกว่าเป็นส่วนราชการนะคะประเภทที่2นะคะคือการบริหารองค์การรัฐวิสาหกิจประเภทที่3คือการบริหารองค์การมหาชนและประเภทที่4เป็นเรื่องของการบริหารหน่วยงานของรัฐในรูปแบบใหม่นะคะเรามาดูในรายละเอียดกันนะคะว่าในแต่ละส่วนเนี้ยหมายความว่าอย่างไรนักศึกษาควรจะรู้จักนะคะว่าประเภทของแต่ละส่วนเนี้ยได้แก่ประเภทอะไรมีลักษณะอย่างไรมีเกณฑ์นะคะหรือมีคุณสมบัติอย่างไรประเภทแรกนะคะอาจารย์จะเล่าให้ฟังในเรื่องของส่วนราชการนะคะอันนี้ก็พวกเราน่าจะมีความคุ้นเคยดีนะคะหน่วยงานที่เราเรียกว่าเป็นส่วนราชการเนี่ยนะคะก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทที่เราเรียกว่าเป็นกระทรวงทบวงหรือกรมหรือหน่วยงานที่มีลักษณะเทียบเท่ากับกรมอาจจะมีชื่อเรียกที่ขึ้นต้นว่าไม่ใช่กรมนะคะอาจจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่ามีฐานะที่เทียบเท่ากรมนะคะรวมทั้งนะคะให้หมายรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายที่ว่าด้วยระเบียบราชการการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นส่วนราชการนะคะทีนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานราชการนะคะก็จะมีหลายหลักเกณฑ์นะคะหลักในการพิจารณาข้อแรกนะคะเป็นเรื่องว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางปกครองซึ่งเป็นภารกิจหลักของรัฐได้แก่นะคะการรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะการป้องกันประเทศการออกกฎหมายการอนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมายรวมทั้งการกำหนดนโยบายต่างๆซึ่งใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นส่วนงานของรัฐนะคะประเด็นที่2นะคะหลักข้อที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการให้บริการที่เป็นรายการที่เป็นการให้บริการสาธารณะโดยทั่วๆไปและไม่มุ่งผลกำไรนะคะเพราะว่าการให้บริการเนี่ยเป็นการจัดบริการสาธารณะหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วนะคะส่วนหลักในการพิจารณาข้อที่3เราก็จะมาดูเรื่องความสัมพันธ์ของรัฐนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องมองในเรื่องของการจัดตั้งนะคะการที่มีกฎหมายในการบังคับในการดำเนินกิจกรรมนะคะการใช้งบประมาณแผ่นดินนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐเนี่ยนะคะต้องรับผิดชอบในการกระทำของหน่วยงานต่างๆนะคะส่วนประเภทที่2นะคะเราเรียกว่าเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะรัฐวิสาหกิจเนี่ยจะรู้ว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยเป็นหน่วยงานจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะข้อแรกนะคะก็คือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนะคะเป็นการผลิตสินค้าหรือให้บริการที่มีลักษณะเป็นบริการสาธารณะนะคะหรือเป็นงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่มีผลกับการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนนะคะแล้วก็รัฐเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่พร้อมที่จะให้ภาคเอกชนเข้ามากำกับดูแลหรือเข้ามา

ลงทุนนะคะเพราะว่าบางทีถ้าหากว่าเอกชนเข้ามาครอบนะคะหรือมาดำเนินงานในกิจกรรมที่เป็นรัฐวิสาหกิจก็อาจจะทำให้มีการค้ากำไรนะคะหรือว่าอาจจะมีการเรียกค่าตอบแทนที่ในราคาสูงแล้วก็ประชาชนจะเกิดความเดือดร้อนนะคะข้อที่2นะคะก็คือหลักข้อหนึ่งก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหารายได้นะคะก็คือเป็นรายได้ให้กับรัฐแต่ว่าเป็นรายได้ที่สมเหตุสมผลนะคะแล้วก็ไม่ได้ค้ากำไรจนมากจนเกินไปนะคะอันนี้ก็แต่ถ้าหากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องรับเงินงบประมาณสนับสนุนเป็นครั้งเป็นคราวหรือบางส่วนจากรัฐบาลก็สามารถจะขอรับการสนับสนุนได้นะคะส่วนหลักพิจารณาข้อที่3ก็คือเป็นนิติบุคคลนะคะหลักพิจารณาข้อที่4ก็คือมีความสัมพันธ์ของรัฐนะคะอันนี้ก็ถือว่ารัฐเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ลงทุนนะคะเกินครึ่งหนึ่งของรัฐนะคะก็คือเกินร้อยละ50นะคะรัฐเป็นผู้จัดตั้งแล้วก็มีอำนาจในการบริหารจัดการโดยผ่านคณะกรรมการต่างๆที่รัฐได้มีการแต่งตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในเรื่องของการให้นโยบายการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองกับนโยบายที่รัฐเป็นผู้กำหนดไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักสำคัญนะคะทีนี้วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยนะคะก็จะมีด้วยหลายวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันอันนี้ก็นักศึกษาก็ควรจะทราบไว้นะคะประการแรกนะคะก็เช่นมันเป็นธุรกิจนะคะหรือเป็นกิจกรรมที่เอกชนเนี่ยไม่สามารถดำเนินงานได้นะคะเพราะว่ามันต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากแล้วก็มีความสำคัญกับด้านสวัสดิการของประชาชนด้วยนะคะประการที่2นะคะวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเป็นการหารายได้ให้แก่รัฐหน่วยงานชนิดนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่จัดเก็บรายได้แล้วก็สร้างกำไรให้กับรัฐนะคะธุรกิจเหล่านี้นะคะก็มักจะเป็นลักษณะของธุรกิจที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะส่วนประการที่3นะคะก็คือจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนะคะเพื่อดำเนินกิจการที่มีความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนะคะได้แก่พวกสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์นะคะเช่นผลิตแบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะประการที่4นะคะก็คือเพื่อนะคะเป็นเครื่องมือในการสนองนโยบายเพื่อช่วยเหลือในการครองชีพและส่งเสริมอาชีพของประชาชนนะคะส่วนประการที่5นะคะก็คือเป็นการประกอบกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์นะคะเช่นเสริมบริการวิชาการการท่องเที่ยวกีฬาองค์การสวนสัตว์เป็นต้นนะคะประการที่6นะคะก็คือเพื่อป้องกันการผูกขาดของบริการสาธารณูปโภคนะคะก็อันนี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะคะจากการที่ผูกขาดสินค้าของเอกชนนะคะส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่7นะคะก็คือเป็นการให้บริการในกิจการที่ภาคเอกชนยังไม่พร้อมจะลงทุนในโครงการขนาดใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของโครงการขนาดใหญ่นะคะซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากวัตถุประสงค์ข้อที่8ค่ะจะเป็นเรื่องของการให้บริการกิจการที่ภาคเอกชนไม่สนใจลงทุนนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่9นะคะเป็นเรื่องของการสนับสนุนกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนโดยรวมนะคะแม้ว่าจะไม่ได้กำไรนะคะประเภทขององค์การรัฐวิสาหกิจนะคะปัจจุบันนะคะได้มีการแบ่งจำแนกประเภทในปี2563ก็ได้มีการแบ่งออกมาเป็น9สาขาสาขาแรกนะคะคือสาขาขนส่งนะคะสาขาที่2คือสาขาพลังงานสาขาที่3คือสาขาการสื่อสารนะคะแล้วก็สาขาที่4คือสาขาสาธารณูปโภคสาขาที่5ค่ะคือสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมสาขาที่6นะคะคือสาขาเกษตรและสาขาที่7ค่ะสาขาทรัพยากรธรรมชาติสาขาที่8นะคะคือสาขาสังคมและเทคโนโลยีสาขาที่9ค่ะคือสถาบันการเงินนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นประเภทที่3เราเรียกว่าเป็นองค์การมหาชนนะคะองค์การมหาชนเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านสาธารณะนะคะทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะก็ได้แก่พวกการศึกษาวิจัยการฝึกอบรมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนานานะคะเป็นหน่วยงานที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรเป็นนิติบุคคลแล้วก็มีความสัมพันธ์กับรัฐ
แต่หน่วยงานประเภทนี้นะคะจะได้รับเงินอุดหนุนของรัฐและสามารถจะเลี้ยงตัวเองได้ก็จริงนะคะแต่ว่ามีลักษณะของการดำเนินงานที่เป็นเอกชนมากกว่านะคะประเภทขององค์การมหาชนนะคะตามกฎหมายสามารถจำแนกตามกฎหมายการจัดตั้งนะคะก็จะเป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกานะคะซึ่งออกตามความพระราชบัญญัติองค์การมหาชนนะคะก็ประเภทที่2นะคะก็คือองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะนะคะอันนี้ก็เป็นการดำเนินงานที่ไม่แสวงหากำไรแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดำเนินการในภาครัฐนะคะไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการแสวงหากำไรนะคะอันนี้ก็ถัดไปนะคะก็จะเป็นประเภทที่4เราเรียกว่าเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบใหม่นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลเนี่ยได้มีการจัดตั้งขึ้นนะคะประเภทแรกนะคะเราเรียกว่าเป็นหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระนะคะอันนี้ก็ต้องการความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดปราศจากการแทรกแซงทางอำนาจทางการเมืองนะคะหน่วยงานในประเภทนี้นะคะก็ได้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นต้นนะคะส่วนประเภทที่2นะคะก็คือกองทุนที่เป็นนิติบุคคลนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลไกทางเศรษฐกิจของรัฐในการดำเนินบริการสาธารณะแก่ประชาชนนะคะและนะคะส่วนที่3ค่ะเราเรียกว่าเป็นหน่วยบริการในรูปแบบพิเศษนะคะอันนี้ก็มีลักษณะเป็นกึ่งอิสระนะคะก็คือแต่ไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะคะการกำกับดูแลเนี่ยนะคะก็จะเป็นหน่วยงานที่จัดให้บริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะเช่นสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของสำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการนะคะหรือหน่วยงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ค่ะในส่วนของประเภทต่างๆนะคะก็จะมีสาระนะคะดังเท่านี้นะคะ

องค์การภาครัฐที่จะพูดในกลุ่มต่อไปนะคะจะเป็นองค์การที่ใช้อำนาจรัฐนะคะองค์กรอิสระและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนะคะอันนี้ก็จะแตกต่างจากกลุ่มที่เป็นนิติบุคคลนะคะในตอนที่เราได้พูดไปในการแบ่งประเภทองค์การภาครัฐในตอนที่ 5.2 ไปแล้วนะคะในตอนนี้นะคะก็จะประกอบด้วยนะคะองค์การอยู่3ประเภทประเภทแรกคือองค์การที่ใช้อำนาจรัฐแต่ไม่ใช่องค์กรของรัฐนะคะประเภทที่2เราเรียกว่าเป็นองค์กรอิสระเหล่านี้ก็น่าจะมีการจัดตั้งตามรัฐธรรมนูญนะคะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกันนะคะส่วนประเภทที่3นะคะเราเรียกว่าเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนะคะอันนี้ก็เป็นการจัดตั้งภายในกรมนะคะที่สังกัดอยู่นั่นเองแต่ว่าไม่ได้มีลักษณะเป็นส่วนราชการนะคะเราไปดูในรายละเอียดกันนะคะประเภทแรกนะคะก็คือองค์การที่ใช้อำนาจรัฐแต่ไม่ใช่องค์กรของรัฐนะคะประเภทแรกที่เราจะพบบ่อยๆก็คือเราเรียกว่าเป็นสภาวิชาชีพนะคะสภาวิชาชีพเนี่ยนะคะจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเพื่อจัดตั้งสภาวิชาชีพมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะคะมีหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนะคะมีการจดทะเบียนนะคะแล้วก็ออกใบอนุญาตนะคะแล้วก็สามารถจะออกประกาศนียบัตรในวิชาชีพนั้นๆนะคะมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการนะคะส่วนประเภทที่2ค่ะเราเรียกว่าเป็นสถาบันภายใต้มูลนิธิซึ่งเป็นกลไกของส่วนราชการนะคะเราก็อาจจะพบว่าในบางกรมในบางกระทรวงนะคะเขาก็จะมีการจัดตั้งสถาบันในลักษณะที่เป็นมูลนิธินะคะทีนี้มูลนิธิส่วนใหญ่เนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อการบริการสาธารณะเฉพาะด้านนะคะมีการจัดตั้งขึ้นโดยมติของคณะรัฐมนตรีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจหรือภารกิจนั้นเป็นการเฉพาะด้านเฉพาะสาขานะคะแล้วก็ในธุรกิจนั้นเนี่ยนะคะเมื่อมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วเนี่ยนะคะอาจจะส่งต่อหรือส่งมอบให้ภาคเอกชนรับไปดำเนินการได้นะคะสถาบันเหล่านี้นะคะจะถือว่าเป็นสถาบันหรือเป็นหน่วยงานที่ไม่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลนะคะแต่เป็นการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นรองรับการดำเนินงานภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานนะคะการบริหารเนี่ยจะบริหารโดยคณะกรรมการนะคะหรือว่ามีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดนโยบาย

บคุมดูแลและติดตามประเมินผลนะคะส่วนประเภทที่3ค่ะเราเรียกว่าเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของหน่วยงานที่ใช้เป็นเครื่องมือพิเศษนะคะที่รัฐบาลเนี่ยได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากภาคเอกชนสำหรับโครงการที่สำคัญของรัฐนะคะเรามาดูกันในประเภทที่2นะคะของกลุ่มนี้เราเรียกว่าเป็นองค์กรอิสระเชื่อว่านักศึกษาหลายคนน่าจะรู้จักนะคะการดำเนินงานขององค์กรอิสระแล้วก็น่าจะคุ้นเคยกับชื่อบางหน่วยงานนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่านี่คือองค์กรอิสระนะคะทีนี้คำว่าองค์กรอิสระหมายถึงอะไรนะคะองค์กรอิสระเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระจากอำนาจของรัฐบาลนะคะคือไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลดังนั้นเนี่ยการรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรเหล่านี้นะคะจะรายงานตรงกับนายกรัฐมนตรีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอิสระจากอิทธิพลทางการเมืองมีหน้าที่ในการควบคุมกำกับและก็ตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐนะคะให้มีความเป็นกลางให้มีความเป็นธรรมให้เกิดความเสมอภาคนะคะแล้วก็เป็นการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะคะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะการจัดตั้งองค์กรอิสระนะคะจะมีการยึดหลักที่สำคัญอยู่3ประการนะคะประการแรกนะคะก็คือประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะเป็นผู้แต่งตั้งก็คือประชาชนจะต้องมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยงานเหล่านี้ขึ้นนะคะประการที่2ค่ะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเป็นผู้กำกับดูแลและตรวจสอบนะคะก็สามารถจะแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานนะคะสามารถให้ความเห็นในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมต่างๆได้นะคะประการที่3นะคะก็คือองค์กรอิสระจะต้องมีความรับผิดชอบและสนองตอบความต้องการต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนั้นเป็นสำคัญนะคะแล้วก็การที่องค์กรอิสระเหล่านี้นะคะจะมีอิสระได้นั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆนะคะที่สำคัญก็นะคะก็คือได้แก่การได้มาซึ่งตำแหน่งนะคะผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆนะคะสถานภาพนะคะอำนาจบุคลากรเงินงบประมาณกลไกในการควบคุมและตรวจสอบเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดความยุติธรรมมากขึ้นนะคะประเภทขององค์กรอิสระนะคะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกค่ะก็คือองค์กรอิสระที่ไม่มีฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญประเภทที่2เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าองค์กรอิสระที่ไม่มีฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญก็ได้แก่นะคะคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือองค์กรอิสระในการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างขององค์กรอิสระที่ไม่มีฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญประเภทที่2ค่ะที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้แก่อะไรบ้างนะคะก็คือตัวอย่างที่อาจารย์อยากจะพูดให้เราฟังนะคะก็คือ1ก็คือศาลรัฐธรรมนูญนะคะศาลปกครองศาลยุติธรรมและก็ศาลทหารนะคะแล้วก็ยังมีองค์กรอีกประเภทนึงที่มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ก็อย่างเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะหรือปปชนะคะและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะส่วนประเภทสุดท้ายนะคะที่เราจะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็คือหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนะคะหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเนี่ยนะคะก็จะมีภารกิจนะคะในการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอยู่แต่ว่าแยกออกจากการบริหารของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษคือแยกออกมาจากหน่วยงานนะคะแต่ว่าทำหน้าที่ในการให้บริการด้วยนะคะบริการรวมทั้งบริการให้กับประชาชนแล้วก็ให้บริการกับหน่วยงานอื่นๆที่มาใช้สามารถมาใช้บริการได้นะคะตัวอย่างของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนี้นะคะได้แก่สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะก็คือสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของหน่วยงานในประเภทที่3นะคะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกล
3: พึ่ง
2: อะไร
3: เอาเหมือนเดิมจานนึง
0: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
4: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

น่วยที่8การป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มโรคเมตาบอลิกและโรคเบาหวานในการป้องกันและควบคุมโรคสิ่งที่เราต้องรู้เบื้องต้นนั่นก็คือธรรมชาติของการเกิดโรคธรรมชาติของการเกิดโรคคืออะไรธรรมชาติของการเกิดโรคก็คือเริ่มตั้งแต่ปัจจัยที่มนุษย์มีแล้วก็เกิดปฏิกิริยาระหว่างปัจจัยที่มนุษย์

ย์เข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือพฤติกรรมของมนุษย์เองและระยะที่2นั่นก็คือระยะเกิดโรคนะคะระยะธรรมชาติของการเกิดโรคจะเริ่มตั้งแต่การเกิดปฏิกิริยากันระหว่างสิ่งที่ทำให้เกิดโรคตัวมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการดำเนินการของโรคนะคะซึ่งระยะเกิดโรคเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนะคะของการเกิดโรคซึ่งในระยะนี้ร่างกายของเราเกิดปฏิกิริยาภายในแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในระดับเซลล์แต่ว่าเรายังไม่มีอาการค่ะต่อไปเป็นระยะเริ่มมีอาการนะคะพอเซลล์ของร่างกายมีปฏิกิริยากับสิ่งกระตุ้นนะคะรูปแบบเซลล์เริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะจนกระทั่งร่างกายอวัยวะของอวัยวะของเราเนี่ยเกิดทนไม่ไหวละนะคะจนกระทั่งต้องมีอาการเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นไข้นะคะหนาวสั่นหรือมีผื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นอาการหรืออาการแสดงที่แสดงออกมานะคะหลังจากนั้นโรคก็ดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงระยะสิ้นสุดของโรคซึ่งระยะสิ้นสุดของโรคนะคะก็อาจจะเป็นได้ตั้งแต่หายเรื้อรังพิการหรือเสียชีวิตนะคะซึ่งหรือในธรรมชาติของการเกิดโรคเนี่ยมันจะหมายถึงระยะตั้งแต่ระยะก่อนเกิดโรคถึงระยะเกิดโรคเนี่ยโดยที่ไม่มีการรักษาใดๆมาเกี่ยวข้องหรือเราไม่มีอะไรที่ไปแทรกแซงยกตัวอย่างเช่นพอเราเริ่มมีอาการเสร็จปุ๊บเราไปหาหมอนะคะแล้วเราก็หมอให้ยามารับประทานซึ่งธรรมชาติของการเกิดโรคคือจะไม่มีสิ่งพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาของการเกิดโรคนะคะในระยะก่อนเกิดโรคนะคะร่างกายเราจะไม่เห็นนะคะเราจะไม่เห็นโดยปกติถ้าเป็นโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมหรือพฤติกรรมของมนุษย์เองนะคะในคาบเส้นระหว่างระยะก่อนเกิดโรคกับระยะเกิดโรคเนี่ยเราถ้าเป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันอะไรพวกนี้นะคะเราจะไม่เห็นเลยนะคะแต่ว่าพอไปถึงระยะเริ่มมีอาการเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วล่ะว่าเรามีโรคเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นเบาหวานเนาะอย่างเช่นเบาหวานนี่ก็คือเราจะชีบ่อยนะคะหรือว่าเวลาเราเป็นแผลนิดนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมร่างกายปกติฉันเคยหาย 2-3 วันฉันก็หายแต่ทำไมอันนี้ใช้เวลานานจังนะคะเนื่องเราจะเห็นเราจะเริ่มสังเกตความผิดปกติของโรคแล้วเราก็ไปตรวจแล้วเราก็พบว่าเราเป็นโรคนะคะถ้าเป็นโรคติดเชื้อโดยทั่วไปติดเชื้อนี่จะเห็นได้ง่ายมากนะคะถ้าเป็นโรคติดเชื้อถ้าเราโดนยกตัวอย่างโควิดก็แล้วกันนะคะอันนี้อาจารย์จะกล่าวโดยทั่วๆไปก่อนก็คือยกตัวอย่างโควิดเนี่ยพอเรามีเชื้อเข้าไปในไปในร่างกายนะคะแล้วร่างกายเกิดปฏิกิริยากับเชื้อนั้นร่างกายเราก็จะเริ่มมีอาการทันทีนะคะอันนั้นก็คือระยะเขาเรียกว่าระยะเริ่มเป็นโรคนะคะโรคติดเชื้อกับโรคไม่ติดเชื้อเนี่ยอาการแสดงแตกต่างกันเวลาที่เราจะเห็นว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยเกิดโรคแล้วนะหรือยังไม่เกิดโรคนะคะดังนั้นนะคะธรรมชาติของการเกิดโรคเราก็แบ่งได้4ระยะค่ะก็คือระยะที่มีระยะภูมิไวรัสนะคะก็คือเป็นระยะที่เราสัมผัสสาเหตุหรือเรามีสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดโรคนะคะที่เกี่ยวกับโรคนั้นๆนะคะหลังจากนั้นที่เรามีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องร่างกายก็จะทำปฏิกิริยากับปัจจัยนั้นๆนะคะพอร่างกายทำปฏิกิริยากับร่างกายมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดในระดับเซลล์นะคะเราไม่สามารถที่จะสังเกตได้นะคะพอร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงมากๆเข้าร่างกายหรืออวัยวะในร่างกายเริ่มทนไม่ไหวนะคะก็คือเราจะอวัยวะนั้นๆก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่เขาเคยปฏิบัติได้ก็จะแสดงอาการออกมานะคะระยะไม่มีอาการจนกระทั่งถึงระยะป่วยมีอาการเนี่ยเขาบางทีเขาก็เรียกว่าในภาษาอังกฤษเรียกว่า onset หรือแปลว่าเริ่มมีอาการนะคะพอเราถึงว่าเรามีอาการเกิดขึ้นคนส่วนใหญ่ก็จะไปพบแพทย์นะคะแพทย์ก็จะบอกก็จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคใดๆหรือวินิจฉัยว่าคุณอาจจะเป็นโรคนั้นคุณอาจจะเป็นโรคนี้นะคะแล้วก็ให้การรักษาเนาะแต่ถ้าเราไม่ไปพบแพทย์แล้วเราปล่อยไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเข้าสู่ระยะที่4ซึ่งระยะที่4ก็หมายถึงระยะหายระยะที่4เนี่ยพอ
จุดสุดท้ายของระยะที่4ก็เป็นไปได้ก็คือหายโดยสิ้นเชิงนะคะก็คือกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมหรือเกิดการพิการนะคะหรือตายนะคะหรืออีกอันนึงก็คือเป็นโรคนั้นเรื้อรังตลอดไปนะคะคราวนี้ธรรมชาติของการเกิดโรคเนี่ยมันไปเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคอย่างไรนะคะดูตัวสีแดงข้างล่างนะคะก็คือเขาก็จะแบ่งเป็นการป้องกันลำดับต้นก็คือตอนที่เรายังไม่มีสาเหตุที่ทำให้เราเกิดโรคเลยต่อมาก็เป็นการป้องกันระดับปฐมภูมิในระยะที่เรามีสาเหตุเกิดขึ้นนะคะส่วนในระยะที่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายนะคะแต่เรายังไม่รู้นะคะว่าเราเป็นโรคนะคะในการป้องกันในระยะนั้นเราเรียกว่าการป้องกันระดับทุติยภูมิทุติยภูมิก็แปลว่า2อ่ะนะนะคะแล้วก็การป้องกันในระดับตติยภูมิก็คือการป้องกันในลำดับ3ค่ะต่อไปเราก็จะกล่าวการป้องกันและควบคุมโรคเมตาบอลิกนะคะก่อนอื่นก็คือเราพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าเราต้องการป้องกันโรคอะไรเราก็ต้องรู้ว่าธรรมชาติของการเกิดโรคนั้นเป็นอย่างไรนะคะโดยธรรมชาติของการเกิดโรคเมตาบอลิกนะคะก็คือในระยะที่มีภูมิไวรัสเราบอกว่าในระยะมีภูมิไวรัสก็คือในเป็นภาวะที่ร่างกายถ้ามีปัจจัยอะไรก็ตามนะคะที่เอื้อทำให้เกิดโรคนั้นเกิดขึ้นนะคะก็ร่างกายก็พร้อมที่จะเป็นโรคนั้นเลยซึ่งเราเรียกว่าระยะมีภูมิไวรัสหรือโดยทั่วไปก็คือเราบอกว่าเป็นระยะที่เราอ่อนแอนะคะในโรคเมตาบอลิกนะคะในระยะที่มีภูมิไวรัสมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเมตาบอลิกนะคะซึ่งก็ได้แก่มีภาวะน้ำหนักเกินนะคะการต่อต้านอินซูลินในร่างกายเชื้อชาติก็เกี่ยวข้องนะคะเชื้อชาติอย่างชนชาวเอเชียกับชาวตะวันตกนะคะอย่างหรือเราเรียกโดยทั่วไปว่าพวกฝรั่งเนี่ยค่ะอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรการเกิดโรคที่ไม่เท่ากันนะคะเพศชายเพศหญิงแตกต่างกันนะคะอายุนะคะอายุก็มีส่วนประกอบซึ่งโดยทั่วไปอายุก็เป็นปัจจัยของโรคหลายๆโรคอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่ถ้าบุคคลนั้นมีปัจจัยเหล่านี้ก็สามารถที่จะเอื้อทำให้เกิดโรคเมตาบอลิกได้นะคะในพอร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในระยะไม่มีอาการจะมีอะไรบ้างนะคะที่จะบอกเราน้ำตาลในเลือดสูงค่ะถ้าเราไม่ตรวจก็ไม่เจอระดับไขมันดีในเลือดต่ำนะคะหรือภาษาอังกฤษเวลาเราไปตรวจแลบเราก็จะเขียนคำว่า HDL ตัว H ตัว D ตัว L นะคะระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงนะคะอ้วนลงพุงภาวะความดันโลหิตสูงนะคะก็คือบางอย่างเราถ้าเราไม่ตรวจเราก็ไม่เจอนะคะในพวกนี้อ้วนลงพุงก็เราก็อ้วนเฉยๆนะคะแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกผิดปกติอะไรนะคะการที่จะไดแอกว่าเป็นโรคกลุ่มโรคเมตาบอลิกนะคะเขาก็บอกว่าในตำรานักศึกษาอาจจะไปหาอ่านในพาร์ทต้นๆของหน่วยนี้ที่เราบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะถ้าตรวจพบ2ใน2 2หรือ3นะคะ2หรือ3ก็คือใน5อันเนี่ยนะคะใน5อันถ้าเราตรวจพบว่ามี2นะคะมี2หรือ3อันก็คือเป็นถือว่าเป็นกลุ่มโรคเมตาบอลิกหรือภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกเมตาบอลิกซินโดรมนะคะคราวนี้นะคะในการป้องกันโรคนะคะเราบอกว่าเราต้องรู้ธรรมชาติของการเกิดโรคนั้นๆนะคะในการป้องกันกลุ่มโรคเมตาบอลิกนะคะเราก็จะสัมพันธ์กันระหว่างปัจจัยนะคะอาการของโรคนะคะกับการป้องกันนะคะการป้องกันลำดับต้นเราไม่ต้องพูดถึงนะคะก็คือในปัจจุบันเนี่ยเรารู้แล้วการป้องกันลำดับต้นคืออะไรก็คือตามที่เขามีประชาสัมพันธ์หรือการให้สุขศึกษาต่างๆนะคะการรับประทานอาหารการออกกำลังกายนะคะอันนั้นเป็นการป้องกันโดยทั่วๆไปทำให้บุคคลมีสุขภาพดีนะคะส่วนการป้องกันนะคะในระดับปฐมภูมิของกลุ่มโรคเมตาบอลิกนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะบริโภคอาหารที่ไม่ทานเค็มไม่ทานมันมากทานด้วยปริมาณพอสมควรนะคะไม่รับ

ทานอาหารมันจัดเค็มจัดนะคะแล้วก็มีการออกกำลังกายการออกกำลังกายก็คือเป็นการออกกำลังกายที่โดยทั่วไปก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆที่แนะนำเราว่าควรจะออกกำลังกายอย่างไรใน1สัปดาห์ครั้งละกี่นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็การควบคุมน้ำหนักนะคะก็คือเขาก็จะมีสูตรเรื่องการคุมน้ำหนักว่าถ้าเราสูงเท่านี้เราควรจะน้ำหนักเท่าไหร่แล้วอีกอันหนึ่งก็คือการตรวจสุขภาพนะคะอันนี้เป็นการป้องกันในระดับปฐมภูมินะคะพอดีว่ากลุ่มโรคเมตาบอลิกเป็นกลุ่มโรคที่เราไม่สามารถที่จะตรวจพบได้ในระยะเริ่มแรกนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือเวลาเราจะตรวจพบก็คือในระยะที่มีอาการแล้วนะคะแล้วพอในระยะมีอาการเราก็ต้องการป้องกันก็คือเราพยายามไม่ให้อาการของโรครุนแรงขึ้นนะคะในการป้องกันโรคเมตาบอลิกอันนี้นะคะในถ้าเป็นระดับเขาเรียกว่าระดับปฐมภูมิหรือภาษาอังกฤษบางทีก็เรียกว่า primary care นะคะเราสามารถให้สุขศึกษากับกลุ่มคนทุกคนได้แต่พอมีอาการมันก็จะเป็นการรักษาเฉพาะตัวบุคคลขึ้นไปก็จะเป็นผู้แพทย์นะคะที่อาการวินิจฉัยแล้วก็เป็นการรักษาแต่ละบุคคลไปนะคะค่ะก็มาดูโรคเบาหวานนะคะและการป้องกันโรคเบาหวานนะคะอาจารย์ก็ยกธรรมชาติของการเกิดโรคโมเดลของการระยะของการเกิดโรคนะคะแล้วเราก็มาใส่โรคเบาหวานเข้าไปนะคะในระยะของอ่อนแอของที่ทำระยะอ่อนแอหรือระยะที่เราเรียกว่าระยะมีภูมิไวรัสเนี่ยนะคะของโรคเบาหวานจะมีอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะมาเอื้อให้เกิดโรคเบาหวานนะคะนั่นก็คือภาวะน้ำหนักเกินนะคะภาวะน้ำหนักเกินเราจะรู้ได้ยังไงเราคงได้ยินคำว่าดัชนีมวลกายนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า BMI นะคะเขาก็จะมีสเกลของแต่ละระดับว่าระดับ BMI ปกติอย่างเงี้ยนะคะภาวะน้ำหนักปกติหรือว่าภาวะน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนนะคะมันก็จะมีดัชนีโดยทั่วไปดัชนีมวลกายนะคะก็เวลาเราคิดมาแล้วก็ไม่ควรจะเกิน23นะคะเดี๋ยวการเรื่องการคิดดัชนีมวลกายคิดว่านักศึกษาคงค้นหาความรู้ได้นะคะไม่ยากค่ะไม่ยากนะคะแล้วก็ปัจจัยเอื้ออีกอย่างปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเบาหวานอีกอันนึงก็คืออายุ45นะคะและมากกว่าก็คือมากกว่าขึ้นไปนะคะพันธุกรรมนะคะเราคงเคยได้ยินว่าเวลาที่เราไปตรวจร่างกายนะคะเขาก็จะถามซักประวัติบุคคลในครอบครัวมีใครเป็นเบาหวานไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็มีการออกกำลังกายน้อยหรือไม่ออกกำลังกายเลยนะคะมีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะโดยทั่วไปก็คือเวลาตั้งครรภ์นะคะถ้าเราตั้งครรภ์ก่อนแล้วเราก็เกิดภาวะน้ำตาลสูงในขณะตั้งครรภ์เขาเรียกว่าภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะแต่มันมีอีกประเภทนึงนะคะเป็นเบาหวานก่อนแล้วตั้งครรภ์นะคะแต่อันนี้หมายความว่าการตั้งครรภ์ชักนำให้เกิดภาวะเบาหวานนะคะค่ะพอปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุอาจเป็นสาเหตุนะคะทำให้เกิดโรคเบาหวานนะคะการเกิดโรคเบาหวานเราไม่สามารถบอกได้ว่าคุณเป็นเบาหวานเมื่อไหร่หมายถึงว่าร่างกายมันบอกไม่ได้ว่าคุณเป็นเบาหวานเมื่อไหร่เราจะเป็นต่อเมื่อเราตรวจพบว่าเราเป็นเบาหวานนะคะเราจะก็คือแพทย์จะตรวจพบว่าเป็นเบาหวานแต่การตรวจพบมันก็จะต้องมีอาการนำนะคะที่เขียนไว้ในสไลด์นะคะที่มันเหลื่อมกันระยะไม่มีอาการกับระยะป่วยมีอาการนะคะเพราะว่าเวลาที่โดยทั่วไปโรคเรื้อรังนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานหรือโรคเมตาบอลิกเมื่อกี้นะคะเราไม่รู้ละว่าเวลาระยะเริ่มมีอาการจริงๆนั้นมันเมื่อไหร่นะคะหรือออนเซตของมันเมื่อไหร่นะคะคือเส้นแบ่งทางโรคเรื้อรังทางโรคโดยเฉพาะโรคเบาหวานไม่รู้ละค่ะว่าเส้นแบ่งตรงนั้นเป็นอยู่ตรงไหนนะคะในระยะที่เพราะฉะนั้นมันก็คือระยะไม่มีอาการจนกระทั่งถึงระยะป่วยมีอาการขึ้นอยู่กับว่าเราตรวจพบเมื่อไหร่นะคะอาการเหล่านั้นมีอะไรบ้างก็คือปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะกลางคืนนะคะกระหายน้ำนะคะหิวบ่อยรับประทานจุ

แต่น้ำหนักลดนะคะผิวแห้งเป็นแผลแล้วหายยากนะคะตาผ้ามัวนะคะชาบริเวณปลายมือปลายเท้าก็คือต้องมีเหล่านี้เป็นอาการนำของโรคเบาหวานนะคะแต่ว่าอย่างเช่นกระหายน้ำเนี่ยเราก็ไม่ใช่เหมาว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกกล้ามเราจะเป็นเบาหวานหมายถึงว่าเหล่านี้โดยสังเกตอาการเหล่านี้เราอาจจะเป็นเบาหวานก็ได้นะคะถ้าเราสังเกตว่าเฮ้ยเรามีอาการเหล่านี้บ่อยมากขึ้นนะคะเราก็ไปตรวจร่างกายหรือถ้าในกรณีอย่างเช่นเป็นแผลแล้วหายยากแล้วแผลเกิดติดเชื้อเราก็อาจจะไปเจอเฮ้ยทำไมเราเป็นแผลแล้วไม่หายสักทีไปหาหมอนะคะถ้าหมอซักประวัติเราบอกว่าเป็นมาเมื่อไรทำไมติดเชื้อทำไมก็เขาอาจจะตรวจเบาหวานก็ได้นะคะเวลาที่เราไปตรวจเบาหวานนะคะเขาก็จะมีห้องปฏิบัติการเขาเรียกว่าผลทางห้องปฏิบัติการบอกเราว่าเราเป็นเบาหวานหรือเปล่านะคะการตรวจเบาหวานก็คือเราไม่ได้บอกว่าเราไปเจาะเลือดแล้วเราเจอระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากแล้วเป็นเบาหวานเลยเขาก็จะมีวิธีตรวจขึ้นไปอีกเป็นการยืนยันว่าเราเป็นเบาหวานจริงๆนะคะพอเรามีอาการแล้วแพทย์วินิจฉัยบอกเราว่าเราเป็นเบาหวานนะคะคราวนี้ในเวลาที่เป็นเบาหวานแล้วนะคะถ้าเราเป็นเบาหวานเรามีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเบาหวานก็คือภาวะที่เรามีระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะแล้วเราก็จะเกิดอาการต่างๆต่อมาจนกระทั่งอาการนี้เป็นน้อยๆจนกระทั่งมากนะคะมากจนกระทั่งเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมานะคะแล้วก็ไปถึงจุดเขาเรียกว่าจุดสิ้นสุดของการเป็นโรคซึ่งเบาหวานเนี่ยไม่มีจุดสิ้นสุดของการเป็นโรคเวลาเป็นโรคจริงๆไม่มีนะคะระยะหายนี่ไม่มีเลยเนาะก็จะเป็นภาวะเรื้อรังไปเรื่อยๆนะคะการป้องกันโรคนะคะในระยะที่ป่วยมีอาการของเบาหวานเราก็ต้องรักษาควบคุมระดับน้ำตาลให้คงที่นะคะควบคุมระดับน้ำตาลให้ได้วิธีการพวกควบคุมระดับน้ำตาลนะคะมันก็คือทำยังไงไม่ให้เรามีน้ำตาลมากเกินไปใช่ไหมคะก็เรื่องของการควบคุมอาหารเรื่องของการออกกำลังกายนะคะเรื่องของการทำจิตใจให้สุขสบายไม่เครียดนะคะภาวะเครียดทำให้เกิดโรคได้นะคะทำให้ภาวะของโรคร้ายแรงขึ้นได้นะคะการป้องกันโรคทั้ง4ระยะนะคะเราบอกว่าเบาหวานเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นเมื่อไหร่แต่เมื่อเรารู้ว่าเราเป็นเราก็ต้องป้องกันไม่ให้เข้าสู่ระยะพิการหรือตายนะคะนั่นก็คือภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานมีอะไรบ้างนักศึกษาสามารถกลับไปอ่านในภาคต้นของหน่วยนี้ที่เรากล่าวถึงโรคเบาหวานแล้วก็โรคเมตาบอลิกได้นะคะก็คือภาวะแทรกซ้อนก็มีอะไรบ้างอ่ะก็อย่างเช่นเบาหวานขึ้นตาอย่างเงี้ยนะคะเกิดชาปลายมือปลายเท้าจนกระทั่งปลายมือปลายเท้าเขียวนะคะมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอเราก็ต้องป้องกันไม่ให้เข้าสู่ภาวะนั้นๆดังนั้นเราจะต้องพยายามให้โรคของเราอยู่ในแค่ควบคุมในระยะที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะซึ่งหลักการป้องกันโรคโดยทั่วไปนะคะนั่นก็คือทำอย่างไรไม่ให้ระยะของโรคเข้าไปสู่อีกระยะหนึ่งการป้องกันโรคเบาหวานนะคะเวลาที่เรารู้ว่าเรามีสาเหตุเรามีปัจจัยนะคะที่เราจะทำให้เราเกิดโรคเบาหวานอย่างเช่นภาวะเรามีเฮ้ยเราอ้วนขึ้นไปแล้วนะเรารู้สึกว่าเราอึดอัดละตอนนี้เราอายุเยอะแล้วนะเราจะทำยังไงเรามีพันธุกรรมที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเบาหวานนะคะเราออกกำลังกายน้อยเรารู้สึกว่าเราออกด้วยเราทำงานทุกวัน7วันเลยเราไม่เคยออกกำลังกายเลยนะคะหรือว่าเรามีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะถ้าเรารู้ว่าเรามีสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคเบาหวานเหล่านี้แล้วเราก็ต้องมาในเรื่องของการป้องกันโรคเราก็จะต้องทำให้ภาวะเราหมดไปปัจจัยเหล่านี้หมดไปนะคะนั่นคืออะไรพฤติกรรมการบริโภคค่ะเหมือนกันเลยนะคะจะเห็นได้ว่าการป้องกันโรคเมื่อกี้โรคเมตาบอลิกนะคะอันนี้โรคเบาหวานนะคะจะคล้ายกันเลยนั่นก็คือพฤติกรรมการบริโภคค่ะนะคะการออกกำลังกายนะคะในเรื่องของการออกกำลังกายเราก็ต้องออกกำลังกายบ้างนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าใน1สัปดาห์เราควรออกกำลังกายอาทิตย์ละ3วันนะคะวันละประมาณ45นาทีนะคะการควบคุมน้ำหนักอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าเรามีความสูงขนาด

เราต้องน้ำหนักของเราควรจะเท่าไหร่นะคะแล้วก็การตรวจสุขภาพนะคะการตรวจสุขภาพจะทำให้เราเจอภาวะต่างๆนะคะภาวะอย่างเช่นเมื่อกี้นะคะการตรวจสุขภาพก็จะทำให้เจอว่าเฮ้ยเรามีระดับน้ำตาลในเลือดสูงแล้วนะเรามีความดันแล้วนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้นะคะเวลาที่เราควบคุมเบาหวานใช่ไหมคะเราป้องกันโรคเบาหวานป้องกันในระยะที่หนึ่งนะคะป้องกันในระยะภูมิไวรัสถ้าเรารู้ว่าเรามีพฤติกรรมเรามีปัจจัยเหล่านี้เราก็ต้องป้องกันก่อนนะคะเราไม่ต้องให้เกิดในจนกระทั่งเกิดอาการเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นโดยทั่วไปพฤติในเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคโดยทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อหรือโรคไม่ติดเชื้อหรือโรคเรื้อรังต่างๆพฤติกรรมการบริโภคเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เรารณรงค์กันอยู่ใช่ไหมคะเรื่องการบริโภคอาจจะเห็นในโฆษณาทีวีก็ได้นะคะว่าเราต้องบริโภคอย่างไรยังจะเห็นเรื่องกินเค็มเรื่องกินหวานโฆษณาทีวีในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะการควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสุขภาพนะคะเราก็ควรตรวจสุขภาพทุกปีการตรวจสุขภาพนะคะจะทำให้เราเจอสิ่งต่างๆที่มันมีนะคะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่มันยังไม่ออกค่ะมันยังไม่ออกอาการนะคะค่ะค่ะนิดนึงค่ะนิดนึงนะคะในเรื่องของพันธุกรรมที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดโรคอย่างโรคเบาหวานนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีพวกในระดับยีนนะคะระดับที่เราเรียกว่าพันธุกรรมคือมันฝังอยู่ในยีนของเรานะคะเขาบอกมันมียีนที่จะทำให้เราเกิดเบาหวานเกิดความดันโลหิตสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะยีนมันอยู่เฉยๆค่ะนะคะยีนอยู่เฉยๆยีนไม่ได้ทำให้เกิดโรคค่ะแต่สิ่งที่เราใส่เข้าไปนะคะในเรื่องของการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมการที่เรามีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นออกกำลังกายกินมากกินหวานกินเค็มอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปทำปฏิกิริยานะคะเอื้อให้ยีนเหล่านั้นแสดงฤทธิ์ได้มากขึ้นแต่ถ้าเรามีพฤติกรรมดีๆพฤติกรรมดีในพฤติกรรมในการรับประทานอาหารนะคะการออกกำลังกายที่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีนะคะยีนเหล่านั้นก็อยู่นิ่งๆค่ะนะคะเนาะแล้วก็ในภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะทางที่เวลาเราเฮ้ยเดี๋ยวเราถ้าเราจะท้องเราจะทำยังไงทางแก้ง่ายมากเราก็ต้องเข้าคลินิกฝากครรภ์นะคะพอเรารู้เพราะว่าในคลินิกฝากครรภ์เขาก็จะตรวจน้ำตาลเราเสมอเวลาที่เราไปฝากครรภ์ค่ะโดยสรุปนะคะโดยสรุปเนาะในการเกิดโรคนะคะไม่ว่าโรคอะไรก็ตามเราก็ต้องมีความรู้ในโรคเหล่านั้นนะคะรู้ว่าธรรมชาติของการดำเนินของธรรมชาติของการเกิดโรคเขาเรียกว่าธรรมชาติของการเกิดโรคก็คือโรคเวลาเกิดแล้วมันมีธรรมชาติเป็นอย่างไรนะคะก็คือจริงๆเราก็อาจจะแปลได้ว่าการดำเนินของโรคก็ได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องมีอะไรไปขัดขวางเราไม่ต้องรักษาโรคเนี้ยมันจะสุดท้ายมันจะเป็นยังไงนะคะถ้าปล่อยให้มันไปเรื่อยๆเนาะสำหรับโรคเมตาบอลิกและโรคเบาหวานเราถือว่าเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อนะคะเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์นะคะเกิดจากพฤติกรรมของเราเองนี่แหละค่ะก็คือกินไม่ดีออกกำลังมีเขาเรียกว่าอะไรออกกำลังกายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาเรียกว่าเราพยายามที่เราจะทำให้ตัวเองเป็นปัจจัยในการเกิดโรคนะคะดังนั้นนะคะในเรื่องของโรคเมตาบอลิกและโรคเบาหวานนะคะซึ่งเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคใดๆนะคะวิธีการป้องกันนะคะเขาบอกว่าวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนั่นก็คือการส่งเสริมสุขภาพนะคะเป็นการป้องกันที่เราไม่ต้องใช้สตังมากมายเลยเปรียบเทียบนะคะในการที่เราจะมีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารที่ดีการกินที่ดีอย่างเงี้ยค่ะกินพอดีพอเหมาะพอสมไม่ลดจัดนะคะออกกำลังกายทุกวันนะคะไปตรวจสุขภาพถือว่าเป็นการป้องกันโรคที่ถูกที่สุดแล้วถ้าเปรียบเทียบว่าเราปล่อยนะคะเราตามใจตัวเองอยากกินอย่างนี้อยากกินหวานอยากกินเค็มเหนื่อยไม่ออกกำลังกายขี้เกี

เนาะอย่างเงี้ยนะคะแล้วปล่อยให้โรคเกิดขึ้นจนกระทั่งเราต้องไปรักษาซื้อยารับประทานการรักษาโรคเบาหวานนะคะต้องเสียค่ายาเดือนหนึ่งเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดก็คือเป็นการป้องกันไม่ทำให้เกิดโรคเลยนั่นก็คือถ้าเป็นโรคเมตาบอลิกและโรคเบาหวานก็คือดูที่พฤติกรรมของเราเองนั่นก็คือกินให้ดีนะคะออกกำลังกายให้เหมาะสมนะคะควบคุมน้ำหนักของตัวเองนะคะแล้วก็ตรวจร่างกายทุกปีเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดแล้วค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนเนี่ยกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบรรยายเรื่องกระบวนการคิดและการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจซึ่งแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะตอนที่1จะบรรยายเกี่ยวกับทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการในส่วนทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการนั้นหมายถึงความสามารถ

และแนวคิดเพื่อสร้างธุรกิจคำว่าทักษะหมายถึงความสามารถในการปฏิบัติได้ในระดับที่ทำได้อย่างคล่องแคล่วหรือชำนาญอันเกิดจากการกระทำซ้ำๆบ่อยๆเช่นทักษะการสื่อสารทักษะการทำงานร่วมกันทักษะการขายเป็นต้นในส่วนของจิตวิญญาณนั้นคือทัศนคติของผู้ประกอบการเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเป็นลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเช่นความทะเยอทะยานความอยากรวยเป็นต้นดังนั้นผู้ประกอบการนั้นจะมีอยู่2ประเภทคือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ Small and Medium and Enterprise คำย่อว่า SME และผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นนวัตกรรมหรือ Innovation Driven Entrepreneur คำย่อว่า IDE ซึ่งมีเป้าหมายและความต้องการที่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME เป็นกิจการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในท้องถิ่นเช่นตำบลอำเภอหรือประเทศจากนั้นก็เติบโตขึ้นมักเป็นธุรกิจครอบครัวสมรรถนะหรือ Hard Skill เป็นชุดความรู้หรือ Knowledge ที่สามารถเรียนและเพิ่มพูนได้จากตำราได้แก่ชุดสมรรถนะทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับดิจิทัลเช่นการตลาด TikTok การใช้ ChatGPT การตลาดและการจัดการสำหรับ Soft Skill หรือจรณะทักษะเกิดจากประสบการณ์การลงมือทำซ้ำๆหรือมีประสบการณ์ได้แก่ทักษะการสื่อสารการขายการนำเสนอการสร้างมนุษยสัมพันธ์การให้กำลังใจและสร้างแรงจูงใจตนเองทักษะและจิตวิญญาณของ SME มักพบปัญหาเฉพาะ Hard Skill หรือชุดความรู้เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลผู้ประกอบการ SME ต้องทำงานหนักมีความอดทนสูงแต่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายผู้ประกอบการที่เน้นนวัตกรรมหรือ IDEเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่า SME เนื่องจากเป็นธุรกิจสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองตลาดขนาดใหญ่มีการทำงานเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้สูงจึงมีความเสี่ยงสูงในโลกธุรกิจปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างสรรค์สินค้าและบริการมากขึ้นและบางธุรกิจก็สามารถเปลี่ยนโมเดลธุรกิจให้เกิดขึ้นใหม่เช่น Food Panda หรือ GrabIDE เป็นการคิดค้นธุรกิจที่ยังไม่เคยมีมาก่อนหรือการนำนวัตกรรมเข้ามาสร้างในธุรกิจทำให้เกิดแนวคิดการสร้างผู้ประกอบการที่เน้นการนำนวัตกรรมเข้ามาบูรณาการในธุรกิจ IDE มีการทำงานเป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญหลายศาสตร์ทั้งเทคโนโลยีการตลาดผู้ประกอบการเพื่อค้นหาเทคโนโลยีกระบวนการหรือรูปแบบธุรกิจที่แปลกใหม่รวมถึงนวัตกรรมที่ทำให้องค์กรแข่งขันได้และสามารถสร้างความมั่งคั่งมากกว่า SME ทุนที่นำมาทำธุรกิจประเภทนี้มักมาจากการระดมทุนหลายระดับจากนักลงทุนได้แก่เงินทุนจากนักลงทุนอิสระหรือ Angel Investor นักธุรกิจร่วมลงทุน Venture Capital หรือ VC โดยนำเงินทุนที่ได้มาสร้างธุรกิจซึ่งปัจจุบันมีหลายองค์กรธุรกิจที่ผันตัวมาเป็น VC เช่นธุรกิจของแสนสิริ

ในตอนที่2หรือวิธีการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจในวิธีการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจะมีการนำเอากรอบแนวคิดวิธี State Gauge มาใช้เพื่อตัดสินใจว่าโครงการที่ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นๆควรพัฒนาต่อหรือหยุดโครงการเป็นกรอบแนวคิดทำให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงในการขายจริงแบ่งหัวข้อนี้ออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือกรอบแนวคิดกระบวนการของ State Gauge ส่วนที่2คือภาพรวมของกระบวนการของ State Gauge และส่วนสุดท้ายคือกิจกรรมในกระบวนการของ State Gauge State Gauge เป็นวิธีที่นำมาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการประสานงานปกติทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วย

ยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหลายๆศาสตร์จึงยากแก่การสื่อสารข้ามศาสตร์มีความซับซ้อนและต้องใช้งบประมาณสูงและควบคุมเวลาในการดำเนินงานยากเพราะผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้ทำให้เกิดกิจกรรมใหม่ๆโดยปกติโครงการที่เป็นการพัฒนาสินค้านวัตกรรมมักจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อย 30-50% จากการวางแผนเริ่มต้นซึ่งกรอบ

ใจเพื่อตรวจสอบและควบคุมโครงการด้วยชุดเกณฑ์ที่สำคัญได้แก่งบประมาณและการจัดสรรเวลาเพื่อให้ได้โครงการที่มีศักยภาพเท่านั้นที่ได้ดำเนินการไปต่อคำว่าขั้นตอนใช้ภาษาอังกฤษว่า stage หรือ phase ในเทคบางเล่มส่วนคำว่าประตูใช้ภาษาอังกฤษว่าเกตหรือ milestone และยังพบคำว่าประตูการตัดสินใจใช้ภาษาอังกฤษว่า decision gate หรือ toll gate มีความหมายเดียวกันเป็นประตูที่สำคัญที่จะมีผู้บริหารระดับสูงมาร่วมตัดสินใจว่าควรไปต่อหรือหยุดโครงการดังนั้นทุกประตูไม่จำเป็นต้องมีผู้บริหารระดับสูงมาร่วมตัดสินใจจะมีเฉพาะประตูการตัดสินใจเท่านั้นโครงสร้างของขั้นตอนหรือสเตจประกอบได้3ส่วนกิจกรรมคือสิ่งที่หัวหน้าโครงการและทีมงานได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้จากนั้นจึงนำผลที่ได้มาสังเคราะห์หรือวิเคราะห์แบบบูรณาการที่ได้จากทีมสหวิทยาการว่าผลลัพธ์ที่ดำเนินการสามารถแปลผลได้อย่างไรเพื่อมาเตรียมการนำเสนอผลการดำเนินงานจากทีมแบบเสร็จสมบูรณ์เพื่อรับการพิจารณาจากผู้บริหารเราเรียกการเตรียมการนำเสนอนี้ว่าสิ่งที่ส่งมอบในส่วนของประตูมีอยู่3กิจกรรมเป็นกิจกรรมการตัดสินใจว่าโครงการจะไปต่อหรือหยุดโดยการรับฟังข้อมูลจากการดำเนินการที่เตรียมไว้เป็นผลลัพธ์ที่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่หัวหน้าโครงการและทีมงานได้สรุปมานำเสนอในที่ประชุมโดยมีผู้มีอำนาจตัดสินใจใช้เกณฑ์ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดมักเป็นเกณฑ์ทางการเงินและเชิงคุณภาพเพื่อประเมินโครงการซึ่งต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์เหล่านี้ในแต่ละประตูจะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันซึ่งจะกล่าวในภายหลังสรุปที่ประตูจะได้ผลลัพธ์ในการตัดสินใจซึ่งต้องมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนรวมถึงการตัดสินใจไปต่อหรือพอแค่นี้หรือทำซ้ำอีกรอบและอาจมีการระบุสิ่งที่ต้องการเพิ่มสำหรับประตูถัดไปที่แตกต่างกันภาพนี้แสดงตัวอย่างคะแนนผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละโครงการปกติโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในองค์กรจะมีการดำเนินการหลายๆโครงการพร้อมๆกันซึ่งแต่ละโครงการใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันจากรูปจะพบว่าองค์กรนี้มีการพัฒนาพร้อมกัน6โครงการซึ่งการตัดสินใจว่าจะไปต่อขึ้นอยู่กับองค์กรในการกำหนดอาจจะกำหนดเป็นคะแนนต่ำสุดหรือกำหนดจากจำนวนโครงการหรือกำหนดจากงบประมาณที่มีในองค์กรในภาพนี้ทีมที่ไปต่อมีเพียง4โครงการเท่านั้นโครงการทีมแมกน่าอยู่ในขั้นตอนที่4ได้คะแนน58โครงการทีมอัลฟาในขั้นตอนที่3ได้คะแนน56โครงการทีมผสมแท้ในขั้นตอนที่2ได้คะแนน53และทีมแกมมาในขั้นตอนที่3ได้คะแนน47ซึ่งขั้นตอนในแต่ละทีมมีความแตกต่างกันจะกล่าวถึงขั้นตอนในรายละเอียดถัดไปภาพนี้แสดงขั้นตอนของกระบวนการในสเตจเกตโดยทั่วไปกระบวนการสเตจเกตจะมีอยู่6ประตูและ6ขั้นตอนระหว่างประตูจะถูกใช้เพื่อกำหนดว่าทีมควรพัฒนาต่อหรือควรจะวนซ้ำหรือหยุดส่วนประตูสุดท้ายหรือประตูที่6เป็นการประเมินก่อนนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกจำหน่ายในขั้นตอนที่1หรือการริเริ่มเป็นการค้นหาปัญหาและแนวคิดในการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆจากนั้นนำมากำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และความสามารถขององค์ที่จะดำเนินการต่อไปได้ในขั้นตอนที่2ความพร้อมของแนวคิดเป็นการสร้างข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และทีมมีการประมาณการต้นทุนราคาขายและเริ่มกำหนดตลาดในขั้นตอนที่3ความพร้อมกรณีธุรกิจเป็นการกำหนดโอกาสทางการตลาดและทดสอบแนวคิดด้วยการสร้างต้นแบบหรือโปรโตไทป์รวมทั้งการพัฒนาสิทธิบัตรและแนวทางการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นหากมีการขายดีขึ้นมามีการก๊อปปี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรเป็นต้น4. ความพร้อมของการออกแบบเป็นการพัฒนาต้นแบบให้เหมือนการผลิตจริงที่มากที่สุดหรือที่เรียกว่าเบต้ายูนิตคือการทำโปรโตไทป์ในระดับไพลอตสเกลเพื่อลดความเสี่ยงก่อนการผลิตจริงโดยมีการจัดทำเอกสาร
การทบทวนการออกแบบและการ

ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตในขั้นตอนที่5ความพร้อมในการผลิตเป็นการสร้างการตรวจสอบความถูกต้องและการติดตั้งของกระบวนการทั้งหมดเป็นการวางแผนการผลิตจริงการอบรมพนักงานการวางแผนทางบุคลากรทั้งหมดที่จะนำมาใช้ผลิตและจำหน่ายในขั้นตอนสุดท้ายความพร้อมสู่พาณิชย์เป็นการเตรียมช่องทางการจำหน่ายเนื้อหาในการสื่อสารความพร้อมการจัดส่งและการรับคำสั่งซื้อรวมทั้งการได้ใบรับประกันของระบบคุณภาพต่างๆเช่น HACCP หรือ ISO 22000รวมทั้งการวางแผนการตลาดและการโฆษณาปกติเกณฑ์ตัดสินใจของแต่ละประตูจะประกอบด้วยต้นทุนและเวลาในการผลิตเกณฑ์ทางเทคนิคหมายถึงความพร้อมของทรัพยากรในองค์กรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางเทคนิคขององค์กรและต้นทุนรวมของโครงการสำหรับรอบเวลาที่กำหนดและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหมายถึงความพึงพอใจของคุณภาพที่ผลิตขึ้นมาใหม่และการยอมรับของตลาดทั้งนี้ไม่มีการกำหนดจำนวนเกณฑ์การตัดสินใจที่แน่นอนขึ้นกับทีมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก6ขั้นตอนของ Stage Gauge ในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะต้องมีการประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ด้วยผู้บริโภคเป้าหมายตลอดกระบวนการเพื่อประเมินโอกาสทางการตลาดตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ออธิบายถึงความพึงพอใจโอกาสที่จะซื้อและการซื้อซ้ำในขั้นตอนที่1การรีเริ่มจะมีการสอบถามเพื่อฟังเสียงของผู้บริโภคถึงผลตอบรับว่าแนวคิดที่จะพัฒนาสามารถแก้ปัญหาได้จริงเป็นที่ต้องการจริงในขั้นตอนที่2มีการรับฟังเสียงของผู้บริโภคว่าแนวคิดที่ทำนั้นเหนือคู่แข่งและไม่เคยมีมาก่อนจริงๆส่วนขั้นตอนที่3มีการรับฟังเสียงของผู้บริโภคถึงการใช้งานหรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ต้นแบบว่าตอบโจทย์ความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดในขั้นตอนที่4และขั้นตอนที่5มีการปฏิสัมพันธ์และผลตอบรับจากลูกค้าเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้สินค้าหรือบริการใหม่ที่บริโภคยอมรับที่จะจ่ายจริงและซื้อจริงในขั้นตอนสุดท้ายมีการใช้ผู้บริโภคเพื่อทดสอบการยอมรับและการใช้งานผลิตภัณฑ์ใหม่จากลูกค้าเป้าหมายเพื่อดูข้อมูลว่าผู้บริโภคซื้อแน่นอนเช่นการทำพรีออเดอร์

จากที่กล่าวมาแล้วกิจกรรมของ Stage Gate มีอยู่ทั้งหมด6ขั้นตอนซึ่งหลังจากนี้จะเป็นการกล่าวรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนในขั้นตอนที่1การริเริ่มหรือการสร้างความคิดขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกประกอบด้วยทีมขนาดเล็กมักมีเพียง 2-3 คนใช้เงินลงทุนไม่เยอะประกอบด้วยมีผู้เชี่ยวชาญในการตั้งคำถามในการค้นหาข้อมูลจากผู้บริโภคเป้าหมายเช่นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ตอบสนองความต้องการของตลาดปัจจุบันหรือไม่ปัจจุบันมีการเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคเพียงพอแล้วหรือไม่อย่างไรมีคู่แข่งโดยตรงหรือไม่หรือความต้องการเหล่านี้ยังมีข้อจำกัดด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้ไม่สามารถผลิตได้เราสามารถเข้าถึงตลาดที่ผลิตภัณฑ์ลักษณะใหม่นี้ได้อย่างไรเราเคยอยู่ในตลาดนี้ไหมเราทำการตลาดยากไหมและเรามีความสามารถหลักในการออกแบบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการนี้หรือไม่เราได้เปรียบคู่แข่งขันอะไรบ้างถ้ามีนานแค่ไหนยั่งยืนหรือไม่อะไรคือความเสี่ยงด้านเทคนิคและการค้าที่สำคัญเรามีความเชี่ยวชาญพอไหมมีกฎระเบียบข้อห้ามอะไรเกี่ยวกับอินเกรเดียนที่อย.ไม่อนุญาตให้ใช้หรือไม่สำหรับประตูที่1เป็นชุดเกณฑ์ที่ใช้การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนแรกดังตารางในขั้นตอนนี้จะมีอยู่2คำถามคำถามแรกผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ภายในความสามารถของบริษัทในการผลิตหรือไม่เราสามารถทำจริงภายใต้ศักยภาพของหน่วยงานได้อย่างไรใครเป็นคนทำและผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทหรือไม่เช่นผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัท

เป็นสินค้าแปรรูปนมสินค้าใหม่แนวคิดใหม่เป็นการแปรรูปนมหรือไม่และสุดท้ายผู้ที่เข้ามาประเมินจะต้องมีสรุปการตัดสินใจว่าโครงการนี้ควรไปต่อพอแค่นี้หรือรอการปรับปรุงเพื่อไปต่อจะเป็นลักษณะนี้ในทุกๆประตูในขั้นตอนที่2ความพร้อมของแนวคิดมักจะใช้ทีมขนาดเล็ก 2-4 คนโดยเน้นที่ฟังก์ชันผลิตภัณฑ์และความต้องการของตลาดคำถามในการค้นหาข้อมูลในขั้นตอนนี้เช่นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดมีปัญหาการใช้งานรูปแบบอื่นใดอยู่หรือไม่หรือมีคล้ายคลึงกับแนวคิดใหม่ของเราหรือไม่ราคาแล้วเป้าหมายต้นทุนที่ต้องการควรเป็นเท่าไหร่ตลาดเป้าหมายที่ต้องการและยอดขายที่คาดการไว้เป็นอย่างไรการเขียนโครงการและงบประมาณรวมทั้งชุดทักษะที่จำเป็นของบุคลากรในการดำเนินพัฒนาต้นแบบเป็นอย่างไรขั้นตอนนี้จะมีการลงรายละเอียดว่าต้องการเทคโนโลยีอะไรบ้างองค์ความรู้ที่ต้องการเช่นการตลาดการเทคนิคเชิงลึกรวมทั้งชุดทักษะทั้ง hard skill และ soft skill ที่รวมไปถึงการทำงานเป็นทีมการสื่อสารดังที่เคยกล่าวมาแล้วข้างต้นสำหรับประตูที่สองนี้จะต้องแสดงข้อมูลให้ผู้บริหารมั่นใจผู้บริหารจะลงมาพิจารณาร่วมด้วยถือเป็นการตัดสินใจที่สำคัญเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จสูงที่ประตูนี้ยากที่จะผ่านไปได้เมื่อเทียบกับที่ประตูที่1สำหรับคำถามที่ประตู2จะมีอยู่4คำถามคำถามแรกจะถามว่าตลาดเป้าหมายถูกต้องหรือไม่ผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาตรงกับตลาดเป้าหมายหรือไม่ผลิตภัณฑ์ดูเหมือนจะสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าหรือไม่โดยพิจารณาว่าคุณค่าที่มอบให้ลูกค้าเป็นสิ่งที่ลูกค้าสนใจจริงเราคิดว่าเรามีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนประสบความสำเร็จเป็นการพิจารณาศักยภาพในองค์กรว่าสามารถทำจริงกำหนดบุคลากรที่จะทำในโครงการได้จริงจากนั้นก็จะมีการตัดสินใจเช่นเดียวกันกับประตูที่หนึ่งในขั้นตอนที่สามความพร้อมในกรณีธุรกิจจะนำทีมโครงการทั้งหมดมารวมกันและสร้างข้อกำหนดในการออกแบบค้นคว้าทดลองโดยนำเทคโนโลยีที่มีมาผลิตต้นแบบเพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายทดสอบการยอมรับของลูกค้าเป็นครั้งแรกพัฒนากลยุทธ์การจดสิทธิบัตรหรือความลับทางการค้าเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบพัฒนาแผนการผลิตการจัดหาและการรับรองกฎระเบียบเบื้องต้นจัดทำแผนเพื่อประสานงานกับผู้ผลิตตลอดห่วงโซ่อาหารทั้งเกษตรกรและผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ตรวจสอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับกลุ่มตัวอย่างของลูกค้าเป้าหมายว่าตรงตามโจทย์หรือไม่ใครคือโอกาสของลูกค้าและการซื้อที่เป็นไปได้โดยต้องแสดงตัวตนให้ได้เช่นรายชื่อหรือที่อยู่ของลูกค้าจัดทำรายละเอียดการวิเคราะห์ต้นทุนของผลิตภัณฑ์จัดทำตารางโครงการงบประมาณและข้อกำหนดชุดทักษะของบุคลากรในทีมอย่างละเอียดสำหรับประตูที่3ถือเป็นประตูที่สำคัญที่สุดจะมีการพิจารณาอย่างมอบรอบคอบโดยปกติที่ประตูนี้มีผู้บริหารระดับสูงลงมาพิจารณาร่วมด้วยเราถือว่าประตูนี้เป็นประตูตัดสินใจเพราะการไปต่อในเฟสที่4ต้องมีการลงทุนที่สูงมากสำหรับแนวคำถามในประตูที่3มีอยู่7คำถามคำถามแรกข้อกำหนดมีความสมบูรณ์และความสามารถทำจริงหรือไม่ข้อกำหนดการออกแบบตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายหรือไม่การพัฒนาต้นแบบเสร็จสมบูรณ์หรือไม่แผนการจดสิทธิบัตรหรือการรักษาความลับทางการค้าเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างให้การตอบรับสูงมากพอแล้วหรือไม่การวิเคราะห์ทางการเงินแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่ยอมรับได้หรือไม่และความเสี่ยงที่ทราบทั้งหมดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่และต้องมีการตัดสินใจที่ประตูที่3เช่นเดิมสำหรับขั้นตอนที่4ความพร้อมของการออกแบบในขั้นตอนนี้จะมีการดำเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ์แหล่งวัตถุดิบทำการวิเคราะห์ตรวจสอบต้นแบบตามกฎหมายกำหนดและตามที่ลูกค้าร้องขอโดยต้องเป็นการตรวจสอบอย่างเป็นทางการออกแบบกระบวนการผลิตออกแบบอุปกรณ์

0: การผลิตและเครื่องมือคัดเลือกผู้ส่งมอบทั้งหมดได้แก่ลูกค้ารายย่อยผู้จำหน่ายเป็นต้นทดสอบผลิตภัณฑ์กับลูกค้าเป้าหมายอีกครั้งพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะวิเคราะห์ความเสี่ยงและการวิเคราะห์ทางการเงินตามความจริงสำหรับประตู4จะต้องแสดงข้อมูลให้ผู้บริหารอย่างรอบคอบและลงมาพิจารณาร่วมด้วยสำหรับคำถามที่ประตูที่4มีอยู่5คำถามคำถามแรกเป็นการออกแบบได้รับการตรวจสอบอย่างเพียงพอหรือไม่มีการทบทวนการออกแบบทบทวนจากผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายว่าอยู่ในระดับพอใจมากการทดสอบและความคิดเห็นของลูกค้าเป็นอย่างไรมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขอะไรอีกหรือไม่อุปกรณ์เงินทุนที่จำเป็นได้รับการกำหนดอย่างครบถ้วนและมีใบขอซื้อครบทุกรายการหรือไม่และอยู่ในงบประมาณหรือไม่จากนั้นก็จะมีการตัดสินใจเช่นเดิมในขั้นตอนที่5ความพร้อมในการผลิตเป็นขั้นตอนเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะผลิตได้ด้วยระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ของลูกค้าเป้าหมายและสามารถทำกำไรให้กับองค์กรโดยในขั้นตอนนี้จะมีการเตรียมความพร้อมในการผลิตในขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดรายการวัตถุดิบสารเคมีอุปกรณ์ทั้งหมดในรูปการวางแผนการผลิตจริงรวมทั้งทดลองผลิตเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสายการผลิตการวางแผนควบคุมคุณภาพที่จำเป็นตรวจสอบสมบัติและผลิตภัณฑ์อีกครั้งจากการผลิตจริงวางแผนการแก้ไขกรณีเกิดความผิดพลาดในการผลิตที่ไม่ได้คาดการไว้ฝึกอบรมพนักงานในโรงงานรวมถึงแรงงานโดยตรงวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมือนจริงข้อกำหนดการทำงาน work instruction จะต้องมีการเขียนและมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับประตูที่5จะต้องแสดงข้อมูลให้ผู้บริหารมั่นใจเช่นเคยสำหรับคำถามที่ประตู5จะถามว่าเมื่อทำการผลิตจริงและทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยังเป็นที่ยอมรับของลูกค้าหรือไม่มีปัญหาจากการจัดการทรัพยากรทั้งวัตถุดิบบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือหรือไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ตามกำหนดเวลาที่คาดการหรือไม่ทั้งจำนวนและคุณภาพบรรลุต้นทุนเป้าหมายหรือไม่ความเสี่ยงที่ทราบทั้งหมดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่เราได้ผลการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ในเกณฑ์สูงและผู้บริโภคยินดีซื้อในราคาที่ขายจริงหรือไม่จากนั้นทำการตัดสินใจเช่นเคยสำหรับขั้นตอนที่6ความพร้อมในการออกสู่พาณิชย์เป็นประตูสุดท้ายซึ่งในขั้นตอนนี้มีการดำเนินการทำเว็บไซต์บริการลูกค้าพร้อมรับออเดอร์หรือการทำพรีออเดอร์เอกสารสำคัญสำหรับลูกค้าทั้งหมดในรูปของคู่มือบันทึกการใช้งานการรับรองข้อกำหนดระเบียบมาตรฐานทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์หรือไม่การกำหนดเวลาโฆษณาข้อมูลการขายทีมขายได้รับการฝึกอบรมและได้รับการสาธิตที่จำเป็นแล้วหรือไม่ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคได้รับการฝึกอบรมและการจัดเตรียมที่จำเป็นเพียงพอแล้วหรือไม่สำหรับประตูที่6จะต้องแสดงข้อมูลให้ผู้บริหารมั่นใจซึ่งเป็นชุดเกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในขั้นตอนความพร้อมในการออกสู่เชิงพาณิชย์มีอยู่ทั้งหมด4คำถามคำถามแรกเกี่ยวกับสินค้าพร้อมจำหน่ายจริงหรือไม่ความเสี่ยงที่ทราบทั้งหมดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ความพร้อมในการทำการตลาดมีมากเพียงใดความพร้อมในการสื่อสารโฆษณาดีพอแล้วหรือยังจากนั้นจึงทำการตัดสินใจสรุปกระบวนการสเตจเกตที่นำเสนอนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายโดยปกติบริษัทต่างๆจะสร้างกระบวนการที่แตกต่างกันขึ้นกับผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมของตนข้อกำหนดควรต้องเป็นเกณฑ์การอนุมัติที่ชัดเจนและกรอบเวลาในการดำเนินการหากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นออกสู่ตลาดช้ากว่าคู่แข่งจะส่งผลต่อราคาขายทันทีและกำไรของบริษัทดังนั้นวิธีสเตจเกจเหมาะกับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเนื่องจากเป็นโครงการที่มีความซับซ้อนมีต้นทุนสูงเป็นการทำงานข้ามสายงานและยังต้องอาศัยกระบวนการเชิงลึกที่มีองค์ความรู้สูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้วย
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เรา ราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์คือศาสตร์แห่งการเรียนรู้ทั้งมวลที่มุ่งให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆได้อย่างมีคุณภาพหากท่านเป็นผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมของบุคคลครอบครัวและชุมชนตลอดจนดำเนินธุรกิจด้านอาหารและโภชนาการสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้สอบถามโทร02504-7788อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
3: ลุงเป็นคนอุบลครับผมหมูยอที่นั่นอร่อยมากนะครับอยากจะพัฒนาอาหารสูตรดั้งเดิมให้มันดีขึ้นก็ได้มสท.นี่แหละที่เข้ามาเติมเต็มความรู้ส่วนนี้ให้กับลุงเขาสอนด้านโภชนาการชุมชนเอามาประยุกต์ใช้ใครๆก็เรียนได้ใครๆก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ครับหมูยออุบลธรรมดาธรรมดาของลุงทุกวันนี้ก็กลายเป็นสินค้าขายดีเป็นโอท็อประดับชาติไปแล้ว
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
5: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
6: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
7: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
5: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
7: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
8: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
9: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการร่วมมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
10: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
11: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่02-504-7715 02-504-7717 หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ087 100

0: 0800-1800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
1: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
2: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้น Reskill Upskill
1: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
3: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทําการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
4: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
5: แล้วเจอกันนะครับ
6: เทรนมสท.ได้หรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

หน่วยที่6การศึกษาผู้บริโภคตอนที่1บทบาทของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับความหมายและความสำคัญของผู้บริโภคความหมายของผู้บริโภคคือบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริโภคผู้ซื้อและผู้ใช้สินค้าบริการของกระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันซึ่งในภาษาอังกฤษมีการใช้หลายคำนะคะเช่นคำว่าผู้ซื้อนะคะหรือ buyer คำว่าลูกค้าหรือ customer และคำว่าผู้บริโภคหรือ consumer ซึ่งทุกคำก็จะมีความหมายใกล้เคียงกันสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบันและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจจะเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นจากการเข้าใจผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจปัญหาหรือความต้องการของผู้บริโภคก่อนที่จะไปทำการวิจัยและการพัฒนาและต่อไปยังการผลิตการจัดจำหน่ายและสุดท้ายคือการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้บริโภคสำหรับประเภทของผู้บริโภคตามรูปแบบทางสังคมมีความสำคัญเนื่องจากจะทำให้ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถเข้าใจผู้บริโภคและนำเสนอสินค้าหรือบริการตรงกับความต้องการของลักษณะของผู้บริโภคประเภทของผู้บริโภคตามรูปแบบทางสังคมมี4ประเภท 1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะชี้นำผู้บริโภคพวกนี้จะต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลที่เป็นประเด็นหลักดังนั้นเราจะต้องนำเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเด็นที่สำคัญและเขาจะมีการเปลี่ยนใจได้ยากประเภทที่2ผู้บริโภคที่มีลักษณะเป็นนักวิเคราะห์หรือ analyst ผู้บริโภคพวกนี้จะต้องการข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในรายละเอียดดังนั้นธุรกิจจะต้องนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้มีความละเอียดให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคประเภทที่3ผู้บริโภคที่มีลักษณะชอบความสัมพันธ์หรือ amiableผู้บริโภคครึ่งนี้จะต้องการความสัมพันธ์และต้องการเรื่องของคำปรึกษาหารือดังนั้นธุรกิจจะต้องเสนอคำปรึกษาหารือให้กับผู้บริโภค 4. ผู้บริโภคที่มีลักษณะตัดสินใจตามอารมณ์ความรู้สึกหรือ expressive ผู้บริโภคครึ่งนี้จะให้ความสำคัญในเรื่องของอารมณ์หรือประสบการณ์ดังนั้นธุรกิจจะต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านอารมณ์และประสบการณ์และแบ่งปันความคิดเห็นสำหรับเรื่องของการศึกษาผู้บริโภคนั้นจะมีแบบจำลองการศึกษาผู้บริโภคที่มีความสำคัญและทำให้เราเห็นภาพของความทำให้เราเข้าใจผู้บริโภคได้มากขึ้นซึ่งแบบจำลองนี้จะเรียกว่า stimulus responseแบบจำลองนี้จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันได้แก่สิ่งกระตุ้นภายนอกกล่องดำ

ผู้บริโภคและการตอบสนองสำหรับสิ่งกระตุ้นหรือสติมูลัสหมายถึงสิ่งที่เป็นเหตุจูงใจที่เข้ามาในความรู้สึกของผู้บริโภคและเมื่อผู้บริโภครับรู้จะทำให้เกิดความต้องการและจะมีผลต่อการตัดสินใจซึ่งสิ่งกระตุ้นอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นภายนอกหรือสิ่งกระตุ้นภายในตัวเช่นความหิวความกระหายหรือความต้องการสำหรับสิ่งกระตุ้นภายนอกอาจจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆการส่งเสริมการตลาดหรือเรื่องของสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีนะเรื่องของวัฒนธรรมสังคมเช่นวัฒนธรรมการบริโภคอาหารจากประเทศเกาหลีทำให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศเกาหลีมากขึ้นสำหรับส่วนที่2คือส่วนที่เป็นกล่องดำหรือ black box เปรียบเสมือนความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคซึ่งเราจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจโดยในกล่องดำผู้บริโภคจะเป็นปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องคือปัจจัยทางด้านจิตวิทยาหรือ psychological factor เช่นเรื่องของทัศนคติเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของแรงจูงใจนะคะเรื่องของความรู้สึกของผู้บริโภคนะคะดังนั้นเราจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของสภาวะทางจิตวิทยาเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงกล่องดำหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคและส่วนประกอบที่3คือการตอบสนองหรือ response เป็นการตอบสนองของผู้ซื้อต่อผลิตภัณฑ์เมื่อผู้บริโภคได้รับการกระตุ้นและเกิดความรู้สึกนึกคิดก็จะเกิดการตอบสนองในแง่ของการเลือกผลิตภัณฑ์การเลือกตาสินค้าการเลือกผู้ขายการเลือกเวลาในการซื้อและการเลือกปริมาณในการซื้อสำหรับในเรื่องของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารนั้นปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณค่าเป็นหลักเรื่องของคุณค่าหรือ perceived value คือสิ่งที่ผู้บริโภคจะต้องเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ได้รับกับสิ่งที่ผู้บริโภคจะต้องจ่ายนะคะซึ่งตรงนี้เราจะเรียกว่าคุณค่าตามการรับรู้ของผู้บริโภคนะคะสำหรับในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนั้นก็จะแบ่งออกเป็น6ประเภทด้วยกันคุณค่าประเภทที่1คือคุณค่าด้านอรรถประโยชน์หรือ functional value นะคะคุณค่าด้านอรรถประโยชน์จะเป็นคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของผลิตภัณฑ์เรื่องของประโยชน์เรื่องของการใช้สอยนะคะเช่นผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพมีการเติมวิตามินผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นเรื่องของออแกนิกต่างๆคุณค่าประเภทที่2คือคุณค่าด้านอารมณ์หรือ emotional valueคุณค่าด้านอารมณ์จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภคเนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการหรือมีการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับเช่นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีการออกแบบสีสันนะคะให้ถูกใจผู้บริโภคนะคะโดยผู้บริโภคก็จะใช้อารมณ์หรือประสบการณ์ในการตัดสินใจซื้อประเภทที่3ได้แก่คุณค่าด้านสังคมหรือ social value สำหรับคุณค่าด้านสังคมจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมนะคะเรื่องของการรักโลกการรักษาสิ่งแวดล้อมดังนั้นถ้าผลิตภัณฑ์มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์รักโลกหรือมีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการลดสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีหรือมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไบโอพลาสติกแทนพลาสติกแทนโฟมก็จะทำให้เกิดคุณค่าทางด้านสังคมขึ้นประเภทที่4ได้แก่คุณค่าด้านต้นทุนหรือ cost value นะคะคุณค่าด้านต้นทุนไม่ได้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเราขายสินค้าในราคาที่ถูกแต่หมายถึงการที่เราสามารถลดต้นทุนในเรื่องของเวลาเรื่องของพลังงานนะคะหรือเรื่องของความพยายามของผู้บริโภคในการซื้อสินค้านะคะเช่นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดเวลาให้กับผู้บริโภค อย่างตัวอย่างน้ำยาล้างจานแบบเข้มข้นนะคะซึ่งทำให้ผู้บริโภคลดเวลาในการล้างจานทำให้มีเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้หรือซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีผู้ที่มาช่วยในการซื้อสินค้าให้กับผู้บริโภคทำให้ผู้บริโภคไม่เสียเวลาและไม่เสียพลังงานในการต้องเดินเลือกซื้อสินค้าสำหรับประเภทที่5ได้แก่คุณค่าด้านความรู้ความแปลกใหม่หรือ epistemic value คุณค่าด้านความรู้ความแปลกใหม่จะเป็นลักษณะของคุณค่าที่เกี่ยวกับ wow product นะคะจะเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำให้ผู้บริโภครู้สึกมีความตื่นเต้นนะคะสำหรับนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในตลาดนะคะในช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์จากแฮมเบอร์เกอร์ที่ทำจากแพลนเบสนะคะก็จะเป็นสิ่งแปลกใหม่ในตลาดหรือขนมปังหรือเครื่องดื่มที่ทำมาจากพวกกัญชงกัญชานะคะก็จะทำให้รู้สึกเป็นสิ่งที่แปลกใหม่หรือเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดสำหรับคุณค่าประเภทสุดท้ายคือคุณค่าที่มีเงื่อนไขหรือ conditional value คุณค่าประเภทนี้จะเกิดจากการที่ผลิตภัณฑ์อาจจะมีมูลค่าสูงในบางช่วงเวลาหรือในบางสถานการณ์นะคะเช่นมังคุดนะคะที่สามารถขายได้กิโลละ300บาทนะคะซึ่งเป็นมังคุดที่ปลูกในจังหวัดนครศรีธรรมราชคืออำเภอคีรีวงซึ่งเป็นอำเภอที่เรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้มังคุดเนี่ยมีผลที่อร่อยนะคะกว่ามังคุดตอนที่2การวิจัยผู้บริโภคสำหรับการวิจัยผู้บริโภคนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื่องจากให้เราได้ทราบความต้องการหรือทราบปัญหาของผู้บริโภคที่เราจะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ไปแก้ปัญหาหรือเป็นโซลูชันตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคการวิจัยผู้บริโภคแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1คือการวิจัยผู้บริโภคเชิงคุณภาพและประเภทที่2คือการวิจัยผู้บริโภคเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยผู้บริโภคเชิงคุณภาพที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะแบ่งได้ประมาณจริงๆมีหลายประเภทแต่ประเภทที่ใช้กันมากเนี่ยมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะได้แก่การสังเกตการหรือ observation การสัมภาษณ์กลุ่มหรือ focus group interview และการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือ in depth interviewนะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกคือเรื่องของการสังเกตการการสังเกตการคือการที่นักวิจัยเห็นภาพของสภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะหรือสภาพภายนอกของผู้บริโภคซึ่งการสังเกตการจะสามารถทำได้ทั้งในห้องแลบและสามารถทำได้ทั้งในพื้นที่ทั่วๆไปหรือสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆมาใช้ในการสังเกตการยกตัวอย่างเช่นเราไปสังเกตการผู้บริโภคที่ไปซื้อของที่เปอร์มาร์เก็ตว่าเป็นเด็กกี่คนเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้สูงอายุกี่คนนะผู้ซื้อของเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะคะหรือตัวอย่างของการบริโภคนมในมหาวิทยาลัยนะคะเราไปสังเกตพฤติกรรมการบริโภคนมของนิสิตในมหาวิทยาลัยพบว่านิสิตกลุ่มนึงมีการบริโภคนมแบบดื่มทันทีซื้อปุ๊บดื่มทันทีเลยนิสิตกลุ่มที่2มีการบริโภคแบบดื่มเหมือนเราดื่มกาแฟสดนะคะคือเดินดื่มไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนในการบริโภคนะคะนิสิตประเภทที่3มีการซื้อผลิตภัณฑ์นมแล้วเอากลับบ้านเพราะฉะนั้นก็จะซื้อในปริมาณที่มากนะคะเพราะฉะนั้นจากการสังเกตการอันนี้ทำให้เราเห็นพฤติกรรมนะคะของผู้บริโภคนมแล้วเราสามารถที่จะแบ่งกลุ่มผู้บริโภคได้ตามพฤติกรรมแล้วเราจะได้ตอบสนองนะคะผลิตภัณฑ์ที่ไปตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันนะคะสำหรับการสัมภาษณ์กลุ่มนะคะในรูปแบบที่2นะคะ focus group interview การสัมภาษณ์กลุ่มเป็นการที่เรานำผู้ที่จะสามารถให้ข้อมูลมารวมเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะแล้วเราก็จะมีคนที่เรียกว่า moderator หรือผู้ที่ชักนำการพูดคุยมาเพื่อสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับคนที่อยู่ในกลุ่มนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยจะมีประมาณ 8-12 คนนะคะแล้วเราก็ใช้เวลาในการสัมภาษณ์กลุ่มเนี่ยประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะโมเดอเรเตอร์นะคะหรือผู้นำการพูดคุยจะเป็นผู้ที่ชักนำนะคะหรือเริ่มต้นการสนทนาแล้วก็จะสอบถามคำถามกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มโดยให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้พูดคุยนะคะหรือตอบคำถามให้หลายๆทุกๆคนได้มีโอกาสในการตอบนะคะแล้วเราก็จะเอาคำตอบนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ผลนะคะในการจัดกลุ่มต่อไปสำหรับอันที่3นะคะที่เราเรียกว่าเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือ in-depth interview การสัมภาษณ์เชิงลึกคือการที่นักวิจัยเนี่ยได้พูดคุยนะคะสัมภาษณ์กับผู้บริโภคแบบตัวต่อตัวนะคะเพราะฉะนั้นการสัมภาษณ์เชิงลึกเนี่ยจะเป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่มีรูปแบบตายตัวสำหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพทั้ง3รูปแบบนะคะเราจะมีขั้นตอนอยู่4ขั้นตอนคือการจัดเตรียมข้อมูลการกำหนดประเด็นการ

วิเคราะห์การจัดหมวดหมู่แล้วก็การวิเคราะห์ผลนะคะซึ่งการวิเคราะห์ผลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีการที่เรียกว่าการวิเคราะห์เนื้อหาหรือว่า content analysis นะคะซึ่งเป็นการจัดหมวดหมู่นะคะแล้วก็ดูประเด็นนะคะที่สำคัญจากการสัมภาษณ์นะคะต่อไปนะคะเป็นการวิจัยผู้บริโภคแบบที่2ที่เราเรียกว่าการวิจัยเชิงปริมาณนะคะการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เราใช้งานกันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการวิจัยเชิงสำรวจหรือว่าเซอร์เวย์นะคะสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยมันจะเป็นการที่เราลงไปในภาคสนามนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแบบสอบถามนะคะเพื่อไปสอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งมักจะเป็นคนจำนวนมากนะคะและมักจะใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับขั้นตอนของการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยจะมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1คือการกำหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ในการวิจัยนะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องของการกำหนดตัวแปรในการวิจัยนะคะทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตามนะคะในขั้นตอนที่2จะเป็นการกำหนดวิธีการเก็บข้อมูลซึ่งการเก็บข้อมูลอาจจะมีหลากหลายวิธีทั้งการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวก็ได้การโทรศัพท์นะคะหรือการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลในขั้นตอนที่3จะเป็นการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนะคะซึ่งเครื่องมือในการเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจก็จะเป็นแบบสอบถามที่เราสร้างขึ้นมานะคะสำหรับขั้นตอนที่4คือการบันทึกข้อมูลและการประมวลผลในขั้นตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเช่นโปรแกรม SPSS หรือว่าโปรแกรมMiniTabนะคะซึ่งมีจำนวนมากเลยในตลาดนะคะที่เราสามารถเลือกใช้นะคะแล้วเราใช้โปรแกรมในการมาบันทึกข้อมูลแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบในเชิงของพรรณนานะคะการแจกแจงความถี่ร้อยละการทำตารางข้อมูลหรือจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบที่เป็นการทำอ้างอิงนะคะหรือการทดสอบสมมติฐานก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการนำเสนอผลของการวิจัยสำหรับขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสร้างแบบสอบถามนะคะการสร้างแบบสอบถามในงานวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยจริงๆแบบสอบถามเนี่ยมันจะมีลักษณะของการใช้วิทยาศาสตร์ผสมกับการใช้เรื่องของศิลปะนะคะเพราะแบบสอบถามเนี่ยมีขั้นตอนในการพัฒนานะคะเราจะเริ่มต้นจากเราต้องเข้าใจประเภทของแบบสอบถามนะคะเข้าใจการทำลำดับนะคะการใช้ถ้อยคำในแบบสอบถามและสุดท้ายก็จะเป็นการที่เราจะต้องนำแบบสอบถามนั้นมาทดสอบหรือเรียกว่า pre-test กับกลุ่มที่เป็นเป้าหมายนะคะอย่างน้อยเนี่ย30คนนะคะแล้วถ้าแบบสอบถามเนี่ยผ่านการวิเคราะห์ในเรื่องของ validityนะคะความเชื่อถือได้นะคะ reliability นะคะเราก็จะนำแบบสอบถามนั้นไปใช้งานต่อได้นะคะสุดท้ายเป็นวิธีการเก็บข้อมูลของแบบสอบถามด้วยแบบสอบถามนะคะการเก็บข้อมูลเนี่ยหลักๆจะมีอยู่ประมาณ4วิธีด้วยกันคือการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และก็การใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวเนี่ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะข้อดีก็คือในแง่ที่ว่าเราได้เห็นปฏิกิริยาของผู้ตอบโดยตรงเราสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการเสริมในการสอบถามได้นะคะแต่ว่าวิธีการนี้ก็มักจะเป็นวิธีการที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงเพราะเราต้องเดินทางไปพบกับผู้ที่ให้การสัมภาษณ์นะคะสำหรับวิธีการที่2การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จะเป็นวิธีการที่มีข้อดีคือเร็วนะคะเราเร็วแล้วสามารถได้ผลอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ใช้กับผู้บริโภคจำนวนมากได้แต่ว่ามีข้อจำกัดในแง่ของเราไม่สามารถที่จะใช้คำถามจำนวนเยอะได้นะคะสำหรับการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ข้อดีคือเราสามารถส่งไปได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำแล้วก็จำนวนที่มากแต่ว่าข้อเสียก็คือเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอนะคะแบบสอบถามที่กลับมานะคะส่วนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ใช้กันมากในปัจจุบันนะคะเช่นเรื่องของ Google Form นะคะหรือว่ามีบริษัทเอกชนที่หลายๆบริษัทนะคะที่ทำหน้าที่ตรงนี้นะคะเช่นบริษัท Survey Monkey เขาก็จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลนะคะซึ่งข้อดีคือรวดเร็วแล้วประมวลผลได้ทันทีแต่เราก็จะต้องหากลุ่มผู้ตอบที่สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของการวิจัยผู้บริโภคเชิงปริมาณก็จะมีการใช้หลักการทางการตลาดอันหนึ่งที่เข้ามาช่วยเพื่อออกแบบคำถามนะคะสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณนะคะหลักการทางการตลาดอันนี้เราเรียกว่าหลักการ 6W1H นะคะ 6

วันอยู่วันเอสก็มาจากคำถามในภาษาอังกฤษที่ว่า who what why when where whom how นะคะซึ่ง who ก็คือผู้บริโภคคือใครก็คือการถามในเรื่องของลักษณะทางประชากรศาสตร์เรื่องความสนใจเรื่องไลฟ์สไตล์หรือวิธีการดำเนินชีวิตของผู้ตอบนะคะ what ก็คือผู้บริโภคนั้นซื้ออะไรใช้ผลิตภัณฑ์อะไรต้องการอะไรหรือมีเงื่อนไขอะไรในการซื้อบ้างนะคะ why ทำไมจึงต้องการผลิตภัณฑ์นั้นผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ยังไงแก้ปัญหายังไงนะคะ whom ใครคือคนที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อนะคะใครที่มีอิทธิพลนะคะ when ก็คือต้องเวลาที่ซื้อหรือเวลาที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์นั้น where ก็คือช่องทางที่ผู้บริโภคจะเจอหรือซื้อผลิตภัณฑ์และสุดท้าย how ก็คือผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้นอย่างไรเช่นเมื่อมีการส่งเสริมการตลาดหรือความสะดวกนะคะหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

0: อนที่3การทำความเข้าใจผู้บริโภคเชิงลึกสำหรับขั้นตอนการตัดสินใจของผู้บริโภคเนี่ยจะมี5ขั้นตอนด้วยกัน1คือการรับรู้ความต้องการ2การค้นหาข้อมูล3การประเมินทางเลือก4การตัดสินใจซื้อ5ความรู้สึกภายหลังการซื้อการวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึกจะเป็นการทำความเข้าใจผู้บริโภคเพื่อหาโอกาสทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการทำความเข้าใจว่าผู้บริโภคคิดและรู้สึกอย่างไรหรือมี เหตุผลอะไรที่ทำให้มีพฤติกรรมเช่นนั้นเพื่อที่จะทำให้ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทราบว่าผู้บริโภคต้องการอะไรวิธีการที่จะทำให้ได้ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจผู้บริโภคเชิงลึกมีหลายวิธีเช่นการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการการวิจัยการสังเกตการเข้าไปตามติดชีวิตผู้บริโภคการเก็บข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์หรือแอปพลิเคชันต่างๆการสอบถามพฤติกรรมจากคนที่ติดต่อกับผู้บริโภคเช่นพนักงานขายการทดลองทำตัวเป็นผู้บริโภคเพื่อได้ให้ได้ประสบการณ์และมุมมองของผู้บริโภคสำหรับเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึกจริงๆมีหลากหลายนะคะซึ่งมาจากทั้งในด้านของการตลาดทั้งในด้านของไซโคโลจีหรือจิตวิทยาและทั้งในด้านของดีไซน์ทิงกิ้งหรือนวัตกรนะคะในที่นี้ก็จะมาแนะนำเครื่องมือ3เครื่องมือที่มีการใช้โดยทั่วไปเครื่องมือแรกเรียกว่าการวิเคราะห์ผู้บริโภคตัวแทนหรือ Persona Persona เป็นการสร้างตัวตนสมมุติของผู้บริโภคเพื่ออธิบายลักษณะของผู้บริโภคให้เหมือนบุคคลคนหนึ่งเราจะได้เห็นตัวตนเห็นการดำเนินชีวิตการตัดสินใจและพฤติกรรมต่างๆซึ่ง Persona ไม่มีรูปแบบตายตัวแต่ควรจะมีข้อมูลที่สำคัญคือ Demographic และ Psychographic ตัวอย่างข้อมูลของ Persona คือชื่อนะคะจะเป็นชื่อจริงหรือชื่อสมมุติหรือรูปถ่ายนะคะแล้วก็มีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคคิดหรือให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมีข้อมูลประชากรศาสตร์มีพฤติกรรมเป้าหมายในชีวิตมีแรงจูงใจมีปัญหาที่พบนะคะและข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์สำหรับวิธีที่2นะคะเป็นการวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึกด้วยแผนภาพการส่งมอบคุณค่าหรือ Value Proposition Canvas สำหรับแผนภาพการส่งมอบคุณค่าจะมีส่วนประกอบ2ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือแผนภาพคุณลักษณะของลูกค้าและส่วนที่2คือแผนภาพคุณค่านะคะซึ่งส่วนที่1เนี่ยจะเป็นส่วนประกอบที่เราจะต้องสอบถามเรื่องของลูกค้าคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการบรรลุหรือ Customer Job นะคะปัญหาของลูกค้าหรือ Pain และสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือพึงพอใจคือเกณฑ์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการสอบถามเกี่ยวกับแผนภาพคุณค่านะคะก็คือสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาหรือ pain relievers นะคะส่วนที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าหรือ gain creators นะคะแล้วก็การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการนะคะเมื่อเราเข้าใจนะคะสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการบรรลุนะคะเข้าใจปัญหาเข้าใจสิ่งที่ต้องการแล้วเราจะสามารถสร้างคุณค่านะคะแล้วก็จะกลายเป็นสินค้าหรือบริการเช่นในช่วงโควิดนะคะผู้บริโภคมีสิ่งที่ต้องการบรรลุก็คือต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะต้องการป้องกันโรคต่างๆได้ต้องการมีเครื่องดื่มที่ช่วยให้มีความสดชื่นนะคะเมื่อเราวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึกด้วยแผนภาพการส่งมอบคุณค่าจะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีลักษณะเป็นการimmune boosting นะคะและมีลักษณะในการสร้างความสดชื่นนะคะในแง่ของการทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีสมองที่ปลอดโปร่งและยังช่วยป้องกันโรคได้ด้วยสำหรับวิธีการที่3คือการวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึกด้วยแผนที่การเข้าใจลูกค้าหรือ Empathy Map Canvas นะคะ Empathy Map Canvas เป็นการวิเคราะห์หรือการสอบถามผู้บริโภคใน6เรื่องด้วยกันคือผู้บริโภคเห็นอะไรนะคะ what you see ผู้บริโภคเห็นการแข่งขันในตลาดสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรมีใครเป็นคู่แข่งขันนะคะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดเป็นอะไรบ้างนะคะอันที่สองคือ what you hear ผู้บริโภครับทราบอะไรจากใครผู้บริโภครับทราบข้อมูลจากใครจากเพื่อนหรือเห็นเองหรือใครเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้บริโภคนะคะอันที่3คือผู้บริโภคคิดและรู้สึกอะไร what you think and feel นะคะผู้บริโภคคิดอะไรหรือมีความวิตกกังวลเรื่องอะไรมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะอันที่4คือผู้บริโภคพูดและทำอะไร ทัศนคติการแสดงออกและพฤติกรรมของผู้บริโภคผู้บริโภคแสดงออกด้วยพฤติกรรมอย่างไรอันที่5คือเพนปัญหาที่ผู้บริโภคประสบนะคะสิ่งที่กลัวสิ่งที่คับข้องใจมีปัญหาอุปสรรคอะไรจากการซื้อสินค้าหรือบริการนะคะและสุดท้ายคือเกณฑ์อะไรคือสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รับสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับนะคะทั้งหมดก็คือการทำความเข้าใจผู้บริโภคเชิงลึกซึ่งมีความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบันเมื่อเรามีความเข้าใจสิ่งที่เป็นปัญหาของผู้บริโภคนะคะหรือว่าสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการเราก็จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาที่เป็นโซลูชันนะคะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้ค่ะ
1: จากการศึกษาหลักสูตรสาขามนุษยนิเวศศาสตร์ทำให้เราได้รับองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสมดุลในเรื่องของการพัฒนาครอบครัวและเด็กเนี่ยนะคะรวมทั้งสังคมเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ทำให้เราได้มองสิ่งรอบๆตัวเราอย่างมีความหมายและสามารถไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีค่ะสำหรับเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอาหารนะคะเรามาดูกันเริ่มตั้งแต่ตอนที่1 นะคะเป็นเรื่องของแนวคิดของการจัดการโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานมาเริ่มกันที่ความหมายของห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนนะคะห่วงโซ่อุปทานหมายถึงเครือข่ายของหน่วยงานหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำงานร่วมกันเพื่อจัดหาวัตถุดิบออกแบบและพัฒนาสินค้าผลิตสินค้าจัดส่งสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านั่นเองในบางครั้งนะคะในห่วงโซ่อุปทานหนึ่งๆอาจจะมีซัพพลายเออร์หรือผู้จัดหาวัตถุดิบหลายๆเจ้ามีผู้ผลิตหลายๆเจ้ามีโรงงานหลายๆที่นะคะมี DC หรือว่า Distribution Center หลายๆแห่งก็จะมีเป็นเขาเรียกว่ามีหลายๆหน่วยงานเกี่ยวข้องบางครั้งเราอาจจะเรียกว่าเป็นซัพพลายเว็บก็ได้ซัพพลายเว็บก็คือมีซัพพลายเชนหลายๆซัพพลายเชนอยู่รวมกันทำงานร่วมกันนะคะอันนี้เป็นความหมายของห่วงโซ่อุปทานมาดูความหมายของการจัดการห่วงโซ่อุปทานกันบ้างก็อาศัยหลักการจัดการนะคะการบริหารงานนั่นเองมาทำให้เกิดการประสานงานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆให้ทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกระจายสินค้าและบริการสู่มือผู้บริโภคในปริมาณที่เหมาะสมสถานที่ที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมนั่นเองทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ก็คือต้นทุนรวมของห่วงโซ่อุปทานต่ำที่สุดและยังตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ด้วยส่วนโลจิสติกนะคะโลจิสติกหมายถึงการไหลเวียนแล้วก็การจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าคงคลังชิ้นงานระหว่างการผลิตไปจนถึงสินค้าขั้นสุดท้ายที่ผลิตนอกจากนั้นยังรวมไปถึงการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องจากต้นน้ำไปถึงปลายน้ำหรือว่าปลายน้ำย้อนกลับมาที่ต้นน้ำของตัวห่วงโซ่อุปทานด้วยก็ได้โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านั่นเองในบางครั้งคำว่าโลจิสติกกับห่วงโซ่อุปทานอาจจะมีการใช้ความหมายที่ทดแทนกันแต่เอาจริงๆแล้วโลจิสติกจะเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานการจัดการโลจิสติกก็จะหมายถึงกระบวนการในการวางแผนควบคุมและจัดการไหลเวียนจัดเก็บสินค้าคงคลังจัดเก็บวัตถุดิบต่างๆชิ้นงานระหว่างการผลิตไปจนถึงสินค้าขั้นสุดท้ายนะคะให้เรียบร้อยเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดมีต้นทุนต่ำที่สุดสามารถกระจายไปสู่มือผู้บริโภคได้การจัดการโลจิสติกถ้ามองจริงจะมองลักษณะเป็นทางกายภาพในการขนส่งการจัดเก็บต่างๆแต่การจัดการห่วงโซ่อุปทานนะคะจะเป็นการร่วมมือประสานงานกันจริงๆก็คือเป็นความหมายของการจัดการโลจิสติกเป็นส่วนหนึ่งนะของการจัดการห่วงโซ่อุปทานนั่นเองมีอีกหนึ่งคำที่เราควรจะรู้จักก็คือห่วงโซ่คุณค่านะคะหรือ value chain value chain จะเป็นกลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าโดยมีการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆเริ่มตั้งแต่กิจกรรมจัดหาวัตถุดิบนำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตการผลิตการจัดจำหน่ายการส่งสินค้าสู่มือผู้บริโภคและกระบวนการหลังการขายด้วยจะสังเกตว่าในห่วงโซ่คุณค่านะคะจะพยายามสร้างมูลค่าให้เกิดในกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่อุปทานนั่นเองกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือ1เป็น primary activities หรือกิจกรรมหลักซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการขนส่งขาเข้าการปฏิบัติการการขนส่งขาออกการตลาดและการขายและการบริการส่วนกิจกรรมสนับสนุนหรือว่า support activities ก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรนะคะการบริหารทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็การจัดการทรัพยากรกิจกรรมหลักเนี่ยเราจะต้องทำให้ดีตัวสนับสนุนจะเป็นตัวเสริมกิจกรรมหลักนั่นเองมาดูวัตถุประสงค์ของการจัดการโลจิสติกกันบ้างนะคะก็เพื่ออะไรคะเพื่อลดต้นทุนรวมเช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะคะการลดต้นทุนรวมเนี่ยจะทำให้ห่วงโซ่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการลดต้นทุนรวมให้มีค่าต่ำที่สุดหรือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่อุปทานนั่นเองมูลค่าในห่วงโซ่อุปทานจริงๆแล้วก็มาจากอะไรคะมาจากรายรับที่เกิดขึ้นนะคะหักออกมาจากต้นทุนหักด้วยต้นทุนนั่นเองหรือว่าออกมาเป็นกำไรดังนั้น มูลค่าของห่วงโซ่ประทานก็จะมีความสัมพันธ์กับกำไรของห่วงโซ่ประทานความสำเร็จก็วัดได้จากกำไรโดยรวมของห่วงโซ่ประทานไม่ใช่กำไรของหน่วยงานหนึ่งๆต้องเป็นทุกหน่วยงานในห่วงโซ่ประทานรวมกันกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถใช้ในการลดต้นทุนระบบโลจิสติกก็คือการบูรณาการหรือการควบรวมยกตัวอย่างเช่นในการขนส่งสินค้าเราอาจจะสามารถขนส่งสินค้าหลายๆชนิดรวมกันบนรถบรรทุกคันเดียวกันเพื่อประหยัดนะคะ economy of scale economy of transportation การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการโลจิสติกเราต้องพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการให้กับลูกค้าการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าส่วนความสำคัญของการจัดการโลจิสติกนะคะ1ก็คือช่วยลดต้นทุนนะตรงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เลย2ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นแล้วยังช่วยให้อะไรคะการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆมีประสิทธิภาพมีความราบรื่นขึ้นช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารแล้วก็การขนส่งใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้ในการจะจัดการโลจิสติกในอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะเราพบว่ายังมีปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นเช่นมีปัญหาทางด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าฐานข้อมูลยังมีความไม่สมบูรณ์โครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือในการเอื้ออำนวยกิจกรรมทางโลจิสติกต่างๆยังไม่เต็มที่บุคลากรและองค์ความรู้อาจจะยังมีไม่เพียงพอต้องสนับสนุนเพิ่มเติมผู้ประกอบการด้านโลจิสติกเองนะคะบางท่านก็ยังอาจจะต้องเสริมความรู้เพิ่มเติมอาจจะต้องไปสัมมนาไปอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญแล้วก็ทักษะควรจะต้องมีการศึกษาเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่อาจจะไม่เอื้อต่อกิจกรรมโลจิสติกนะคะ

ดิบและส่วนผสมในการผลิตสินค้าอาหารต่างๆก็มีความไม่แน่นอนทั้งด้านคุณภาพฤดูกาลแล้วก็สภาพแวดล้อมอย่างที่เห็นบางปีก็จะมีฝนตกหนักบางปีก็แห้งแล้งนะคะก็จะมีผลต่อวัตถุดิบความต้องการของลูกค้าก็จะมีความหลากหลายแล้วก็มีความไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานเองก็เป็นหนึ่งในตัวที่ทำให้เกิดปัญหาในการจัดการนะคะและสุดท้ายก็คือความไม่ร่วมมือกันอันนี้สำคัญมากทำให้ระบบโลจิสติกทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพโดยภาพรวมของตอนที่1 นะคะเราก็ได้ทำความเข้าใจความหมายของห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกการจัดการห่วงโซ่อุปทานการจัดการโลจิสติกห่วงโซ่คุณค่าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต่อกันที่หน่วยที่2

สำหรับตอนที่2นะคะการจัดการโลจิสติกในอุตสาหกรรมอาหารเริ่มด้วยกระบวนการตัดสินใจในการจัดการโลจิสติกจะแบ่งออกเป็น3ระดับก็คือการออกแบบระบบโลจิสติกหรือห่วงโซ่อุปทานการวางแผนโลจิสติกแล้วก็การปฏิบัติการโลจิสติกสำหรับการออกแบบระบบโลจิสติกหรือห่วงโซ่อุปทานนะคะจะเป็นการออกแบบโดยผู้บริหารระดับสูงเป็นการวางในระดับของกลยุทธ์ของบริษัทนะคะเพราะว่าจะต้องมีเงินลงทุนมีการหาว่าจะต้องสร้างโรงงานลงทุนในทรัพยากรต่างๆก็จะเป็นการวางแผนในระยะยาวนั่นเองส่วนการวางแผนโลจิสติกนะคะอันที่2ก็จะเป็นการวางแผนในระยะกลางๆ 1-3 ปีนะคะแล้วก็การปฏิบัติการโลจิสติกอันนี้จะเป็นการวางแผนในระยะสั้นซึ่งการจะวางแผนทั้ง3ระดับนี้นะคะก็อาจจะมาดูจากแผนภาพได้ว่าผู้จัดส่งผู้ผลิตคลังสินค้าไปจนถึงลูกค้าแต่ละจุดจะมีคำถามต่างๆที่เกิดขึ้นดังแผนภาพนะคะการที่จะตอบคำถามต่างๆนี้ได้ก็จะต้องมีการวางแผนการจัดการโลจิสติกทั้ง3ระดับสำหรับกิจกรรมแล้วก็การดำเนินงานทางโลจิสติกนะคะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหลักจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆห่วงโซ่อุปทานประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือการบริการลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าการดำเนินการตามคำสั่งซื้อนะการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าการจัดการสินค้าคงคลังการติดต่อสื่อสารทางด้านโลจิสติกการจราจรและขนส่งการวิจัยพัฒนาแล้วก็โลจิสติกย้อนกลับส่วนกิจกรรมสนับสนุนนะคะจะเป็นกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากกิจกรรมหลักที่อาจจะมีในห่วงโซ่อุปทานหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานนั้นๆแต่จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมสนับสนุนประกอบด้วยการวางแผนการผลิตการบริหารสินค้าคงคลังและการจัดเก็บการขนถ่ายวัสดุการบรรจุหีบห่อการสนับสนุนอะไหล่และการให้บริการการเลือกที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้าและการจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้านั่นเองนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าเรายกตัวอย่างห่วงโซ่อุปทานอย่างเช่นห่วงโซ่อุปทานของสินค้าที่ขายตรงในกรณีสินค้าขายตรงเขาอาจจะไม่มีตัวหน่วยงานกลางๆก็ได้เพราะเป็นการผลิตจากโรงงานแล้วส่งไปถึงมือของผู้บริโภคเลยขายตรงสู่ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีกิจกรรมสนับสนุนหลายๆอย่างนะเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นเองเช่นอาจจะไม่มีผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งนะคะเป็นต้นคราวนี้มาดูกลยุทธ์ในการจัดการโลจิสติกนะคะในการจัดการโลจิสติกถ้าเรามาดูแผนภาพของกลยุทธ์ทั้งหมดจะเริ่มด้วยกลยุทธ์เชิงแข่งขันเชิงการแข่งขันขององค์กรแล้วลงมาที่กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกดังนั้นจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ของห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงการแข่งขันที่ตั้งไว้ขององค์กรก่อนหลังจากเราทราบนะถ้าเราทราบกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกแล้วเราก็สามารถมาพัฒนาสร้างของห่วงโซ่อุปทานและกิจกรรมต่างๆของโลจิสติกให้สอดคล้องกันทำให้เกิดประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำและยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะในกลยุทธ์ของการจัดการโลจิสติกเราควรจะทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้ดีเข้าใจศักยภาพของระบบโลจิสติกแล้วก็กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกันทั้งนี้กลยุทธ์ในการจัดการโลจิสติกที่นิยมนำมาใช้กันนะคะก็จะมีอันแรกเป็นการใช้ระบบการตอบสนองที่รวดเร็วหรือว่า quick response system ยกตัวอย่างเช่นการใช้บาร์โค้ดหรือ RFID บาร์โค้ดนักศึกษาน่าจะรู้จักกันดีอย่างเช่นเราเข้าร้านสะดวกซื้อเวลาเราซื้อสินค้าก็

มีการใช้บาร์โค้ดสแกนเลยอย่างรวดเร็วเป็นการใช้ระบบที่ทำให้ตอบสนองลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองการปรับโครงสร้างสายการผลิตหรือว่า product line structuring อันนี้ก็เป็นการปรับโครงสร้างของการผลิตอาจจะทำเป็นการผลิตชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบบางอย่างที่สามารถผลิตแยกออกเป็นกลุ่มๆแล้วค่อยมารวมกันอีกทีนึงก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกลุ่มนี้จะผลิตสินค้าได้หลายแบบผลิตเขาเรียกผลิตชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบของตัวสินค้าขั้นสุดท้ายนะคะแต่สามารถทำสำหรับสินค้าขั้นสุดท้ายได้หลายๆตัวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถนำมันมาประกอบกันเป็น finish product ได้หรือการทำให้เป็นมาตรฐานคือ standardization ก็คือทำการผลิตสินค้าถ้าอย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเราจะผลิตนม pasteurize นะคะเราอาจจะผลิตเป็นน้ำนมดิบเราทำเป็นน้ำนมดิบมีการกัด pasteurize ขึ้นมาก่อนแต่เราอาจจะยังไม่มีการแต่งเติมกลิ่นและรสนะคะเช่นรสสตรอเบอรี่รสช็อกโกแลตเราอาจจะ postpone ไปก่อนมาตรฐานก็คือออกมาเป็นนม pasteurize จืดก่อนเป็นต้นหรือเป็นการขนส่งและการบรรจุภัณฑ์แบบประหยัดอันนี้ก็เป็นลักษณะของการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านแพ็กเกจจิ้งต่างๆรวมถึงการขนส่งว่ายังไงจะทำให้มีประสิทธิภาพขึ้นการร่วมมือกับผู้จัดหาวัตถุดิบนะหรือว่า supplier integration ตัวนี้ก็อาจจะเป็นการร่วมมือตั้งแต่ตอนการจัดหาวัตถุดิบเลยการออกแบบผลิตภัณฑ์ตอนช่วงของการออกแบบนะคะให้ supplier ช่วยกันดีไซน์ก็ได้ก็จะทำให้เราสามารถวางระบบโลจิสติกเราได้ดีขึ้นการใช้ระบบการผลิตแบบทันเวลาหรือว่า just in time production system การระบบการผลิตแบบนี้ก็คือเราจะยังไม่ผลิตหรือประกอบไว้รอลูกค้านะคะยังไม่ทำเป็น finish product รอลูกค้าแต่เราจะรอคำสั่งซื้อจากลูกค้ามาแล้วเราค่อยเอาชิ้นส่วนมาประกอบกันหรือเอาวัตถุดิบมาประกอบกันให้เป็นตัว product ให้กับลูกค้ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเราทำพิซซ่าเราจะทำแผ่นแป้งเอาไว้ก็อาจจะยังไม่ลงหน้าท็อปปิ้งของตัวพิซซ่าพอลูกค้ามาสั่งซื้อเราก็ทำหน้าพิซซ่าแล้วเข้าอบใช้เวลาไม่นานนะคะนี่เป็นลักษณะของ just in time production system แต่เนื่องจากว่าระบบ just in time เนี่ยจะพยายามบริหารให้มีคลังสินค้าที่น้อยที่สุดนะแต่ในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าถ้าเราผลิตแบบรอลูกค้ามาบางครั้งอาจจะไม่ทันเวลาไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้สินค้าอาจจะไม่มีก็เลยมีการใช้กลยุทธ์แบบ just in case นะ just in case ก็คืออาศัยหลักการ just in time แหละแต่มี safety stock หรือว่าสินค้าเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้สำหรับกรณีลูกค้ามาซื้อนะคะนักศึกษาสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากเทคโนโลยีหรือกลยุทธ์ต่างๆที่ใช้นะในหนังสือได้ถัดมามาดูการวัดผลการดำเนินงานทางโลจิสติกนะคะก็ถ้าเราดูการวัดผลดำเนินงานจากมุมมองเชิงหน้าที่จะมีอยู่5มิติก็คือทางด้านต้นทุนทางด้านต้นทุนเนี่ยจะวัดออกมาเป็นร้อยละของต้นทุนต่อยอดขายนะคะหรือต้นทุนต่อหน่วยก็ได้นะคะการให้บริการลูกค้าก็จะดูเรื่องของความพร้อมในการตอบสนองลูกค้านะคะจะวัดในภาพของอัตราการก็คือ fulfill rate เช่นลูกค้ามาเราตอบสนองหรือให้สินค้าบริการกับลูกค้าได้ในระดับใดถ้ายิ่งได้ 100% ก็ยิ่งดีผลการดำเนินงานนะคะอาจจะเป็นการวัดลูกค้าด้วยว่าโดยใช้ค่าต่างๆเช่นรอบเวลาคำสั่งซื้อเฉลี่ยนะความสอดคล้องของเวลาของคำสั่งซื้อการจัดส่งว่าตรงเวลาหรือเปล่านะคะนี่คือดูผลการดำเนินงานแล้วอาจจะดูในเรื่องของความน่าเชื่อถือของการให้บริการด้วยก็ได้ก็จะเป็นตัวชี้วัดในการให้บริการลูกค้าถัดมาก็คือในเรื่องของคุณภาพก็อาจจะดูความถี่ของความเสียหายของสินค้าที่ส่งให้กับผู้บริโภคจำนวนสินค้าที่บกพร่องหรือสูญเสียหรือเสียที่เราจะส่งให้กับลูกค้านะคะการร้องเรียนหรือการเคลมจากลูกค้าแล้วก็ความถูกต้องเพียงพอของข้อมูลที่เราส่งให้กับลูกค้าถัดมาตัวที่4เป็นผลิตภาพหรือว่า productivity อันนี้จะเป็นอัตราส่วนระหว่าง output ที่เราได้จากกระบวนการผลิตหารด้วย input คือเราใช้ทรัพยากรคุ้มค่ามากเท่าใดนั่นเองและตัวสุดท้ายก็คือการจัดการสินทรัพย์ก็ดูว่าเงินลงทุนที่ใช้ซื้อเครื่องจักรสร้างโรงงานต่างๆมีการใช้อย่างคุ้มค่าหรือเปล่าอันที่สองก็จะเป็นการวัดการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าก็จะมีเรื่องของการคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์คือแบบเราตอบสนองลูกค้าได้สมบูรณ์ขนาดไหนตัวที่สองคือเป็นผลการดำเนินงานที่แท้จริงอันนี้ดูเป็นตัวเลขจริงๆเลยเช่นลูกค้า100คนเราตอบสนองลูกค้าได้กี่คนนะคะและสุดท้ายคือการสนองความพึงพอใจของลูกค้า
ตัวกลุ่มที่3ที่เราใช้ในการวัดผลการดำเนินงานก็คือการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือว่า benchmarking อันนี้เราจะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดนะคะและมีการ benchmark ส่วนทิศทางของการจัดการโลจิสติกในอุตสาหกรรมอาหารนะคะก็จะมาดูว่าเราต้องอาศัยหลักการจัดการคุณภาพโดยรวมหรือว่า total quality management ที่มีการกำหนดรายละเอียดการพัฒนาระบบความปลอดภัยแล้วก็การสร้างระบบสอบกลับนะคะดังแผนภาพดูต่อเนาะทิศทางการจัดการโลจิสติกในอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะคะก็เน้นเรื่องของความปลอดภัยอาหารการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกนะการพัฒนาระบบควบคุมสภาวะในช่วงของการขนส่งและการบริหารการให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญเขาเรียกว่า third party logistics คือเป็นกิจกรรมที่บริษัทอาจจะไม่ใช่กิจกรรมหลักแต่ว่าให้ third party หรือหน่วยงานอื่นช่วยในการจัดการโลจิสติกของเรานะคะสำหรับตอนที่2ในเรื่องของการจัดการโลจิสติกในอุตสาหกรรมอาหารนะคะก็โดยภาพรวมก็คือเราจะต้องมีดัชนีต่างๆในการวัดประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกนะก็จะทำให้ทราบว่าการบริหารจัดการดีเพียงใดด้วยนะคะ

0: สำหรับตอนที่3นะคะก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกสำหรับเป้าหมายของการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกก็คือเราต้องการทำให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันหน่วยงานต่างๆสามารถส่งข้อมูลถึงกันแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องมาแปลงข้อมูลให้มากมายควรจะมีโครงสร้างภายในของระบบสารสนเทศพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กรอบแนวคิดของระบบสารสนเทศอันนี้เป็นเป้าหมายของการใช้เทคโนโลยีคลื่นวิทยุกับการจัดการโลจิสติกเนื่องจากเรามีการเอา RFID หรือว่า Radio Frequency Identity นะคะมาใช้มากเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีแบบไม่ต้องอาศัยการสัมผัสเหมือนบาร์โค้ดไม่ต้องอาศัยการมองเห็นแต่แล้วก็ยังสามารถแยกผลิตภัณฑ์หนึ่งจากอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งได้เลยเพราะว่ามี ID ของตัวเองเหมือน ID ของประชากรต่างๆนะคะเทคโนโลยีนี้นะคะจะประกอบด้วยตัวแท็กตัวเครื่องอ่านป้ายแล้วก็ตัวที่ประมวลผลอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เรานำมาใช้กันก็คือ NFC อันนี้เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีของ RFID นั่นเองแล้วก็เทคโนโลยีการเชื่อมต่อกัน ระหว่างอุปกรณ์นะอันนี้จะใช้กับอย่างเช่นว่าอาจจะมีการใช้ในโทรศัพท์มือถือนะคะเราติดตั้งเข้าไปแต่ว่าความแตกต่างของ NFC กับ RFID ก็คือ NFC เนี่ยจะเป็น RFID ที่ส่งข้อมูลในระยะสั้น 4-10 เซนติเมตรเท่านั้นแต่ถ้าเป็น RFID ทั่วไปจะส่งได้ถึง3เมตรนะคะการเอาไว้ใช้งานก็คืออย่างถ้าเป็น RFID ก็สามารถใช้แทร็กสินค้าได้ใช้จัดการสินค้าคงคลังใช้ติดตามในการมอนิเตอร์การขนส่งนะคะหรือว่าในร้านค้าเองก็ใช้ติดตามว่าสินค้าของเราไปอยู่ตำแหน่งใดก็ได้มีการประยุกต์ใช้มากมายในห่วงโซ่ประทานส่วน NFC นะคะก็สามารถติดตั้งไว้ในมือถือแล้วก็ใช้สแกนนะคะซื้อสั่งซื้อสินค้าได้เลยโดยไม่ต้องอาศัยการสัมผัสใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการโฆษณาใช้เป็นคีย์การ์ดก็ได้ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือเป็น e-passport ก็ยังได้คราวนี้เรามาดูระบบสอบกลับในโลจิสติกอาหารเพราะว่ามีความสำคัญมากในระบบสอบกลับนะคะหรือว่า testability ก็จะเป็นระบบที่ทำขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้ามีการตรวจสอบติดตามที่มาที่ไปของสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานนั่นเองนะคะทั้งนี้จะประกอบด้วยการติดตามก็คือติดตามว่าสินค้าไปอยู่ที่ใดและการสืบค้นกลับหรือว่า tracing เมื่อมีปัญหาในตัวสินค้าเราสามารถสืบย้อนได้ว่าสินค้านั้นมาจากสถานที่ผลิตโรงงานใดจากโรงงานเราสามารถย้อนกลับไปได้ว่ามาจากซัพพลายเออร์รายใดที่ส่งวัตถุดิบมาให้นะคะสำหรับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกนะคะก็จะขมวดไว้สั้นๆเท่านี้ก็คือเน้นเรื่องของการใช้ RFID การใช้ NFC มาประยุกต์ใช้ในการจัดการนะคะรวมถึงการที่เราใช้ระบบสอบกลับนะคะก็จะทำให้คุณภาพอาหารในสินค้าคุณภาพอาหารคุณภาพสินค้าในระบบโลจิสติกเราส่งถึงมือผู้บริโภคได้อย่างมีความสมบูรณ์ได้สินค้าที่ดีค่ะ
1: ลุงเป็นคนอุบลครับผมหมูยอที่นั่นอร่อยมากนะครับอยากจะพัฒนาอาหารสูตรดั้งเดิมให้มันดีขึ้นก็ได้มสท.นี่แหละที่เข้ามาเติมเต็มความรู้ส่วนนี้ให้กับลุงเขาสอนด้านโภชนาการชุมชนเอามาประยุกต์ใช้ใครๆก็เรียนได้ใครๆก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ครับหมูยออุบลธรรมดาธรรมดาของลุงทุกวันนี้ก็กลายเป็นสินค้าขายดีเป็นโอท็อประดับชาติไปแล้ว
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ากวันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมการทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมอง
6: ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารนะครับการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารนะครับเป็นการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นะครับของอาหารให้เป็นตามขั้นตอนของกระบวนการในอุตสาหกรรมอาหารนะครับซึ่งจะครอบคลุมทั้งทางด้านกายภาพนะครับเคมีจุลินทรีย์และทางประสาทสัมผัสเพื่อให้ได้เป็นไปตามผลิตภัณฑ์อาหารมีความปลอดภัยตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับรวมไปถึงควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบกระบวนการผลิตไปตลอดจนการกระบวนการเก็บรักษาให้ตรงกับมาตรฐานของกฎหมายที่กำหนดโดยในวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะพูดเฉพาะในกลุ่มในส่วนของทางด้านกายภาพเคมีและจุลินทรีย์นะครับเรามาดูความสำคัญของการประเมินคุณภาพทางผลิตภัณฑ์อาหารนะครับทางกายภาพนะครับจะเป็นการอธิบายถึงสมบัติทางกายภาพที่มีความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารให้เป็นที่ยอมรับนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือลักษณะทางกายภาพนะครับสมบัติเชิงกลสมบัติเชิงความร้อนและสมบัติเชิงไฟฟ้ารวมถึงสมบัติเชิงแสงนะครับลักษณะทางกายภาพนะครับเช่นขนาดรูปร่างความหนาแน่นความเป็นรูพุนสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะใช้ในการเพื่อควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้เป็นตามตรงตามมาตรฐานที่กำหนดส่วนสมบัติเชิงกลความร้อนไฟฟ้าและแสงนะครับก็จะเป็นสมบัติหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณสมบัตินะครับอธิบายถึงเนื้อสัมผัสของอาหารรวมถึงควบคุมกระบวนการผลิตหรือกระบวนการแปรรูปของอาหารให้ตรงกับตามที่ทางอุตสาหกรรมนะครับได้กำหนดเอาไว้นะครับการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพนะครับที่สำคัญก็คือการประเมินทางด้านสีนะครับของผลิตภัณฑ์อาหารสีของผลิตภัณฑ์อาหารนะครับเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคนะครับตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารนะครับเพราะฉะนั้นจะมีความสำคัญอย่างมากนะครับและต้องจำเป็นจะต้องควบคุมนะครับตลอดให้มีความสม่ำเสมอตลอดการกระบวนการผลิตนะครับซึ่งมีความจำเป็นจึงได้กำหนดระบบการวัดค่าสีขึ้นมานะครับโดยทั่วไปนะครับที่นิยมกันก็จะมี2ระบบด้วยกันนะครับคือระบบแรกคือเรียกว่าระบบมันเซลนะครับระบบมันเซลก็จะพูดถึงมีค่าที่ว่าค่า H นะครับหรือค่าฮิวนะครับซึ่งค่าฮิวก็จะบอกถึงค่าสีที่ปรากฏนะครับรวมไปถึงนะครับค่า V นะครับก็คือค่า value นะครับคือความสว่างของสีนะครับรวมไปถึงโครมานะครับความเข้มของสีนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นค่าที่บ่งบอกนะครับแต่ข้อเสียของวิธีการนี้นะครับมันเซลนะครับก็คือการที่เราใช้มนุษย์นะครับในการที่จะประเมินนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้มนุษย์ในการประเมินก็จะเกิดความผิดพลาดได้นะครับจึงมีการพัฒนาระบบสีการวัดอีกแบบหนึ่งก็คือระบบ CIE นะครับหรือที่เรียกว่า CIE L-star A-star และ B-star โดยใช้เครื่องนะครับวัดค่าสีหรือ colorimeter นะครับในการวัดเพื่อจะมีความแม่นยำมากกว่าการใช้สายตามนุษย์ในการวัดนะครับโดยก็จะมีการระบุนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับค่า L-star นะครับก็จะแสดงถึงค่าความสว่างของสีนะครับซึ่งถ้ามีค่ามากเข้าใกล้100ก็จะแสดงว่าตัวอย่างอาหารของคุณอ่ะมีความสว่างมากนะครับในขณะที่ค่าที่เข้าใกล้0มากๆก็จะมีความมืดนะครับเป็นสีดำรวมไปถึงนะครับยกตัวอย่างอีกอันนึงก็คือค่า A star นะครับถ้ามีค่าเป็นบวกนะครับนั่นก็หมายความว่าค่าตัวอย่างมีความเป็นสีแดงนะครับหรือ redness ในขณะที่ถ้าตัวอย่างเป็นลบนะครับก็แสดงว่าค่ามีความเป็นสีเขียวนะครับ B star นะครับก็จะมีแสดงถึงค่าความเป็นสีเหลืองและก็ความเป็นสีน้ำเงินนะครับถ้าค่า B star นะครับเป็นลบนะครับก็แสดงว่ามีความเป็นสีน้ำเงินมากๆในขณะที่ค่า B star เป็นบวกนะครับก็แสดงว่ามีความเป็นสีเหลืองมากๆอันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเป็นระบบการวัดสีโดยใช้เครื่องก็จะมีความแม่นยำกว่าการใช้สายตามนุษย์ในการวัดนะครับในส่วนของการประเมินทางด้านเนื้อสัมผัสนะครับค่าเนื้อสัมผัสนะครับก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญต่อการรับรู้คุณภาพและการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะครับโดยเราจะแบ่งนะครับการวัดคุณภาพของเนื้อสัมผัสเนี่ยออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับคือตามลักษณะของอาหารนะครับคือตัวอาหาร

ที่เป็นลักษณะของแข็งหรือคล้ายของแข็งนะครับเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะนิยมวัดแรงกดแรงเฉือนหรือแรงดึงนะครับเพื่ออธิบายคุณลักษณะของความเน้นเนื้อความแข็งของผลิตภัณฑ์อาหารความนุ่มความเหนียวความเปราะนะครับในขณะที่เครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นวัดแรงกดยกอย่างเช่นนะครับเครื่องวัดความแน่นเนื้อหรือ firmness นะครับรวมไปถึงวัดแรงเจาะทะลุนะครับหรือ penetrometer อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพื่อวัดความสุกการสุกของผลไม้หรือความเมื่อผลไม้เก็บได้นานหรือเจลความแข็งของเจลในอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนลักษณะของตัวอย่างอาหารเนื้อสัมผัสที่เป็นลักษณะของเหลวนะครับจะอธิบายด้วยค่าความหนืดหรือ viscosity นะครับซึ่งอธิบายสมบัติการไหลของอาหารนะครับยกตัวอย่างเช่นนมข้นนะครับหรือน้ำหวานซึ่งพวกนี้ก็จะใช้เครื่องบุ๊กฟิลนะครับในการวัดค่านะครับก็จะมีการวัดเปรียบเทียบได้นะครับว่านมข้นหวานหรือน้ำหวานของยี่ห้อผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเนี่ยมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะครับก็ใช้วัดความหนืดได้ในขณะที่อีกแบบนึงที่นิยมวัดกันนะครับในลักษณะของการอธิบายเนื้อสัมผัสของอาหารก็คือการจำลองการเคี้ยวของมนุษย์นะครับหรือพฤติกรรมการเรียนแบบพฤติกรรมการเคี้ยวของมนุษย์โดยใช้เครื่องวัดเนื้อสัมผัสนะครับ texture analyzer นะครับเครื่องนี้นะครับก็จะอธิบายความแข็งของผลิตภัณฑ์อาหารได้นะครับหรืออธิบายการยึดเกาะติดฟันนะครับเมื่ออาหารถูกกัดเข้าไปนะครับก่อนกลืนหรือความแข็งความเปราะของอาหารนะครับอันนี้ก็สามารถอธิบายได้จากตัวการใช้เครื่องการวัดการจำลองการเคี้ยวของมนุษย์หรือวัดการเนื้อสัมผัสนะครับเครื่อง texture analyzer นี้ครับดังนั้นนะครับถ้าเรามาดูถึงแนวทางการวัดค่าทางกายภาพนะครับสำหรับการประเมินคุณภาพทางผลิตภัณฑ์นะครับก็จะพบว่านะครับเราสามารถมีแนวทางในการวัดค่าได้หลายประเภทนะครับแต่อย่างหนึ่งที่วัดก็คือเทคนิคการประมวลผลภาพนะครับเป็นเทคนิคใหม่ที่นิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะครับซึ่งมีความรวดเร็วนะครับโดยการใช้การถ่ายภาพนะครับแล้วก็ส่องไปยังที่ตัวผลิตภัณฑ์ภายนอกนะครับแล้วก็ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลนะครับซึ่งจะทำให้ทราบถึงว่าพื้นผิวของผลิตภัณฑ์อาหารเป็นยังไงรูปร่างขนาดและตำหนิเป็นไงนะครับใช้ในการตรวจสอบนะครับก็จะมีการนำมาใช้เช่นการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารนะครับว่าผลไม้เองครับมีตำหนิมีรอยเน่ามีรอยช้ำตรงไหนก็สามารถใช้เทคนิคนี้นะครับในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพได้ครับ

สำหรับการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเคมีนะครับความสำคัญของการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารทางเคมีนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นะครับในด้านของสารอาหารและก็คุณค่าทางโภชนาการนะฮะให้ตรงกับตามมาตรฐานที่กำหนดและช่วยป้องกันนะครับอันตรายจากสารเคมีหรือสารพิษที่อาจจะเจือปนในอาหารนะครับซึ่งหลักใหญ่ใจความประเภทของการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารนะครับก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกนะครับคือการวิเคราะห์องค์ประกอบและคุณค่าทางโภชนาการในอาหารนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบพวกสารอาหารต่างๆเช่นความชื้นไขมันโปรตีนใยอาหารนะครับเท่าและคาร์โบไฮเดรตเป็นต้นนะครับรวมถึงปริมาณของวิตามินและก็แร่ธาตุในอาหารนะครับในกลุ่มที่2นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตรวจสอบวิเคราะห์วัตถุเจือปนและสารปนเปื้อนในอาหารนะครับในกลุ่มนี้ก็จะยังแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้อีก2กลุ่มก็คือวัตถุเจือปนนะครับกับสารปนเปื้อนนะครับซึ่งวัตถุเจือปนหรือฟู้ดแอดดิทีฟก็คือวัตถุหรือสารที่เราต้องการตั้งใจใส่เข้าไปในอาหารนะครับมีการตรวจสอบเช่นปริมาณน้ำตาลหรือปริมาณผงชูรสหรือสารกันเสียรวมไปถึงสีผสมอาหารในส่วนของสารปนเปื้อนนะครับเช่นฟู้ดคอนทามิเนนต์ครับพวกนี้ก็จะเป็นสารที่เราไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแต่มีการปนเปื้อนเข้าไปในสู่อาหารเช่นพวกสารอัลฟาท็อกซินที่เกิดจากเชื้อราเป็นตัวซ่าหรือยาฆ่าแมลงหรือฟอร์มาลีนหรือโลหะหนักต่างๆที่ติดมาในระหว่างกระบวนการผลิตอาหารสารเหล่านี้เราก็จะตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเข้าไปในอาหารนะครับอีกกลุ่มนึงคือการวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าทางเคมีโดยเฉพาะก็จะเป็นค่าการประเมินโดยเฉพาะของอาหารต่างๆที่กำหนดไว้นะครับเช่นเราอยากรู้ว่าอาหารชนิดนี้มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างมากน้อยแค่ไหนนะครับค่าเพอร์ออกไซด์นะครับที่กำหนดว่าต้องมีการตรวจสอบเพื่อดูการเกิดกลิ่นเหม็นในผลิตภัณฑ์อาหารหรือในกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระนะครับว่ามีปริมาณเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นครับวิธีการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีด้วยกัน2รูปแบบด้วยกันคือวิเคราะห์ชนิดและก็ปริมาณนะครับการวิเคราะห์ชนิดคือระบุชนิดของสารนะครับการวิเคราะห์ก็จะแบ่งเป็นแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็แบบทันสมัยใหม่การวิเคราะห์แบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ก็จะเป็นการไตรเตรดนะครับอย่างเช่นการไตรเตรดเพื่อหาอะไรครับหาจุดสมมูลนะครับของสารที่ทำปฏิกิริยากันพอดีนะครับดูการเปลี่ยนสีของสารหรือการวิเคราะห์ด้วยน้ำหนักเพื่อหาปริมาณนะความชื้นนะครับการทำสกัดด้วยตัวทำลายไขมันนะครับรวมถึงวิธีที่นิยมกันคือการดูรีฟิกโตเมตรีนะครับคือการหักเหของแสงนะครับซึ่งการหักเหของแสงเนี่ยเป็นสมบัติอย่างหนึ่งของของแข็งที่ละลายได้สารละลายนะครับซึ่งจะนิยมใช้วัดบริกนะครับโดยใช้เครื่อง Brick Refractometer นะครับในการวัดค่านะครับรวมถึง Solidity Calorimeter นะครับ

คือการวัดความเค็มนะครับวัดปริมาณเกลือที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารก็สามารถวัดได้ด้วยการหักเหของแสงนะครับโดยใช้เครื่องรีฟิโตเมเตอร์นะครับในการวัดคราวนี้มาดูการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือและก็วิธีการที่ทันสมัยขึ้นมานะครับที่นิยมกันในปัจจุบันนี้ก็มี2วิธีการหลักๆก็คือการวัดสเปกโทรสโคปีนะครับซึ่งการวัดสเปกโทรสโคปีคือวัดการดูดซับการดูดกลืนแสงนะครับรวมถึงการเลืองแสงก็ได้นะครับหรือวัดความเข้มของแสงที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะครับในการวัดซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็จะสามารถระบุชนิดของสารได้นะครับแล้วก็ปริมาณของสารได้เช่นกันนะครับจากการวัดด้วยวิธีการสเปกโทรสโคปีนะครับแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งวิธีโครมาโตกราฟีนะครับซึ่งเป็นวิธีที่นิยมมากนะครับใช้ในปริมาณสารที่มีปริมาณน้อยนะครับสามารถแบ่งเป็นแก๊สโครมาโตกราฟีแล้วก็ไฮเปอร์เฟอร์แมนต์ลิควิดโครมาโตกราฟีซึ่ง2ชนิดนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับโดยแก๊สโครมาโตกราฟีนะครับก็จะเป็นกลุ่มของสารตัวอย่างที่สามารถระเหยได้นะครับถึงเอามาวัดเช่นการวัดหาปริมาณกลิ่นนะครับในอาหารนะครับในส่วนลิควิดโครมาโตกราฟีส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารที่เอามาวัดเนี่ยจะไม่สามารถระเหยได้นะครับก็จะเป็นวัดปริมาณของสารเช่นต้องการวัดปริมาณแคโรทีนที่อยู่ในอาหารนะครับหรือว่าสารสำคัญต่างๆที่เราต้องการทราบปริมาณแล้วก็ชนิดนะครับว่ามีปริมาณเท่าไหร่ในอาหารครับการประเมินคุณภาพทางเคมีนะครับเป็นแนวทางนะครับในการวิเคราะห์ก็คือปกติการวิเคราะห์ค่าคุณภาพทางเคมีจะเป็นการทำลายตัวอย่างนะครับซึ่งก็จะทำให้ตัวอย่างถูกทำลายไปนะครับแต่ก็มีการคิดค้นแนวใหม่ขึ้นมาก็คือการไม่ทำลายตัวอย่างนะครับโดยใช้คลื่นช่วงสั้นนะครับระหว่าง800ถึง 2,500 นาโนเมตรนะครับเป็นเครื่อง NIR นะครับในการฉายรังสีใช้ช่วงคลื่นแสงนะครับยิงเข้าไปในตัวอย่างอาหารแล้วก็สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ว่าทั้งปริมาณนะครับแล้วก็ชนิดของสารนะครับว่าในอาหารชนิดนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับ

สำหรับการประเมินคุณภาพทางจุลินทรีย์นะครับในผลิตภัณฑ์อาหารนะครับก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากนะครับเนื่องจากจุลินทรีย์นะครับแบ่งสามารถแบ่งกลุ่มทั้งแบคทีเรียยีสต์ลามีทั้งบทบาทที่มีประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตอาหารนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อผลิตภัณฑ์อาหารต่อตัวผู้บริโภคเองนะครับดังนั้นเราต้องมีการควบคุมนะครับในส่วนของทั้งกระบวนการผลิตแปรรูปนะครับรวมไปถึงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับให้อาหารมีความปลอดภัยได้มาตรฐานตรงตามที่กฎหมายกำหนดนะครับตัวนี้หลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ในการตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกคือมาตรฐานด้านจุลินทรีย์นะครับก็คือตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์หรือชนิดของจุลินทรีย์นะครับตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าจะเป็นสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและแห่งชาตินะครับหรือองค์การอาหารและยาอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือตรวจสอบตามมาตรฐานที่แต่ละประเทศกำหนดนะครับในส่วนที่2นะครับก็คือแนวทางการปฏิบัติทางจุลินทรีย์วิทยานะครับเช่นการตรวจสอบจุลินทรีย์ในกระบวนการ HACCP นะครับการควบคุมวิเคราะห์อันตรายจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมนะครับหรือการตรวจสอบในจุดที่เป็นจุดคริติคอลคอนโทรลพอยต์นะครับคือจุดวิกฤตนะครับในแต่ละขั้นของกระบวนการผลิตอาหารซึ่งต้องมีการกำหนดอยู่แล้วนะครับในส่วนที่3คือข้อกำหนดทางจุลินทรีย์วิทยานะครับพวกนี้จะเป็นการตกลงกันนะครับระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานหรือผู้ขายผู้ซื้อนะครับว่าจะต้องมีการตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ชนิดใดเพิ่มเติมนะครับการประยุกต์การตรวจสอบทางจุลินทรีย์ในการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วก็กลุ่มจุลินทรีย์จะมี2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นก่อโรคหรือทำให้อาหารเน่าเสียนะครับซึ่งกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยครับก็จะต้องมีการตรวจสอบชนิดนะครับแล้วก็ปริมาณนะครับในกระบวนการต่างๆเช่นการหมักนะครับเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์เกิดขึ้นก็อาจจะมีการตรวจสอบปริมาณยีสต์นะครับเช่นไซโครเมซิสซีรีซีอีนะครับปริมาณพวกนี้ว่ามีอยู่ในปริมาณที่จะเปลี่ยนแปลงน้ำตาลให้กลายเป็นเอทานอลนะครับหรือในส่วนของกรดอะซิติกนะครับในกลุ่มของแบคทีเรียที่ผลิตกรดอะซิติกนะครับเพื่อผลิตน้ำส้มสายชูก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับส่วนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ก่อโรคและทำให้เกิดอาหารเน่าเสียหรือก่อโรคได้นี่นะครับพวกนี้ส่งผลเสียทั้งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและต้องมีความปลอดภัยของอาหารต่อผู้บริโภคด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของการประเมินจุลินทรีย์นะครับในด้านเป็นตัวดัชนีชี้วัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันจุลินทรีย์ที่มีผลต่อคุณภาพอาหารนะครับพวกนี้ก็คือตรวจสอบชนิดและปริมาณนะครับที่มีอยู่ในอาหารนะครับที่ทำให้อาหารเสื่อมเสียหรือเปล่านะครับ2จุลินทรีย์ที่มีผลต่อสุขลักษณะนะครับพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องมีการกำหนดเช่นการตรวจสอบจุลินทรีย์บางประเภทเช่นซาโมเนล่านะครับหรือกลุ่มของโคลิฟอร์มแบคทีเรียนะครับพวกอีโคไลนะครับที่จะเป็นตัวดัชนีชี้วัดสุขลักษณะนะครับของการกระบวนการผลิตว่าได้มาตรฐานตาม GMP นะครับหรือ GAP GAP หรือว่า HACCP หรือเปล่านะครับในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบที่มีความปลอดภัยในอาหารหรือเปล่านะครับในกลุ่มนี้นะครับก็จะตรวจสอบพวกเชื้อก่อโรคนะครับหรือสารพิษที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นนะครับซึ่งก็จะ

งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะครับคือโรคทางเดินอาหารนะครับเป็นการตรวจสอบโรคทางเดินอาหารที่เป็นพิษจากการติดเชื้อจุลินทรีย์หรือโรคทางเดินอาหารนะครับที่ส่งผลนะครับทำเกิดจากนะครับสารพิษของจุลินทรีย์เป็นตัวทำให้เกิดอาการท้องเสียนะครับหรืออาการเป็นพิษนะครับหรือรวมไปถึงการติดเชื้อจุลินทรีย์นะครับร่วมกับสารพิษของเชื้อภายในเซลล์อย่างนี้เป็นต้นก็จะมีการแบ่งการตรวจสอบออกไปอีกทีนึงนะครับ

สำหรับการประเมินการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพนะครับแล้วก็การวิเคราะห์เชิงปริมาณนะครับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจำแนกชนิดนะครับส่วนการปริมาณคือการนับเชื้อจุลินทรีย์นะครับซึ่งการตรวจสอบการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเนี่ยยังแยกย่อยได้อีกนะครับได้จากการที่เนื่องจากเป็นการตรวจสอบว่ามีเชื้อพบเชื้อจุลินทรีย์ชนิดนั้นๆหรือเปล่าหรือจำแนกว่าเป็นจุลินทรีย์ชนิดไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะดูการนับเชื้อนะครับดูรูปร่างนะครับดูการย้อมแกรมการติดสีของตัวเซลล์นะครับว่าเป็นแบคทีเรียแกรมบวกแกรมลบหรือตัวของสปอร์นะครับถ้าเป็นแบคทีเรียแกรมบวกก็จะติดสีม่วงนะครับในขณะที่ถ้าเป็นแบคทีเรียแกรมลบนะครับก็จะติดสีแดงตัวเซลล์นะครับในขณะที่สปอร์นะครับถ้าส่วนใหญ่ก็จะย้อมใช้สีเฉพาะนะครับเป็นสีเขียวนะครับตัวสปอร์ก็จะเป็นตัวอย่างนี้ส่วนเทคนิคนะครับในการจำแนกนะครับชนิดของเชื้อนะครับก็จะใช้เทคนิคที่ว่าสติ๊กเทสนะครับคือการแยกกรณีให้เป็นซิงเกิลโคลีนหรือโคลีนเดียวๆนะครับออกมาแล้วก็เพาะในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความจำเพาะนะครับส่วนในส่วนที่2นะครับคือการตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณนะครับเป็นการนับจำนวนจุลินทรีย์นะครับซึ่งก็จะมีวิธีการนับแตกต่างกันหลายๆวิธีการนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือการนับเชื้อจุลินทรีย์โดยทางตรงนะครับ direct นะครับกับอีกอันนึงคือวิธีการนับเชื้อจุลินทรีย์ทางอ้อมในส่วนของการนับเชื้อจุลินทรีย์ทางตรงนะครับก็ใช้กล้องจุลทรรศน์ในการนับนะครับแล้วก็จะเลี้ยงจุลินทรีย์นะครับในลักษณะของการนับบนเชื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบบ2แบบนะครับก็คือวิธีการในการนับเชื้อนะครับก็คือเทคนิคเรียกว่าพอเพจแล้วก็สเปซเพจซึ่ง2เทคนิคนะครับนี้ก็จะแตกต่างกันที่เทคนิคแรกนะครับพอเพจก็คือการที่จะหมุนเพจนะครับทั้งตามเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้อาหารนะครับกระจายอยู่บนอาหารเลี้ยงเชื้อก่อนที่จะนับนะครับแต่ในส่วนสเปซเพจนะครับก็จะเป็นการที่ใช้แท่งแก้วนะครับเกลี่ยอาหารบนอาหารเลี้ยงเชื้ออีกทีนึงนะครับซึ่ง2เทคนิคนี้นะครับก็จะนับเชื้อในช่วงระหว่าง 25-250 โคโลนีนะครับอีกเทคนิคนึงนะครับเป็นการนับเชื้อจุลินทรีย์ทางอ้อมนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นหลายวิธีการนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเทคนิค MPN นะครับซึ่งเทคนิคนี้ก็จะเป็นการดูนะครับตรวจสอบว่ามีเชื้อจุลินทรีย์นั้นปนเปื้อนอยู่หรือเปล่านะครับโดยการดูลักษณะขั้นตอนต่างๆนะครับเช่นเป็นการคอนเฟิร์มเทสอีกทีนึงเช่นถ้าอาหารชนิดนั้นมีเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความใกล้เคียงน่าจะเป็นอีโคไลนะครับก็จะทำให้เกิดก๊าซฟองอากาศเกิดขึ้นจากนั้นเราค่อยเอาตัวที่หลอดทดลองที่มีก๊าซฟองอากาศเนี่ยนะครับไปเพาะเชื้ออีกทีหนึ่งบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความจำเพาะนะครับก็จะได้เซลล์ของโคลีนีออกมาที่เป็นลักษณะเมทัลลิกชีตนะครับกรีนเมทัลลิกชีตก็คือเป็นสีเขียวนะครับที่มีความจำเพาะนั่นแสดงว่าอาหารของเรามีการปนเปื้อนกลุ่มแบคทีเรียกลุ่มคอลิฟอร์มหรืออีโคไลนะครับอีกกลุ่มนึงก็พวกการเปลี่ยนสีของสารนะครับเช่นพวกที่เติมสารเปลี่ยนสีต่างๆเช่นเมทิลีนบลูนะครับพวกนี้หรือกะลีซาซูลินนะครับในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นมนะครับถ้ามีเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณมากนะครับก็จะส่งผลทำให้น้ำนมดิบนะครับเปลี่ยนสีนะครับถ้าเติมเมทิลีนบลูเข้าไปจากสีน้ำเงินนะครับกลายเป็นสีขาวหรือสีน้ำเงินกลายเป็นสีชมพูอย่างนี้เป็นต้นนะครับแนวทางการพัฒนาวิธีการตรวจวัดเชื้อทางจุลินทรีย์นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของการตรวจสอบนะครับจากวิธีการดั้งเดิมปรับปรุงขึ้นมาให้มันดีขึ้นนะครับให้มีความทันสมัยขึ้นแล้วก็เป็นอัตโนมัติมากขึ้นเนื่องจากวิธีการแบบดั้งเดิมเนี่ยใช้เวลานานในการบ่มเชื้อนะครับอย่างน้อยก็คือประมาณ 24-48 ชั่วโมงนะครับในการนับเชื้อเพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีการใหม่ที่ทำให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นการตรวจเมตาบอลิกนะครับฟิงเกอร์พริ้นท์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์อาหารนะครับว่ามีแอลกอฮอล์เกิดขึ้นหรือเปล่ามีกรดอินทรีย์บางประเภทเกิดขึ้นหรือเปล่ามีก๊าซหรือมีน้ำตาลเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารรวมไปถึงการตรวจสอบแบบอิมมูโนเลเซย์นะครับตัวนี้นะครับพวกนี้คือตรวจสอบแอนติเจนกับแอนติบอดีนะครับที่มีความจำเพาะนะครับพวกแอนติเจนก็คือในกลุ่มของแบคทีเรียไวรัสหรือสารพิษส่วนแอนติบอดีก็คือภูมิคุ้มกันของเรานะครับมีความจำเพาะเข้ากันหรือเปล่าก็จะเป็นการตรวจสอบหาวิธีการที่มีความจำเพาะมากยิ่งขึ้นนะครับโดยวิธีการพวกในกลุ่มของอิมมูโนเอสเซย์นะครับก็จะเกี่ยวกับเทคนิคอีไลซ่านะครับเพื่อตรวจสอบหาเช่นซัลโมเนลล่านะครับหรือลิสทิเลียโมโนไซโจเนสอีโคไลพวกนี้ก็จะตรวจสอบ

ลุ่มของสารพิษนะครับเป็นต้นสำหรับกรณีตัวอย่างนะครับการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารนะครับก็จะขอยกตัวอย่างกรณีแรกนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารในนมโค UST ที่ปราศจากน้ำตาลแลคโตสนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับนมโคที่เราบริโภคกันอยู่ในระบบ UST เนี่ยจะมีน้ำตาลแลคโตสอยู่เป็นองค์ประกอบนะครับดังนั้นนะครับทำให้เมื่อบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยผู้บริโภคบางรายนะครับที่มีปัญหานะครับการย่อยแลคโตสนะครับก็ทำให้เกิดท้องอืดท้องเสียนะครับหรือปวดท้องนะครับหลังการดื่มเนื่องจากการภาวะการพร่องเอนไซม์แลคเตสนะครับที่จะทำหน้าที่ในการย่อยแลคโตสในน้ำนมทำให้มีน้ำตาลเนี่ยไปหมักอยู่ในบริเวณลำไส้ทำให้แบคทีเรียก่อโรคทำให้เกิดก๊าซนะครับหรืออาการไม่พึงประสงค์ต่างๆซึ่งจะเป็นในกลุ่มของผู้บริโภคที่เป็นเด็กโตนะครับหรือว่าผู้บริโภคผู้ใหญ่ที่มีระดับเอนไซม์แลคเตสเนี่ยลดลงตามวัยนะครับดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับก็คือมีการคิดค้นแล้วก็พัฒนานะครับกระบวนการผลิตนมปราศจากน้ำตาลแลคโตสออกมานะครับโดยการใช้เอนไซม์แลคเตสในการย่อยนะครับให้จากน้ำตาลที่เป็นโมเลกุลคู่นะครับให้กลายเป็นโมเลกุลเดี่ยวนะครับก็พวกกลูโคสแล้วก็กาแลคโตสแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้นะครับดังนั้นนะครับโดยทั่วไปนะครับกระบวนการผลิตกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นพวกผลิตนมนะครับที่มีขั้นตอนที่เหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมขั้นตอนที่เป็นการเติมน้ำตาลการย่อยแลคโตสเข้าไปนะครับในกระบวนการผลิตการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารนะครับตัวน้ำตาลนมโค UST ถ้าจะเห็นก็คือการตรวจสอบน้ำนมดิบตั้งแต่ตอนต้นก็คือการตรวจสอบน้ำนมดิบนะครับน้ำนมดิบตั้งแต่รับเข้ามานะครับต้องมีการตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์นะครับความถ่วงจำเพาะหรือค่าทางกายภาพนะครับทางเคมีอาจจะดูถึงปริมาณไขมันที่มีอยู่นะครับจากนั้นก็จะมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพอีก2ขั้นตอนในส่วนของการผลิตการแยกครีมนะครับซึ่งครีมที่ได้ก็จะต้องวัดตรวจสอบคุณภาพของทางด้านปริมาณไขมันนะครับว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะครับทั้งห่างนมแล้วก็ครีมนะครับก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้อพอผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องพอบรรจุเนื่องจากกระบวนการฆ่าเชื้อในระบบ UST เป็นระบบปิดนะครับเพราะฉะนั้นการฆ่าเชื้อแบบนี้นะครับก็จะทำให้ไม่สัมผัสโดยตรงกับมนุษย์นะครับในกระบวนการผลิตแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องมีการตรวจสอบหลังจากการผลิตเสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะนำออกไปขายสู่ตลาดเพราะฉะนั้นก็จะมีการขั้นตอนการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นะครับก่อนที่จะตรวจสอบประมาณ3วันที่อุณหภูมิปกติในขั้นตอนนี้ก็จะมีการตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์หรือจุลินทรีย์เกินมาตรฐานที่กำหนดหรือเปล่านะครับอย่างนี้เป็นต้นในส่วนกรณีที่2นะครับตัวอย่างที่2ที่จะยกตัวอย่างก็คือการผลิตปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศกระป๋องนะครับที่พัฒนาให้มีปริมาณโซเดียมต่ำนะครับเนื่องจากกระบวนการผลิตปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศนะครับพวกนี้นะครับจะต้องมีการควบคุมคุณภาพนะครับเนื่องจากเป็นภาชนะบรรจุปิดสนิทนะครับก็จะมีกฎหมายควบคุมกำหนดอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับจะต้องมีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแล้วก็มีการปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือว่า pH นะครับไม่ให้เกิน 4.5 ตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราต้องมีการศึกษาด้านสีรสชาติเนื้อสัมผัสของตัวของอาหารหลังผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยเช่นกันรวมไปถึงนะครับโดยทั่วไปแล้วอาหารกระป๋องในประเทศไทยนะครับจะมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างสูงเกินมาตรฐานที่กำหนดดังนั้นนะครับการลดปริมาณโซเดียมลงนะครับก็จะทำให้อาหารมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นต่อผู้บริโภคนะครับโดยกระบวนการลดปริมาณโซเดียมนะครับในผลิตภัณฑ์อาหารในตัวซอสมะเขือเทศเนี่ยนะครับเราจะต้องดูถึงกระบวนการเริ่มต้นนะครับต้องควบคุมเรื่องการถนอมอาหารด้วยนะครับรวมไปถึงความปลอดภัยในการแปรรูปด้วยนะครับให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดถ้าดูจากแผนภาพนะก็จะเห็นว่านะครับปลาซาดีนนะครับก็จะมีการตรวจสอบนะครับปริมาณทั้งตรวจสอบความสดนะครับความแข็งของเนื้อปลาถึงปริมาณจุลินทรีย์นะครับดูลักษณะการเก็บรักษาของปลานะครับไม่ให้มีการเกิดเชื้อแบคทีเรียขึ้นมาเพราะว่าถ้าเก็บปลาไม่ดีก่อนที่จะมาแปรรูปนะครับอาจจะมีสารปนเปื้อนก็จะเป็นในกลุ่มของสารฮิสตามีนนะครับซึ่งจะผลิตจากแบคทีเรียถ้าบริโภคเข้าไปเก็บรักษาปลาสดไม่ดีก็ทำให้เกิดการท้องเสียท้องร่วงนะครับหรืออาหารเป็นพิษได้เช่นกันนะครับจากนั้นเราก็มาตรวจสอบอีกอันหนึ่งคือถ้าในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบทั้งกายภาพเคมีนะครับดูความหนืดของซอสมะเขือเทศนะครับหรือดูปริมาณโซเดียมที่มีอยู่ในซอสมะเขือเทศนะครับว่ามีปริมาณเกินมาตรฐานที่กำหนดก่อนหรือเปล่าเราต้องทำให้ตัวซอสมะเขือเทศนะครับมีปริมาณที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับอาจจะมีปริมาณประมาณ50มิลลิกรัมต่อ1หน่วยบริโภคก็ได้นะครับก่อนที่จะเติมลงไปในตัวปลากระป๋องนะครับแล้วก็หลังจากฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับปิดกระป๋องเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดนะครับโดยก็ต้องยึดตามหลักมาตรฐานนะครับแล้วก็ต้องระวังเชื้อในกลุ่มคอสซิเดียมบูทูลินัมนะครับซึ่งจะพบได้มากในพวกอาหารกระป๋องนะครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Life is Technology นะครับรายการที่จะทำให้คุณรู้และใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดนะครับถ้าพูดถึงเรื่องอินโฟกราฟิกแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องรู้แล้วว่ายุคนี้เนี่ยเราจะสื่อสารกันด้วยข้อมูลภาพซะเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้เลยอยากจะตามติดนะครับที่เป็นอินโฟกราฟิกไทยแลนด์ถ้าพูดถึงชื่อนี้แล้วถ้าไม่รู้จักนี่ก็คงเฉยแน่ๆนะครับมีผลงานเนี่ยนะครับเผยแพร่ออกไปทางโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะพาท่านผู้ชมมารู้จักนะครับในเรื่องของการทำอินโฟกราฟิกนะครับว่าจะทำยังไงก็ขอเชิญพบกับคุณวิทวัฒน์เสน่ห์จันทร์เป็น Creative Director

0: คำถามแรกนะครับทำไมยุคนี้ต้องเป็นอินโฟกราฟิกครับ
1: ครับก็ต้องบอกว่าในยุคนี้ครับเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารใช่ไหมครับเวลาเราตื่นนอนมาตอนนี้เราไม่ได้หยิบแปรงสีฟันก่อนแล้วแต่ว่าเราหยิบสมาร์ทโฟนมาดูข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาเลย
0: เอาพฤติกรรมที่ในแต่ละวันของพวกเราเนี่ยมาพูดกันเลยนะครับผมก็เป็นคนนึงนะนะครับที่เวลาที่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็จะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาก่อนสิ่งหนึ่งที่ใช

0: ใช้อยู่เป็นประจำก็คือนั่งอ่านข้อมูลแล้วก็เห็นอินโฟกราฟิกนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าทุกวันนี้คนเราขี้เกียจมากขึ้นแล้วดูเรื่องราวพวกนี้แล้วเข้าใจง่ายมากขึ้น
1: คนเราขี้เกียจมากขึ้นหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าคนเราเลือกคอนเทนต์ที่เราจะเสพอะในสิ่งที่ตัวเองอ่ะสนใจมากขึ้นมากกว่าครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายุคนี้มันเป็นยุคของ information overload เนาะเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถที่จะจับข้อมูลได้เพียง 1% เท่านั้นก็คือเป็นข้อมูลที่แบบว่าเราสนใจจริงๆเพราะฉะนั้นการที่จะสื่อสารในรูปแบบ info ก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าอ่านข้อมูลเนี่ยเราเข้าใจง่ายมากขึ้นเพราะว่า infographic ก็คือการนำข้อมูลเนี่ยมาสื่อสารผ่านภาพกราฟิกครับจะช่วยทำให้เราเข้าใจมากง่ายมากขึ้นด้วย
0: ครับผมแล้วในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยที่นอกเหนือจากการนั่งดูอินโฟกราฟิกในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมีอินโฟกราฟิกในรูปแบบอื่นๆไหมครับที่เราต้องพบเจออยู่แล้วเนี่ย
1: รูปแบบของอินโฟกราฟิกครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าถ้าอธิบายให้คนส่วนใหญ่เข้าใจนะครับก็จะเป็น2รูปแบบหลักๆด้วยกันก็คืออินโฟกราฟิกในรูปแบบของภาพนิ่งครับแล้วก็รูปแบบของภาพเคลื่อนไหวใช่แต่ว่าในทุกๆวันเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาใหม่เรื่อยๆใช่ไหมครับก็อินโฟกราฟิกอ่ะก็สามารถพัฒนาในหลายๆรูปแบบแพลตฟอร์มได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ360องศาอินเตอร์แอคทีฟแบบ5แลกหรือว่า AR VR ก็สามารถไปในรูปแบบนั้นได้เหมือนกัน
0: ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอยากจะทำอินโฟกราฟิกเป็นแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำได้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการคัดเลือกแหละว่าเรื่องไหนที่ทำได้บ้างแล้ววิธีการคัดเลือกเรื่องมาทำอินโฟกราฟิกเนี่ยเรื่องแบบไหนที่เหมาะสมมากที่สุดครับ
1: เรื่องของอินโฟกราฟิกครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลที่เข้าใจยากนะครับหรือว่าอยากทำให้มันง่ายขึ้นนะครับหลักๆก็จะเป็นลักษณะของการสื่อสารประมาณนี้ใช่
0: แล้วสมมุติว่าผมได้ข้อมูลมานะครับกระบวนการที่จะทำให้ข้อมูลน่าสนใจสำหรับการทำอินโฟกราฟิกเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับ
1: ถ้าเป็นกระบวนการในการทำอินโฟกราฟิกนะครับเราได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบสมมติว่าเป็นข้อมูลดิบชุดหนึ่งมาเราจะทำการไฮไลท์ข้อมูลก่อนครับไฮไลท์หรือว่าจับประเด็นข้อมูลก่อนแต่ว่าการไฮไลท์ของเราเนี่ยเราก็จะนึกถึงวัตถุประสงค์ด้วยว่าเราจะสื่อสารด้วยวัตถุประสงค์อะไรกลุ่มเป้าหมายเป็นใครแล้วเราจะไฮไลท์ได้ตรงจุดมากขึ้นพอเราไฮไลท์เสร็จปุ๊บเราก็จะมากรุ๊ปปิ้งครับกรุ๊ปปิ้งว่าอันไหนเป็นเหตุเป็นผลเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นวิธีการแก้ไขหลังจากนั้นเราก็จะมาเรียบเรียงสตอรี่ในการเล่าในผ่านรูปแบบอินโฟกราฟิกรูปแบบต่างๆทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหว
0: แล้วถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่มันยากมากๆเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการหาข้อมูลยังไงบ้างครับ
1: การหาข้อมูลครับก็จะเป็นได้ถ้าเป็นเพจอินโฟกราฟิกก็จะหาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็นหลักก่อนใช่ครับจากในหนังสือจากเว็บไซต์ที่น่าจะถือจากอย่างเช่นจากองค์กรที่แบบว่าเขาเป็นต้นทางของข้อมูลนั้นจริงๆ
0: ครับ
1: ใช่ครับก็จะ
0: ก็หมายความว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะทำอินโฟกราฟิกนะครับเราอาจจะเป็นที่จะต้องสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะได้ข้อมูลที่เป็นความจริงจากแหล่งข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นคราวนี้ย้อนมาในกระบวนการออกแบบครับซึ่งว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะทำออกมาไม่สวยอ่ะ
1: อ๋อความสวย
0: มีวิธีการยังไงบ้างครับสำหรับการออกแบบให้ดูดีให้สวยงามให้น่าใช้น่าดูครับ
1: ต้องบอกว่าการออกแบบของเราก็จะใช้โปรแกรมอยู่2โปรแกรมครับก็คือถ้าเป็นภาพนิ่งเราจะใช้ Illust AI อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวก็จะใช้ After Effects วิธีทำให้มันสวยงามก็จริงๆแล้วเราจะถ้าเป็นเบสิกก็จะเน้นเรื่องของการใช้สีอะไรครับว่าเวลาเราใช้สีส่วนใหญ่ที่ไม่สวยอาจจะใช้สีที่แบบมากเกินไปหรือว่าเกิน3สีนะ
0: คร
1: ับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนึงที่เราจะใช้เวลาเราออกแบบอินโฟกราฟิกอย่างเงี้ยก็จะใช้สีที่มันค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ให้สีได้แต่ละส่วนทำหน้าที่บอกคอนเทนต์ของแต่ละคอนเทนต์ด้วย
0: กว่าที่จะได้ผลงานดีๆอย่างของ Infographic Thailand นะครับในที่นี้นะครับแบ่งส่วนของการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็หลักๆเราจะแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนของพาร์ทครีเอทีฟแล้วก็ของพาร์ทดีไซน์
0: ครับ
1: ผมซึ่งของพาร์ทครีเอทีฟเนี่ยก็จะทำหน้าที่อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของคอนเทนต์จัดการคอนเทนต์ข้อมูลลำดับข้อมูลให้เข้าใจง่ายแล้วก็น่าสนใจพอลำดับข้อมูลเข้าใจง่ายปุ๊บเนี่ยก็จะส่งให้พาร์ทดีไซน์ให้ออกแบบให้มันมีความสวยงามแล้วก็สื่อสารกับเมสเซจที่ครีเอทีฟได้วางแผนเอาไว
0: ้คนที่จะมาทำหน้าที่ในการเป็นครีเอทีฟครับต้องมีอะไรบ้างครับ
1: อย่างแรกเลยครับก็ต้องรักการเรียนรู้ใช่ก็คือเรียนรู้เปิดใจเรียนรู้ในหลายๆศาสตร์หลายๆวิชาไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือว่าเรื่องของไลฟ์สไตล์อะไรครับก็คือจะเป็นคนที่แบบต้องรักการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือชอบวิธีการเล่าเรื่องสร้างคอนเทนต์เรื่องยากๆเนี่ยให้มันเป็นเรื่องง่ายแล้วก็มีประโยชน์มากที่สุดกับคนดูครับ
0: ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับอยากจะทำอินโฟกราฟิกให้น่าสนใจมีวิธีการแนะนำไหมครับว่าจะทำ

0: มีอินโฟกราฟิกยังไงให้เข้าใจง่ายครับ
1: ก็อย่างแรกครับเราต้องเข้าใจอินโฟกราฟิกก่อนนะครับว่าอินโฟกราฟิกเนี่ยไม่ใช่การออกแบบกราฟิกให้มันสวยงามนะครับแต่ว่าเป็นการนำข้อมูลมาสื่อสารผ่านภาพกราฟิกใช่แล้วก็วิธีการทำมันก็จะมี3หลักง่ายๆครับในการทำอินโฟกราฟิกให้มันออกมาแบบดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับก็คือเรื่องของความสวยงามนั่นแหละที่จะต้อง
0: เห็นแล้ว
1: ใช่ครับคือเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากดูอยากอ่านคอนเทนต์อันนั้นแล้วก็การดีไซน์ในอินโฟกราฟิก

0: นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการนำคอนเทนต์มาใช้เนี่ยมันจะต้องมีความครบถ้วนแล้วก็มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก็เป็น3หลัก
1: ครับ
0: ง่าย
1: ๆแล้วคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้าใจว่าอินโฟกราฟิกเนี่ยมันเป็นยังไงครับ
0: อย่างที่บอกไปก็คือคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าอินโฟกราฟิกต้องสวยมาเป็นอันดับแรกแต่จริงแล้วอ่ะอินโฟกราฟิกคือเรานำข้อมูลครับมาสื่อสารผ่านภาพกราฟิกนะครับซึ่งความสวยงามอ่ะก็จะเป็นหนึ่งในการสร้างอินโฟกราฟิกให้น่าสนใจใช่
1: ผมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องของอินโฟกราฟิกเราคุ้นเคยอยู่แล้วมีเทคโนโลยีอะไรไหมครับที่จะเอามาช่วยในการสร้างอินโฟกราฟิกเนี่ยให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับ
0: ก็อย่างปีที่ผ่านมาครับขอเราย้อนกลับไปก็คือทาง Facebook นะครับก็จะมีการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอย่างเช่น360องศา360องศาในเรื่องของvertical ที่เป็นการพรีเซนต์แบบวิดีโอแบบแนวตั้งเพื่อให้เข้ากับมือถือที่เราแบบว่าเสพคอนเทนต์อยู่ทุกวันอันนี้อินโฟกราฟิกก็สามารถไปอยู่ในทุกๆแพลตฟอร์ม
1: นั่นหมายความว่าคนที่จะดูอินโฟกราฟิกในรูปแบบ360องศาเนี่ยก็ใช้สมาร์ทโฟนของตนเองนะครับดูมองเห็นทุกมุมมองไหมฮะ
0: มองเห็นทุกมุมมองครับก็คือเวลาเราเลื่อนไปแบบ360องศาเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนอยู่ในประสบการณ์จริงหรือว่าอยู่ในสถานที่นั้นจริง
1: ๆรู้สึกเหมือนว่าเราเข้าไปเป็นส่วนร่วมหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงานนั้นด้วยใช่ไหมครับ
0: ซึ่งก็จะมีเทคนิคนิดนึงเซรามิกนึงว่าเวลาเราเลือกคอนเทนต์ก็ต้องเป็นคอนเทนต์ที่รู้สึกว่ามันสามารถเล่าเรื่องได้เหมาะกับ360องศาด้วย
1: ข้อควรระวังในการทำอินโฟกราฟิกเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ก็เราจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะคร
1: ับ
0: ส่วนของข้อมูลกับส่วนของดีไซน
1: ์
0: ส่วนของข้อมูลเลยอย่างแรกที่ควรระวังมากที่สุดก็คือแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงใช
1: ่ครับ
0: ถ้าเป็นข้อมูลที่อย่างเช่นสถาปัตย์หรือว่าในเรื่องของแบบเชิงที่มันเข้าใจยากๆเนี่ยครับผมถ้าเราไม่มั่นใจเราจะสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพื่อเช็คข้อมูลทีก่อนที่จะนำไปเสนอหรือว่านำไปสร้างเป็นอินโฟกราฟิกนะครับส่วนในการออกแบบครับเรื่องของการใช้สีหรือว่าใช้ตัวอักษรก็ต้องระวังเหมือนกันอย่างเช่นตัวอักษรเนี่ยถ้าเป็น topic headline เราจะใช้ตัวอักษรอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะแล้วก็ดึงดูดความสนใจได้แต่ว่าถ้าเป็นรายละเอียดนะครับก็จะใช้ตัวอักษรอย่างเช่นตัวอักษรที่มันมีหัวเพื่อให้คนเนี่ยอ่านแล้วก็เข้าใจได้ง่ายส่วนสีครับก็จะใช้สีไม่เยอะแล้วก็ทำหน้าที่ของสีให้สีทำหน้าที่เล่าเรื่องในส่วนของอินโฟกราฟิกให้มันชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเป็นพื้นอ่อนก็ใช้ตัวอักษรเข้มหรือว่าถ้าเป็นพื้นเข้มก็ใช้ตัวอักษรสีอ่อนอะไรประมาณ
1: ก็เป็นหลักการในเรื่องของการออกแบบนะครับคราวนี้อินโฟกราฟิกส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเอาไปเผยแพร่ตามช่องทางไหนบ้างครับ
0: ก็ทุกช่องทางนะครับแล้วแต่ channel ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์นะครับ
1: ครับผมอย่างเช่นออนไลน์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆได้นะครับผลที่เผยแพร่ออกไปเนี่ยนะครับอย่างเช่นการกดไลค์กดแชร์ต่างๆแบบนี้นะครับส่งผลอะไรต่อการปรับปรุงตัวชิ้นงานของเราไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแชร์เยอะใช่ไหมครับถ้าเป็นยอดแชร์เยอะเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมาหรือว่าวิธีการผลิตคอนเทนต์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์เราก็จะแบบรู้สึกภูมิใจในการที่แบบทำให้ทุกคนที่เข้ามาอ่านรู้สึกว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือว่าได้รับ educate ที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าอันไหนที่ยังเป็นเรื่องของยอดแชร์ที่น้อยอะไรเงี้ยเราก็จะดูว่าคอนเทนต์ที่เรานำเสนอไปมันยังขาดอะไรมันยังไกลตัวเขาไปหรือเปล่าเรามีวิธีไหนบ้างที่ทำให้ใกล้ตัวมากขึ้นเพื่อให้เขาได้รับความรู้ตรงเนี้ยมากขึ้นด้วยครับ
1: ผลตอบรับของการทำอินโฟกราฟิกนะครับส่งผลอะไรให้เกิดขึ้นครับ
0: ครับหลักๆเลยครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีเคสนึงครับเราทำอินโฟกราฟิกเรื่องของการเอาช้อนมาจุ่มน้ำร้อนใช่ไหมครับแต่ว่าตามร้านอาหารทั่วไปเนี่ยน้ำร้อนเนี่ยจะอุณหภูมิไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได
1: ้
0: แต่ว่าเราพอเราeducateเรื่องนี้ไปทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกจุ่มน้ำร้อนอันนี้ก็จะเป็นผลobjectiveที่เราตั้งไว้ว่าอยากให้คนรู้เรื่องของeducateตรงนี้ครับเรื่องของข้อมูลตรงนี้ว่าจริงๆวิธีการจุ่มน้ำร้อนในร้านอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังมีเชื้อโรคอยู่นะเพราะว่าอุณหภูมิมันไม่ถึง
1: จริงๆตรงนี้ก็ไปช่วยเสริมในเรื่องของความรู้ของผู้บริโภคนะครับให้สามารถที่จะเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอานำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้แล้วปัจจุบันนี้ผมเห็นอินโฟกราฟิกเนี่ยใช้รูปภาพหรือว่าพิกกลุ่มของพิกเจอร์ต่างๆนะครับที่เอาไปประกอบค่อนข้างเยอะมีข้อแนะนำเราจะเลือกรูปภาพแบบไหนดี
0: ก็หลักๆเลยก็จะเป็นรูปภาพที่สื่อสารกับเมสเซจนะครับสื่อสารกับข้อมูลที่เรานำเสนออยู
1: ่
0: อย่างเช่นเราพูดถึงเมสเซจที่พูดถึงหัวใจเราก็ควรใช้รูปภาพที่สื่อสารถึงเรื่องหัวใจเราจะไม่ใช้รูปภาพที่สื่อสารถึงเรื่องของสมองอะไรอย่างเงี้ย
1: คราวนี้คำถามสุดท้ายนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะทำกราฟิกเนี่ยมีอะไรที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่อยากจะแนะนำไหมครับ
0: ไฮไลท์สำคัญต้องเกริ่นก่อนว่าปกติเวลาเราทำ

ินโฟกราฟิกนะครับก็หลักๆเราจะใช้ Illustrator ที่จะทำอินโฟกราฟิกภาพนิ่งขึ้นมาแต่ถ้าสำหรับมือใหม่นะครับที่ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรม Illustrator ก็แนะนำให้เป็นPictoshart นะครับก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ Pictoshart ได้เลยก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ทำอินโฟกราฟิกนะครับเหมาะกับผู้ที่แบบเริ่มทำอินโฟกราฟิกเบื้องต้นได้ง่ายๆมากเลยศึกษาในนั้นได้เลยก็จะมีรูปภาพให้เราดาวน์โหลดมาแปะได้แล้วก็มีการดราฟข้อมูลการจัดแบบข้อมูลอะไรเงี้ยคือโปรแกรมนี้ก็ใช้ได้ง่ายมากลองเข้าไปเล่นกันดู

0: ตอนนี้นับว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมอินโฟกราฟิกซึ่งถือว่าเป็นห้องทำงานขนาดใหญ่แล้วก็มีจำนวนบุคลากรหลายชีวิตด้วยกันนะครับในห้องนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างฮะ
1: ก็ในห้องนี้ครับส่วนหลักๆฝั่งโปรดักชันครับจะเป็นส่วนของพาร์ทครีเอทีฟแล้วก็ดีไซเนอร
0: ์
1: นะครับก็ในส่วนนี้ครับก็จะเป็นพาร์ทครีเอทีฟจะอยู่ฝั่งนี้ครับกับจัดการข้อมูล
0: คร
1: ับแล้วก็ทำคอนเทนต์ใส่สตอรี่เข้าไปพอทำข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นพาร์ทของดีไซเนอร์ถ้าเป็นส่วนของภาพนี่ก็จะนะครับมาขึ้นขั้นตอนการดีไซน์นะครับเป็นแบบนี้จากข้อมูลที่เป็นแบบว่าที่ทำให้นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นโจทย์ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวครับก็จะเป็นลักษณะของ motion infographic ตรงนู้นใช่ครับก็จะเป็นแบบว่าการ animate ใช้โปรแกรม After Effects ครับในการ animate ทำให้มันภาพกราฟิกภาพมีชีวิตขึ้นมาน
0: อกจากส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยผมยังเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมีส่วนของโปรแกรมมิ่งด้วย
1: โปรแกรมมิ่ง
0: ทำหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
1: ก็เป็นการจัดการแบบเขียนโค้ดเว็บไซต์นะครับถ้ามีโปรเจกต์เข้ามาเช่นเรื่องของแบบมีโปรเจกต์เรื่องของ King Nine Moment ที่เราทำกันอยู่ก็จะมีโปรแกรมเมอร์เข้ามาช่วยแบบว่าจัดการ develop คอนเทนต์ที่เราแบบว่าจัดวางไว้ให้มันอยู่บนเว็บไซต์ได้ตามที่เราต้องการ
0: ครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับกำลังทำในเรื่องของอินโฟกราฟิกนะครับเกี่ยวกับอะไรครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นภาพนิ่งครับอินโฟกราฟิกที่เราทำให้กับลูกค้าก็จะเป็นเรื่องของคอนโดครับการดีไซน์คอนโดว่าเบนฟิตของคอนโดที่เขาอยากจะบอกมีอะไรบ้างใช่คร
0: ับครับแล้วโปรแกรมที่ใช้ในการทำคือโปรแกรมอะไรฮะ
1: จะเป็น Illustrator ครับโปรแกรม AI นะครับที่เราทำเป็นหลักใช่

็อันนี้จะเป็นปฏิทินช่วยชีวิตนะครับที่เรามีช่อง3เป็นพาร์ทเนอร์นะครับในการทำคอนเทนต์นะครับวิธีปฐมพยาบาลทั้ง12เดือนนะครับมาแจกนะครับให้กับประชาชนทั่วไปนะครับผมซึ่งความพิเศษของปฏิทินช่วยชีวิตอันนี้ครับนอกจากเราจะรู้วิธีปฐมพยาบาลในแต่ละเดือนแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เทคโนโลยี AR ครับสแกนเพื่อให้รับแบบว่าคลิปวิดีโอนะครับในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ด้วยนะครับเราก็จะสแกนด้วย AR ก็จะขึ้นเป็นคลิปวิดีโอมาครับแล้วก็เสียงที่เราได้ยินนะครับก็จะเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง3นะครับซึ่งในแต่ละเดือนก็จะมีเสียงผู้ประกาศข่าวที่ต่างกันไปนะครับ

0: อันนี้ก็จะเป็นปฐมพยาบาลเวลาคนถูกรถชนครับผมต่อไปก็เป็นการกู้ชีพผู้ป่วยวิธีการ CPR นะครับ
1: ประสานมือแล้วความสั่นของการลดระดับระดับคราวลมกดลงไปให้ลึกกว่า50 เมตรด้วยความเร็วประมาณ100 ครั้งต่อนาทีไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได
0: ้หรือว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของร่างกายขาดน้ำอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เหมาะกับช่วงหน้าร้อนนะครับเราก็จะมีเรื่องของถ้าร่างกายขาดน้ำเนี่ยเราจะมีวิธีปฐมพยาบาลยังไงนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งครับที่ Infographic Thailand ภูมิใจมากก็คือเราทำเว็บไซต์นะครับพิพิธภัณฑ์ออนไลน์นะครับที่จะเฉลิมพระเกียรติ

ครับในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นมาครับซึ่งเรารวบรวมเทคนิคหรือว่าวิธีการทำอินโฟกราฟิกทุกรูปแบบอยู่ในเว็บไซต์นี้เว็บไซต์เดียวเลยครับก็เวลาเราเข้าชมผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับเวลาเขาเข้ามาปุ๊บก็จะมีหลายหมวดมากมายให้เราได้เลือกแบบว่าเสพคอนเทนต์นะครับซึ่งอันแรกก็จะเป็นเล่าเกี่ยวกับพระราชประวัตินะครับตลอด89ปีนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ในรูปแบบของอินโฟกราฟิกพาราแล็กนะครับที่เราแค่สกอร์เมาส์ลงมาครับก็จะเห็นกราฟิกนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับ

แล้วก็อีกอันนึงเราต้องการนำเสนอว่านอกจากมีพระราชประวัติแล้วอ่ะในหลวงยังสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นในโครงการหลวงในโครงการเนี่ยมากมายเลยเราก็เลยนำเสนอในรูปแบบของ360องศานะครับที่ให้คนเวลาดูผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะผลิตภัณฑ์ที่พระองค์สร้างขึ้นน่ะมันอยู่รอบๆตัวเรา

0: ภูม
1: ิครับรถ
0: เอ้ยทำไมเอกสารมันผิดเยอะอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวผมดูให้ครับรถ
0: ดูไปเขาสั่งมาแสนไม่ใช่เหรอภาษาอังกฤษที่สัญญาต่อรับนั้นผิดด้วยนะรบกวนไปดูหน่อยนะโอเคโอเคนะรีบด้วยนะรีบหน่อย
1: ครับ
0: ครับครับครับผม
1: เอ๊เดี๋ยวช่วยดูเอกสารนี่ให้หน่อยนะ
2: ใครทำผิด
1: ของเอแหละ
2: เฮ้ยจริงเหรอพี่ปกติก็เช็คแล้วนะ
1: บอสจะเอาวันนี้นะรีบตรวจดูให้ด้วยนะเข้าใจเปล่า
2: วันนี้ใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่
2: ได้เดี๋ยวทำให้ขอดูไลฟ์ก่อนโหรายการนี้เสียงตามสายมาดูด้วยกันดิ
1: รายการอะไรอ่ะเสียงตามสายอะไร
2: มันก็เป็นรายการเกี่ยวกับการศึกษานี่แหละมันก็มีคนโทรมาปรึกษาอย่างเงี้ยไม่ว่าจะโทรไปเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะ
1: โอเคเดี๋ยวไปทำงานก่อน
2: ว่าแล้วก็โทรไปบ้างก่อน
3: พี่บูมสัปดาห์นี้วันเกิดแม่พี่บูมกลับบ้าน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
2: ผมชื่อเอ้ครับ
0: ผมเป็นคนนึงครับที่ไม่รู้จะเรียนอะไร
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโทรจากที่ไหนคะ
2: ผมทำงานอยู่ที่ภูเก็ตครับ
1: โอ้ภูเก็ตชีเดียวเชียว
3: โอ้ยมาค่ะมา
2: คือมันก็สับสนไปหมดนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าผมอ่ะสนใจเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์พวกคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยครับ
1: อยู่ภูเก็ต
3: ก็น่าจะเรียนทางพวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรอย่างงี้ได้เนาะค่ะ
2: แต่มันติดอย่างนึงครับ
0: ตรงที่ว่าผมไม่ค่อยจะมีเวลาเลยครับวันๆนี้ทำงานบอสก็จะกินหัวผมอยู่แล้วครับพี
3: ่โอ้ที่งี้จริงๆพี่ปุ๋ยอะแก้ปัญหาได้หลายคนแล้วนะ
1: ใช่แก้ปัญหาให้ได้ใช่ไหม
3: ใช่ก็คือไปเรียนทางไกลเราสามารถทำงานไปด้วยแล้วเรียนไปด้วยได้นะคะก็เรียนผ่านสื่อซึ่งสื่อก็จะมีสื่อสิ่งพิมพ์
1: สื่อออนไลน์
3: สื่อออนไลน์นะคะสื่อมัลติมีเดียหลายอย่าง
1: หลายอย่างมากเลย
3: นะคะ
1: คือพี่ปุ๋ยพูดพี่ปุ๋ยจะแนะนำขายตรงพี่ปุ๋ยบอกเลยดีกว่าค่ะว่าน้องเอควรไปที่ไหน
3: ก็คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: น้องเอบอกว่าน้องเออยู่ที่ภูเก็ตพี่ปุ๋ยมีอะไรจะแนะนำไหมแบบอยู่ภูเก็ตแล้วต้องมามหาลัยทำยังไงอย่าบอกนะขึ้นรถทัวร์มาไม่ใช่นะต้องติดต่อมหาวิทยาลัยยังไงจะมาสมัครเรียนหรือว่ามีศูนย์วิทยาพัฒนาหรือแถวนั้นหรือเปล่ามีหน่วยงานของมหาลัยแถวนั้นหรือเปล่าม
3: ีนะจริงๆมีศูนย์วิทยาพัฒนาอยู่10เลยนะ
1: 10ศูนย์เลยนะคะ
3: ทั่วประเทศเราเนี่ย
1: ซึ่งถ้าเกิดใกล้ภูเก็ตที่สุดที่ไหนอ่ะ
3: นครศรีธรรมราช
1: นครศรีธรรมราชพี่บุ๋ยเลือกให้แล้วเน
3: า
1: ะ
3: ใช่หรือน้องเอ็งจริงก็มาเที่ยวก็ได้นะ
1: มากรุงเทพก็ได้
3: ใช่แล้วก็มาคุยกับอาจารย์เจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าคือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเขาก็จะมีศูนย์วิทยาพัฒนาอยู่นะคะอยู่10แห่งด้วยกันทั่วประเทศซึ่งถ้าใครที่แบบอยากเข้าไปคุยหรือมีปัญหาการลงทะเบียนหรือว่าจริงๆเขาก็จะมีคลาสเรียนด้วยนะคะแต่ละศูนย์ด้วย
1: ที่เป็นการสอนเสริมที่อาจารย์ไปในแต่ละที่ใช่ไหมคะ
0: ก็ถ้าเป็นไปได้ก็เอาให้มันต่อยอดได้ตรงกับงานที่ทำนี่แหละครับผมเนี่ยเหมาะกับสาขาอะไรครับ
1: ขอแนะนำนี่เลยค่ะพี่เฟิร์นขอแนะนำนะคะทำเสียงเหมือนพี่อ้อยพี่ชอนเลยทีเดียวเชียวนะคะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ
3: ดี
1: ดีนะเพราะว่าเข้ากับงานเขาไงแล้วมันมีอะไรบ้างในสาขานี้ขอโยนให้พี่ปุ๋ยเลยทีเดียวเชียวให้แนะนำต่อ
3: พอเรื่องหลักๆ ก็โยนให้ดิฉันเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
3: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็จะมีอยู่2หลักสูตรหลักสูตรแรกก็จะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งเขาก็จะสอนเรื่องการผลิตอุตสาหกรร
1: ม
3: กับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1: การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ด้วย
3: ใช
1: ่
3: ส่วนหลักสูตรที่2นะคะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งจะสอน2เอกด้วยกันนี่คือการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและวิทยาการคอมพิวเตอร
1: ์
3: มีรู้ตรงใจน้องเอบ้างหรือเปล่าคะ
2: ก็ตรงอยู่นะครับ
0: พี่ครับแล้วใบสมัครมสทเนี่ยผมจะต้องไปซื้อที่ไหนครับ
3: ใบสมัครมสทจริงๆซื้อได้ง่ายมากเลยที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศไทยเอ๊จะไปสมัครได้นะที่ศูนย์วิทยาพัฒนาทั้ง10ศูนย์เลย
0: ศูนย์วิทยาพัฒนา
3: ใช่ค่ะ
0: เอาเป็นว่าผมตัดสินใจละพอดีจะต้องเข้ากรุงเทพไปหาแฟนพอดีครับพี่เดี๋ยวผมไปสมัครที่ศูนย์ใหญ่เลยแล้วกันน่าจะมีอะไรดี
1: ๆค่ะ
3: ก็ยินดีต้อนรับเลยค่ะแล้วก็อยากให้น้องเอส่งข่าวมาด้วยนะคะ
1: ว่าระยะระยะว่าคืบหน้าถึงไหนแล้ว
3: นะคะโทรเข้ามานะคะว่าเอตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเรียนอะไรนะคะก็ส่งเสียงมาทักทายที่รายการเสียงตามสายของเราค่ะขอบคุณน้องเอมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: คร
0: ับ ขอบคุณนะครับ
4: เออเอแปลว่าจะเข้ากรุงเทพอะไปด้วยกันเปล่า
0: เฮ้ยจริงดิเนี่ยจะเข้าเหมือนกันไปวันไหน
4: ก็วันพรุ่งนี้แต่งานบอสอ่ะรีบทำให้เสร็จก่อนนะไม่เสร็จก็ไม่ได้ไปอ่ะ
0: เฮ้ยมาช่วยกันทำดิมาง
4: านนี้ก็เยอะอยู่แล้ว
0: โอ้โหบอสนี่ก็อะไรเนาะสั่งงานตลอดเลยไม่ให้เว้นพักกันบ้างเลย

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ตอนที่หนึ่งการปรึกษาครอบครัวแบบประสบการณ์นิยมแบบประสบการณ์นิยมถ้าคนที่เคยเรียนจิตวิทยามาก่อนก็จะรู้จักคาร์ลเจอร์นะคะรู้จักหลายๆคนที่เป็นกลุ่มประสบการณ์นิยมนะคะทฤษฎีครอบครัวก็มีกลุ่มประสบการณ์นิยมเช่นกันนะคะประวัติความเป็นมาดูซิว่าใครอยู่ตรงไหนของประสบการณ์นิยมนะคะคนแรกคาร์ล วิทเทเกอร์คาร์ล วิทเทเกอร์เนี่ยก็จะร่วมสมัยกับทางโรเจอร์นะคะคนต่อมาวอเตอร์เคมเบอร์เนี่ยก็ปีช่างเป็นคนช่างคิดช่างทำนะคะแล้วก็มองมนุษย์ทุกคนเหมือนกับฮิวแมนิสต์คือมนุษย์ทุกคนเป็นคนดีไม่ดีหรือไม่เร็วจนเกินไปและสามารถปรับได้นะคะคนที่3ได้แก่เวอร์จิเนียสเทียเวอร์จิเนียสเทียเนี่ยเป็นนักสังคมสงเคราะห์นะคะแล้วก็ผันตัวเองมาดูเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยก็ใช้แนวคิดนะคะใช้แนวคิดของทางประสบการณ์นิยมนะคะทางของวิทยาลัยสตีอีกเยอะแยะมากมายโดยที่ถ้าท่านนิสิตเข้าไปอ่านก็จะเห็นประวัติของทั้ง3ท่านอย่างชัดเจนรวมทั้งวิธีการcounseling อย่างไรด้วยที่เพื่อให้ผลดีนะคะทีนี้เรามาดูแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวประสบการณ์นิยมนะคะประสบการณ์นิยมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้เติบโตและรู้อยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้ไม่มุ่งเน้นอดีตแต่บอกว่าอดีตเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในปัจจุบันนะคะซึ่งเวลาเราคอนซัลติ้งครอบครัวแล้ว

เนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางทีก็มีการโทษกันเนาะโทษกันว่าเป็นเพราะคนนี้เป็นเพราะคนนั้นอะไรประมาณนั้นนะคะแนวคิดกลุ่มประสบการณ์นิยมดั้งเดิมคนแรกของครอบครัวก็คือคาร์ล วิทเทเกอร์นะคะคาร์ล วิทเทเกอร์เนี่ยก็เป็นคนเก่งนะคะแล้วก็มองมนุษย์ว่าดีเช่นเดียวกันนะคะมองมนุษย์ที่อยู่ในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเวลามามีปัญหาเนี่ยก็เป็นเรื่องเดิมเรื่องเดียวกันแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ไปด้วยกันแนวคิดที่2นะคะของตอนที่1แนวคิดทฤษฎีการให้บริการปรึกษาครอบครัวแบบ guest house guest house ทุกท่านก็อาจจะเคยคุ้นนะคะ guest house นี่ก็จะมีอยู่ในรายบุคคลนะคะแล้วก็มีอยู่ในกลุ่มด้วยนะคะก็จะเน้นเรื่องของการรู้ตัวตนนะคะแนวคิดทฤษฎีการบริการการปรึกษาครอบครัวก็มีทั้ง guest house มีทั้ง counselor มีทั้งลักษณะของ guest house family theory มีหลากหลายนะคะแต่สำหรับเล่มนี้เราออกมาแค่นี้ก่อนนะคะสุดท้ายแนวคิดการบริการการปรึกษาครอบครัวแบบทฤษฎีการปรึกษาของเสถียรfamily theory ถ้าอิสต์ศึกษาวิสิตเคยเข้าไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยจะเห็นได้ว่าวอร์นิเลียสเตียเนี่ยมาก่อนเพราะว่าจีเนียสเทียเนี่ยเป็นนักสังคมสงเคราะห์เขาก็จะพูดเกี่ยวกับไอซ์เบิร์กของคุณคุ้นไหมคะพูดเกี่ยวกับไอซ์เบิร์กพูดเกี่ยวกับคอมมิวนิเคชันที่มี5สายนะคะท่านนิสิตได้อ่านหนังสือก็จะได้พบนะคะลักษณะของการเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะถัดไปเทคนิคทฤษฎีการให้บริการการปรึกษาครอบครัวแบบประสบการณ์นิยมนะเทคนิคมีหลายเทคนิคแต่ที่คัดสรรมาให้นักศึกษาเรียนเป็นเทคนิคที่ใช้บ่อยใช้ได้ผลดีแล้วก็ใช้ง่ายนะคะเทคนิคแรกคือการลำดับเหตุการณ์ในชีวิตครอบครัวนะการที่เราจะเป็นเทอราปีสนะคะหรือเป็นผู้ช่วยเหลือเขาเนี่ยเราต้องรู้เหตุการณ์ครอบครัวเขามาว่าเขามีปมอะไรมาเขาใช้วิธีการกันอย่างไรในการบำบัดรักษานะคะและอาจจะใช้เทคนิคการทำแผนที่ครอบครัวหรือ family mapping นะคะ family mapping ก็จะทำให้เรารู้บุคคลที่อยู่ในบ้านนั้นทั้งหมดนะทั้ง2 generation 3 generation 4 generation เราสามารถบันทึกไว้ได้ทั้งหมดด้วยวิธีการทำแผนที่ครอบครัวเทคนิคการสอนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็การสอนและการสื่อสารเนี่ยเรามักจะเน้นการใช้สรรพนามการพูดใช้ไอเพื่อรับผิดชอบสิ่งที่ตัวทำถ้าเราพูดเราคนอื่นมันก็จะไม่รู้สึกว่ามันเกี่ยวกับตัวเราไม่ผูกมัดกับตัวเรานะฮะงั้นเราก็จะได้เรียนรู้ไอเมสเซจกันนะคะบทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยาการปรึกษาในครอบครัวแบบประสบการณ์นิยมนะคะประสบการณ์นิยมก็จะช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาและสมาชิกครอบครัวเข้าใจจุดมุ่งหมายในการบำบัดนะครับก็เข้าใจก่อนว่าเราคุยอะไรเราจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนที่เดียวหลายๆอย่างได้ไหมก็ไม่น่าจะได้นะกระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมเรียนรู้บทบาทหน้าที่และอารมณ์ของสมาชิกในครอบครัวนะอันนี้สำคัญและจิตวิทยาการปรึกษาครอบครัวไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ถ้าครอบครัวไม่ให้ความร่วมมือนะคะดังนั้นทฤษฎีประสบการณ์นิยมจึงว่าสมาชิกในครอบครัวต้องมีส่วนร่วมเรียนรู้บทหน้าที่และอารมณ์แล้วเราก็ต้องเข้าใจครอบครัวและสถานครอบครัวด้วยนะคะการดำเนินการปรึกษาครอบครัวแบบประสบการณ์นิยมมีอะไรบ้างนะคะก็มีข้อควรคำนึงในการให้บริการการปรึกษาครอบครัวแบบประสบการณ์นิยมบางทีเราเห็นใจเนาะประสบการณ์นิยมจะเข้าใจมนุษย์เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะบางทีเราเห็นใจไปช่วยเหลือเขาไปแต่มันเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่พ้นเราอีกนะคะดังนั้นก็พยายามให้เขาลิสต์การช่วยเหลือออกมาภายในครอบครัวของเขาเองข้อควรคำนึงในการให้บริการการปรึกษาครอบครัวแบบประสบการณ์นิยมก็จะเป็นสิ่งที่นิสิตจะต้องเจอใน

เล่นเพื่อศึกษาเองนะครับแล้วต่อไปก็อาจจะมีการเปลี่ยนนะคะมีบริการการปรึกษาที่ชั่วโมงลดลงนะคะลักษณะของการบูรณาการกันก็จะมากขึ้นนะคะตอนที่2ทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวแบบโครงสร้างโครงสร้างคืออะไรโครงสร้างก็เวลาจะสร้างบ้านเห็นไหมคะมีฐานล่างมีประตูมีหน้าต่างมีกระจกมีห้องเล็กห้องน้อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีครอบครัวแบบโครงสร้างเขานำมาประยุกต์ใช้ยังไงคนที่เป็นคนนำนะคะของประวัติความเป็นมาก็คือซาวาดอร์มินูชินนะคะซาวาดอร์มินูชินเนี่ยเป็นจิตแพทย์นะคะแล้วก็รักษาเคสต่างๆที่เกี่ยวกับครอบครัวแนวคิดที่สำคัญของทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวแบบโครงสร้างจะเน้นการมองครอบครัวเป็นระบบนะคะเป็นระบบหมายถึงนะเราอยู่ในครอบครัวเราอาจจะมีหน้าที่เป็นภรรยามีหน้าที่เป็นแม่ของลูกมีหน้าที่เป็นพนักงานในโรงงานนะก็ระบบก็จะแตกต่างกันไปแต่ก็จะเน้นการมองครอบครัวเป็นระบบนะคนหนึ่งอาจจะทำได้หลายระบบถ้าไม่ชัดเจนก็เกิดความเครียดก็เกิดปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นการดำเนินการปรึกษาครอบครัวทฤษฎีโครงสร้างทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่คลาสสิกนะคะถ้านักศึกษาอ่านไปแล้วรู้สึกว่าโอ้มันตรงกับชีวิตเราเลยเราชอบทฤษฎีตรงนี้นะทำให้เกิดความชัดเจนเราก็จะสนใจเทคนิคทักษะของมันมากขึ้นนะคะเทคนิคของการบริการการปรึกษาครอบครัวแบบโครงสร้างก็จะมี1การทำแผนที่ครอบครัวทุกท่านเห็นไหมคะว่าทุกทฤษฎีจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่คล้ายๆกัน family mapping family chronology ประมาณนั้นนะคะอย่างแรกคือต้องทำแผนที่ครอบครัวก่อนครอบครัวเขาประกอบด้วยใครบ้างอะไรบ้างอยู่ตรงไหนมีกี่ generationอันที่สองคือเข้าร่วมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเวลาที่เราทำการปรึกษาครอบครัวเนี่ยเราจะต้องมีข้อนี้ก็คือ joining joining ก็คือ relationship นะคะถ้าครอบครัวเขายังไม่เปิดให้เราเต็มที่เราก็จะไม่พร้อมเหมือนกันเพราะเราจะไม่รู้จักใครแล้วก็ไม่รู้จักตื้นลึกหนาบางของบ้านนั้นค่ะแล้วก็เราก็จะดึงเขามาเป็นส่วนร่วมของส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วก็เทคนิคที่สำคัญเทคนิคหนึ่งซึ่งท่านนักศึกษาสนใจก็จะมีเขียนไว้เยอะแยะมากมายมีเฟรมมิ่งการมองภาพใหม่มองภาพที่เป็นนิเกทีฟในหัวให้เป็นโพสิทีฟในหัวนะแล้วก็พยายามเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วก็ใช้การมองภาพใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนคนเนาะบทบาทของผู้ให้บริการการปรึกษาในการให้การบริการการปรึกษาครอบครัวโครงสร้างก็จะมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวสังเกตตรวจสอบโครงสร้างของครอบครัวกระตุ้นให้ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นช่วยให้สมาชิกครอบครัวมีการติดต่อสื่อสารภายในครอบครัวนะเพิ่มมากขึ้นและบรรลุถึงเป้าหมายที่ตัวเองต้องการมากขึ้นทฤษฎีนี้จะเห็นได้ว่าเขาเน้นให้ครอบครัวเป็นคนคิดเป็นคนสร้างนะอย่างเช่นจะทานอะไรครอบครัวก็ต้องคิดจะสร้างบ้านอย่างไรครอบครัวก็ต้องคิดแล้วก็เป็นสิ่งร่วมกันคิดด้วยตอนที่3ทฤษฎีที่ครูเลือกมาให้นักศึกษาได้อ่านให้ทำความเข้าใจนะคะทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวแบบเชื่อมโยงระหว่างรุ่นแบบเชื่อมโยงระหว่างรุ่นพอพูดถึงเราก็จะนึกถึงอะไรที่มันติดมาเนาะติดกันตามกรรมพันธุ์ประมาณนั้นนะคะทฤษฎีครอบครัวระหว่างรุ่นว่าเอาไว้แต่จริงๆมันไม่ได้ติดทางกรรมพันธุ์มันเป็นอะไรที่เราเห็นครอบครัวเราปฏิบัติมาตั้งแต่เล็กเราก็จะปฏิบัติตามนะคะประวัติความเป็นมาของทฤษฎีนี้ผู้ก่อตั้งก็คือเมอร์เร่โบเวนที่เราได้ยินกัน

สมัยสัก15-20 ปีนิสิตเรียนจริยาครอบครัวนิสิตอาจจะได้ยินลักษณะของโบเวนที่พูดถึงโครงสร้างพูดถึงทฤษฎีแบบหนึ่งแต่พอมายุคนี้พูดอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อเสริมเรื่องราวของทฤษฎีที่เป็นต้นตอนะคะโบเวนจะสนใจทั้งอดีตและปัจจุบันแต่ว่าเน้นอดีตมากเน้นปัจจุบันมากกว่าอดีตนะคะแนวคิดของการปรึกษาครอบครัวแบบเชื่อมโยงระหว่างรุ่นเขามีความคิดยังไงนะจริงๆมีอินเตอร์ล็อกกิ้งมี8 อย่างนะคะมีสนใจอารมณ์หน่วยของอารมณ์สนใจการมีปฏิสัมพันธ์สนใจการมองภาพใหม่นะคะซึ่งเราก็จะได้ไปเรียนรู้กันในบทนี้นะคะแนวคิดของการปรึกษาครอบครัวแบบเชื่อมโยงระหว่างรุ่นนะคะมีการดำเนินการอย่างไรนะการดำเนินการอย่างแรกของ Family Counseling ก็คือการหา mapping ก่อนใช่ไหมคะ mapping หรือ genogram หรือ family chronology ก็คือหาแผนที่ของครอบครัวก่อนหาลำดับชั้นของครอบครัวก่อนซึ่งในทฤษฎีนี้ใช้คำว่า genogram นะคะการทำแผนภูมิครอบครัวก่อนทำแผนภูมิได้เราก็ต้องสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ว่าครอบครัวนี้สมมติฐานแล้วใครน่าจะมีปัญหาควรใช้วิธีการใดในการจัดการกับปัญหาของเขานะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญของทฤษฎีนี้เนี่ยเมอร์เลย์โบเวนบอกว่าครอบครัวเนี่ยเปรียบเหมือนสามเหลี่ยมสัมพันธ์มีแม่มีลูกนะคะนั้นสามเหลี่ยมเนี่ยจะไม่สามารถเป็นสามเหลี่ยมได้เลยถ้าไม่มีการรับฟังกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะโบเวนได้ใช้คำพูดว่าถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้ทั้ง3ส่วนก็ให้คัดออฟตัดออกไปออกไปนะคะก็เป็นวิธีการในการคาวซิลลิ่งรูปแบบหนึ่งนะคะบทบาทของผู้ให้บริการการปรึกษาครอบครัวตามแนวรูปจากรุ่นสู่รุ่นนะคะคนที่จะทำเทอราปีตามทฤษฎีไม่ได้อันแรกเลยต้องเป็นตัวของตัวเองหมายความว่าใครจะพูดโน้มน้าวใจ10 รอบ 20 รอบเรายึดเอาความจริงเชิงประจักษ์นะคะงั้นก็ต้องมีจุดยืนของตัวเองเป็นกลางเนี่ยต้องกลางแม้กระทั่งการนั่งเก้าอี้คุยกับเคสจะนั่งเอียงไปทางเคสข้างซ้ายเอียงไปข้างขวาไม่ได้ต้องอยู่ตรงกลางนะคะสอนสมาชิกในครอบครัวให้แก้ไขปัญหาด้วยนะคะโบเวนไม่ยอมเลยบอกว่าถ้าจะมารักษาต้องมาด้วยกันแล้วรับรู้เรื่องราวไปด้วยกันแล้วใช้ตัวเองเป็นตัวอย่างในการใช้เหตุผลเพื่อให้สมาชิกตัดสินใจหาแนวทางกับปัญหาด้วยตัวเองเห็นไหมคะเขาไม่ได้ให้ใครมาแก้ให้เขาแก้ด้วยตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองเป็นตัวอย่างที่จะทำให้ปัญหาเปลี่ยนไปข้อควรคำนึงในการบริการการปรึกษาครอบครัวและเชื่อมโยงระหว่างรุ่นนะคะข้อควรคำนึงก็จะมีอยู่ในลักษณะของการเลสเฟกกันเป็นกลุ่มๆการเคารพในหน้าที่ของแต่ละคนนะคะการให้ความรู้ก็สามารถที่จะช่วยให้เขาเดินไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือรุ่นต่อรุ่นเนี่ยสำคัญเพราะว่าอย่าให้เกิดแก๊ปในการเปลี่ยนแปลงระหว่างรุ่นสู่รุ่นถ้าเกิดแก๊ปเกิดขึ้นก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะคุยกันดีได้ก็จะเป็นอะไรที่ทำให้บรรยากาศเสียการปฏิบัติตัวการทำหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวก็หย่อนยานเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นโบเวนจึงให้ความสำคัญของทฤษฎีนี้มากนะคะทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์นะคะทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์เนี่ยเป็นทฤษฎีใหม่ในยุค postmodern นะคะผู้นำได้แก่เจฮาร์เลย์เขาก็คิดเรื่องราวนะคะคิดเรื่องราวที่เกี่ยวกับทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์ว่าครอบครัวมีปัญหาไม่กี่อย่างแล้วควรจะมีกลยุทธ์ในการช่วยเขาแก้ไขปัญหา

นะนอกจากนั้นเขาก็จะมีเพื่อนชื่อพอลวิสคาริสนะครับจอห์นวิลแลมโคลมาริเนสเจฮันนี่มีสี่คนนะโคลมาริเนสก็เป็นภรรยาเขาภรรยาของเจฮันนี่นะครับเขาใช้ทฤษฎีกลยุทธ์ยังไงนะครับเขาจะมุ่งเน้นการนิยามบริบทของครอบครัวให้ชัดเจนนะครอบครัวเจ้าปัญหาครอบครัวเหนื่อยนะครอบครัวให้ชื่อครอบครัวให้ชัดเจนเพื่อการบำบัดที่ชัดเจนเช่นกันนอกจากชัดเจนแล้วต้องกระชับนะตรงประเด็นมองปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวว่าเป็นปัญหาที่จัดการได้แล้วก็มีความสามารถในการจัดการได้ด้วยตัวเองมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาที่ครอบครัวนำเสนอนะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเห็นไหมคะทีโอรี่นี้ไม่สอนอดีตสอนปัจจุบันนะแล้วก็ถ้ามีสมาชิกคนใดคนหนึ่งไม่เข้าร่วมด้วยเนี่ยนะเพื่อเราก็จะจัดการกับสมาชิกคนนั้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนกลยุทธ์ไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่กลยุทธ์เน้นเนี่ยที่สิ่งกลยุทธ์เน้นก็คือเรื่องของ Here and Now นะคะแล้วก็ใช้วิธีใหม่ๆตามมาแทนวิธีที่มันไม่ได้ผลนะคะการดำเนินการให้การปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์ก็ทำเป็น5ระยะนะคะในสิ่งก็ลองดูในบทในเอกสารคำสอนนะคะที่ครูได้เขียนไว้นะคะว่ามี5ระยะมีขั้นนำขั้นเตรียมการขั้นดำเนินการนะคะนำไปสู่ขั้นสำเร็จเทคนิคในการให้บริการการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์ก็จะมีการชี้นำเพราะฉะนั้นถ้าไปมีใครบอกเราว่าเคาน์เซอร์ไม่ควรชี้นำถูกต้องค่ะเคาน์เซอร์ไม่ควรชี้นำในอินดิวิวัลกรุ๊ปแต่ก็จะมีในฟามิลี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชี้นำบ้างเขาก็จะพากันไปเรื่อยนะคะออกนอกประเด็นที่เรากำลังจะปรึกษากันนะคะดังนั้นการชี้นำจึงเป็นสิ่งสำคัญไม่บอกตรงๆแต่ชี้นำนะคะการกระทำในสิ่งตรงกันข้ามเรียกว่า paradoxical intervention เนาะอันนี้ง่ายๆเนาะหิวเดินกลับบ้านเข้ามาหิวคำหิวที่พูดเนี่ยมันเป็น double bar เป็นข้อผูกมัดทนทีนะคะการหิวไม่ได้บอกว่าหิวแต่เป็นการบอกให้คุณไปหาข้าวมาให้หน่อยเตรียมมาให้หน่อยอะไรประมาณนั้นนะคะและเทคนิคที่สำคัญที่ตัวดิฉันเองก็ชอบมากคือเทคนิคแซงทำ retain technique เทคนิคของsedative เนี่ยจะพูดถึงแต่เรื่องของปัจจุบันเพราะฉะนั้นเขาก็ให้ฝึกทำสิ่งที่ตรงกันข้ามครอบครัวนี้ชอบทะเลาะกันตอนทานข้าวเคาน์เซอร์ก็จะบอกว่าเนี่ยกลับไปเย็นเนี่ยคุณทะเลาะกัน15นาทีก่อนกินข้าวเชื่อไหมเคสหายหมดเลยไม่แน่ใจว่าประทับใจในการเคาน์เซอร์ตามทฤษฎีนี้หรือรับไม่ได้นะคะแต่คงเป็นส่วนที่ยังไม่สามารถจะรับได้นะคะคือให้ทำอะไรที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ตัวเองทำบทบาทของผู้ให้บริการครอบครัวทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจอผู้ให้การปรึกษาที่ยึดแนวกลยุทธ์ดีเลยนะคะเขาจะเป็นผู้ชี้แนะแก่ผู้รับการปรึกษาแต่เขาทำตัวเป็นโค้ชที่อยู่ใกล้ๆนะคะโค้ชใกล้ๆแล้วก็ชี้นำพอสมควรนะไม่ให้เขาหลงทางข้อควรคำนึงในการบริการการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์ข้อที่ควรคำนึงในการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเชลเลนจ์นะคะผู้ให้การปรึกษาตามแนวทฤษฎีกลยุทธ์จะท้าทายให้ครอบครัวทำนู่นทำนี่ก็ต้องพยายามที่จะมุ่งเน้นจากสิ่งที่เขาติดใจอยู่ใช้วิธีการรีเฟรมเพื่อให้มันออกมาแล้วก็ค่อยให้การปรึกษานะคะก่อนให้การปรึกษาครอบครัวได้ก็ต้องเป็นการปรึกษารายบุคคลก่อนนะคะสุดท้ายเราเดินมาถึงตอนที่5นะคะทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวแบบเล่าเรื่องนะ

สตรีมมิ่งคลาสสิกก็เป็นของโพสต์โมเดิร์นนะคะแต่แตกต่างจากวิจัยคุณภาพนะคะเพราะว่าใช้หลักการจิตวิทยาในการช่วยเหลือประวัติความเป็นมาคนแรกได้แก่ไมเคิลไวท์ไมเคิลไวท์เนี่ยฮอตมากดังมากนะในลักษณะของการศึกษาครอบครัวแล้วก็เดวิดเอฟสันดูเอฟสันก็จะอายุเยอะกว่าไมเคิลไวท์แต่สองคนเป็นคนที่เริ่มต้นของทฤษฎีนี้นะคะแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวแบบเล่าเรื่องเป็นยังไงเป็นการร่วมมือกับบุคคลในการสำรวจหาทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตของผู้รับบริการปรึกษากระบวนการให้การปรึกษาจึงต้องมีการเคารพซึ่งกันและกันนะคุณจะเห็นฉันเป็นคัลเซอร์ที่เป็นเด็กของคุณแต่คุณก็ต้องเรสเปคในวิชาชีพที่ดิฉันเรียนมาดิฉันคิดว่าจะช่วยเหลือครอบครัวตัวเองได้เพราะนั้นการสนทนาแบบเล่าเรื่องจึงเป็นการสนทนาแบบไม่มีตำหนิเคสจะพูดออกมาแล้วเรามองว่ามันน่าตำหนินะเราจะไม่ตำหนิแล้วก็เปลี่ยนภาษาแล้วก็ใช้วิธีการ externalize ก็คือเอาปัญหาออกสู่ภายนอกแล้วก็เชื่อมั่นว่าครอบครัวจะสามารถสร้างเรื่องราวที่เป็นทางบวกส่งผลให้ชีวิตตัวเองได้และนำไปสู่มุมมองใหม่ความหมายใหม่ประสบการณ์ใหม่และในที่สุดก็จะนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมที่ถาวรนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพการดำเนินการปรึกษาแบบเล่าเรื่องเนื่องด้วยทฤษฎีเล่าเรื่องเขาเน้นทักษะ active listening อย่างมากเพราะฉะนั้นคนที่ดำเนินการตามทฤษฎีเล่าเรื่องก็จะฟังสนอย่างฟังเสร็จก็จะใช้เครื่องมือใช้ทฤษฎีเข้าไปช่วยลองดูเทคนิคในการให้บริการครอบครัวแบบเล่าเรื่องก็จะเป็นเทคนิคบทสนทนาที่เน้นการนำปัญหาออกสู่ภายนอกอันนี้ใช้ได้แต่ใช้บ่อยก็จะกลายเป็นโปรเจคชันบางทีเราก็ช่างๆมันเธอมดมันมาอยู่ตรงกองเลยทำร้ายมันอะไรแบบนี้คุณพ่อบอกว่าทำร้ายได้ลูกบอกว่าไม่ทำร้ายใหม่อะไรประมาณนี้นะคะก็ใช้วิธีการตัดสินแบบที่เรียกว่า externalized conversation เทคนิคที่สองได้แก่เน้นการแต่งเรื่องเขาทำไม่ดีแล้วก็มาให้เขาปรับตัวให้เขาบันทึกข้อความบันทึกเรื่องเล่ามานะคะว่าเรื่องเล่าใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี่เป็นยังไงอันนี้ที่ฉันเคยไปทำในเรือนจำในเรือนจำเราก็พบว่าคนที่เข้าผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำก็สามารถที่จะปรับตัวเองตามทฤษฎีนี้ได้แล้วขณะเดียวกันครอบครัวก็สามารถปรับตัวเองต่อการถูกตีตาว่าเป็นผู้ที่ต้องขังนะคะอันที่3บทสนทนาที่เน้นการปรับแต่งสมาชิกภาพขึ้นใหม่นะก็คือเราอยากเปลี่ยนใครเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนคุณพ่อเปลี่ยนคุณแม่นะคะก็จะสมบูรณ์ขึ้นนะเขาสามารถยอมเปลี่ยนทุกคนเป็นทฤษฎีที่ใช้ง่ายแนะนำบทบาทของผู้ให้การปรึกษาครอบครัวทฤษฎีเล่าเรื่องจำนะคะจำรับฟังเวลาไปเป็นคอนเซอร์สไตล์ของนาริทีต้องรับฟังจับประเด็นให้เวลาและไม่ตัดสินข้อควรคำนึงในการให้บริการการปรึกษาครอบครัวแบบเล่าเรื่องข้อมีอะไรบ้างก็ไม่เข้าไปอยู่ในชีวิตเขาเนาะให้เขาแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้แก้ปัญหาแล้วก็ตรงกับสิ่งที่ต้องการทำงานด้วยสำหรับวันนี้การแนะนำรายวิชาคิดว่านิสิตคงได้ประโยชน์ก็เป็นที่น่าสนใจซึ่งครูก็พยายามคัดสรรให้แต่เป็นที่สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิสเรศสรรสนีวิทยากุลนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสำหรับรายการนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของการออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับซึ่งในเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้นะครับก็คือในส่วนของความหมายและวัตถุประสงค์ของการออกแบบการวิจัยครับเรามาดูกันนะครับว่าการออกแบบการวิจัยเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับการออกแบบการวิจัยเป็นการวางโครงสร้างนะครับหรือกรอบการวิจัยโดยกำหนดกิจกรรมนะครับที่ครอบคลุมตั้งแต่ปัญหาการวิจัยตัวแปรที่เกี่ยวข้องการกำหนดประชากรการสุ่มตัวอย่างนะครับรวมไปถึงการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับซึ่งในกระบวนการออกแบบนี้นะครับทำให้ได้ผลการวิจัยที่สามารถตอบปัญหาของการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องแม่นยำประหยัดและเชื่อถือได้นะครับในความหมายนี้นะครับการออกแบบการวิจัยเนี่ยเปรียบเสมือนแผนที่นะครับถ้าเรามองเนี่ยนะครับเหมือนแผนที่หรือเป็นการวางแผนนั่นเองนะครับว่าเมื่อเราทราบแล้วว่าเราจะทำการวิจัยเรื่องใดมีคำถามในการวิจัยอะไรที่เราต้องการที่จะตอบนะครับเราก็มาออกแบบว่าในการที่จะได้มาซึ่งคำถามนั้นนะครับในการที่จะหาคำตอบสำหรับคำถามนั้นนะเราจะต้องมีกระบวนการในการทำอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการออกแบบวิจัยนะครับที่โดยมีตัวที่สำคัญนะครับอีกผมขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือตั้งแต่ปัญหาการวิจัยนะครับตัวแปรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับการวิจัยนะครับในการวิจัยในเชิงปริมาณนะครับก็จะต้องมีการกำหนดประชากรการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนะครับการวางแผนการเก็บข้อมูลนะครับรวมไปถึงการวิ

เคาะข้อมูลนะครับเพื่อให้ได้คำตอบของการวิจัยนั้นออกมานะครับถามว่าแล้วมันสำคัญอย่างไรล่ะนะครับความสำคัญในการออกแบบการวิจัยเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับมันเป็นเหมือนโรดแมปนะครับหรือเป็นเหมือนแผนนะครับก็คือ1เลยเนี่ยคือบอกแนวทางการดำเนินการวิจัยนะครับว่าในการจะได้มาซึ่งคำตอบของคำถามในการวิจัยนั้นเนี่ยนะครับเราจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับ2นะครับมีความสำคัญต่อกระบวนการวิจัยนะครับเพราะการออกแบบเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับกับการทำการวิจัยครั้งนี้นะครับกระบวนการ 1, 2, 3, 4, 5เนี่ยอย่างที่เราคุยกันไว้นะครับตั้งแต่เรื่องของการเก็บข้อมูลการกำหนดตัวอย่างหรือไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะครับ3นะครับเป็นปัจจัยช่วยในการประเมินคุณภาพของงานวิจัยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับการวิจัยเนี่ยคือการหาคำตอบของคำถามแต่จะต้องใช้กระบวนการวิจัยคำถามคำตอบที่ได้มาเพื่อคำถามนั้นนะครับจะต้องผ่านกระบวนการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับนะครับเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือได้นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่ออกแบบการวิจัยที่ดีการกำหนดกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องนะครับก็จะส่งผลนะครับต่อการประเมินคุณภาพงานวิจัยทำให้งานวิจัยเนี่ยหรือคำตอบของงานวิจัยนั้นเนี่ยได้รับความน่าเชื่อถือนะครับและ4นะครับมีส่วนนะครับการออกแบบการวิจัยเนี่ยนะครับมีส่วนสนับสนุนให้การวิจัยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็คือข้อความสำคัญ4นะครับ4ความสำคัญนะครับ4ข้อที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับในการที่จะออกแบบการวิจัยในส่วนของวัตถุประสงค์ของการออกแบบการวิจัยเนี่ยเพื่ออะไรนะครับ1เลยนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลนะครับที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ตอบปัญหาการวิจัยได้นะครับก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับเราทำวิจัยไปเพื่ออะไรนะครับการทำวิจัยก็คือการหาคำตอบของคำถามที่เราจะต้องการวิจัยนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยคำตอบนั้นจะต้องผ่านกระบวนการวิจัยที่ได้รับการออกแบบมานะครับเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นไปตามความน่าเชื่อถือนะครับในแวดวงวิชาการนั้นๆนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ก็คือในเรื่องในแวดวงวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์หรือการบริหารงานภาครัฐนั่นเองนะครับอันที่2นะครับนอกจากที่จะได้ข้อมูลนะครับเพื่อจะให้ได้ข้อมูลมาในวิเคราะห์แล้วก็ตอบปัญหาการวิจัยแล้วนะครับจะต้องวัดการออกแบบการวิจัยเนี่ยนะครับเพื่อควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรในการวิจัยด้วยนะครับพอเราควบคุมตัวแปรได้แล้วนะครับมันก็จะไปสู่วัตถุประสงค์ที่3นั่นเองนะครับก็คือลดข้อบกพร่องของการวัดนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้ามันมีการผันแปรหรือมีการแปรปรวนเยอะนะครับเราก็จะเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับว่ามันจะเกิดข้อบกพร่องหรือเกิดความผิดพลาดขึ้นนะครับในการวัดหรือในการที่จะมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อนะครับและก็นำไปสู่อะไรครับนำไปสู่เพื่อให้นักวิจัยเนี่ยสามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนนะครับที่ได้วางแผนไว้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไม่มีส่วนไหนขาดตกบกพร่องเพราะว่าเราได้ออกแบบและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้นั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับเพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการวิจัยให้มีประสิทธิภาพนะครับอันนี้เนี่ยก็จะสอดคล้องนะครับสอดคล้องกับวัตถุความสำคัญนะครับในสไลด์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราทำอะไรนะครับโดยการนะครับโดยการวางแผนการกำหนดหรือออกแบบไว้แล้วนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดมากขึ้นนะครับเปรียบเสมือนอย่างที่ผมตามที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกนะครับการออกแบบการวิจัยเนี่ยเปรียบเสมือนการวางแผนที่นะครับการดูแผนที่สมมุติว่าเราจะขับรถจากบ้านไปที่ใดที่หนึ่งถ้าอยู่ๆแล้วเนี่ยเราขับรถออกไปนะครับโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนนะครับเราอาจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือไปในชุมชนต่างๆเนี่ยเกิดหลงเกิดผิดทางได้นะครับหรือไปในทางที่อ้อมหรือไปในทางที่การจราจรติดขัดนะครับแต่ว่าถ้าในการเดินทางของเราเนี่ยเราได้ออกแบบไว้แล้วว่าเราจะออกเดินทางกี่โมงในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางแล้วระยะทางเหมาะสมนะครับรวมถึงเราได้กำหนดนะครับในช่องทางนะครับกำหนดช่องทางในการที่จะเดินทางนั้นไปแล้วนะครับมันก็จะทำให้การดำเนินในการเดินทางนั้นเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถึงได้รวดเร็วแล้วก็

ก็ครบถ้วนนะครับตามวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ทั้ง5ข้อนะครับที่ทำให้เราเนี่ยนะครับเราจะต้องได้จากการออกแบบการวิจัยนั่นเองนะครับทั้งเนี่ยนะครับลักษณะนะครับในส่วนของลักษณะของการออกแบบการวิจัยที่ดีนะครับผมตรงนี้เนี่ยนะครับพอเราออกแบบการวิจัยนะครับเราเห็นให้เห็นความสําคัญของมันแล้วนะครับเราก็ต้องดูว่าทํายังไงเนี่ยให้การออกแบบการวิจัยของเราเนี่ยบรรลุ

จัยนั้นเนี่ยนะครับจะต้องสามารถให้คำตอบของปัญหาวิจัยได้นะครับรวมไปถึงนะครับการออกแบบการวิจัยที่ดีนะครับจะต้องสามารถควบคุมตัวแปรต่างๆในการวิจัยได้นะครับนะครับมีความเที่ยงตรงภายในนะครับและความถูกต้องของข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยนะครับก็คือมีความเที่ยงตรงในตัวแปรหรือในการควบคุมการทดลองงานวิจัยนั้นๆนะครับรวมไปถึงนะครับจะต้องมีความเที่ยงตรงภายนอกด้วยไม่ใช่เพียงแค่ภายในนะครับแต่จะต้องเที่ยงตรงภายนอกความถูกต้องของการนำข้อสรุปไปใช้กับประชากรที่นอกเหนือจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในการวิจัยนะครับอย่างที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วนะครับได้ดูมาแล้วในหน่วยก่อนหน้านะครับก็คือว่ากลุ่มที่ความเที่ยงตรงภายในเนี่ยเรากำลังพูดถึงความเที่ยงตรงต่อกลุ่มตัวอย่างนะครับแต่เมื่อเราดำเนินการทดลองนะครับหรือการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างแล้วนะครับข้อสรุปของกลุ่มตัวอย่างนั้นเนี่ยจะส่งผลนะครับมาสู่กลุ่มประชากรนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีให้มั่นใจว่าการออกแบบการวิจัยของเรานั้นนะครับมีทั้งความเที่ยงตรงต่อกลุ่มประชากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นความเที่ยงตรงภายในและมีความเที่ยงตรงนะครับกับข้อสรุปที่จะมีผลกระทบต่อประชากรหรือมีความเที่ยงตรงภายนอกนั่นเอง

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิสเรศสรรสนีวิทยากุลอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันในส่วนของการออกแบบการวิจัยนะครับซึ่งหัวข้อในย่อยลงมาก็คือเรื่องขององค์ประกอบของการออกแบบการวิจัยนะครับในครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงความหมายความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการออกแบบการวิจัยไปแล้วนะครับในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกลงไปนะครับถึงว่าการออกแบบการวิจัยนั้นนะครับจะต้องมีประกอบไปด้วยองค์ประกอบใดบ้างนะครับอ่ะถ้างั้นเรามาเริ่มดูกันนะครับองค์ประกอบแรกนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของประเด็นคำถามในการวิจัยนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะครับว่าการวิจัยคือการหาคำตอบนะครับหาคำตอบของคำถามที่เราต้องการนะครับในการวิจัยฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบแรกนะครับก็คือเรื่องของประเด็นคำถามในการวิจัยนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยจะผมจะขอเรียกว่าเป็น research question นะครับหรือเรียกว่า RQ นะครับ RQ ก็ได้ถ้าเกิดว่าท่านไปอ่านหนังสือหรือว่าไปเจอนะครับในหลายๆตำรานะครับก็เนี่ยเราจะเรียกกันว่า research question นะครับหรือว่าเรียกย่อๆว่า RQ ก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในส่วนที่2นะครับคือวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าเราโดยเฉพาะทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์นะครับเราเป็นเรื่องของการบริหารงานภาครัฐนะครับการบริหารนั้นจะต้องกระทำการไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการที่จะเป็นประเด็นคำถามการวิจัยแล้วนะครับจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับในการวิจัยนะครับในการในส่วนของการออกแบบนี้นะครับก็วัตถุประสงค์ของการวิจัยก็จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับแน่นอนนะครับเมื่อเราเลือกที่จะใช้ research method ใดหรือกระบวนการวิจัยใดแล้วเพื่อจะได้คำตอบมาอย่างเป็นที่เพื่อให้ได้รับการยอมรับในคำตอบนั้นเราก็จะต้องมีทฤษฎีนะครับที่จะมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่3นะครับที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือทฤษฎีที่เลือกมาเป็นเพื่อเป็นกรอบในการกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับลำดับถัดไปนะครับพอเราทำการวิจัยแล้วเลือกทฤษฎีแล้วนะครับเราก็ต้องมาออกแบบตัวแปรนะครับโดยเฉพาะอันนี้ต้องขอย้ำนะครับว่าโดยเฉพาะองค์ประกอบการวิจัยในเชิงปริมาณนะครับจะต้องมีการออกแบบการวัดตัวแปรเพราะเชิงปริมาณเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการวัดเป็นเรื่องของการทำในเชิงของ quantitative หรือว่าในเชิงตัวเลขหรือเชิงปริมาณนะครับการวิจัยเชิงปริมาณเป็นลักษณะของ objective นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำอย่างนั้นแล้วนะครับก็จะต้องมีเรื่องของการออกแบบการวัดตัวแปรนะครับแน่นอนนะครับเราไม่สามารถโดย อย่างที่เรียนไว้นะครับว่าเราไม่สามารถที่จะไปศึกษาประชากรทั้งหมดได้โดยเฉพาะ

เพราะเวลาที่เราทําวิจัยเชิงปริมาณนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในที่นี้เราก็ต้องออกแบบนะครับการสุ่มตัวอย่างด้วยว่าเมื่อเราได้กลุ่มตัวอย่างมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะทําการเก็บข้อมูลอย่างไรจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้มานะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับอย่างที่เรียนนะครับเมื่อเราได้แล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นเรื่องของการออกแบบการเก็บข้อมูลนะครับซึ่งในตรงนี้อย่างหัวข้อ 2-3 หัวข้อที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเน้นในเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณนะครับแต่พอตอนนี้การออกแบบการเก็บข้อมูลเนี่ยเราจะต้องครอบคลุมนะครับทั้งในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบที่ในการออกแบบการวิจัยที่สำคัญนะครับในการออกแบบการเก็บข้อมูลนั่นเองนะครับเมื่อออกแบบได้บทแล้วนะครับสุดท้ายนะครับอันนี้ก็สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือว่าเมื่อได้เก็บข้อมูลมาแล้วนะครับก็ต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราก็ต้องมาออกแบบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเนี่ยเราจะมานำมาวิเคราะห์อย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดการทั่วไปนะครับในการวิจัยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าท่านทำงานกับทีมวิจัยนะครับเราต้องมาออกแบบนะครับในเรื่องของการทำทีมเวิร์กในเรื่องของอาจจะทำแกนชาร์ตนะครับในเรื่องของการกำหนดระยะเวลาในการวิจัยกำหนดในกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งท่านทำงานวิจัยคนเดียวนะครับนักวิจัยท่านเดียวเป็นคนเดียวนะครับท่านก็จะต้องมาออกแบบวางแผนนะครับบริหารจัดการเวลาบริหารจัดการทรัพยากรนะครับในทั้งในเชิงของงบประมาณแล้วก็ในเชิงของแมทเทอเรียลต่างๆนั่นเองนะครับนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับองค์ประกอบนะครับของการออกแบบการวิจัยนะครับซึ่งก็หวังว่าท่านจะได้ประโยชน์นะครับจากการกับการบรรยายในครั้งนี้นะครับว่าองค์ประกอบการวิจัยเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเพื่อให้ท่านออกแบบการวิจัยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิสเรศสรรสนีวิทยากุลอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับในส่วนนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในหัวข้อการออกแบบการวิจัยนะครับซึ่งเราจะมาวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้แล้วนะครับในเนื้อหาก่อนหน้านะครับว่าการวิจัยเนี่ยจะมีทั้งวิจัยเชิงปริมาณเชิงคุณภาพนะครับรวมถึงตรงนี้นะครับในส่วนนี้เนี่ยเนื้อในส่วนของเนื้อหาเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของการวิจัยเชิงทดลองกับการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองคืออะไรนะครับนะการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองนะครับหมายถึงการออกแบบการวิจัยที่มุ่งศึกษาความสัมพันธ์นะครับเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามนะครับโดยมีการจัดกระทำตัวแปรทดลองหรือตัวแปรสาระนะครับแล้วสังเกตหรือวัดผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตามจากความหมายนี้นะครับนักศึกษาจะได้เห็นว่านะครับการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองนั้นนะครับจะมีตัวแปรอิสระนะครับซึ่งเราเนี่ยเป็นที่เราไปทดลองนะครับและเราต้องการจะรู้ว่าตัวแปรอิสระนั้นเนี่ยส่งผลยังไงต่อตัวแปรตามนั่นเองนะครับทีนี้เรามาลองดูนะครับการวิจัยเชิงทดลองเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทที่1 นะครับเป็นการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบเบื้องต้นนะครับแบบที่2นะครับเป็นการออกแบบการวิจัยกึ่งทดลองนะครับและแบบที่3นะครับเป็นการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริงนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าการประเภทแต่ละประเภทเนี่ยนะครับมีหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าเราจะต้องออกแบบอย่างไรนะครับเริ่มที่ประเภทที่1 นะครับเป็นการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นนะครับหรือที่เราเรียกว่า pre-experimental design นะครับเป็นแบบทดลองอย่างเช่นในรูปแบบนี้นะครับที่ยกตัวอย่างมานี้เนี่ยครับเป็นการออกแบบทดลองกลุ่มเดี่ยวนะครับเป็นการวัดหลังการทดลองนะครับจากภาพนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับตัว x นะครับไอตัวเครื่องหมาย x นะครับหมายถึงสิ่งทดลองหรือตัวแปรอิสระนะครับที่ให้กับกลุ่มทดลองนะครับและตัว o นะครับหมายถึงการวัดหรือการสังเกตนะครับซึ่งในที่นี้เราบอกนะครับที่เราบอกไว้คือรูปแบบที่1คือการวัดหลังการทดลองนะครับก็คือเราจะวัด x นะครับ oO เนี่ยคือการวัดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโพสต์ถ้าเปรียบเปรยเนี่ยก็เหมือนข้อสอบก็คือเป็นเหมือนโพสต์เทสนั่นเองนะครับทีนี้มาดูรูปแบบที่2นะครับก็ยังเป็นการวัดแบบเบื้องต้นอยู่นะครับเป็นการออกแบบวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นอยู่นะครับแต่เป็นการวัดก่อนและวัดหลังนะครับเช่นอย่างที่นักศึกษาเห็นในรูปนะครับก็คือเป็น O 1เนี่ยเปรียบเสมือนเป็น pre testนะครับแล้วก็กระทำกับ x นะครับแล้วก็ o 2เนี่ยก็คือ post test นะครับก็คืออันนี้ลักษณะเนี้ยก็คือเป็นวัดก่อนหลังหรือเปรียบเปรยเวลานักศึกษาเรียนนะครับก็จะมี pre test แล้วก็ post test นั่นเองนะครับส่วนการออกแบบการวิจัยประเภทที่2นะครับก็คือการวิจัยกึ่งทดลองนะครับการวิจัยกึ่งทดลองเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือจะมีแบบทดลองกลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนะครับมีการวัดที่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนะครับในที่นี้นะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มทดลองเนี่ยก็ยังมีเครื่องหมาย x อยู่ก็คือเป็นสิ่งที่เราทำการทดลองนะครับแล้วก็ o 1ก็คือการวัดกลุ่มทดลองนะครับภายหลังนะครับภายหลังจากการทำการทดลองนั่นเองนะครับส่วนกลุ่มควบคุมนะครับก็คือ o 2นะครับเราไม่ได้ไปมีการกระทำแต่แค่ควบคุมเขาไว้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่1 นะครับในการออกแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลองนะครับมาดูรูปแบบที่2 นะครับในการออกแบบการวิจัยกึ่งทดลองนะครับแต่ลักษณะนี้เนี่ยคือเป็นเปรียบเปยเหมือนแบบเบสิกนะครับแบบเบื้องต้นนะครับแต่ว่ามีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือมีกลุ่มทดลองแล้วก็กลุ่มควบคุมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับกลุ่มทดลองก็จะมีการถูกวัดก่อนที่ O 1นะครับแล้วก็มีการวัดหลังก็คือ O 2นะครับกลุ่มควบคุมก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีการวัดก่อนที่ O 3นะครับแล้วก็มีการวัดในภายหลังก็คือ O 4นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในประเภทที่3นะครับก็คือการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริงนะครับมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่1 นะครับมีการจัดกระทำตัวแปรสาเหตุหรือตัวแปรอิสระ
นะครับมีการควบคุมตัวแปรอื่นๆที่ไม่ให้ส่งผลกระทบกับตัวแปรตามและ3นะครับมีการสังเกตผลการจัดกระทําโดยการวัดและเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างนะครับรูปแบบที่1นะครับอย่างเช่นตัวแบบที่1นะครับเป็นแบบกลุ่มทดลองและกลุ่มโดยการสุ่มวัดหลังการทดลองนั่นเองนะครับก็จะมียังคงมีกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะมีการสุ่มตัวอย่างนะครับ R ในที่นี้ก็คือหมายถึงการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยวิธีการสุ่มเข้ากลุ่มนะครับก็คือสิ่งที่เพิ่มมาคือมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนั่นเองนะครับหรือในรูปแบบที่2นะครับเป็นรูปแบบที่วัดก่อนและวัดหลังนะครับก็คือจะมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มทดลองแล้วก็มาวัดก่อนใน O1 แล้วก็มาวัดที่หลังใน O2 นะครับเช่นเดียวกันกับกลุ่มควบคุมนั่นเองนะครับสำหรับการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองนะครับที่ยกมาให้ดูกันทั้ง3ประเภทนะครับทั้งแบบเบื้องต้นแบบกึ่งทดลองแล้วก็แบบทดลองโดยสมบูรณ์ครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิสเรศสรรสนีวิทยากุลอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังมาต่อนะครับกันในส่วนของการออกแบบการวิจัยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลองนะครับหลังจากที่เราได้คุยไปถึงความหมายความสำคัญองค์ประกอบนะครับของการออกแบบการวิจัยไปในเบื้องต้นแล้วนะครับรวมถึงในครั้งก่อนนะครับที่เราได้ดูเราคุยกันถึงการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองนะครับแล้วก็ได้ยกตัวอย่างประเภทการวิจัยเชิงทดลองในรูปแบบต่างๆไปแล้วนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับเรามาลองดูนะครับว่าการออกแบบการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงการทดลองนะครับเป็นอย่างไรนะครับในส่วนแรกนะครับก็อยากจะให้เห็นถึงความหมายก่อนนะครับว่าการออกแบบการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลองนะครับหรือที่เขาเรียกว่า non-experimental designs นะครับคืออะไรนะครับการออกแบบการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลองคือการวิจัยแบบที่ไม่ใช่การทดลองหรือการวิจัยเชิงพันธนา

นะครับโดยเป็นการวิจัยที่ศึกษาสภาพการตามภาวะที่เป็นอยู่นะครับโดยไม่มีการจัดการกระทำนะครับกับตัวแปรที่ศึกษานะครับเป็นตัวแปรที่มีอยู่แล้วหรืออาจเป็นตัวแปรที่มีตามธรรมชาติและเนื้อหาซึ่งไม่อาจนำมาจัดกระทำเพื่อการศึกษาได้นะครับในที่นี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราเนี่ยนะครับมันดำเนินการของมันไปอยู่แล้วเป็นไปอยู่แล้วจะไม่มีการควบคุมจะไม่มีการทดลองใดๆนะครับเราเป็นลักษณะของการเข้าไปเก็บข้อมูลในลักษณะของการสังเกตการนะครับการถามคำถามต่างๆนั่นเองนะครับแต่จะไม่มีผลใดหรือว่าไม่มีการควบคุมใดๆที่ไปมีผลกระทบกับตัวแปรตัวแปรที่เราต้องการศึกษานั่นเองนะครับนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าการออกแบบการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลองนะครับมีกี่ประเภทนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยจะขอยกมาทั้งหมด5ประเภทนะครับได้แก่อย่างที่1นะครับแบบที่1คือการออกแบบการวิจัยเชิงสำรวจนะครับแบบที่2นะครับก็คือการออกแบบการศึกษาความสัมพันธ์นะครับแบบที่3นะครับคือการออกแบบการศึกษารายกรณีนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น case study นั่นเองนะครับแบบที่4นะครับคือการออกแบบการวิจัยเชิงพัฒนาการและแบบที่5นะครับคือการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าแต่ละแบบเนี่ยนะครับมีเนื้อหาอย่างไรนะครับมาเริ่มจากแบบที่1นะครับคือการออกแบบการวิจัยเชิงสำรวจนะครับการวิจัยเชิงสำรวจคือเป็นการวางแผนการดำเนินงานวิจัยเพื่อบรรยายตัวแปรปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้แล้วนะครับว่าเป็นลักษณะของสังเกตการนั่นเองนะครับเราเข้าไปสังเกตการกับตัวแปรนะครับที่เราต้องการศึกษานะครับโดยที่ไม่มีการไปควบคุมหรือการทดลองใดๆนั่นเองนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในลักษณะของเชิงสำรวจหรือการสังเกตการนั่นเองนะครับนะครับการออกแบบการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยนะครับก็มีขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดประชากรการสุ่มตัวอย่างนะครับการกำหนดตัวแปรที่สนใจศึกษาการสร้างเครื่องมือวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนที่2นะครับในแบบที่2นะครับการออกแบบการศึกษาความสัมพันธ์นะครับเป็นการวางแผนการดำเนินงานวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอันอาจนำไปสู่การทำนายหรือการศึกษาความเป็นสาเหตุระหว่างตัวแปรนะครับมีการขั้นตอนนะครับก็คล้ายคลึงกันนะครับก็คือขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดประชากรการสุ่มตัวอย่างการกำหนดตัวแปรที่สนใจศึกษาการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะครับนี้ไปดูแบบที่3นะครับคือการออกแบบการศึกษารายกรณีนะครับเป็นการศึกษาแนวลึกเกี่ยวกับบุคคลกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานนะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นว่า case study นะครับการออกแบบการวิจัยนะครับก็จะมีเรื่องแต่การเลือกกรณีตัวอย่างการกำหนดประเด็นปัญหาและขอบเขตการค้นคว้าการเลือกวิธีและหรือพัฒนาเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายกรณีนะครับนี้ไปดูในแบบที่4นะครับการออกแบบการวิจัยเชิงพัฒนาการนะครับเป็นการวิจัยเพื่อบรรยายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆในสถานการณ์ที่กำหนดให้เพื่อพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นั้นๆในช่วงระยะเวลาที่ผ่านไปนะครับก็เป็นในเชิงของพัฒนาการนั่นเองนะครับซึ่งการออกแบบเนี่ยนะครับนี้นะมีประเภทของการวิจัยเชิงพัฒนาการเนี่ยได้แก่การศึกษาในระยะยาวการศึกษาแบบตัดขวางนะครับแล้วก็การศึกษาแนวโน้มหรือการศึกษาเชิงทำนายเป็นการศึกษาสภาพอดีตและปัจจุบันของตัวแปรที่ศึกษาเพื่อนำไปทำนายแนวโน้มในอนาคตนะครับและแบบสุดท้ายนะครับก็คือการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุกมิตินะครับเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อมนั้นนะครับการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเน้นความสำคัญของความหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ผู้วิจัยมักใช้วิธีการสังเกตและจดบันทึกกับการสัมภาษณ์นะครับเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุปชั่วคราวและการทำข้อสรุปแบบอุปนัยนะครับ
ในส่วนของขั้นตอนในการออกแบบเชิงวิจัยเชิงคุณภาพนะครับก็ตั้งแต่การเลือกผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญนะครับการกำหนดประเด็นปัญหาและขอบเขตของการศึกษาการเลือกวิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้บันทึกข้อมูล

0: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือวิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

การเรียนรู้ของเครื่องแบบเสริมกำลังตอนที่1จะเป็นแนวคิดพื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่องแบบเสริมกำลังนะคะแนวคิดตรงนี้ก็เกิดจากนักจิตวิทยา2ท่านที่เป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องหลักการเรียนรู้ของมนุษย์ก็คือพูดง่ายก็คือมนุษย์เนี่ยพฤติกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเราแล้วก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าจะต้องตอบสนองยังไงแต่นี้สิ่งเราที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันก็จะเรียกว่าการเสริมแรงทางบวกกับการเสริมแรงทางลบการเสริมแรงทางบวกก็คือพูดง่ายก็เหมือนกับเมื่อเราทำดีแล้วได้รางวัลในระหว่างการ

แนวคิดตรงนี้ก็เกิดจากนักจิตวิทยาสองท่านที่เป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องหลักการเรียนรู้ของมนุษย์ก็คือพูดง่ายก็คือมนุษย์เนี่ยพฤติกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเราแล้วก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าจะต้องตอบสนองยังไงแต่นี้สิ่งเราที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันก็จะเรียกว่าการเสริมแรงทางบวกกับการเสริมแรงทางลบการเสริมแรงทางบวกก็คือพูดง่ายก็เหมือนกับเมื่อเราทำดีแล้วได้รางวัลในระหว่างการ

แนวคิดตรงนี้ก็เกิดจากนักจิตวิทยาสองท่านที่เป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องหลักการเรียนรู้ของมนุษย์ก็คือพูดง่ายก็คือมนุษย์เนี่ยพฤติกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเราแล้วก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าจะต้องตอบสนองยังไงแต่นี้สิ่งเราที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันก็จะเรียกว่าการเสริมแรงทางบวกกับการเสริมแรงทางลบการเสริมแรงทางบวกก็คือพูดง่ายก็เหมือนกับเมื่อเราทำดีแล้วได้รางวัลในระหว่าง

ของโครงการขนาดใหญ่นะคะซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากวัตถุประสงค์ข้อที่8ค่ะจะเป็นเรื่องของการให้บริการกิจการที่ภาคเอกชนไม่สนใจลงทุนนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่9นะคะเป็นเรื่องของการสนับสนุนกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนโดยรวมนะคะแม้ว่าจะไม่ได้กำไรนะคะประเภทขององค์การรัฐวิสาหกิจนะคะปัจจุบันนะคะได้มีการแบ่งจำแนกประเภทในปี2563ก็ได้มีการแบ่งออกมาเป็น9สาขาสาขาแรกนะคะคือสาขาขนส่งนะคะสาขาที่2คือสาขาพลังงานสาขาที่3คือสาขาการสื่อสารนะคะแล้วก็สาขาที่4คือสาขาสาธารณูปโภคสาขาที่5ค่ะคือสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมสาขาที่6นะคะคือสาขาเกษตรและสาขาที่7ค่ะสาขาทรัพยากรธรรมชาติสาขาที่8นะคะคือสาขาสังคมและเทคโนโลยีสาขาที่9ค่ะคือสถาบันการเงินนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นประเภทที่3เราเรียกว่าเป็นองค์การมหาชนนะคะองค์การมหาชนเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านสาธารณะนะคะทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะก็ได้แก่พวกการศึกษาวิจัยการฝึกอบรมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนานานะคะเป็นหน่วยงานที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรเป็นนิติบุคคลแล้วก็มีความสัมพันธ์กับรัฐแต่หน่วยงานประเภทนี้นะคะจะได้รับเงินอุดหนุนของรัฐและสามารถจะเลี้ยงตัวเองได้ก็จริงนะคะแต่ว่ามีลักษณะของการดำเนินงานที่เป็นเอกชนมากกว่านะคะประเภทขององค์การมหาชนนะคะตามกฎหมายสามารถจำแนกตามกฎหมายการจัดตั้งนะคะก็จะเป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกานะคะซึ่งออกตามความพระราชบัญญัติองค์การมหาชนนะคะก็ประเภทที่2นะคะก็คือองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะนะคะอันนี้ก็เป็นการดำเนินงานที่ไม่แสวงหากำไรแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดำเนินการในภาครัฐนะคะไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการแสวงหากำไรนะคะอันนี้ก็ถัดไปนะคะก็จะเป็นประเภทที่4เราเรียกว่าเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบใหม่นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลเนี่ยได้มีการจัดตั้งขึ้นนะคะประเภทแรกนะคะเราเรียกว่าเป็นหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระนะคะอันนี้ก็ต้องการความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดปราศจากการแทรกแซงทางอำนาจทางการเมืองนะคะหน่วยงานในประเภทนี้นะคะก็ได้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นต้นนะคะส่วนประเภทที่2นะคะก็คือกองทุนที่เป็นนิติบุคคลนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลไกทางเศรษฐกิจของรัฐในการดำเนินบริการสาธารณะแก่ประชาชนนะคะและนะคะส่วนที่3ค่ะเราเรียกว่าเป็นหน่วยบริการในรูปแบบพิเศษนะคะอันนี้ก็มีลักษณะเป็นกึ่งอิสระนะคะก็คือแต่ไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะคะการกำกับดูแลเนี่ยนะคะก็จะเป็นหน่วยงานที่จัดให้บริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะเช่นสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะคะหรือหน่วยงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ค่ะในส่วนของประเภทต่างๆนะคะก็จะมีสาระนะคะดังเท่านี้นะคะ

องค์การภาครัฐที่จะพูดในกลุ่มต่อไปนะคะจะเป็นองค์การที่ใช้อำนาจรัฐนะคะองค์กรอิสระและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนะคะอันนี้ก็จะแตกต่างจากกลุ่มที่เป็นนิติบุคคลนะคะในตอนที่เราได้พูดไปในการแบ่งประเภทองค์การภาครัฐในตอนที่ 5.2 ไปแล้วนะคะในตอนนี้นะคะก็จะประกอบด้วยนะคะองค์การอยู่3ประเภทประเภทแรกคือองค์การที่ใช้อำนาจรัฐแต่ไม่ใช่องค์กรของรัฐนะคะประเภทที่2เราเรียกว่าเป็นองค์กรอิสระเราน่าจะมีการจัดตั้งตามรัฐธรรมนูญนะคะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกันนะคะส่วนประเภทที่3นะคะเราเรียกว่าเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนะคะอันนี้ก็เป็นการจัดตั้งภายในกรมนะคะที่สังกัดอยู่นั่นเองแต่ว่าไม่ได้มีลักษณะเป็นส่วนราชการนะคะเราไปดูในรายละเอียดกันนะคะประเภทแรกนะคะก็คือองค์การที่ใช้อำนาจรัฐแต่ไม่ใช่องค์กรของรัฐนะคะประเภทแรกที่เราจะพบบ่อยๆก็

คือเราเรียกว่าเป็นสภาวิชาชีพนะคะสภาวิชาชีพเนี่ยนะคะจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเพื่อจัดตั้งสภาวิชาชีพมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะคะมีหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนะคะมีการจดทะเบียนนะคะแล้วก็ออกใบอนุญาตนะคะแล้วก็สามารถจะออกประกาศนียบัตรในวิชาชีพนั้นๆนะคะมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการนะคะส่วนประเภทที่2ค่ะเราเรียกว่าเป็นสถาบันภายใต้มูลนิธิซึ่งเป็นกลไกของส่วนราชการนะคะเราก็อาจจะพบว่าในบางกรมในบางกระทรวงนะคะเขาก็จะมีการจัดตั้งสถาบันในลักษณะที่เป็นมูลนิธินะคะทีนี้มูลนิธิส่วนใหญ่เนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อการบริการสาธารณะเฉพาะด้านนะคะมีการจัดตั้งขึ้นโดยมติของคณะรัฐมนตรีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจหรือภารกิจนั้นเป็นการเฉพาะด้านเฉพาะสาขานะคะแล้วก็ในธุรกิจนั้นเนี่ยนะคะเมื่อมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วเนี่ยนะคะอาจจะส่งต่อหรือส่งมอบให้ภาคเอกชนรับไปดำเนินการได้นะคะสถาบันเหล่านี้นะคะจะถือว่าเป็นสถาบันหรือเป็นหน่วยงานที่ไม่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลนะคะแต่เป็นการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นรองรับการดำเนินงานภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานนะคะการบริหารเนี่ยจะบริหารโดยคณะกรรมการนะคะหรือว่ามีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายควบคุมดูแลและติดตามประเมินผลนะคะส่วนประเภทที่3ค่ะเราเรียกว่าเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของหน่วยงานที่ใช้เป็นเครื่องมือพิเศษนะคะที่รัฐบาลเนี่ยได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากภาคเอกชนสำหรับโครงการที่สำคัญของรัฐนะคะเรามาดูกันในประเภทที่2นะคะของกลุ่มนี้เราเรียกว่าเป็นองค์กรอิสระเชื่อว่านักศึกษาหลายคนน่าจะรู้จักนะคะการดำเนินงานขององค์กรอิสระแล้วก็ชื่อบางหน่วยงานนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่านี่คือองค์กรอิสระนะคะทีนี้คำว่าองค์กรอิสระหมายถึงอะไรนะคะองค์กรอิสระเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระจากอำนาจของรัฐบาลนะคะคือไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลดังนั้นเนี่ยการรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรเหล่านี้นะคะจะรายงานตรงกับนายกรัฐมนตรีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นอิสระจากอิทธิพลทางการเมืองมีหน้าที่ในการควบคุมกำกับและก็ตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐนะคะให้มีความเป็นกลางให้มีความเป็นธรรมให้เกิดความเสมอภาคนะคะแล้วก็เป็นการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะคะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะการจัดตั้งองค์กรอิสระนะคะจะมีการยึดหลักที่สำคัญอยู่3ประการนะคะประการแรกนะคะก็คือประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะเป็นผู้แต่งตั้งก็คือประชาชนจะต้องมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยงานเหล่านี้ขึ้นนะคะประการที่2ค่ะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเป็นผู้กำกับดูแลและตรวจสอบนะคะก็สามารถจะแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานนะคะสามารถให้ความเห็นในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมต่างๆได้นะคะประการที่3นะคะก็คือองค์กรอิสระจะต้องมีความชอบและสนองตอบความต้องการต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนั้นเป็นสำคัญนะคะแล้วก็การที่องค์กรอิสระเหล่านี้นะคะจะมีอิสระได้นั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆนะคะที่สำคัญก็นะคะก็คือได้แก่การได้มาซึ่งตำแหน่งนะคะผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆนะคะสถานภาพนะคะอำนาจบุคลากรเงินงบประมาณกลไกในการควบคุมและตรวจสอบเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดความยุติธรรมมากขึ้นนะคะประเภทขององค์กรอิสระนะคะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกค่ะก็คือองค์กรอิสระที่ไม่มีฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญประเภทที่2เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าองค์กรอิสระที่ไม่มีฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญก็ได้แก่นะคะคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือองค์กรอิสระในการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างขององค์กรอิสระที่ไม่มีฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ประเภทที่2ค่ะที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้แก่อะไรบ้างนะคะก็คือตัวอย่างที่อาจารย์อยากจะพูดให้เราฟังนะคะก็คือ1ก็คือศาลรัฐธรรมนูญนะคะศาลปกครองศาลยุติธรรมและก็ศาลทหารนะคะแล้วก็ยังมีองค์กรอีกประเภทนึงที่มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ก็อย่างเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะหรือปปชนะคะและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะส่วนประเภทสุดท้ายนะคะที่เราจะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็คือหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนะคะหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเนี่ยนะคะก็จะมีภารกิจนะคะในการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอยู่แต่ว่าแยกออกจากการบริหารของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษคือแยกออกมาจากหน่วยงานนะคะแต่ว่าทำหน้าที่ในการให้บริการด้วย

0: แนวคิดตรงนี้ก็เกิดจากนักจิตวิทยาสองท่านที่เป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องหลักการเรียนรู้ของมนุษย์ก็คือพูดง่ายก็คือมนุษย์เนี่ยพฤติกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเราแล้วก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าจะต้องตอบสนองยังไงแต่นี้สิ่งเราที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันก็จะเรียกว่าการเสริมแรงทางบวกกับการเสริมแรงทางลบการเสริมแรงทางบวกก็คือพูดง่ายก็เหมือนกับเมื่อเราทำดีแล้วได้รางวัลในระหว่างการ
1: บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐศาสตร์ประชาศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกลไกลไกล
3: เอาอะไร
2: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยที่8การป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มโรคเมตาบอลิกและโรคเบาหวานในการป้องกันและควบคุมโรคสิ่งที่เราต้องรู้เบื้องต้นนั่นก็คือธรรมชาติของการเกิดโรคธรรมชาติของการเกิดโรคคืออะไรธรรมชาติของการเกิดโรคก็คือเริ่มตั้งแต่ปัจจัยที่มนุษย์มีแล้วก็เกิดปฏิกิริยาระหว่างปัจจัยที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมของมนุษย์เองและระยะที่2นั่นก็คือระยะเกิดโรคนะคะระยะธรรมชาติของการเกิดโรคจะเริ่มตั้งแต่การเกิดปฏิกิริยากันระหว่างสิ่งที่ทำให้เกิดโรคตัวมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการดำเนินการของโรคนะคะซึ่งระยะเกิดโรคเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนะคะของการเกิดโรคซึ่งในระยะนี้ร่างกายของเราเกิดปฏิกิริยาภายในแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในระดับเซลล์แต่ว่าเรายังไม่มีอาการค่ะต่อไปเป็นระยะเริ่มมีอาการนะคะพอเซลล์ของร่างกายมีปฏิกิริยากับสิ่งกระตุ้นนะคะรูปแบบเซลล์เริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะจนกระทั่งร่างกายอวัยวะของอวัยวะของเราเนี่ยเกิดทนไม่ไหวละนะคะจนกระทั่งต้องมีอาการเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นไข้

ไข้นะคะหนาวสั่นหรือมีผื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นอาการหรืออาการแสดงที่แสดงออกมานะคะหลังจากนั้นโรคก็ดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงระยะสิ้นสุดของโรคซึ่งระยะสิ้นสุดของโรคนะคะก็อาจจะเป็นได้ตั้งแต่หายเรื้อรังพิการหรือเสียชีวิตนะคะซึ่งหรือในธรรมชาติของการเกิดโรคเนี่ยมันจะหมายถึงระยะตั้งแต่ระยะก่อนเกิดโรคถึงระยะเกิดโรคเนี่ยโดยที่ไม่มีการรักษาใดๆมาเกี่ยวข้องหรือเราไม่มีอะไรที่ไปแทรกแซงยกตัวอย่างเช่นพอเราเริ่มมีอาการเสร็จปุ๊บเราไปหาหมอนะคะแล้วเราก็หมอให้ยามารับประทานซึ่งธรรมชาติของการเกิดโรคคือจะไม่มีสิ่งพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาของการเกิดโรคนะคะในระยะก่อนเกิดโรคนะคะร่างกายเราจะไม่เห็นนะคะเราจะไม่เห็นโดยปกติถ้าเป็นโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมหรือพฤติกรรมของมนุษย์เองนะคะในคาบเส้นระหว่างระยะก่อนเกิดโรคกับระยะเกิดโรคเนี่ยเราถ้าเป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันอะไรพวกนี้นะคะเราจะไม่เห็นเลยนะคะแต่ว่าพอไปถึงระยะเริ่มมีอาการเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วล่ะว่าเรามีโรคเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นเบาหวานเนาะอย่างเช่นเบาหวานนี่ก็คือเราจะฉี่บ่อยนะคะหรือว่าเวลาเราเป็นแผลนิดนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมร่างกายปกติฉันเคยหาย 2-3 วันฉันก็หายแต่ทำไมอันนี้ใช้เวลานานจังนะคะเนื่องเราจะเห็นเราจะเริ่มสังเกตความผิดปกติของโรคแล้วเราก็ไปตรวจแล้วเราก็พบว่าเราเป็นโรคนะคะถ้าเป็นโรคติดเชื้อโดยทั่วไปติดเชื้อนี่จะเห็นได้ง่ายมากนะคะถ้าเป็นโรคติดเชื้อถ้าเราโดนยกตัวอย่างโควิดก็แล้วกันนะคะอันนี้อาจารย์จะกล่าวโดยทั่วๆไปก่อนก็คือยกตัวอย่างอย่างโควิดเนี่ยพอเรามีเชื้อเข้าไปในร่างกายนะคะแล้วร่างกายเกิดปฏิกิริยากับเชื้อนั้นร่างกายเราก็จะเริ่มมีอาการทันทีนะคะอันนั้นก็คือระยะเขาเรียกว่าระยะเริ่มเป็นโรคนะคะโรคติดเชื้อกับโรคไม่ติดเชื้อเนี่ยอาการแสดงแตกต่างกันเวลาที่เราจะเห็นว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยเกิดโรคแล้วนะหรือยังไม่เกิดโรคนะคะดังนั้นนะคะธรรมชาติของการเกิดโรคเราก็แบ่งได้4ระยะค่ะก็คือระยะที่มีระยะภูมิไวรัสนะคะก็คือเป็นระยะที่เราสัมผัสสาเหตุหรือเรามีสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดโรคนะคะที่เกี่ยวกับโรคนั้นๆนะคะหลังจากนั้นที่เรามีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องร่างกายก็จะทำปฏิกิริยากับปัจจัยนั้นๆนะคะพอร่างกายทำปฏิกิริยากับร่างกายมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดในระดับเซลล์นะคะเราไม่สามารถที่จะสังเกตได้นะคะพอร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงมากๆเข้าร่างกายหรืออวัยวะในร่างกายเริ่มทนไม่ไหวนะคะก็คือเราจะอวัยวะนั้นๆก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่เขาเคยปฏิบัติได้ก็จะแสดงอาการออกมานะคะระยะไม่มีอาการจนกระทั่งถึงระยะป่วยมีอาการเนี่ยเขาบางทีเขาก็เรียกว่าในภาษาอังกฤษเรียกว่า onset หรือแปลว่าเริ่มมีอาการนะคะพอเราถึงว่าเรามีอาการเกิดขึ้นคนส่วนใหญ่ก็จะไปพบแพทย์นะคะแพทย์ก็จะบอกก็จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคใดๆหรือวินิจฉัยว่าคุณอาจจะเป็นโรคนั้นคุณอาจจะเป็นโรคนี้นะคะแล้วก็ให้การรักษาเนาะแต่ถ้าเราไม่ไปพบแพทย์แล้วเราปล่อยไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเข้าสู่ระยะที่4ซึ่งระยะที่4ก็หมายถึงระยะหายระยะที่4เนี่ยพอจุดสุดท้ายของระยะที่4ก็เป็นไปได้ก็คือหายโดยสิ้นเชิงนะคะก็คือกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมหรือเกิดการพิการนะคะหรือตายนะคะหรืออีกอันนึงก็คือเป็นโรคนั้นเรื้อรังตลอดไปนะคะคราวนี้ธรรมชาติของการเกิดโรคเนี่ยมันไปเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคอย่างไรนะคะดูตัวสีแดงข้างล่างนะคะก็คือเขาก็จะแบ่งเป็นการป้องกันลำดับต้นก็คือตอนที่เรายังไม่มีสาเหตุที่ทำให้เราเกิดโรคเลยต่อมาก็เป็นการป้องกันระดับปฐมภูมิในระยะที่เรามีสาเหตุเกิดขึ้นนะคะส่วนในระยะที่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายนะคะแต่เรายังไม่รู้นะคะว่าเราเป็นโรคนะคะในการป้องกันในระยะนั้นเราเรียกว่าการป้องกันระดับทุติยภูมิทุติยภูมิก็แปลว่า2อันนั้นนะคะแล้วก็การป้องกันในระดับตติยภูมิก็คือการป้องกันในลำดับ3ค่ะ

ค่ะต่อไปเราก็จะกล่าวการป้องกันและควบคุมโรคเมตาบอลิกนะคะก่อนอื่นก็คือเราพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าเราต้องการป้องกันโรคอะไรเราก็ต้องรู้ว่าธรรมชาติของการเกิดโรคนั้นเป็นอย่างไรนะคะโดยธรรมชาติของการเกิดโรคเมตาบอลิกนะคะก็คือในระยะที่มีภูมิไวรัสเราบอกว่าในระยะมีภูมิไวรัสก็คือในเป็นภาวะที่ร่างกายถ้ามีปัจจัยอะไรก็ตามนะคะที่เอื้อทำให้เกิดโรคนั้นเกิดขึ้นนะคะก็ร่างกายก็พร้อมที่จะเป็นโรคนั้นเลยซึ่งเราเรียกว่าระยะมีภูมิไวรัสหรือโดยทั่วไปก็คือเราบอกว่าเป็นระยะที่เราอ่อนแอนะคะในโรคเมตาบอลิกนะคะในระยะที่มีภูมิไวรัสมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเมตาบอลิกนะคะซึ่งก็ได้แก่มีภาวะน้ำหนักเกินนะคะการต่อต้านอินซูลินในร่างกายเชื้อชาติก็เกี่ยวข้องนะคะเชื้อชาติอย่างชนชาวเอเชียกับชาวตะวันตกนะคะอย่างหรือเราเรียกโดยทั่วไปว่าพวกฝรั่งเนี่ยค่ะอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรการเกิดโรคที่ไม่เท่ากันนะคะเพศชายเพศหญิงแตกต่างกันนะคะอายุนะคะอายุก็มีส่วนประกอบซึ่งโดยทั่วไปอายุก็เป็นปัจจัยของโรคหลายๆโรคอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่ถ้าบุคคลนั้นมีปัจจัยเหล่านี้ก็สามารถที่จะเอื้อทำให้เกิดโรคเมตาบอลิกได้นะคะในพอร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในระยะไม่มีอาการจะมีอะไรบ้างนะคะที่จะบอกเราน้ำตาลในเลือดสูงค่ะถ้าเราไม่ตรวจก็ไม่เจอระดับไขมันดีในเลือดต่ำนะคะหรือภาษาอังกฤษเวลาเราไปตรวจแลบเราก็จะเขียนคำว่า HDL ตัว H ตัว D ตัว L นะคะระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงนะคะอ้วนลงพุงภาวะความดันโลหิตสูงนะคะก็คืออย่างเราถ้าเราไม่ตรวจเราก็ไม่เจอนะคะในพวกนี้อ้วนลงพุงก็เราก็อ้วนเฉยๆนะคะแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกผิดปกติอะไรนะคะการที่จะไดแอกว่าเป็นโรคกลุ่มโรคเมตาบอลิกนะคะเขาก็บอกว่าในตำรานักศึกษาอาจจะไปหาอ่านในพาร์ทต้นๆของหน่วยนี้ที่เราบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะถ้าตรวจพบ2ใน2 2หรือ3นะคะ2หรือ3ก็คือใน5อันเนี่ยนะคะใน5อันถ้าเราตรวจพบว่ามี2นะคะมี2หรือ3อันก็คือเป็นถือว่าเป็นกลุ่มโรคเมตาบอลิกหรือภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกเมตาบอลิกซินโดรมนะคะคราวนี้นะคะในการป้องกันโรคนะคะเราบอกว่าเราต้องรู้ธรรมชาติของการเกิดโรคนั้นๆนะคะในการป้องกันกลุ่มโรคเมตาบอลิกนะคะเราก็จะสัมพันธ์กันระหว่างปัจจัยนะคะอาการของโรคนะคะกับการป้องกันนะคะการป้องกันลำดับต้นเราไม่ต้องพูดถึงนะคะก็คือในปัจจุบันเนี่ยเรารู้แล้วการป้องกันลำดับต้นคืออะไรก็คือตามที่เขามีประชาสัมพันธ์หรือการให้สุขศึกษาต่างๆนะคะการรับประทานอาหารการออกกำลังกายนะคะอันนั้นเป็นการป้องกันโดยทั่วๆไปทำให้บุคคลมีสุขภาพดีนะคะส่วนการป้องกันนะคะในระดับปฐมภูมิของกลุ่มโรคเมตาบอลิกนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะบริโภคอาหารที่ไม่ทานเค็มไม่ทานมันมากทานด้วยปริมาณพอสมควรนะคะไม่รับประทานอาหารมันจัดเค็มจัดนะคะแล้วก็มีการออกกำลังกายการออกกำลังกายก็คือเป็นการออกกำลังกายที่โดยทั่วไปก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆที่แนะนำเราว่าควรจะออกกำลังกายอย่างไรใน1สัปดาห์ครั้งละกี่นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็การควบคุมน้ำหนักนะคะก็คือเขาก็จะมีสูตรเรื่องการคุมน้ำหนักว่าถ้าเราสูงเท่านี้เราควรจะน้ำหนักเท่าไหร่แล้วอีกอันหนึ่งก็คือการตรวจสุขภาพนะคะอันนี้เป็นการป้องกันในระดับปฐมภูมินะคะพอดีว่ากลุ่มโรคเมตาบอลิกเป็นกลุ่มโรคที่เราไม่สามารถที่จะตรวจพบได้ในระยะเริ่มแรกนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือเวลาเราจะตรวจพบก็คือในระยะที่มีอาการแล้วนะคะแล้วพอในระยะมีอาการเราก็ต้องการป้องกันก็คือเราพยายามไม่ให้อาการของโรครุนแรงขึ้นนะคะในการป้องกันโรคเมตาบอลิกอันนี้นะคะในถ้าเป็นระดับ

เขาเรียกว่าระดับอพรหมภูมิหรือภาษาอังกฤษบางทีก็เรียกว่า primary care นะคะเราสามารถให้สุขศึกษากับกลุ่มคนทุกคนได้แต่พอมีอาการมันก็จะเป็นการรักษาเฉพาะตัวบุคคลขึ้นไปก็จะเป็นพวกแพทย์นะคะที่อาการวินิจฉัยแล้วก็เป็นการรักษาแต่ละบุคคลไปนะคะค่ะ

ต่อไปเราก็มาดูโรคเบาหวานนะคะและการป้องกันโรคเบาหวานนะคะอาจารย์ก็ยกธรรมชาติของการเกิดโรคโมเดลของการระยะของการเกิดโรคนะคะแล้วเราก็มาใส่โรคเบาหวานเข้าไปนะคะในระยะของอ่อนแอของที่ทำระยะอ่อนแอหรือระยะที่เราเรียกว่าระยะมีภูมิไวรัสเนี่ยนะคะของโรคเบาหวานจะมีอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะมาเอื้อให้เกิดโรคเบาหวานนะคะนั่นก็คือภาวะน้ำหนักเกินนะคะภาวะน้ำหนักเกินเราจะรู้ได้ยังไงเราคงได้ยินคำว่าดัชนีมวลกายนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า BMI นะคะเขาก็จะมีสเกลของแต่ละระดับว่าระดับ BMI ปกติอย่างเงี้ยนะคะภาวะน้ำหนักปกติหรือว่าภาวะน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนนะคะมันก็จะมีดัชนีโดยทั่วไปดัชนีมวลกายนะคะก็เวลาเราคิดมาแล้วก็ไม่ควรจะเกิน23นะคะเดี๋ยวการเรื่องการคิดดัชนีมวลกายคิดว่านักศึกษาคงค้นหาความรู้ได้นะคะไม่ยากค่ะไม่ยากนะคะแล้วก็ปัจจัยเอื้ออีกอย่างปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเบาหวานอีกอันหนึ่งก็คืออายุ45นะคะและมากกว่าก็คือมากกว่าขึ้นไปนะคะพันธุกรรมนะคะเราคงเคยได้ยินว่าเวลาที่เราไปตรวจร่างกายนะคะเขาก็จะถามซักประวัติบุคคลในครอบครัวมีใครเป็นเบาหวานไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็มีการออกกำลังกายน้อยหรือไม่ออกกำลังกายเลยนะคะมีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะโดยทั่วไปก็คือเวลาตั้งครรภ์นะคะถ้าเราตั้งครรภ์ก่อนแล้วเราก็เกิดภาวะน้ำตาลสูงในขณะตั้งครรภ์เขาเรียกว่าภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะแต่มันมีอีกประเภทนึงนะคะเป็นเบาหวานก่อนแล้วตั้งครรภ์นะคะแต่อันนี้หมายความว่าการตั้งครรภ์ชักนำให้เกิดภาวะเบาหวานนะคะค่ะพอปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุอาจเป็นสาเหตุนะคะทำให้เกิดโรคเบาหวานนะคะการเกิดโรคเบาหวานเราไม่สามารถบอกได้ว่าคุณเป็นเบาหวานเมื่อไหร่หมายถึงว่าร่างกายมันบอกไม่ได้ว่าคุณเป็นเบาหวานเมื่อไหร่เราจะเป็นต่อเมื่อเราตรวจพบว่าเราเป็นเบาหวานนะคะเราจะก็คือแพทย์จะตรวจพบว่าเป็นเบาหวานแต่การตรวจพบมันก็จะต้องมีอาการนำนะคะที่เขียนไว้ในสไลด์นะคะที่มันเหลื่อมกันระยะไม่มีอาการกับระยะป่วยมีอาการนะคะเพราะว่าเวลาที่โดยทั่วไปโรคเรื้อรังนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานหรือโรคเมตาบอลิกเมื่อกี้นะคะเราไม่รู้ละว่าเวลาระยะเริ่มมีอาการจริงๆนั้นมันเมื่อไหร่นะคะหรือออนเซตของมันเมื่อไหร่นะคะคือเส้นแบ่งทางโรคเรื้อรังทางโรคโดยเฉพาะโรคเบาหวานไม่รู้หรอกค่ะว่าเส้นแบ่งตรงนั้นเป็นอยู่ตรงไหนนะคะในระยะที่เพราะฉะนั้นมันก็คือระยะไม่มีอาการจนกระทั่งถึงระยะป่วยมีอาการขึ้นอยู่กับว่าเราตรวจพบเมื่อไหร่นะคะอาการเหล่านั้นมีอะไรบ้างก็คือปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะกลางคืนนะคะกระหายน้ำนะคะหิวบ่อยรับประทานจุแต่น้ำหนักลดนะคะผิวแห้งเป็นแผลแล้วหายยากนะคะตาผ้ามัวนะคะชาบริเวณปลายมือปลายเท้าก็คือต้องมีเหล่านี้เป็นอาการนำของโรคเบาหวานนะคะแต่ว่าอย่างเช่นกระหายน้ำเนี่ยเราก็ไม่ใช่เหมาว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกกระหายน้ำเราจะเป็นเบาหวานหมายถึงว่าเหล่านี้โดยสังเกตอาการเหล่านี้เราอาจจะเป็นเบาหวานก็ได้นะคะถ้าเราสังเกตว่าเฮ้ยเรามีอาการเหล่านี้บ่อยมากขึ้นนะคะเราก็ไปตรวจร่างกายหรือถ้าในกรณีอย่างเช่นเป็นแผลแล้วหายยากแล้วแผลเกิดติดเชื้อเราก็อาจจะไปเจอเฮ้ยทำไมเราเป็นแผลแล้วไม่หายสักทีไปหาหมอนะคะถ้าหมอซักประวัติเราบอกว่าเป็นมาเมื่อไรทำไมติดเชื้อทำไมก็เขาอาจจะตรวจเบาหวานก็ได้นะคะเวลาที่เราไปตรวจเบาหวานนะคะเขาก็จะมีห้องปฏิบัติการเขาเรียกว่า

ผลทางห้องปฏิบัติการบอกเราว่าเราเป็นเบาหวานหรือเปล่านะคะการตรวจเบาหวานก็คือเราไม่ได้บอกว่าเราไปเจาะเลือดแล้วเราเจอระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากแล้วเป็นเบาหวานเลยเขาก็จะมีวิธีตรวจขึ้นไปอีกเป็นการว่าเราเป็นเบาหวานจริงๆนะคะพอเรามีอาการแล้วแพทย์วินิจฉัยบอกเราว่าเราเป็นเบาหวานนะคะคราวนี้ในเวลาที่เป็นเบาหวานแล้วนะคะถ้าเราเป็นเบาหวานเรามีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเบาหวานก็คือภาวะที่เรามีระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะแล้วเราก็จะเกิดอาการต่างๆต่อมาจนกระทั่งอาการนี้เป็นน้อยๆจนกระทั่งมากนะคะมากจนกระทั่งเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมานะคะแล้วก็ไปถึงจุดเขาเรียกว่าจุดสิ้นสุดของการเป็นโรคซึ่งเบาหวานเนี่ยไม่มีจุดสิ้นสุดของการเป็นโรคเวลาเป็นโรคจริงๆไม่มีนะคะระยะหายนี่ไม่มีเลยเนาะก็จะเป็นภาวะเรื้อรังไปเรื่อยๆนะคะการป้องกันโรคนะคะในระยะที่ป่วยมีอาการของเบาหวานเราก็ต้องรักษาควบคุมระดับน้ำตาลให้คงที่นะคะควบคุมระดับน้ำตาลให้ได้วิธีการพวกควบคุมระดับน้ำตาลนะคะมันก็คือทำยังไงไม่ให้เรามีน้ำตาลมากเกินไปใช่ไหมคะก็เรื่องของการควบคุมอาหารเรื่องของการออกกำลังกายนะคะเรื่องของการทำจิตใจให้สุขสบายไม่เครียดนะคะภาวะเครียดทำให้เกิดโรคได้นะคะทำให้ภาวะของโรคร้ายแรงขึ้นได้นะคะการป้องกันโรคทั้ง4ระยะนะคะเราบอกว่าเบาหวานเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นเมื่อไหร่แต่เมื่อเรารู้ว่าเราเป็นเราก็ต้องป้องกันไม่ให้เข้าสู่ระยะพิการหรือตายนะคะนั่นก็คือภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานมีอะไรบ้างนักศึกษาสามารถกลับไปอ่านในภาคต้นของหน่วยนี้ที่เรากล่าวถึงโรคเบาหวานแล้วก็โรคเมตาบอลิกได้นะคะก็คือภาวะแทรกซ้อนก็มีอะไรบ้างอ่ะก็อย่างเช่นเบาหวานขึ้นตาอย่างเงี้ยนะคะเกิดชาปลายมือปลายเท้าจนกระทั่งปลายมือปลายเท้าเขียวนะคะมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอเราก็ต้องป้องกันไม่ให้เข้าสู่ภาวะนั้นๆดังนั้นเราจะต้องพยายามให้โรคของเราอยู่ในแค่ควบคุมในระยะที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะซึ่งหลักการป้องกันโรคโดยทั่วไปนะคะนั่นก็คือทำอย่างไรไม่ให้ระยะของโรคเข้าไปสู่อีกระยะหนึ่งการป้องกันโรคเบาหวานนะคะเวลาที่เรารู้ว่าเรามีสาเหตุเรามีปัจจัยนะคะที่เราจะทำให้เราเกิดโรคเบาหวานอย่างเช่นภาวะเรามีเฮ้ยเราอ้วนขึ้นไปแล้วนะเรารู้สึกว่าเราอึดอัดละตอนนี้เราอายุเยอะแล้วนะเราจะทำยังไงเรามีพันธุกรรมที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเบาหวานนะคะเราออกกำลังกายน้อยเรารู้สึกว่าเราออกด้วยเราทำงานทุกวัน7วันเลยเราไม่เคยออกกำลังกายเลยนะคะหรือว่าเรามีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะถ้าเรารู้ว่าเรามีสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคเบาหวานเหล่านี้แล้วเราก็ต้องมาในเรื่องของการป้องกันโรคเราก็จะต้องทำให้ภาวะเหล่านี้หมดไปปัจจัยเหล่านี้หมดไปนะคะนั่นคืออะไรพฤติกรรมการบริโภคค่ะเหมือนกันเลยนะคะจะเห็นได้ว่าการป้องกันโรคเมื่อกี้โรคเมตาบอลิกนะคะอันนี้โรคเบาหวานนะคะจะคล้ายกันเลยนั่นก็คือพฤติกรรมการบริโภคค่ะนะคะการออกกำลังกายนะคะในเรื่องของการออกกำลังกายเราก็ต้องออกกำลังกายบ้างนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าใน1สัปดาห์เราควรออกกำลังกายอาทิตย์ละ3วันนะคะวันละประมาณ45นาทีนะคะการควบคุมน้ำหนักอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าเรามีความสูงขนาดเนี้ยเราต้องน้ำหนักของเราควรจะเท่าไหร่นะคะแล้วก็การตรวจสุขภาพนะคะการตรวจสุขภาพจะทำให้เราเจอภาวะต่างๆนะคะภาวะอย่างเช่นเมื่อกี้นะคะการตรวจสุขภาพก็จะทำให้เจอว่าเฮ้ยเรามีระดับน้ำตาลในเลือดสูงแล้วนะเรามีความดันแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้นะคะเวลาที่เราควบคุมเบาหวานใช่ไหมคะเราป้องกันโรคเบาหวานป้องกันในระยะที่1นะคะป้องกันในระยะภูมิไวรัสถ้าเรารู้ว่าเรามีพฤติกรรมเรามีปัจจัยเหล่านี้เราก็ต้องป้องกันก่อนนะคะเราไม่ต้องให้เกิดในจนกระทั่งเกิดอาการเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นโดยทั่วไปในเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคโดยทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อหรือโรคไม่ติดเชื้อหรือโรคเรื้อรังต่างๆพฤติกรรมการบริโภคเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เรารณรงค์กันอยู่ใช่ไหมคะเรื่อง

การบริโภคอาจจะเห็นในโฆษณาทีวีก็ได้นะคะว่าเราต้องบริโภคอย่างไรยังจะเห็นเรื่องกินเค็มเรื่องกินหวานโฆษณาทีวีในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะการควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสุขภาพนะคะเราก็ควรตรวจสุขภาพทุกปีการตรวจสุขภาพนะคะจะทำให้เราเจอสิ่งต่างๆที่มันมีนะคะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่มันยังไม่ออกค่ะมันยังไม่ออกอาการนะคะค่ะค่ะนิดนึงค่ะนิดนึงนะคะในเรื่องของพันธุกรรมที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดโรคอย่างโรคเบาหวานนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีพวกในระดับยีนนะคะระดับที่เราเรียกว่าพันธุกรรมคือมันฝังอยู่ในยีนของเรานะคะเขาบอกมันมียีนที่จะทำให้เราเกิดเบาหวานเกิดความดันโลหิตสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะยีนมันอยู่เฉยๆค่ะนะคะยีนอยู่เฉยๆยีนไม่ได้ทำให้เกิดโรคค่ะแต่สิ่งที่เราใส่เข้าไปนะคะในเรื่องของการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมการที่เรามีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นออกกำลังกายกินมากกินหวานกินเค็มอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปทำปฏิกิริยานะคะเอื้อให้ยีนเหล่านั้นแสดงฤทธิ์ได้มากขึ้นแต่ถ้าเรามีพฤติกรรมดีๆพฤติกรรมดีในพฤติกรรมในการรับประทานอาหารนะคะการออกกำลังกายที่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีนะคะยีนเหล่านั้นก็อยู่นิ่งๆค่ะนะคะเนาะแล้วก็ในภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะทางที่เวลาเราเฮ้ยเดี๋ยวเราถ้าเราจะท้องเราจะทำยังไงทางแก้ง่ายมากเราก็ต้องเข้าคลินิกฝากครรภ์นะคะพอเรารู้เพราะว่าในคลินิกฝากครรภ์เขาก็จะตรวจน้ำตาลเราเสมอเวลาที่เราไปฝากครรภ์ค่ะโดยสรุปเนาะในการเกิดโรคนะคะไม่ว่าโรคอะไรก็ตามเราก็ต้องมีความรู้ในโรคเหล่านั้นนะคะรู้ว่าธรรมชาติของการดำเนินของโรคธรรมชาติของการเกิดโรคเขาเรียกว่าธรรมชาติของการเกิดโรคก็คือโรคเวลาเกิดแล้วมันมีธรรมชาติเป็นอย่างไรนะคะก็คือจริงๆเราก็อาจจะแปลได้ว่าการดำเนินของโรคก็ได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องมีอะไรไปขัดขวางเราไม่ต้องรักษาโรคเนี้ยมันจะสุดท้ายมันจะเป็นยังไงนะคะถ้าปล่อยให้มันไปเรื่อยๆเนาะสำหรับโรคเมตาบอลิกและโรคเบาหวานเราถือว่าเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อนะคะเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์นะคะเกิดจากพฤติกรรมของเราเองนี่แหละค่ะก็คือกินไม่ดีออกกำลังมีเขาเรียกว่าอะไรออกกำลังกายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาเรียกว่าเราพยายามที่เราจะทำให้ตัวเองเป็นปัจจัยในการเกิดโรคนะคะดังนั้นนะคะในเรื่องของโรคเมตาบอลิกและโรคเบาหวานนะคะซึ่งเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคใดๆนะคะวิธีการป้องกันเขาบอกว่าวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนั่นก็คือการส่งเสริมสุขภาพนะคะเป็นการป้องกันที่เราไม่ต้องใช้สตังมากมายเลยเปรียบเทียบนะคะในการที่เราจะมีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารที่ดีการกินที่ดีอย่างเงี้ยค่ะกินพอดีพอเหมาะพอสมไม่ลดจัดนะคะออกกำลังกายทุกวันนะคะไปตรวจสุขภาพถือว่าเป็นการป้องกันโรคที่ถูกที่สุดแล้วถ้าเปรียบเทียบว่าเราปล่อยนะคะเราตามใจตัวเองอยากกินอย่างนี้อยากกินหวานอยากกินเค็มเมื่อยเหนื่อยไม่ออกกำลังกายขี้เกียจเนาะอย่างเงี้ยนะคะแล้วปล่อยให้โรคเกิดขึ้นจนกระทั่งเราต้องไปรักษาซื้อยารับประทานการรักษาโรคเบาหวานนะคะต้องเสียค่ายาเดือนนึงเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดก็คือเป็นการป้องกันไม่ทำให้เกิดโรคเลยนั่นก็คือถ้าเป็นโรคเมตาบอลิกและโรคเบาหวานก็คือดูที่พฤติกรรมของเราเองนั่นก็คือกินให้ดีนะคะออกกำลังกายให้เหมาะสมนะคะควบคุมน้ำหนักของตัวเองนะคะแล้วก็ตรวจร่างกายทุกปีเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดแล้วค่ะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 20:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพีสุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์อภรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระภิกษุสามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 8:51 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมพระราชทานพระราชโองการให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธกรจิรเจริญในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการกุศลในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทิยวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูยายหมีอำเภอชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาติกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาติกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชีตราไปรษณียากรและซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยส
ศาสตราจารย์บางออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายเดชาเฉลิมกิตติชัยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพและโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพทูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิราชสุดาและทูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าวนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลาเวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายจิรายุอิสรังกูณอยุธยากรรมการและเลขานุการทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉนียนกรรมการทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกลับถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายปิยวัฒน์ธรรมกุลางกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จำหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนายพัทธดลเสวตปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร Bio Engineering มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสวตปิยกุลบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยเวลา 17:30 นาทีสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายเอ็นนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชุปถัมภ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:50 นาทีเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล

เนตรนิทรรศการไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งจะแสดงเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแบรนด์ดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยที่ใช้กลุ่มสีและวัสดุจากหนังสือไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ผลงานพระนิพนธ์เล่มที่7นำเสนอแนวคิดหลักรีเมจจิ้นหรือจินตนาการใหม่ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดในการมองโลกใหม่ผ่านศิลปะวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมโดยนำเสนอแนวคิดCultural Diplomat หรือการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเชื่อมโยงผู้คนในโลกยุคใหม่งานหัตถกรรมจึงถูกนำกลับมาสร้างสรรค์ใหม่ผ่านการผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดร่วมสมัยทั้งงานผ้าและงานหัตถกรรมประกอบด้วย The Sanctuary Within เคหะกายาได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในลวดลายไรขาคณิตและพื้นผิวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัสดุทางสถาปัตยกรรมโดยเทคนิคการทอและการสร้างเท็กซ์เจอร์ทำให้เกิดมิติของแสงและเงาบนผืนผ้า The Masterpiece Muse ศิลปะบันดาลผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับพ็อปและโมเดิร์นเกิดเป็นลวดลายกราฟิกสีสันที่ตัดกัน The Exquisite Movementท่วงท่าสง่างามใช้เทคนิคการทอที่ทำให้เกิดมิติเมื่อผืนผ้าขยับทำให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวอยู่นิ่ง The Clarity of Immortality อมตะศาสตร์ถ่ายทอดผ่านสีสันที่อ่อนโยนและเป็นธรรมชาติเขียวฟ้าครีมน้ำตาลอ่อนและเหลืองอ่อนการย้อมไล่เฉดและพื้นผิวที่นุ่มนวลสร้างความรู้สึกเบาสะอาดและผ่อนคลายเสมือนการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังไอคอนสยามฮอล์2โอกาสนี้ทรงยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระราชทานหนังสือการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569หรือไทยเท็กซ์ไทล์สเทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาและประกอบอาชีพสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปซึ่งเป็นหนังสือที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดทำขึ้นตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและทรงดำรงตำแหน่งบรรณาธิการบริหารหนังสือทรงนำแนวคิดที่เป็นสากลมาพัฒนาวงการผ้าไทยสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยให้แก่วงการผ้าไทยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชุมชนและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนต่อจากนั้นทรงฟังเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569ที่กล่าวถึงอารยธรรมไทยเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งผ้าไทยเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เป็นที่ยอมรับว่างดงามเห็นได้จากการสืบสานงานหัตถกรรมผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังกล่าวถึงหนังสือไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงโลกอนาคตกับภูมิปัญญาที่ประเทศไทยมีอยู่แต่เดิมส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้นจากการสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาให้ก้าวสู่สากลมากขึ้นโอกาสนี้ทรงร่วมเสวนาและมีพระดำรัสถึงการทำหนังสือเทรนด์บุ๊กมาตลอด7ปีเพื่อให้เป็นหนังสือที่เข้าใจง่ายเข้าถึงทุกเพศทุกวัยอันจะเป็นประโยชน์ในการเอาไปปรับใช้พัฒนาผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เวลา16:45 ณฮอลล์ชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวความคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบัน Promoting the Art of Thai Wisdom Reinterpreting Traditional Craftsmanship for Today โดยมีนางธนนท์ ชันวิรกูล ภริยานายกรัฐมนตรี

0: ดีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จการจัดแสดงผลงานนิทรรศการดังกล่าวสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรมิโรจน์และไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยและเพื่อสนองแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา Legacy is Creative Continuity and Creativity หรือภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่า Legacy ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแต่อดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity จากผลงานของชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศได้แก่กลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทอมณฑลจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมิดิแทบมีดีนาทับจังหวัดสงขลากลุ่มทีชัตตะวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิลวินเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่อูไหมไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิสจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญากระบวนการสร้างสรรค์ไปจนถึงการพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยซึ่งทุกชิ้นยังคงสะท้อนลวดลายเทคนิคและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนไว้ได้อย่างโดดเด่นโดยมีนายแบบนางแบบศิลปินและบุคคลที่มีชื่อเสียงไปร่วมถ่ายทอดพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้อย่างหลากหลายงดงามและเข้ากับทุกยุคสมัยนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ Pop-up Showcase ของ Icon Craft XS Craft Craftsmanship 2026ในคอลเลกชัน Trade of Legacy S Craft 2026ซึ่งแบรนด์สิริวัณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ร่วมกับ Icon Craft จัดทำคอลเลกชันกระเป๋าผ้าไทยประจำปีนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์กระเป๋าผ้าไทยสุดพิเศษจากผืนผ้าทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผลงาน S Craft 2026 Four Masters One Legacy 4ครูศิลป์ของแผ่นดินถ่ายทอดมรดกแห่งผ้าทอและเครื่องทองของไทย Age Award Winning Weavers ผลงานผ้าทอจากผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทานทั้ง8คนที่สะท้อนการสืบสานภูมิปัญญาไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยและผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของพระที่นั่งสำคัญทั้ง8แห่งซึ่งเชื่อมโยงกับชื่อของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งนำมาต่อยอดสู่กระเป๋าดีไซน์ร่วมสมัยที่ประสานงานฝีมือของสิริวัณวรีอาร์เทเลียแอนด์อะคาเดมี่อิมบรอยเดอรี่งานปักชั้นสูงที่ถ่ายทอดความประณีตเติมเต็มความงดงามในทุกรายละเอียดด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้สื่อมวลชนเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์ถึงการทรงงานในประเทศและต่างประเทศในรอบปีที่ผ่านมาทั้งการทรงงานด้านแฟชั่นด้านกีฬาโดยมีพระดำรัสถึงการทรงงานถึงหนังสือไทยเท็กซ์ไทส์เทรนด์บุ๊กทั้ง7เล่มที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาการพัฒนาในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นและทำให้ได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์และรากเหง้าของวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ทรงกล่าวถึงการประกวดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1ปี2569และทรงกล่าวถึงชุดไทยพระราชนิยม
1: รูทของเราคือรูทที่ชัดเจนแล้วสมเด็จพระพันปีท่านทรงพระราชทานตัวอย่างเยี่ยมยอดท่านไม่ใช่ทำจะฉาบฉวยอ่ะแต่ท่านทรงทำมาอย่างรากลึก

0: แล้วมันมาตั้งแต่ยุคไหนตอนไหนมากแล้วท่านอยู่ที่ว่ามันเป็นวัดชุดไทยและชุดสุภาพบุรุษอีก3แบบเป็นมรดกที่ควรรักษาไว้ให้กับคนไทยทุกคนและคนไทยทุกคน be proud ที่จะใส่ออกมาให้โลกได้เห็นว่า we are from Thailand แล้วก็เมื่อมันอยู่ในยูเนสโกแล้วเนี่ยเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือแม้กระทั่งคนข้างหลังหรือคนรุ่นใหม่หวังว่าจะรักษามัน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ราชเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุวิวรารังสฤทธิ์และวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างโดยวันนี้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดังนี้ช่วงเช้าณฐานปฏิบัติการมัคควานอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการมัคควานจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณเนิน469เพื่อเป็นขวัญกำลังใจณฐานปฏิบัติการผาหลวงอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการผาหลวงจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทโดนตวนและภูมะเขือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกอง

กำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการยานนภัทรอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยบริเวณเขาสัตตะโสมซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นฐานปฏิบัติการยานนภัทรเพื่อเชิดชูเกียรติความกล้าหาญของพลทหารยานนภัทรโคตรสาขาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงบ่ายณฐานปฏิบัติการเนิน225อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการเนิน225ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมการสนับสนุนกำลังพลและอาวุธยิงที่จะเข้ามาในพื้นที่ปะทะบริเวณปราสาทตาควายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและณฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบไปแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายเนิน350ซึ่งเป็นพื้นที่ทางทหารที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ความมั่นคงของไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณกองบัญชาการกองกำลังสุรนารีให้ทุกหน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์และปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบและไม่ประมาทตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ตลอดจนกำลังพลให้มีความพร้อมสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับการดูแลสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชตำบลกลุบอเหนืออำเภอมนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่13-15สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศ์ทำเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของศึกษาการพัฒนาพิกุลทองแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนโดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจำนวน4ประเภทได้แก่ถั่วฝักยาวข้าวโพดหวานมะพร้าวน้ำหอมและการปลูกพริกขี้หนูในภาชนะในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชาเป็นสุขนิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานราชการโรงเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีรวม31กลุ่มอาทิกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ไปส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ต่างๆเช่นการแปรรูปไม้เสม็ดขาวและไม้ขนาดเล็กการเลี้ยงผึ้งชันโรงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งชันโรงเพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ชุมชน
ควบคู่กับการ

นุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายระบบนิเวศกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในพื้นที่และผ่านระบบออนไลน์ประกอบด้วยหลักสูตรการทำยาหม่องสมุนไพรสบู่น้ำผึ้งชันโรงไส้อั่วไก่กอแหนมเห็ดและปอเปี๊ยะไส้ปลานอกจากนี้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอาทิผลิตภัณฑ์จากสารจากกระจูดผ้าและสิ่งทอกระเป๋าเสื้อผลไม้และผักตามฤดูกาลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนระยะต่อไปโดยมุ่งต่อยอดองค์ความรู้และผลสำเร็จของศูนย์สู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่เกษตรกรเน้นการเชื่อมเครือข่ายระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิสังคมยกระดับผลผลิตตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่อาจจะนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้เพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานเชิญผ้าไตรพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานณวัดสารโคดมจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ณวัดสารโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน25ไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาและอุทิศแด่หม่อมหลวงบัวกิติยากรพระชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีร่วมในพิธีวัดสารโคดมนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถกับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบัณฑ์ด้วยจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธชินวรมุนีหรือหลวงพ่อเสียนพระประธานประจำพระอุโบสถเพื่อดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดสารโคดมและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวัดสารโคดมเดิมเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางราวปี2190ซึ่งในปี2515ชาวบ้านได้ค้นพบเสียรพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเสียรและมีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ปั้นองค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ประกอบเสียรพระเดิมที่ค้นพบโดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อวันที่17กันยายน2519ทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดสารโคดมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสารโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ปัจจุบันพระครูอิสระธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสารโคดมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทเบสเวิลด์อินเตอร์ไพรส์จำกัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบริษัทซันฟลาวโทกาจิฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดทองนพคุณวัดปฐุมวนารามวัดพยุรวงศาวาสวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดโนนหมันเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทแคนนอนปราจีนบุรีประเทศไทยจำกัดบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทแคนนอนไฮเทคประเทศไทยจำกัดบริษัทมัทริออลออโตเมชั่นไทยแลนด์จำกัดและบริษัท928ตื่นมารวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธาจินดาวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาวัดพยุรวงศาวาสวัดสมรัตน์วิหารวัดฉิมทายากาวาสกรุงเทพมหานครวัดนางนวลจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดห้วยเสือจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางจิตนาจันทริศและคณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ภุกผาสุขและคณะบริษัทออลโมโครเทคประเทศไทยจำกัดและบริษัท RS Domestic Trading จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดประเขาวัดเทพลีลาวัดลาดพร้าววัดโคนอนกรุงเทพมหานครวัดละหารวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดคู่สร้างวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดเท้าโคดจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดท่าจีนจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนบริษัทบางกอก Medical Software จำกัดและบริษัทในเครือ BMS Group มูลนิธิสัพพราเชนและโรงเรียนวิชาชีพนครราชสีมาอินเตอร์การบริบาลจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัต อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงนางสาววรรณวิไลวิชัยธนภัทรพร้อมคณะโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมจังหวัดสุโขทัยวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25และคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25และคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาอันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษสวมงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ครอบครัวก็ต้องคิดด้วยก็เป็นสิ่งที่ร่วมกันคิดด้วยตอนที่3ทฤษฎีที่ครูเลือกมาให้นักศึกษาได้อ่านให้ทำความเข้าใจนะคะทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวแบบเชื่อมโยงระหว่างรุ่นแบบเชื่อมโยงระหว่างรุ่นพอพูดถึงเราก็จะนึกถึงอะไรที่มันติดมาเนาะติดกันตามกรรมพันธุ์ประมาณนั้นนะคะทฤษฎีครอบครัวระหว่างรุ่นว่าไว้แต่จริงๆมันไม่ได้ติดทางกรรมพันธุ์มันเป็นอะไรที่เราเห็นครอบครัวเราปฏิบัติตามนะคะประวัติความเป็นมาของทฤษฎีนี้ทฤษฎีนี้ผู้ก่อตั้งก็คือโมเร่โบเวนที่เราได้ยินอยู่สมัยสัก 15-20 ปีนิสิตเรียนจิตยาครอบครัวนิสิตอาจจะได้ยินลักษณะของโบเวนที่พูดถึงโครงสร้างพูดถึงทฤษฎีแบบนึงแต่พอมายุคนี้พูดอีกแบบนึงนะคะเพื่อเสริมเรื่องราวทฤษฎีที่เป็นต้นตอนนะคะโบเวนจะสนใจทั้งอดีตและปัจจุบันแต่ว่าเน้นอดีตมากเน้นปัจจุบันมากกว่าอดีตนะคะแนวคิดของการปรึกษาครอบครัวแบบเชื่อมโยงระหว่างรุ่นเขามีความคิดยังไงนะจริงๆมีเอทินเตอร์ล็อกกิ้งมี8อย่างนะคะมีสนใจอารมณ์หน่วยของอารมณ์สนใจการมีปฏิสัมพันธ์สนใจการมองภาพใหม่นะคะซึ่งเราก็จะได้ไปเรียนรู้กันในบทนี้นะคะแนวคิดของการปรึกษาครอบครัวแบบเชื่อมโยงระหว่างรุ่นนะคะมีการดำเนินการอย่างไรนะการดำเนินการอย่างแรกของ Family Counseling ก็คือการหาแมปปิ้งก่อนใช่ไหมคะแมปปิ้งหรือจีโนแกรมหรือ family chronology ก็คือหาแผนที่ของครอบครัวก่อนหาลำดับชั้นของครอบครัวก่อนซึ่งในทฤษฎีนี้ใช้คำว่าจีโนแกรมนะคะการทำแผนภูมิครอบครัวก่อนทำแผนภูมิได้เราก็ต้องสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ว่าครอบครัวนี้สมมติฐานแล้วใครน่าจะมีปัญหาควรใช้วิธีการใดในการจัดการกับปัญหาของเขานะคะและอีกอย่างนึงที่สำคัญของทฤษฎีนี้เนี่ยเมเลโบเวนบอกว่าครอบครัวเนี่ยเปรียบเหมือนสามเหลี่ยมสัมพันธ์มีพ่อมีแม่มีลูกนะคะนั้นสามเหลี่ยมเนี่ยจะไม่สามารถเป็นสามเหลี่ยมได้เลยถ้าไม่มีการรับฟังกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะโบเวนได้ใช้คำพูดว่าถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้ทั้งสามส่วนก็ให้ คัตออฟตัดออกไปเอาออกไปนะฮะก็เป็นวิธีการในการคอส

ที่รูปแบบหนึ่งนะคะบทบาทของผู้ให้บริการการปรึกษาครอบครัวตามแนวรูปจากรูปสู่รูปนะคะคนที่จะทำเทอราปีตามทฤษฎีนี้ได้อันแรกเลยต้องเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองหมายความว่าใครจะพูดโน้มน้าวใจ10 รอบ20 รอบเรายึดเอาความจริงเชิงประจักษ์นะคะมันก็ต้องมีจุดยืนของตัวเองเป็นกลางเป็นกลางเนี่ยต้องกลางแม้กระทั่งการนั่งเก้าอี้คุยกับเคสจะนั่งเอียงไปทางเคสข้างซ้ายเอียงไปข้างขวาไม่ได้ต้องอยู่ตรงกลางนะคะสอนสมาธิในครอบครัวให้แก้ไขปัญหาด้วยนะคะโมเว้นไม่ยอมโมเว้นบอกว่าถ้าจะมารักษาต้องมาด้วยกันแล้วก็รับรู้เรื่องราวไปด้วยกันแล้วใช้ตัวเองเป็นตัวอย่างในการใช้เหตุผลเพื่อให้สมาชิกตัดสินใจหาแนวทางกับปัญหาด้วยตัวเองเห็นไหมคะเขาไม่ได้ให้ใครมาแก้ให้เขาแก้ด้วยตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองเป็นตัวอย่างที่จะทำให้ปัญหาเปลี่ยนไปข้อควรคำนึงในการบริการการปรึกษาครอบครัวแบบเชื่อมโยงระหว่างรุ่นนะคะข้อควรคำนึงก็จะมีอยู่ในลักษณะของการเลสเปกกันเป็นกลุ่มการเคารพในหน้าที่ของแต่ละคนนะคะการให้ความรู้ก็สามารถที่จะช่วยให้เขาเดินไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือรุ่นต่อรุ่นเนี่ยสำคัญเพราะว่าอย่าให้เกิดแกลในการเปลี่ยนแปลงระหว่างรุ่นสู่รุ่นถ้าเกิดแกลเกิดขึ้นก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะคุยกันดีได้ก็จะเป็นอะไรที่ทำให้บรรยากาศเสียการปฏิบัติตัวการทำหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวก็หย่อนยานลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นโบเว่นจึงให้ความสำคัญของทฤษฎีนี้มากนะคะทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์ทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์เนี่ยเป็นทฤษฎีใหม่หรือยุค postmodernนะคะผู้นำได้แก่เจฮาเล่เขาก็คิดเรื่องราวนะคะคิดเรื่องราวที่เกี่ยวกับทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์ว่าครอบครัวมีปัญหาไม่กี่อย่างนะแล้วควรจะมีกลยุทธ์ในการช่วยเขาแก้ไขปัญหานะนอกจากนั้นเขาก็จะมีเพื่อนชื่อพอลวิสคาวิตนะคะจอห์นวิลแลมโคลนอลเนสเจฮาเล่มี4 คนนะโพมาเดเนสก็เป็นภรรยาของเจฮันนี่นะเขาใช้ทฤษฎีกลยุทธ์ยังไงนะคะเขาจะมุ่งเน้นการนิยามบริบทของครอบครัวให้ชัดเจนนะครอบครัวเจ้าปัญหาครอบครัวเหนื่อยนะครอบครัวให้ชื่อครอบครัวให้ชัดเจนเพื่อการบำบัดที่ชัดเจนชิดกันนอกจากชัดเจนแล้วต้องกระชับนะตรงประเด็นมองปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวว่าเป็นปัญหาที่จัดการได้แล้วก็มีความสามารถในการจะได้จัดการได้ด้วยตัวเองมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาที่ครอบครัวนำเสนอนะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเห็นไหมคะทีโอรีนี้ไม่สนอดีตสนปัจจุบันนะแล้วก็ถ้ามีสมาชิกคนใดคนหนึ่งไม่เข้าร่วมด้วยเนี่ยนะเพื่อเราก็จะจัดการกับสมาชิกคนนั้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนกลยุทธ์ไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่กลยุทธ์เน้นเนี่ยที่กลยุทธ์เน้นก็คือเรื่องของ Here and Now นะคะแล้วก็ใช้วิธีใหม่ๆนะคะมาแทนวิธีที่มันไม่ได้ผลนะคะการดำเนินการให้การปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์ก็ทำเป็น5 ระยะนะคะที่สุดก็ลองดูในบทแต่เอกสารคำสอนนะคะที่ครูได้เขียนไว้นะคะว่ามี5 ระยะมีขั้นนำขั้นเตรียมการขั้นดำเนินการนะคะนำไปสู่ขั้นสรุปเทคนิคในการให้บริการการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์ก็จะมีการชี้นำเพราะฉะนั้นถ้าไปมีใครบอกเราว่าเคาน์เซอร์ไม่ควรชี้นำถูกต้องค่ะเคาน์เซอร์ไม่ควรชี้นำในอินดิวิวัลกรุ๊ปแต่ก็จะมีใน family ถ้าเกิดว่าเราไม่ชี้นำบ้างเขาก็จะพากันไปเรื่อยนะคะของนอกประเด็นที่เรากำลังจะปรึกษากันนะคะ
Amen.

การชี้นำจะเป็นสิ่งสำคัญไม่บอกตรงๆแต่ชี้นำนะคะการกระทำในสิ่งตรงกันข้ามเรียกว่า paradoxical intervention เนาะอันนี้ง่ายๆเนาะหิวเดินกลับบ้านเข้ามาหิวคำหิวที่พูดเนี่ยมันเป็นดับเบิลบาร์เป็นข้อผูกมัดทวีคูณนะคะการหิวไม่ได้บอกว่าหิวแต่เป็นการบอกให้คุณไปหาข้าวมาให้หน่อยเตรียมมาให้หน่อยอะไรประมาณนั้นนะคะและเทคนิคที่สำคัญที่ตัวดิฉันเองก็ชอบมากคือเทคนิคแซงทำรีเทนเทคนิคของเศรษฐกิจเนี่ยจะพูดถึงแต่เรื่องของปัจจุบันเพราะฉะนั้นเขาก็ให้ฝึกทำสิ่งที่ตรงกันข้ามครอบครัวนี้ชอบทะเลาะกันตอนทานข้าวเคาน์เซอร์ก็จะบอกว่าเนี่ยกลับไปเย็นเนี่ยคุณทะเลาะกัน15นาทีก่อนกินข้าวเชื่อมั้ยเคสหายหมดเลยไม่แน่ใจว่าประทับใจในการคอนซัลติ้งตามทฤษฎีนี้หรือรับไม่ได้นะคะแต่คงเป็นส่วนที่ยังไม่สามารถจะรับได้คือให้ทำอะไรที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ตัวเองทำบทบาทของผู้ให้บริการครอบครัวทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจอผู้ให้การปรึกษาที่ยึดแนวกลยุทธ์ดิ่งเลยนะคะเขาจะเป็นผู้ชี้แนะแก่ผู้รับการปรึกษาแต่เขาทำตัวเป็นโค้ชที่อยู่กันไม่ให้เขาหลงทางข้อควรคำนึงในการบริการการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์ข้อที่ควรคำนึงในการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเชลินนะคะผู้ให้การปรึกษาตามแนวทฤษฎีกลยุทธ์จะท้าทายให้ครอบครัวทำนู่นทำนี่ก็ต้องพยายามที่จะมุ่งเน้นจากสิ่งที่เขาติดใจอยู่ในวิธีการรีเฟรมเพื่อให้มันออกมาแล้วก็ค่อยให้การปรึกษานะคะก่อนให้การปรึกษาครอบครัวได้ก็ต้องเป็นการปรึกษารายบุคคลก่อนนะคะสุดท้ายเราเดินมาถึงตอนที่5นะคะทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวแบบเล่าเรื่องทฤษฎีนี้คลาสสิกก็เป็นของโพสต์โมเดิร์นนะคะแต่แตกต่างจากวิจัยคุณภาพนะคะเพราะว่าใช้หลักการจิตวิทยาในการช่วยเหลือประวัติความเป็นมาคนแรกได้แก่ไมเคิลไวท์เนี่ยฮอตมากดังมากนะในลักษณะของการปรึกษาครอบครัวแล้วก็เดวิดเอฟสันก็จะอายุเยอะกว่าไมเคิลไวท์แต่สองคนเป็นคนที่เริ่มต้นของทฤษฎีนี้นะคะแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวแบบเล่าเรื่องเป็นยังไงเป็นการร่วมมือกับบุคคลในการสำรวจหาทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตของผู้ประกอบบริการปรึกษากระบวนการให้การปรึกษาจึงต้องมีการเคารพซึ่งกันและกันนะคะคุณจะเห็นฉันเป็นคัลเซอร์ที่เป็นเด็กของคุณแต่คุณก็ต้องเรสเพคในวิชาชีพที่ดิฉันเรียนมาและดิฉันคิดว่าจะช่วยเหลือครอบครัวตัวเองได้เพราะนั้นการสนทนาแบบเล่าเรื่องจึงเป็นการสนทนาแบบไม่มีตำหนิเคสจะพูดออกมาแล้วเรามองว่ามันน่าตำหนินะเราจะไม่ตำหนิแล้วก็เปลี่ยนภาษาแล้วก็ใช้วิธีการ externalize ก็คือเอาปัญหาออกสู่ภายนอกแล้วก็เชื่อมั่นว่าครอบครัวจะสามารถสร้างเรื่องราวที่เป็นทางเลือกส่งผลให้ชีวิตตัวเองได้และนำไปสู่มุมมองใหม่ความหมายใหม่ประสบการณ์ใหม่และในที่สุดก็จะนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมที่ถาวรนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพการดำเนินการปรึกษาแบบเล่าเรื่องเนื่องด้วยทฤษฎีเล่าเรื่องเขาเน้นทักษะ active listening อย่างมากเพราะฉะนั้นคนที่ดำเนินการตามทฤษฎีเล่าเรื่องก็จะฟังสักส่วนใหญ่ฟังเสร็จก็จะใช้เครื่องมือใช้ทฤษฎีเข้าไปช่วยลองดูเทคนิคในการให้บริการครอบครัวแบบเล่าเรื่องก็จะเป็นเทคนิคบทสนทนาที่เน้นการนำปัญหาออกสู่ภายนอกอันนี้ใช้ได้แต่ใช้บ่อยก็จะกลายเป็นโปรเจคชันบางทีเราก็ฉันจ้างมันเธอ

มันมาอยู่ตรงกองเลยทำร้ายกันอะไรแบบนี้คุณพ่อบอกว่าทำร้ายได้ลูกบอกว่าไม่ทำร้ายมันอะไรประมาณนี้นะคะก็ใช้วิธีการตัดสินแบบที่เรียกว่า externalize conversation เทคนิคที่สองได้แก่เน้นการแต่งเรื่องเขาทำไม่ดีแล้วก็มาให้เขาปรับตัวให้เขาบันทึกข้อความบันทึกเรื่องเล่ามานะคะว่าเรื่องเล่าใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี่เป็นยังไงอันนี้ที่ฉันเคยไปทำในเรือนจำในเรือนจำเราก็พบว่าคนที่เข้าผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำก็สามารถที่จะปรับตัวเองตามทฤษฎีนี้ได้แล้วขณะเดียวกันครอบครัวก็สามารถปรับตัวเองต่อการถูกตีตาว่าเป็นผู้ที่ต้องขังนะคะอันที่สามบทสนทนาที่เน้นการแต่งสมาชิกภาพขึ้นใหม่นะก็คือเราอยากเปลี่ยนใครเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนคุณพ่อเปลี่ยนที่แม่นะคะก็จะสมบูรณ์ขึ้นนะเขาสามารถยอมเปลี่ยนทุกคนเป็นทฤษฎีที่ใช้ง่ายแนะนำเลยบทบาทของผู้ให้การปรึกษาครอบครัวทฤษฎีเล่าเรื่องจำนะคะจำรับฟังเวลาไปเป็นคอนซัลเลอร์สไตล์ของเนอร์ทีต้องรับฟังจับประเด็นให้เวลาและไม่ตัดสินข้อควรคำนึงในการให้บริการการปรึกษาครอบครัวเล่าเรื่องข้อควรคำนึงอะไรบ้างก็ไม่เข้าไปอยู่ในชีวิตเขาเนาะให้เขาแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้แก้ปัญหาแล้วก็ตรงกับสิ่งที่ต้องการแทนด้วยสำหรับวันนี้การแนะนำรายวิชาคิดว่านิสิตคงได้ประโยชน์ก็เป็นที่น่าสนใจซึ่งครูก็พยายามคัดสรรให้แต่เป็นที่สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
4: มาตรา38พรบจัดตั้งมาตรา43พรบจัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้ศาลแรงงานพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความเนี่ยรอมชอมกัน
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิฒวงศ์ทิพย์
1: ครับกลับมาพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับโดยผ่านบัลลังก์คุณธรรมเราเปิดประตูเนี่ยดูศาลผ่านกระบวนการยุติธรรมต่างๆเหล่านั้นทุกเกือบจะทุกภาคแล้วนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษคือศาลแรงงานวันนี้ก็คงจะมาต่อกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษนะครับซึ่งเป็นศาลที่อยู่ในหนึ่งในศาลยุติธรรมนะครับแต่มีลักษณะพิเศษนั้นจะมีสาระในตัวรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการต่างๆเหล่านั้นนะครับวันนี้ก็จะได้สาระในส่วนของศาลชำนาญพิเศษแรงงานกันต่อครับ
4: ส่วนภาค6ก็จะลงมาหน่อยไปตั้งที่นครสวรรค์
6: ครับ
4: ก็จัดการกับคดีภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่าง
6: เรา
4: ก็วางหลักไอ้นี่ฮะส่วนภาค7นี่เราก็ไปตั้งที่ภาคตะวันตกไปตั้งที่กาญจนบุรีนะก็จะยาวไปถึงประจวบนะแล้วก็พอภาค8ภาค9ก็ไปตั้งที่ภาคใต้ภาค8ก็ไปตั้งภูเก็ตฝั่งอันดามันภาค9ก็ไปตั้งสงขลา
6: ครับ
4: เพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือว่าสถานประกอบการลูกจ้างอยู่ที่ไหนแล้วมีข้อพิพาทก็ฟ้องยังศาลแรงงานที่สถานประกอบการตั้งอยู
6: ่ครับ
7: เรียกง่ายๆว่าใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่น
4: ใช
1: ่
4: คร
1: ับ ให้บริการเลยนะถือว่า
4: เพราะอันนี้มันเป็นเท่าเป็นตัวชี้วัดก็ต้องถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จนะอาจารย์คือก่อนตั้งศาลแรงงานเนี่ยผมเรียนงี้ว่าศาลแรงงานเนี่ยศาลแรงงานกลางเปิดครั้งแรก23เมษายน2523ถามว่าก่อนหน้านั้นคดีแรงงานเนี่ยพิจารณาโดยศาลยุติธรรมทั่วไปเนี่ยคดีแทบไม่มีเลยอาจารย
6: ์
4: คดีที่ลูกจ้างฟ้องนายจ้างเนี่ยเพราะว่าคดีทั่วไปเนี่ยเขาต้องจ้างทนายความเขาต้องเสียค่าขึ้นศาลซึ่งศักยภาพของลูกจ้างในการเข้าสู่ความยุติธรรมเนี่ยเป็นไปได้น้อยมาก
7: เสียเปรียบด้วยใช่ไหมอาจารย์
4: ใช่ครับพอเวลาตั้งศาลแรงงานในปี23ปุ๊บเนี่ยสถิติคดีปีแรกเนี่ยประมาณสัก 2,000 เรื่องอาจารย์
6: โอ้ครับ
4: แล้วก็มันก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆพอประมาณสักปี2503 30 31 32อะไรเงี้ยมันจะแตะหลักหมื่นเรื่องพอช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี2541ประมาณ 20,000 เรื่องอาจารย์ลองเอาวันทำการหารนะวันทำการที่หักเสาร์อาทิตย์แล้วหารต่อคดี 20,000 กว่าเรื่องมันเป็นคดีที่เยอะมากแต่อย่างน้อยมันก็แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยการเข้าถึงความยุติธรรมมันเป็นจริงเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นจริงเนี่ยเราถึงเราตั้งดียังไงก็แล้วแต่ถ้าลูกจ้างมันเข้าถึงไม่ได้เนี่ยมันก็จะบอกสิ่งนั้นยุติธรรมมันก็ไม่ได้ครับ

0: ครับแล้วประเภทของคดีความนะครับที่เข้ามาสู่ระบบของศาลชำนาญพิเศษอย่างศาลแรงงานเนี่ยฮะมันมีคดีประเภทไหนบ้างครับ
1: ครับคือเราแบ่งแรงงานเนี่ยปัจจุบันเราแบ่งเป็น2ภาคนะอาจารย
2: ์
1: ภาคแรกคือภาครัฐวิสาหกิจนะพวกรัฐวิสาหกิจที่มีข้อพิพาทที่ก็ฟ้องศาลแรงงานนะคร
0: ับ
1: ส่วนอีกภาคนึงคือภาคเอกชนภาคเอกชนก็เป็นเช่นคดีเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างค้างจ่ายค่าล่วงเวลานะครับหรือว่าแม้กระทั่งเงินจากการเลิกจ้างนะครับช่วงนี้ก็มีคดีเยอะ
2: เพราะว่า
1: อาจจะเป็นผลอย่างเช่นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยครับเราคงฟังข่าวพวกทีวีดิจิทัลพวกนี้ครับ
0: ที่มีการปิดตัว
1: กันนะพวกนี้ก็จะมาเป็นกลุ่มนะครับมาฟ้องที่ศาลแรงงานพวกนี้ก็จะเป็นคดีแรงงานที่เราทำกัน
2: เอ๊ะถ้ามาเป็นกลุ่มแบบนี้เรามันเป็นคดีเดียวไหมหรือว่าต่างคนต้องต่างแยกฟ้องอาจารย์
1: คือวิธีการก็คือจะฟ้องรวมกันเป็นคดีเดียวก็ได้ครับหรือจะฟ้องแยกก็ได
2: ้
1: คือศาลแรงงานเนี่ยเราจัดการกับคดีกลุ่มแบบนี้จนชำนาญ อย่างเช่นโรงงานหนึ่งนายจ้างปิดโรงงานมีคนงาน 4-500 คนตกงานเราจะดีลกับคน 4-500 คนยังไงวิธีการก็คือว่าเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้ไม่ต้องมีทนายความนะฮะเพราะความสามารถในการไปหาทนายความและเสียค่าว่าความก็คงไม่มีลูกจ้างที่ตกงานก็สามารถมายังศาลแรงงานแล้วศาลแรงงานจะมีเจ้าหน้าที่เรียกว่านิติกร
2: ครับ
1: นิติกรเนี่ยเขาเป็น legal officer ครับหมายว่าเขาจะเป็นนักกฎหมายแรงงาน
2: ครับ
1: แล้วทำหน้าที่ให้คำแนะนำนะบอกเลยว่าเขาถูกเลิกจ้างมาอย่างเงี้ยเขาควรจะได้อะไรไงบ้างแล้วเขาต้องการฟ้องไหมถ้าเขาต้องการฟ้องเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้นะเขาก็เพียงกรอกข้อความถ้ากรอกข้อความในแบบพิมพ์ไม่เป็นนิติกรก็คอยช่วยแนะนำเราเคยถึงขนาดว่าคนงานอาจารย์เขียนหนังสือไม่ได้แต่ฟ้องคดีแรงงานได้แต่เป็นคนงานก่อสร้างถูกเท่าแก่เลิกจ้างแล้วไม่จ่ายเงินมาถึงก็เขียนหนังสือไม่เป็นนิติกรก็บอกข้อจริงเลยแล้วนิติกรก็ช่วยเขียนให
0: ้
1: นะฮะเซ็นชื่อยังไม่เป็นอาจารย์ก็ให้เขาพิมพ์แปะโป้งก็สามารถฟ้องได
2: ้
1: คือมันก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วมันเป็นสิ่งที่ความยุติธรรมที่เข้าถึงจริงอาจารย์
2: คือไม่ต้องมีทนายได้เลย
1: ไม่ต้องครับ
2: เพราะระบบที่อาจารย์บอกมาสักครู่
1: มันใช้ระบบไต่สวนแต่ก็ไม่ห้ามในการที่คู่ความจะมีทนายความนะครับ
2: ครับ
0: ครับ
1: แต่น้ำหนักไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องการให้แพ้ชนะในทางเทคนิคการต่อสู้คดีแต่เราต้องการให้แพ้ชนะในเนื้อของคดีจริง
0: คร
1: ับ
0: ครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือมันมีการจ้างแรงงานที่เป็นคนต่างด้าวมากขึ้นนะครับอาจารย์ถ้าเปิดกรณีข้อพิพาทระหว่างลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าวกับนายจ้างที่เป็นคนไทยเนี่ยครับมันจะสามารถที่จะนำข้อพิพาทนี้เข้าสู่กระบวนการของศาลชำนาญพิเศษได้ไหมอาจารย์
1: คือไม่ว่าแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพในประเทศไทยเนี่ยรู้แล้วได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยแล้วก็ได้รับการคุ้มครองโดยศาลแรงงานนะครับเราจะแบ่งแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานคนต่างชาติเนี่ยเป็นสองกลุ่
2: ม
1: ก็คือระดับบทล่างระดับบนเนี่ยเรามีมานานแล้วครับ นะพวกชาวต่างประเทศเช่นว่าชาวญี่ปุ่นนะชาวอเมริกาชาวอเมริกันนะครับหรือคนอังกฤษหรือพวกนี้มาทำงานเนี่ยพวกนี้ก็มีอยู่แล้วก็มีข้อพิพาทปลายแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็คือแรงงานที่ระดับพวกระดับล่างหน่อยระดับปฏิบัติการก็อาจจะเป็นเพื่อนๆบ้านเราที่เข้ามาพวกนี้ก็ได้รับการคุ้มครองเช่นกันแต่คดีถามว่าเยอะไหมเนี่ยผมเคยรับราชการอยู่ที่ศาลแรงงานภาค7ที่กาญจนบุรีตอนผมไปเนี่ยเข้าใจว่าคดีแรงงานน่าจะเยอะแดงต่างด้าวแต่ข้อที่จริงปรากฏว่ามีไม่มากมีไม่มากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่
2: ทราบสิทธ
1: ิ์ไม่กล้าที่จะเข้ามาใช้สิทธิ
2: ์
1: แต่ผมฟังข่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับมีโรงงานที่กาญจนบุรีแล้วก็ใช้แรงงานชาวเมียนมาเนี่ยครับแล้วค้างจ่ายค่าจ้างประมาณสัก200กว่าคนสามโรงงานนะอาจารย์เขาก็มาฟ้องที่ศาลแรงงานภาค7ศาลแรงงานภาค7ก็จัดนิติกรทำคำฟ้องทำอะไรให้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก็ได้รับการคุ้มครองเท่ากับลูกจ้างไทยครับอาจารย
2: ์อ๋อกระบวนการไกล่เกลี่ยนี่ก็มีอยู่ในศาลแรงงาน
1: ครับอันนี้หัวใจเลยอาจารย์
2: หัวใจเลย
1: มาตรา38พรบจัดตั้งมาตรา43พรบจัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้ศาลแรงงานพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความยอมชอมกันเพราะเราเน้นเรื่องแรงงานสัมพันธ
2: ์
1: นั้นการไกล่เกลี่ยนี่คือสาระสำคัญของคดีแรงงานแล้วก็เราก็มีการไกล่เกลี่ยในศาลสูงเนี่ยนะอาจารย
2: ์
1: อย่างในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเนี่ยแม้แพ้ชนะในศาลต้นแล้วเนี่ยแล้วคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลสูงเนี่ยถ้าคู่ความอยากจะคุยกันอีกเนี่ยศาลก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้เผื่อว่าเขาจะได้ยุติลงด้วยการพอใจทั้งสองฝ่าย

0: ครับครับ
1: หลายทางคุณอยู่ที่ความพอใจนะ
0: ถูกต้องครับแล้วก็คือว่า
1: ความเป็นธรรม
2: เป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วยแม้ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นข้อพิพาทกันแต่ว่าทุกอย่างถ้ามันจบลงเอยได้ด้วยดีสังคมเราก็น่าจะมีความสุขนะครับ
1: คร
2: ับผมและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พงษ์รัตน์เครือกลิ่นนะครับรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแรงงานเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ให้ความรู้และเกี่ยวกับเรื่องแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวกับคดีชำนาญพิเศษศาลของคดีแรงงานนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: นี่คือบัลลังก์คุณธรรม

0: เปิดประตูดูสารวันนี้เราพาไปดูสารชำนาญพิเศษนะครับซึ่งมีอยู่5ประเภทนะครับ5ลักษณะนะครับ เกี่ยวกับแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นภาษีใช่ไหมครับท่านอาจารย์แล้วก็ลมละลายนะฮะ
1: ทรัพย์สินทางปัญญา
0: ทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็สารเยาวชนและครอบครัวนะครับก็คงได้ความกระจ่างนะครับว่าในระบบของกระบวนการยุติธรรมหรือว่าศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับก็ยังมีศาลเฉพาะนะครับซึ่งอนาคตข้างหน้าคงจะมีมากกว่านี้อีกตามที่ท่านอาจารย์บอกไว้นะครับนั้นในวันนี้ก็ในส่วนของเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมนั้นพบกับท่านผู้ชมด้วยสาระในเรื่องของศาลแรงงานเท่านี้นะครับนั้นมีโอกาสก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ
2: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522มาตรา38เมื่อโจทก์และจำเลยมาพร้อมกันแล้วให้ศาลแรงงานไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันโดยให้ถือว่าคดีแรงงานมีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงได้ด้วยความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีความสัมพันธ์กันต่อไปในการไกล่เกลี่ยของศาลแรงงานถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือเมื่อศาลแรงงานเห็นสมควรศาลแรงงานจะสั่งให้ดำเนินการเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าคู่ความเท่านั้นก็ได้ในกรณีศาลแรงงานได้ไกล่เกลี่ยแล้วแต่คู่ความไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจประนีประนอมยอมความกันได้ก็ให้ศาลแรงงานดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปมาตรา43ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะดำเนินไปแล้วเพียงใดให้ศาลแรงงานมีอำนาจที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันตามนัยยะที่บัญญัติไว้ในมาตรา38ได้เสมอศาลชำนาญพิเศษประกอบด้วย 1. ศาลแรงงานศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาค 2. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ำระหว่างประเทศกลาง 3.ศาลล้มละลายกลาง 4. ศาลภาษีอากรกลาง 5. ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสถานที่ตั้งของศาลแรงงานภาค1จังหวัดสระบุรีภาค2จังหวัดชลบุรีภาค3จังหวัดนครราชสีมาภาค4จังหวัดอุดรธานีภาค5จังหวัดเชียงใหม่ภาค6จังหวัดนครสวรรค์ภาค7จังหวัดกาญจนบุรีภาค8จังหวัดภูเก็ตและภาค9จังหวัดสงขลา
3: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
4: ช่วง
2: ผู้หญิงรู้ได้
4: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
5: ค่ะพบกับพี่ออย
6: และพี่แนนอีกครั้งนะคะวันนี้พี่ออยเราก็มีละครนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันค่ะวันนี
5: ้ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวนะคะ
6: ซึ่งอาจจะเกิดกับทุกคน ทุกคนได้
5: ใครก็ได้ที่เดินท้องถนนทั่วไป
6: ใช่ค่ะ
5: นะ
6: คะชื่อตอนว่าอะไรคะพี่ออย
5: เป็นเรื่องท่อกทม.
6: ใครชดใช้ค่ะ
7: เจ๊จะไปไหนเนี่ย
8: จะไปรถเม
7: ย์นี่รถเมย์ไม่มีหรอกรถผิดกว่ารถเมย์จะมาสายนี่มอเตอร์ไซค์ผมนี่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดในแป๊บเดียวถึงเชื่อผม
8: ก็อยากนั่งรถเมย์อ่ะ
7: แบบนี้ดีกว่าเช็คแคร์เต็มที่จะบอกให้ค่ารถไม่แพงด้วย
8: ไม่ไปจะรอรถเมย
7: ์เชื่อผมเถอะจะเสียใจนะ
9: ซวยอย่างนี้เนี่ยคนเป็นร้อยเป็นพันด้วยอยู่ดีๆก็มาซวยที่ฉันเนี่ยโอ้ยระบมไปหมดเลยทั้งแขนทั้งขาเลยดูสิเนี่ยตายละทำมาหากินก็ไม่ได้ทำมาหากินโอ้ย
7: เจรอล่าอยู่ไหมอ
9: ยู่นี่
7: เอ้าอยู่นี่เหรอนึกว่าไม่อยู่นี่แต่ว่าเอานี่ก่อนของฝาก
9: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
7: เดี๋ยวมาเอาคืนนะอะไรอ่ะ

0: เป็นไร
1: ตกท่อมานะสิสวยจริงเลย
0: แล้วเดินดีท่าไหนล่ะเจ๊เลยตกท่อไปได้เนี่ย
1: ฮะก็ไม่รู้สิเนี่ยฉันว่าฉันเดินดีแล้วนะฝามันก็ไม่มีหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีมันก็วืดตกลงไปเลย
0: เหรอนี่แล้วสมมุติสภาพแผลเป็นงี้ท่อไม่แตกกระจายหมดเหรอเนี่ย
1: ท่อน่ะปกติขาฉันเนี่ยสิเนี่ยหมอบอกว่าดีนะเนี่ยกระดูกมันไม่ร้าวแต่เขาให้พักอาทิตย์นึง
0: อาทิตย์นึงเลยเหรอ
1: โอ้ทำมาหากินก็ไม่ได้ทำเนี่ย
0: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องขาย
1: แล้วฉันจะไปเรียกร้องกับใครล่ะ
0: เนาะเจ้าของท่อไงกทมไง
1: กทมมันจะได้เหรอ
0: ได้สิกระท่อเนี่ยเป็นของกรุงเทพมหานครใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเจ๊เดินตกลงไปในท่อมันทำให้เจ๊บาดเจ็บแล้วก็ทำงานไม่ได้เสียรายได้เสียอาชีพตัวเองไปตั้งกี่วันต้องมานอนพักเจ็บขาตัวเองอีกไม่ได้ยังไงต้องเรียกร้อง
1: เออเอางั้นก็ได้นะแต่ต้องปรึกษาพี่อ้อยกับพี่แนนก่อนดีกว่าไหม
0: ปรึกษาใครนะ
1: พี่อ้อยกับพี่แนน
0: เขาช่วยได
1: ้น่าจะได้นะ
0: ได้แน่นะพี่อ้อยพี่แนนครับในกรณีแบบนี้เนี่ยช่วยพวกผมได้ไหมครับเนี่ย
2: ค่ะคุณลอล่าอีกแล้ว
3: ค่ะ
2: เดินตกท่อกทม.ซะงั้นอาจจะเกิดจากตั้งแต่ตอนที่แล้วนะคะที่โดนยิงโดนลูกหลงมาก็เลยกำลังจะไปโรงพยาบาล
3: ชีวิตดูรันทดนะคะพี่ออยนะคะเรามาช่วยคุณลอล่าดีกว่าว่าอย่างนี้คุณลอล่าเนี่ยนะคะเขาจะสามารถเรียกค่าเสียหายกับใครหรือว่าจะเรียกร้องจากใครได้บ้างคะพี่ออย
2: แน่นอนนะคะท่อกทม.ชื่อท่อกทม.ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นของกทม.นะคะเพราะฉะนั้นกทม.เนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาท่อให้มันอยู่ในสภาพที่แบบสมบูรณ์ที่มันปิดอยู่แน่นหนาท่อเนี้ยมันไม่ควรจะเปิดทิ้งไว
3: ้ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าไอการที่มันท่อมันเปิดเนี่ยนะคะมันเป็น
2: เปิดได้ยังไง
3: เปิดได้ยังไง
2: ท่อมันคงไม่เปิดเองใช่ไหม
3: ไม่ได้ไม่ได้ท่อไม่มีขาค่ะพี่แอนเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนนะคะว่าเป็นลูกจ้างของกทม.ที่เขามาลอกท่อแล้วลืมปิดหรือเปล่าถ้าในกรณีแบบนั้นนะคะก็คือว่ากทม.ต้องรับผิดชอบนะคะ
2: แต่ทีนี้เราจะไปฟ้องกทม.รวมๆเลยไม่ได้เราก็ต้องหาตัวบุคคลให้ได้ก่อนนะคะซึ่งเมื่อเราฟ้องเนี่ยกทม.ก็จะไปไล่เบี้ยเอากับ
3: ลูกจ้าง
2: ที่คนนั้น
3: ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นใครก็ไม่รู้นะคะ
2: ไม่ใช่ลูกจ้างของกทม.ล่ะเป็
3: นกรณีพ้อนะคะมาเปิดเอาไว้ก็ต้องไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับในกรณี
2: คนนั้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดฐานละเมิดได้เพราะว่าไปเปิดฝาท่อทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
3: ค่ะ
2: ค่ะว้าวอุ้ยพี
0: ่
2: นวดเลยค่ะ
0: ทำไมนวด
4: เดี๋ยวแบ่งค่าเสียหายให้ค่ะ
0: จริงเปล่า
4: 5% ค่ะที่แนะนำค่ะ
0: ขอเป็น15
4: อุ้ย15นวดหัวใจหนูพี่เดือนค่ะ
0: อย่าดิเดี๋ยวมือขึ้นพี่บอก
5: หายไปไหนเนี่ยดูทิ้งร้านไว้เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะ
0: เจ๊รอแป๊บนึงไปหานางฟ้าก่อนนางฟ้าเขาอยากรอนี่เดี๋ยวมาหา 15% นะ
5: 15%
0: อยู่นี่แหละ 15%
1: มาก่อนสิตายแล้วอะไรเนี่ย
6: มาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์กรณีอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้ไหมคะอาจารย
7: ์ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
8: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
6: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
9: สวัสดีครับ
6: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
9: กระดิ่งลั่นบ้านทนายแม่ยิ่งตียิ่งมัน
6: วันนี้มีถามด้วยใช่ไหมคะอาจารย
9: ์เอาว่ามาเลย
6: อาจารย์คะเมื่อวันก่อนนั้นเราเคยคุยให้ท่านผู้ชมฟังถึงเรื่องหมิ่นประมาทนะคะอาจารย์วันนี้มีท่านผู้ชมถามมาเลยค่ะอาจารย์คะเรื่องหมิ่นประมาทนี
9: ่นะครับ
6: ท่านผู้ชมเล่ามาบอกมีคนมาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์แล้วไม่ใช่ด่าธรรมดานะคะลงโพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วยอาจารย์ค่ะอาจารย์เสร็จแล้วก็มาด่าว่าต่างๆใช้ถ้อยคำหยาบคายว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่ยอมชำระเงินให้เขาแต่ท่านผู้ชมบอกว่าชำระแล้วแต่ยังชำระไม่หมดค่ะอาจารย์แล้วก็ปรากฏว่าไอ้คนเนี่ยที่ด่าเนี่ยเอาชื่อท่านผู้ชมนามสกุลจริงชื่อจริงท่านผู้ชมเนี่ยลงไปด้วยอะสิคะอาจารย
9: ์
6: ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้ไหมคะอาจารย์
9: ชื่ออะไรแม่มณีป่ะ
6: ไม่ใช่ไม่ใช
9: ่หรือแม่อะไร
0: นะ
6: ค่ะ
0: ศิลามณี
6: อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์เอาอย่างนี้อาจารย
6: ์ค่ะ
0: มันมีอยู่ 2-3 เรื่อง
6: ค่ะ
0: นะเรื่องที่1
6: ค่ะ
0: ทวงหนี้กันลำพังเดี๋ยวต้องแยก2อันทัดด่ากันแบบประเภทสัตว์เดรัจฉานดูหมิ่น
6: ค่ะ
0: ด่ากันอย่างนี้เรียกว่าดูหมิ่น
6: ค่ะ
0: อยู่อยู่ด่าไอ้ชาติหมา
6: อ๋อค่ะ
0: มีใครเชื่อไหมยังเป็นชาติหมา
6: อ๋อค่ะไม่มีใครเชื่ออ
0: ยู่อยู่ด่าไอ้ตะกรวด
6: อ๋อค่ะ
0: อย่างเนี้ยเป็นดูหมิ่นปรับไม่กี่สตางค์หรอก
6: ค่ะ
0: 400 500 พันครึ่งพันนะอาจารย
6: ์ค่ะ
0: ดังนั้นเวลาด่าเนี่ยต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยคือดูหมิ่น
6: ดูหมิ่นค่ะ
0: เป็นเปรตใครเชื่อเป็นเปรต
6: อ๋อใ
0: ช่ป่ะ
6: ใช่อาจารย์ค่ะ
0: แต่อาจารย์ด่าว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลว
6: ค่ะ
0: คนชั่ว
6: ค่ะ
0: อย่างนี้ไม่ใช่ดูหมิ่นแล้ว
6: ค่ะ
0: คนอื่นได้ยินก็เป็นหมิ่นประมาท
6: อ๋อค่ะ
0: หมิ่นประมาทอย่างที่ว่าถ้าด่ากันธรรมดาธรรมดาในพวกหมู่เรา4คน5คนก
6: ็
0: แค่ติดคุกไม่เกินปีหนึ่ง
6: ค่ะ
0: เพราะไปด่าเขาว่าชั่วว่าเลว
6: ค่ะ
0: นะแต่ถ้าถึงขนาดเอาไปลงเฟซบุ๊ก
6: ค่ะ
0: ส่งไลน
6: ์
0: บอกชื่อบอกนามสกุลเสร็จแล้วบอกว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลวเป็นหนี้แล้วไม่ยอมจ่าย
6: ค่ะ
0: โอ้โหอาจารย์ผิดฐานหมิ่นประมาทโทษจำคุกเพราะโฆษณาประชาสัมพันธ
6: ์
0: ทางไลน์ทางสื่ออะไรต่างๆอย่างนี้โทษจำคุก2ปีกลับ 200,000 บาท
6: ค่ะ
0: เท่านั้นไม่พอ
6: โดนอีกเหรอคะ
0: โดนข้อหาทวงหนี้โดยการประจาน
6: ใช่
0: เพราะการทวงหนี้เนี่ยอาจารย์ไปเที่ยวเอาคนมาประจานไม่ได้นะอาจารย์เป็นหนี้ผมแล้วผมเขียนติดโฆษณาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยอาจารย์สุจินนาเป็นหนี้ทนายวันชัย 50,000 แล้วก็ไม่ยอมใช้
6: อู้ตายแล้วต้องไม่กล้าไปไหนเลยอ่ะ
0: อาจารย์เห็นมั้ยอย่างน
6: ี้ค่ะ
0: อย่างนี้เขาถือว่ามีความผิดฐานทวงหนี้โดยการประจานมีโทษหนักนะ
6: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้มีความผิดหลายเด้งมาก
6: ค่ะ
0: เด้งที่1
6: ค่ะ
0: คือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
6: ค่ะ
0: ประการที่2มีความผิดฐานทวงหนี้ด้วยการประจาน
6: โอ้โห
0: นะฮะดังนั้นทางแพ่งอาจจะโดนอีกนะ
6: ค่ะ
0: เพราะการทำอย่างนี้ทำให้ศิลามณีเสียหายไหมอาจารย์ต่อไปนางศิลามณีไปที่ไหนคนก็รู้เลยว่าเยนี่หน้าด้านเป็นหนี้แล้วไม่ใช่เขา
6: อ๋อค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่าทำอย่างนี
6: ้
0: อยากจะทวงหนี้ต้องกระซิบเบา
6: ๆชำระนี่นะ อะไรแบบน
0: ี้แม่เป็นมิตรกันตอนกู
6: ้
0: เป็นศัตรูกันตอนทวง
6: โอ้ใช่อาจารย์ครับท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะกรณีอย่างนี้สามารถที่จะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนที่ทำได้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
10: Oh, my God.

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
3: ้สวัสดีครับ

0: รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาลกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่
1: ง
0: จากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ
1: ์ตามกระแส
0: ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได
2: ้
0: พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับชีวิตได้อย่างเหมาะสมติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนความรู้ทั้งหมดนั้นมาจากครูมอบความรู้สู่ประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel หรือ Facebook รายการกฎหมายเพื่อประชาชนทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น. และพบกันนะคะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตคะแนนวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์คะแนนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
4: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504 7

การเรียนรู้ของเครื่องแบบเสริมกำลังตอนที่หนึ่งจะเป็นแนวคิดพื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่องแบบเสริมกำลังนะคะแนวคิดตรงนี้ก็เกิดจากนักจิตวิทยาสองท่านที่เป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องหลักการเรียนรู้ของมนุษย์ก็คือพูดง่ายก็คือมนุษย์เนี่ยพฤติกรรมจะ

ไปตามสิ่งเราแล้วก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าจะต้องตอบสนองยังไงแต่นี้สิ่งเราที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันก็จะเรียกว่าการเสริมแรงทางบวกกับการเสริมแรงทางลบการเสริมแรงทางบวกก็คือพูดง่ายก็เหมือนกับเมื่อเราทำดีแล้วได้รางวัลในระหว่างการเสริมแรงทางลบก็เมื่อเราทำไม่ดีก็เหมือนมีการลงโทษโอเคนะคะจากแนวคิดของนักจิตวิทยาทั้งสองท่านเนี่ยซึ่งจริงๆมันก็คือเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขก็คืออย่างเช่นที่เขาทำการทดสอบก่อนหน้านี้ก็คือว่าการให้อาหารสุนัขตอนแรกถ้าอย่างพูดง่ายก็คือถ้าเราเห็นจากรูปเนี่ยค่ะถ้าเกิดสุนัขเห็นอาหารปุ๊บสิ่งที่สุนัขปฏิกิริยาพฤติกรรมของเขาก็คือน้ำลายจะเกิดการไหลก็คืออยากทานอาหารขึ้นมาทันทีแต่โอเคแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีการสั่นกระดิ่งถ้าเราอยู่ดีสั่นกระดิ่งสุนัขจะไม่รู้แล้วว่าเอ๊ะไม่มีการตอบสนองใดๆทั้งสิ้นเราก็เลยมาวางเงื่อนไขเขาก็ทำการวางเงื่อนไขว่าทุกครั้งที่ให้อาหารเนี่ยเขาจะทำการสั่นกระดิ่งสุนัขสิ่งที่สุนัขตอบสนองก็คือต้องน้ำลายจะไหลเหมือนเดิมเพราะว่าได้เห็นอาหารหลังจากนั้นก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยทำซ้ำไปเรื่อยสุนัข ก็จะเริ่มทำการเรียนรู้และว่าทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกระดิ่งเขาจะได้ทานอาหารพอหลังจากนั้นปุ๊บสิ่งที่เราทำการสอบก็คือว่าเราทำการทดสอบเงื่อนไขก็คือเราไม่วางอาหารเราแค่สั่งกระดิ่งเฉยๆสุนัข ก็จะรู้ทันทีเลยว่าจะได้รับอาหารก็จะเกิดพฤติกรรมน้ำลายไหลขึ้นมาทันทีอันนี้คือทฤษฎีของการเรียนรู้ของนักจิตวิทยาที่ทั้งสองท่านได้บอกมาซึ่งจากการทฤษฎีการเรียนรู้ตรงเนี้ยก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ของเครื่องแบบเสริมกำลังหรือเราเรียกว่า reinforcement learning ซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ตัวย่อเป็น RL โอเคนะคะโดย RL เนี่ยเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เอเจนต์ผู้กระทำเนี่ยทำการตัดสินใจที่จะเลือกการกระทำหรือเลือกแอคชั่นเพื่อจะทำสิ่งที่ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมโดยอาศัยผลลัพธ์หรือรางวัลที่ได้รับเป็นตัวแนะนำในการเรียนรู้อย่างเช่นในรูปนี้ค่ะก็คือเอเจนต์ในนี้ก็คือสุนัขนี่ออกไหมคะสิ่งแวดล้อมก็คือการกว้างไม้แอคชั่นที่เกิดขึ้นก็คือการตอบสนองของสุนัขต่อการกว้างไม้ของเราส่วนรีวอร์ดตัวเนี้ยเจ้าของก็อาจจะเป็นการให้รางวัลถ้าสุนัขไปคาบไม้กลับมาเจ้าของก็อาจจะให้อาหารหรือให้ขนมซึ่งสุนัขก็จะโอเคมีการ observe เรียบร้อยเรียนรู้และว่าโอเคทุกครั้งที่เราคาบไม้กลับมาให้เนี่ยเราจะได้ขนมสมมุติว่าอยู่ดีโอเคโยนไม้ไปแล้วสุนัขคาบสัตว์หรืออะไรสักตัวคาบอย่างอื่นที่ไม่ใช่ไม้ที่ขว้างไปมาให้สิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าของก็คือไม่ให้ขนมพอไม่ให้ขนมปุ๊บสุนัขจะเกิดการเรียนรู้แล้วว่าทุกครั้งที่มีการขว้างไม้ไปจะต้องคาบไม้กลับมาถ้าสุนัขเนี่ยคาบอะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่ไม้กลับมาเขาจะไม่ได้รางวัลอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีพื้นฐานเลยของ RL ในการเรียนรู้แบบเสริมกำลังการเรียนรู้แบบเสริมกำลังก็คือพูดง่ายๆการลองผิดลองถูกแล้วดูว่าเข้าสู่ได้รับรีวอร์ดมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะแปลว่าเราเข้าใกล้โกมากขึ้นเท่านั้นนี่คือคอนเซปต์ของ RL เรามาดูองค์ประกอบหลักของการเรียนรู้แบบเครื่องแบบเสริมกำลังก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน5อย่างก็คือ1ก็คือเอเจนต์ก็คือผู้กระทำ Environment ก็คือสภาพแวดล้อมก็คือสภาพแวดล้อมที่เอเจนต์นั้นกำลังทำการกระทำอยู่ส่วน Action ก็คือการกระทำของเอเจนต์สเตทตัวนี้ก็คือสถานะก็จะอธิบายสถานะปัจจุบันของสิ่งแวดล้อมทุกครั้งที่มีการกระทำ State อาจจะเปลี่ยนแปลงไปส่วนรีวอร์ดตรงนี้ก็คือข้อตอบสนองที่เอเจนต์ได้รับหลังจากทำการกระทำนั้นไปแล้วรางวัลนี้อาจจะเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้หรือเป็นศูนย์ก็ได้จุดประสงค์ของรางวัลนี้เพื่อที่จะบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยดีหรือไม่ดีเพื่อให้รู้ว่ามันกำลังเข้าใกล้โกแล้วหรือยังหรือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเป็นการเดินของหุ่นยนต์เนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่รางวัลเป็นบวกก็แปลว่าเข้าใกล้จุดปลายแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นลบอาจจะไปชนสิ่งกีดขวางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เนี่ยการเรียนรู้ของ RL เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นตอนก็คือ1การสำรวจการสำรวจเนี่ยสิ่งแรกก็คือเอเจนต์ทดลองทำเดินการต่างๆเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนึกออกใช่ไหมคะอย่างเช่นหุ่นยนต์สมมติว่าที่เราเห็นอย่างเช่นหุ่นยนต์ที่เอาไว้เขาเรียกอะไรคะถูพื้นหุ่นยนต์ถูพื้นเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆสิ่งแรกที่เขาทำก็คือเขาจะเดินไปเรื่อยนั่นคือการสำรวจของเขาหลังจากนั้นเขาจะเริ่มมีการใช้ประโยชน์ก็คือโดยปกติตอนนี้

ก็คือหุ่นยนต์ที่อย่างเช่นทําความสะอาดเขาจะเริ่มมีการเก็บแผนที่เก็บไว้แล้วก็จะทําการตรงนั้นเอามาใช้ประโยชน์ก็คือพูดง่ายๆถ้าเดินไปไหนแล้วไม่ชนเขาจะเดินไปทางนั้นเรื่อยๆนึกออกใช่ไหมคะหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีการปรับปรุงนโยบายการปรับปรุงนโยบายเนี่ยเอเจนต์จะปรับปรุงกลยุทธ์และนโยบายเพื่อดําเนินการตามประสบการณ์ที่สะสมมาก็คือถ้ามีแผนที่ในการเดินเอเจนต์เนี่ยก็คืออย่างเขาเรียกอะไรนะหุ่นยนต์ที่ถูกพื้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเกิดเดินไปตรงนี้จะชนสิ่งกีดขวางเพราะฉะนั้นเขาจะทำการหลบโอเคนะคะนั่นก็คือการปรับปรุงนโยบายไปตลอดก็จะมีด้วยกัน3คอนเซ็ปต์แต่นี้มันก็จะมีตัวอย่างเช่นระบบนำทางสำหรับหุ่นยนต์ส่งของเนี่ยเราก็จะไม่ต้องมาดูว่าอะไรคือเอเจนต์อะไรคือสภาพแวดล้อมเอเจนต์ก็คือหุ่นยนต์ถูกไหมคะสภาพแวดล้อมอย่างเช่นถ้าเกิดเขาเดินอยู่ในสำนักงานสภาพแวดล้อมนั้นก็คือสำนักค่าตอบแทนค่าตอบแทนคืออะไรก็คือการลดระยะเวลาในการส่งของการหลีกเลี่ยงอุปสรรคสถานะก็คือสถานะปัจจุบันของหุ่นยนต์ส่วนการดำเนินการก็คือการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ในสำนักงานนั้นอาจจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าข้างหลังเดินซ้ายเดินขวาหรือหยุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแล้วเขาก็จะทำการหาจากจุดต้นทางไปจุดปลายทางให้ได้เร็วที่สุดและดีที่สุดตอนนี้มันก็จะเราก็จะมาดูว่าจากตรงเนี้ยจากการเรียนรู้แบบเสริมกำลังเนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆอันแรกแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆโดยดูการเรียนรู้ของเอเจนต์และการตัดสินใจโดยมีแบบแรกก็คือเราเรียกโมเดลเบสแบบที่2เราเรียกว่าโมเดลฟรีโมเดลเบสก็คือพูดง่ายเราทำการสร้างแบบจำลองขึ้นมาก่อนแบบจำลองสิ่งแวดล้อมขึ้นมาก่อนแล้วก็ทำการเรียนรู้ไปตามแบบจำลองที่เราสร้างแบบที่2ก็คือไม่มีแบบจำลองสิ่งแวดล้อมใดๆทั้งสิ้นเรียนรู้โดยการลองผิดลองถูกไปเลยนึกออกไหมคะถ้าเราดูอย่างนี้ก็คือเหมือนง่ายๆก็คืออย่างเช่นคุณขับรถเนี่ยถ้าเกิดคุณเปิด Google Map เราก็จะมีโอเคเราก็จะมีทางเดินพื้นฐานให้ก่อนแล้วเราก็ขับนึกออกใช่ไหมคะแต่อันนึงคือขับโดยไม่มีแผนที่อะไรเลยก็ขับไปลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆอันนั้นก็จะมีข้อดีข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปโอเคนะคะต่อมาเรามาดูการตัดสินใจของมาคอฟในการเรียนรู้แบบเสริมกำลังอันนี้กระบวนการตัดสินใจของมาคอฟในการเรียนรู้แบบเสริมกำลังเนี่ยเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้แบบ RL ก็คือพูดง่ายการเรียนอันแรกเราก็มาดูมาคอฟเชนมาคอฟเชนเนี่ยเป็นการเปลี่ยนสถานะเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์คือความหาความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนสถานะจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งโอเคนะคะตรงนี้เราเรียกมาคอฟเชนอย่างตัวอย่างตรงนี้ก็คือพูดง่ายสมมุติว่าถ้าเกิดเราเหมือนกับว่าเพื่อทำนายพฤติกรรมของผู้ใช้บริการแนะนำสินค้าบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเนี่ยเราสมมุติว่าถ้าเรามีลูกโซ่มาคอฟที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเราจะแสดงพฤติกรรมของลูกค้าได้ว่าลูกค้าคนนี้เวลาเข้ามาในบริษัทอีคอมเมิร์ซเข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยเขาดูอะไรบ้างตัวนี้ก็จะสมมติว่าถ้าดูเสื้อผ้าแล้วเขาไปดูอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือดูหนังสือตัวเลขในตารางนี้ก็จะเป็นค่าความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นดูว่าถ้าเกิดว่าค่าความน่าจะเป็นตรงนี้มันเกิดขึ้นยังไงบ้างสมมติว่าถ้าเขาดูแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวความน่าจะเป็น 0.5 ถ้าดูเสื้อผ้าดูเสื้อผ้าเสร็จแล้วเปลี่ยนไปดูอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็น 0.3 มันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องของความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นจากสเตจหนึ่งไปยังอีกสเตจหนึ่งตรงนี้เราเรียกว่าห่วงโซ่มาคอฟซึ่งจากห่วงโซ่มาคอฟเนี่ยเราจะสามารถเขียนสเตทเกิดขึ้นมาเขียนสเตทแล้วก็สามารถสร้างเป็นลักษณะของเมทริกซึ่งในเมทริกนี้อย่างเช่นถ้าเห็นไหมคะอย่างตัวที่เมทริกตำแหน่งติกเพื่อใช้ในการคำนวณต่อไปตอนนี้ก็มาดูเรื่องการตัดสินใจของมาคอฟเราจะเรียก MDP การตัดสินใจของมาคอฟเนี่ยเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบเสริมกำลังซึ่งประกอบด้วยสถานะการกระทำรางวัลและการเปลี่ยนสถานะทำให้เขาเรียกอะไรคะค่า G เนี่ยมีค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นการเลือกทำแอคชั่นเนี่ยเราจะดูว่าแอคชั่นอันไหนควรเลือกมากที่สุดอย่างเช่นในรูปนี้คุณเห็นไหมคะอย่างตรงกลางเป็นฮังกี้หิวใช่ไหมถ้าหิวปุ๊บมันมี2สเตทให้เลือกก็คือไม่กินกับกินถ้าไม่กินความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.1 แต่ถ้ากินความน่าจะเป็น 0.9 เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้รับรีวอร์ดสูงสุดก็คือ 0.9 เพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกถ้าเมื่อไหร่เราหิวเราก็จะทำการกินเพราะฉะนั้นเราจะเลือกรีวอร์ดที่สูงที่สุด

ตอนที่สองนะคะจะเป็นเรื่องของอัลกอริทึมและการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องแบบเสริมกำลังอัลกอริทึมในการเรียนรู้แบบเสริมกำลังนี้จะมีด้วยกันหลายอัลกอริทึมแต่ในนี้เราจะยกตัวอย่างอัลกอริทึมที่ถูกใช้งานบ่อยๆอย่างอันแรกก็คือเบลแมนเมธอดเมธอดเนี่ยจะเป็นสมการที่อธิบายวิธีการคำนวณค่าคาดหวังสูงสุดของรางวัลที่สะสมได้ซึ่งจะเป็นฟังก์ชันของสถานะปัจจุบันและนโยบายการทำงานสมการนี้จะช่วยให้สามารถคำนวณค่าฟังก์ชันสำหรับแต่ละสถานะได้อย่างเช่นในรูปนี้เป็นการสร้างแบบจำลองขึ้นมาโดยมีตั้งแต่สเตท1ถึงสเตทที่15โดยเอเจนต์เนี่ยอยู่ในสเตทที่ S1 หรือสเตทที่1แล้วก็จะมีสิ่งกีดขวางอยู่ที่สเตทที่5กับสเตทที่11เห็นไหมคะแล้วก็สเตทที่15เนี่ยก็คือจุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะมีการกำหนดรีวอร์ดไว้ให้อย่างในตัวอย่างนี้เรากำหนดรีวอร์ดไว้ว่ารีวอร์ดจะมีลบ1 0แล้ว1ลบ1หมายถึงสิ่งกีดขวางซึ่งก็คือ S5 กับ S11 ส่วน1ก็คือจุดหมายปลายทางจะเป็น1ส่วนสเตทอื่นๆก็จะเป็นสเตท0โอเคนะคะแล้วก็จะมีค่าแกมมาก็คือความค่าความคาดหวังแกมมาเนี่ยเท่ากับ 0.9 วิธีการหาก็คือเราจะหาจากสเตทถ้าเราสังเกตดูดีในนี้เห็นไหมคะ v ก็คือ value v คือ value ส่วน r ก็คือ reward ส่วนค่าตัว s เนี่ย s ก็คือสถานะหรือ state s จะมี sc ก็คือ state ณปัจจุบันส่วน sn ก็คือ state ต่อไปหรือ state ในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเขียนสมการดูแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตดูคือการเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่ได้อยู่4แบบก็คือไปข้างบนลงข้างล่างไปซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นการที่จะไปถึงสเตทสมมติว่าและอันนี้เราสมมติว่าให้มีการเดินทางจาก S1 ไป S2 S3 S4 ขอโทษค่ะ S1 S2 S3 แล้วก็เดินมา S8 S13S14 แล้วมาถึงปลายทางที่ S15 สมมุติว่าเราให้เป็นอย่างนี้ค่ะเราก็มาดูว่าพอ S15 เรารู้แล้วว่าสเตทที่ S15 มีค่าเท่ากับ1นะคะจาก S14 ไป S15 มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น S14 เนี่ยก็คือสเตทที่14เราทำการเดินไปทางขวาเห็นไหมคะเดินไปทางขวาเพื่อไปสเตทที่15พอไปเป็นสเตทที่15ปุ๊บค่าสเตทที่15 R เห็นไหมฮะ R ของ S14 ขวา R ของ S14 ไรท์ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ1แล้วบวกค่าแกมมาแกมมาก็คือ 0.9 พอสเตทสุดท้ายก็คือ 0.9 ของ S15 ตัวนี้มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นพอบวกกันปุ๊บการเดินทางตรงเนี้ย value จะมีค่าเท่ากับ1แล้วเราก็ทำการโอเคถอยกลับมาที่ S13 แล้วก็ทำการคำนวณไปเรื่อยๆถ้าคุณสังเกตดูวิธีการคำนวณเนี่ยมันจะไปจากสเตทที่เป้าหมายแล้วก็ถอยลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเอเจนต์เห็นไหมคะจาก14 13 S8 S3 S2 แล้วลงมาที่ S1 สิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือว่าเมื่อถึงจุดหมายปลายทางเห็นไหมคะค่าความ value ของมันจะมีค่าเท่ากับ1value เนี่ยจะมีค่าตั้งแต่0ถึง1เพราะฉะนั้น value ที่ใกล้สุด success ก็จะมีค่าเป็น1โอเคนะคะขอโทษทีใน value ตรงเนี้ยมีค่าตั้งแต่ลบ1ถึง1เพราะว่าเรากำหนดไว้ว่า reward เรามีเป็นลบด้วยไม่ใช่แค่0อย่างเดียวแต่บางครั้งบางอย่างเนี่ยมันจะมีค่า0 1 1ความน่าจะเป็นต่างหากที่มีค่าตั้งแต่0ถึง1โอเคนะคะต่อมาอัลกอริทึมที่2ก็คือเรื่องของ Q-Learning Q-Learning เนี่ยจะเป็นวิธีการแบบโมเดลฟรีก็คือไม่ต้องมีโมเดลใช้วิธีการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกค่า Q เนี่ยคือค่าการคาดหวังว่าจะได้รางวัลสูงสุดจากการทำนาในสถานะสเตทใดๆเพราะฉะนั้น Q-Learning เนี่ยเราจะมีสมการของ Q-Learning Q ก็ตามที่เราเห็นนี้ก็คือ Q ที่ขึ้นอยู่กับ S ก็คือ State กับ A ก็คือ Actionขึ้นอยู่ state action แล้วก็อัตราการเรียนรู้ alpha คืออัตราการเรียนรู้ส่วน gamma ก็คือรางวัลที่ได้จากการกระทำนั้นมีค่า r ขอโทษทีไม่ใช่ gamma ค่า r คือรางวัลที่ได้คือ reward ส่วนค่า gamma ตัวนี้จะเป็นอัตราการลดลงของรางวัลในอนาคตที่จะได้ส่วนค่า max ตรงนี้ก็คือค่า q สูงสุด

สำหรับสถานะถัดไปเรามาดูอย่างนี้ในตัวอย่างตรงนี้สมมติว่าเราให้เดินเด็กคนนี้ต้องการเดินไปปราสาทจากต้นทางจากที่สเตจ0ไปสเตจ15สมมติว่าจากสเตจ0ไปสเตจ15เนี่ยเขาต้องการเดินแต่ในระหว่างทางเนี่ยถ้าสังเกตดูมันจะมีตัวดราก้อนอยู่มีมังกรอยู่4จุดเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เขาไปเจอมังกรปุ๊บนั่นหมายความว่ามันก็คืออุปสรรคเราอาจจะให้อุปสรรคตรงนี้เป็นให้อุปสรรคนี้อาจจะเป็นลบ1ส่วนสเตจปกติก็เป็น0ถ้าเกิดไปถึงประสาทค่าเป็น1อย่างเงี้ยครับเราก็จะทำการสร้างสเตจขึ้นมาสเตจเนี่ยก็จะคือตำแหน่งปัจจุบันของเด็กตอนนี้ปัจจุบันของเด็กเป็น0ถูกไหมคะแล้วเดี๋ยวก็จะทำการเดินไปเรื่อยๆส่วนแอคชั่นก็มีอยู่ด้วยกัน4ตัวเลขก็คือ0 1 2 3โดย0เราสมมุติให้ว่า0มีค่าเท่ากับเดินไปทางซ้าย1เดินลงมา2เดินไปทางขวา3เดินขึ้นไปข้างบนส่วนรีวอร์ดเนี้ยรีวอร์ดระหว่างทางทั้งหมดเนี่ยจะมีค่าเป็น0แล้วรีวอร์ดจะเป็น1ก็ต่อเมื่อถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้นตอนนี้ถามว่าการเดินทางจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่การเดินทางสิ้นสุดลงได้อยู่2แบบก็คือเมื่อไหร่เจอมังกรก็คือหยุดเกมเอพิโซดก็คือเกมโอเวอร์จบไกลอันนึงเมื่อเดินทางไปถึงปราสาทโอเคนะคะมันจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบเราก็มาลองเราก็ทำการเขียนโปรแกรมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะใช้ Python ในการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเขียนเราก็จะเขียนถ้าเราดูทางซ้ายมือก็คือ state มันก็จะมี state ตั้งแต่อย่างที่เมื่อกี้เราบอกมีตั้งแต่ state 0ถึง state 15ถูกไหมคะเราบอกว่ามีเดินไปทางซ้ายเดินลงเดินไปทางขวาแล้วก็เดินขึ้นเราก็ทำการดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราดูที่ state 0สิ่งที่เราจะเลือกก็อย่างที่เราบอกว่าเราจะเลือกค่าการคาดหวังสูงสุดถ้าเราดูที่สเตจ0เราจะเห็นว่าค่าการคาดหวังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งคอลัมน์อยู่ที่คอลัมน์ของการเดินไปทางขวาถูกไหมฮะนั่นก็เลยทำให้ตัวเด็กเนี่ยที่สเตจที่0เดินไปทางขวาโอเคไหมเราก็จะเดินไปทางขวาเพราะว่าตรงนั้นได้ค่าการคาดหวังสูงสุดหลังจากนั้นเราก็มาดูสเตจที่1สเตจที่1เราดูซิว่าสเตจที่1อันไหนสูงสุดก็เดินไปทางขวาอีกเพราะฉะนั้นสเตจที่1ก็ยังเดินไปทางขวาพอสเตจที่2ค่าสูงสุดอยู่ที่คอลัมน์ไหนอยู่ที่คอลัมน์การเดินลงเพราะฉะนั้นสเตจที่2ก็จะเดินลงเพราะมันจะมีค่าสูงสุดเราก็จะมาดูสเตจที่3 4เราก็จะดูไปเรื่อยถ้าเราสังเกตดูในสเตจที่มีดราก้อนอยู่เนี่ยมันจะมีค่าเป็น0เราเซตให้เป็น0นอกนั้นจะมีค่าหมดนึกออกใช่ไหมคะแล้วสเตจที่15ตรงนั้นก็จะมีค่าเป็น1ถ้าเราเดินไปถึงโอเคมันก็เลยจะทำให้คุณเห็นว่าเราจะเกิดการสร้างเส้นการเดินว่าตรงสเตจเนี้ยเราควรจะเดินไปซ้ายขวาหรือบนล่างมันก็จะเห็นออกมาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการเดินจากต้นทางไปปลายทางว่าตรงไหนเดินแล้วให้ค่า value มากที่สุดนี่ก็คือเราก็จะทำเนี่ยค่ะตรงนี้คือ queue table ก็คือการสร้างตาราง queue แล้วก็สร้างว่าตรงนี้จะต้องทำการเดินยังไงถึงจะได้ค่าสูงสุดไปถึงจุดปลายทางโอเคนะคะอย่างสมมุติว่าถ้าคุณเดินอย่างเงี้ยถ้าดูจากรูปเนี่ยวิธีการที่จะเดินไปให้ถึงจุดปลายทางเราก็จะมีแนวทางว่าจากศูนย์เนี่ยมันมีทางเดียวเอง0เดินไป1เดินไป2เดินไป6เดินไป10แล้วก็14แล้วก็ไป15เห็นไหมครับเพราะว่ามันจะเป็นค่าที่ได้ค่าการคาดหวังสูงที่สุดอย่างนี้คือพูดง่ายว่าใน queue table เนี่ยเราก็จะทำการเดินตาม queue table เสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าเส้นตรงไหนเนี่ยจะมีค่าการคาดหวังสูงที่สุดจากต้นทางไปปลายทางโอเคนะคะพอเราเห็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนี่ก็คือเป็นตัวอย่างอัลกอริทึมหนึ่งในการหาของ RL ซึ่งเราจะเห็นอยู่ตลอดเห็นอยู่บ่อยๆนะคะแล้วมันก็จะมีอีกอันนึงก็คือDeepQ เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการหาของเชิงลึกถ้า DeepQ เป็นเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวมันก็อยู่ในเรื่องของ Neuron Network อีกทีนึงตอนนี้เราก็มาดูการประยุกต์ใช้ RL ทำว่าการยุใช้แบบเสริมกำลังนี้มาใช้อะไรบ้างอย่างเช่นคุณใช้ RL ใน

อุตสาหกรรมเกมอย่างเงี้ยเกมที่เราเห็นแล้วรู้จักกันมากที่สุดก็คืออัลฟาโกการเดินนึกออกใช่ไหมคะการเดินหมากรุกที่มีการแข่งระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์อันนี้ก็คือในเรื่องของเกมเนี่ยอัลฟาโกตัวเนี้ยก็เราจะเห็นว่ามันดังมากในระดับโลกเลยแล้วการใช้ RL ในการขนส่งโลจิสติกตัวเนี้ย RL ถูกมาใช้ในการขนส่งโลจิสติกก็คือเพื่อเอามาจัดสรรทรัพยากรกำหนดเส้นทางการเดินของยานพาหนะนึกออกใช่ไหมคะในการขนส่งให้เดินจากต้นทางไปปลายทางได้เร็วถามว่าประโยชน์มันคืออะไรก็อย่างเช่นก็คือมันก็จะช่วยลดโลกร้อนอย่างพวกลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การใช้พลังงานลงส่วนประโยชน์อีกอันนึงในของการใช้ IL ในการแพทย์ในการแพทย์ก็คือเอามาใช้ในการวินิจฉัยโรคเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในการรักษาอย่างเช่นในการปรับเขาเรียกว่าอะไรครับมีการวางแผนการรักษาอย่างเช่นในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยเขาจะทำเอา RL มาทำการลองปรับวิธีการรักษาดูเพื่อว่าจะรักษายังไงให้มันเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุดและทำให้การรักษาหายได้เร็วที่สุดแล้วการประยุกต์ใช้ RL ในการศึกษาเนี่ยก็คือพูดง่ายเอามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อทำการจัดการเรียนการสอนส่วนบุคคลนึกออกใช่ไหมคะโดยการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับความต้องการหรือความพอใจของผู้เรียนโดยให้การเรียนนั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสุดก็คือพูดง่ายปรับเนื้อหาปรับเวลาให้ตรงกับบุคคลใช้ RL เข้ามาแล้วก็อย่างเช่นความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์เนี่ย RL ก็ถูกนำมาใช้ในเรื่องของการเรียนรู้และปรับตัวเองต่อการโจมตีในการโจมตีของไซเบอร์ในรูปแบบใหม่ๆคืออย่างที่รู้กันการโจมตีของไซเบอร์เนี่ยเราจะไม่ทราบมาก่อนว่าแพทเทิร์นเป็นยังไงเพราะฉะนั้น RL จะถูกนำมาใช้เพื่อให้ระบบสามารถป้องกันแล้วการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างอันนึงเรามาดูอย่างเช่นอย่างตัวอย่างนึงที่จะยกมาให้ดูก็คือการทำงานของ RL ในการจอดรถอัตโนมัติถ้าอย่างการจอดรถอัตโนมัติเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่บอกเราต้องหาให้ได้ก่อนว่าอะไรคือเอเจนต์เอเจนต์ก็คือรถยนต์อัตโนมัติที่ต้องการจอดถูกไหมคะส่วนสภาพแวดล้อมก็คือพื้นที่ในการจอดรถสภาพแวดล้อมรอบข้างรถที่จอดด้านข้างทั้งสองฝั่งหรือว่ามีสิ่งกีดขวางอันนั้นคือสภาพแวดล้อมส่วนการดำเนินงานการดำเนินการหรือแอคชั่นตรงนี้แอคชั่นนี้ก็คือการเคลื่อนของรถจะเคลื่อนไปข้างหน้าก็ได้เคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาหรือถอยหลังอันนี้คือแอคชั่นที่มันเกิดขึ้นส่วนสถานะหรือสเตทเนี่ยก็คือตำแหน่งและการจัดวางรถยนต์ในพื้นที่จอดรถส่วนอันค่าสุดท้ายก็คือค่าตอบแทนรีวอร์ดคืออะไรรีวอร์ดก็คือรางวัลตรงนี้ก็เกิดจากการว่าเราใช้เวลามากหรือน้อยในการหาในการจอดรถอัตโนมัติอันนี้คือรีวอร์ดเห็นนะคะถามว่าระบบตรงนี้ทำงานยังไงระบบจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเรียนรู้และปรับปรุงกลยุทธ์ในการจอดรถโดยการประเมินผลต่างๆในการดำเนินการไปให้ได้ผลลัพธ์ได้เร็วที่สุดก็คืออาจจะมีความสามารถในการประโยชน์ก็คือพูดว่าเขาจะมีความสามารถในการปรับตัวจะปรับตัวและเรียนรู้สภาพแวดล้อมว่าเปลี่ยนไปยังไงอาจจะรู้ว่าโอเคสมมุติว่าตรงนี้มีสิ่งกีดขวางอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นที่จอดรถเดิมๆที่เป็นโมเดลเบสอย่างเงี้ยจะมีการบันทึกเก็บไว้แล้วก็จะสามารถปรับตัวให้ได้ตามสภาพแวดล้อมอย่างนั้นก็คือจะไม่วิ่งรถตรงนี้รถจอดอัตโนมัติก็อาจจะไม่วิ่งไปตรงนั้นในสิ่งที่มีสิ่งกีดขวางก็จะพยายามวิ่งในทางอื่นหรือประโยชน์อันนึงก็คือทำให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องก็เกิดอะไรขึ้นก็เกิดมีการฝึกฝนมีการฝึกฝนว่าจะมีการเรียนรู้การจอดรถอัตโนมัติก็จะมีการเรียนรู้ขึ้นมาว่าจะต้องถอยยังไงด้วยมุมองศาเท่าไหร่หรือเดินหน้าเท่าไหร่ในการจอดเพื่อที่จะได้จอดได้ดีขึ้นแล้วถามว่าประโยชน์อันนึงก็คือจะลดความเสี่ยงและความเสียหายถ้าเกิดว่าการใช้ RL เนี่ยจะทำให้เกิดการชนกันน้อยลงหรือทำให้เกิดเสียหายระหว่างจอดน้อยลงเพราะว่าเราใช้หุ่นยนต์ในการจอดใช่ไหมฮะก็จะมีการเรียนรู้อาจจะใช้เซ็นเซอร์ใช้กล้องหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เพื่อทำให้การจอดรถอัตโนมัติได้ดีขึ้นโดยคนไม่ต้องเข้าไปใช้หรือเข้าไปยุ่งการพัฒนาการใช้ระบบการจอดรถอัตโนมัติที่มี RL เนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมและการขนส่งซึ่งจะทำให้การจอดรถเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยสำหรับทั้งสำหรับผู้ขับขี่แล้วก็พาหนะที่แล้วก็ยานพาหนะที่อยู่รอบข้างนี่ออกใช่ไหมคะอย่างเช่นมันมีการขับรถอย่าง RL ก็ถูกนำมาใช้ในการขับรถอัตโนมัติเหมือนกัน

จะมีการเรียนรู้แล้วก็มีการเอามาใช้เพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยคนในการขับรถเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนึกออกไหมฮะแล้วมันก็จะมีการอย่าง RL อาจจะมีการว่าถ้าในการขับรถอัตโนมัติเนี่ยก็จะมีการทิ้งหรือเว้นระยะห่างระหว่างคันหน้ากับคันหลังก็จะไม่มีการเบรกแบบกระทันหันซึ่งตรงนี้จะถูกนำมาใช้ตอนนี้ในเรื่องของการเรียนรู้การเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบถูกไหมฮะก็การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนการมีเรียนรู้แบบมีผู้สอนแล้วก็การเรียนรู้แบบเสริมกำลังซึ่งแต่ละอย่างก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปก็จะถูกนำไปประยุกต์ใช้ในสิ่งที่ต่างกันต่อจบในตอนที่2นะคะซึ่งเราจะอธิบายเกี่ยวกับอัลกอริทึมที่เราถูกนำมาใช้งานแล้วก็การประยุกต์ใช้

0: าขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสาขาวิชาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านนี้ให้สูงขึ้นและเพื่อบริการทางวิชาการแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่02504-7788หรือที่www.stou.ac.th
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์ STOU Channel

สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบรรยายเรื่องกระบวนการคิดและการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจซึ่งแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะตอนที่1จะบรรยายเกี่ยวกับทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการในส่วนทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการนั้นหมายถึงความสามารถและแนวคิดเพื่อสร้างธุรกิจคำว่าทักษะหมายถึงความสามารถในการปฏิบัติได้ในระดับที่ทำได้แคล่วหรือชำนาญอันเกิดจากการกระทำซ้ำๆบ่อยๆเช่นทักษะการสื่อสารทักษะการทำงานร่วมกันทักษะการขายเป็นต้นในส่วนของจิตวิญญาณนั้นคือทัศนคติของผู้ประกอบการเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเป็นลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเช่นความทะเยอทะยานความอยากรวยเป็นต้นดังนั้นผู้ประกอบการนั้นจะมีอยู่2ประเภทคือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ Small and Medium and Enterprise คำย่อว่า SME และผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นนวัตกรรมหรือ Innovation Driven Entrepreneur คำย่อว่า IDE ซึ่งมีเป้าหมายและความต้องการที่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME เป็นกิจการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในท้องถิ่นเช่นตำบลอำเภอหรือประเทศจากนั้นก็เติบโตขึ้นมักเป็นธุรกิจครอบครัวสมรรถนะหรือ Hard Skill เป็นชุดความรู้หรือ

knowledge ที่สามารถเรียนและเพิ่มพูนได้จากตำราได้แก่ชุดสมรรถนะทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการรู้ดิจิทัลเช่นการตลาด TikTok การใช้ ChatGPT การตลาดและการจัดการสำหรับ soft skill หรือจรณะทักษะเกิดจากประสบการณ์การลงมือทำซ้ำๆหรือมีประสบการณ์ได้แก่ทักษะการสื่อสารการขายการนำเสนอการสร้างมนุษยสัมพันธ์การให้กำลังใจและสร้างแรงจูงใจตนเองทักษะและจิตวิญญาณของ SME มักพบปัญหาเฉพาะ hard skill หรือชุดความรู้เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลผู้ประกอบการ SME ต้องทำงานหนักมีความอดทนสูงแต่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายผู้ประกอบการที่เน้นนวัตกรรมหรือ IDE เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่า SME เนื่องจากเป็นธุรกิจสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองตลาดขนาดใหญ่มีการทำงานเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้สูงจึงมีความเสี่ยงสูงในโลกธุรกิจปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างสรรค์สินค้าและบริการมากขึ้นและบางธุรกิจก็สามารถเปลี่ยนโมเดลธุรกิจให้เกิดขึ้นใหม่เช่น Food Panda หรือ Grab IDE เป็นการคิดค้นธุรกิจที่ยังไม่เคยมีมาก่อนหรือการนำนวัตกรรมเข้ามาสร้างในธุรกิจทำให้เกิดแนวคิดการสร้างผู้ประกอบการที่เน้นการนำนวัตกรรมเข้ามาบูรณาการในธุรกิจIDE มีการทำงานเป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญหลายศาสตร์ทั้งเทคโนโลยีมั่งคั่งมากกว่า SME ทุนที่นำมาทำธุรกิจประเภทนี้มักมาจากการระดมทุนหลายระดับจากนักลงทุนได้แก่เงินทุนจากนักลงทุนอิสระหรือ Angel Investor นักธุรกิจร่วมลงทุน Venture Capital หรือ VC โดยนำเงินทุนที่ได้มาสร้างธุรกิจซึ่งปัจจุบันมีหลายองค์กรธุรกิจที่ผันตัวมาเป็น VC เช่นธุรกิจของแสนสิริ

ในตอนที่2หรือวิธีการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจในวิธีการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจะมีการนำเอากรอบแนวคิดวิธี stage gauge มาใช้เพื่อตัดสินใจว่าโครงการที่ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นๆควรพัฒนาต่อหรือหยุดโครงการเป็นกรอบแนวคิดทำให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงในการขายจริงแบ่งหัวข้อนี้ออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือกรอบแนวคิดกระบวนการของ stage gauge ส่วนที่2คือภาพรวมของกระบวนการของ stage gauge และส่วนสุดท้ายคือกิจกรรมในกระบวนการของ stage gaugeStage Gauge เป็นวิธีที่นำมาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการประสานงานปกติทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหลายๆศาสตร์จึงยากแก่การสื่อสารข้ามศาสตร์มีความซับซ้อนและต้องใช้งบประมาณสูงและควบคุมเวลาในการดำเนินงานยากเพราะผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้ทำให้เกิดกิจกรรมใหม่ๆโดยปกติโครงการที่เป็นการพัฒนาสินค้านวัตกรรมมักจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อย 30-50% จากการวางแผนเริ่มต้นซึ่งกรอบการทำงานแบบ Stage Gauge จะมีการทำงานผ่านทีมสหวิทยาการและผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจมาร่วมตัดสินใจเพื่อตรวจสอบและควบคุมโครงการด้วยชุดเกณฑ์ที่สำคัญได้แก่งบประมาณและการจัดสรรเวลาเพื่อให้ได้โครงการที่มีศักยภาพเท่านั้นที่ได้ดำเนินการไปต่อคำว่าขั้นตอนใช้ภาษาอังกฤษว่า stage หรือ phase ในเทคบางเล่มส่วนคำว่าประตูใช้ภาษาอังกฤษว่า gate หรือ milestone และยังพบคำว่าประตูการตัดสินใจใช้ภาษาอังกฤษว่า decision gate หรือ toll gateมีความหมายเดียวกันเป็นประตูที่สำคัญที่จะมีผู้บริหารระดับสูงมาร่วมตัดสินใจว่าควรไปต่อหรือหยุดโครงการดังนั้นทุกประตูไม่จำเป็นต้องมีผู้บริหารระดับสูงมาร่วมตัดสินใจจะมีเฉพาะประตูการตัดสินใจเท่านั้นโครงสร้าง

ของขั้นตอนหรือสเตจประกอบได้3ส่วนกิจกรรมคือสิ่งที่หัวหน้าโครงการและทีมงานได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้จากนั้นจึงนำผลที่ได้มาสังเคราะห์หรือวิเคราะห์แบบบูรณาการที่ได้จากทีมสหวิทยาการว่าผลลัพธ์ที่ดำเนินการสามารถแปลผลได้อย่างไรเพื่อมาเตรียมการนำเสนอผลการดำเนินงานจากทีมแบบเสร็จสมบูรณ์เพื่อรับการพิจารณาจากผู้บริหารเราเรียกการเตรียมการนำเสนอนี้ว่าสิ่งที่ส่งมอบในส่วนของประตูมีอยู่3กิจกรรมเป็นกิจกรรมการตัดสินใจว่าโครงการจะไปต่อหรือหยุดโดยการรับฟังข้อมูลจากการดำเนินการที่เตรียมไว้เป็นผลลัพธ์ที่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่หัวหน้าโครงการและทีมงานได้สรุปมานำเสนอในที่ประชุมโดยมีผู้มีอำนาจตัดสินใจใช้เกณฑ์ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดมักเป็นเกณฑ์ทางการเงินและเชิงคุณภาพเพื่อประเมินโครงการซึ่งต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์เหล่านี้ในแต่ละประตูจะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันซึ่งจะกล่าวในภายหลังสรุปที่ประตูจะได้ผลลัพธ์ในการตัดสินใจซึ่งต้องมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนรวมถึงการตัดสินใจไปต่อหรือพอแค่นี้หรือทำซ้ำอีกรอบและอาจมีการระบุสิ่งที่ต้องการเพิ่มสำหรับประตูถัดไปที่แตกต่างกันภาพนี้แสดงตัวอย่างคะแนนผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละโครงการปกติโครงการในการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในองค์กรจะมีการดำเนินการหลายๆว่าองค์กรนี้มีการพัฒนาพร้อมกัน6โครงการซึ่งการตัดสินใจว่าจะไปต่อขึ้นอยู่กับองค์กรในการกำหนดอาจจะกำหนดเป็นคะแนนต่ำสุดหรือกำหนดจากจำนวนโครงการหรือกำหนดจากงบประมาณที่มีในองค์กรในภาพนี้ทีมที่ไปต่อมีเพียง4โครงการเท่านั้นโครงการทีมแมกนาอยู่ในขั้นตอนที่4ได้คะแนน58โครงการทีมอัลฟาในขั้นตอนที่3ได้คะแนน56โครงการทีมผสมแท้ในขั้นตอนที่2ได้คะแนน50ทีมมีความแตกต่างกันจะกล่าวถึงขั้นตอนในรายละเอียดถัดไปภาพนี้แสดงขั้นตอนของกระบวนการในสเตจเกตโดยทั่วไปกระบวนการสเตจเกตจะมีอยู่6ประตูและ6ขั้นตอนระหว่างประตูจะถูกใช้เพื่อกำหนดว่าทีมควรพัฒนาต่อหรือควรจะวนซ้ำหรือหยุดส่วนประตูสุดท้ายหรือประตูที่6เป็นการประเมินก่อนนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกจำหน่ายในขั้นตอนที่1หรือการริเริ่มเป็นการค้นหาปัญหาและแนวคิดในการแก้ปัญหาแบบใหม่จากนั้นนำมากำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และความสามารถขององค์กรที่จะดำเนินการต่อไปได้ในขั้นตอนที่2ความพร้อมของแนวคิดเป็นการสร้างข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และทีมมีการประมาณการต้นทุนราคาขายและเริ่มกำหนดตลาดในขั้นตอนที่3ความพร้อมกรณีธุรกิจเป็นการกำหนดโอกาสทางการตลาดและทดสอบแนวคิดด้วยการสร้างต้นแบบหรือโปรโตไทป์รวมทั้งการพัฒนาสิทธิบัตรและแนวทางการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นหากมีการขายดีขึ้นมามีการก๊อปปี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรเป็นต้น 4.

พร้อมของการออกแบบเป็นการพัฒนาต้นแบบให้เหมือนการผลิตจริงที่มากที่สุดหรือที่เรียกว่าเบต้ายูนิตคือการทำโปรโตไทป์ในระดับไพลอตสเกลเพื่อลดความเสี่ยงก่อนการผลิตจริงโดยมีการจัดทำเอกสารการทบทวนการออกแบบและการระบุเครื่องมือที่หมดเป็นการวางแผนการผลิตจริงการอบรมพนักงานการวางแผนทางบุคลากรทั้งหมดที่จะนำมาใช้ผลิตและจำหน่ายในขั้นตอนสุดท้ายความพร้อมสู่พาณิชย์เป็นการเตรียมช่องทางการจำหน่ายเนื้อหาในการสื่อสารความพร้อมการจัดส่งและการรับคำสั่งซื้อรวมทั้งการได้ใบรับประกันของระบบคุณภาพต่างๆเช่น HACCP หรือ ISO 22000รวมทั้งการวางแผนการตลาดและการโฆษณาปกติเกณฑ์ตัดสินใจของแต่ละประตูจะประกอบด้วยต้นทุนและเวลาในการผลิตเกณฑ์ทางเทคนิคหมายถึงความพร้อมของทรัพยากรในองค์กรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางเทคนิคขององค์กรและต้นทุนรวมของโครงการสำหรับรอบเวลาที่กำหนดและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหมายถึงความพึงพอใจของคุณภาพที่ผลิตขึ้นมาใหม่และการยอมรับของตลาดทั้งนี้ไม่มีการกำหนดจำนวนเกณฑ์การตัดสินใจที่แน่นอนขึ้นกับทีมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก6ขั้นตอนของ Stage Gauge ในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะต้องมีการประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ด้วยผู้บริโภคเป้าหมายตลอดกระบวนการเพื่อประเมินโอกาสทางการตลาดตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ออธิบายถึงความพึงพอใจโอกาสซื้อและการซื้อซ้ำในขั้นตอนที่1การรีเริ่มจะมีการสอบถามเพื่อฟังเสียงของผู้บริโภคถึงผลตอบรับว่าแนวคิดที่จะพัฒนาสามารถแก้ปัญหาได้จริงเป็นที่ต้องการจริงในขั้นตอนที่2มีการรับฟังเสียงของผู้บริโภคว่าแนวคิดที่ทำนั้นเหนือคู่แข่งและไม่เคยมีมาก่อนจริงๆส่วนขั้นตอนที่3มีการรับฟังเสียงของผู้บริโภคถึงการใช้งานหรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ต้นแบบว่าตอบโจทย์ความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดในขั้นตอนที่4และขั้นตอนที่5มีการปฏิสัมพันธ์และผลตอบรับจากลูกค้าเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้สินค้าหรือบริการใหม่ที่บริโภคยอมรับที่จะจ่ายจริงและซื้อจริงในขั้นตอนสุดท้ายมีการใช้ผู้บริโภคเพื่อทดสอบการยอมรับและการใช้งานผลิตภัณฑ์ใหม่จากลูกค้าเป้าหมายเพื่อดูข้อมูลว่าผู้บริโภคซื้อแน่นอนเช่นการทำพรีออเดอร์

จากที่กล่าวมาแล้วกิจกรรมของ Stage Gate มีอยู่ทั้งหมด6ขั้นตอนซึ่งหลังจากนี้จะเป็นการกล่าวรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนในขั้นตอนที่1การริเริ่มหรือการสร้างความคิดขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกประกอบด้วยทีมขนาดเล็กมักมีเพียง 2-3 คนใช้เงินลงทุนไม่เยอะประกอบด้วยมีผู้เชี่ยวชาญในการตั้งคำถามในการค้นหาข้อมูลจากผู้บริโภคเป้าหมายเช่นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ตอบสนองความต้องการของตลาดปัจจุบันหรือไม่ปัจจุบันมีการเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคเพียงพอแล้วหรือไม่อย่างไรมีคู่แข่งโดยตรงหรือไม่หรือความต้องการเหล่านี้ยังมีข้อจำกัดด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้ไม่สามารถผลิตได้เราสามารถเข้าถึงตลาดที่ผลิตภัณฑ์ลักษณะใหม่นี้ได้อย่างไรเราเคยอยู่ในตลาดนี้ไหมเราทำการตลาดยากไหมและเรามีความสามารถหลักในการออกแบบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการนี้หรือไม่เราได้เปรียบคู่แข่งขันอะไรบ้างถ้ามีนานแค่ไหนยั่งยืนหรือไม่อะไรคือความเสี่ยงด้านเทคนิคและการค้าที่สำคัญเรามีความเชี่ยวชาญพอไหมมีกฎระเบียบข้อห้ามอะไรเกี่ยวกับอินเกรเดียนที่อย.ไม่อนุญาตให้ใช้หรือไม่สำหรับประตูที่1เป็นชุดเกณฑ์ที่ใช้การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนแรกดังตารางในขั้นตอนนี้จะมีอยู่2คำถามคำถามแรกผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ภายในความสามารถของ

บริษัทในการผลิตหรือไม่เราสามารถทำจริงภายใต้ศักยภาพของหน่วยงานได้อย่างไรใครเป็นคนทำและผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทหรือไม่เช่นผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทเป็นสินค้าแปรรูปนมสินค้าใหม่แนวคิดใหม่เป็นการแปรรูปนมหรือไม่และสุดท้ายผู้ที่เข้ามาประเมินจะต้องมีสรุปการตัดสินใจว่าโครงการนี้ควรไปต่อพอแค่นี้หรือรอการปรับปรุงเพื่อไปต่อจะเป็นลักษณะนี้ในทุกๆประตูแต่ในขั้นตอนที่2ความพร้อมของแนวคิดมักจะใช้ทีมขนาดเล็ก 2-4 คนโดยเน้นที่ฟังก์ชันผลิตภัณฑ์และความต้องการของตลาดคำถามในการค้นหาข้อมูลในขั้นตอนนี้เช่นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดมีปัญหาการใช้งานรูปแบบอื่นใดอยู่หรือไม่หรือมีคล้ายคลึงกับแนวคิดใหม่ของเราหรือไม่ราคาแล้วเป้าหมายต้นทุนที่ต้องการควรเป็นเท่าไหร่ตลาดเป้าหมายที่ต้องการและยอดขายที่คาดการไว้เป็นอย่างไรการเขียนโครงการและงบประมาณรวมทั้งชุดทักษะที่จำเป็นของบุคลากรในการดำเนินพัฒนาต้นแบบเป็นอย่างไรขั้นตอนนี้จะมีการลงรายละเอียดว่าต้องการเทคโนโลยีอะไรบ้างองค์ความรู้ที่ต้องการเช่นการตลาดการเทคนิคเชิงลึกรวมทั้งชุดทักษะทั้ง hard skill และ soft skill ที่รวมไปถึงการทำงานเป็นทีมการสื่อสารดังที่เคยกล่าวมาแล้วข้างต้นสำหรับประตูที่2นี้จะต้องแสดงข้อมูลให้ผู้บริหารมั่นใจผู้บริหารจะลงมาพิจารณาร่วมด้วยถือเป็นการตัดสินใจที่สำคัญเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จสูงที่ประตูนี้ยากที่จะผ่านไปได้เมื่อเทียบกับที่ประตูที่1สำหรับคำถามที่ประตู2จะมีอยู่4คำถามคำถามแรกจะถามว่าตลาดเป้าหมายถูกต้องหรือไม่ผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาตรงกับตลาดเป้าหมายหรือไม่ผลิตภัณฑ์ดูเหมือนจะสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าหรือไม่โดยพิจารณาว่าคุณค่าที่มอบให้ลูกค้าเป็นสิ่งที่ลูกค้าสนใจจริงเราคิดว่าเรามีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนประสบความสำเร็จเป็นการพิจารณาศักยภาพในองค์กรว่าสามารถทำจริงกำหนดบุคลากรที่จะทำในโครงการได้จริงจากนั้นก็จะมีการตัดสินใจเช่นเดียวกันกับประตูที่1ในขั้นตอนที่3ความพร้อมในกรณีที่ธุรกิจจะนำทีมโครงการทั้งหมดมารวมกันและสร้างข้อกำหนดในการออกแบบค้นคว้าทดลองโดยนำเทคโนโลยีที่มีมาผลิตต้นแบบเพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายทดสอบการยอมรับของลูกค้าเป็นครั้งแรกพัฒนากลยุทธ์การจดสิทธิบัตรหรือความลับทางการค้าเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบพัฒนาแผนการผลิตการจัดหาและการรับรองกฎระเบียบเบื้องต้นจะทำแผนเพื่อประสานงานกับผู้ผลิตตลอดห่วงโซ่อาหารทั้งเกษตรกรและผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ตรวจสอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับกลุ่มตัวอย่างของลูกค้าเป้าหมายว่าตรงตามโจทย์หรือไม่ใครคือโอกาสของลูกค้าและการซื้อที่เป็นไปได้โดยต้องแสดงตัวตนให้ได้เช่นรายชื่อหรือที่อยู่ของลูกค้าจัดทำรายละเอียดการวิเคราะห์ต้นทุนของผลิตภัณฑ์จัดทำตารางโครงการงบประมาณและข้อกำหนดชุดทักษะของบุคลากรในทีมอย่างละเอียดสำหรับประตูที่3ถือเป็นประตูที่สำคัญที่สุดจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยปกติที่ประตูนี้มีผู้บริหารระดับสูงลงมาพิจารณาร่วมด้วยเราถือว่าประตูนี้เป็นประตูตัดสินใจเพราะการไปต่อในเฟสที่4ต้องมีการลงทุนที่สูงมากสำหรับแนวคำถามในประตูที่3มีอยู่7คำถามคำถามแรกข้อกำหนดมีความสมบูรณ์และความสามารถทำจริงหรือไม่ข้อกำหนดการออกแบบตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายหรือไม่การพัฒนาต้นแบบเสร็จสมบูรณ์หรือไม่แผนการจดสิทธิบัตรหรือการรักษาความลับทางการค้าเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างให้การตอบรับสูงมากพอแล้วหรือไม่การวิเคราะห์ทางการเงินแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่ยอมรับได้หรือไม่และความเสี่ยงที่ทราบทั้งหมดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่และต้องมีการตัดสินใจที่ประตูที่3เช่นเดิม
สำหรับขั้นตอนที่4ความพร้อม

0: ของการออกแบบตอนนี้จะมีการดำเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ์แหล่งวัตถุดิบทำการวิเคราะห์ตรวจสอบต้นแบบตามกฎหมายกำหนดและตามที่ลูกค้าร้องขอโดยต้องเป็นการตรวจสอบอย่างเป็นทางการออกแบบกระบวนการผลิตออกแบบอุปกรณ์การผลิตและเครื่องมือคัดเลือกผู้ส่งมอบทั้งหมดได้แก่ลูกค้ารายย่อยผู้จำหน่ายเป็นต้นทดสอบผลิตภัณฑ์กับลูกค้าเป้าหมายอีกครั้งพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะวิเคราะห์ความเสี่ยงในการวิเคราะห์ทางการเงินตามความจริงสำหรับประตู4จะต้องแสดงข้อมูลให้ผู้บริหารอย่างรอบคอบและลงมาพิจารณาร่วมด้วยสำหรับคำถามที่ประตูที่4มีอยู่5คำถามคำถามแรกเป็นการออกแบบได้รับการตรวจสอบอย่างเพียงพอหรือไม่มีการทบทวนการออกแบบทบทวนจากผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายว่าอยู่ในระดับพอใจมากการทดสอบและความคิดเห็นของลูกค้าเป็นอย่างไรมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขอะไรอีกหรือไม่อุปกรณ์เงินทุนที่จำเป็นได้รับการกำหนดอย่างครบถ้วนและมีใบขอซื้อครบทุกรายการหรือไม่และอยู่ในงบประมาณหรือไม่จากนั้นก็จะมีการตัดสินใจเช่นเดิมในขั้นตอนที่5ความพร้อมในการผลิตเป็นขั้นตอนเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะผลิตจะผลิตได้ด้วยระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ของลูกค้าเป้าหมายและสามารถทำกำไรให้กับองค์กรโดยในขั้นตอนนี้จะมีการเตรียมความพร้อมในการผลิตในขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดรายการวัตถุดิบสารเคมีอุปกรณ์ทั้งหมดในรูปการวางแผนการผลิตจริงรวมทั้งทดลองผลิตเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสายการผลิตการวางแผนควบคุมคุณภาพที่จำเป็นตรวจสอบสมบัติและผลิตภัณฑ์อีกครั้งจากการผลิตจริงวางแผนการแก้ไขกรณีเกิดความผิดพลาดในการผลิตที่ไม่ได้คาดการไว้ฝึกอบรมพนักงานในโรงงานรวมถึงแรงงานโดยตรงวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมือนจริงข้อกำหนดการทำงาน work instruction จะต้องมีการเขียนและมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับประตูที่5จะต้องแสดงข้อมูลให้ผู้บริหารมั่นใจเช่นเคยสำหรับคำถามที่ประตู5จะถามว่าเมื่อทำการผลิตจริงและทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยังเป็นที่ยอมรับของลูกค้าหรือไม่มีปัญหาจากการจัดการทรัพยากรทั้งวัตถุดิบบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือหรือไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ตามกำหนดเวลาที่คาดการหรือไม่ทั้งจำนวนและคุณภาพบรรลุต้นทุนเป้าหมายหรือไม่ความเสี่ยงที่ทราบทั้งหมดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่เราได้ผลการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ในเกณฑ์สูงและผู้บริโภคยินดีซื้อในราคาที่ขายจริงหรือไม่จากนั้นทำการตัดสินใจเช่นเคยสำหรับขั้นตอนที่6ความพร้อมในการออกสู่พาณิชย์เป็นประตูสุดท้ายซึ่งในขั้นตอนนี้มีการดำเนินการการทำเว็บไซต์บริการลูกค้าทั้งหมดในรูปของคู่มือบันทึกการใช้งานการรับรองข้อกำหนดระเบียบมาตรฐานทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์หรือไม่การกำหนดเวลาโฆษณาข้อมูลการขายทีมขายได้รับการฝึกอบรมและได้รับการสาธิตที่จำเป็นแล้วหรือไม่ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคได้รับการฝึกอบรมและการจัดเตรียมที่จำเป็นเพียงพอแล้วหรือไม่สำหรับประตูที่6จะต้องแสดงข้อมูลให้ผู้บริหารมั่นใจซึ่งเป็นชุดเกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในขั้นตอนความพร้อมในการออกสู่เชิงพาณิชย์มีอยู่ทั้งหมด4คำถามคำถามแรกเกี่ยวกับสินค้าพร้อมจำหน่ายจริงหรือไม่ความเสี่ยงที่ทราบทั้งหมดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ความพร้อมในการทำการตลาดมีมากเพียงใดความพร้อมในการสื่อสารโฆษณาดีพอแล้วหรือยังจากนั้นจึงทำการตัดสินใจสรุปกระบวนการสเตจเกตที่นำเสนอนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายโดยปกติบริษัทต่างๆจะสร้างกระบวนการที่แตกต่างกันขึ้นกับผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมของตนข้อกำหนดควรต้องเป็นเกณฑ์การอนุมัติที่ชัดเจนและกรอบเวลาในการดำเนินการหากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นออกสู่ตลาดช้ากว่าคู่แข่งจะส่งผลต่อราคาขายทันทีและกำไรของบริษัทดังนั้นวิธี Stage Gauge เหมาะกับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความซับซ้อนมีต้นทุนสูงเป็นการทำงานข้ามสายงานและยังต้องอาศัยกระบวนการเชิงลึกที่มีองค์ความรู้สูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้วย
1: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์คือศาสตร์แห่งการเรียนรู้ทั้งมวลที่มุ่งให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆได้อย่างมีคุณภาพหากท่านเป็นผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมของบุคคลครอบครัวและชุมชนตลอดจนดำเนินธุรกิจด้านอาหารและโภชนาการสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้สอบถามโทร02504-7788อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: ลุงเป็นคนอุบลครับผมหมูยอที่นั่นอร่อยมากนะครับอยากจะพัฒนาอาหารสูตรดั้งเดิมให้มันดีขึ้นก็ได้มสท.นี่แหละที่เข้ามาเติมเต็มความรู้ส่วนนี้ให้กับลุงเขาสอนด้านโภชนาการชุมชนเอามาประยุกต์ใช้ใครๆก็เรียนได้ใครๆก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ครับหมูยออุบลธรรมดาธรรมดาของลุงทุกวันนี้ก็กลายเป็นสินค้าขายดีเป็นโอท็อประดับชาติไปแล้ว
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
5: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
6: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
7: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
5: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
7: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
8: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่เสียบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
9: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
10: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
11: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
12: FTOU

0: ือล่าเป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
1: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
2: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
3: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
4: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
5: แล้วเจอกันนะครับ
6: เรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: หน่วยที่6การศึกษาผู้บริโภคตอนที่1บทบาทของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับความหมายและความสำคัญของผู้บริโภคความหมายของผู้บริโภคคือบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริโภคผู้ซื้อและผู้ใช้สินค้าบริการของกระบวนการผลิตแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันซึ่งในภาษาอังกฤษมีการใช้หลายคำนะคะเช่นคำว่าผู้ซื้อนะคะหรือ buyerคำว่าลูกค้าหรือ customer และคำว่าผู้บริโภคหรือ consumer ซึ่งทุกคำก็จะมีความหมายใกล้เคียงกันสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบันและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจจะเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นจากการเข้าใจผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจปัญหาหรือความต้องการของผู้บริโภคก่อนที่จะไปทำการวิจัยและการพัฒนาและต่อไปยังการผลิตการจัดจำหน่ายและสุดท้ายคือการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้บริโภคสำหรับประเภทของผู้บริโภคตามรูปแบบทางสังคมมีความสำคัญเนื่องจากจะทำให้ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถเข้าใจผู้บริโภคและนำเสนอ สินค้าหรือบริการได้ตรงกับความต้องการของลักษณะของผู้บริโภคประเภทของผู้บริโภคตามรูปแบบทางสังคมมี4ประเภท1ผู้บริโภคที่มีลักษณะชี้นำผู้บริโภคพวกนี้จะต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลที่เป็นประเด็นหลักดังนั้นเราจะต้องนำเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเด็นที่สำคัญและเขาจะมีการเปลี่ยนใจได้ยากประเภทที่2ผู้บริโภคที่มีลักษณะเป็นนักวิเคราะห์หรือ analyst ผู้บริโภคพวกนี้จะต้องการข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในรายละเอียดดังนั้นธุรกิจจะต้องนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้มีความละเอียดให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคประเภทที่3ผู้บริโภคที่มีลักษณะชอบความสัมพันธ์หรือ amiables ผู้บริโภคพวกนี้จะต้องการความสัมพันธ์และต้องการเรื่องของคำปรึกษาหารือดังนั้นธุรกิจจะต้องเสนอคำปรึกษาหารือให้กับผู้บริโภค 4. ผู้บริโภคที่มีลักษณะตัดสินใจตามอารมณ์ความรู้สึกหรือ expressives ผู้บริโภคพวกนี้จะให้ความสำคัญในเรื่องของอารมณ์หรือประสบการณ์ดังนั้นธุรกิจจะต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านอารมณ์และประสบการณ์และแบ่งปันความคิดเห็นสำหรับเรื่องของการศึกษาผู้บริโภคนั้นจะมีแบบจำลองการศึกษาผู้บริโภคที่มีความสำคัญและทำให้เราเห็นภาพของความทำให้เราเข้าใจผู้บริโภคได้มากขึ้นซึ่งแบบจำลองนี้จะเรียกว่า stimulus responseแบบจำลองนี้จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันได้แก่สิ่งกระตุ้นภายนอกกล่องดำผู้บริโภคและการตอบสนองสำหรับสิ่งกระตุ้นหรือ stimulus หมายถึงสิ่งที่เป็นเหตุจูงใจที่เข้ามาในความรู้สึกของผู้บริโภคและเมื่อ

0: ริโภครับรู้จะทำให้เกิดความต้องการและจะมีผลต่อการตัดสินใจซึ่งสิ่งกระตุ้นอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นภายนอกหรือสิ่งกระตุ้นภายในตัวเช่นความหิวความกระหายหรือความต้องการสำหรับสิ่งกระตุ้นภายนอกอาจจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆการส่งเสริมการตลาดหรือเรื่องของสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีนะเรื่องของวัฒนธรรมสังคมเช่นวัฒนธรรมการบริโภคอาหารจากประเทศเกาหลีทำให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศเกาหลีมากขึ้นสำหรับส่วนที่2คือส่วนที่เป็นกล่องดำหรือ Black Box เปรียบเสมือนความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคซึ่งเราจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจโดยในกล่องดำผู้บริโภคจะเป็นปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องคือปัจจัยทางด้านจิตวิทยาหรือ Psychological Factor เช่นเรื่องของทัศนคติเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของแรงจูงใจนะคะเรื่องของความรู้สึกของผู้บริโภคนะคะดังนั้นเราจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของสภาวะทางจิตวิทยาเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงดำหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคและส่วนประกอบที่3คือการตอบสนองหรือ response เป็นการตอบสนองของผู้ซื้อต่อผลิตภัณฑ์เมื่อผู้บริโภคได้รับการกระตุ้นและเกิดความรู้สึกนึกคิดก็จะเกิดการตอบสนองในแง่ของการเลือกผลิตภัณฑ์การเลือกตาสินค้าการเลือกผู้ขายการเลือกเวลาในการซื้อและการเลือกปริมาณในการซื้อสำหรับในเรื่องของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารนั้นปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณค่าเป็นหลักเรื่องของคุณค่าหรือ perceived value คือสิ่งที่ผู้บริโภคจะต้องเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ได้รับกับสิ่งที่ผู้บริโภคจะต้องจ่ายนะคะซึ่งตรงนี้เราจะเรียกว่าคุณค่าตามการรับรู้ของผู้บริโภคนะคะสำหรับในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนั้นคุณค่าจะแบ่งออกเป็น6ประเภทด้วยกันคุณค่าประเภทที่1คือคุณค่าด้านอรรถประโยชน์หรือ functional value นะคะคุณค่าด้านอรรถประโยชน์จะเป็นคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของผลิตภัณฑ์เรื่องของประโยชน์เรื่องของการใช้สอยนะคะเช่นผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพมีการเติมวิตามินผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นเรื่องของออแกนิกต่างๆคุณค่าแบบสังเกตการการสังเกตการคือการที่นักวิจัยเห็นภาพของสภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะหรือภายนอกของผู้บริโภคซึ่งการสังเกตการจะสามารถทำได้ทั้งในห้องแลบและสามารถทำได้ทั้งในพื้นที่ทั่วๆไปหรือ
1: ระบบโลจิสติกก็คือการบูรณาการหรือการควบรวมยกตัวอย่างเช่นในการขนส่งสินค้าเราอาจจะสามารถขนส่งสินค้าหลายๆชนิดรวมๆกันบนรถบรรทุกคันเดียวกันเพื่อประหยัดนะคะ economy of scale economy of transportation การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการโลจิสติกเราต้องพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการให้กับลูกค้าการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าส่วนความสำคัญของการจัดการโลจิสติกนะคะ1ก็คือช่วยลดต้นทุนนะตรงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เลย2ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นแล้วยังช่วยให้อะไรคะการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆมีประสิทธิภาพมีความราบรื่นขึ้นช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารแล้วก็การขนส่งใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้ในการจะจัดการโลจิสติกในอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะไทยนะคะเราพบว่ายังมีปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นเช่นมีปัญหาทางด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าฐานข้อมูลยังมีความไม่สมบูรณ์โครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือในการเอื้ออำนวยกิจกรรมทางโลจิสติกต่างๆยังไม่เต็มที่บุคลากรและองค์ความรู้อาจจะยังมีไม่เพียงพอต้องสนับสนุนเพิ่มเติมผู้ประกอบการด้านโลจิสติกเองนะคะบางท่านก็ยังอาจจะต้องเสริมความรู้เพิ่มเติมอาจจะต้องไปสัมมนาไปอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญแล้วก็ทักษะควรจะต้องมีการศึกษาเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่อาจจะไม่เอื้อต่อกิจกรรมโลจิสติกนะคะวัตถุดิบและส่วนผสมในการผลิตสินค้าอาหารต่างๆก็มีความไม่แน่นอนทั้งด้านคุณภาพฤดูกาลแล้วก็สภาพแวดล้อมอย่างที่เห็นบางปีก็จะมีฝนตกหนักบางปีก็แห้งแล้งนะคะก็จะมีผลต่อวัตถุดิบความต้องการของลูกค้าก็จะมีความหลากหลายแล้วก็มีความไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานเองก็เป็นหนึ่งในตัวที่ทำให้เกิดปัญหาในการจัดการนะคะ และสุดท้ายก็คือความไม่ร่วมมือกัน

นี่สำคัญมากทำให้ระบบโลจิสติกมีทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพโดยภาพรวมของตอนที่1 นะคะเราก็ได้ทำความเข้าใจความหมายของห่วงโซ่ประทานโลจิสติกการจัดการห่วงโซ่ประทานการจัดการโลจิสติกห่วงโซ่คุณค่าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต่อกันที่หน่วยที่2การวางในระดับของกลยุทธ์ของบริษัทนะคะเพราะว่าจะต้องมีเงินลงทุนมีการหาว่าจะต้องสร้างโรงงานลงทุนในทรัพยากรต่างๆก็จะเป็นการวางแผนในระยะยาวนั่นเองส่วนการวางแผนโลจิสติกนะคะอันที่2ก็จะเป็นการวางแผนในระยะกลางๆ 1-3 ปีนะคะแล้วก็การปฏิบัติการโลจิสติกอันนี้จะเป็นการวางแผนในระยะสั้นซึ่งการจะวางแผนทั้ง3ระดับนี้นะคะก็อาจจะมาดูจากแผนภาพได้ว่าผู้จัดส่งผู้ผลิตคลังสินค้าไปจนถึงลูกค้าแต่ละจุดจะมีคำถามต่างๆที่เกิดขึ้นดังแผนภาพนะคะการที่จะตอบคำถามต่างๆนี้ได้ก็จะต้องมีการวางแผนการจัดการโลจิสติกทั้ง3ระดับสำหรับกิจกรรมแล้วก็การดำเนินงานทางโลจิสติกนะคะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหลักจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆห่วงโซ่ประทานประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือการบริการลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าการดำเนินการตามคำสั่งซื้อนะการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าการจัดการสินค้าคงคลังการติดต่อสื่อสารทางด้านโลจิสติกการจราจรและขนส่งการวิจัยพัฒนาแล้วก็โลจิสติกย้อนกลับส่วนกิจกรรมสนับสนุนนะคะจะเป็นกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากกิจกรรมหลักที่อาจจะมีในห่วงโซ่อุปทานหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานนั้นๆแต่จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมสนับสนุนประกอบด้วยการวางแผนการผลิตการบริหารสินค้าคงคลังและการจัดเก็บการขนถ่ายวัสดุการบรรจุหีบห่อการสนับสนุนอะไหล่และการให้บริการการเลือกที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้าและการจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้านั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าเรายกตัวอย่างห่วงโซ่อุปทานอย่างเช่นห่วงโซ่อุปทานของสินค้าที่ขายตรงในกรณีสินค้าขายตรงเขาอาจจะไม่มีตัวหน่วยงานกลางๆก็ได้เพราะเป็นการผลิตจากโรงงานแล้วส่งไปถึงมือของผู้บริโภคเลยขายตรงสู่ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีกิจกรรมสนับสนุนหลายๆอย่างนะเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นเองเช่นอาจจะไม่มีผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งนะคะเป็นต้นคราวนี้มาดูกลยุทธ์ในการจัดการโลจิสติกนะคะในการจัดการโลจิสติกถ้าเรามาดูแผนภาพของกลยุทธ์ทั้งหมดจะเริ่มด้วยกลยุทธ์เชิงแข่งขันเชิงการแข่งขันขององค์กรแล้วลงมาที่กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกดังนั้นจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ของห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงการแข่งขันที่ตั้งไว้ขององค์กรก่อนหลังจากเราทราบนะถ้าเราทราบกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกแล้วเราก็สามารถมาพัฒนาโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานและกิจกรรมต่างๆของโลจิสติกให้สอดคล้องกันทำให้เกิดประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำและยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะในกลยุทธ์ของการจัดการโลจิสติกเราควรจะทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้ดีเข้าใจศักยภาพของระบบโลจิสติกแล้วก็กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกันทั้งนี้กลยุทธ์ในการจัดการโลจิสติกที่นิยมนำมาใช้กันนะคะก็จะมีอันแรกเป็นการใช้ระบบการตอบสนองที่รวดเร็วหรือว่า Quick Response System ยกตัวอย่างเช่นการใช้บาร์โค้ดหรือ RFID บาร์โค้ดนักศึกษาน่าจะรู้จักกันดีอย่างเช่นเราเข้าร้านสะดวกซื้อเวลาเราซื้อสินค้าก็มีการใช้บาร์โค้ดสแกนเลยอย่างรวดเร็วเป็นการใช้ระบบที่ทำให้ตอบสนองลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีนั่นเอง

ออกเป็นกลุ่มๆแล้วค่อยมารวมกันอีกทีนึงก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกลุ่มนี้จะผลิตสินค้าได้หลายแบบผลิตเขาเรียกผลิตชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบของตัวสินค้าขั้นสุดท้ายนะคะแต่สามารถทำสำหรับสินค้าขั้นสุดท้ายได้หลายๆตัวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถนำมันมาประกอบกันเป็น finish product ได้หรือการทำให้เป็นมาตรฐานคือ standardization ก็คือทำการผลิตสินค้าถ้าอย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเราจะผลิตนม pasteurized นะคะเราอาจจะผลิตเป็นน้ำนมดิบเราทำเป็นน้ำนมดิบมีการประกาศ pasteurized ขึ้นมาก่อนแต่เราอาจจะยังไม่มีการแต่งเติมกลิ่นและรสนะคะเช่นรสสตรอเบอรี่รสช็อกโกแลตเราอาจจะ postpone ไปก่อนมาตรฐานก็คือออกมาเป็นนม pasteurized จืดก่อนเป็นต้นหรือเป็นการขนส่งและการบรรจุภัณฑ์แบบประหยัดอันนี้ก็เป็นลักษณะของการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านแพคเกจจิ้งต่างๆรวมถึงการขนส่งว่ายังไงจะทำให้มีประสิทธิภาพขึ้นการร่วมมือกับผู้จัดหาวัตถุดิบนะหรือว่า supplier integration ตัวนี้ก็อาจจะเป็นการร่วมมือตั้งแต่ตอนการจัดหาวัตถุดิบเลยการออกแบบผลิตภัณฑ์ตอนช่วงของการออกแบบนะคะให้ supplier ช่วยกันดีไซน์ก็ได้ก็จะทำให้เราสามารถวางระบบโลจิสติกเราได้ดีขึ้นการใช้ระบบการผลิตแบบทันเวลาหรือว่า just in time production system การระบบการผลิตแบบนี้ก็คือเราจะยังไม่ผลิตหรือประกอบไว้รอลูกค้านะคะยังไม่ทำเป็น finish product รอลูกค้าแต่เราจะรอคำสั่งซื้อจากลูกค้ามาแล้วเราค่อยเอาชิ้นส่วนมาประกอบกันหรือเอาวัตถุดิบมาประกอบกันให้เป็นตัว product ให้กับลูกค้ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเราทำพิซซ่าเราจะทำแผ่นแป้งเอาไว้เราอาจจะยังไม่ลงหน้าท็อปปิ้งของตัวพิซซ่าพอลูกค้ามาสั่งซื้อเราก็ทำหน้าพิซซ่าแล้วเข้าอบใช้เวลาไม่นานนะคะนี้เป็นลักษณะของ just in time production system แต่เนื่องจากว่าระบบ just in time เนี่ยจะพยายามบริหารให้มีคลังสินค้าที่น้อยที่สุดนะแต่ในช่วงที่มีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าถ้าเราผลิตแบบรอลูกค้ามาบางครั้งอาจจะไม่ทันเวลาไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้สินค้าอาจจะไม่มีก็เลยมีการใช้กลยุทธ์แบบ just in case นะ just in case ก็คืออาศัยหลักการ just in time แหละแต่มี safety stock หรือว่าสินค้าเผื่อเหลือเธอขาดไว้สำหรับกรณีลูกค้ามาซื้อนะคะนักศึกษาสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากเทคโนโลยีหรือกลยุทธ์ต่างๆที่ใช้นะในหนังสือได้ถัดมามาดูการวัดผลการดำเนินงานทางโลจิสติกนะคะก็ถ้าเราดูการวัดผลดำเนินงานจากมุมมองเชิงหน้าที่จะมีอยู่5มิติก็คือทางด้านต้นทุนทางด้านต้นทุนเนี่ยจะวัดออกมาเป็นร้อยละของต้นทุนต่อยอดขายนะคะหรือต้นทุนต่อหน่วยก็ได้นะคะการให้บริการลูกค้าก็จะดูเรื่องของความพร้อมในการตอบสนองลูกค้านะคะจะวัดในภาพของอัตราการเติมเต็มก็คือ fulfill rate เช่นลูกค้ามาเราตอบสนองหรือให้สินค้าบริการกับลูกค้าได้ในระดับใดถ้ายิ่งได้ 100% ก็ยิ่งดีผลการดำเนินงานนะคะอาจจะเป็นการวัดลูกค้าด้วยว่าโดยใช้ค่าต่างๆเช่นรอบเวลาคำสั่งซื้อเฉลี่ยนะความสอดคล้องของเวลาของคำสั่งซื้อการจัดส่งว่าตรงเวลาหรือเปล่านะคะนี่คือดูผลการดำเนินงานแล้วอาจจะดูในเรื่องของความน่าเชื่อถือของการให้บริการด้วยก็ได้ก็จะเป็นตัวชี้วัดในการให้บริการลูกค้าถัดมาก็คือในเรื่องของคุณภาพก็อาจจะดูความถี่ของความเสียหายของสินค้าที่ส่งให้ผู้บริโภคจำนวนสินค้าที่บกพร่องหรือสูญเสียหรือเสียที่เราจะส่งให้กับลูกค้านะคะการร้องเรียนหรือการเคลมจากลูกค้าแล้วก็ความถูกต้องเพียงพอของข้อมูลที่เราส่งให้กับลูกค้าถัดมาตัวที่4เป็นผลิตภาพหรือว่า productivity อันนี้จะเป็นอัตราส่วนระหว่าง output ที่เราได้จากกระบวนการผลิตหารด้วย input คือเราใช้ทรัพยากรคุ้มค่ามากเท่าใดนั่นเองและตัวสุดท้ายก็คือการจัดการสินทรัพย์ก็ดูว่าเงินลงทุนที่ใช้ซื้อเครื่องจักรสร้างโรงงานต่างๆมีการใช้อย่างคุ้มค่าหรือเปล่าอันที่2ก็จะเป็นการวัดการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าก็จะมีเรื่องของการคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์คือแบบเราตอบสนองลูกค้าได้สมบูรณ์ขนาดไหนตัวที่2คือเป็นผลการดำเนินงานที่แท้จริงอันนี้ดูเป็นตัวเลขจริงๆเลยเช่นลูกค้า100คนเราตอบสนองลูกค้าได้กี่คนนะคะและสุดท้ายคือการสนองความพึงพอใจของลูกค้าตัวกลุ่มที่3ที่เราใช้ในการวัดผลการดำเนินงานก็คือการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือว่า benchmarkingอันนี้เราจะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดนะคะและมีการเบนช์มาร์กส่วนทิศทางของการจัดการโลจิสติกในอุตสาหกรรมอาหารนะคะก็จะมาดูว่าเราต้องอาศัยหลักการจัดการคุณภาพโดยรวมหรือว่า total quality management ที่มีการกำหนดรายละเอียดการพัฒนาระบบความปลอดภัยแล้วก็การสร้างระบบสอบ

ภาพนะคะดังแผนภาพดูต่อเนาะทิศทางการจัดการโลจิสติกในอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะคะก็เน้นเรื่องของความปลอดภัยอาหารการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกนะคะการพัฒนาระบบควบคุมสภาวะในช่วงของการขนส่งและการบริหารการให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญเขาเรียกว่า third party logistics คือเป็นกิจกรรมที่บริษัทอาจจะไม่ใช่กิจกรรมหลักแต่ว่าให้ third party หรือหน่วยงานอื่นช่วยในการจัดการโลจิสติกของเรานะคะสำหรับตอนที่2ในเรื่องของการจัดการโลจิสติกในอุตสาหกรรมอาหารนะคะก็โดยภาพรวมก็คือเราจะต้องมีดัชนีต่างๆในการวัดประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกนะก็จะทำให้ทราบว่าการบริหารจัดการดีเพียงใดด้วยนะคะ

สำหรับตอนที่3นะคะก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกสำหรับหมายของการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกก็คือเราต้องการทำให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันหน่วยงานต่างๆสามารถส่งข้อมูลถึงกันแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องมาแปลงข้อมูลให้มากมายควรจะมีโครงสร้างภายในของระบบสารสนเทศพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กรอบแนวคิดของระบบสารสนเทศอันนี้เป็นเป้าหมายของการใช้เทคโนโลยีคลื่นวิทยุกับการจัดการโลจิสติกเนื่องจากเรามีการเอา RFID หรือว่า Radio Frequency Identity นะคะมาใช้มากเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีแบบไม่ต้องอาศัยการสัมผัสเหมือนบาร์โค้ดไม่ต้องอาศัยการมองเห็นแต่แล้วก็ยังสามารถแยกผลิตภัณฑ์หนึ่งจากอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งได้เลยเพราะว่ามี ID ของตัวเองเหมือน ID ของประชากรต่างๆนะคะเทคโนโลยีนี้นะคะจะประกอบด้วยตัวแท็กตัวเครื่องอ่านป้ายแล้วก็ตัวที่ประมวลผลอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เรานำมาใช้กันก็คือ NFC อันนี้เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีของ RFID นั่นเองแล้วก็เทคโนโลยีการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์นะอันนี้จะใช้กับอย่างเช่นว่าอาจจะมีการใช้ในโทรศัพท์มือถือนะคะเราติดตั้งเข้าไปแต่ว่าความแตกต่างของ NFC กับ RFID ก็คือ NFC เนี่ยจะเป็น RFID ที่ส่งข้อมูลในระยะสั้น 4-10 ซมเท่านั้นแต่ถ้าเป็น RFID ทั่วๆไปจะส่งได้ถึง3เมตรนะคะการเอาไว้ใช้งานก็คืออย่างถ้าเป็น RFID ก็สามารถใช้แทร็กสินค้าได้ใช้จัดการสินค้าคงคลังใช้ติดตามในการมอนิเตอร์การขนส่งนะคะหรือว่าในร้านค้าเองก็ใช้ติดตามว่าสินค้าของเราไปอยู่ตำแหน่งใดก็ได้มีการประยุกต์ใช้มากมายในห่วงโซ่ประทานส่วน NFC นะคะก็สามารถติดตั้งไว้ในมือถือแล้วก็ใช้สแกนนะคะซื้อสั่งซื้อสินค้าได้เลยโดยไม่ต้องอาศัยการสัมผัสใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการโฆษณาใช้เป็นคีย์การ์ดก็ได้ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือเป็น e-passport ก็ยังได้คราวนี้เรามาดูระบบสอบกลับในโลจิสติกอาหารเพราะว่ามีความสำคัญมากในระบบสอบกลับนะคะหรือว่า traceability ก็จะเป็นระบบที่ทำขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้ามีการตรวจสอบติดตามที่มาที่ไปของสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานนั่นเองนะคะทั้งนี้จะประกอบด้วยการติดตามก็คือติดตามว่าสินค้าไปอยู่ที่ใดและการสืบค้นกลับหรือว่า tracingเมื่อมีปัญหาในตัวสินค้าเราสามารถสืบย้อนได้ว่าสินค้านั้นมาจากสถานที่ผลิตโรงงานใดจากโรงงานเราสามารถย้อนกลับไปได้ว่ามาจากซัพพลายเออร์รายใดที่ส่งวัตถุดิบมาให้นะคะสำหรับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกนะคะก็จะขมวดไว้สั้นๆเท่านี้ก็คือเน้นเรื่องของการใช้ RFID การใช้ NFC มาประยุกต์ใช้ในการจัดการนะคะรวมถึงการที่เราใช้ระบบสอบกลับนะคะก็จะทำให้คุณภาพอาหารในสินค้าคุณภาพอาหารคุณภาพสินค้าในระบบโลจิสติกเราส่งถึงมือผู้บริโภคได้อย่างมีความสมบูรณ์ได้สินค้าที่ดีค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ลุงเป็นคนอุบลครับผมหมูยอที่นั่นอร่อยมากนะครับอยากจะพัฒนาอาหารสูตรดั้งเดิมให้มันดีขึ้นก็ได้มสท.นี่แหละที่เข้ามาเติมเต็มความรู้ส่วนนี้ให้กับลุงเขาสอนด้านโภชนาการชุมชนเอามาประยุกต์ใช้ใครๆก็เรียนได้ใครๆก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ครับหมูยออุบลธรรมดาธรรมดาของลุงทุกวันนี้ก็กลายเป็นสินค้าขายดีเป็นโอท็อประดับชาติไปแล้ว
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธิราช

ากวันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการ

0: ศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารนะครับการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารนะครับเป็นการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นะครับของอาหารให้เป็นตามขั้นตอนของกระบวนการในอุตสาหกรรมอาหารนะครับซึ่งจะครอบคลุมทั้งทางด้านกายภาพนะครับเคมีจุลินทรีย์และทางประสาทสัมผัสเพื่อให้ได้เป็นไปตามผลิตภัณฑ์อาหารมีความปลอดภัยตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับรวมไปถึงควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบกระบวนการผลิตไปตลอดจนการกระบวนการเก็บรักษาให้ตรงกับมาตรฐานของกฎหมายที่กำหนดโดยในวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะพูดเฉพาะในกลุ่มในส่วนของทางด้านกายภาพเคมีและจุลินทรีย์นะครับเรามาดูความสำคัญของการประเมินคุณภาพทางผลิตภัณฑ์อาหารนะครับทางกายภาพนะครับจะเป็นการอธิบายถึงสมบัติทางกายภาพที่มีความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารให้เป็นที่ยอมรับนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือลักษณะทางกายภาพนะครับสมบัติเชิงกลสมบัติเชิงความร้อนและสมบัติเชิงไฟฟ้ารวมถึงสมบัติเชิงแสงนะครับลักษณะทางกายภาพนะครับเช่นขนาดรูปร่างความหนาแน่นความเป็นรูพุนสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะใช้ในการเพื่อควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้เป็นตามตรงตามมาตรฐานที่กำหนดส่วนสมบัติเชิงกลความร้อนไฟฟ้าและแสงนะครับก็จะเป็นสมบัติหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณสมบัตินะครับอธิบายถึงเนื้อสัมผัสของอาหารรวมถึงควบคุมกระบวนการผลิตหรือกระบวนการแปรรูปของอาหารให้ตรงกับตามที่ทางอุตสาหกรรมนะครับได้กำหนดเอาไว้นะครับการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพนะครับที่สำคัญก็คือการประเมินทางด้านสีนะครับของผลิตภัณฑ์อาหารสีของผลิตภัณฑ์อาหารนะครับเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคนะครับตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารนะครับเพราะฉะนั้นจะมีความสำคัญอย่างมากนะครับและต้องจำเป็นจะต้องควบคุมนะครับตลอดให้มีความสม่ำเสมอตลอดการกระบวนการผลิตนะครับซึ่งมีความจำเป็นจึงได้กำหนดระบบการวัดค่าสีขึ้นมานะครับโดยทั่วไปนะครับที่นิยมกันก็จะมี2ระบบด้วยกันนะครับคือระบบแรกคือเรียกว่าระบบมันเซลนะครับระบบมันเซลก็จะพูดถึงมีค่าที่ว่าค่า H นะครับหรือค่าฮิวนะครับซึ่งค่าฮิวก็จะบอกถึงค่าสีที่ปรากฏรวมไปถึงนะครับค่า V นะครับก็คือค่า value นะครับคือความสว่างของสีนะครับรวมไปถึงโครมานะครับความเข้มของสีนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นค่าที่บ่งบอกนะครับแต่ข้อเสียของวิธีการนี้นะครับมันเซลนะครับก็คือการที่เราใช้มนุษย์นะครับในการที่จะประเมินนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้มนุษย์ในการประเมินก็จะเกิดความผิดพลาดได้นะครับจึงมีการพัฒนาระบบสีการวัดอีกแบบหนึ่งก็คือระบบ CIE นะครับหรือที่เรียกว่า CIE L star A star และ B star โดยใช้เครื่องนะครับวัดค่าสีหรือ colorimeter นะครับในการวัดเพื่อจะมีความแม่นยำมากกว่าการใช้สายตามนุษย์ในการวัดนะครับโดยก็จะมีการระบุนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับค่า L star นะครับก็จะแสดงถึงค่าความสว่างของสีนะครับซึ่งถ้ามีค่ามากเข้าใกล้100ก็จะแสดงว่าตัวอย่างอาหารของคุณมีความสว่างมากนะครับในขณะที่ค่าที่เข้าใกล้0มากๆก็จะมีความมืดนะครับเป็นสีดำรวมไปถึงนะครับยกตัวอย่างอีกอันก็คือค่า A star นะครับถ้ามีค่าเป็นบวกนะครับนั่นก็หมายความว่าค่าตัวอย่างมีความเป็นสีแดงนะครับหรือ redness ในขณะที่ถ้าตัวอย่างเป็นลบนะครับก็แสดงว่าค่ามีความเป็นสีเขียวนะครับ B star นะครับก็จะมีแสดงถึงค่าความเป็นสีเหลืองและก็ความเป็นสีน้ำเงินนะครับถ้าค่า B star นะครับเป็นลบนะครับก็แสดงว่ามีความเป็นสีน้ำเงินมากๆในขณะที่ค่า B star เป็นบวกนะครับก็แสดงว่ามีความเป็นสีเหลืองมากๆดังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเป็นระบบการวัดสีโดยใช้เครื่องก็จะมีความแม่นยำกว่าการใช้สายตามนุษย์ในการวัดนะครับในส่วนของการประเมินทางด้านเนื้อสัมผัสนะครับค่าเนื้อสัมผัสนะครับก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญต่อการรับรู้คุณภาพและการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะครับโดยเรา

จะแบ่งนะครับการวัดคุณภาพของเนื้อสัมผัสเนี่ยออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับคือตามลักษณะของอาหารนะครับคือตัวอาหารที่เป็นลักษณะของแข็งหรือคล้ายของแข็งนะครับเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะนิยมวัดแรงกดแรงเฉือนหรือแรงดึงนะครับเพื่ออธิบายคุณลักษณะของความเน้นเนื้อความแข็งของผลิตภัณฑ์อาหารความนุ่มความเหนียวความเปราะนะครับในขณะที่เครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นวัดแรงกดยกอย่างเช่นนะครับเครื่องวัดความแน่นเนื้อหรือ firmness นะครับรวมไปถึงวัดแรงเจาะทะลุนะครับหรือ penetrometer อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพื่อวัดความสุกการสุกของผลไม้หรือความเมื่อผลไม้เก็บได้นานหรือเจลความแข็งของเจลในอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนลักษณะของตัวอย่างอาหารเนื้อสัมผัสที่เป็นลักษณะของเหลวนะครับจะอธิบายด้วยค่าความหนืดหรือ viscosity นะครับซึ่งอธิบายสมบัติการไหลของอาหารนะครับยกตัวอย่างเช่นนมข้นนะครับหรือน้ำหวานซึ่งพวกนี้ก็จะใช้เครื่องบุกฟิลนะครับในการวัดค่านะครับก็จะมีการวัดเปรียบเทียบได้นะครับว่านมข้นหวานหรือน้ำหวานของยี่ห้อผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเนี่ยมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะครับก็ใช้วัดความหนืดได้ในขณะที่อีกแบบนึงที่นิยมวัดกันนะครับในลักษณะของการอธิบายเนื้อสัมผัสของอาหารก็คือการจำลองการเคี้ยวของมนุษย์นะครับหรือพฤติกรรมการเรียนแบบพฤติกรรมการเคี้ยวของมนุษย์โดยใช้เครื่องวัดเนื้อสัมผัสนะครับ texture analyzer นะครับเครื่องนี้นะครับก็จะอธิบายความแข็งของผลิตภัณฑ์อาหารได้นะครับหรืออธิบายการยึดเกาะติดฟันนะครับเมื่ออาหารถูกกัดเข้าไปนะครับก่อนกลืนหรือความแข็งความเปราะของอาหารนะครับอันนี้ก็สามารถอธิบายได้จากตัวการใช้เครื่องการวัดการจำลองการเคี้ยวของมนุษย์หรือวัดการเนื้อสัมผัสนะครับเครื่อง texture analyzer นี้ครับดังนั้นนะครับถ้าเรามาดูถึงแนวทางการวัดค่าทางกายภาพนะครับสำหรับการประเมินคุณภาพทางผลิตภัณฑ์นะครับก็จะพบว่านะครับเราสามารถมีแนวทางในการวัดค่าได้หลายประเภทนะครับแต่อย่างหนึ่งที่วัดก็คือเทคนิคการประมวลผลภาพนะครับเป็นเทคนิคใหม่ที่นิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะครับซึ่งมีความรวดเร็วนะครับโดยการใช้การถ่ายภาพนะครับแล้วก็ส่องไปยังที่ตัวผลิตภัณฑ์ภายนอกนะครับแล้วก็ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลนะครับซึ่งจะทำให้ทราบถึงว่าพื้นผิวของผลิตภัณฑ์อาหารเป็นยังไงรูปร่างขนาดและตำหนิเป็นยังไงนะครับใช้ในการตรวจสอบนะครับก็จะมีการนำมาใช้เช่นการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารนะครับว่าผลไม้เองครับมีตำหนิมีรอยเน่ามีรอยช้ำตรงไหนก็สามารถใช้เทคนิคนี้นะครับในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพได้ครับสำหรับการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเคมีนะครับความสำคัญของการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารทางเคมีนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นะครับในด้านของสารอาหารและก็คุณค่าทางโภชนาการนะฮะให้ตรงกับตามมาตรฐานที่กำหนดและช่วยป้องกันนะครับอันตรายจากสารเคมีหรือสารพิษที่อาจจะเจือปนในอาหารนะครับซึ่งหลักใหญ่ใจความประเภทของการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารนะครับก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกนะครับคือการวิเคราะห์องค์ประกอบและคุณค่าทางโภชนาการในอาหารนะครับกลุ่มก็จะเป็นการตรวจสอบพวกสารอาหารต่างๆเช่นความชื้นไขมันโปรตีนใยอาหารนะครับเท่าและคาร์โบไฮเดรตเป็นต้นนะครับรวมถึงปริมาณของวิตามินและก็แร่ธาตุในอาหารนะครับในกลุ่มที่2นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตรวจสอบวิเคราะห์วัตถุเจือปนและสารปนเปื้อนในอาหารนะครับในกลุ่มนี้ก็จะยังแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้อีก2กลุ่มก็คือวัตถุเจือปนนะครับกับสารปนเปื้อนนะครับซึ่งวัตถุเจือปนหรือฟู้ดแอดดิทีฟก็คือวัตถุหรือสารที่เราต้องการตั้งใจใส่เข้าไปในอาหารนะครับมีการตรวจสอบเช่นปริมาณน้ำตาลหรือปริมาณผงชูรสหรือสารกันเสียรวมไปถึงสีผสมอาหารในส่วนของสารปนเปื้อนนะครับเช่นฟู้ดคอนทามิเนนต์นะครับพวกนี้ก็จะเป็นสารที่เราไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตมีการปนเปื้อนเข้าไปในสู่อาหารเช่นพวกสารอัลฟาท็อกซินที่เกิดจากเชื้อราเป็นตัวสร้างนะครับหรือยาฆ่าแมลงหรือฟอร์มาลีนหรือโลหะหนักต่างๆที่ติดมาในระหว่างกระบวนการผลิตอาหารสารเหล่านี้เราก็จะตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเข้าไปในอาหารนะครับอีกกลุ่มนึงคือการวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าทางเคมีโดยเฉพาะก็จะเป็นค่าการประเมินโดยเฉพาะของอาหารต่างๆที่กำหนดไว้นะครับเช่นเราอยากรู้ว่าอาหารชนิดนี้มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างมากน้อยแค่ไหนนะครับค่าเพอร์ออกไซด์นะครับที่กำหนดว่าต้องมีการตรวจสอบเพื่อดูการเกิดกลิ่นเหม็นในผลิตภัณฑ์อาหารหรือในกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระนะครับว่ามีปริมาณเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นครับวิธีการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีด้วยกัน2รูปแบบด้วยกันคือวิเคราะห์ชนิดและก็ปริมาณนะครับการวิเคราะห์ชนิดคือระบุชนิดของสารนะครับการวิเคราะห์ก็จะแบ่งเป็นแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็แบบทันสมัยใหม่การวิเคราะห์แบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ก็จะเป็นการไตรเตรดนะครับอย่างเช่นการไตรเตรดเพื่อหาอะไรครับหาจุดสมมูลนะครับของสารที่ทำปฏิกิริยากันพอดีนะครับดูการเปลี่ยนสีของสารหรือการวิเคราะห์ด้วยน้ำหนักเพื่อหาปริมาณนะความชื้นนะครับการทำสกัดด้วยตัวทำลายไขมันนะครับรวมถึงวิธีที่นิยมกันคือการดูรีฟิกโตเมตรีนะครับคือการหักเหของแสงนะครับซึ่งการหักเหของแสงเนี่ยเป็นสมบัติอย่างหนึ่งของของแข็งที่ละลายได้สารละลายนะครับซึ่งจะนิยมใช้วัดบริก

นะครับโดยใช้เครื่อง Big Refractometer นะครับในการวัดค่านะครับรวมถึง Solidity Calorimeter นะครับก็คือการวัดความเค็มนะครับวัดปริมาณเกลือที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารก็สามารถวัดได้ด้วยการหักเหของแสงนะครับโดยใช้เครื่อง Refractometer นะครับในการวัดคราวนี้มาดูการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือและก็วิธีการที่ทันสมัยขึ้นมานะครับที่นิยมกันในปัจจุบันนี้ก็มี2วิธีการหลักๆก็คือการวัดสเปกโทรสโคปีนะครับซึ่งการวัดสเปกโทรสโคปีคือวัดการดูดซับการดูดกลืนแสงนะครับรวมถึงการเลืองแสงก็ได้นะครับหรือวัดความเข้มของแสงที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะครับในการวัดซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็จะสามารถระบุชนิดของสารได้นะครับแล้วก็ปริมาณของสารได้เช่นกันนะครับจากการวัดด้วยวิธีการสเปกโทรสโคปีนะครับแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งวิธีโครมาโตกราฟีนะครับซึ่งเป็นวิธีที่นิยมมากนะครับใช้ในปริมาณสารที่มีปริมาณน้อยนะครับสามารถแบ่งไปแก๊สโครมาโตกราฟีแล้วก็ไฮเปอร์เฟอร์แมนลิควิดโครมาโตกราฟีซึ่ง2ชนิดนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับโดยแก๊สโครมาโตกราฟีนะครับก็จะเป็นกลุ่มของสารตัวอย่างที่สามารถระเหยได้นะครับถึงเอามาวัดเช่นการวัดหาปริมาณกลิ่นนะครับในอาหารนะครับในส่วนลิควิดโครมาโตกราฟีส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารที่เอามาวัดเนี่ยจะไม่สามารถระเหยได้นะครับก็จะเป็นวัดปริมาณของสารเช่นต้องการวัดปริมาณแคโรทีนที่อยู่ในอาหารนะครับหรือว่าสารสำคัญต่างๆที่เราต้องการทราบปริมาณแล้วก็ชนิดนะครับว่ามีปริมาณเท่าไหร่ในอาหารครับการประเมินคุณภาพทางเคมีนะครับเป็นแนวทางนะครับในการคือปกติการวิเคราะห์ค่าคุณภาพทางเคมีจะเป็นการทำลายตัวอย่างนะครับซึ่งก็จะทำให้ตัวอย่างถูกทำลายไปนะครับแต่ก็มีการคิดค้นแนวใหม่ขึ้นมาก็คือการไม่ทำลายตัวอย่างนะครับโดยใช้คลื่นช่วงสั้นนะครับระหว่าง800ถึง 2,500 นาโนเมตรนะครับเป็นเครื่อง NIR นะครับในการฉายรังสีใช้ช่วงคลื่นแสงนะครับยิงเข้าไปในตัวอย่างอาหารแล้วก็สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ว่าทั้งปริมาณนะครับแล้วก็ชนิดของสารนะครับว่าในอาหารชนิดนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับสำหรับการประเมินคุณภาพทางจุลินทรีย์นะครับในผลิตภัณฑ์อาหารนะครับก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากนะครับเนื่องจากจุลินทรีย์นะครับแบ่งสามารถแบ่งกลุ่มทั้งแบคทีเรียยีสต์ลามีทั้งบทบาทที่มีประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตอาหารนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อผลิตภัณฑ์อาหารต่อตัวผู้บริโภคเองนะครับดังนั้นเราต้องมีการควบคุมนะครับในส่วนของทั้งกระบวนการผลิตแปรรูปนะครับรวมไปถึงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับให้อาหารมีความปลอดภัยใกล้มาตรฐานตรงตามที่กฎหมายกำหนดนะครับตัวนี้หลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ในการตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกคือมาตรฐานด้านจุลินทรีย์นะครับก็คือตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์หรือชนิดของจุลินทรีย์นะครับตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าจะเป็นสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับหรือองค์การอาหารและยาอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือตรวจสอบตามมาตรฐานที่แต่ละประเทศกำหนดนะครับในส่วนที่2นะครับก็คือแนวทางการปฏิบัติทางจุลินทรีย์วิทยานะครับเช่นการตรวจสอบจุลินทรีย์ในกระบวนการ HACCP นะครับการควบคุมวิเคราะห์อันตรายจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมนะครับหรือการตรวจสอบในจุดที่เป็นจุดคริติคอลคอนโทรลพอยต์นะครับคือจุดวิกฤตนะครับในแต่ละขั้นของกระบวนการผลิตอาหารซึ่งต้องมีการกำหนดอยู่แล้วนะครับในส่วนที่3คือข้อกำหนดทางจุลินทรีย์วิทยานะครับพวกนี้จะเป็นการตกลงกันนะครับระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานหรือผู้ขายผู้ซื้อนะครับว่าจะต้องมีการตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์หรือจุลินทรีย์ชนิดใดเพิ่มเติมนะครับการประยุกต์การตรวจสอบทางจุลินทรีย์ในการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วก็กลุ่มจุลินทรีย์จะมี2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นก่อโรคหรือทำให้อาหารเน่าเสียนะครับซึ่งกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยครับก็จะต้องมีการตรวจสอบชนิดนะครับแล้วก็ปริมาณนะครับในกระบวนการต่างๆเช่นการหมักนะครับเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์เกิดขึ้นก็อาจจะมีการตรวจสอบปริมาณยีสต์นะครับเช่นแซคโครเมซิสซิลิซีอีนะครับปริมาณพวกนี้ว่ามีอยู่ในปริมาณที่จะเปลี่ยนแปลงน้ำตาลให้กลายเป็นเอทานอลนะครับหรือในส่วนของกรดอะซิติกนะครับในกลุ่มของแบคทีเรียที่ผลิตกรดอะซิติกนะครับเพื่อผลิตน้ำส้มสายชูก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับส่วนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ก่อโรคและทำให้เกิดอาหารเน่าเสียหรือก่อโรคได้นี่นะครับพวกนี้ส่งผลเสียทั้งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและต้องมีความปลอดภัยของอาหารต่อผู้บริโภคด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของการประเมินจุลินทรีย์นะครับในด้านเป็นตัวดัชนีชี้วัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันจุลินทรีย์ที่มีผลต่อคุณภาพอาหารนะครับพวกนี้ก็คือตรวจสอบชนิดและปริมาณนะครับที่มีอยู่ในอาหารนะครับที่ทำให้อาหารเสื่อมเสียหรือเปล่านะครับ2จุลินทรีย์ที่มีผลต่อสุขลักษณะนะครับพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องมีการกำหนดเช่นการตรวจสอบจุลินทรีย์บางประเภทเช่นซัมโมเนล่านะครับหรือกลุ่มของโคลิฟอร์มแบคทีเรียนะครับพวกอีโคไลนะครับที่จะเป็นตัวดัชนีชี้วัดสุขลักษณะนะครับของการกระบวนการผลิตว่าได้มาตรฐานตาม GMP นะครับหรือ GAP
GAP หรือว่า HACCP หรือเปล่านะครับในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบที่มีความปลอดภัยในอาหารหรือเปล่านะครับในกลุ่มนี้นะครับก็จะตรวจสอบพวกเชื้อก่อโรคนะครับหรือสารพิษที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะครับคือโรคทางเดินอาหารนะครับเป็นการตรวจสอบโรคทางเดินอาหารที่เป็นพิษจากการติดเชื้อจุลินทรีย์หรือโรคทางเดินอาหารนะครับที่ส่งผลนะครับทำเกิดจากนะครับสารพิษของจุลินทรีย์เป็นตัวทำให้เกิดอาการท้องเสียนะครับหรืออาการเป็นพิษนะครับหรือรวมไปถึงการติดเชื้อจุลินทรีย์นะครับร่วมกับสารพิษของเชื้อภายในเซลล์อย่างนี้เป็นต้นก็จะมีการตรวจสอบออกไปอีกทีนึงนะครับสำหรับการประเมินการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพนะครับแล้วก็การวิเคราะห์เชิงปริมาณนะครับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจำแนกชนิดนะครับส่วนการปริมาณคือการนับเชื้อจุลินทรีย์นะครับซึ่งการตรวจสอบการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเนี่ยยังแยกย่อยได้อีกนะครับได้จากการที่เนื่องจากเป็นการตรวจสอบว่ามีเชื้อพบเชื้อจุลินทรีย์ชนิดนั้นๆหรือเปล่าหรือจำแนกว่าเป็นจุลินทรีย์ชนิดไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะดูการนับเชื้อนะครับดูรูปร่างนะครับดูการย้อมแกรมการติดสีของตัวเซลล์นะครับว่าเป็นแบคทีเรียแกรมบวกแกรมลบหรือตัวของสปอร์นะครับถ้าเป็นแบคทีเรียแกรมบวกก็จะติดสีม่วงนะครับในขณะที่ถ้าเป็นแบคทีเรียแกรมลบนะครับก็จะติดสีแดงตัวเซลล์นะครับในขณะที่สปอร์นะครับถ้าส่วนใหญ่ก็จะย้อมใช้สีเฉพาะนะครับเป็นสีเขียวนะครับตัวสปอร์ก็จะเป็นตัวอย่างนี้ส่วนเทคนิคนะครับในการจำแนกนะครับชนิดของเชื้อนะครับก็จะใช้เทคนิคที่ว่าสติ๊กเทสนะครับคือการแยกกรณีให้เป็นซิงเกิลโคลีนหรือโคลีนเดียวๆนะครับออกมาแล้วก็เพาะในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความจำเพาะนะครับส่วนในส่วนที่2นะครับคือการตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณนะครับตัวนี้จะเป็นการนับจำนวนจุลินทรีย์นะครับซึ่งก็จะมีวิธีการนับแตกต่างกันหลายๆวิธีการนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือการนับเชื้อจุลินทรีย์โดยทางตรงนะครับ direct นะครับกับอีกอันนึงคือวิธีการนับเชื้อจุลินทรีย์ทางอ้อมในส่วนของการนับเชื้อจุลินทรีย์ทางตรงนะครับก็จะใช้กล้องจุลทรรศน์ในการนับนะครับแล้วก็จะเลี้ยงจุลินทรีย์นะครับในลักษณะของการนับบนเชื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบบ2แบบนะครับก็คือวิธีการในการนับเชื้อนะครับก็คือเทคนิคเรียกว่าพอเพจแล้วก็สเปซเพจซึ่ง2เทคนิคนะครับนี้ก็จะแตกต่างกันที่เทคนิคแรกนะครับพอเพจก็คือการที่จะหมุนเพจนะครับทั้งตามเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้อาหารนะครับกระจายอยู่บนอาหารเลี้ยงเชื้อก่อนที่จะนับนะครับแต่ในส่วนสเปซเพจนะครับก็จะเป็นการที่ใช้แท่งแก้วนะครับเกลี่ยอาหารบนอาหารเลี้ยงเชื้ออีกทีนึงนะครับซึ่ง2เทคนิคนี้นะครับก็จะนับเชื้อในช่วงระหว่าง 25-250 โคโลนีนะครับอีกเทคนิคนึงนะครับเป็นการนับเชื้อจุลินทรีย์ทางอ้อมนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นหลายวิธีการนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเทคนิค MPN นะครับซึ่งเทคนิคนี้ก็จะเป็นการดูนะครับตรวจสอบว่ามีเชื้อจุลินทรีย์นั้นปนเปื้อนอยู่หรือเปล่านะครับโดยการดูลักษณะขั้นตอนต่างๆนะครับเช่นเป็นการคอนเฟิร์มเทสอีกทีนึงเช่นถ้าอาหารชนิดนั้นมีเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความใกล้เคียงน่าจะเป็นอีโคไลนะครับก็จะทำให้เกิดก๊าซฟองอากาศเกิดขึ้นจากนั้นเราค่อยเอาตัวที่หลอดทดลองที่มีก๊าซฟองอากาศเนี่ยนะครับไปเพาะเชื้ออีกทีหนึ่งบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความจำเพาะนะครับก็จะได้เซลล์ของโคลีนีออกมาที่เป็นลักษณะเมทัลลิกชีตนะครับกรีนเมทัลลิกชีตก็คือเป็นสีเขียวนะครับที่มีความจำเพาะนั่นแสดงว่าอาหารของเรามีการปนเปื้อนกลุ่มแบคทีเรียกลุ่มคอลิฟอร์มหรืออีโคไลนะครับอีกกลุ่มนึงก็พวกการเปลี่ยนสีของสารนะครับเช่นพวกที่เติมสารเปลี่ยนสีต่างๆเช่นเมทิลีนบลูนะครับพวกนี้หรือกะลีซาซูลินนะครับในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นมนะครับถ้ามีเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณมากนะครับก็จะส่งผลทำให้น้ำนมดิบนะครับเปลี่ยนสีนะครับถ้าเติมเมทิลีนบลูเข้าไปจากสีน้ำเงินนะครับกลายเป็นสีขาวหรือสีน้ำเงินกลายเป็นสีชมพูอย่างนี้เป็นต้นนะครับแนวทางการพัฒนาวิธีการตรวจวัดเชื้อทางจุลินทรีย์นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของการตรวจสอบนะครับจากวิธีการดั้งเดิมปรับปรุงขึ้นมาให้มันดีขึ้นนะครับให้มีความทันสมัยขึ้นแล้วก็เป็นอัตโนมัติมากขึ้นเนื่องจากวิธีการแบบดั้งเดิมเนี่ยใช้เวลานานในการบ่มเชื้อนะครับอย่างน้อยก็คือประมาณ 24-48 ชั่วโมงนะครับในการนับเชื้อเพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีการใหม่ที่ทำให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นการตรวจเมตาบอลิกนะครับฟิงเกอร์พริ้นท์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์อาหารนะครับว่ามีแอลกอฮอล์เกิดขึ้นหรือเปล่ามีกรดอินทรีย์บางประเภทเกิดขึ้นหรือเปล่ามีก๊าซหรือมีน้ำตาลเกิดขึ้นหรือเปล่าครับขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารรวมไปถึงการตรวจสอบแบบอิมมูโนแอสเซย์นะครับตัวนี้นะครับพวกนี้คือตรวจสอบ
แอนติเจนกับแอนติบอดีนะครับที่มีความจำเพาะนะครับพวกแอนติเจนก็คือในกลุ่มของแบคทีเรียไวรัสหรือสารพิษส่วนแอนติบอดีก็คือภูมิคุ้มกันของเรานะครับมีความจำเพาะเข้ากันหรือเปล่าก็จะเป็นการตรวจสอบหาวิธีการที่มีความจำเพาะมากยิ่งขึ้นนะครับโดยวิธีการพวกในกลุ่มของอิมมูโนเอสเซย์นะครับก็จะเกี่ยวกับเทคนิคอีไลซ่านะครับเพื่อตรวจสอบหาเช่นซัมโมเรลลา

นะครับหรือลิสทิเลียมโนไซโจจีเนสอีโคไลพวกนี้ก็จะตรวจสอบในกลุ่มของสารพิษนะครับเป็นต้นสำหรับกรณีตัวอย่างนะครับการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารนะครับก็จะขอยกตัวอย่างกรณีแรกนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารในนมโค UHT ที่ปราศจากน้ำตาลแลคโตสนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับนมโคที่เราบริโภคกันอยู่ในระบบ UHT เนี่ยจะมีน้ำตาลแลคโตสอยู่เป็นองค์ประกอบนะครับดังนั้นนะครับทำให้เมื่อบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยผู้บริโภคบางรายนะครับที่มีปัญหานะครับการย่อยแลคโตสนะครับก็ทำให้เกิดท้องอืดท้องเสียนะครับหรือปวดท้องนะครับหลังการดื่มเนื่องจากการภาวะการพร่องเอนไซม์แลคเตสนะครับที่จะทำหน้าที่ในการย่อยแลคโตสในน้ำนมนะครับทำให้มีน้ำตาลเนี่ยไปหมักอยู่ในบริเวณลำไส้ทำให้แบคทีเรียก่อโรคทำให้เกิดก๊าซนะครับหรืออาการไม่พึงประสงค์ต่างๆซึ่งจะเป็นในกลุ่มของผู้บริโภคที่เป็นเด็กโตนะครับหรือว่าผู้บริโภคผู้ใหญ่ที่มีระดับเอนไซม์แลคเตสเนี่ยลดลงตามวัยนะครับดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับก็คือมีการคิดค้นแล้วก็พัฒนานะครับกระบวนการผลิตนมปราศจากน้ำตาลแลคโตสออกมานะครับโดยการใช้เอนไซม์แลคเตสในการย่อยนะครับให้จากน้ำตาลที่เป็นโมเลกุลคู่นะครับให้กลายเป็นโมเลกุลเดี่ยวนะครับก็พวกกลูโคสแล้วก็กาแลคโตสแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้นะครับดังนั้นนะครับโดยทั่วไปนะครับกระบวนการผลิตกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นพวกผลิตนมนะครับที่มีขั้นตอนที่เหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมขั้นตอนที่เป็นการเติมน้ำตาลการย่อยแลคโตสเข้าไปนะครับในกระบวนการผลิตการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารนะครับตัวน้ำตาลนมโค UHT ถ้าจะเห็นก็คือการตรวจสอบน้ำนมดิบตั้งแต่ตอนต้นก็คือการตรวจสอบน้ำนมดิบนะครับน้ำนมดิบตั้งแต่รับเข้ามานะครับต้องมีการตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์นะครับความถ่วงจำเพาะหรือค่าทางกายภาพนะครับทางเคมีอาจจะดูถึงปริมาณไขมันที่มีอยู่นะครับจากนั้นก็จะมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพอีก2ขั้นตอนในส่วนของการผลิตการแยกครีมนะครับซึ่งครีมที่ได้ก็จะต้องวัดตรวจสอบคุณภาพของทางด้านปริมาณไขมันนะครับว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะครับทั้งหางนมแล้วก็ครีมนะครับก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้อพอผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องพอบรรจุเนื่องจากกระบวนการฆ่าเชื้อในระบบ UHT เป็นระบบปิดนะครับเพราะฉะนั้นการฆ่าเชื้อแบบนี้นะครับก็จะทำให้ไม่สัมผัสโดยตรงกับมนุษย์นะครับในกระบวนการผลิตแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องมีการตรวจสอบหลังจากการผลิตเสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะนำออกไปขายสู่ตลาดเพราะฉะนั้นก็จะมีการขั้นตอนการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นะครับก่อนที่จะตรวจสอบประมาณ3วันที่อุณหภูมิปกติในขั้นตอนนี้ก็จะมีการตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์หรือจุลินทรีย์เกินมาตรฐานที่กำหนดหรือเปล่านะครับอย่างนี้เป็นต้นในส่วนกรณีที่2นะครับตัวอย่างที่2ที่จะยกตัวอย่างก็คือการผลิตปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศกระป๋องนะครับที่พัฒนาให้มีปริมาณโซเดียมต่ำนะครับเนื่องจากกระบวนการผลิตปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศนะครับพวกนี้นะครับจะต้องมีการควบคุมคุณภาพนะครับเนื่องจากเป็นภาชนะบรรจุปิดสนิทนะครับก็จะมีกฎหมายควบคุมกำหนดอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับจะต้องมีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแล้วก็มีการปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือว่า pH นะครับไม่ให้เกิน 4.5 ตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราต้องมีการศึกษาด้านสีรสชาติเนื้อสัมผัสของตัวของอาหารหลังผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยเช่นกันรวมไปถึงนะครับโดยทั่วไปแล้วอาหารกระป๋องในประเทศไทยนะครับจะมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างสูงเกินมาตรฐานที่กำหนดดังนั้นนะครับการลดปริมาณโซเดียมลงนะครับก็จะทำให้อาหารมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นต่อผู้บริโภคนะครับโดยการลดปริมาณโซเดียมนะครับในผลิตภัณฑ์อาหารในตัวซอสมะเขือเทศเนี่ยนะครับเราจะต้องดูถึงกระบวนการเริ่มต้นนะครับต้องควบคุมเรื่องการถนอมอาหารด้วยนะครับรวมไปถึงความปลอดภัยในการแปรรูปด้วยนะครับให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดถ้าดูจากแผนภาพนะก็จะเห็นว่านะครับปลาซาดีนนะครับก็จะมีการตรวจสอบนะครับปริมาณทั้งตรวจสอบความสดนะครับความแข็งของเนื้อปลาถึงปริมาณจุลินทรีย์นะครับดูลักษณะการเก็บรักษาของปลานะครับไม่ให้มีการเกิดเชื้อแบคทีเรียขึ้นมาเพราะว่าถ้าเก็บปลาไม่ดีก่อนที่จะมาแปรรูปนะครับอาจจะมีสารปนเปื้อนก็จะเป็นในกลุ่มของสารฮิสตามีนนะครับซึ่งจะผลิตจากแบคทีเรียถ้าบริโภคเข้าไปเก็บรักษาปลาสดไม่ดีก็ทำให้เกิดการท้องเสียท้องร่วงนะครับหรืออาหารเป็นพิษได้เช่นกันนะครับจากนั้นเราก็มาตรวจสอบอีกอันหนึ่งคือถ้าในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบทั้งกายภาพเคมีนะครับดูความหนืดของซอสมะเขือเทศนะครับหรือดูปริมาณโซเดียมที่มีอยู่ในซอสมะเขือเทศนะครับว่ามีปริมาณเกินมาตรฐานที่กำหนดก่อนหรือเปล่าเราต้องทำให้ตัวซอสมะเขือเทศนะครับมีปริมาณที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับอาจจะมีปริมาณประมาณ50มิลลิกรัมต่อ1หน่วยบริโภคก็ได้นะครับก่อนที่จะเติมลงไปในตัวปลากระป๋องนะครับแล้วก็หลังจากฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับปิดกระป๋องเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดนะครับโดยก็ต้องยึดตามหลักมาตรฐานนะครับแล้วก็ต้องระวังเชื้อในกลุ่มคอสซิเดียมบูทูลินัมนะครับซึ่งจะพบได้มากในพวกอาหารกระป๋องปิดสนิทนะครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสทได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านคะวันนี้นะคะพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชานะคะวันนี้ชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรค่ะชุดวิชานี้นะคะเป็นของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะสามารถที่จะรับฟังนะคะการสอนเสริมนี้นะคะได้ทางหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะหรือว่า HTOU Channel นะคะหรือว่าจะรับฟังทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลนะคะผ่านทางดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลDLTV 14นะคะหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้นะคะใน media.stou.ac.th นะคะสำหรับในการสอนเสริมชุดวิชานี้นะคะเราจะประกอบกันด้วยทั้งหมดเนี่ย5ครั้งนะคะโดยครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่2นะคะสำหรับครั้งที่2นี้ก็จะประกอบไปด้วย3หน่วยหลักๆนะคะก็คือจะมีหน่วย11 12และ13นะคะสำหรับหน่วย11นะคะที่จะมาพูดคุยกันก็คือในเรื่องของการออกแบบและการจัดการด้านบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรนะคะเดี๋ยวเราค่อยจะมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะ

จุพันธุ์เนี่ยมันมีความสำคัญกับสินค้าเกษตรอย่างไรบ้างนะคะถัดจากนั้นนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในหน่วย12นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในสินค้าเกษตรก็จะมาลงลึกกันเลยว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆที่นำมาใช้ในการจัดการโลจิสติกในสินค้าเกษตรเนี่ยมีในประเด็นอะไรบ้างนะคะและหน่วยสุดท้ายก็คือหน่วย13เรื่องโลจิสติกระหว่างประเทศสำหรับธุรกิจการเกษตรนะคะถ้าหากว่านักศึกษาท่านชมท่านใดต้องการที่จะส่งออกหรือติดต่อกับต่างประเทศก็อย่าพลาดชมในหน่วยที่13นะคะสำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมการสนทนาในครั้งนี้ของเรานะคะรองศาสตราจารย์รัตดาพิสารบุตรนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มสท.เราเองค่ะสวัสดีค่ะและดิฉันนะคะอาจารย์ดร.จีรนุชบุตรดีจีนนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.เช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มในเนื้อหาของหน่วยที่11กันเลยนะคะสำหรับหน่วยที่11นะคะจะกล่าวในเรื่องของการออกแบบและการจัดการบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเกษตรนะคะในเนื้อหาของหน่วยนะคะจะแบ่งออกเป็น3ตอนหลักๆนะคะตอนที่1เนี่ยเราจะต้องเข้าใจกันก่อนว่าแนวคิดของการออกแบบการบรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะประเด็นคีย์เวิร์ด3คำเลยก็คือว่าการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเนี่ยคืออะไรนะคะหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์นั้นมีอะไรบ้างแล้วก็กฎหมายข้อบังคับต่างๆที่เราจะต้องทราบว่าในการที่เราจะใช้บรรจุภัณฑ์สักอันนึงเนี่ยสำหรับสินค้าเกษตรเนี่ยต้องมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของตอนที่1พอตอนที่2นะคะก็จะมาเน้นหนักในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เข้ามานะคะในเรื่องของการออกแบบเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจถึงกระบวนการออกแบบก่อนว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างจากนั้นนะคะเราต้องรู้จักคำว่าการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์และการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์นะคะว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างถัดจากนั้นนะคะก็จะไปในส่วนของตอนที่3ก็คือการจัดการบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะมีประเด็นสำคัญก็คือในเรื่องของการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งการลดต้นทุนในระบบโลจิสติกและก็บรรจุภัณฑ์ฉลาดค่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมนะคะของหน่วยที่11นี้นะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับในเรื่องของคำว่าการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมนะคะจะมีอยู่4คำหลักๆที่นักศึกษาท่านผู้ชมจะต้องอธิบายความแตกต่างหรือแยกความสำคัญกับมันได้นะคะอันที่1ก็คือในเรื่องของบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์คืออะไรนะคะบรรจุภัณฑ์ก็คือสิ่งอะไรก็ตามที่เราใช้ในการห่อหุ้มสินค้านะคะดูแลสินค้าได้แล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายจากส่วนหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้นะคะการบรรจุคืออะไรการบรรจุก็คือกระบวนการที่นำสินค้าเนี่ยใส่เข้ามาในตัวบรรจุภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งนะคะการบรรจุภัณฑ์นี่จะมองในมุมที่กว้างขึ้นนะคะอาจารย์การบรรจุภัณฑ์ก็คือจะมองว่าจากการที่บรรจุสินค้าแล้วเนี่ยมันมีการขนส่งมีการเคลื่อนย้ายต่างๆเนี่ยจากกระบวนการที่1ไปยังกระบวนการที่2เนี่ยมองในมุมเชิงระบบมากขึ้นนะคะคำสุดท้ายก็คือในเรื่องของการจัดการบรรจุภัณฑ์การจัดการบรรจุภัณฑ์นี่ก็คือจะมองในเรื่องของว่าทำอย่างไรให้การโฟลว์ของงานต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างไหลได้อย่างทั้งระบบที่ดีแล้วก็มีต้นทุนในการจัดการเนี่ยต่ำนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะคะถ้าหากมองทั้งระบบของการเดินทางบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็อย่างภาพที่แสดงนะคะจะเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำเลยว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยผลิตขึ้นมาได้อย่างไรนะคะผลิตเสร็จมาประกอบกับผลิตภัณฑ์และมีการขนส่งมีการจัดจำหน่ายมีการจัดเก็บนะคะจนกระทั่งไปวางขายณชั้นวางสินค้าพอวางขายเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจบหน้าที่นะคะลูกค้าต้องทำหน้าที่ในการที่สนใจแล้วก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์นั้นเนี่ยกลับบ้านจากนั้นก็จะมีการนำกลับไปใช้กระบวนการใช้ก็จะมีวิธีการใช้งานเข้าไปอีกพอใช้งานแล้วอาจจะมีการใช้ซ้ำหรือว่าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไปเลยหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการจัดการหลังจากที่บรรจุภัณฑ์นั้นหมดอายุลงไปอีกนะคะก็คืออาจจะนำไปรีไซเคิลหรือฝังกลบอะไรก็ตามอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของระบบการจัดการบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดนะคะนะคะอันถัดมานะคะสิ่งที่เราจะต้องทราบเลยก็คือว่าในเรื่องของต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ค่ะกับต้นทุนรวมทั้งระบบนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะในเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะจะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะคะส่วนที่1ก็คือจะเป็นในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าความเหมาะสมบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและบรรจุภัณฑ์ที่เกินกว่าความเหมาะสมนะคะ3ส่วนนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเราลอง

0: มาดูตัวตัวสินค้านะคะเดี๋ยวลองให้อาจารย์ลัดดาลองช่วยดูตัวสินค้าตัวนี้นะคะถ้าสินค้าตัวนี้นะคะถ้าหากว่าบอกว่าถ้าไม่มีตัวฝาแผ่นนี้ค่ะอาจารย์บรรจุภัณฑ์นี้จะเป็นยังไงคะสามารถที่จะขนส่งหรืออะไรยังไงได้บ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะถ้าไม่มีฝาแผ่นนะคะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขวดเนี่ยมันก็จะไหลออกมาใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะทำให้เหมือนกับผลิตภัณฑ์เราอาจจะเสียหายสูญหายไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ฝาเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญทำให้สิ่งของที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์นั้นไม่ไหลออกมาค่ะ
0: ค่ะดังนั้นเองเลยจะบอกว่าบรรจุภัณฑ์ที่มีตัวขวดและตัวฝาเนี่ยจึงเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมถ้าหากฝาไม่มีแล้วเนี่ยแสดงว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าความเหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าถ้าหากว่ามีฉลากสีสันลวดลายมากมายเลยเนี่ยโดยที่มันลกไปหมดอ่านไม่ออกเนี่ยอันนี้อาจจะทำให้การสื่อสารหรือการใช้งานของบรรจุภัณฑ์เนี่ยเกินกว่าความเหมาะสมไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะด
1: ัง
0: นั้นเองมันก็จะเป็นในเรื่องของ3รูปแบบมีทั้งพอดีมีทั้งต่ำกว่าความพอดีแล้วก็มีทั้งเกินกว่าความพอดีนะคะโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันจะมองในเชิงของต้นทุนประกอบเข้าไปด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ค่ะพอพูดถึงหน้าที่ของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นะคะว่าในแต่ละส่วนเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะถ้าหากว่าโครงสร้างเนี่ยมันก็คือรูปร่างรูปทรงขนาดอะไรต่างๆนะคะอาจารย์ถ้าอย่างเช่นในเรื่องของการรองรับสินค้าเนี่ยค่ะเหมือนเราเคยซื้อกล้วยทอดหรือว่าอาหารแปรรูปการเกษตรต่างๆแล้วทางแม่ค้าก็ใส่ถุงใส่ห่ออะไรให้นะคะ อันเนี้ยบรรจุภัณฑ์อันนั้นเนี่ยทำหน้าที่ในการรองรับเข้ามานะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ว่ายืดอายุกันน้ำมันกันหืนอะไรได้เหมือนว่ากินเป็นครั้งๆเท่านั้นนะคะแต่พอมาในเรื่องของหน้าที่ของการคุ้มครองป้องกันเข้ามาเนี่ย อย่างตัวอย่างเช่นตัวกล้วยหอมทองที่เขาสำหรับแพ็คส่งออกนะคะเขาก็จะมีการห่อหุ้มตัวโฟมแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกดูดอวกาศออกเสร็จแล้วก็ใส่กล่องลูกฟูกที่มีความหนาเพียงพอที่ขนส่งไปยังต่างประเทศแล้วเนี่ยไม่แตกเสียหายได้นะคะอันนี้ก็ทำให้บรรจุภัณฑ์เนี่ยทำหน้าที่มากกว่าแค่รองรับธรรมดาละมีทั้งในเรื่องของคุ้มครองป้องกันไม่ให้เสียหายด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือยืดอายุของการจัดเก็บอาหารนะคะอย่างตัวอย่างถุงอันนี้เป็นต้นนะคะอาจารย
1: ์
0: อันนี้ก็คือเป็นถุงที่ใส่ผักธรรมดานะคะอาจารย์ถ้าหากว่าเป็นถุงปิดหมดไม่รัดแน่นเลยเนี่ยผักมันจะเกิดความเสียหายอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์คือผักเนี่ยพวกสินค้าเกษตรมันจะมีเหมือนกับหายใจมีการหายใจนะคะแล้วก็คายน้ำออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่มีวัสดุที่จะไปป้องกันไม่ให้มันคายน้ำมากก็จะทำให้สินค้านั้นเหี่ยวน
0: ะ
1: เสียหายไปรวดเร็วกว่าที่กว่าจะถึงมือผู้บริโภคมันก็เสียหาย
0: ก็เหี่ยวแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยค่ะถุงนี้เขาเลยทำการพัฒนาตัววัสดุขึ้นมาให้มีรูพรมเล็กๆนะคะสามารถที่จะคายน้ำออกได้แต่ก็ไม่ใหญ่ซะเกินไปที่จะทำให้การเสียน้ำเร็วเกินไปนะคะอันนี้ก็ทำให้สามารถที่จะยืดอายุของสินค้าเกษตรภายในให้มีอายุการจะเก็บที่นานได้นะคะประกอบกับถ้านำไปแช่เก็บที่อุณหภูมิต่ำอีกก็จะทำให้อายุการจะเก็บนานเข้าไปอีกนะคะอีกประเด็นหนึ่งของหน้าที่โครงสร้างก็คือในเรื่องของอำนวยความสะดวกนะคะอย่างเช่นกล่องอันนี้ก็คือจะมีจับขึ้นมาแทนที่จะเป็นกล่องลูกฟูกที่เราต้องแบก2มือก็เป็นเหลือจับมือเดียวได้นี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของตัวโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นะคะคราวนี้พอเราเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์แล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของกราฟิกบรรจุภัณฑ์นะคะอาจารย์ถ้ามองในมุมของถ้าเราเห็นภาพ2ภาพนี้นะคะอาจารย์อันไหนที่เราจะเข้าใจได้เร็วว่าคือเป็นผลิตภัณฑ์จากนม
1: 2ภาพนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือภาพแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมคะทางด้านซ้ายมือ
0: ค่ะ
1: นะส่วนทางด้านขวามือเนี่ยเนื่องจากว่ามันความจริงมันก็เด่นดีนะอาจารย
0: ์
1: เพียงแต่ว่ามันไม่ตัวมันคำว่ามิลค์เนี่ยมันก็ชัดนะ
0: ค่ะ
1: มันก็เป็นนมอ่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ทางด้านนี้เนี่ยมันไม่มีคำว่ามิลค์มันมีคำว่าโอเมก้าช
0: ั
1: ดซึ่งหลักตัวผลิตภัณฑ์หลักที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือมิลค์ใช่ไหมคือนมแต่ปรากฏว่าทางด้าน ท้ายมือเนี่ยไปบอกไอ้ส่วนผสมที
0: ่ผสม
1: มีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะ
0: ค่ะค่ะค่ะน่าสนใจนะคะถ้าหากเราดูสองภาพนี้นะคะภาพที่เป็นกล่องสีน้ำเงินส้มๆเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงว่าโชว์ในเรื่องของเป็นนมเลยจะให้แต่ข้อมูลว่าเป็นวัตถุดิบอะไรนะคะ

0: คือนมนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าภาพทางซ้ายมือนี้เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการให้สารสนเทศคือให้ข้อมูลว่า มีจุดสำคัญอะไรมีสารสำคัญอะไรนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นอีกด้านนึงเนี่ยก็คือจะดึงดูดใจส่งเสริมเลยว่าอันนี้นะ
1: ผลิตภัณฑ
0: ์จากนมแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเองเนี่ยกราฟิกบรรจุภัณฑ์ก็จะทำหน้าที่นี้ค่ะทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลด้วยแล้วก็ดึงดูดใจหรือส่งเสริมทางด้านการตลาดเข้าไปด้วยนะคะก
1: ็
0: น
1: ี่
0: ค
1: ือให้ผู้ซื้อตัดสินใจ
0: ค่ะว่าจะเลือกอันไหนและอันไหนดึงดูดใจกว่ากันอย่างนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้นะคะมาในเรื่องของกฎหมายและข้อบังคับนะคะสำหรับในเรื่องของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรนะคะเราจะต้องรู้จักคำว่าวัสดุสัมผัสอาหารนะคะหรือ food contact material นะคะไอตัววัสดุสัมผัสอาหารนะคะมันจะสัมพันธ์กันกับตัวสินค้าเกษตรแล้วก็สัมพันธ์กับบรรจุภัณฑ์มันบางอย่างเนี่ยมันสามารถใช้ด้วยกันได้แต่บางอย่างเนี่ยมันก็ทำให้เกิดก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้นะคะซึ่งไอการก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคเนี่ยมันเกิดจากว่ามีสารอะไรบางอย่างจากสินค้าเกษตรหรือสารอาหารเนี่ยค่ะแพร่เข้ามาในบรรจุภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยแพร่เข้ามาในอาหารต่างก็อย่างนี้กันเรียกว่าการไมเกชันนะคะไอการไมเกชันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นด้วย4ปัจจัยหลักปัจจัยที่1ก็คือในเรื่องของอาหารเองถ้าอาหารที่มีไขมันสูงใช้ความร้อนสูงในการกระบวนการprocess นะคะก็จะทำให้มีโอกาสในการเกิดไมเกชันสูง2คืออาหารที่อายุจัดเก็บนานเช่นพวกอาหารกระป๋องเนี้ยค่ะอาจารย์ที่เก็บ2ปี3ปีแบบเนี้ยโอกาสที่สารต่างๆจะแพร่ผ่านเข้ามาเนี่ยก็จะมีปริมาณที่มากกว่านะคะ3คือตัวบรรจุภัณฑ์เองถ้าบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกหรือเป็นพลาสติกรีไซเคิลหรือเราใช้ซ้ำทั้งที่บรรจุภัณฑ์นั้นเนี่ยบอกว่าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งแล้วเรานำกลับไปใช้วนใช้ความร้อนใหม่เนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดไมเกชันเนี่ยก็จะสูงนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของอุณหภูมิถ้าหากว่าตัวอุณหภูมิที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการเนี่ยสูงอย่างกระบวนการที่นมสเตอร์ไลน์ก็จะมีความเสี่ยงกว่านมสดที่ใช้ความร้อนต่ำนี้เป็นต้นนะคะอาจารย์ประเด็นเหล่านี้เองก็จะทำให้เราทราบอะไรบ้างที่เราต้องระมัดระวังในการที่จะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กับสินค้าเกษตรเนี่ยเข้าด้วยกัน
1: ทีนี้ก็ยังกฎหมายอะไรคะที่มันมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้ค่ะหมายความว่ามันมีกฎหมายบังคับว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดนี้จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์หมายถึงตัวสินค้าที่เราจะใส่ในบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้แล้วจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นยังไงคะ
0: ค่ะคือตัวนี้เนี่ยเขาจะไปล็อกที่ตัวบรรจุภัณฑ์ที่จะมาใช้กับสินค้านะคะโดยเขาจะล็อกเลยว่าบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กอ่อนไม่ว่าจะเป็นเด็กทารกนมอะไรก็ตามนะคะหรือบรรจุภัณฑ์ที่นำไปใช้กับผู้สูงวัยผู้เสี่ยงต่อการเป็นโรคพวกอาหารและยาเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบการแพร่ผ่านก่อนถึงจะยอมรับได้นะคะซึ่งเกณฑ์นึงที่เราจะใช้ดูก็คือถ้าหากว่ามีสัญลักษณ์ดังภาพที่โชว์นะคะก็จะแปลว่าเป็นวัสดุที่ทำจากฟู้ดเกรดก็คือใช้สัมผัสกับอาหารได้นะคะคือผ่านการรับรองมาแล้วว่าวัสดุที่นำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้กับอาหารได้นี่เป็นต้นค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลอยู่เลยค่ะเพื่อควบคุมมาตรฐานของอาหารให้มีคุณภาพดีนะคะกฎหมายที่2ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรนะคะก็จะเป็นในเรื่องของฉลากค่ะฉลากของอาหารเพราะว่ามีข้อกำหนดเลยว่าถ้าหากว่าเป็นขนมขบเคี้ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งทอดหรืออะไรแบบนี้ค่ะที่มีผลต่อสุขภาพของเด็กหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจะต้องระบุเลยว่าจะต้องมีฉลากบอกนะว่ามีไขมันเท่าไหร่มีแคลอรี่เท่าไหร่มีความเค็มเท่าไหร่นะคะต้องมีระบุน้ำหนักในการบรรจุแล้วก็มีคำนวณแคลอรี่อะไรมาให้พร้อมนะคะถึงจะสามารถที่จะถูกหลักถูกกฎหมายได้นะคะก็เป็นการที่บรรจุภัณฑ์เนี่ยก็ต้องทราบด้วยว่าถ้าสินค้าของเราเป็นอันนี้นะเราจะต้องมีการระบุอะไรบ้างอาจารย
1: ์ค่ะเพราะว่าตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยเวลาเขาจะซื้อของนะคะเขาก็จะดูตรงนี้เป็นสำคัญเลยค
0: ่ะ
1: นะคะอย่างเช่นเราจะไปเลือกซื้อกาแฟเนี่ยเราก็ต้องไปดูกาแฟบางคนบอกว่าไม่ชอบน้ำตาล
0: ค่ะ
1: ก็ต้องไปดูที่มันมีส่วนผสมน้ำตาลน้อย
0: ค่ะ
1: อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
0: ค่ะบรรจุภัณฑ์ก็จะทำหน้าที่ให้ข้อมูลกับทางผู้บริโภคให้ทราบนะคะว่าจะเลือกใช้อะไรดีนะคะค่ะ คราวนี้นะคะในเรื่องของกฎหมายอีกอันนึงก็คือในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

0: อ๋อค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ตัวบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยก็มีประเด็นมากเลยในเรื่องของมีปริมาณมากขยะปริมาณมากนะคะถ้าหากว่าเป็นประเทศที่สหภาพยุโรปแคนาดาอเมริกาเนี่ยเขาจะใช้วิธีการไปดักต้นทางว่าวัสดุที่นำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เนี่ยรีไซเคิลได้ไหมนะคะโดยกำหนดเลยว่าวัสดุที่นำมาใช้นะจะต้องรีไซเคิลได้ 99% ขึ้นไปนะคะนี่เป็นกฎหมายเลยกฎหมายอีกอันนึงคือไปดักปลายทางว่าหลังจากที่บรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นขยะแล้วเนี่ยจะต้องมีการวนกลับนำไปรีไซเคิลหรือกลับไปใช้ซ้ำมีระบบการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่นั้นๆนะคะ อย่างมีการเรียกคืนเก็บขวดน้ำแล้วนำไปขายไปหยอดเงินเพื่อได้เป็นเงินเป็นเงินรีฟันคืนมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นกฎหมายแต่ประเทศไทยเราเองเราก็เพิ่งเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้ามานะคะ
1: ค่ะแล้วมันก็มีกระบวนการที่มันเรียกว่าตรวจสอบกลับไหมคะอันนั้นมันอยู่ในนั้นอยู่ในในนี้หรือเปล่าคะ
0: ตรวจสอบกลับว่าทำจากอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีค่ะก็จะมีการระบุตัววัสดุว่าวัสดุเนี้ยเป็นวัสดุอะไรเพื่อจะบอกว่ากระบวนการที่นำกลับไปรีไซเคิลแล้วเนี่ยจะต้องย้อนกลับไปที่โรงงานไหนหรือกลับไปที่วัสดุไหนอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของแนวคิดของบรรจุภัณฑ์นะคะในตอนต้นนะคะเราเข้าตอนที่2นะคะตอนที่2อันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของกระบวนการออกแบบนะคะกระบวนการออกแบบเนี่ยแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนหลักๆนะคะขั้นตอนที่1ก็คือในเรื่องของการกำหนดคุณลักษณะจำเพาะของบรรจุภัณฑ์หรือว่าเรียกว่ากำหนดสเปคนะคะว่าสเปคของบรรจุภัณฑ์ที่เราจะนำมาออกแบบเนี่ยมันจะมีกว้างคูณยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่น้ำหนักยังไงบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการกำหนดหน้าที่การใช้งานว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะเอาไปทำอะไรเอาไปบรรจุยาเอาไปบรรจุอาหารเอาไปบรรจุของสดของแห้งก็จะแตกต่างกันนะคะลำดับต่อมาก็คือในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายส่วนของการผลิตด้วยส่วนของการขนส่งด้วยส่วนของผู้ใช้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องทำการระดมสมองผู้เชี่ยวชาญหลายๆส่วนเข้าด้วยกันเพื่อว่าจะได้ทำการออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งโซ่อุปทานได้นะคะส่วนที่4ก็คือในเรื่องของการประเมินและเลือกผลและว่าบรรจุภัณฑ์อันไหนจะเป็นตัวที่ถูกนำไปทำการผลิตต่อนะคะส่วนสุดท้ายก็คือพอเราเลือกต้นแบบได้แล้วเนี่ยเราก็นำไปออกแบบกระบวนการผลิตต่อว่าจะไปผลิตยังไงบรรจุสินค้าแบบไหนขนส่งแบบไหนต่อนะคะอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้นะคะจะมาในเข้าสู่ในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นะคะตัวโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะเรียกว่าบรรจุภัณฑ์คงรูปบรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูปและบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวนะคะเรามาดูกันทีละตัวกันก่อนนะคะมาดูคงรูปกันก่อนนะคะไอ้ตัวบรรจุภัณฑ์คงรูปอะค่ะเราจะแบ่งกันตามการรับแรงกระทำอย่างเช่นขวดตัวนี้ค่ะพอเวลามันมีการตกพื้นเนี่ย มันจะยังไม่แตกซะเลยเพราะว่ามันขวดมันมีความแข็งฝาก็มีความแข็งนะคะ อันนี้เราเรียกว่าบรรจุภัณฑ์คงรูป ใช้มือบีบก็ไม่แตกยังไม่บุบสลายนี้เป็นต้นนะคะ ส่วนบรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูปนะคะกึ่งคงรูปเนี่ยมันจะมีความก้ำกึ่งคือสามารถบีบได้แต่บีบแล้วคลายตัวได้บีบแล้วคืนรูปได้เหมือนโฟมล้างหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะบีบแล้วคืนตัวได้นะคะส่วนบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวเนี่ยก็คือเป็นพวกบีบแล้วยุบไปเลยแล้วก็เสียหายไปเลยนะคะดังนั้นเองเนี่ยถ้าหากสินค้าข้างในบอบบางอย่างเช่นผักตัวนี้ถ้าบอบบางปุ๊บเนี่ยเราไปใช้บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวไอ้ตัวข้างในสินค้ามันก็จะถูกแรงกระทำไปเต็มๆเลยนะคะอันเนี้ยก็คือในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เราต้องการความทนรับแรงกระทำได้มากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะแล้วถ้าในกรณีเช่นนี้เนี่ยมันก็เราถือว่าเป็นอ่อนตัวใช่ไหมคะ
0: ค่ะถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นอ่อนตัว
1: ค่ะ
0: เพราะว่ารับแรงกระทำกับตัวไม่ได้เลยแล้วก็บีบก็ไม่คืนรูปค่ะอันนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้ค่ะในการออกแบบตัวโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะพิจารณาในหลายๆประเด็นนะคะประเด็นที่1ก็คือดูสินค้าก่อนว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าอะไรนะคะเป็นสินค้าสดสินค้าแห้งสินค้าผงสินค้าเม็ดนะคะเพื่อจะเลือกรูปทรงให้เหมาะสม
1: กับ
0: ผลิตภัณฑ์การวางจำหน่ายนะคะจำหน่ายที่ไหนนะคะจำหน่ายขายออนไลน์หรือว่าขายตลาดสดหรือว่าขายซูเปอร์มาร์เก็ตตัวบรรจุภัณฑ์ก็จะมีรูปแบบของการวาง

0: จำหน่ายที่แตกต่างกันด้วยนะคะความต้องการของตลาดนะคะเรื่องของความต้องการของตลาดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตลาดนั้นเป็นอย่างไรนะคะถ้าอย่างกล่องกล้วยอันนี้ค่ะอาจารย์ถ้าในราคา199 บาทถ้าขายที่สนามบินนักท่องเที่ยวก็จะรู้สึกว่าเหมาะกับการซื้อเป็นของฝากใช่ไหมคะ
1: ก็สามารถถือย้ายขน
0: ถือย้ายขนได
1: ้ได้สะดวก
0: ค่ะแล้วก็บอกภาพของตัวผลิตภัณฑ์ได้ค่ะแต่ถ้าอันนี้ขายอยู่ใต้ตึกมสท199 บาทก็อาจจะ
1: ก็คือระยะเวลาที่เราต้องการที่จะนำผิดพันธุ์นั้นไปบริโภคเนี่ยมันไม่นานอ
0: ่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผิดพันธุ์นั้นเนี่ยถึงแม้จะโดนกระแทกอะไรนิดหน่อยมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสำหรับที่สนามบินเนี่ยเขาจะต้องซื้อเดินทางไปอีกหลายชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องผิดพันธุ์มันก็จะต้องบรรจุพันธุ์เนี่ยมันก็จะต้องแข็งแรงหน่อย
0: ค่ะดังนั้นก็จะขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของตลาดการนำไปใช้งานนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วประเด็นอีกอันนึงก็คือในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าหากว่าสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยพอดีไปที่ตลาดที่ขายสิ่งแวดล้อมมาเขากำหนดให้เลยว่าบรรจุภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นทำจากวัสดุธรรมชาติเขาไม่รับเลยว่าเป็นถุงพลาสติกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเองในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าในเรื่องของกลไกการตลาดด้วยแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของเกณฑ์การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นะคะคราวนี้มาในเรื่องของกราฟิกค่ะกราฟิกเนี่ยก็คือจะพูดในเรื่องของสีลวดลายสัญลักษณ์ต่างๆนะคะการจัดวางต่างๆว่ามีความทำยังไงก็ได้ให้น่าสนใจดึงดูดใจแล้วก็ให้ข้อมูลกับผู้บริโภคทราบนะคะแล้วก็สร้างจุดเด่นของตัวสินค้าได้นะคะคราวนี้มาถึงตอนที่3นะคะตอนสุดท้ายนะคะในเรื่องของการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งนะคะสำหรับการขนส่งเนี่ยจะไม่ได้เน้นในเรื่องของความสวยงามเป็นสำคัญจะเน้นว่าบรรจุสินค้ายังไงป้องกันสินค้าได้แล้วก็มีประสิทธิภาพสื่อสารข้อมูลได้ว่าสินค้าข้างในคืออะไรแล้วก็จะส่งไปยังกระบวนการหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะอันนี้คือเป็นหน้าที่หลักของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งนะคะคราวนี้ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งนะคะมันจะมีความสำคัญอย่างหนึ่งก็คือตรงที่ว่าสภาวะของการขนส่งในเรื่องของความรุนแรงค่ะเช่นเราจะต้องขนกล้วยหอมทองนะคะจากประเทศไทยเนี่ยไปยัง
1: ญี่ปุ่น
0: นะคะไปยังญี่ปุ่นเองก็ตามเนี่ยสภาวะการขนส่งในหมายเลข1เนี่ยนะคะก็หมายถึงว่ากล้วยหอมทองจากสมมุติว่าอยู่ที่เพชรบุรีนะคะกว่าเพชรบุรีจะขนใส่ตู้คอนเทนเนอร์ใส่รถ10ล้อมานะคะแล้วก็ส่งมาที่ตรง
1: ท่าเรือ
0: คลองเตยนะคะจากเรือคลองเตยใส่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็แพ็คใส่เรือเนี่ยไปยังญี่ปุ่นขึ้นท่าเรือเสร็จแล้วก็มารีแพ็คเสร็จแล้วก็เอาไปขายต่อยังสินค้าขายปลีกนะคะดังนั้นสภาวะการขนส่งเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่เพชรบุรีจนกระทั่งถึงมือลูกค้าที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะว่ามีระดับความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนหมายเลข2ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะผลิตภัณฑ์ของเราเช่นสมมติเป็นกล้วยหอมทองมันมีระดับต่ำกว่าสภาวะที่มันจะทนได้นะคะถ้าเอากล้วยหอมทองขนถือไปอย่างเดียวเนี่ย พังเสียหายแน่ๆ นะคะ ทำอย่างไรนะคะบรรจุภัณฑ์เลยเข้ามาเสริมนะคะบรรจุภัณฑ์เนี่ยเข้ามาเสริมได้หลายรูปแบบนะคะ อย่างแบบที่3เนี่ยบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์เนี่ยดูแลกันอย่างดีพอดีกับสภาวะความรุนแรงขนส่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะจึงเป็นระดับที่พอดีนะคะพอหมายเลข4ปุ๊บเนี่ยบรรจุภัณฑ์ต่ำกว่าระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยหมายเลข4เนี่ยผลิตภัณฑ์อาจจะมีช้ำมีเน่าเสียหายได้นะคะพอหมายเลข5กลัวว่าสินค้าข้างในจะเน่าเสียหายก็เลยใส่อัดโฟมแช่ตู้เย็นแพ็คอย่างดีหนาเป็นพิเศษเลยนะคะก็กลายเป็นว่าต้นทุนสูงค่ะสูงเกินไปผู้ผลิตก็จะรับผิดชอบต้นทุนนั้นสูงเกินไปนะคะอีกประเด็นนึงก็คือทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความแข็งแรงหรือมีการทนต่อระดับการแรงรับแรงกระทำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะอย่างเช่นกล้วยหอมทองนะคะจากเดิมที่อาจจะตัดเมื่อมีความแก่ระดับหนึ่งอาจจะว่าแก่ 70% หรือ 80% ก็ตัดได้อย่างนี้เป็นต้นความแข็งของกล้วยก็จะเพิ่มขึ้นนะคะก็จะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีระดับของการรับแรงกระทำได้สูงขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งนะคะ อีกอันนึงนะคะบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งเนี่ยเมื่อเรามองในมุมของต้นทุนเนี่ยก็คือจะต้องเป็นจุดที่ต้นทุนรวมต่ำสุดนะคะไอ้เจ้าต้นทุนรวมเนี่ยก็คือรวมทั้งต้นทุนบรรจุภัณฑ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นตัววัตถุดิบเอ่ยตัวการจัดเก็บตัวการขนส่งเอ่ยเนี่ยกับต้นทุนการรักษาผลิตภัณฑ์ที่ต้องดูแลผลิตภัณฑ์ให้ไม่ให้เสียหายเนี่ยจะเป็นจุดที่สมดุลกันพอดีนะคะซึ่งจุดที่สมดุลกันพอดีเนี่ยจะทำให้ต้นทุนรวมผลกระทบต่ำสุด
1: ค่ะตรงนี้หายากไหมคะ
0: หายากไหมอันนี้ต้องทำการทดลองค่ะต้องทำการทดลองซ้ำหลายๆครั้งแล้วก็บางทีบางครั้งก็จะมีค่ามาตรฐานที่เราสามารถยึดอ้างอิงได้แต่ถ้าหากเป็นสินค้าใหม่เราก็ต้องทำการทดลองทดสอบดูนี่ค่ะ
1: ใช้การทดสอบนะคะ
0: ใช้การทดสอบค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นในเรื่องของการลดต้นทุนในระบบโลจิสติกนะคะในเรื่องของการลดต้นทุนเนี่ยมันจะมีมุม2มุมที่ใช้เป็นหลักในการคิดในเรื่องของการลดต้นทุนนะคะก็คือในเรื่องของการลดบรรจุภัณฑ์ลงไม่ว่าจะเป็นการลดชิ้นส่วนลดปริมาณในการบรรจุลดขนาดลงลดพื้นที่พิมพ์ลงก็ได้นะคะหรือว่าการนำไปใช้ซ้ำนะคะมีการหมุนเวียนกลับไปใช้ซ้ำอีกนะคะหรือว่าเพิ่มหน้าที่การทำงานให้มากขึ้นนำกลับไปดัดแปลงเป็นสิ่งใหม่หรือว่าเป็นการเติมซ้ำได้นะคะอย่างเช่นนะคะอย่างตัวพริกไทย2อันนี้เนี่ย
1: อ
0: ันเนี้ยคือใช้ทีเดียวแล้วทิ้งนะคะแต่อันนี้เป็นวนใช้ซ้ำได้สามารถเอาแบบนี้มาเติมใส่อันนี้ได้นะคะก็จะทำให้อายุการจัดเก็บของสินค้าเนี่ยอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีอายุยาวนานขึ้นได้นะคะ อันสุดท้ายนะคะในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ฉลาดนะคะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะบรรจุภัณฑ์ฉลาดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4รูปแบบที่เราจะนำเสนอสำหรับสินค้าเกษตรนะคะแบบที่1คือบรรจุภัณฑ์แอคทีฟนะคะบรรจุภัณฑ์แอคทีฟก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะเจ้าตัวที่สารกันชื้นที่เราเจอกันบ่อยๆที่เวลาใส่ในอาหารทอดหรืออาหารอะไรงี้เป็นต้นเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็คือใส่เข้าไปในตัวสินค้าแล้วก็มีบรรจุภัณฑ์อีกชั้นหนึ่งหุ้มนะคะตัวนี้ทำหน้าที่ในการดูดซับความชื้นบางตัวก็เป็นตัวดูดซับออกซิเจนนะคะบางทีบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าตัวนี้เอาไปฉีกเป็นซองปรุงนะคะแต่จริงไม่ใช่ตัวนี้ก็คือปล่อยให้เขาอยู่ในนั้นเขาจะทำหน้าที่ดูดซับออกซิเจนภายในระบบนะคะ
1: เพราะฉะนั้นบรรจุภัณฑ์เนี่ยที่จะต้องใส่สารพวกนี้เข้าไปด้วยเนี่ยต้องมีการดีไซน์ออกแบบเป็นพิเศษใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะจะต้องออกแบบพิเศษแล้วมีขนาดเท่าไหร่เก็บเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: ก็คือจะต้องเหมาะกับสารที่ใส่เข้าไปด้วย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะตัวที่สองนะคะก็คือบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงสภาพบรรยากาศเหมือนที่เราโชว์ตัวถุงผักตัวนี
1: ้
0: ก็คือถุงผักตัวนี้เนี่ยจะมีรูพุนเล็กๆนะคะในการที่จะให้ออกซิเจนเข้าและน้ำออกในการคายน้ำเนี่ยเหมาะสมให้ผักเนี่ยไม่หายใจแรงเกินไปหรือว่าไม่หายใจค่อยเกินไปนะคะจะเห็นว่ามีไอ้น้ำเล็กๆแต่ก็ไม่ทำให้ผักเน่านะคะเพราะว่ามีรูพุนเล็กๆเนี่ยของตัวนี้อยู่
1: ไม่เน่าไม่เหี่ยว
0: ไม่เน่าไม่เหี่ยวนะคะตัวที่3ก็คือในเรื่องของสมาร์ทแพคเกจจิ้งนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะบอกได้ว่าสินค้าข้างในเนี่ยเริ่มเน่าเสียหายแล้วนะคะโดยที่ตัววงๆตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวบอกนะคะตัววงๆสีเหลืองๆถ้ายังเป็นสีเหลืองๆอยู่เนี่ยแสดงว่าผลไม้ข้างในยังมีความสดอยู่แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีแดงแล้วเนี่ยแปลว่าผลไม้ข้างในเนี่ยไม่สดแล้ว
1: ก็แสดงว่าตัวบรรจุภัณฑ์อันเนี้ยมันจะมีเครื่องหมายอันนี้อยู่ใช่ไหมคะ
0: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีการเหมือนว่ามีตัวชี้วัดดัชนีตัวนึงเป็นตัวบอกว่าเริ่มเน่ามันก็จะส่งสารตัวนี้ขึ้นมาทำให้ตัวนี้เปลี่ยนสีขึ้นมาได้นี่เป็นต้นนะคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะเรียกว่าฉลาก RFID นะคะฉลาก RFID ก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะอันนี้เรียกว่าฉลาก RFID ก็คือจะมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็นำฉลากตัวนี้ติดไปกับตัวสินค้าพอมีตัวอ่านตัวลีดเดอร์เนี่ยก็จะอ่านได้ว่าสินค้าตัวนี้ผ่านเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะถึงขั้นตอนไหนแล้วแล้วสินค้าตัวนี้เป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะทำให้ทราบสถานะในการติดตามสินค้าได้นะคะก
1: ็เป็นอันนี้เดี๋ยวสงสัยนิดนึงค่ะอาจารย์อันนี้ผู้บริโภคเองเนี่ยสามารถที่จะอ่านในที่นี้ได้ไหมคะหรือว่าเฉพาะผู้ที่เป็นร้านค้าเท่านั้นที
0: ่ต้องเป็นร้านค้าเท่านั้นค่ะเพราะตอนน
1: ี้เรา
0: ผู้บริโภคยังไม่มีตัวอ่านอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นตัวร้านค้าเนี่ยพอเขามีเครื่องอ่านปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้ได้ว่าสินค้าเนี่ยผ่านเข้ามาตรงนี้แล้วนะค่ะใช่ค่ะค่ะสำหรับของหน่วยที่11นะคะก็จะ จบในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการจัดการบรรจุภัณฑ์นะคะสำหรับสินค้าเกษตรแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าหากนักศึกษาท่านใดนะคะมีคำถามข้อสงสัยยังไงก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันในรายการได้นะคะ

0: ขณะนี้นะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะกำลังรับชมนะคะรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในชุดวิชานะคะ94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเนื้อหาสาระของหน่วยที่12นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานสำหรับสินค้าเกษตรนะคะสำหรับในหน่วยที่12นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระ3ตอนเช่นกันนะคะในตอนที่1เองเนี่ยก็จะพูดในเรื่องของระบบโลจิสติกในการจัดการระบบสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกก่อนนะคะว่ามีแนวคิดอย่างไรแล้วก็สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์การนะคะในตอนที่2เองนะคะเราก็จะมาลงลึกกันว่าตัวเทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทานเนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะคะหลักๆแล้วก็คือจะมีเทคโนโลยีระบุตัวตนสินค้านะคะเทคโนโลยีของการตรวจสอบย้อนกลับแล้วก็ในเรื่องของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าตัวอีคอมเมิร์ซนะคะในตอนที่3ก็คือจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกนะคะก็จะเน้นไปที่การจัดการคลังสินค้าสินค้าคงคลังนะคะแล้วก็การวางแผนการขนส่งนะคะก็จะมีอยู่เนื้อหาใน3ตอนหลักนะคะเรามาเริ่มกันที่ตอนที่1กันก่อนเลยนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสินค้าเกษตรค่ะการทำเทคโนโลยีสารสนเทศเองเนี่ยองค์ประกอบของระบบสารสนเทศค่ะมันมีองค์ประกอบหลายๆส่วนเข้าด้วยกันนะคะส่วนที่1ที่สำคัญเลยก็คือตัวฮาร์ดแวร์ก่อนนะคะก่อนจะทำระบบสารสนเทศขึ้นมาเนี่ยต้องมีตัวคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ว่าเราจะใช้เครื่องมือในการทำระบบตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวที่2คือตัวซอฟต์แวร์นะคะว่าเราจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรอย่างเช่นเราจะทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลสินค้าเกษตรเราอาจจะใช้โปรแกรม Access อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือตัวซอฟต์แวร์นะคะตัวที่3ก็คือขั้นตอนของการปฏิบัติงานมีโฟลว์งานอย่างไรบ้างเข้ามาสเต็ปที่1ไปสเต็ปที่2สเต็ปที่3มีขั้นตอนอย่างไรบ้างของขั้นตอนกระบวนการสารสนเทศนี้นะคะตัวที่4เนี่ยเป็นตัวไฮไลท์เลยก็คือในเรื่องของตัวข้อมูลค่ะอาจารย์ข้อมูลเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ระบบเนี้ยถูกต้องหรือผิดพลาดก็ตรงข้อมูลที่เราอินพุตใส่เข้าไปในตัวระบบเลยค่ะว่าข้อมูลที่นำมาใช้ในความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน มีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะทำให้เกิดระบบสารสนเทศในการจัดการเกิดขึ้นนะคะส่วนตัวที่5ก็คือจะเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องของระบบสารสนเทศนะคะอาจจะเป็นผู้ออกแบบระบบขึ้นมาผู้วิเคราะห์ระบบหรือว่านักโปรแกรมเมอร์อย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: ผู้ป้อนข้อมูล
0: ผู้ป้อนข้อมูลเข้ามา
1: ผู้ใช้ข้อมูล
0: ผู้ใช้ข้อมูลใช่ค่ะ
1: ผู้นั้นตรงนี้นะคะอาจารย
0: ์
1: ถ้าดูจากชื่อแล้วเนี่ยเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งเป็น2ส่วนได้นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีส่วนหนึ่งก็คือสารสนเทศสารสนเทศนี่คือเป็นส่วนของข้อมูลที่เราจะใส่เข้าไปในหรือจะเอานำเทคโนโลยีมาสื่อสารสารสนเทศที่เรามีอยู่ได้ยังไง
0: ค่ะใช่ค่ะลำดับถัดมานะคะพอเราทราบแล้วว่าตัวเราจะทำระบบสารสนเทศเข้ามานะคะคราวนี้พอทำให้ระบบสารสนเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นในระบบโลจิสติกและโซ่อุปทานของเราเนี่ย มันจะเป็นการไหลของทั้งตัว3ส่วนเข้าด้วยกันนะคะในระบบโซ่อุปทานโลจิสติกเองเนี่ยตั้งแต่สมมุติเราเริ่มกันตั้งแต่ฟาร์มเลยนะคะเกษตรกรปลูกผักขึ้นมาส่งไปยังโรงงานผู้ผลิตนะคะโรงงานผู้ผลิตแพ็คเรียบร้อยใส่บรรจุภัณฑ์เรียบร้อยส่งไปยังผู้จำหน่ายไปยังผู้บริโภคนะคะแล้วก็มีกระบวนการขนส่งโลจิสติกในแต่ละส่วนนะคะไอ้การไหลของข้อมูลตรงนี้ที่เป็นระบบสารสนเทศเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนหลักๆก็คือการไหลของวัตถุดิบก็คือตัวผักแปรรูปอะไรต่างๆไปนะคะแล้วก็การไหลของข้อมูลสารสนเทศอาจจะเป็นข้อมูลคำสั่งซื้อข้อมูลของการจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วสุดท้ายก็คือการไหลของโฟลว์ของเงินตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของแนวคิดของระบบสารสนเทศค่ะอาจารย
1: ์
0: ค่ะแล้วคราวนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเหมือนว่าเรามีการบริหารจัดการในบริษัทหรือในองค์การของเรานะคะถ้าหากว่าในฟาร์มของเราเนี่ยเราอาจจะดูแลเฉพาะผักหรือเลี้ยงสัตว์เพียงอย่างเดียวนะคะแต่พอเป็นองค์การขนาดใหญ่เนี่ยมันจะมีหลายๆส่วนเข้าด้วยกันนะคะตัวหลายๆส่วนเข้าด้วยกันตรงนี้เองเนี่ยในตัวของระบบ ระบบฐานข้อมูลนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มที่1ก็คือในเรื่องของทางด้านการตลาดและการขายเข้ามาก่อนว่ามีลูกค้ายังไงบ้างมีลูกค้าที่สั่งสินค้านี้เข้ามายังไงบ้างที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านะ
1: คะ
0: ส่วนที่2ก็คือเกี่ยวในเรื่องของการเงินนะคะการเงินการบัญชีต่างๆที่เราต้องทำระบบโฟลว์ของเงินเข้ามาเงินเข้าเงินออกเงินค้างจ่ายหรือเงินอะไรต่างๆในระบบของเงินเข้ามานะคะส่วนที่3ก็คือการดำเนินการในการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยขาดแรงงานไม่ได้นะคะดังนั้นเองเนี่ยจะต้องมีแรงงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรงนี้เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับจำนวนคนทำงานชั่วโมงการทำงานค่าแรงอะไรต่างๆนี้เป็นต้นนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของกระบวนการผลิตอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือในเรื่องของวัตถุดิบที่เข้ามานะคะตารางการผลิตวันส่งมอบวันการผลิตต่างๆการซื้อต่างๆนะคะตรงนี้เองเนี่ยระบบทั้ง4ระบบของเทคโนโลยีการจัดการองค์การนะคะจะต้องถูกรวมอยู่ที่ศูนย์กลางรู้ได้ว่าเข้าออกแต่ละส่วนเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะคือตรงนี้มองดูแล้วเนี่ยนะคะก็เหมือนกับการจัดขึ้นภายในองค์การใดองค์การหนึ่งเนี่ยนะคะทางด้านธุรกิจเนี่ยมันก็จะต้องมีทั้งแผนก marketing คือแผนกซื้อขายแผนกผลิตแล้วก็การเงินแล้วก็ human resource ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะประสานกัน
0: ค่ะ
1: อย่างฝ่ายผลิตเนี่ยนะคะก็จะต้องรู้ว่าตัวเองจะต้องผลิตสินค้าเป็นจำนวนเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ก็จะต้องไปสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
0: ค่ะ
1: นะคะว่าตลาดมีความต้องการสินค้าแต่ละชนิดเท่าไหร่แล้วก็ผลิตให้พอดีกับความต้องการของตลาด
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วก็คืออันนี้อย่างที่อาจารย์ว่าก็ต้องมีการคำนวณว่ามีค่าใช้จ่ายมีรายรับอะไรเท่าไหร่จะต้องไปจ่ายเป็นค่าวัสดุค่าแรงอะไรเท่าไหร่น
0: ะคะ
1: แล้วก็มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคือมารวมอยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมคะเซ็นทรัล
0: เป็นระบบฐานข้อมูลกลางนะคะ
1: ครา
0: วนี้ค่ะในสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นบริษัทโรงงานการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเขาจะใช้ตัวโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะว่ามีระบบอันนึงที่ทำออกแบบมีการพัฒนาออกแบบระบบมาแล้วนะคะระบบของโปรแกรมสำเร็จรูปอันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมสำเร็จรูปประเภท ERP นะคะหรือว่า Enterprise Resource Planning นะคะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการภายในองค์การนะคะทางโปรแกรมที่เขาใช้กันบ่อยๆคือโปรแกรม SAP นะคะก็จะคล้ายๆกันกับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกก็คือมี4ส่วนเข้าด้วยกันแล้วก็เชื่อมต่อแต่ละส่วนเข้าด้วยกันในแต่ละส่วนงานเนี่ยก็จะมองเห็นความเคลื่อนไหวของแต่ละส่วนงานด้วยนะคะก็จะมีตัวเทคโนโลยีที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะสำหรับเทคโนโลยีอันต่อไปนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีการระบุตัวตนสินค้านะคะที่เราเคยเห็นกันอยู่บ่อยๆก็คือในเรื่องของบาร์โค้ดค
1: ่
0: ะเจ้าตัวบาร์โค้ดเนี่ยค่ะถ้าเรามองแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจแปลความหมายไม่ออกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในความหมายของตัวบาร์โค้ดเองเนี่ยมันมีความหมายอยู่ว่าแต่ละอันเป็นอะไรนะคะเรามาดูความหมาย
1: กันลักษณะของบาร์โค้ดก็อย่างที่เห็นใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะเป็นเส้นๆ
0: เป็นเส้นๆแล้วก็จะเห็นว่ามีความหนาบางไม่เท่ากันแล้วก็มีระยะห่างไม่เท่ากันเพื่อว่าให้เกิดความแตกต่างของการอ่านค่าค่ะ
1: คือแต่ละเส้นเนี่ยมันจะมีความหมายของมันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ละเส้นก็จะไม่เหมือนกันแต่ละสินค้าก็จะไม่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะเรามาดูลำดับแรกนะคะอันที่1ก็คือตัวเลข3ตัวหลักนะคะถ้าอย่างในรูปนี้ก็คือตัว885 885เนี่ยจะเป็นรหัสของประเทศค่ะซึ่ง885เนี่ยเป็นของประเทศไทยนะคะถ้าเราไปดูสินค้านะคะแล้วเราเห็นเลยว่าหาไม่เจอว่าผลิตที่ไหนเราดูที่บาร์โค้ดก่อนเลยอ๋อ885ผลิตจากประเทศไทยนะคะถ้าจากนั้นนะคะก็จะเป็น4ตัวถัดมานะคะอันเนี้ยจะเป็นรหัสของโรงงานผู้ผลิตสินค้าว่าเขาจะไปขึ้นทะเบียนไว้ว่าเขาเป็นรหัสอะไรนะคะเราก็จะทราบได้ว่านี่โรงงานอะไรนะคะถ้าจากนั้น5ตัวถัดมาค่ะจะเป็นรหัสของสินค้าสินค้าแต่ละประเภทก็จะมีรหัสของตัวเองนะคะแล้วตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวที่ตรวจสอบว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวเลขที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องนะคะถ้าหากว่าอ่านแล้วตัวเลขตรงกันเนี่ยมันก็จะอ่านค่าได้นะคะดังนั้นเองบาร์โค้ดในแต่ละตัวก็จะมีความหมายด้วย
1: ค่ะซึ่ง บาร์โค้ดเนี่ยนะคะก็ได้มีการใช้มาเป็นเวลานานแล้ว

0: ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะ
1: ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ค่
0: ะ
1: แต่ว่าก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นตัว QR code เข้ามาเหมือนเราแอดไลน์กันนี้นะคะก็จะใช้ตัว QR code นะคะตัว QR code เนี่ยจะมีข้อเด่นที่แตกต่างจากบาร์โค้ดก็คือจะเก็บข้อมูลได้ในปริมาณที่มากกว่านะคะถ้าหากบาร์โค้ดเนี่ยมันจุข้อมูลได้ไม่เกิน20ตัวนะคะแต่ถ้าเป็น QR code เนี่ยได้ถึง 4,000 ตัวอักษรแล้วก็เป็นภาษาที่หลากหลายด้วยไม่ใช่เป็นแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะก็จะทำให้QR code เนี่ยนำไปใช้กับทำเป็นลิงก์ของเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือทำเป็นลิงก์กับภาพก็ได้ทำเป็นลิงก์กับข้อความก็ได
0: ้เพราะฉะนั้น QR code เนี่ยใช้งานได้มากกว่าไอ้บาร์โค้ดนะคะ
1: ค่ะ
0: คือบาร์โค้ดเนี่ยเพียงแต่บอกว่าเป็นสินค้าอะไรจากประเทศไหน
1: ค่ะ
0: แต่อันเนี้ยมันสามารถที่จะใช้ได้ทุกหน้าที่เลย
1: ระบุข้อมูลได
0: ้
1: สแกนแล้วเข้าไปยังเว็บไซต์ของผู้ผลิตเลยก็ได
0: ้
1: นี่เป็นต้น
0: เพราะฉะนั้น QR code นี่ก็เรียกว่าใช้ประโยชน์ได้มากกว่า
1: ค่ะจะกว้างขึ้นนะคะถัดจากนั้นนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยี RFID นะคะในเรื่องของการระบุตัวตนสินค้าก็คือลักษณะของ RFID ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแผ่นป้ายแบบนี้ถ้าหากเรามองกันเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีตัวชิปเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีสายวงตรงนี้
0: ค
1: ่ะที่เรียกว่าสายแอนเทนนาแอนเทนนาคือตัวเสาอากาศเสาอากาศตัวนี้จะทำหน้าที่ในการให้คลื่นสัญญาณกับตัวอ่านนะคะสมมติถ้าเรามีตัวอ่านขึ้นมาเนี่ยเราก็จะอ่านรับสัญญาณนี้ได้แปลความหมายได้ว่าภายในข้อมูลเนี้ยก็แปลออกมาเป็นความหมายอีกครั้งหนึ่งว่าอธิบายได้ว่าสินค้านั้นเป็นอะไรยังไงบ้างติดตามสถานะค่ะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ถือว่าใหม่ในตอนนี้นะคะสำหรับ RFID
0: ค่ะทีนี้มัน RFID เนี่ยถ้าเทียบกับ QR code เนี่ยมันการใช้ประโยชน์มันแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์
1: ถ้าเป็น RFID เองเนี่ยสามารถที่จะนำข้อมูลเข้าได้แล้วก็นำข้อมูลออกได
0: ้
1: คือมีการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็ข้อมูลเนี่ยปริมาณมากกว่าตัว QR code อีกต่างหาก
0: QR code นี่เรานำข้อมูลออกได้ไหมคะ
1: นำข้อมูลออกได้แต่ว่า อย่าง RFID เนี่ยมันจะมีทั้งแบบนำออกและไม่นำออกได้เหมือนกันคือมันจะมีทั้ง2แบบเลยค่
0: ะ
1: แต่อย่าง QR code เนี่ยผู้ผลิตจะต้องเป็นผู้ที่เอาข้อมูลเข้าออกได้อย่างเดียวแต่อันนี้เองในแต่ละจุดเนี่ยสามารถที่จะนำข้อมูลเข้าออกได
0: ้
1: ค่ะดังนั้นจะมีความสะดวกของการจัดการในแต่ละส่วนงานได
0: ้
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือข้อดีของ RFID นะคะ
1: แล้วก็บรรจุข้อมูลได้ในปริมาณมาก
0: ค
1: ่ะค่ะสำหรับเทคโนโลยีถัดมานะคะก็คือในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับนะคะในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยจะมีอยู่2ทางก็คือการตรวจสอบไปข้างหน้าแล้วก็การตรวจสอบย้อนกลับมาข้างหลังนะคะ tracking and testing นะคะในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยก็คือจะตรวจสอบทั้งระบบของโซ่อุปทานเลยนะคะตั้งแต่กระบวนการมีวัตถุดิบเข้ามาแปรรูปออกมาเป็นสินค้านะคะแล้วก็จัดเก็บจัดจำหน่ายไปยังจุดสุดท้ายเลยเนี่ยก็มีการตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งไปและกลับนะคะ
0: ส่วนใหญ่เราก็จะพูดกันถึง tracing ตรวจสอบย้อนกลับ
1: ค่ะ
0: เราไม่ค่อยพูดถึงตรวจสอบไปข้างหน้า
1: ทำไม
0: เป็นอย่างนั้นคะอาจารย์
1: เพราะว่าในการตรวจสอบไปข้างหน้าเนี่ยค่ะมันก็จะต้องรู้มันจะมีทั้งกระบวนการที่ส่งต่อในอันถัดไปด้วยว่าจากกระบวนการนี้เป็นยังกระบวนการนี้เนี่ยมันจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรตรงตามที่กระบวนการถัดไปต้องการหรือไม่ก็คือเป็นกระบวนการไปข้างหน้าอาจจะเป็นล็อตผลิตหรือล็อตนัมเบอร์หรืออะไรก็ตามนะคะเพื่อให้การผลิตหรือสินค้าเนี่ยโฟลว์ไปตามที่ซัพพลายเออร์ต้องการแบบนี้ก็ต้องการวัตถุดิบแบบนี้ก็คือโฟลว์กันไปข้างหน้าอย
0: ่
1: างนี้ค่ะค่ะในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเองก็ตามเนี่ยตัวเทคโนโลยี RFID เนี่ยนะคะก็จะมีความหมายความสำคัญมากเลยนะคะเนื่องจากว่าในโฟลว์ของการไหลของตัวสินค้าค่ะถ้าหากว่าเราติดแท็กตัวนี้เข้าไปเนี่ยแล้วมีตัวรีดเดอร์อ่านในแต่ละจุด มันก็จะทราบได้ว่าสินค้าตัวนี้มีสถานะเป็นอย่างไรเป็นใครมีจำนวนกี่ชิ้นผลิตที่ไหนผลิตเมื่อไหร
0: ่
1: หมดอายุเสียหายยังไงบ้างก็จะทราบข้อมูลได้ทุกส่วนนะคะก็จะเป็นระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ระดาแนะประเด็นหนึ่งว่าผู้บริโภคเนี่ยจะไม่สามารถทราบได
0: ้
1: เมื่อเพราะไม่มีตัวอ่านซึ่งก็ใช่เลยค่ะก็ยังอันนี้เป็นสำหรับผู้ที่ติดตามสินค้าผู้ประกอบการค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เองเนี่ยเขาก็จะอาจจะมีเหมือนที่เราเห็น

0: ตัวเวลาเราส่งของไปรษณีย์นะคะเขาก็จะให้ตัวเลขเรามาแล้วเราก็ไปคีย์ในเว็บไซต์ได
1: ้
0: ว่าตอนนี้สถานะของเราถึงไหนแล้วนะคะอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะรูปแบบของ RFID หรือการตรวจสอบย้อนกลับก็จะประมาณก็จะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งบางทีบางครั้งเนี่ยผู้ผลิตเองก็ไม่อยากให้มองเห็นว่าเรามี RFID แท็กนี้อยู
1: ่
0: เนื่องจากว่ามันเป็นการตรวจสอบย้อนกลับของภายในผู้ผลิตเองบางทีบางครั้งเขาใช้ในการตรวจสอบว่าสินค้านั้นมีการปลอมแปลงหรือไม่ค่ะ อย่างเช่นปัจจุบันนี้อย่างสุราหรือเหล้าหรือน้ำหอมราคาแพงเนี่ยเขาจะพิมพ์สีสันไว้ด้านหน้าแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะมีพิมพ์ตัวฉลาก RFID ที่เป็นไมโครชิปตรงนี้ไว้ด้านหลังผู้บริโภคก็จะไม่ทราบเลยว่ามีฉลาก RFID นี้อยู
1: ่
0: แต่เมื่อนำตัวขวดน้ำหอมเนี่ยไปสแกนกับทางตัวอ่านเนี่ยก็จะทราบได้เลยว่าเป็นสินค้าปลอมสินค้าจริงผู้ผลิตสามารถที่จะตรวจสอบได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือผู้ประกอบการด้วยกันเอง
0: ใช่ค่ะ
1: สามารถตรวจสอบ
0: ได
1: ้สมมติว่าไปสั่งสินค้ามาล็อตนึงอยากจะรู้ว่ามีของปลอมเนี่ยมันปนมาด้วยหรือเปล่าก็สามารถที่จะตรวจสอบ
0: ได้ใช่ค่ะนี่ก็คือเป็นจุดเด่นของระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
1: แต่ว่าผู้บริโภคอ่ะยังไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้ได
0: ้ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะของการที่จะใช้ตัว RFID แล้วก็ใช้มือถือเราเนี่ยสแกนได้ในบางสินค้านะคะก็เริ่มมีแล้วค่ะ
1: อ๋อโอเค
0: ค่ะค่ะสำหรับประเด็นถัดมานะคะก็คือในเรื่องของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะในเรื่องของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะมีการทำตัวอีคอมเมิร์ซผ่านการขายออนไลน์นะคะซึ่งเราก็เห็นได้อย่างบ่อยๆเลยที่มีการซื้อขายออนไลน์เกิดขึ้นในของสินค้าเกษตรนะคะซึ่งภาครัฐเองเนี่ยก็ตอนนี้เองภาครัฐเองก็ทำหน้าที่ในการเป็นไม่ว่าจะเป็นตัวกลางในการให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือว่าเป็นตัวกลางในการที่จะดูแลกิจการของสินค้าเกษตรเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นในปัจจุบันทางกระทรวงพาณิชย์เองเขาก็มีการกำหนดเป็นราคากลางของสินค้าเกษตรเลยว่าสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยมีราคาจำหน่ายเท่าไหร่ณวันไหนนะคะหรือว่าจะเป็นอัตราการแลกเปลี่ยนเงินอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐนะคะแต่ถ้าหากภาคเอกชนเองเนี่ยเราก็ทำในเรื่องของอีคอมเมิร์ซขึ้นมาเพื่อให้เกิดการผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับผู้ผลิตได้โดยตรง
1: ค่ะ
0: ก็จะทำให้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องมีพ่อค้าคนกลางหรือไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการวางจำหน่ายสินค้าโดยที่อยู่บนเว็บไซต
1: ์ก็คืออันนี้ต้องใช้อุปกรณ์ในการที่จะซื้อขายกันไหมคะ
0: อุปกรณ์อย่างเช่นอะไรคะอาจารย
1: ์อย่างเช่นเราจะอย่างเช่นอาจารย์บอกออนไลน์ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เขามีสินค้าเขาเนี่ยเขาก็เปิดขายในเว็บของเขา
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วก็คือผู้บริโภคเนี่ยก็เปิดเข้าไปดูในเว็บของเขา
0: ค่ะ
1: แล้วก็สั่งสินค้า
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะทางโดยใช้สมาร์ทโฟน
0: สมาร์ทโฟนก็ได้ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: สามารถที่สั่งสินค้าได้ภายในมือของเราเองได้ไม่ต้องเดินไปที่ตลาดหรือว่าไม่ต้องไปที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตอีกต่อไปแล้ว
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างนึงนะคะแต่มันยังมีอุปกรณ์อื่นๆวิธีการที่จะสั่งซื้อสินค้าคือนอกจากจะใช้สมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยยังมีอาจจะทางอีเมลก็ได้ใช่ไหมคะ
0: อ๋อได้ค่ะก็อาจจะหลังจากที่อาจจะต้องการรับรู้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะอีเมลหรือว่าโทรพูดคุยว่าแชทออนไลน์นี้ก็ได้เหมือนกันก็เป็นเหมือนกันเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อผู้ขายได้ใช่ค่ะก็เป็นระบบของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะในตอนที่3นะคะในเรื่องของการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์นะคะในเรื่องของการจัดการสินค้าและสินค้าคงคลังนะคะในเรื่องของกระบวนการสินค้าคงคลังนะคะมันก็จะมีสินค้าคงคลังเนี่ยเราแบ่งตัวสินค้าคงคลังเนี่ยออกเป็นหลายส่วนตามกระบวนการนะคะส่วนที่1ก็คือสินค้าคงคลังที่เป็นวัตถุดิบก่อนนะคะนำเข้ามาสู่ตัวก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสินค้าคงคลังวัตถุดิบนะคะพอผลิตเสร็จปุ๊บนะคะจากกระบวนการที่1แต่ว่ายังไม่เสร็จจะต้องนำไปสู่กระบวนการที่2ต่อนะคะก็จะเป็นคล้ายๆสินค้ากึ่งสำเร็จรูประ
1: หว่างรอ
0: การผลิตเพื่อนำเอาไปผลิตต่อนะคะสินค้าคงคลังประเภทนี้เนี่ยหรือ work in process เนี่ยก็จะถูกนับเป็นสินค้าคงคลังด้วยเหมือนกันนะคะพอนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้วนะคะก็จะมาเป็นสินค้า

0: คงคลังที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อรอการจัดจำหน่ายไปยังลูกค้านะคะดังนั้นสินค้าคงคลังก็จะมีหลายส่วน
1: 3
0: ส่วน
1: 3รูปแบบ
0: 3รูปแบบขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วนะคะในกระบวนการของสินค้าคงคลังเนี่ยก็จะต้องมีการรับสินค้าการจัดเก็บการหยิบการบรรจุและการคัดแยกการรวมสินค้าต่างๆนะคะก็เป็นกิจกรรมภายในสินค้าคงคลังนะคะค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนการขนส่งนะคะสำหรับการขนส่งเนี่ยก็คือการย้ายนะคะการย้ายจากจุดนี้ไปยังจุดนี้นะคะทั้งในเรื่องของการขนส่งวัตถุดิบและการขนส่งตัวสินค้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นการกระจายสินค้าออกไปนะคะจุดประสงค์ของการขนส่งเนี่ยก็คือ1คือต้องส่งของถูกต้องอย่างที่ของที่ต้องการของ A ก็จะต้องได้ของ A อย่างนี้เป็นต้นนะคะ2คือต้องการของ A 2ชิ้นก็ต้องส่ง
1: 2
0: ชิ้นนะคะส่ง1ชิ้นไม่ได้ส่ง3ชิ้นก็ไม่ได้นะคะ
1: เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะมันเป็นก่อให้เกิดต้นทุนทั้งสิ้นถ้าส่งผิดนะคะ
0: ก็ต้องเอาไปส่งใหม
1: ่ก็ทำให้เสียต้นทุนเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่ต้องนำเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาใช้เกื้อเพื่อที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเนี่ยมันลดลงใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนที่3ก็คือส่งถูกเวลาค่ะส่งเร็วไปก็ไม่ดีส่งช้าไปก็ไม่ดีนะคะต้องส่งตรงเวลาตามที่เวลาที่ต้องการนะคะและสุดท้ายก็คือมีความสมเหตุสมผลกับต้นทุนนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหเราดำเนินใช้เครื่องบินขนส่งอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยนะคะเพื่อทำให้เร็วแต่ทำให้ต้นทุนของเราสูงมากอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเองการขนส่งเองเนี่ยเราจะต้องมีระบบการบริหารจัดการนะคะว่าทำอย่างไรให้ตรงความต้องการของลูกค้าทันเวลาในการส่งมอบแล้วก็ต้นทุนรวมต่ำที่สุดนะคะในเรื่องของการวางแผนการขนส่งเนี่ยค่ะมันจะมีในส่วนของการจัดวางด้วยนะคะการเรียงสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียงสินค้าที่เป็นสินค้าเดี่ยวๆเนี่ยลงกล่องลูกฟูกนะคะจากกล่องลูกฟูกเข้าสู่ตู้คอนเทนเนอร์เองตู้คอนเทนเนอร์อาจจะไปลงตู้คอนเทนเนอร์แบบใหญ่ขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ของเล็กๆที่อยู่ข้างในเลยว่าถ้าหากเราออกแบบหรือว่าดีไซน์ของมันไม่ดีตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะทำให้เปลืองพื้นที่ในการขนส่งสุดท้ายเข้าไปด้วยนะคะ
1: อันนี้เรียกว่าต้องขบวนการนี้ต้องวางแผนกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะต้องคิดตั้งแต่ต้นทางว่าเราจะไปใส่ในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่เท่าไหร่บ้างนะคะแต่ตอนนี้เองเนี่ยมีตัวโปรแกรมนะคะช่วยในการคำนวณของการวางแผนการขนส่งจะวางในรูปแบบไหนที่ทำให้ประหยัดพื้นที่ประหยัดต้นทุนมากที่สุดนะคะค่ะประเด็นถัดมาที่เรื่องเกี่ยวกับการขนส่งนะคะก็คือในเรื่องของการจัดเส้นทางการเดินรถค่ะในเรื่องของการจัดเส้นทางการเดินรถเนี่ยจะมีวิธีการคิดในหลายรูปแบบโมเดลนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดนะคะของการที่จะเคลื่อนย้ายของจากโรงงานผู้ผลิตกลางเนี่ยไปยังลูกค้าแต่ละส่วนนะคะหรือว่าใช้เวลาในการขนส่งสั้นที่สุดก็ได้นะคะมีรูปแบบหลายโมเดลทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็มีตัวโปรแกรมช่วยในการคำนวณเลย
1: โปรแกรมมีชื่อไหมคะอาจารย
0: ์โปรแกรมนี่มันคือตอนนี้ยังไม่ได้เป็นถึงขั้นพับบิกออกมาเป็นเฉพาะนะคะแต่ว่าเป็นเฉพาะของหน่วยงานใครหน่วยงานมันอยู่อะค่ะดังนั้นเองเนี่ยเจ้าตัวโปรแกรมเนี้ยก็คือจะทำหน้าที่ว่าต้นทางอยู่ที่ไหนแล้วจะต้องไปส่งที่ไหนบ้างแล้วจะไปส่งที่นี่แล้วไปต่อจุดนี้อะไรที่ประหยัดที่สุดประหยัดเส้นทางที่สั้นที่สุด
1: ค่ะ
0: ก็จะทำให้การวางแผนการขนส่งเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะคราวนี้ในเรื่องของการวางแผนการขนส่งอะค่ะนอกจากการดูแลว่าเส้นทางไปทางไหนแล้วเนี่ยก็จะมีอีกตัวนึงเนื่องจากว่าสินค้าเกษตรของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความไวมากต่ออุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะคะ
1: เน่าเสียง่าย
0: เน่าเสียง่ายนะคะเน่าเสียง่ายอย่างเช่นกล้วยหอมทองนะคะกล้วยหอมทองเนี่ยถ้าหากเราแพ็คบรรจุอย่างดีแล้วเนี่ยแต่เราไม่ได้เก็บขณะที่ขนส่งเนี่ยเราไม่ได้เก็บที่ควบคุมอุณหภูมินะคะปรากฏว่าพอไปถึงปลายทางเนี่ยอาจจะสุกหมดเลยก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเองเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีหนึ่งนะคะที่เรียกว่าตัว Data Logger นะคะเจ้าตัว Data Logger เนี่ยจะทำหน้าที่ในการบันทึกค่ะบันทึกข้อมูลแล้วก็บันทึกความชื้นว่าที่รถขณะที่รถวิ่งไปแล้วก็ขณะที่ขนจาก

0: ตามนะคะเข้าตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ย้ายจากตู้คอนเทนเนอร์ไปใส่แพ็คอีกอันนึงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิยังไงบ้างนะคะมีการสวิงของอุณหภูมิยังไงบ้างนะคะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผู้ที่ควบคุมอันนี้อยู่นะคะเครื่องมืออันนี้อยู
0: ่ค่ะ
1: ก็คือผู้ที่ควบคุมการขนส่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ก็จะเป็นคนดูแลว่าถ้าอุณหภูมิเกินกว่า20นะแปลว่าทำให้สินค้าข้างในเนี่ยอาจจะเกิดการเน่าเสียหายได้นะคะดังนั้นเขาก็ต้องควบคุมอุณหภูมินะคะอีกตัวนึงนะคะก็คือในเรื่องของการติดตามการเดินรถนะคะโดยใช้เทคโนโลยี GPS นะคะแต่ก่อนเองเนี่ย GPS เนี่ยจะต้องเป็นอุปกรณ์นึงต่างหากเลยนะคะแต่ในปัจจุบันนี้เองเนี่ย GPS เองเนี่ยอยู่ในสมาร์ทโฟนหรือมือถือของเราแล้วนะคะโดยโหลดแอปพลิเคชันเข้ามานะคะแล้วก็ทำให้สามารถทราบได้ว่าตอนนี้รถที่เคลื่อนย้ายอยู่เนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนและจะไปถึงตำแหน่งสุดท้ายเนี่ย
1: อ
0: ีกกี่นาทีและถ้าหากว่ามีเส้นทางการจราจรที่กีดขวางหรือรถติดหรือว่าทางซ่อมเนี่ยจะต้องมีทางไหนบ้างที่เลี่ยงได้นะคะดังนั้นเองความแม่นยำในการที่จะบอกว่าจะไปถึงปลายทางได้เมื่อไหร่เนี่ยจะมีความแม่นยำขึ้นค่ะจ้า
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะใช้ GPS ตัวเนี้ยไปใช้ในการคำนวณหาระยะเส้นทางที่มันสั้นที่สุดหรืออะไรยังไม่ได้ใช่ไหมคะตัวเนี้ย
0: เรียกว่าเป็นแนวทางได
1: ้
0: ว่าจะไปทางไหนที่เหมาะสมนะคะแต่ว่าด้วย GPS เองเนี่ยเขาจะไม่ได้ถึงขั้นว่าอัปเดตเรียลไทม์ทันเวลาขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเขาจะมีฐานข้อมูลกลางอยู่แล้วก็ดูว่าเราจะไปตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่แต่ถ้าหากคำนวณเวลาที่สั้นที่สุดเนี่ยตัวนี้เป็นแนวทางได้ระดับหนึ่งเลยค่ะอาจารย์
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการวางแผนการขนส่งนะคะ
2: STOU Channel
0: แล้วถ้าหากว่าเนื่องจากว่าตอนในเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานนะคะสำหรับสินค้าเกษตรเองเนี่ยมีความทันสมัยมีความสมัยใหม่มากขึ้นนะคะโดยแนวทางในการพัฒนาเนี่ยนะคะอันดับแรกก็คือจะมีความอัจฉริยะมากขึ้นฉลาดมากขึ้นนะคะบางทีเนี่ยเขาจะใช้วัดเป็นสเกลออกมาเลยว่าตอนนี้อยู่ในสเกลเหลืองนะอยู่ในสเกลแดงนะแปลว่าอันตรายอยู่ในสเกลเขียวอยู่ในปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือมีความอาชญะในการที่จะติดตามสินค้าในระบบโลจิสติกส์อุปทานมากขึ้นนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของคอนเน็กชันนะคะก็คือมีการเชื่อมโยงเราจะรู้ข้อมูลของลูกค้าแล้วเราจะรู้ข้อมูลของผู้ส่งมอบเราแล้วเราจะรู้ข้อมูลของผู้ที่จะเกี่ยวข้องกับในโซ่อุปทานของเรามากขึ้นนะคะทั้งหมดมากขึ้นนะคะส่วนที่3ก็คือมีความทันเหตุการณ์ทันทีทันใดมองเห็นได้เลยว่าสถานะตอนนี้อยู่ที่ตรงไหนแล้วนะคะหรือมีการเสื่อมเสียหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีค่ะอาจารย
1: ์ทุเรียนไปถึงหรือยัง
0: ทุเรียนไปถึงหรือยังทุเรียนเน่าหรือยังนะคะมีการติดตามได้มีการตรวจสอบได้นะ
1: คะ
0: ก็จะเห็นว่าในธุรกิจการเกษตรของเราปัจจุบันนี้เองเนี่ยมีการพัฒนาไปกว่าเดิมค่อนข้างมากนะคะโดยที่ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเข้ามาในการจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในห่วงโซ่อุปทานเองหรือว่าอยู่ในระบบโลจิสติกเองนะคะก็จะมีความทันสมัยมากขึ้นนะคะถ้าหากนักศึกษานะคะสนใจในเนื้อหาแล้วก็ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้นะคะในเอกสารการสอนของชุดวิชานี้นะคะหน่วยที่2ค่ะขณะนี้นะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกำลังรับชมรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานะคะสำหรับชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะสำหรับช่วงต่อไปนะคะจะเป็นหน่วยที่13นะคะเรื่องโลจิสติกระหว่างประเทศสำหรับธุรกิจการเกษตรนะคะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะท่านรองศาสตราจารย์ลัดดาพิสารบุตรค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: ค่ะสำหรับในหน่วยที่13นี้นะคะก็จะมีประเด็นที่สำคัญเนี่ยอยู่2ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับโลจิสติกระหว่างประเทศนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกเพื่อการค้าระหว่างประเทศนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูซะก่อนนะคะว่าโลจิสติกระหว่างประเทศเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะคะสำหรับความสำคัญของโลจิสติกระหว่างประเทศนี่ก็เป เป็นความสำคัญต่อผู้ประกอบการนะฮะผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจจะต้องจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพทันเวลาและก็มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้รับบริการมากขึ้นดังนั้นการดำเนินการจัดการโลจิสติกจึงมีความสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศถ้าความสำเร็จของธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยเกิดจากการมีระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามันมีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะทำให้การค้าของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าผู้ใช้สินค้าของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับอะไรคะมาสั่งซื้อสินค้าเขามากขึ้นนะคะอันนี้โลจิสติกจึงเป็นงานที่สำคัญต่อระบบการค้าโลกแล้วก็นับวันจะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นต่อธุรกิจจำนวนมากโดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติที่มีส่วนร่วมในการค้าระหว่างประเทศนะคะระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพทั่วโลกจึงเป็นพื้นฐานในระบบการค้าระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ค่ะทีนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องบอกนะคะว่าผู้ประกอบการในธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยมีใครบ้างซึ่งการจำแนกผู้ประกอบการในธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยเราก็สามารถจำแนกได้หลายใช้หลักเกณฑ์ในการจำแนกเนี่ย 2-3 รูปแบบด้วยกันนะคะอันแรกเลยก็คือจำแนกตามรูปแบบของการดำเนินธุรกิจนะคะก็แบ่งออกได้เป็น6ประเภทนะคะก็คือ1บริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้า2บริษัทแฟรนไชส์ในตลาดระหว่างประเทศ 3. สิทธิประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศ 4. บริษัทร่วมทุน 5. บริษัทลงทุนตั้งธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศแล้วก็ข้อ 6. เป็นการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจนะคะการจำแนกอีกแบบหนึ่งก็คือการจำแนกตามขอบเขตการดำเนินธุรกิจแบบนี้ก็สามารถแบ่งออกได้เป็น5ประเภทนะคะก็แบ่งเป็นบริษัทภายในประเทศบริษัทระหว่างประเทศบริษัทนานาชาติบริษัทระดับโลกแล้วก็บริษัทข้ามชาตินะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือจำแนกตามแนวคิดปรัชญาในการดำเนินการตลาดระหว่างประเทศอันนี้ก็จะมี4แนวคิดนะคะหรือว่ามี4รูปแบบรูปแบบที่1ก็เป็นแนวคิดแบบภูมิภาคในความเป็นชาตินะคะแบบที่2ก็เป็นแนวความคิดแบบหลากหลายนิยมนะคะแบบที่3แบบแนวคิดแบบภูมิภาคนิยมแล้วก็แบบที่4ก็เป็นแบบโลกานิยมนะคะทีนี้เราจะมาดูนะคะเป็นแบบที่2ค่ะแบบที่2นะคะก็คือเป็นขอบเขตของการดำเนินการนะคะก็จะแบ่งออกเป็นประเภทที่1เป็นบริษัทภายในประเทศขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายในประเทศเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพียงแต่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศที่บริษัทตั้งอยู่นะคะลักษณะเฉพาะของมันก็คือจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศมาผลิตหรือว่าเพิ่มมูลค่าให้เป็นสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองลูกค้าภายในประเทศเท่านั้นนะคะประเภทที่2ก็คือบริษัทระหว่างประเทศนะคะก็เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในตลาดภายในประเทศได้ระยะหนึ่งนะคะก็จะดำเนินการขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศนะคะมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศสำหรับบริษัทประเภทนี้นะคะจะมีลักษณะเฉพาะก็คือบริษัทจะใช้ประสบการณ์ทรัพยากรกลยุทธ์ทางการตลาดเหมือนที่ธุรกิจเคยใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จในตลาดภายในประเทศค่ะประเภทที่3ก็ประเภทนานาชาติบริษัทนานาชาตินะคะอันนี้ขอบเขตการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็เป็นบริษัทที่มีวิวัฒนาการมาจากบริษัทระหว่างประเทศนะคะหลังจากที่บริษัทระหว่างประเทศได้ดำเนินธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศไประยะหนึ่งบริษัทจะเข้าใจถึงความแตกต่างของตลาดระหว่างประเทศแต่ละแห่งได้นะคะลักษณะเฉพาะของมันก็คือบริษัทจะดำเนินการในตลาดระหว่างประเทศหลายๆตลาดด้วยการใช้กลยุทธ์ทางตลาดที่แตกต่างกันไปในตลาดระหว่างประเทศแล้วก็แต่ละแห่งเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละตลาดได้อย่างถูกต้องประเภทที่4นะคะก็เป็น บริษัทระดับโลก Global Companies นะคะขอบเขตการดำเนินธุรกิจอันนี้ก็คือเรียกว่าดำเนินธุรกิจไปทั่วโลกเลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือบริษัทก็สามารถจะสร้างความได้เปรียบจากต้นทุนในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศบริษัทระดับโลกจะมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบศูนย์กลางหรือจากบริษัทแม่ตั้งแต่การวางกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรตลอดจนการตัดสินใจเชิงนโยบายจะถูกกำหนดโดยบริษัทแม่เรียกว่าการบริหารแบบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางนะคะลักษณะเฉพาะของมันนะคะบริษัทระดับโลกเนี่ยก็เป็นธุรกิจระหว่างประเทศที่มีความเข้าใจถึงความสำคัญของลักษณะความเหมือนและความแตกต่างของตลาดระหว่างประเทศแต่ละแห่งซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดโลกอันนี้ก็หมายความว่าคือมันจะเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยอาจารย์กิ๊กจะเห็นนะคะว่าผู้บริโภคในแต่ละประเทศเนี่ยจะมีความต้องการสินค้าที่มีลักษณะที่แตกต่างกันเนื่องจากว่าอย่างเช่นในตลาดแถบเอเชียนะคะหลินเขาจะชอบทุเรียนที่มันดิบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยมีกลิ่นมากอย่างเงี้ยนะคะ
0: ดังนั้นเราต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันตรงนี้ได้
1: ใช่ค่ะพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละประเทศนะคะแล้วก็ผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศอันนี้ก็คือที่เขาบอกว่าต้องผลิตตามความลักษณะความเหมือนแล้วก็ความต่างของตลาดระหว่างประเทศแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็คือเขาก็ใช้ทรัพยากรของทั้งโลกอ่ะเขาถือว่าทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้าเนี่ยเขาสามารถที่จะเอามาจากทั่วทุกแห่งในโลกได
0: ้ะ
1: นะคะอันนี้ก็คือเป็นระดับโลกเลยนะคะประเภทที่5นะคะเป็นบริษัทข้ามชาตินะคะเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในตลาดระดับโลกเหมือนกันลักษณะเฉพาะของมันก็คือเป็นบริษัทข้ามชาติก็จะบริหารทรัพยากรในส่วนต่างๆของโลกอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างคุณค่าและก็ส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าทั่วโลกทั้งนี้บริษัทข้ามชาติเนี่ยพยายามค้นหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดหรือวิธีที่ได้เปรียบในการแข่งขันมากที่สุดนะคะจะคล้ายๆกับเมื่อแบบที่4นะคะทีนี้เมื่อเรารู้รูปแบบของอันนั้นตามขอบเขตของการดำเนินธุรกิจนะคะอันนี้ตามการให้บริการ
0: ค่ะ
1: นะตามการให้บริการเนี่ยเราก็จะแบ่งรูปแบบการดำเนินงานของโลจิสติกระหว่างประเทศเนี่ยออกเป็นข้อที่1ก็คือโลจิสติกระหว่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญของการค้าระหว่างประเทศเนื่องจากการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อเนี่ยตามข้อกำหนดในสัญญาจะช่วยป้องกันความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าหรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาการส่งมอบได้นอกจากนี้การมีระบบโลจิสติกที่ดีนี่ก็จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในตัวสินค้าและบริการส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในการรักษาลูกค้าให้มีคำสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็รูปแบบที่2ก็เป็นรูปแบบการดำเนินงานของโลจิสติกระหว่างประเทศก็ประกอบด้วยกิจกรรมของธุรกิจโลจิสติกที่มีการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศขึ้นไปนะคะการจัดองค์การผู้ให้บริการโลจิสติกระหว่างประเทศจะสอดคล้องเพื่อรองรับผู้ประกอบการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศนะคะสามารถจำแนกรูปแบบการให้บริการได้4รูปแบบนะคะก็คือแบบภายในประเทศก็คือการขนส่งภายในประเทศเป็นแบบขนส่งทั่วไปแล้วก็แบบขนแบบส่งร่วมแต่ยังไม่ถึงมือลูกค้าโดยตรงแบบที่2ก็เป็นแบบสากลระหว่างประเทศนะก็เป็นการส่งออกและนำเข้าสินค้าเป็นการกระทำเพื่อส่งสินค้าที่พร้อมจะส่งออกจากโกดังและคลังสินค้าของโรงงานแล้วแบบที่3ก็แบบโครงการขนาดใหญ่อันนี้ก็คือเป็นงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องกลหนักหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมหนักที่ต้องมีเครื่องจักรน้ำหนักมากอีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับการขนส่งวัสดุก่อสร้างหรือว่าวัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้าจำนวนมากรูปแบบที่4ก็คือการขนส่งพืชผลเกษตรนะคะก็ได้แก่ผลไม้แล้วก็พวกสัตว์น้ำอะไรต่างๆการขนส่งลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้รถบรรทุกแบบมิดชิดมีการควบคุมอุณหภูมิเช่น

0: ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็อยู่ในกระบวนการดำเนินการโลจิสติกในประเทศเนี่ยมีใครบ้างนะคะสำหรับผู้ที่กลุ่มผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรนะคะผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปผู้ขายและผู้กระจายสินค้าในประเทศผู้อำนวยการความสะดวกในการส่งออกหน่วยงานภาครัฐในประเทศธนาคารในประเทศไทยถ้าขนส่งในประเทศนะคะคืออันนี้เรากำลังมองถึงว่าการค้าระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการการค้าระหว่างประเทศนะคะอย่างมีธนาคารในประเทศไทยด้วยก็คือหมายพวกแบงก์ต่างๆนะคะถ้าขนส่งก็คือหมายความว่าเวลาเราจะขนส่งไปต่างประเทศเนี่ยมันจะต้องไปลงเรือหรือไม่ก็ไปส่งที่สนามบินเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีท่าขนส่งแต่ถ้าเป็นในประเทศเนี่ยมันการขนส่งในประเทศมันก็มีคือแต่ไม่ต้องถึงกับท่าขนส่งใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: สมมติจะส่งจากกรุงเทพไปภูเก็ตนี้เราก็ไม่ต้องไปลงเรือก็ได้
1: ไม่ต้องไปลงเรือก็ได
0: ้ไปทางรถไฟก็ได้ไปทางนั่นก็ได้แต่ว่าระหว่างประเทศเนี่ยมันจำเป็นต้องมีค่ะ
1: คราวนี้เรียนสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงค่ะในปัจจุบันนี้เรามีการขนส่งระหว่างประเทศที่เป็นออนไลน์มากขึ้นนะ
0: คะ
1: รูปแบบของผู้เกี่ยวข้องจะต่างจากเดิมไหมคะ
0: ก็ไม่ต่างค่ะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าการติดต่อเนี่ยมันใช้ไอ้เครื่องมืออุปกรณ์ในการสื่อสารช่วยในการที่จะเช่นสั่งสินค้า
1: สะดวกขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิม
0: ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะไปพูดในตอนหลังนะคะว่าในกระบวนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันจะต้องมีพิธีการทางศุลกากรซึ่งตรงนี้ เมื่อก่อนนี้มันจะต้องอาศัยเหมือนกับเป็นเรียกว่าใช้กระดาษทั้งหมดอะ
1: ค่ะ
0: เป็นเปเปอร์เวิร์กทั้งหมดเลยแต่ปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะใช้เครื่องมือในการสื่อสารแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการที่จะลดขั้นตอนกระบวนการในการที่จะสั่งสินค้าส่งสินค้าหรือว่าส่งข้อมูลให้กับทางราชการหน่วยงานราชการหรือแม้แต่ส่งไปที่ธนาคารเนี่ยเราก็รู้ว่าเราจะส่งสินค้าไปจำนวนเท่าไหร่นะคะคิดเป็นเงินเท่าไหร่เราก็ส่งเอกสารเนี่ยไปที่แบงค์แบงค์ก็จะส่งเอกสารเหล่านี้ไปยังผู้ซื้อสินค้าแล้วก็ชำระค่าสินค้า
1: ค่ะ
0: นะอันเดียวเราไปพูดกันตอนหลัง
1: ได้เลยค่ะ
0: ผู้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องและกระบวนการโลจิสติกในต่างประเทศนะคะก็จะมีหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศแล้วก็ธนาคารข้อที่2ก็ธนาคารในต่างประเทศนะคะ3ผู้ขนส่งในประเทศในต่างประเทศในประเทศด้วยแล้วก็ผู้ขนส่งระหว่างประเทศนะคะถ้าขนส่งในต่างประเทศผู้ซื้อในต่างประเทศผู้ขายและผู้กระจายสินค้าในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีทั้งอยู่ในประเทศเราอยู่ทั้งต่างประเทศด้วยนะคะมันก็จะมีต้องมีทั้งสองประเทศน
1: ะ
0: ท
1: ั้
0: งสองด้านนะคะผู้เกี่ยวข้องและกระบวนการดำเนินการโลจิสติกในต่างประเทศอันนี้ก็เป็นกระบวนการดำเนินการโลจิสติกระหว่างประเทศก็ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆนะคะเช่นงานบริการลูกค้าการวางแผนเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของโรงงานคลังสินค้าการพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์การจัดซื้อจัดหาการจัดการคลังสินค้าคงคลังการจัดการวัตถุดิบการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบการบรรจุหีบห่อการดำเนินการคำสั่งสินค้าการขนส่งการจัดส่งการรับคืนสินค้าช่องทางการจัดจำหน่ายการกระจายสินค้าคลังสินค้าการจราจรและการขนส่งรวมหมดเลยค่ะรวมถึงการรักษาความปลอดภัยอะไรด้วยนะคะรวมหมดเลยนะคะทีนี้การกระบวนการดำเนินการโลจิสติกระหว่างประเทศเนี่ยก็ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะก็ในตรงนี้นะคะในเรื่องนี้ในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็คือทำยังไงถึงจะให้สินค้าเนี่ยไปถึงมือผู้บริโภคได้ตามทันเวลาตามจำนวนที่เขาต้องการด้วยค่าขนส่งด้วยการขนส่งที่ต่ำสุด
1: ที่สุด
0: นะคะทีนี้การที่จะทำให้ต้นทุนต่างๆเหล่านี้มันลดลงหรือว่ามีประสิทธิภาพ

0: ภาพเนี่ยถึงแม้ต้นทุนไม่ต่ำลงแต่จะต้องมีสินค้าที่ถูกต้องมีคุณภาพไปส่งตามเวลาที่เขาต้องการก็ได้มีการพัฒนาระบบโลจิสติกให้มีผลในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะคะซึ่งในเรื่องนี้ประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้มีแผนในการที่จะพัฒนาโลจิสติกในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาเพื่อที่จะพัฒนาโลจิสติกเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพก็ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะโดยอาศัยยุทธศาสตร์ที่7ก็คืออันนี้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะนักศึกษาก็ลองไปศึกษาดูได้นะคะก็เป็นยุทธศาสตร์ที่7การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระบบโลจิสติกนะคะซึ่งในยุทธศาสตร์เนี้ยก็จะพูดถึงว่าจะมีการมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจใหม่นะคะ 2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 3. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและอาเซียนอย่างเป็นระบบข้อ 4. ส่งเสริมโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศนะคะ 5. สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็คงจะคุ้นเคยกับคำว่าระเบียงเศรษฐกิจนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ข้อ 6. ก็คือพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะคะ 7. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐานและการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีกลยุทธ์ดังนี้นะคะก็คือ 1. พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 2. พัฒนาผู้ประกอบการสาขาโลจิสติก 3. พัฒนาหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อขยายการทำธุรกิจในต่างประเทศนะคะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เราพูดถึงเกี่ยวกับโลจิสติกเนี่ยนะคะพัฒนาโลจิสติกเนี่ยทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าการพัฒนาพื้นฐานการพัฒนาโลจิสติกของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้วหรือยังเนี่ยเราก็มีตัววัดนะคะอาจารย์เรียกว่าเป็นดัชนีความสามารถในการแข่งขันโลจิสติกก็มีตัวชี้วัดอยู่3ตัวค่ะนะคะตัวแรกก็คือดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกนะคะอันนี้ทางธนาคารโลกก็จะเป็นผู้ประเมินค่ะ
1: ค
0: ่ะเป็นผู้ประเมินดัชนีความสามารถในการแข่งขันรู้สึกประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ในลำดับที่ประมาณรู้สึกจะคิดว่าน่าจะสัก30กว่าลำดับที่30กว่าก็ไม่เลวนะคะถ้าพูดถึงว่าประเทศต่างๆมันมีต้องเป็น100ประเทศ
1: อ่ะ
0: แต่เราอยู่ในลำดับที่30กว่าเนี่ยก็เรียกว่าไม่เลวทีเดียวค่ะแล้วก็ตัวที่สองก็คือประสิทธิภาพของการอำนวยความสะดวกทางการค้านะคะอำนวยความสะดวกทางการค้าเนี่ยในเรื่องนี้เราก็จะมองทางด้านพิธีการศุลกากรนะคะปัจจุบันนี้อาจารย์คงได้ยินนะ single window นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวที่สามก็คือต้นทุนโลจิสติกนะคะอันนี้ก็คงไปมองที่อย่างที่ตะกี้ตั้งแต่ต้นทุนการขนส่งนะว่าต้นการจัดเก็บสินค้าคงคลังเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็มาดูที่ต้นทุนนะคะถ้าต้นทุนต่ำมันก็น่าจะดีเนา
1: ะ
0: ซึ่งตรงนี้ธนาคารโลกเขาก็เป็นผู้ประเมินกันนะทั้ง3ตัวเลยเนี่ย
1: นี่เขามองในทุกมิติของสินทุกสินค้าเลยใช่ไหมคะ
0: คิดว่าอย่างนั้นนะคะก็นับใช่ค่ะแล้วก็เข้าไปเทียบกับGDP ของประเทศค่ะหมายความว่าต้นทุนเนี่ยเมื่อเทียบกับ GDP แล้วเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP ก็เอาตัวนั้นเนี่ยมาดูกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่า GDP สูงนะคะต้นทุนโลจิสติกสูงมันก
1: ็แปลว่าไม่สอดคล้องกัน
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับตัวอื่นๆอย่างเช่นหนี้สาธารณะมันก็ต้องไปเปรียบเทียบกับอะไรนะ GDP ของประเทศด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเวลาไม่พอปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาโลจิสติกการค้าของประเทศไทยเนี่ยสำหรับสินค้าเกษตรเนี่ยนะคะก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ เกษตรกรและก็ผู้ประกอบการนะคะยังขาดองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญด้านการจัดการกิจกรรมโลจิสติกให้มีประสิทธิภาพอันนี้ก็มองว่าเกษตรกรและผู้ประกอบการเนี่ยคือยังไม่เข้าใจในกิจกรรมโลจิสติกนะคะก็คือเกี่ยวกับการขนส่งการเก็บรักษาอะไรพวกนี
1: ้
0: นะคะก็ยังขาดองค์ความรู้อยู่การสนับสนุนด้านมาตรการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมจากภาครัฐให้แก่ผู้ประกอบการนะคะอันนี้ก็มองว่าในการสนับสนุนของรัฐเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านโลจิสติกเนี่ยยังน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะการนำเข้าส่งออกยังมีปัญหาติดขัดในขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความล่าช้าและต้นทุนในการดำเนินการสูงนะคะการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่การขนส่งที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคืออันนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน National Single Window เป็นไปอย่างล่าช้านะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยส่วนนี้เป็นส่วนของที่กรมศุลกากรเขาพัฒนาอยู่แต่คิดว่าปัจจุบันเนี่ยก็เป็นไปค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วนะคะข้อที่6ก็คือแรงงานฝีมือด้านโลจิสติกขาดทักษะและความรู้เฉพาะและการบริและบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมทำให้ระบบการติดตามแล้วก็การประเมินผลมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้นะคะทีนี้ก็เราจะมาดูนะคะลงถึงวิธีการเลือกวิธีการขนส่งเพราะว่าโลจิสติกระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็คือมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศนะคะทีนี้วิธีการเลือกการขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยก็มีวิธีการเลือกก็ข้อที่1หลักการเลือกเนี่ย1ต้องมีความปลอดภัยในการขนส่งต้องมีระบบการป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่ทําการขนส่งนะคะอย่างเช่นสินค้าที่ขนส่งไปเนี่ยถ้าหากว่าจะต้องมีระบบป้องกันการไฟไหม้การกระแทกกระเทือนแล้วก็ทําให้สินค้าเสียหายอะไรเหล่านี้มีความรวดเร็วตรงต่อเวลาทันเวลาตามความต้องการของผู้บริโภคสินค้าบางประเภทมีข้อจำกัดในเรื่องเวลาเช่นผลไม้ดอกไม้สิ่งมีชีวิตถ้าขนส่งช้าก็จะทำให้สินค้าเน่าเสียเกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้นะคะ 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการขนส่งถือเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งของการประกอบธุรกิจดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องเลือกการขนส่งที่เหมาะสมแล้วก็มีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดข้อที่4มีความสะดวกสบายผู้ประกอบธุรกิจต้องเลือกวิธีการขนส่งที่เหมาะสมสะดวกเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจนะคะอย่างเช่นบอกว่ากล้วยไม้เนี่ยอาจารย์กล้วยไม้เนี่ยมันก็เป็นสินค้าเกษตรนะคะมันก็เน่าเสียนะเสียง่ายเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มีราคาแพงอย่างเง
1: ี้
0: ยอาจารย์ว่าเราควรจะขนส่งทางไหนดีทางเรือดีหรือว่าทางเรือบินดีคะ
1: ทางเรือนี่น่าจะไม่ทันต่ออายุของกล้วยไม้อะค่ะ
0: ก็น่าจะเป็นทางเรือบินเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็คืออย่างเนี้ยก็เราก็ต้องมาเลือกดูนะคะว่ามันอาจจะขนส่งแพงแต่มันรวดเร็วแล้วสินค้าไม่เสียหาย
1: ไม่เสียหายใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะคะปัจจัยที่ควรพิจารณาการเลือกวิธีการขนส่งนะคะอันแรกเลยเราก็ต้องมาพิจารณาที่ตัวผิดพันค่ะ
1: ค่ะ
0: ว่ามีลักษณะเป็นของแข็งของเหลวหรือของที่มีมูลค่าสูงการเลือกวิธีการขนส่งก็พิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของสินค้าหรือผิดพันธุ์แม้อันนี้ยกตัวอย่างซะเช่นบอกตัวอย่างเช่นเพชรทองลักษณะทางกายภาพเป็นของแข็งแต่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงการขนส่งที่นิยมเลือกใช้กันก็จะเป็นขนส่งทางอากาศทีนี้ถ้าเผื่อว่าจะให้เข้ากับสินค้าเกษตรก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นกล้วยไม้ใช่ไหมคะถ้าเป็นยกตัวอย่าง2ตัวนี้มันไม่เข้ากับสินค้าเกษตรนะคะข้อที่2แหล่งที่ตั้งของตลาดและระยะทางก็ต้องพิจารณานะคะว่าจากเส้นทางการขนส่งจากต้นทางมือผู้บริโภคเนี่ยนะคะว่ามันมีระยะทางห่างกันมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นถ้าบอกว่าเราจะส่งสินค้าบอกข้าวเนี่ยส่งไปประเทศจีนอย่างเงี้ยมันก็อยู่ติดกันน่ะใช่มั้ยคะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปขนส่งทางเรือบินนะ
1: คะ ขับรถบรรทุกผ่านไปได้
0: ใช่ค่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะข้อที่3ความเร็วค่ะก็ต้องพิจารณาจากค่าระวางในการขนส่ง

0: นะคะของคู่ค้าที่เป็นผู้รับจากการขนส่งนะคะด้วยประสิทธิภาพด้านราคาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมอัตราค่าระหว่างสำหรับสินค้าที่จัดส่งทางรถยนต์ทางเรือและอากาศยานก็มีความแตกต่างกันนะคะข้อที่5ความน่าเชื่อถือ dependability ของผู้รับการจัดการขนส่งจะทำให้การบริหารจัดการโลจิสติกมีประสิทธิภาพสามารถจัดส่งถึงผู้มีรับได้ตามสัญญาก็หมายความว่าผู้ที่ทำหน้าที่ในการขนส่งเนี่ยเราจะต้องเชื่อได้ว่าเขาสามารถนำสินค้าเราเนี่ยนะไปส่งถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องตรงเวลาไม่เสียหายนะคะค่ะทีนี้รูปแบบการขนส่งเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีตามรูปแบบตามรูปภาพที่ปรากฏนี้นะคะก็มีทางเครื่องบินรถไฟรถบรรทุกทางท่อเรือบรรทุกอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะทางท่อเนี่ยเช่นก็อย่างเช่นถ้าเป็นพวกก๊าซพวกอะไรพวกนี้นะคะ
1: น้ำมันอะไรใช
0: ่
1: ไหม
0: ค่ะใช่ค่ะก็ส่งทางท่อค่ะค่ะสำหรับการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะคะสิ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องทราบก็คือเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศเงื่อนไขความหมายของเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งภาษาอังกฤษเรามักจะเรียกกันว่า Incoterm นะคะก็คือข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่ถูกรวบรวมประมวลแล้วก็จัดทำขึ้นโดยสภาหอการค้าระหว่างประเทศสำหรับให้คู่สัญญาที่ทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศเลือกตกลงกันแล้วก็นำข้อตกลงทางการค้าดังกล่าวเนี่ยมากำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในสัญญาซื้อขายทั้งนี้เพื่อให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้ทราบแล้วก็เข้าใจถึงสิทธิ์และหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติโดยถูกต้องชัดเจนตรงกันนะคะทีนี้หน้าที่ของผู้ขายและผู้ซื้อตามข้อตกลงใน Incoterm เนี่ยก็จะมีฝ่ายละ10รายการซึ่งตรงนี้นักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาได้จากเอกสารการสอนนะคะสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงในการที่จะทำธุรกิจระหว่างประเทศนะคะก็คือพิธีการศุลกากรส่งออกและนำเข้าเพราะว่าการที่เราจะส่งสินค้าออกหรือว่านำสินค้าเข้ามาในประเทศเนี่ยมันจะต้องผ่านเขาเรียกว่าพิธีการศุลกากรนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นศุลกากรเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะทำหน้าที่ในการควบคุมการนำสินค้าเข้านะคะหรือว่าส่งสินค้าออกนะคะเพื่อที่จะให้การนำสินค้าเข้าก็ดีการส่งสินค้าออกก็ดีมันจะต้องมีการเสียภาษีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเสียภาษีให้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้รัฐก็จะต้องเข้ามาดูแลทีนี้เมื่อก่อนนี้พิธีการศุลกากรส่งออกและนำเข้าเนี่ยแล้วก็ทำด้วยเขาเรียกว่าเป็นเปเปอร์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำเป็นเอกสารหมดแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะได้มีการพัฒนาระบบการนำเข้าส่งออกเนี่ยที่เป็นเรียกว่า single window คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเหมือนกับ one stop service นะคะสามารถที่จะนำข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกนำเข้าเนี่ยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะแล้วระบบคอมพิวเตอร์นี่ก็จะเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นผู้ส่งออกสินค้าเนี่ยหรือนำเข้าก็เพียงแต่ใส่ข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์เหล่านี้ก็จะส่งไปที่ศุลกากรส่งไปที่แบงค์ส่งไปที่ท่าขนส่งออกสินค้านะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็น one stop service ก็ผู้ส่งออกก็เพียงแต่ไปจ่ายเงินแล้วก็ไปออกสินค้าที่ท่าเรือนะคะอันนั้นก็ทำให้การส่งออกและนำเข้าสินค้าเนี่ยมีประสิทธิภาพลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องพิธีการส่งออกสินค้าเรียกว่าพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะ e-export นะคะอันนี้นักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารการสอนต่อไปนะคะอันนี้อีกชื่อหนึ่งเรียกว่า national single window ก็คืออย่างที่บอกนะคะมีการเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้านะคะทีนี้อันเนี้ยในตรงนี้ก็จะมีวิธีการชำระเงินระหว่างการค้าประเทศระหว่างประเทศเนี่ยก็มีอยู่4วิธีใหญ่ๆด้วยกันนะมีการเปิดบัญชีชำระเงินล่วงหน้าตั๋วเงินเพื่อการเรียกเก็บที่มีเอกสารประกอบหรือ letter of credit ที่มีเอกสารประกอบซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะคะนักศึกษาก็ลองไปดูนะคะวิธีที่มีความเสี่ยง

0: ความเสี่ยงน้อยเนี่ยคือมันก็จะเป็นตั้งแต่การเปิดบัญชีการเปิดบัญชีเนี่ยมีผู้ขายมีความเสี่ยงที่จะเสียสินค้าไปโดยไม่ได้รับชำระค่าเสียหายเป็นวิธีที่ผู้ขายมีความเสี่ยงสูงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นใน4ทั้ง4แบบเนี่ยนะวิธีแรกเปิดบัญชีนี่ความเสี่ยงมากที่สุดเลย อันเสี่ยงน้อยก็คือการชำระเงินโดย letter of credit นะคะนักศึกษาไปดูจากเอกสารการสอนได้ค่ะ
1: ค่ะค่ะที่จบไปนั้นนะคะก็เป็นในเรื่องของการสอนเสริมนะคะประจำชุดวิชา94464นะคะการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะที่เราได้พูดคุยกันไปนั้นเนี่ยมีอยู่3หน่วยหลักๆนะคะเริ่มที่หน่วยที่11ก่อนนะคะก็คือในเรื่องของการออกแบบและการจัดการบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรนะคะเราก็ได้ทราบแล้วว่าความสำคัญความจำเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อลดต้นทุนในระบบโลจิสติกและโซ่อุปทานนั้นมีการดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มาในเรื่องของหน่วย12นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในสินค้าเกษตรนะคะเราก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของว่าระบบสารสนเทศเนี่ยมีองค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจเกษตรนั้นได้มีรูปแบบมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะคะแล้วก็หน่วยสุดท้ายนะคะหน่วยที่13ในเรื่องของโลจิสติกระหว่างประเทศสำหรับธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งท่านอาจารย์ลัดดาก็ได้มาอธิบายเนื้อหานะคะเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศนะคะซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญมากเลยนะคะที่จะทำให้สินค้าเกษตรนั้นของเราเนี่ยได้มีมูลค่าที่สูงขึ้นนะคะค่ะสำหรับช่วงถัดไปนะคะเพื่อให้นักศึกษานั้นเตรียมตัวในการทำข้อสอบนะคะทางคณะกรรมการบริหารชุวิชาเนี่ยก็ได้มีการทำแนวของการเตรียมตัวสอบนะคะสำหรับ3หน่วยนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หน่วย11เลยค่ะสำหรับแนวคำถามหน่วยที่11นะคะในเรื่องของการออกแบบและการจัดการบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรนะคะมาดูที่คำถามแรกนะคะการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมคือข้อใดนะคะตัวเลือกที่1นะคะกอไก่ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ต่ำที่สุดขอไข่ต้นทุนบรรจุภัณฑ์สูงที่สุดคอควายต้นทุนรวมสูงสุดงองูต้นทุนรวมต่ำสุดจอจานต้นทุนบรรจุภัณฑ์ต่ำสุดและต้นทุนรวมสูงที่สุดเมื่อสักครู่เราได้พูดว่าการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเนี่ยก็คือการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ให้พอเหมาะพอดีแล้วก็ต้นทุนรวมทั้งระบบต่ำที่สุดนะคะเฉลยก็คือเป็นข้ององูนะคะค่ะข้อถัดมานะคะเราก็จะมีรูปของตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ให้ดูว่าอันนี้นะคะเป็นกล้วยนะคะที่ทอดนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะใส่ตัวถาดกระดาษแล้วก็มีแผ่นกระดาษรองนะคะคำถามคือว่าโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ในภาพนี้ทำหน้าที่ใดเป็นสำคัญนะคะนะคะก็จะมีตัวเลือกให้เลือกดังนี้นะคะก็ไก่คือรองรับสินค้านะคะขอไข่คือยืดอายุการจัดเก็บคอควายปกป้องสินค้าในการขนส่งงองูดึงดูดใจนะคะจอจานอำนวยความสะดวกนะคะถ้าหากเราดูที่ตัวอย่างรูปภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าหากเราถือบรรจุภัณฑ์นี้นะคะแล้วเดินทางขนส่งไปด้วยเนี่ยมันก็มีโอกาสหกเลอะได้นะคะแสดงว่ามันยังไม่ถึงหน้าที่ที่ทำการปกป้องสินค้าได้นะคะดึงดูดใจไหมก็เรามองเห็นแต่ตัวสินค้าแต่บรรจุภัณฑ์นั้นไม่ได้ทำหน้าที่ในการดึงดูดใจนะคะยืดอายุในการจัดเก็บหรือเปล่านะคะบรรจุภัณฑ์ตัวนี้เปิดกว้างเปิดโล่งนะคะดังนั้นเองเนี่ยปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นอากาศความชื้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้นะคะอำนวยความสะดวกไหมนะคะก็อาจจะไม่ได้สะดวกในการที่จับถือเพราะว่าสามารถหกได้ง่ายนะคะดังนั้นเองข้อนี้นะคะโครงสร้างก็คือทำหน้าที่เพียงการรองรับตัวสินค้าเท่านั้นนะคะคำตอบก็คือข้อกอไก่นะคะข้อถัดมานะคะอาหารในข้อใดนะคะไม่ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของวัสดุบรรจุภัณฑ์เข้าสู่อาหารนะคะนักศึกษาจำในเรื่องของfood contact material ได้ใช่ไหมคะในเรื่องของวัสดุสัมผัสอาหารนะคะเราจะมีคำสำคัญอันนึงก็คือ migration นะคะก็คือการเคลื่อนย้ายจากอาหารเนี่ยมาสู่วัสดุได้นะคะมาดูกันว่าอาหารในข้อใดที่ไม่ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายนะคะก็ไก่คือกล้วยหอมทองทอดบรรจุในถุงพลาสติกอันนี้ กล้วยหอมทองทอดมีไขมันมีน้ำมันนะคะใส่ถุงพลาสติกอีกพลาสติกก็มีโอกาสที่จะเกิดไมเกรชันได้นะคะขอไข่ผักดองบรรจุกระป๋องอายุจัดเก็บ2ปีอันนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงเพราะว่าอายุจัดเก็บอยู่ในระยะเวลาที่ยาวนานนะคะข้อควายน้ำนมสเตอร์ไลน์บรรจุกระป๋องน้ำนมสเตอร์ไลน์ใช้ความร้อนสูงในการในกระบวนการผลิตดังนั้นก็มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดตัวไมเกรชันได้นะคะงองูผัดกะเพราแช่แข็งและนำไปอุ่นร้อนในไมโครเวฟผัดกะเพราแช่แข็งผัดกะเพรามีไขมันมีน้ำมันอยู่ในตัวผัดกะเพรานะคะพอนำไปแช่แข็งอุณหภูมิติดลบ18นะคะแล้วนำไปอุ่นร้อนในไมโครเวฟอีกอุณหภูมิสูงขึ้นจนเกือบ100องศาดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงเนี่ยมีผลทำให้เกิดการไมเกรชันได้งั้นข้อนี้ก็จะไม่ตอบไม่ได้นะคะจอจานผักสดใส่ถุงหูหิ้วผักสดก็คือไม่มีสารใดๆแล้วใส่ถุงหูหิ้วก็เป็นระบบเปิดนะคะดังนั้นเองบรรจุภัณฑ์กับอาหารอันนี้จึงไม่เกิดไมเกรชันนะคะคำตอบก็คือข้อจอจานนะคะข้อถัดมานะคะข้อ4นะคะข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะมาดูที่กอไก่ก่อนการกำหนดคุณลักษณะจำเพาะของบรรจุภัณฑ์การกำหนดสเปคบรรจุภัณฑ์เกี่ยวข้องนะคะกำหนดกว้างยาวสูงนะคะขอไข่การออกแบบหน้าที่ในการใช้งานของบรรจุภัณฑ์จะทำยังไงบ้างจะหิ้วไหมจะกินอย่างไรหรือว่าจะออกแบบให้บรรจุภัณฑ์นี้ทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะก็เกี่ยวข้องนะคะข้อควายการผลิตและการประกันคุณภาพบรรจุภัณฑ์อันนี้เนี่ยไม่แน่และเพราะว่ามันออกนอกเหนือจากกระบวนแบบไปแล้วนะคะมันเข้าสู่กระบวนการผลิตการประกันคุณภาพบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะเลยจากขอบเขตของกระบวนการออกแบบไปนะคะงองูการระดมสมองผู้เชี่ยวชาญเพื่อเลือกแนวคิดอย่างที่บอกว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับหลายๆส่วนและเกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยดังนั้นจึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆส่วนเข้ามาระดมความคิดนะคะจอจานการประเมินและทดสอบบรรจุภัณฑ์การทดสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขนส่งเองว่ามีความปลอดภัยไหมก็จะต้องผ่านการทดสอบก่อนนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบคอควายก็คือการผลิตและการประกันคุณภาพของบรรจุภัณฑ์เนื่องจากว่าเลยจากกระบวนการออกแบบไปแล้วนะคะการผลิตเป็นการทำซ้ำเป็นการที่ได้ขั้นตอนอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วนำไปสู่กระบวนการผลิตถัดไปนะคะข้อ5นะคะจากภาพนะคะบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นประเภทใดนะคะเป็นถุงนะคะแล้วก็มีซิปแล้วก็มีหูหิ้วแล้วก็ใส่ผลองุ่นนะคะก็ไก่บรรจุภัณฑ์คงรูปนะคะข้อไข่บรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูปข้อควายบรรจุภัณฑ์รับแรงซ้อนทับได้งองูบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวจอจานบรรจุภัณฑ์คืนตัวได้นะคะรู้ได้ยังไงว่าบรรจุภัณฑ์อะไรเป็นอะไรนะคะก็ดูที่ว่าสินค้านั้นเนี่ยบรรจุภัณฑ์นั้นเนี่ยรับแรงกระทำรับแรงกระแทกซ้อนทับได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ารับแรงกระทำรับแรงซ้อนทับได้เนี่ยแปลว่าบรรจุภัณฑ์นั้นคงรูปแต่ถ้าบีบแล้วคืนตัวนะคะแปลว่าบรรจุภัณฑ์นั้นกึ่งคงรูปแต่ถ้าบีบหรือแรงกระทำลงไปแล้วเนี่ยไม่คืนตัวกลับมาแล้วแปลว่าตัวนั้นเนี่ยเป็นบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวนะคะดังนั้นข้อนี้ก็คือตอบงองูเป็นบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวนะคะข้อถัดมานะคะข้อ6จากภาพนะคะเป็นในเรื่องของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นะคะออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นี้เน้นที่ประเด็นใดเป็นสำคัญนะคะอันนี้เป็นรูปตัวฟางนะคะเอามาอัดนะคะแล้วก็ทำจากกระดาษลูกฟูกทำเป็นหูหิ้วขึ้นมาข้างในเป็นบรรจุไข่นะคะ มาดูกันว่าโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นี้นะคะเน้นที่ประเด็นใดเป็นสำคัญก็ไก่นำไปใช้งานนะคะใช่ไหมบรรจุภัณฑ์นี้นำไปใช้งานในกระบวนการใช้งานเนี่ยสำคัญไหมขอไข่ยืดอายุสินค้ายืดอายุไข่ที่จัดเก็บให้มีอายุจัดเก็บยาวนานขึ้นใช่หรือไม่นะคะข้อควายสิ่งแวดล้อมเน้นในเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมงองูประหยัดพื้นที่จัดเก็บประหยัดไหมนะในเมื่อมันมีหูหิ้วขึ้นมาแล้วมันพับเก็บไม่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่ประหยัดพื้นที่จัดเก็บก็ได้นะคะจอจานการวางจำหน่ายสินค้าอาจจะเป็นตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดสดนี้ก็ตามนะคะจะเห็นว่าวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยเป็นวัสดุจากธรรมชาติ 100% นะคะไม่ว่าจะเป็นฟางอัดตัวกระดาษก็สามารถใช้นำไปรีไซเคิลได้นะคะดังนั้นประเด็นนี้ที่สำคัญที่เขาออกแบบมาก็คือในเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญนะคะนักศึกษาต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าเขาเขียนว่าประเด็นใดเป็นสำคัญนะคะมันอาจจะมีประเด็นอื่น ประกอบด้วยแต่ประเด็นใดเป็นสำคัญอันนี้ค่ะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องตอบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะ

ข้อถัดมานะคะข้อ7นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะจากภาพกราฟิกบรรจุภัณฑ์การออกแบบนี้เน้นประเด็นใดเป็นสำคัญมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิกนี้นะคะแต่ว่าประเด็นใดสำคัญที่สุดนะคะตัวเลือกนะคะกอไก่การนำไปใช้งานนะคะใช่ไหมกล่องนะคะเป็นเส้นบะหมี่แล้วก็ออกแบบให้เป็นหน้ายักษ์ต่างๆแล้วก็ในช่องที่มีกล่องเจาะรูเนี่ยจะเห็นเป็นเส้นบะหมี่ด้วยนะคะว่าเป็นเส้นสีเขียวสีเหลืองเส้นใหญ่เส้นเล็กนะคะขอไข่ให้สารสนเทศนะคะเน้นที่การให้ข้อมูลเป็นสำคัญคอควายสิ่งแวดล้อมงองูส่งเสริมการขายจอจานคุ้มครองสินค้าขนส่งจะเห็นว่าในตัวเลือกค่ะมันจะปนกันระหว่างหน้าที่ของการออกแบบโครงสร้างแล้วก็หน้าที่ของการออกแบบกราฟิกนักศึกษาจะต้องแยกหน้าที่ของ2 อย่างนี้ให้ออกจากกันก่อนนะคะเพื่อเป็นการตัดตัวเลือกออกไปว่าอันไหนไม่เกี่ยวข้องกับกราฟิกเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจตัวนั้นนะคะจะเห็นว่าจอจานเนี่ยในเรื่องของคุ้มครองสินค้าในการขนส่งเนี่ยกับการนำไปใช้งานเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของออกแบบโครงสร้างนะคะแต่กราฟิกเนี่ยจะเป็นหน้าที่2อันหลักๆก็คือการให้สารสนเทศกับการส่งเสริมการขายส่วนประเด็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเน้นไปที่การเลือกวัสดุในการนำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะว่าเป็นวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้รีไซเคิลได้นะคะดังนั้นตัวเลือกที่สำคัญ2ตัวที่ควรจะพิจารณาก็คือให้สารสนเทศหรือส่งเสริมการขายนะคะวิธีการคิดยังไงถ้าให้สารสนเทศเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วการออกแบบกราฟิกก็คือจะเป็นการออกแบบแค่มีแค่ข้อความหรืออะไรข้อมูลต่างๆที่จะให้นะคะแต่พอส่งเสริมการขายเนี่ยจะสร้างความดึงดูดใจหรือน่าสนใจขึ้นมาจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยเป็นเส้นบะหมี่แล้วก็เจาะรูเป็นช่องหน้าต่างเป็นหน้ายักษ์ต่างๆนะคะก็สร้างความน่าสนใจมากกว่าการแค่ให้ข้อมูลสินค้านะคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าเป็นการส่งเสริมการขายเป็นสำคัญนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อใดเป็นหน้าที่ของฉลาก RFID ในระบบโลจิสติกนะคะจำเรื่องของฉลาก RFID ได้นะคะที่เป็นฉลากที่มีตัวไมโครชิปแล้วก็มีตัวเส้นวงจรนะคะสำหรับติดบนสินค้านะคะมาดูว่าหน้าที่ของฉลาก RFID คือข้อใดนะคะก็ไก่ติดตามสถานะสินค้าทำหน้าที่ติดตามนะคะขอไข่ดึงดูดใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าคอควายโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้านะคะงองูประหยัดพื้นที่จัดเก็บจอจานแปลงข้อมูลความต้องการของลูกค้าเป็นข้อมูลเชิงเทคนิคอย่าลืมว่าฉลาก RFID เนี่ยเป็นฉลากที่ผู้ผลิตใช้ในการติดตามสินค้านะคะว่าเป็นสินค้าอยู่ในสถานะไหนแล้วมีข้อมูลอะไรบ้างผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อสุดท้ายเนี่ยพอเห็นฉลากแล้วเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจในว่าในฉลากนั้นเกี่ยวข้องอะไรบ้างนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะจึงเป็นในเรื่องของการติดตามสถานะสินค้าเป็นสำคัญนะคะที่เป็นหน้าที่ของฉลาก RFID ในระบบโลจิสติกค่ะก็จบแล้วนะคะในเรื่องของแนวข้อสอบนะคะสำหรับหน่วยที่11นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแนวคำถามเพื่อเตรียมตัวสอบนะคะสำหรับหน่วยที่12เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในสินค้าเกษตรนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะข้อ1นะคะองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในข้อใดที่มีความไวต่อความผิดพลาดของระบบสูงจำเรื่องขององค์ประกอบระบบสารสนเทศได้ใช่ไหมคะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะเรามาดูตัวเลือกนะคะกอไก่ฮาร์ดแวร์ขอไข่ซอฟต์แวร์คอควายขั้นตอนการปฏิบัติงานงองูบุคลากรจอจานข้อมูลนะคะมาดูแต่ละตัวก่อนนะคะกอไก่กับขอไข่ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะที่เป็นมีประสิทธิภาพแล้วก็มีเทคโนโลยีรองรับที่เสถียรแล้วนะคะส่วนขั้นตอนการปฏิบัติงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วขั้นตอนปฏิบัติงานเนี่ยจะเป็นขั้นตอนทำงานที่ได้ทดสอบมาตรฐานการทำงานมาแล้วจึงจะทำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยให้มีประสิทธิภาพเร็วขึ้นสูงขึ้นนะคะส่วนบุคลากรเนี่ยจะเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลระบบผู้ออกแบบระบบผู้ให้ข้อมูลนะคะเขาก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ตัวที่เป็นทำให้มีผลต่อการผิดพลาดของระบบสูงก็คือเรื่องของข้อมูลค่ะถ้าหากข้อมูลที่นำเข้ามาเนี่ยผิดไปหมดเนี่ยระบบการวิเคราะห์ผลสุดท้ายเนี่ยก็จะผิด

0: ผิดไปหมดเช่นกันนะคะดังนั้นเองเนี่ยข้อมูลจึงมีความไวต่อการผิดพลาดของระบบที่สูงสุดนะคะข้อนี้คือจะตอบจอจานค่ะข้อถัดมานะคะข้อใดไม่ใช่โมดูลพื้นฐานของระบบ ERP ERP คืออะไรนะคะ ERP ก็คือระบบการบริหารจัดการในองค์การนะคะในเรื่องของโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกนะคะมาดูกันว่าโมดูลพื้นฐานที่ ERP มีเนี่ยอะไรบ้างที่ไม่ใช่โมดูลพื้นฐานนะคะก็ไก่การตลาดอันนี้ก็เกี่ยวข้องใช่ไหมคะเป็นการติดต่อจากลูกค้าข้อไข่การเงินอันนี้ก็สำคัญในเรื่องของการโฟลว์ของเงินนะคะข้อควายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นแรงงานจำนวนชั่วโมงในการทำงานอะไรต่างๆก็มีความเกี่ยวข้องนะคะงองูการผลิตอันนี้ก็สำคัญเลยว่าจะผลิตสินค้าอย่างไรให้ทันต่อความต้องการของลูกค้านะคะจอจานการประกันคุณภาพของสินค้าการประกันคุณภาพของสินค้าเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่ทาง ERP หรือระบบตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบประกันคุณภาพของฝ่าย QA อะไรต่างหากนะคะดังนั้นเองข้อนี้โมดูลพื้นฐานเนี่ยก็คือจะตอบว่าการประกันคุณภาพสินค้านะคะที่ไม่ใช่เป็นโมดูลพื้นฐานของระบบ ERP ค่ะข้อ3นะคะจากภาพนะคะจะเป็นบาร์โค้ดนะคะถามว่าข้อใดเป็นรหัสของประเทศไทยจำกันได้ไหมคะว่าในแต่ละรหัสของบาร์โค้ดเนี่ยมีความหมายมีความสำคัญนะคะมาดูกันว่าเลขใดบ้างที่เป็นของประเทศไทยนะคะก็ไก่คือหมายเลข8ลำดับแรกนะคะขอไข่หมายเลข885นะคะขอควายหมายเลข88ก็คือ2เลขหน้านะคะงองูหมายเลข1234จอจานหมายเลข9999นะคะตอบข้อขอไข่นะคะก็คือ3ตัวแรกนะคะของรหัสแท่งบาร์โค้ดจะเป็นรหัสประเทศซึ่งประเทศไทยใช้รหัส885นะคะข้อถัดมานะคะก็จะเป็นภาพให้เห็นนะคะว่าเป็นภาพฉลากขึ้นมานะคะว่าจากภาพคือเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใดนะคะมาดูตัวเลือกนะคะก็ไก่เทคโนโลยีระบุตัวตนสินค้าแบบบาร์โค้ดอันนี้ก็ใช่ไหมคะถ้าบาร์โค้ดจะต้องมีแท่งขาวดำสลับกันไปแล้วก็แท่งจะมีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะขอไข่เทคโนโลยีระบุตัวตนสินค้า QR code QR code ก็จะเป็นสัญลักษณ์อีกแบบนึงนะคะก็จะไม่ใช่อันนี้นะคะเทคโนโลยีติดตามการขนส่งแบบทันทีทันใดแบบ RFID ใช่ไหมคะงองูเทคโนโลยีระบุตัวตนสินค้า RFID นะคะจอจานเทคโนโลยีติดตามการขนส่งแบบทันทีทันใดแบบ QR code นะคะอันดับแรกก็คือตัดที่ไม่เกี่ยวข้องออกบาร์โค้ด QR code ตัดออกก่อนนะคะก็จะตัดกอไก่ขอไข่จอจานออกก่อนจะเหลือ2ตัวละที่จะไม่แน่ใจว่าจะตอบอันไหนกันแน่นะคะเป็น RFID เหมือนกันนะคะอีกอันนึงคอควายบอกว่าติดตามการขนส่งแบบทันทีทันใดนะคะการขนส่งคือการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วติดตามการขนส่งนะคะกับอีกอันนึงคือระบุตัวตนสินค้าต้องผ่านตัวอ่านตัวเลดก่อนนะคะถ้าหากอันนี้ก็จะตอบว่าตัวงองูนะคะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันระบุตัวตนสินค้านะคะรู้ได้ว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าอะไรมันอาจจะไม่ได้ขนส่งไม่ได้เคลื่อนที่ก็ได้นะคะสินค้าเนี่ยอาจจะวางอยู่บนชั้นวางสินค้าเมื่อมีตัวอ่านเนี่ยก็เอาไปอ่านได้แล้วก็จะรู้ได้ว่านี่เป็นสินค้าอะไรถ้าเป็นการขนส่งเนี่ยมันต้องเคลื่อนที่นะคะข้อถัดมานะคะข้อใดไม่เกี่ยวนะคะกับกระบวนการ tracking and tracing นะคะมาดูที่ตัวเลือกก่อนนะคะกอไก่การติดตามและตรวจสอบย้อนกลับสินค้าอันนี้ก็สำคัญใช่เลยนะคะขอไข่การระบุตัวตนสินค้าด้วยบาร์โค้ดคอควายเทคโนโลยี RFID tag นะคะงองูการระบุตำแหน่งการขายสินค้าในตลาดจอจานการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการติดตามสินค้านะคะกระบวนการนี้เรียกว่าเป็นกระบวนการติดตามและตรวจสอบสินค้านะคะอาจจะใช้บาร์โค้ดก็ได้ QR code ก็ได้ RFID ก็ได้นะคะผู้บริโภคเพื่อสร้างความมั่นใจในการติดตามให้ผู้บริโภคได้นะคะแต่การระบุตำแหน่งการขายสินค้าในตลาดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับระบบนี้นะคะการระบุตำแหน่งการขายในตลาดเช่นเราจะขายในตลาดพรีเมียมหรือเราจะขายในตลาดนิชมาร์เก็ตเราจะขายในตลาดแมสอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นก็จะไม่เกี่ยวนะคะข้อนี้ก็คือตอบงองูนะคะ ข้อ6นะคะเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาของกระทรวงพาณิชย์นะคะเขาทำเว็บไซต์ iService ขึ้นมานะคะโดยที่กำหนดราคาผลไม้ค้าส่งเพื่อการส่งออกนะคะจัดเป็นรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใดนะคะมาดูที่ตัวเลือกก่อนนะคะก็ไก่ B2B นะคะ Business to Business ขอไข่ B2C Business to Customer คอควาย C2C ก็คือ Customer to Customer นะคะงองู B2G ก็คือ Business to Government นะคะจอจาน G2C Government to Customer กระทรวงพาณิชย์นับเป็นภาครัฐนะคะเป็นรัฐบาลนะคะและให้ข้อมูลนี้ให้กับลูกค้านะคะดังนั้นเนี่ยต้นทางต้องมาก่อนก็คือกระทรวงพาณิชย์เราก็ต้องเป็น G ก็คือมีอยู่ตัวเดียวนะคะก็คือตอบจอจานนะคะดังนั้นข้ออื่นก็คือตัดทิ้งได้เลยนะคะก็เป็น Government to Customer นะคะข้อ7นะคะกิจกรรมในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้านะคะไม่เกี่ยวข้องนะคะมาดูตัวเลือกกันก่อนนะคะกอไก่การรับสินค้านะคะขอไข่การบรรจุหีบห่อคอควายการส่งมอบสินค้าสำเร็จรูปงองูการลดขั้นตอนการผลิตจอจานการหยิบสินค้าจะเห็นว่ากอไก่กับขอไข่เนี่ยถือว่าถูกแน่ๆคือเกี่ยวข้องกับสินค้าถูกไหมคะการรับการหยิบอะไรต่างๆขอไข่ก็เหมือนกันการบรรจุหีบห่อนะคะคอควายการส่งมอบสินค้าก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้างองูการลดขั้นตอนการผลิตเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าและเกี่ยวข้องกันกับกระบวนการในการผลิตเองที่จะปรับปรุงกระบวนการหรือลดขั้นตอนการผลิตอย่างไรนะคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบงองูนะคะการลดขั้นตอนการผลิตไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในการจัดการคลังสินค้านะคะข้อสุดท้ายค่ะมีภาพมาให้นะคะเป็นเครื่องมือที่มีแผนที่นะคะนำทางมาให้นะคะจากภาพนะคะอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ทำหน้าที่ใดในการตรวจสอบการขนส่งสินค้านะคะก็ไก่บันทึกอุณหภูมิภายในตู้คอนเทนเนอร์อันนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นบันทึกอุณหภูมิภายในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเราจะเรียกว่า data logger จะเป็นอีกตัวนึงนะคะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิของตู้คอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุสินค้าเนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้วนะคะขอไข่บันทึกความชื้นในระหว่างการขนส่งไม่ใช่นะคะความชื้นก็จะมีตัว data logger นี่ก็เหมือนกันนะคะสามารถบันทึกความชื้นได้นะคะข้อควายระบุตัวตนของสินค้าบอกได้ไหมว่านี่คือสินค้าอะไรนะคะอันนั้นเป็นบาร์โค้ด QR code RFID มากกว่านะคะงองูระบุตำแหน่งของรถขนส่งอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องนะคะจอจานการตรวจสอบย้อนกลับสินค้ามีการสืบกลับย้อนกลับได้นะคะดังนั้นข้อนี้นะคะจะตอบว่าระบุตำแหน่งของรถขนส่งเพราะเนื่องจากตัวนี้นะคะอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือ เทคโนโลยี GPS ที่มีการติดตามว่าตอนนี้รถขนส่งนั้นเคลื่อนที่ไปถึงไหนแล้วนะคะก็จบ2หน่วยแล้วนะคะสำหรับแนวคำถามหน่วยที่13นะคะโลจิสติกระหว่างประเทศสำหรับธุรกิจการเกษตรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1นะคะข้อใดเป็นความสำคัญของโลจิสติกระหว่างประเทศนะคะเดี๋ยวมาดูที่ตัวเลือกก่อนนะคะกอไก่เป็นปัจจัยสำคัญของการค้าระหว่างประเทศขอไข่เป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าตามข้อกำหนดในสัญญาคอควายเป็นการป้องกันความเสียหายที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาการส่งมอบจอจานเป็นปัจจัยส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจระหว่างประเทศหรือจอจานถูกทุกข้อคะ
1: ค่ะสำหรับคำถามข้อนี้นะคะก็คือเป็นการพูดถึงความสำคัญของโลจิสติกระหว่างประเทศโลจิสติกระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็คือเป็นกระบวนการในการที่จะเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังผู้ซื้อสินค้าด้วยจำนวนเวลาและต้นทุนที่ถูกที่สุดนะคะเพราะฉะนั้น เมื่อ สินค้ามันไปถึงผู้บริโภคตรงตามที่เขาต้องการเนี่ยก็จะเป็นสิ่งจูงใจให้เขาเนี่ยสั่งสินค้าในครั้งต่อๆไปเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูแล้วเนี่ยทั้ง4ข้อเนี่ยก็ถูกหมดค่ะก็เป็นถูกทุกข้อค่ะสำหรับข้อนี้นะคะ
0: ตอบถูกทุกข้อนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะข้อถัดมานะคะข้อใดจัดเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการโลจิสติกระหว่าง

0: เทศของสินค้าเกษตรในส่วนของในประเทศเท่านั้นนะคะในส่วนของในประเทศเท่านั้นมาดูตัวเลือกก่อนนะคะกอไก่ผู้ผลิตสินค้าเกษตรขอไข่ธนาคารในประเทศไทยคอควายท่าขนส่งในประเทศงองูผู้ขนส่งในประเทศหรือจอจานถูกทุกข้อคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราพูดถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการโลจิสติกเราเน้นในประเทศเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องเป็นในประเทศทั้งนั้นค่ะ
0: ค่ะ
1: นั้นก็คือผู้ผลิตสินค้าเกษตรอันนี้คงไม่ต้องบอกว่าในประเทศหรือต่างประเทศก็ต้องเป็นในประเทศนะคะธนาคารในประเทศไทยค่ะถ้าขนส่งในประเทศแล้วก็ผู้ขนส่งในประเทศข้อนี้ก็คือถูกทุกข้อค่ะ
0: ถ
1: ู
0: กทุกข้อนะคะ
1: ค่ะ
0: ข้อ3นะคะข้อใดไม่จัดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาโลจิสติกการค้าของประเทศไทยสำหรับสินค้าเกษตรซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อ่อนไหวต่อการขนส่งมาดูตัวเลือกก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: กอไก่ผู้ประกอบการขาดความรู้ขอไข่การสนับสนุนจากภาครัฐที่ไม่เป็นรูปธรรมคอควายความล่าช้าและติดขัดในขั้นตอนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกงองูต้นทุนการดำเนินการด้านนำเข้าและส่งออกสูงจอจานการบริการด้านไปรษณีย์พันยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
1: ค่ะอันนี้เรามาดูคำถามก่อนเลยนะคะคำถามก็คือข้อใดไม่จัดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาโลจิสติกนะไม่ใช่แต่เรามาดูนะคะแต่ละข้อเนี่ยข้อ1ผู้ประกอบการขาดความรู้2การสนับสนุนจากรัฐที่ไม่เป็นรูปธรรมความล่าช้าติดขัดในขั้นตอนระเบียบที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก4ต้นทุนการดำเนินการด้านนำเข้าส่งออกสูงข้อที่5การบริการด้านไปรษณีย์พันธุ์ยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศซึ่งอันเนี้ยไม่เกี่ยวข้องเลยค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้พันเนี่ยมันครอบคลุมทั้งประเทศอยู่แล้วล่ะนะงั้นข้อที่ถูกก็คือข้อจอจานค่ะ
0: ข้อจอจานนะคะ
1: ค่ะ
0: ข้อ4นะคะจากพิธีการศุลกากรการส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่ต้องชำระภาษีอากรสามารถชำระได้ในช่องทางใดนะคะมาดูตัวเลือกกันนะคะกอไก่ชำระผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธี EFT ขอไข่ชำระที่หน่วยงานบัญชีและอากรของสำนักงานศุลกากรคอควายชำระที่หน่วยงานบัญชีและอากรที่ด่านศุลกากรงองูชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านจอจานกอไก่ขอไข่คอควายถูกค่ะ
1: ค่ะก็คือตรงนี้นะคะด้วยระบบที่เรียกว่า National Single Window เนี่ยนะคะก็คือมันทำให้ผู้ส่งออกหรือนำเข้าเนี่ยสามารถที่จะชำระเงินเนี่ยผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธี EFT ก็ได้ชำระที่หน่วยงานบัญชีและอากรสำนักศุลกากรก็ได้หรือชำระที่หน่วยงานบัญชีและอากรที่ด่านศุลกากรก็ได้นะคะเพราะข้อมูลมันจะไปถึงหน่วยงานเหล่านี้หมดยกเว้นชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านอันนี้คงยังไม่ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อกอไก่ขอไข่และคอควายถูกค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ข้อใดจัดเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการโลจิสติกระหว่างประเทศของสินค้าเกษตรในส่วนของต่างประเทศเท่านั้นนะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูตัวเลือกกันก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: กอไก่ผู้ผลิตสินค้าเกษตรขอไข่ธนาคารแห่งประเทศไทยคอควายท่าขนส่งในประเทศงองูผู้ขนส่งระหว่างประเทศจอจานผู้กระจายสินค้าในประเทศ
1: ค่ะตรงนี้คำถามนะคะถามว่าในส่วนของเฉพาะต่างประเทศเท่านั้นนะคะผู้เกี่ยวข้องในส่วนของต่างประเทศเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามาดูพิจารณาตัวเลือกเนี่ยนะคะผู้ผลิตก็คือในประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้ต้องบอกว่าธนาคารในประเทศไทยค่ะแล้วก็ถ้าขนส่งในประเทศข้ององูผู้ขนส่งระหว่างประเทศข้อจอจานผู้กระจายสินค้าในประเทศเพราะฉะนั้นที่เกี่ยวข้องกับระหว่างประเทศก็มีอยู่ข้อเดียวก็คือข้ององูค่ะผู้ขนส่งระหว่างประเทศนะคะค่ะ
0: ตอบข้ององูนะคะผู้ขนส่งระหว่างประเทศนะคะค่ะสำหรับการสอนเสริมชุดวิชา94464นะคะการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรครั้งที่2นี้นะคะก็หน่วยที่11 12 13นี้นะคะก็จะอาจจะทำให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าหากนักศึกษาอยากจะรู้ในรายละเอียดเนี่ยก็ไปศึกษาในที่เอกสารประกอบการสอนในชุดวิชาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณมากๆ

มากเลยนะคะสำหรับรองศาสตราจารย์ลัดดาพิสารบุตรนะคะที่ให้เกียรติกับมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะสำหรับการสอนเสริมครั้งถัดไปนะคะของหน่วยที่2 4 5นะคะก็จะมีเป็นการสอนเสริมในครั้งถัดไปครั้งที่3นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะก็พบกันในชุดวิชา27117เทคโนโลยีการจัดการศึกษาหน่วยที่4พฤติกรรมและวิธีการกับการจัดการศึกษานะคะท่านนี้เราจะมาพูดถึงว่าประเด็นที่เราจะบรรยายในวันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะมันก็จะเกี่ยวกับสามัญทัศน์ของพฤติกรรมและวิธีการกับการจัดการศึกษาจะเกี่ยวกับประเภทของพฤติกรรมและวิธีการทางการศึกษาจะเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมและวิธีการทางการศึกษานะคะทีนี้ในพฤติกรรมกับการจัดการศึกษาเราจะพูดถึงความหมายของพฤติกรรมกับการจัดการศึกษาจะพูดถึงความสำคัญพูดถึงขอบข่ายของพฤติกรรมกับการจัดการศึกษาและพูดถึงประเภทของพฤติกรรมการศึกษานะคะในประเด็นของพฤติกรรมกับการศึกษาความหมายของมันเนี่ยมันจะต้องมี2คำคือพฤติกรรมกับการจัดการศึกษาพฤติกรรมคืออะไรพฤติกรรมคือการกระทำของบุคลากรหรือคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ว่าเป็นพฤติกรรมการบริหารพฤติกรรมวิธีการวิชาการหรือพฤติกรรมของการบริการแต่ในที่นี้ในหน่วยนี้เราจะเน้นพฤติกรรมวิชาการคือพฤติกรรมของผู้สอนและผู้เรียนเป็นพฤติกรรมการเรียนพฤติกรรมการสอนนะคะแล้วก็มีคำการจัดการศึกษาเราก็เอาโพสต์แคร์เข้ามาจับฉะนั้นความหมายของพฤติกรรมกับการจัดการศึกษาเนี่ยก็จะหมายถึงกระบวนการดำเนินการเพื่อให้พฤติกรรมการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาโดยนำเอาการวางแผนมาการจัดองค์การการจัดบุคลากรการกำกับดูแลหรือการอำนวยการนะคะการสื่อสารร่วมมือและประสานงานการจัดสรรทรัพยากรการรายงานและการประเมินมาทำให้พฤติกรรมการศึกษามีประสิทธิภาพค่ะทีนี้มันสำคัญยังไงพอเอาพฤติกรรมของการจัดการศึกษามาใช้เนี่ยมันจะทำให้มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบนะคะการวางแผนพฤติกรรมทางการศึกษาเนี่ยนะคะจะช่วยให้พฤติกรรมการเรียนการสอนมันบรรลุวัตถุประสงค์มีการดำเนินการการกำหนดการสนับสนุนกำหนดระยะเวลาว่าเราจะพัฒนาพฤติกรรมไหนใครเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยนะคะเสร็จเมื่อไหร่วางแผนไว้หลังจากนั้นก็จัดองค์กรก็คือหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบพฤติกรรมส่วนใหญ่มันจะเป็นวิชาการพฤติกรรมเนี่ยเช่นองค์กรพัฒนาครูพัฒนาความรู้ของครูพัฒนาพฤติภาพคุณลักษณะของครูผู้บริหารกับวิชาการในการรับผิดชอบทำให้เกิดการสื่อสารสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับกันและทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมันมีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนมีการจัดสรรและใช้สกอตต่างๆอย่างคุ้มค่านะคะพอเราวางแผนดีๆนะคะดำเนินการดีๆจัดสรรทรัพยากรควบคุมดำเนินการให้มันเป็นไปตามเป้าหมายก็ทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขพฤติกรรมการศึกษาที่เรากำหนดไว้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะคราวนี้เรามาดูขอบข่ายอย่างที่พูดไปแล้วเราเน้นพฤติกรรมทางวิชาการได้แก่พฤติกรรมการสอนกับการจัดการศึกษากับพฤติกรรมการเรียนกับการจัดการศึกษานะคะประเภทของพฤติกรรมพฤติกรรมการสอนกับพฤติกรรมการเรียนอันนี้เรามาดูพฤติกรรมการสอนนะคะพฤติกรรมการสอนเนี่ยมันจะแบ่งเป็นด้านบทบาทการสอนด้านคุณลักษณะของผู้สอนแล้วก็ด้านทักษะผู้สอนพฤติกรรมการสอนบทบาทการสอนเนี่ยมันจะแบ่งเป็นอะไรบ้างเป็นการเตรียมการสอนการสอนและการประเมินเดี๋ยวขอดูนะคะ

ฤติกรรมการเรียนการสอนเนี่ยผู้สอนจะต้องวิเคราะห์หลักสูตรได้นะคะต้องวิเคราะห์หลักสูตรได้วิเคราะห์ว่ามีจุดมุ่งหมายยังไงมีวัตถุประสงค์อะไรมีบทเรียนมีเนื้อหาอะไรในหลักสูตรนั้นนะคะจะต้องใช้สื่ออะไรมีการประเมินยังไงอันนี้เป็นการวิเคราะห์หลักสูตรในการเตรียมกระบวนการเรียนการสอนก็มีการจัดเตรียมห้องเรียนเตรียมความรู้ที่จะสอนเตรียมการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบมีทักษะในการสอนแบบต่างๆอันนี้เป็นการเตรียมค่ะนอกจากนั้นผู้สอนจะต้องมีวิธีการที่วางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีมีการวางตัวให้เหมาะสมมีความมั่นใจมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำให้การเรียนการสอนดำเนินการไปอย่างดีนะคะนอกจากนั้นต้องเตรียมความพร้อมทั้งผู้สอนและผู้เรียนและสภาพแวดล้อมด้วยนะคะอันนี้ก็คือพฤติกรรมการเตรียมต่อไปเป็นพฤติกรรมการสอนพฤติกรรมการสอนที่สำคัญเนี่ยตามพรบการศึกษาเนี่ยเราจะต้องสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญนั่นก็คือให้ผู้เรียนได้ลงมือทำเรียนรู้ไปตามคุณลักษณะของตัวเองนะการเก่งการอ่อนเรียนรู้ไปตามความสามารถความถนัดของตัวเองพฤติกรรมการสอนเราต้องสร้างบรรยากาศและก็เวลาที่ดีเหมาะกับการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยการกระทำมากที่สุดนั่นคือการเป็น active learner ส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นกลุ่มนะคะกระบวนการกลุ่มเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่คนคนหนึ่งจะเก่งทุกอย่างนะคะคนบางคนจะเก่งวิชาการคนบางคนจะเก่งการจัดการคนบางคนจะเก่งศิลปะคนบางคนจะเก่งการนำเสนออย่างเงี้ยเพราะทำงานเป็นกลุ่มมันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้งานกลุ่มเนี่ยมันมีความหลากหลายของความสามารถของคนทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดงานที่มันดีขึ้นสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดค้นหาสาเหตุวิเคราะห์เป็นแล้วพฤติกรรมการสอนเนี่ยมันจะต้องส่งเสริมให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนก่อให้เกิดผู้เรียนรู้สึกอยากจะมาเรียนจูงใจมีความสุขใจในการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีวิธีการสอนที่หลากหลายมีกิจกรรมที่หลากหลายมีสื่อที่หลากหลายส่งเสริมความคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์นะคะคิดวิเคราะห์เป็นคิดแตกต่างคิดหลากหลายคิดที่มันเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นนอกจากนั้นพฤติกรรมการสอนที่ดีเนี่ยจะต้องจูงใจทำให้ตอบปัญหาเพราะฉะนั้นพอเขาตอบเสร็จแล้วก็ต้องรู้จักฟีดแบ็กหรือให้ผลย้อนกลับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีควรจะปรับปรุงตรงไหนและพฤติกรรมการสอนไม่ได้สอนเพียงความรู้เนื้อหาอย่างเดียวต้องสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์เช่นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดวิเคราะห์แสวงหาความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะอันนี้ก็ต้องสอดแทรกไปเป็นพฤติกรรมการสอนที่ควรที่ผู้สอนควรจะมีนะคะพฤติกรรมการประเมินก็จะมีการประเมินตลอดเวลามีการป้อนกลับประเมินเป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นประเมินก่อนเรียนประเมินระหว่างเรียนประเมินหลังเรียนประเมินเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาการประเมินก็จะรู้จุดดีจุดด้อยว่าผู้เรียนของเราเนี่ยเข้าใจไหมขาดตกบกพร่องตรงไหนเราก็จะได้มาเสริมมาพัฒนาเพิ่มเติมได้นะคะอันนั้นผ่านไปแล้วต่อไปเป็นพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณลักษณะผู้สอนผู้สอนจะต้องรอบรู้สอนดีมีคุณธรรมจรรยาบรรณมุ่งมั่นพัฒนารอบรู้ด้านอะไรบ้างก็รอบรู้ด้านแผนการศึกษารอบรู้ด้านหลักสูตรรอบรู้วิชาเนื้อหาที่เราจะสอนทำการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมีการเตรียมการสอนรู้หลักการประเมินผลรู้เกี่ยวกับการแนะแนวเกี่ยวกับการจัดการนักเรียนลูกเรียนกับการบริหารห้องเรียนด้านสื่อการสอนผู้สอนก็รู้นะรู้เยอะนะเพราะฉะนั้นมันต้องรอบรู้ค่ะและสอนดีนอกจากนั้นยังรอบรู้เกี่ยวกับสถานการณ์หรือบริบทที่มันเปลี่ยนไปนะคะมีคุณลักษณะที่เหมาะสมมีคุณธรรมจริยธรรมว่าความมีวินัยความขยันหมั่นเพียรอันนี้ผู้สอนต้องมีอดทนประหยัดมันจะได้เป็นตัวอย่างให้กับผู้เรียนมุ่งมั่นพัฒนาหมายความว่ามุ่งมั่นพัฒนาตัวเองและมุ่งมั่นพัฒนาสังคมมีคุณลักษณะผู้สอนที่ดีควรจะมีอย่างนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะทักษะผู้สอนผู้สอนต้องรู้คอนเทนต์ต้องรู้เนื้อหาที่จะสอนได้เป็นอย่างดีนะคะต้องรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับความคอมพิวเตอร์ว่ายุคนี้มันเป็นยุคเทคโนโลยีเนอะยุค ICT ผู้สอนก็ต้องมีทักษะทางด้านนี้นะคะผู้สอนต้องมีทักษะในการที่จะสอนให้ผู้เรียน

งความรู้คือเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมของผู้เรียนกับความรู้ใหม่ที่ผู้สอนให้ไปนะคะแล้วก็ผู้เรียนก็จะสร้างเป็นองค์ความรู้ของตัวเองยกตัวอย่างเช่นผู้เรียนทำวิจัยในชั้นเรียนเป็นแต่ผู้สอนจะมาสอนการทำวิจัย5บทผู้เรียนก็เชื่อมโยงทำวิจัยที่ตัวเองทำมากับการวิจัย5บทแล้วก็ผู้เรียนก็ไปลงมือทำวิจัยว่าแต่ละขั้นแต่ละตอนแต่ละบทผู้เรียนก็จะเกิดการสร้างองค์

ผู้เรียนสอนให้ผู้เรียนเชื่อมโยงกันเองผู้สอนต้องเชื่อมโยงกับผู้สอนด้วยกันหรือแหล่งความรู้ที่มันดีหรือ best practice มีความเชื่อมโยงเหล่านี้ก็จะพัฒนาผู้สอนได้พัฒนาผู้เรียนได้นะคะนอกจากนั้นผู้สอนก็จะต้องมีความร่วมมือความร่วมมือในที่นี้ก็คือว่าให้ผู้เรียนกับผู้สอนรู้จักร่วมมือกันผู้เรียนกับผู้เรียนเนี่ยร่วมมือกันเองฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมทักษะการเป็นผู้นำต้องมีการสื่อสารที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่มันเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการทำความเข้าใจกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันไม่ว่าจะเป็นแบบเผชิญหน้าหรือใช้เทคโนโลยีสื่อสารมันก็จะขัดจัดปัญหาความไม่เข้าใจกันผู้สอนต้องมีความคิดสร้างสรรค์และสอนให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์คิดหลากหลายคิดแตกต่างคิดที่มันแปลกใหม่สร้างนวัตกรรมผู้สอนต้องมีความห่วงใยมีความ compassion นะ caring แล้วก็เป็นห่วงเป็นใยดูแลผู้เรียนนะคะอันนี้จำเป็นนั่นคือทักษะผู้สอนต่อไปพฤติกรรมการสอนแล้วก็มาพฤติกรรมการเรียนมันจะเป็นพฤติกรรมการเรียนตามแนวคิดของบรูนะคะและพฤติกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21พฤติกรรมการเรียนตามแนวคิดของบรูเนี่ยแบ่งเป็น3ระดับคือพุทธิพิสัยทักษะและพิสัยและเจตพิสัยพุทธิพิสัยเป็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจผู้เรียนจะต้องมีพฤติกรรมดังนี้คือรู้เข้าใจนำไปใช้ประยุกต์สร้างสรรค์ประเมินค่าแบบนี้เป็นต้นจริงๆมันจะปรับไปปัจจุบันนี้จะมี 6-7 พฤติกรรมนะความรู้เข้าใจนำไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าความคิดสร้างสรรค์ส่วนพฤติกรรมทักษะพิสัยก็คือไซโคโมเตอร์อันนี้ผู้เรียนจะต้องทำได้ทำได้ยังไงทำได้แบบทำตามทำได้แบบคล่องแคล่วทำได้แบบถูกต้องทำได้แบบต่อเนื่องทำได้จนแบบเป็นนิสัยเชี่ยวชาญอย่างเงี้ยทักษะพิสัยก็จะมีขั้นของมันส่วนเจตพิสัยหรือว่าeffective domain เนี่ยมันจะเป็นทัศนคติความรู้สึกการตระหนักถึงคุณค่าเช่นเรารับรู้เราตอบสนองสิ่งที่เราคิดว่า effective เราเห็นคุณค่าเกิดเข้าไปแบบอยู่ในตัวของเราเลยเป็นกระพาบไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพุทธิพิสัยนะคะทักษะพิสัยเจตพิสัยก็เป็นพฤติกรรมการเรียนผู้เรียนที่ผู้สอนต้องการให้มันเกิดขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ที่ผู้สอนต้องพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดขึ้นไอ้3ตัวแรกเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการแสวงหาความรู้การเรียนรู้คือการอ่านออกการเขียนได้และการคิดเลขเป็นนะคะนอกจากนั้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เนี่ยผู้เรียนต้องมีความคิดวิเคราะห์ต้องรู้จักแก้ปัญหาได้ไม่ใช่ว่าเชื่อทันทีที่อ่านแล้วเชื่อเลยไม่วิเคราะห์เลยบางทีมันไม่ได้เห็นเป็นผลเชื่อได้ยังไงนะคะ problem solving ต้องรู้จักแก้ปัญหายกตัวอย่างเราให้ผู้เรียนจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้เรียนคนหนึ่งลืมเตรียมพานที่จะใส่ประกาศนียบัตรเขาก็ไปเอาอะไรมาเขาก็อาจจะไปเอาถ้วยเอาชามอะไรแล้วมาคลุมผ้ามันก็มองไม่เห็นแหละหรือแก้ปัญหาหรือขาดจะกันดอกไม้ไม่ได้เอาจะกันดอกไม้มาเขาก็เอาแก้วเอาขวดแทนจะกันอย่างนี้เป็นต้นผู้เรียนในศตวรรษที่21จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีการสร้างนวัตกรรมได้ถ้าเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นต้องสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการสร้างอินโนเวชันหรือนวัตกรรม cross cultureนี่คือการเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมเพราะตอนนี้มันเป็น global นะโลกมันแคบติดต่อกันโดยเครือข่ายได้นอกจากแค่เข้าใจวัฒนธรรมของเราแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมของชาติอื่นๆด้วยนะคะ collaboration ก็คือมีความร่วมมือมี teamwork มีภาวะผู้นำในการตัดสินใจดำเนินหรือว่านำไปให้กลุ่มหรือทีมบรรลุวัตถุประสงค์ได้อันนี้เป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ต้องมีนอกจากนั้นผู้เรียนในศตวรรษที่21จะต้องสื่อสารเป็นต้องมีความรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อต่างๆนะคะสื่อสารเป็นนี่จำเป็นไม่พูดไม่คุยมันไม่เข้าใจมันจะขจัดความไม่เข้าใจและปัญหาอุปสรรคในการทำงานถ้าเราสื่อสารได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราต้องรู้เท่าทันสื่อ

ือรู้เท่าทันสารสนเทศเพราะว่าสื่อมันมีความหลากหลายเราอย่าเชื่อทั้งหมดเราต้องรู้ว่ารู้เท่าทันว่ามันน่าเชื่อไหมมันมุ่งหวังอะไรมาทำให้เราชวนเชื่อคิดเชื่อไปแล้วก็สุดลิ้นทิ่มประตูไม่ได้ต้องรู้เท่าทันมันต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวติ้งนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ ICT literacy อันนี้ก็ต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีด้วยนะคะนอกจากนั้นผู้เรียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับทักษะอาชีพผู้เรียนบางคนทักษะอะคาเดมิกหรือวิชาการอาจจะไม่เก่งแต่ทักษะหรือสกิลอาชีพสกิลช่างยนต์สกิลจิตรกรรมสกิลศิลปะมีแล้วก็ต้องมีสกิลการเรียนรู้การเรียนรู้เพราะว่าความรู้มันมีมากมายเราต้องรู้จักที่จะเรียนรู้และแสวงหาความรู้นะคะนอกจากนั้นผู้เรียนต้องมีแคมเปญชั่นก็คือต้องมีเมตตากรุณามีระเบียบวินัยมีคุณสมบัติที่ดีอ่ะนี่คือพฤติกรรมการเรียนรู้ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ค่ะพฤติกรรมจบไปแล้วเรามาดูวิธีการในวิธีการก็จะพูดถึงความหมายของวิธีการกับการจัดการศึกษาความสำคัญขอบข่ายของวิธีการกับการจัดการศึกษาและประเภทนะคะทีนี้วิธีการมันก็คือเทคนิควิธีในการที่เราจะจัดการเรียนการสอนเราจะดำเนินการมาให้โดยใช้การจัดการเข้ามาจับนะทำให้วิธีการเทคนิควิธีที่เราจะใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยมันวัตถุประสงค์บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาเอาการจัดการโดยการวางแผนการจัดองค์กรการจัดบุคลากรการกำกับดูแลการอำนวยการการสื่อสารการร่วมมือและประสานงานการจัดสรรทรัพยากรการรายงานและการมันก็คล้ายกับพฤติกรรมที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาในหัวข้อที่ผ่านมาเอาพวกนี้มาจัดการให้วิธีการในการศึกษามีประสิทธิภาพมันสำคัญยังไงพอเราเอาการจัดการมาจับมันจะทำใหเวลาเราจะพัฒนาวิธีการการศึกษาเนี่ยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบมีการกำหนดผู้รับผิดชอบกำหนดว่าจะพัฒนาวิธีการไหนใครรับผิดชอบสำเร็จเมื่อไหร่ดำเนินการตอนไหนนะดำเนินการกันขั้นตอนอย่างไรอันนี้เป็น planning เพราะฉะนั้นพอ planning แล้วก็ต้องมอบหมายว่าหน่วยงานไหนจะรับนะวิธีการเนี่ยส่วนมากจะเป็นฝ่ายวิชาการบุคลากรผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบต้องมีการสื่อสารมีการทำความเข้าใจร่วมมือร่วมใจกันมีการแชร์ลิงก์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทำให้แนวทางการดำเนินงานมันชัดเจนและมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีคุณค่าขอให้เกิดการพัฒนาการปรับปรุงการแก้ไขวิธีการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ขอขายคล้ายกันเลยกับพฤติกรรมเป็นวิธีการสอนกับการจัดการศึกษากับวิธีการเรียนกับการจัดการศึกษามาดูวิธีการสอนกับวิธีการเรียนนะคะวิธีการสอนมันสอนอะไรบ้างล่ะลองดูนะคะวิธีการสอนก็แบบเป็นยังไงวิธีการสอนโดยทั่วไปกับวิธีการสอนแบบต่างๆเวลาเป็นครูเนี่ยวิธีการสอนโดยทั่วไปเนี่ยเราต้องรู้จักกำหนดประสงค์วัตถุประสงค์มันเป็นผลที่คาดหวังนะคะให้มันบรรลุนะคะวิเคราะห์เนื้อหาแบ่งเนื้อหาย่อยๆจากง่ายไปยากวางแผนการสอนก็กำหนดวัตถุประสงค์เนื้อหาสาระกิจกรรมการประเมินนะคะกำหนดสื่อว่าจะใช้สื่ออะไรและกำหนดการประเมินวิธีการสอนแบบต่างๆสอนแบบบรรยายอย่างครูบรรยายนี้สาธิตก็ทำให้ดูอภิปรายโต้วาทีจัดทำโครงการทั้งเดี่ยวและกลุ่มแก้ปัญหา inquiry สืบสวนสอบสวนกิจกรรมกลุ่มสถานการณ์จำลองเหมือนฝึกบินเนี่ยก็ใช้ห้องสถานการณ์บินจำลองบทบาทสมมติเราเป็นแม่ค้าสมมติเราเป็นลูกสมมติเราเป็นแม่สมมติเราเป็นผู้จัดการนะสอนแบบทักษะให้ลงมือทำสอนผสมผสานก็คือแบบเผชิญหน้าพร้อมกับออนไลน์หรือสอนแบบออนไลน์เพียวๆในสถานการณ์เช่นนี้นี่เป็นต้นนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการเรียนบางคนก็เรียนด้วยบุคลายบุคคลการเรียนแบบบุคคลแบบเรียนทางไกลอย่างเราเรียนอ่ะต้องรู้จักกำกับตัวเองใช่ไหมว่าเราจะทำอะไรตอนไหนไม่มีครูไม่มีผู้ครองอะไรมากำกับอันนี้สำคัญคนที่กำกับตัวเองเป็นก็จะประสบความสำเร็จหรือเรียนแบบร่วมมือกันรูปแบบการเรียนบางคนก็เรียนแบบชอบให้คนช่วยบางคนก็ชอบเรียนเดี่ยวบางคนก็เรียนด้วยการมองบางคนเรียนด้วยการฟังบางคนเรียนด้วยการสัมผัสเขาบอกว่าถ้าเราฟังเราอาจจะลืมถ้าเราเห็น

0: เราจะจำได้ถ้าเราลงมือทำเราจะเข้าใจนะpost care เราก็เรียนกันมาเยอะแล้วนะก็คือการวางแผนงานกำหนดว่าใครทำอะไรมีงานอะไรพฤติกรรมอะไรวิธีการอะไรที่จะต้องทำใครรับผิดชอบองค์กรไหนรับผิดชอบผู้บริหารทำหรือว่าผู้บริหารดูหรือผู้บริหารแค่กำกับดูแลอำนวยการต้องมีการสื่อสารนะคะต้องมีการร่วมมือและต้องมีการควบคุมต้องมีการจัดสรรทรัพยากรให้มันเหมาะสมมีการรายงานและการประเมินอันนี้ใช้โพสต์แคร์นะคะในหน่วยทุกหน่วยจะพูดถึงโพสต์แคร์หมดต้องจำนะ planning organizing organizing staffing directing นะ collaborating communicating อะไรสารพัดเนี่ยนะ allocating resource นะ report environmenting evaluating ขออภัยนะคะการวางแผนก็จัดทำกำหนดสิ่งที่ต้องดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจกำหนดแผนงานโครงการพัฒนาพฤติกรรมและวิธีการใช้แบบหลากหลายอาจจะปฐมนิเทศฝึกอบรมสาธิตระดมสมองให้พฤติกรรมการเรียนและวิธีการเรียนเป็นไปตามที่เราต้องการนะคะทีนี้มาเป็นการจัดการพฤติกรรมและวิธีการทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีด้านบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนสื่อสารทำงานนำเสนอเผยแพร่และประเมินบริหารจัดการเราก็ใช้ MIS นะคะเป็นระบบสารสนเทศเราใช้รวบรวมประมวลผลจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและก็รวดเร็วอาจจะมีโปรแกรมประยุกต์ย่อยเพื่อบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการวางแผนโปรแกรมจัดองค์กรโปรแกรมบุคลากรโปรแกรมงบประมาณโปรแกรมดำเนินการสารพัดดูนะคะดูระบบ MIS อันนี้เป็น MIS เพื่อการจัดการขององค์กรส่วนท้องถิ่นอันนี้เป็นระบบฐานข้อมูลข้าราชการครูนะบุคลากรทางการศึกษานะคะมี staffing ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ห้องเรียนออนไลน์ต่างๆแหล่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดูของมสท.เห็นไหมคะมสท.ก็มีการจัดการเรียนการสอนบัตรผ่าน e-learning เราใช้ Moodle อยู่เนาะe-learning มีสื่อเรียนรู้ออนไลน์น่าสนใจหลากหลายเข้าไปดูได้เลยนะคะมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารโปรแกรมประชุมทางไกลพวก Zoom พวก Microsoft Teams มีใช้สื่อสังคมนะคะหรือโปรแกรม Microsoft Teams เอามาสอนก็ได้นะคะเอามาประชุมก็ได้มีการที่นำเสนอได้ฝากไฟล์ได้มีการคอมเมนต์ได้มีการแนะนำถามได้นะคะเช็คชื่อก็ได้เอามาปรับโปรแกรมไลน์กลุ่มเพื่อการสื่อสารของคณะกรรมการรับผิดชอบงานทางการศึกษาส่วนต่างๆหรือโปรแกรมการนำเสนอเผยแพร่งานดูนี่ใช้โปรแกรม Prezi ก็นำเสนอได้สวยดีนะคะโปรแกรมด้านการประเมินทำแบบฝึกหัดทำแบบสอบถามหรือข้อสอบเช่น Kahoot ช่วยในการประเมินผลผ่านการตอบคำถามโปรแกรมของอะไรคะ Sixth Grade ตรวจกระดาษคำตอบประนัยโปรแกรมการประเมินโดยใช้ Google Form เนี่ยทำได้ทั้งแบบสอบถามทำได้ทั้งคำถามข้อสอบอะไรเนี่ยมันประยุกต์ใช้ได้นะคะโปรแกรมประเมินผู้เรียนในระบบใช้โปรแกรมสารสนเทศมาช่วยสะดวกสบายมากเลยนะคะนอกจากนั้นมีการติดตามและประเมินผลนี่โปรแกรมติดตามทำงานอะไรไปถึงไหนผู้รับผิดชอบเป็นใครถึงขั้นไหนบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่เหล่านี้เป็นการนำเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาใช้ในการจัดการพฤติกรรมการเรียนและวิธีการเรียนการสอนทางการศึกษาค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอนำเสนอแต่เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการ

0: ยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
1: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
2: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
4: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
5: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
6: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: จัดแถวเด็ก
9: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับประจำชุดวิชา27117การเทคโนโลยีการจัดการศึกษานะครับวันนี้จะเป็นหน่วยที่5ในเรื่องของการสื่อสารกับการจัดการศึกษานะครับประเด็นที่วันนี้เราจะมาพูดคุยมานำเสนอกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสื่อสารกับการจัดการศึกษานะครับซึ่งในหน่วยที่5นี้แบ่งออกเป็นด้วยกัน3ตอนนะครับนั่นก็คือในเรื่องของสามัญทัศน์การสื่อสารกับการจัดการศึกษาในเรื่องของขอบข่ายการสื่อสารกับการจัดการศึกษานะครับและในตอนที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการและวงจรคุณภาพของการสื่อสารการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นต่างๆที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ตอนด้วยกันนะครับเรามาเริ่มตอนที่1กันนะครับก่อนที่จะเริ่มในส่วนของการมาสอนเสริมในหน่วยที่5นี้นะครับอาจารย์มีประเด็นที่จะชวนให้นักศึกษาได้คิดตามนะครับระหว่างที่ได้ศึกษาเนื้อหาจากที่อาจารย์ได้สอนไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของหน่วยที่5นะครับอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยระหว่างที่ฟังก็ได้คิดทบทวนแล้วก็ได้จดโน้ตย่อนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนั้นมีความสำคัญแล้วก็มีองค์ประกอบแล้วก็รูปแบบอะไรบ้างนะครับในส่วนข้อที่2นะครับอยากให้ชวนคิดในเรื่องของขอบข่ายการสื่อสารนะครับว่าเรามีขอบข่ายการสื่อสารอยู่กี่แบบแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับและในประเด็นชวนคิดประเด็นที่3นะครับก็อยากจะเชิญชวนนักศึกษาคิดในเรื่องของการจัดการศึกษาเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการสื่อสารนะครับแล้วก็มีการใช้ Postcare POSDCARE มาใช้กับการจัดการการสื่อสารเนี่ยเราสามารถจะนำแต่ละตัวเนี่ยซึ่งเป็นคำย่อแต่ละตัวเนี่ยมาใช้ในการจัดการศึกษาในเรื่องของการสื่อสารได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มในส่วนของตอนที่1กันเลยนะครับตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของสามัญทัศน์ของการสื่อสารกับการจัดการศึกษานะครับซึ่งก็จะมีเนื้อหาอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของความหมายความสำคัญมีเรื่องขององค์ประกอบแล้วก็มีเรื่องของรูปแบบของการสื่อสารจะเห็นได้ว่าเนื้อหาทั้ง3เรื่องนะครับมีความสำคัญกับการสื่อสารการศึกษามากๆเลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูในเรื่องของความหมายกันก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าความหมายของการจัดการการสื่อสารเนี่ยเราหมายถึงอะไรบ้างถ้าเราพูดถึงการสื่อสารก็อาจจะเป็นการพูดคุยระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆนะครับไม่ว่าในสมัยนี้จะเป็นผ่านสมาร์ทโฟนผ่านการเผชิญหน้านะครับหรือแม้แต่การผ่านสื่อต่างๆก็ตามอันนั้นเป็นความหมายของการสื่อสารนะครับแต่ถ้าเราเจาะเฉพาะในเรื่องของการจัดการการสื่อสารเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงเน้นไปที่ในเรื่องของการดำเนินการนะครับเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับการวางแผนการสื่อสารเกี่ยวข้องกับการจัดการองค์การที่เราอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าเอกชนหรือว่าในส่วนขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการองค์การที่เราทำงานอยู่ที่เราใช้เป็นสิ่งที่เราจะใช้ในการสื่อสารนะครับในประเด็นที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดสรรบุคลากรการอำนวยการการทำความร่วมมือการประสานงานการควบคุมนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเงินวัสดุสิ่งของแล้วก็การจัดการลักษณะเหล่านี้นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการรายงานแล้วก็เป็นเรื่องของการประเมินและติดตามผลเห็นได้ว่าการจัดการการสื่อสารนี่เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งซึ่งมีจุดเริ่มต้นนั่นก็คือการวางแผนไปจนถึงสิ้นสุดในเรื่องของการประเมินผลแล้วก็การติดตามผลอันนี้ก็คือเป็นความหมายของการจัดการการสื่อสารนะครับ ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการจัดการศึกษาเราก็จะพบว่าในส่วนของความสำคัญของการจัดการการสื่อสารเนี่ยเหตุที่เราจะต้องมีการจัดการก็เนื่องจากว่าเราจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล3ฝ่ายด้วยกันนั่นก็คือผู้บริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผอ.โรงเรียนนะครับเป็นครูใหญ่อะไรก็ตามเนี่ยก็จะเป็นผู้บริหารที่เป็นผู้กำกับดูแลนโยบายแล้วก็เป็นการสั่งการการรับนโยบายการแก้ไขปัญหาให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารต่างๆต่อไปถ้าเราพูดถึงการศึกษาก็ต้องพูดถึงครูกับนักเรียนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในการจัดการการสื่อสารเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล3ฝ่ายนั่นก็คือผู้บริหารครูอันนี้รวมหมายถึงบุคลากรทางการศึกษาด้วยแล้วก็ตัวของนักเรียนเองนะครับต่อไปเราจะเห็นได้ว่าเราพูดถึงความหมายพูดถึงคนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมาแล้วเนี่ยต่อไปก็คือในเรื่องของการจัดการการสื่อสารหรือว่าองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการสื่อสารเนี่ยเรามีอะไรบ้างแน่นอนจุดเริ่มต้นของการสื่อสารนะครับเช่นเดียวกับวันนี้ที่อาจารย์มาสื่อสารกับนักศึกษาเนี่ยอาจารย์มาในฐานะเป็นผู้ส่งสารเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสื่อสารเนี่ยองค์ประกอบมันก็จะมีเกี่ยวข้องกับผู้ส่งสารเป็นลำดับแรกนะครับอาจารย์ในฐานะผู้ส่งสารส่งสารนั่นก็คือเนื้อหาในหน่วยที่5นี้ไปให้กับใครครับผ่านช่องทางการสื่อสารซึ่งในที่นี้เนี่ยเราผ่านในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ในเรื่องของการสอนเสริมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นช่องทางในการที่เราสื่อสารระหว่างกันนะครับไปถึงใครไปถึงผู้รับสารนั่นก็คือตัวนักศึกษาทุกคนที่รับฟังรับชมรายการของอาจารย์อยู่ตอนนี้นะครับในกระบวนการสุดท้ายนั่นก็คือว่าเมื่ออาจารย์ส่งสารอะไรไปก็ตามถึงนักศึกษาแล้วเนี่ยตัวนักศึกษาเองมีความเข้าใจแล้วก็มีผลย้อนกลับมาให้อาจารย์อย่างไรผลย้อนกลับที่อาจารย์คาดว่านักศึกษาจะได้แล้วก็สะท้อนมาให้กับตัวอาจารย์นั่นก็คือการเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยที่5นี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบคำถามหรือว่าสามารถที่จะทำข้อสอบได้อันนั้นก็คือเป็นผลย้อนกลับที่จะได้จากการสื่อสารของอาจารย์ในครั้งนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของยกตัวอย่างให้เห็นถึงองค์ประกอบแล้วก็เป็นเรื่องของในกระบวนการสื่อสารนะครับผมต่อไปนะครับตะกี้เราใช้ในเรื่องขององค์ประกอบแล้วนะครับเราก็จะต้องมีในเรื่องของรูปแบบของการสื่อสารเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยรูปแบบของการสื่อสารเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นหลังจากที่เรามีอินเทอร์เน็ตใช้มีในเรื่องของแชทเรื่องของ LINE Facebook มีเรื่องของ Instagram ต่างๆหรือว่าเครื่องมือสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเข้ามาเนี่ยก็ทำให้รูปแบบของการสื่อสารเนี่ยมันมีได้มากกว่าการสื่อสารแบบเผชิญหน้าที่อยู่ในห้องเรียนนะครับอย่างเช่นในลักษณะของมสทเองก็เป็นการสื่อสารการศึกษารูปแบบหนึ่งก็คือเป็นการสื่อสารด้วยการศึกษาทางไกลนะครับเราไม่ได้อยู่ด้วยกันในห้องเรียนที่เป็นเผชิญหน้ากันแต่เราก็จัดการเรียนการสอนกันได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามองในเรื่องของรูปแบบการสื่อสารเนี่ยเรามองออกได้เป็น2สโคปด้วยกัน2ขอบข่ายนั่นก็คือในเรื่องของด้านเวลาถ้าเรามองการสื่อสารในด้านของเวลาเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นในเรื่องของการประสานเวลากับไม่ประสานเวลานั่นก็คืออะไรครับถ้าเราพูดถึงการประสานเวลาพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นการสื่อสารในเวลาเดียวกันเช่นอะไรเช่นการโทรศัพท์อาจารย์พูดนักศึกษาตอบทันทีอย่างนี้เป็นต้นการแชทคุยผ่านไลน์กันการสนทนาผ่านอินบ็อกซ์กันการวีดีโอคอลคุยกันอันนี้เป็นอะไรครับเป็นในเวลาเดียวกันแต่ก็จะมีการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นในเวลาเดียวกันเราเรียกว่าเป็นแบบไม่ประสานเวลานะครับนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือการที่อาจารย์ทิ้งข้อความให้กับนักศึกษาไว้ในอีเมลหรือว่าในอินบ็อกซ์แล้วนักศึกษายังไม่ว่างหรือว่ายังไม่สะดวกที่จะตอบในเวลานั้นอาจจะมาอ่านข้อความแล้วก็สื่อสารกลับมาให้อาจารย์ในเวลาอื่นนอกเหนือจากนั้นเช่นอาจารย์สื่อสารไปนะเวลาตอนนี้นักศึกษาอาจจะมาสื่อสารกลับมาที่อาจารย์เนี่ยในอีก2ชั่วโมงข้างหน้าเพ ราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ประสานเวลาเดียวกันละนี่ก็คือเรามองในเรื่องของมิติด้านเวลานะครับอีกอย่างนึงก็คือเรามองมิติของปฏิสัมพันธ์นะครับอย่างอาจารย์ตอนนี้คุยกับนักศึกษาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการอะไรครับการสื่อสารจากบุคคลสู่บุคคลนะครับแต่ถ้ากรณีนักศึกษานั่งกันหลายๆคนล่ะก็จะกลายเป็นอาจารย์สื่อสารจากบุคคลไปสู่กลุ่มบุคคลใช่ไหมครับเช่นเดียวกันในเวลาที่เราอาจจะสนทนาผ่านไลน์ระหว่างไลน์ส่วนตัวของเราเราก็อาจจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลสู่บุคคลแต่ถ้าทันทีที่อาจารย์สื่อสารจากตัวอาจารย์ไปในไลน์กลุ่มก็จะเป็นการสื่อสารจากตัวบุคคลไปสู่กลุ่มนะครับลักษณะอย่างนี้เป็นต้นและในประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นอะไรจากกลุ่มไปสู่กลุ่มเช่นอะไรครับเช่นการแชร์ข้อมูลอันนี้เราคงจะเจอบ่อยแล้วก็อาจจะมีประสบการณ์นะครับเช่นเราอยู่ในกลุ่มไลน์กลุ่มนึงแล้วเราก็แชร์ข้อมูลจากกลุ่มไลน์ของเราเนี่ยไปยังกลุ่มอื่นนะครับอันนี้ก็เน้นย้ำว่าต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นข้อมูลที่ดีไม่ได้เป็นความลับหรือว่าไม่ได้เป็นการสนทนาว่าร้ายกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะฉะนั้นการส่งข้อมูลจากกลุ่มไลน์เราไปยังกลุ่มไลน์อื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการสื่อสารที่เป็นการปฏิสัมพันธ์แบบกลุ่มสู่กลุ่มละนี่ก็คือเป็นรูปแบบของการสื่อสารนะครับซึ่งอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ใน2มิตินั่นก็คือมิติด้านเวลากับมิติด้านการปฏิสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็จบในส่วนของการเรียนตอนที่1 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสามัญทัศน์การจัดการการสื่อสารการศึกษาเนี่ยก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับต่อไปเป็นตอนที่2นะครับนั่นก็คือในเรื่องของขอบข่ายการสื่อสารกับการจัดการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาในเรื่องของขอบข่ายของการจัดการกับการสื่อการศึกษาเนี่ยเราก็จะพบว่าในกระบวนการสื่อสารที่อาจารย์บอกแล้วว่ามันเป็นกระบวนการเห็นไหมมีตั้งแต่ผู้ส่งสารไปจนถึงผู้รับสารเนี่ยไปจนถึงเราให้ฟีดแบ็กกลับมากับอาจารย์ให้ผลย้อนกลับมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษามันเกี่ยวข้องกับงานวิชาการแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตอนที่2นี้เราจะมาดูกันนะครับว่าในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการจัดการงานบริหารการจัดการงานวิชาการและการจัดการงานบริการในสถานศึกษาอย่างไรนะครับเรามาเริ่มที่การจัดการบริหารงานบริหารก่อนถ้าเราพูดถึงงานบริหารเราก็จะพูดเกี่ยวข้องกับอะไรครับในเรื่องของการกำหนดนโยบายในเรื่องของการจัดองค์การในเรื่องของการบริหารงานบุคคลในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรแล้วก็ในเรื่องของการบริหารต่างๆที่

ข้องกับการติดตามและประเมินผลเพราะฉะนั้นใน5หัวข้อของการบริหารเนี่ยแน่นอนจำเป็นจะต้องมีการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารจากผู้บริหารโรงเรียนไปยังบุคลากรที่เป็นสายสนับสนุนหรือการสื่อสารจากผู้บริหารโรงเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหรือแม้กระทั่งการติดต่อระหว่างผู้บริหารกับตัวครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาการสื่อสารไปยังผู้ปกครองต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับล้วนแต่เป็นการสื่อสารเพื่องานบริหารทั้งนั้นเลยนะครับตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นอาจารย์ทำอินโฟกราฟิกขึ้นมา1เรื่องเรื่องอะไรครับเรื่องการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลสิ่งที่อาจารย์ต้องการจะสื่อสารไปก็คือว่าอาจารย์ต้องการจะสื่อสารว่าการบริหารงานโรงเรียนเนี่ยมีธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสฉะนั้นเนี่ยผู้รับสารของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นภายในโรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียนก็จะได้รับสารที่ผู้บริหารเนี่ยได้สื่อสารออกไปในเรื่องของกระบวนการในการบริหารงานของอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับในประเด็นที่2อาจจะเป็นอะไรการประชุมออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้เราใช้ประชุมออนไลน์ค่อนข้างมากนะครับทดแทนการเรียนเผชิญหน้าเนี่ยเราก็จะพบว่าเราสามารถที่จะใช้การสื่อสารเพื่องานบริหารอาจารย์ไม่สามารถที่จะสื่อสารกับครูหรือบุคลากรได้มากๆในเวลานี้เนื่องจากจำกัดในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้การประชุมออนไลน์เพื่อถ่ายทอดนโยบายหรือว่าเพื่อมอบหลักการแล้วก็ในการดำเนินงานในช่วงวิกฤตอย่างนี้ก็สามารถที่จะทำได้ลักษณะเหล่านี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสื่อสารเพื่องานบริหารนะครับการใช้โปรแกรมในเรื่องของ Microsoft Calendar เอ่ยในเรื่องของการใช้การตอกบัตรการสแกนนิ้วมือพวกนี้เป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์นะครับเป็นโปรแกรมเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของงานวิชาการบ้างถ้าเราจะต้องใช้การสื่อสารไปในการจัดการงานวิชาการเราจะทำอะไรได้บ้างก็อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานจัดการด้านหลักสูตรแล้วก็การจัดการเรียนรู้อันนี้เป็นหัวใจของงานวิชาการเลยนะครับอันที่สองก็คือเป็นการสื่อสารเพื่อพัฒนาตัวผู้สอนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาอันที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการเพื่อการนำเอาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เหล่านี้ก็จะเป็นศาสตร์หรือว่าเป็นในเรื่องของการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางด้านของงานวิชาการแน่นอนนะครับในเรื่องของการสื่อสารแม้กระทั่งณตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็กำลังสื่อสารทางด้านของงานวิชาการจากตัวอาจารย์เองไปสู่งานไปสู่พวกเราที่เป็นนักศึกษาของชุดวิชานี้นี่ก็คือเป็นงานการสื่อสารในเรื่องของงานวิชาการนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการสื่อสารเรื่องงานบริการงานบริการก็คืองานที่ทางสถาบันการศึกษาสถานศึกษาเนี่ยได้จัดการบริการต่างๆให้กับทั้งบุคลากรภายในแล้วก็บุคลากรภายนอกตลอดจนอาจจะมีการบริการไปถึงชุมชนที่เราอยู่ที่ตั้งของโรงเรียนที่ตั้งของสถานศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับการบริการการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลของบุคลากรในเรื่องของการบริการสารสนเทศข้อมูลต่างๆในเรื่องของการบริการด้านบุคลากรการบริการด้านการจัดวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับงานในเรื่องของการสื่อสารเพื่อการประเมินและก็การติดตามผลลักษณะเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของงานบริการนะครับที่จำเป็นจะต้องใช้การสื่อสารเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในส่วนของตอนที่2นะครับก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับแต่นักศึกษาจะต้องไปอ่านเพิ่มเติมนั่นก็คือว่าการสื่อสารกับการจัดการศึกษาเกี่ยวข้องกับงานบริหารงานวิชาการและงานบริการนะครับในส่วนของตอนที่3นะครับตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการและวงจรคุณภาพของการสื่อสารการศึกษาจะได้ว่าในหน่วยก่อนหน้านี้นะครับนักศึกษาคงจะได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักของแนวคิดของ Postcare POSDCARE เพราะฉะนั้นเนี่ยใน8ตัวทั้ง8ตัวเนี่ยเป็นตัวย่อนะครับตัว P ก็มาจาก Planning อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจกับ Postcare เนี่ยแล้วนำมาปรับใช้กับในการจัดการของการสื่อสารนะครับ

ราะฉะนั้นในหน่วยนี้อาจารย์ขอพูดถึงในของตอนที่3เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการจัดการและก็วงจรคุณภาพเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีในเรื่องของ post care ด้วยแล้วก็มีเรื่องของวงจรคุณภาพด้วยนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าในเรื่องของ post care เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดองค์การการจัดสรรบุคลากรการอำนวยการการทำความร่วมมือประสานงานแล้วก็การควบคุมนะครับการจัดสรรทรัพยากรการรายงานแล้วก็การประเมินแล้วก็การติดตามผลเพราะฉะนั้นในหน่วยที่5นี้เนี่ยจะพูดถึง post care ในมุมมองของการสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างก็คือว่าในส่วนของกระบวนการสื่อสารเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีในเรื่องของการวางแผนแน่นอนอย่างอาจารย์มาสื่อสารกับนักศึกษาวันนี้อาจารย์ก็ต้องมีการวางแผนมาก่อนว่าอาจารย์จะถ่ายทอดเนื้อหาอะไรให้กับนักศึกษาบ้างนักศึกษาเองจะสื่อสารกับบุคคลต่างๆก็ต้องมีการวางแผนอยู่แม้กระทั่งบางครั้งมันจะเป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้าที่เกิดขึ้นในเวลาฉับพลันเลยเดี๋ยวนั้นเนี่ยบังเอิญเราไปเจอใครที่เรารู้จักโดยบังเอิญเนี่ยแล้วก็สื่อสารออกไปเนี่ยก็ผ่านกระบวนการคิดของสมองเราแล้วก็ถ่ายทอดออกมาที่ปากของเราพูดออกมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นกระบวนการเหมือนกันนะครับแม้ก็จะเป็นระยะเวลาอันสั้นก็ตามเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อมาเป็นการสื่อสารการศึกษาเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเช่นเดียวกันในส่วนของคนที่เป็นครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษานะครับที่เกี่ยวข้องกับการสอนเนี่ยการวางแผนในที่นี้นั่นก็คือการทำแผนการสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นการวางแผนล่วงหน้าว่าเราจะสื่อสารการศึกษากับนักเรียนของเราเนี่ยอย่างไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปก็จะเป็นการสื่อสารที่เป็นการจัดองค์การแน่นอนองค์การหรือว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งเนี่ยมีโครงสร้างการบริหารงานมีโครงสร้างองค์กรแตกต่างกันบางองค์กรเป็นองค์กรขนาดใหญ่บางองค์กรเป็นองค์กรขนาดเล็กนิดเดียวเลยมีครูอยู่ไม่กี่คนมีนักเรียนอยู่ไม่กี่คนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดขององค์การเนี่ยก็จะมีส่วนในการสื่อสารที่แตกต่างกันองค์กรขนาดใหญ่ 2,000 3,000 คนอาจจะต้องใช้วิธีการสื่อสารที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นการสื่อสารแบบในองค์กรที่มีประชากรหรือว่ามีคนอยู่จำนวนน้อยเนี่ยอาจจะสื่อสารได้ง่ายขึ้นลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็การสื่อสารของในองค์การเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องจากมีอะไรบ้างเช่นจากบนลงล่างนั่นก็คือจากผู้บริหารไปสู่ตัวผู้ใต้บังคับบัญชาจากล่างขึ้นบนนั่นก็คือจากผู้ใต้บังคับบัญชาส่งสารไปให้กับผู้บังคับบัญชาหรือแนวที่3ก็จะเป็นแนวระนาบเดียวกันเช่นผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้คุยกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นในแนวระนาบเดียวกันเห็นไหมครับว่าในองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยมีการสื่อสารได้หลายรูปแบบทีเดียวหลายระดับด้วยไม่ว่าจะเป็นบนลงล่างล่างขึ้นบนหรือว่าในระนาบเดียวกันนะครับต่อไปก็จะเป็นการจัดสรรทรัพยากรบุคคลเนี่ยแน่นอนการสื่อสารก็จำเป็นจะต้องมีการสื่อสารจากตัวบุคลากรใช่ไหมครับเมื่อเป็นการสื่อสารการศึกษาเนี่ยตัวผู้ที่สื่อสารเนี่ยในที่นี้อาจารย์เน้นไปที่ตัวครูก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการบุคลากรให้มีจำนวนที่เพียงพอแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารไปกับนักเรียนของเราได้อย่างเพียงพอเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องมีการจัดการมีการวางแผนเรื่องของบุคลากรการขออัตรากำลังการขออัตราทดแทนการเกษียณการทดแทนด้วยการสัญญาจ้างหรือแม้กระทั่งการบรรจุเข้ารับราชการอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวบุคลากรทั้งนั้นเลยที่ต้องมีการจัดการล่วงหน้านะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการอำนวยการก็จะเกี่ยวข้องกับตัวผู้บริหารที่อำนวยการยังไงให้บุคลากรในหน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันได้คล่องตัวขึ้นเช่นจัดสรรสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์การสื่อสารอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยการรูปแบบหนึ่งการให้การดูแลการให้แนวคิดการให้คำแนะนำก็เป็นการอำนวยการรูปแบบหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการร่วมมือการประสานงานอันนี้เนี่ยอาจารย์เน้นที่ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเลยนะครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารไม่ได้จำกัดเฉพาะระหว่างตัวในองค์การที่เป็นผู้บริหารครูบุคลากรไปจนถึงตัวนักเรียนอย่างเดียวแต่อาจจะต้องมีการสื่อสารกับชุมชนกับผู้ปกครองกับทางเทศบาลหรือว่าหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชนที่อยู่ในท้องถิ่นเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำความร่วมมือเนี่ยหลายคนก็คงจะทราบว่ามันจะเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับของการใช้ในเรื่องของการทำความร่วมมือการประสานงานแล้วก็การควบคุมในเรื่องของการสื่อสารนะครับการจัดสรรทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นคนวัสดุสิ่งของเงินหรือแม้กระทั่งตัวการจัดการเองเนี่ยก็จำเป็นจะต้องจัดสรรให้พอเหมาะกับตัวบุคลากรที่เรามีนะครับจะมากจะน้อยก็จัดสรรให้มันพอเหมาะนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการรายงานการรายงานในที่นี้ก็คือการรายงานในเรื่องของการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นการรายงานด้วยตัวเอกสารการรายงานด้วยบันทึกข้อความด้วยจดหมายในระบบราชการการรายงานด้วยวาจาลักษณะเหล่านี้ก็คือการรายงานในเรื่องของการสื่อสารขึ้นไปนะครับและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการประเมินและก็การติดตามผลในที่นี้เนี่ยการเรียนการสอนในเรื่องของการสื่อสารนะครับการประเมินผลหรือว่าการติดตามผลก็คงจะเป็นเกี่ยวข้องกับการที่นักศึกษาเราที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยสามารถจะรับสารแล้วก็สามารถที่จะวัดและก็ประเมินผลออกมาในเรื่องของการทำความเข้าใจกับสิ่งที่อาจารย์สื่อสารออกไปลักษณะเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของวงจรคุณภาพการจัดการการสื่อสารจำเป็นจะต้องมีการควบคุมคุณภาพอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับในความหมายนั่นก็คือว่าการจัดการการสื่อสารเป็นกระบวนการเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์พูดถึงคำว่าการเป็นกระบวนการเนี่ยจะเห็นได้ว่ากระบวนการของมันเนี่ยจะวนต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราคงไม่สื่อสารวันนี้แล้วก็คงจะไม่สื่อสารอีกเลยนะครับในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการสื่อสารมันจึงเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดแล้วก็เริ่มต้นวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับตลอดชีวิตของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในห้องเรียนหรือว่าการสื่อสารในชีวิตประจำวันก็นั่นแหละนะครับจำเป็นจะต้องมีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเริ่มที่อะไรครับเริ่มที่การวางแผนนั่นก็คือแพลนการปฏิบัติตามแผนนั่นก็คือดูแล้วก็การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนนั่นก็คือการเช็คแล้วก็การปรับปรุงแก้ไขนั่นก็คือการแอคนะครับแต่ได้ว่าทั้ง4ตัวเนี่ยก็จะเป็นวงจรควบคุมคุณภาพของการจัดการการสื่อสารอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการแหวนการสื่อสารเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับการที่เราทำแผนการสอนแล้วกันเมื่อเราวางแผนด้วยการถ่ายทอดออกมาในแผนการสอนดูนั่นก็คือการปฏิบัติตามแผนการสอนที่เราได้วางไว้ได้ออกแบบไว้นะครับเพื่อที่เราจะสื่อสารเนื้อหาไปสู่ผู้เรียน3นั่นก็คือการเช็คยังไงได้บ้างเช็คด้วยการสอบถามเช็คด้วยการทำข้อสอบเช็คด้วยการสังเกตปฏิกิริยาต่างๆของนักเรียนอย่างนี้เป็นต้นและสุดท้ายนั่นก็คือการปรับปรุงแก้ไขผลปรากฏออกมาบอกว่านักเรียนครึ่งห้องสอบตกหมดเลยทำข้อสอบเราไม่ได้นั่นเราก็ต้องกลับมาทบทวนแล้วว่ามันอาจจะเป็นที่การสื่อสารของเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนไหมเราขาดการวิเคราะห์ผู้เรียนที่ทำให้เราไม่เข้าใจในพื้นฐานเดิมของผู้เรียนหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเราก็เอาผลการวิเคราะห์เอาข้อสอบหรือว่าเอาผลการทำข้อสอบหรือว่าปฏิกิริยาที่เราได้สังเกตมาเนี่ยเอามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขนั่นก็คือแอคเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะใช้ในการวางแผนการสอนในครั้งถัดไปแล้วเราก็วนตามวงจรลักษณะเหล่านี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะเห็นได้ว่านี่ก็คือเป็นวงจรควบคุมคุณภาพหรือที่เราเรียกว่าวงจรเดมมิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการควบคุมคุณภาพของการสื่อสารก็จะมีรายละเอียดด้วยกัน4ประการด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามขอให้นักศึกษาเนี่ยได้นำเอาความรู้ต่างๆเราไปทบทวนอีกทีหนึ่งดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในการสื่อสารนะครับสรุปได้ก็คือว่า

มีความสำคัญกับผู้บริหารบุคลากรครูแล้วก็นักเรียนมีองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับตัวผู้ส่งสารสารช่องทางการสื่อสารผู้รับสารแล้วก็การทำความเข้าใจการให้ผมย้อนกลับนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นมิติด้านเวลาแล้วก็มิติด้านปฏิสัมพันธ์โดยมีขอบข่ายอะไรบ้างครับการสื่อสารเกี่ยวข้องกับ3ขอบข่ายเท่านั้นเองบริหารวิชาการบริการนะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการนำเอาหลักโพสต์แคร์ทั้ง8ตัวเนี่ยไปวางแผนไปจัดองค์การไปทำการจัดสรรทรัพยากรบุคคลการอำนวยการการทำความร่วมมือการประสานงานการควบคุมการจัดสรรทรัพยากรบุคคลทรัพยากรต่างๆเงินวัสดุอุปกรณ์ไปจนถึงการรายงานแล้วก็การประเมินและการติดตามเหล่านี้ก็คือเป็นการกระบวนการในการของการจัดการการสื่อสารนะครับและในสุดท้ายนั่นก็คือว่าอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปก็คือว่าวงจรคุณภาพเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยได้คิดทบทวนในการสื่อสารการศึกษาแต่ละครั้งเนี่ยว่าที่เราได้ดำเนินการไปมันมีคุณภาพหรือไม่แล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขมีการทบทวนทำซ้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นก็คือทำให้เราเนี่ยมีการพัฒนาการสื่อสารของเราที่มากขึ้นตามลำดับไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในหน่วยที่5นะครับอาจารย์ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากว่าให้นักศึกษาเนี่ยนะครับได้ไปทบทวนเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งในเอกสารการสอนในหน่วยที่5ในเรื่องของการสื่อสารกับการจัดการศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ในส่วนของหน่วยที่5ก็คงมีเนื้อหาเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านชมนะคะชุดวิชาเทคโนโลยีการจัดการก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันในหน่วย6สภาพแวดล้อมของการจัดการศึกษานะคะประเด็นสำคัญที่เราจะกล่าวถึงก็คือสามัญทัศน์ของสภาพแวดล้อมของการจัดการศึกษาประเภทของการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาแล้วก็การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาโดยใช้โฮสต์แคร์และเทคโนโลยีการศึกษานะมาดูความหมายของสภาพแวดล้อมของการจัดการศึกษามันจะมี2คําหลักๆคือสภาพแวดล้อมอย่างนึงกับการจัดการศึกษาสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางการศึกษาซึ่งจะเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราในการจัดการศึกษานะคะส่วนการจัดการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการดําเนินการเพื่อให้สภาพแวดล้อมนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการเราเอาการจัดการศึกษามาจัดการเพื่อให้สภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นไปอย่างดีมีประสิทธิภาพการจัดการนั้นก็คือนำเอาการวางแผนงานนะคะกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจโครงงานมอบหมายคนรับผิดชอบอย่างเงี้ยนะคะให้เป็นไปตามกำหนดเวลาวางแผนผู้รับผิดชอบวางแผนงานวางแผนระยะเวลาที่จะแล้วเสร็จโดยมีการจัดองค์กรการจัดองค์กรเนี่ยก็จะเป็นองค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษานะคะมันก็จะเป็นฝ่ายบริหารถ้าเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพก็จะเป็นพวกผู้บริหารนะคะผู้ถ้าเป็นจิตภาพก็ฝ่ายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพถ้าเป็นสังคมก็เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้สภาพแวดล้อมทางสังคมดีจะมีการจัดบุคลากรว่าใครรับผิดชอบมอบหมายนะคะแล้วก็ จะมีการกำกับดูแลอำนวยการให้สภาพแวดล้อมเป็นไปตามที่เราต้องการนอกจากนั้นก็จะมีสื่อสารร่วมมือและประสานงานโดยการจะต้องสื่อสารกันว่ามีแผนงานโครงการยังไงเราจะต้องทำกันยังไงต้องอาศัยความร่วมมือและประสานงานเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันขจัดอุปสรรคแล้วทำให้การพัฒนาสภาพแวดล้อมเป็นไปโดยสำเร็จตามเป้าหมายมีการจัดสรรทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็มีการรายงานว่าดำเนินการแล้วเป็นยังไงบรรลุวัตถุประสงค์ไหมเป็นไปตามกำหนดการที่กำหนดไว้ไหมและมีการประเมินว่าผลประกอบผลลัพธ์ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรเอาพวกนี้มาดำเนินการเพื่อให้สภาพแวดล้อมทางการศึกษามีประสิทธิภาพทำไมเราต้องเอาการจัดการมาเพราะมันมีประโยชน์มันสำคัญเพราะว่ามันทำให้การวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมเป็นไปอย่างมีระบบมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานมีการกำหนดผู้รับผิดชอบมีการกำหนดระยะเวลาที่จะแล้วเสร็จมีการจัดองค์กรมีการจัดบุคลากรผู้รับผิดชอบมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจการประสานงานมีการจัดสรรใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่าทำให้เกิดการพัฒนาการปรับปรุงการแก้ไขสภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะอันนั้นความสำคัญนะคะทีนี้เราก็จะมาดูขอบข่ายของสภาพแวดล้อมของการจัดการศึกษาขอบข่ายในการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาเนี่ยแบ่งออกเป็น3ขอบข่ายหลักๆนะคะก็เป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับการจัดการศึกษาเป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพกับการจัดการศึกษาและการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมกับการจัดการศึกษานะคะเอามาดูกายภาพกายภาพอ่ะมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่รอบๆตัวเรามองเห็นจับต้องสัมผัสได้นะคะเราก็จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทางการศึกษาเราดำเนินการเพื่อให้สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยสามารถมองเห็นจับต้องสัมผัสได้ด้วยสัมผัสใดสัมผัสหนึ่งนะคะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึก

ษาค่ะทีนี้สภาพแวดล้อมทางกายภาพเนี่ยเราจัดสภาพแวดล้อมแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษากับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกสถานศึกษาค่ะทีนี้ภายในสถานศึกษาก็แบ่งเป็น2ประเภทกันก็คือในห้องเรียนกับนอกห้องเรียนนะคะสภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียนนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะห้องเรียนโต๊ะเก้าอี้ความสะอาดกระดานดำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรสารพัดเหล่านี้นะคะเป็นสภาพแวดล้อมในห้องเรียนนะคะสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเนี่ยอาจจะมีเตียงกันดอกไม้ตกแต่งให้มันมีบรรยากาศน่าเรียนนะคะอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่อาจจะจัดโต๊ะเก้าอี้เป็นแบบเรียนหน้ากระดานเรียนรายบุคคลหรืออาจจะจัดเป็นวงกลมจัดเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์การเรียนก็พวกอาจจะต้องมีโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์หรือว่าลำโพงในกรณีที่เสียงมันไม่ดังนะคะแสงสีเสียงอ่ะก็คือแสงสว่างอาจจะเป็นแสงธรรมชาตินะคะแสงจากสิ่งประดิษฐ์พวกหลอดไฟหรือว่าโคมไฟต่างๆนะคะแสงมันเพียงพอหรือเปล่าในการเรียนการสอนนะคะสีของห้องเรียนก็จะมีอิทธิพลนะคะต่อจิตใจของการเรียนสีที่มันสีโทนร้อนอ่ะเช่นแดงม่วงแสบๆอย่างเงี้ยก็จะทำให้เกิดการตื่นเต้นนะคะส่วนสีโทนเย็นก็จะทำให้เกิดความสงบเด็กเล็กๆสมัยนี้เนี่ยเขาจะนิยมสีพวกสีจัดๆชมพูเหลืองส้มสีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาสมองเด็กแต่ในเด็กโตๆอาจจะเป็นสีโทนเย็นเช่นสีเขียวสีฟ้าสีนวลเพื่อให้เกิดความสงบหรือมีสมาธิในการเรียนนะคะอุณหภูมิก็เช่นกันเราก็ต้องดูว่าในห้องเรียนเนี้ยอุณหภูมิเป็นอย่างไรนะคะร้อนเกินไปเย็นเกินไปเป็นอุณหภูมิตามธรรมชาติหรืออุณหภูมิโดยใช้เครื่องปรับอากาศอุณหภูมิก็ต้องเหมาะสมไม่ร้อนไม่เย็นเกินไปจะทำให้เกิดการเรียนการสอนแหล่งวิทยาการแหล่งวิทยาการเนี่ยก็จะเป็นเมื่อสักครู่หรือพูดเรื่องเสียงนะคะเสียงเนี่ยก็จะต้องอย่าดังเกินไปเสียงผู้บรรยายเสียงผู้เรียนเสียงในห้องเรียนทั้งหลายแหละมีเสียงรบกวนหรือเปล่าอะไรก็ต้องดูให้เหมาะสมแสงสีเสียงอันนี้มาพูดถึงการจัดสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนนะคะเราดูแหล่งวิทยาการแหล่งวิทยาบริการนะคะแหล่งวิทยาบริการก็จะมีขนาดใหญ่ผู้คนจะเข้ามาการศึกษาได้แหล่งวิทยาการเนี่ยเช่นพวกห้องสมุดนะคะศูนย์การเรียนรู้พวกแหล่งสื่อต่างๆนะคะในสภาพที่เราเผชิญหน้าได้นะคะคนก็จะชอบมาเรียนเป็นกลุ่มเรียนแบบเดียวมาค้นคว้าหาความรู้พวกนี้ในแหล่งวิทยาการส่วนห้องปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดล้อมในนอกห้องเรียนเนี่ยก็จะเป็นห้องปฏิบัติการทางภาษาเป็นต้นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นหรือห้องปฏิบัติการการเกษตรทั้งหลายแหล่เครื่องไม้เครื่องมือการช่างอะไรพวกนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นสภาพแวดล้อมแบบเผชิญหน้าแล้วเรายังมีผ่านเครือข่ายเช่นห้องเรียนเสมือนจริงห้องทดลองเสมือนจริงนะคะฟิลทริปหรือว่าการท่องเที่ยวนอกสถานที่เสมือนจริงพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงอันนี้เป็นสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนค่ะนอกจากนั้นพอในสถานศึกษาแล้วยังมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพนอกสถานศึกษาพวกห้องสมุดประชาชนศูนย์ที่ว่าประการข้างนอกนะคะพิพิธภัณฑ์หอศิลป์สวนสัตว์สวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆหรืออุทยานวิทยาศาสตร์ชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรมวัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งเผชิญหน้าและออนไลน์อันนี้เป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกสถานศึกษาต่อไปนะคะเป็นสภาพแวดล้อมทางจิตภาพทางการศึกษามันเป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบต่อจิตใจนะคะอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมทางจิตภาพที่เป็นกายภาพหรือสภาพแวดล้อมทางจิตภาพที่เป็นนะคะมันเป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่สัมผัสได้ทางจิตภาพเช่นสีถ้าสีแบบ
เย็นๆคนเรียนก็จะรู้สึกจิตใจสงบผ่อนคลายถ้าสีเป็นสีแบบหลากสีสันผู้เรียนก็จะสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะคะหรือพื้น

ที่ว่างในสภาพแวดล้อมถ้ามีผู้เรียนจำนวนน้อยมากเนี่ยจริงๆมันควรจะมีพื้นที่ว่างต่อคนเนี่ย 2-3 ฟุตขึ้นไปมันจะไม่อึดอัดและโดยเฉพาะในยุคโควิดต้องยิ่งมากกว่านั้นเป็นเมตรถูกไหมคะถ้ามันให้สภาพแวดล้อมหรือความรู้สึกทางสภาพเนี่ยมันจะ

คลิกภาพหรือว่าจิตวิทยาของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนแบ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นผู้เรียนกับผู้สอนถ้ารูปแบบของกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มเล็กกับกลุ่มใหญ่อ่ะเรามาดูนะคะถ้าผู้เรียนเนี่ยสภาพแวดล้อมที่มันส่งผลต่อจิตภาพของผู้เรียนก็คือบุคลิกและพฤติกรรมของผู้เรียนเองเช่นผู้เรียนอาจจะเป็นคนร่าเริงเป็นคนจริงจังเอาจังหรือเป็นคนขี้หงุดหงิดผู้เรียนบางคนอาจจะชอบสังคมชอบเรียนเป็นกลุ่มผู้เรียนบางคนอาจจะชอบเรียนแบบตัวเองเป็นส่วนตัวเพราะบุคลิกและก็พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางจิตภาพของการเรียนการสอนค่ะนอกจากนั้นสติปัญญาความถนัดและความสามารถของผู้เรียนก็ส่งผลต่อทางด้านจิตภาพนะคะการจัดการเรียนการสอนก็ต้องคำนึงถึงสติปัญญาความถนัดและความสามารถอย่าให้มันยากเกินไปหรือง่ายเกินไปกับสติปัญญาของผู้เรียนเพราะฉะนั้นบางทีเราก็อาจจะต้องดูภาพรวมหรือ evaluate โดยการจัดการเรียนการสอนโดยเฉลี่ยนะไม่ให้ผู้คนเก่งเบื่อไม่ให้คนอ่อนยากเกินไปก็ต้องดูนะคะสถานภาพทางครอบครัวเนี่ยสถานภาพทางครอบครัวเนี่ยมันส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางจิตภาพของผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีสถานภาพทางสังคมดีก็จะทำให้การเรียนการสอนดีมีผลการเรียนดีเช่นมีสภาพทางเศรษฐกิจสภาพสังคมของครอบครัวดีอันเนี้ยส่งผลเป็นสภาพแวดล้อมทางจิตภาพด้านผู้เรียนต่อไปเป็นสภาพแวดล้อมทางจิตภาพด้านผู้สอนนะคะอันนี้ก็สำคัญถ้าผู้สอนดุมันก็จะทำให้สภาพแวดล้อมทางจิตภาพเนี่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอนมันจะส่งผลต่อการเรียนการสอนผู้สอนถ้าอารมณ์ดีร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่เปิดใจกว้างส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนโดยลงมือทำงานเป็นทีมได้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้แรงจูงใจสนับสนุนอันเนี้ยสภาพแวดล้อมทางจิตภาพด้านบุคลิกภาพของผู้เรียนผู้สอนส่งผลทำให้การเรียนการสอนดีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีหรือคุณลักษณะของผู้เรียนดีส่งผลต่อกันนะคะความรู้และประสบการณ์ของผู้สอนก็เช่นกันถ้าสอนมีความรู้ในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดีมีประสบการณ์ในการเรียนการสอนหรือเทคนิคการสอนที่ดีอันนี้ก็ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลสิ่งที่เราต้องการให้บรรลุนะคะในการเรียนการสอนอันนี้เป็นสภาพแวดล้อมทางจิตภาพของผู้สอนทีนี้ถ้าสภาพแวดล้อมทางจิตภาพที่เป็นกลุ่มเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มเล็กอ่ะมันจะใกล้ชิดกว่าถูกไหมคะเช่น10คน15คนอย่างเงี้ยก็กลุ่มเล็กสอนก็ต้องยอมรับและเปิดโอกาสผู้เรียนก็เหมือนกันก็ต้องยอมรับกันและเปิดโอกาสในการเรียนรู้ถ้ากลุ่มใหญ่เนี่ยมันจะห่างเหินกลุ่มเล็กเราก็ต้องดูสภาพแวดล้อมทางกายภาพเช่นมันไกลหรือเปล่าผู้เรียนมองเห็นไหมเสียงมันฟังดังฟังชัดทั่วทั้งห้องใหญ่ไหมหรือว่ามีเสียงรบกวนหรือเปล่านะคะหรือสื่อมันเห็นชัดเจนหรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นมันจะส่งผลต่อจิตภาพของผู้เรียนและผู้สอนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มก็ต้องพิจารณาถึงบุคลิกของผู้เรียนด้วยเหมือนกันบุคลิกของผู้สอนด้วยเหมือนกันนะและคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้ถ้าเราพิจารณามันจะส่งผลทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพนะต่อไปเป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมสังคมคือการรวมกลุ่มการมาเรียนร่วมกันนะคะมีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนมีการสร้างแรงจูงใจให้อยากเรียนมีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหรือผู้เรียนด้วยกันเองมีการกำหนดกฎระเบียบของกลุ่มทำให้ยอมรับทำให้กลุ่มดำเนินการเป็นไปอย่างดีคือคนเยอะๆมาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคหรือมันอาจจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมทางสังคมก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเรียนการสอนเช่นกันนะคะต้องคำนึงถึงนะสภาพแวดล้อมทางสังคมนอกจากแบบเผชิญหน้าแล้วก็อาจจะมีออนไลน์เดี๋ยวนี้มันมีสื่อสังคมช่วยด้วยนะคะต่อไปเป็นการจัดสภาพแวดล้อมโดยใช้โฮสต์แคร์เอามาวางแผนนะคะการใช้โฮสต์แคร์มาวางแผนเนี่ยคีย์ตัวแรกคือแพลนนิ่งใช่ไหมคะการวางแผนโดยใช้โฮสต์แคร์ในการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยเรากำหนดสิ่งที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนงานเช่นเราจะพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพพัฒนาห้องเรียนพัฒนาสวนพุทธศาสตร์พัฒนาสนามฟุตบอลพัฒนาโรงเรียนเกษตรอะไรเงี้ยต้องกำหนดแผน

แผนงานให้มันชัดเจนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนเราวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่และควรจะเป็นอย่างเช่นตอนนี้เราไม่ได้ค่อยได้เข้าห้องเรียนเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยจะต้องเรียนนอกห้องเรียนใช่ไหมคะดังนั้นก็ต้องอาจจะต้องวางแผนว่าทำสภาพแวดล้อมเป็นเสมือนอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็กำหนดแผนดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาให้มันเหมาะสมกับบริบทนะคะมีแผนงานมีโครงการมีผู้รับผิดชอบมีกรอบระยะเวลาดำเนินการและมีแนวทางในการประเมินผลสภาพแวดล้อมนั้นตัวต่อไปจากแพลนนิ่งแล้วก็จะเป็น organizing เป็นการจัดองค์กรก็เป็นกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่แบ่งสายงานที่รับผิดชอบที่จะสภาพแวดล้อมต่างๆขึ้นอยู่กับลักษณะงานแผนงานโครงการมันควรเป็นลำดับชั้นที่ไปอันลากมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนเพราะว่ามันจะสั่งการและดำเนินการได้รวดเร็วเช่นผู้ที่รับผิดชอบสภาพแวดล้อมทางกายภาพเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายสถานที่นะคะพวกนักการพันโรงพวกอาคารสถานที่พวกที่รับผิดชอบด้านเครื่องมือเครื่องใช้อะไรอย่างเงี้ยส่วนถ้าเป็นทางด้านวิชาการก็จะเป็นการพัฒนาหรือจิตภาพก็จะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้สอนสมรรถภาพของผู้สอนผู้เรียนเหล่านี้เป็นต้นถ้าเป็นสังคมก็อาจจะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำเป็นสื่อสังคมอันเนี้ยก็ดูว่าโครงสร้างอำนาจเนี่ยจะแบ่งสายงานไปให้ใครรับชอบนะคะบุคลากรก็จะตามมาก็เป็นบุคคลเนาะบุคคลก็คือ staffing นะคะก็บุคคลที่รับผิดชอบด้านสภาพแวดล้อมทั้งกายภาพจิตภาพแล้วก็สังคมเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ที่จะรับผิดชอบด้านนั้นอาจจะมีผู้สอนผู้บริหารบุคลากรในสถานศึกษาเป็นต้นนอกจากนั้นก็จะเป็นกำกับดูแลหรืออำนวยการในเลคติ้งเป็นวินิจฉัยสั่งการควบคุมการติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามแผนที่กำหนดนะมีขั้นตอนเป็นระยะระยะมีคุณภาพเป็นไปตามกำหนดเวลากำกับดูแลอันนี้ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบก็ต้องดูนะคะด้านสถานที่ด้านพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสังคมกันดูกันไปนอกจากนั้นก็จะมีการสื่อสาร communicating มีความร่วมมือ cooperating การประสานงานนะร่วมมือ collab นะ collaborating ประสานงาน cooperating สื่อสารสร้างความร่วมมือประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเข้าใจตรงกันกับนโยบายแผนงานการดำเนินงานอาจจะสื่อสารแบบมีลายลักษณ์อักษรชัดเจนสื่อสารแบบโดยวาจาไม่เป็นทางการการสื่อสารการร่วมมือประสานงานก็จะสร้างความเข้าใจอันดีจัดขัดแย้งนะคะต่อไปเป็นการจัดสรรทรัพยากร allocating นะคะ allocating resources เป็นจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอที่จะดำเนินการให้การพัฒนาเป็นไปตามแผนพวกคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานต้องจัดให้เพียงพอและเหมาะสมทำให้สภาพแวดล้อมทางการศึกษาได้รับการพัฒนาไปตามแผนนะคะหลังจากนั้นก็เป็นการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรูปธรรมทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าสภาพแวดล้อมที่วางแผนงานไว้เนี่ยมีองค์ประกอบมีขั้นตอนการดำเนินงานมีผลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนและมีผลลัพธ์เป็นอย่างไรแล้วต่อจากนั้นก็เป็นการประเมินผลการประเมินโครงการแผนงานแผนการจัดการเรียนรู้ผลของการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยเราประเมินอย่างสม่ำเสมออาจจะใช้แบบสอบถามความคิดเห็นแบบสอบถามความพึงพอใจถามผู้สอนถามผู้เรียนถามผู้ปกครองถามชุมชนถามผู้มีส่วนได้เสียพวก stakeholder ต่อการจัดการศึกษาดูผลการดำเนินการดูผลลัพธ์ดูอุปสรรคมีข้อมูลย้อนกลับเราจะได้ปรับปรุงให้การดำเนินการการจัดสภาพแวดล้อมนั้นดีขึ้นต่อไปเป็นการจัดสภาพแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาแบ่งเป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางบริหารจัดการทางกายภาพทางจิตภาพและทางสังคมนะทางบริหารจัดการก็แน่นอนเราใช้เทคโนโลยีด้านไหนส่วนมากเราก็ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหรือ MIS นะคะระบบของ MIS มันจะให้ทำให้การรวบรวมการบันทึกการประมวลผลการจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพมีการค้นหาตรวจสอบประเมินต่างๆผ่านระบบเครือข่ายมันจะถูกต้องและรวดเร็วด้วยค่ะนอกจากนั้นมันยังมีโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆที่ช่วยในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการวางแผน

0: แผนนโยบายกลยุทธ์แผนงานโครงการโปรแกรมการจัดองค์กรโปรแกรมกำหนดงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโปรแกรมการจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและยังมีโปรแกรมสนับสนุนยุทธวิธีที่เกี่ยวข้องนะคะในหลักปฏิบัติการมีการติดตามการควบคุมโปรแกรมจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่เกี่ยวข้องติดตามว่ามันใช้งบไปพอหรือยังครบไหมพอเพียงไหมเหมาะสมไหมโปรแกรมประมวลผลจัดทำรายงานและโปรแกรมประเมินผลการดูตัวอย่างการโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมประมวลผลข้อมูลระบบต่างๆของสารสนนะคะอันนี้เป็นโปรแกรมบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมเห็นไหมคะมี organizing มี personal บุคลากรสารพัดบัตเจ็ดก็มีนะคะอันนี้โปรแกรมการติดตามแผนงานโครงการต่างๆในการจัดสรรพัฒนาทรัพยากรอันนี้เราประยุกต์ใช้ในการจัดทรัพยากรสภาพแวดล้อมทางการศึกษานะคะเป็นโปรแกรมจัดข้อมูลองค์กรใครรับผิดชอบองค์กรไหนรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมนะคะการใช้เงินงบประมาณวัสดุอุปกรณ์การติดตามผลว่าใช้ไปตามระยะเวลาหรือเปล่าก็มีโปรแกรมช่วยนะคะนอกจากนั้นทางกายภาพจะมีโปรแกรมออกแบบห้องเรียนภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนการจัดการไม่อันนี้เป็นทางกายภาพนะคะไม่มีจิตภาพนะเดี๋ยวเอาจิตภาพออกไปแล้วก็มีห้องเรียนอัจฉริยะระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ห้องเรียนเสมือนจริงต่างๆแหล่งการเรียนรู้บนสายอินเทอร์เน็ตเห็นไหมคะมันมีโปรแกรมออกแบบห้องเรียนโปรแกรมสเปคเจอร์ห้องคอมพิวเตอร์นะคะห้องประชุมสนามห้องประชุมใหญ่ห้องเรียนเล็กห้องเรียนย่อยนะมีโปรแกรมออกแบบห้องเรียนห้องปฏิบัติการเนี่ยเก็บเครื่องไม้เครื่องมือการเกษตรภูมิทัศน์สวนหย่อมสวนพฤกษศาสตร์สนามกีฬาสนามฟุตบอลมันจะมีโปรแกรมมาช่วยออกแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพนอกจากนั้นก็ยังมีสื่อการเรียนทางกายภาพห้องสมุดออนไลน์อันนี้เป็นของวสท.นะคะมี e-learning มี STOU มีเนี่ยมี e-book มีลอมมีห้องสมุดโดยใช้โปรแกรม OPEC นะคะค้นหาทรัพยากรต่างๆได้ง่ายรวดเร็วมากเลยค่ะมีห้องเรียนออนไลน์เช่น Google Classroom มีหลายแอปต่างๆนะส่วนทางจิตภาพอ่ะก็จะมีโปรแกรมฝึกอบรมบุคลิกภาพออนไลน์สำหรับผู้สอนและผู้เรียนนะพัฒนาบุคลิกภาพคุณลักษณะต่างๆที่พึงประสงค์ที่จะส่งผลต่อความรู้สึกและก็จิตใจของผู้เรียนหรือว่าให้การศึกษาทางจิตวิทยาออนไลน์เหล่านี้ก็ใช้เทคโนโลยีการศึกษามาจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพได้ค่ะนอกจากนั้นยังมีการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมนะคะเช่นโปรแกรมการประชุมหรือสัมมนาออนไลน์เช่นโปรแกรม Zoom โปรแกรม Microsoft Teams ที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆสามารถที่จะประชุมสามารถที่จะนำเสนอเก็บไฟล์แชทนะคะสามารถที่จะฝากข้อความสารพัดเลยนะคะสื่อสารได้ทั้งแบบreal time synchronous คือประสานเวลาหรือฝากแชทฝากข้อมูลไว้ได้นะคะนี่อันนี้ก็มีประโยชน์นอกจากนั้นทางสังคมก็มีสื่อสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น LINE ไม่ว่าจะเป็น Instagram YouTube เอามาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมได้ที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยคนไทยจะนิยมใช้ LINE นะคะมารวมกลุ่มไม่ว่าจะเป็น LINE ของครูไลน์ของกลุ่มการเรียนการสอนสอบถามส่งข้อมูลส่งบทเรียนแล้วก็ปรึกษาหารือต่างๆนัดหมายสารพัดมันก็มีแอปพลิเคชันต่างๆสามารถที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นนัดหมายประเมินส่งบทเรียนนะทำได้มากมายที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการจัดการสภาพแวดล้อมทางการศึกษานะคะในหน่วยของสภาพแวดล้อมกับการจัดการศึกษาสำหรับหน่วยนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัด

0: ้องเรียน
1: ตอนนี้เป็นอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
5: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
6: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
7: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
8: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
9: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
11: สวัสดีครับนักศึกษาช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงวิเคราะห์คำถามในที่4นะครับพฤติกรรมและวิธีการกับการจัดการศึกษานะครับโดยผมอาจารย์ดร.วชิระพงษ์วงศ์นะครับเราจะมาดูกันในส่วนของข้อแรกนะครับข้อแรกก็คือข้อใดสอดคล้องกับพฤติกรรมการสอนของผู้สอนในยุคปัจจุบันมากที่สุดในยุคปัจจุบันนะครับผู้สอนก็จะเป็นผู้ที่แนะแนวทางให้กับผู้เรียนจะไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่คอยเป็นผู้บรรยายอย่างเดียวนะครับเรามาดูตัวเลือกกันนะครับก็คือกไก่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางขอไข่ผู้อำนวยความสะดวกคอควายเรียนแบบลงมือทำงองงูส่งเสริมการมีส่วนร่วมจอจานการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับการจัดระบบพัฒนานะครับข้อนี้ก็สามารถตอบได้อย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าผู้สอนในปัจจุบันนะครับจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกและเป็นผู้ชี้แนะมากกว่าที่จะเป็นผู้บรรยายหรือเป็นผู้สาธิตให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อขอไข่นะครับข้อต่อไปนะครับความสำคัญข้อใดสอดคล้องกับการจัดการพฤติกรรมการศึกษาตามแนวทางของโพสต์แคร์นะครับในตัว P ตัว P นี้ก็คือย่อมาจาก planning นะครับก็คือการวางแผนทีนี้เราก็มาดูช้อยกันนะครับกไก่ทําให้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบขอไข่ทําให้มีการจัดองค์กรตามลําดับการสายงานคอควายทําให้มีการควบคุมพฤติกรรมการเรียนการสอนงองงูทําให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมจอจานทําให้เกิดการประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ข้อนี้ก็สามารถตอบได้ทันทีโดยง่ายครับก็คือทําให้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพราะตัว P ย่อมาจาก planning ก็คือการวางแผนนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดคือวิธีการสอนที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลางกไก่การสอนแบบโครงงานไข่การสอนแบบสืบสอบคอควายการสอนแบบสาธิตงองูการสอนแบบแก้ปัญหาต่อจานการจัดการศึกษาแบบสเต็มศึกษานะครับข้อนี้สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าการวิธีการสอนที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลางจากช้อยทั้งหมดก็คือการสอนแบบสาธิตนะครับข้อต่อไปนะครับการจัดการค่าชิ้นสอยค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมผู้สอนให้มีการจัดเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาตรงกับการจัดการศึกษาตามแนวทางในข้อใดอันนี้ก็เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเรื่องงบประมาณนะครับก็จะมีตัวเลือกด้วยกันก็ไก่การวางแผนขอไข่การจัดบุคลากรคอควายการกำกับดูแลงองูการจัดสรรทรัพยากรจอจานการอำนวยการข้อ

0: ่สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับในเรื่องของงบประมาณก็คือการจัดสรรทรัพยากรของงองูนะครับมันนักศึกษาต้องไปยึดจำหลักโพสต์แคร์หน่อยนะครับว่าตัวย่อมีอะไรบ้างข้อ5การวิเคราะห์เป็นพฤติกรรมการเรียนตามแนวคิดของบูมในข้อใดนะครับกอไก่พุทธพิสัยขอไข่ทักษะพิสัยพอควายเจติพิสัยงองูทักษะการคิดจอจานทักษะการทำงานการวิเคราะห์นะครับก็เป็นพฤติกรรมการเรียนตามแนวคิดของบูมในข้อพุทธพิสัยนะครับหรือตอบข้อกอไก่นั่นเองครับข้อต่อไปนะครับกลวิธีการเรียนข้อใดสอดคล้องกับการเรียนทางไกลการเรียนทางไกลก็คือการที่นักศึกษากำลังเรียนอยู่ที่มสท.นี่เองก็คือผู้เรียนมีศูนย์กลางครับนักศึกษาจะต้องเรียนด้วยตัวเองเรามาดูครับตัวเลือกกันนะครับก็คือกอไก่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองขอไข่การเรียนตามความพอใจพอควายการเรียนแบบแก้ปัญหางองการเรียนแบบร่วมมือจอจานการเรียนแบบกำกับตนเองข้อนี้สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับก็คือการเรียนแบบกำกับตนเองนะครับหรือ self direct learning นะครับก็คือผู้เรียนเรียนด้วยตัวเองนะครับข้อต่อไปนะครับระบบ MIS เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการศึกษาด้านใดนะครับกอไก่ด้านบริหารขอไข่วิชาการคอควายบริการงองูด้านสื่อสารจอจานด้านพัฒนานะครับMIS นะครับก็คือเป็นระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการด้านบริหารการศึกษานะครับนักศึกษาข้อต่อไปนะครับข้อใดเป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ที่สำคัญนะครับเน้นนะครับแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ที่สำคัญก็ไก่ eplan ขอไข่ edomo ขอควาย google form งองู sipgrade จอจาน search engine นะครับจริงๆทุกตัวเนี่ยก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้หมดนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือ Search Engine หรือคนส่วนใหญ่นิยมเรียกว่าค้นหาจาก Google นะครับนักศึกษาส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เวลาเราสงสัยอะไรเราก็จะ Search Google อย่างเดียวซึ่งนั่นคือแหล่งเรียนรู้ที่ใหญ่มากและก็อาจจะใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบันนี้เลยก็ได้นะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดไม่สามารถนำมาใช้ในการเสนองานกอไก่ PowerPoint ขอไข่ Pixie ขอควาย YouTube งองู Wikipedia จอจาน Instagram นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันที่กล่าวมาที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการเสนองานนะครับอันนี้ก็จะต้องตอบข้องงูนะครับ Wikipedia เพราะ Wikipedia นี่เป็นสารานุกรมที่รวบรวมข้อมูลนะครับใช้ในการรวบรวมความรู้เอกสารแล้วก็บทความสำคัญอะไรต่างๆนะครับไม่ใช่สำหรับไว้นำเสนองานนะครับครับบทที่4วิเคราะห์คำถามหน่วยที่4ก็ขอแต่เตรียมเท่านี้นะครับช่วงต่อไปก็ขอให้นักศึกษารับชมวิเคราะห์คำถามหน่วยที่5จากท่านอาจารย์ทวีวัฒน์นะครับขอบคุณครับ
1: ในหน่วยที่5นี้นะครับจากที่เราได้ศึกษาฟังที่อาจารย์ได้บรรยายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของท้ายนี้นะครับเราลองมาทบทวนความรู้กันดูนะครับว่าสิ่งที่นักศึกษาได้ฟังบรรยายจากอาจารย์ไปแล้วแล้วก็ได้ศึกษาจากเอกสารการสอนประจำชุดวิชาไปแล้วนะครับนักศึกษามีความรู้แล้วก็ความเข้าใจในหน่วยที่5ในเรื่องของการสื่อสารกับการจัดการศึกษาอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์มีข้อคำถามให้นักศึกษาได้ลองประเมินตัวเองนะครับแล้วก็ลองทบทวนตัวเองเนี่ยอยู่10ข้อด้วยกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของข้อที่1 นะครับเราถามกันในเริ่มต้นเลยก็คือว่าข้อใดกล่าวถึงความสำคัญของการจัดการของการสื่อสารกับการจัดการศึกษาต่อผู้เรียนเน้นนะครับว่าต่อผู้เรียนเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับเห็นได้ว่าเรามีทำให้ครับทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาตามโครงสร้างหลักสูตรไหมทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอนเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทำให้ผู้เรียนสื่อสารกับผู้สอนได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติหรือแม้กระทั่งการทำให้เป้าหมายการจัดการศึกษานะครับของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์เนี่ยมีผลไปปฏิบัติเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีนะครับเราลองดูนะครับว่ามันจะเป็นข้อไหนได้นะครับว่า ทำให้เราเรียนรู้ได้ตามเนื้อหาไหมทำให้เรามีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเกณฑ์หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับคำตอบของข้อนี้นะครับนั่นก็คือทำให้ผู้สอนกับสามารถทำให้ผู้เรียนกับผู้สอนเนี่ยสามารถจะสื่อสารการได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติเหตุที่เราตอบข้อนี้เพราะอะไรครับเพราะหน่วยนี้เป็นในเรื่องของการสื่อสารกับการจัดการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของข้ออื่นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการวิธีสอนบ้างในเรื่องของการกำหนดสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนะครับแต่ก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสื่อสารในเรื่องของการสื่อสารกับการจัดการศึกษาเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเรานะครับความสำคัญของเราที่มีต่อผู้เรียนก็คือว่าทำอย่างไรที่เราจะมีการออกแบบการสื่อสารเนี่ยที่ทำให้ผู้สอนกับผู้เรียนเนี่ยมีช่องทางเพิ่มเติมที่จะสื่อสารกันนอกชั้นเรียนได้มากขึ้นนะครับอ่ะข้อต่อไปนะครับเรามาลองดูกันนะครับว่าการนำนวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยมาใช้สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำ PLC การทำ KM หรือว่าการพูดคุยกันต่างๆการเสวนาเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในนอกเวลาเนี่ยตรงกับการบริการในข้อใดนะครับหนึ่งก็คือในเรื่องของการจัดทำสารสนเทศของสถาบันการศึกษาการสื่อสารของตัวบุคลากรนะครับการจัดวางตัวบุคคลไหมหรือแม้แต่กระทั่งการเป็นในเรื่องของการติดตามและประเมินผลหรือเปล่าหรือว่าเป็นในเรื่องของการศึกษารวบรวมข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยในสถานศึกษานะครับในข้อนี้คีย์เวิร์ดของมันก็คือในเรื่องของการใช้นวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยมาใช้ในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของเรานั่นก็คือในเรื่องของในการสื่อสารของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจะเรียกว่าคีย์เวิร์ดของคำสำคัญในข้อนี้นะครับนั่นก็คือการนำนวัตกรรมเป็นช่องทางทำให้บุคลากรในองค์การของเราหรือว่าในสถาบันการศึกษาของเราเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันได้นะครับต่อไปนะครับการนำสื่อสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าเป็นสื่อต่างๆที่ใช้ในการนำเสนอเนื้อหาเนี่ยมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารตรงกับการบริการในข้อใดเป็นการสื่อสารของบุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือเปล่าเป็นการจัดวางตัวบุคคลไหมการจัดทำสารสนเทศการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของบุคลากรทางการศึกษาไหมหรือว่าเป็นการติดตามและประเมินผลการสื่อสารกับการจัดการศึกษาเดี๋ยวนี้ว่าคีย์เวิร์ดของเรานะครับนั่นก็คือการนำสื่อสังคมมาใช้เป็นการสนับสนุนการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราตรงนี้เนี่ยครับนั่นก็คือการใช้เป็นการสื่อสารของบุคลากรในสถาบันการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อสังคมต่างๆนะครับก็จะใช้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสื่อสารของบุคลากรนะครับในแต่ละคนหรือว่าเป็นการสื่อสารของบุคลากรที่เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาก็เป็นได้นะครับต่อไปนะครับสมมุตินะครับอาจารย์อนุมัติวงเงินที่ใช้ในการจัดการการสื่อสารการศึกษาเนี่ยนะครับจะอยู่ในขั้นตอนใดของโพสต์แคร์ถ้าใครจำแนวคิดโพสต์แคร์ได้นะครับการวางแผนการจัดองค์การการจัดทรัพยากรการจัดสรรบุคลากรแล้วก็การประเมินและติดตามผลข้อนี้ค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเป็นพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินต้องเกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับทรัพยากรอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปก่อนล่วงหน้านี้นะครับในเนื้อหานั่นก็คือการจัดสรรทรัพยากรอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนเงินวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเกิดในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของการจัดการเพราะฉะนั้นนะครับในการอนุมัติวงเงินจึงเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรนะครับข้อที่5นะครับในการดำเนินการตามแผนงานนะครับในเรื่องของการจัดการการจัดการการสื่อสารเนี่ยในอยู่ในองค์ประกอบข้อใดของวงจรเดมมิ่งวงจรการควบคุมคุณภาพนะครับการดำเนินการตามแผนงานถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้นะครับ เน้นที่คำว่าการดำเนินการตามแผนงานเนี่ย

0: มันยังอยู่ในขั้นไหนไม่ว่าจะเป็น plan check act development หรือ do ที่เราต้องตัดออกไปก่อนนั่นก็คืออะไรครับข้อ development เพราะว่าวงจร Deming เนี่ยมีอยู่4กระบวนการนั่นก็คือ plan check act แล้วก็ดูตามตัวเลือกที่อาจารย์ให้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเหลือ4ตัวเลือกแล้วการดำเนินการตามแผนจึงเป็นขั้นของการดูนั่นก็คือการปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าขั้นของการทำแผนมันก็จะต้องเป็นของการแพลนในเรื่องของการวางแผนนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องตีโจทย์ให้แตกนะครับว่าอาจารย์ถามอะไรอยู่นะครับจริงๆคำถามไม่ได้ยากนะครับแต่ก็ต้องตีความพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในข้อที่5นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักศึกษาลองดูอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่อยากให้นักศึกษาได้ลองฝึกทบทวนขบคิดก่อนว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ถามไปเนี่ยอาจารย์ได้ถามอะไรแล้วก็โจทย์เนี่ยต้องการคำตอบอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ได้ลวงด้วยนะครับไม่ได้ว่าจะลวงจนนักศึกษาเนี่ยงงจนตอบแล้วงงกับตัวเลือกหรือตัวคำถามที่อาจารย์ได้ถามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราสามารถที่จะตอบคำถามในเวลาที่เราทำแบบประเมินหรือว่าในตอนที่เราไปทำข้อสอบในปลายภาคก็ตามเนี่ยก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยได้อ่านในเอกสารการสอนอย่างละเอียดนะครับแล้วก็จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะตอบคำถามที่อาจารย์ได้ตั้งเอาไว้ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต่อไปก็จะเป็นวิเคราะห์คำถามหน่วยที่6สภาพแวดล้อมกับการจัดการศึกษาโดยผมนะครับอาจารย์ดร.วชิระพงษ์พงษ์ข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางจิตภาพข้อใดเป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพกไก่การจัดห้องอุณหภูมิห้องเรียนที่เหมาะสมขอไข่การพัฒนาบุคลิกภาพผู้สอนคอควายการจัดการระบายอากาศที่โปร่งระบายงองูการจัดการแสงสว่างในห้องเรียนอย่างพอเพียงจอจานการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลข้อนี้ก็สามารถตอบได้เลยนะครับว่าการจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพก็คือการพัฒนาบุคลิกภาพผู้สอนก็คือข้อของไข่นั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับความสำคัญข้อใดสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมกับการจัดการศึกษาตามแนวทาง Post Care ในข้อ A Post Care ในข้อ A ก็คือ Allocate Resources นะครับก็คือการจัดสรรทรัพยากรแล้วก็มาดูช้อยกันนะครับว่าข้อไหนเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรบ้างกไก่ทำให้มีการกำหนดขั้นตอนการพัฒนาสภาพแวดล้อมขอไข่ทำให้มีการจัดองค์กรตามระดับสายงานคอควายทำให้มีการควบคุมดูแลผู้รับผิดชอบงองูทำให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเห็นไหมครับเราไม่จำเป็นต้องดูทุกข้อเราก็สามารถเจอคำตอบได้ตอนนี้ก็ตอบข้ององูทันทีเลยนะครับโดยไม่ต้องอ่านช้อยข้อต่อไปก็เพราะว่าตัว A เนี่ยคือ allocate resources หรือการจัดสรรทรัพยากรนะครับฉะนั้นนักศึกษาครับครูอยากให้นักศึกษาจำองค์ประกอบของ post care ให้ได้เพราะจะช่วยให้นักศึกษาทำข้อสอบวิชานี้ได้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ post care ก็จะมีองค์ประกอบด้วยกัน8องค์ประกอบที่สำคัญก็คือ P planning วางแผน O organization การจัดองค์กรS staffing การจัดบุคลากร D direct ก็คือการดำเนินงานนะครับ C ก็ control การควบคุม A ก็ allocate resources นะครับงั้นต่อไปเรามาดูข้อต่อไปเลยนะครับข้อต่อไปข้อใดเป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นศูนย์กลางครับเน้นผู้เรียนนะครับเรามาดูช้อยส์กันการใช้ background music เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายขอไข่การใช้ห้องเรียนสีสดใสเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกกระตือรือร้นขอควายการจัดที่นั่งโต๊ะเก้าอี้ให้ปรับเปลี่ยนได้เพื่อจัดกิจกรรมได้หลากหลายงองูการจัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีจำนวนเพียงพอจอจานการเชิญผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมาให้ความรู้แก่ผู้เรียนข้อนี้ก็สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับว่า

การที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยจะต้องให้ผู้เรียนทํากิจกรรมร่วมมือกันนะครับโดยผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกงั้นข้อนี้ก็สามารถตอบได้ก็คือข้อขอควายการจัดที่นั่งเอาเก้าอี้ให้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้จัดกิจกรรมได้นะครับข้อต่อไปนะครับการกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่แบ่งสายงานในการรับผิดชอบการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาตรงกับการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษาตามแนวทางใดในข้อใดมากที่สุดอันนี้ก็ยึดหลักโพสแคร์อีกแล้วการกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่แบ่งสายงานเนี่ยอยู่ในเรื่อง organization แน่ซึ่งก็คือการจัดองค์กรเราก็มาดูคำตอบนะครับว่ามีข้อไหนบ้างกอไก่ก็คือการวางแผนขอไข่การจัดบุคลากรขอควายการกำกับดูแลงองูการจัดองค์กรจอจานการอำนวยการนะครับอันนี้ตอบได้ทันทีเลยก็คือการจัดองค์กรนะครับ organizing นะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดตรงกับการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนขอไก่การใช้แหล่งวิทยากรภายในชุมชนขอไข่การจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนขอควายการใช้โต๊ะเก้าอี้ที่ปรับเปลี่ยนได้ในการกิจกรรมที่หลากหลายงองูการสร้างแหล่งฝึกงานที่มีขนาดเหมาะสมจอจานการสร้างสวนพฤกษาในโรงเรียนคำถามข้อนี้เขาถามว่าข้อใดตรงกับการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนก็สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับก็คือข้อคอควายเพราะว่าการใช้โต๊ะเก้าอี้ที่ปรับเปลี่ยนได้ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นในห้องเรียนส่วนข้ออื่นนะมันจะเกิดขึ้นนอกห้องเรียนนะครับไม่ว่าการใช้แหล่งวิทยากรภายในชุมชนการจัดห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบเนี่ยมันก็ไม่ใช่อยู่ภายในห้องเรียนแล้วนะครับแล้วก็การสร้างแหล่งฝึกงานนี่ก็อาจจะเป็นนอกสถานศึกษาเลยการสร้างสวนพฤกษาในโรงเรียนเนี่ยก็จัดนอกห้องเรียนนะครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปโปรแกรมใดสอดคล้องกับการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาตามแนวทางโพสแคร์ในข้อ O ในตัว O โพสแคร์มาอีกแล้วนักเรียนเห็นไหมครับโพสแคร์มาตลอดเพราะฉะนั้นวิชานี้เขายึดหลักโพสแคร์นักศึกษาก็ควรจะช้ำองค์ประกอบหรือเขาจะองค์ประกอบแต่ละตัวให้ได้นะครับที่มีอยู่8องค์ประกอบด้วยกันนะครับO คืออะไรในที่นี้ก็คือ organization ก็คือการจัดองค์กรก็มาดูช้อยว่าอันไหนเกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรบ้างช้อยแรกโปรแกรมการวางแผนกลยุทธ์อันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือตัว P planning ไม่ใช่แน่ๆตัวต่อไปก็คือโปรแกรมการจัดองค์กรและกำหนดงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็ตอบขอใครโดยที่ไม่ต้องสามารถดูข้ออื่นๆได้เลยนะครับเราลองดูช้อยข้ออื่นข้อควายโปรแกรมการจัดบุคลากรอันนี้ก็เกี่ยวกับ staffing ซึ่งเป็นตัว AS นะครับโปรแกรมสนับสนุนยุทธวิธีในการจัดสภาพแวดล้อมนะครับการสนับสนุนก็คือ direct นะครับการอำนวยการจอจานนี้ก็คือโปรแกรมการจัดทรัพยากรก็คือ allocate resources เป็นข้อที่ผ่านมานะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดสอดคล้องกับเทคโนโลยีในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางจิตภาพมากที่สุดก็ไก่โปรแกรมออกแบบห้องเรียนห้องเรียนนี่ทางกายภาพแน่ๆนะครับก็ไก่โปรแกรมระบบแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับจิตภาพเท่าไหร่นะครับพอควายโปรแกรมให้คำปรึกษาทางออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้เรียนอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับทางจิตใจนะครับเราลองดูโจทย์ข้อต่อไปงองโปรแกรมประชุมทางไกลออนไลน์อันนี้เกี่ยวกับการสภาพแวดล้อมทางสังคมนะครับจอจานโปรแกรมการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมถ้าบอกนี้ต้องเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพแน่ๆนะครับฉะนั้นข้อนี้เขาตอบข้อขอควายโปรแกรมให้คำปรึกษาทางออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้เรียนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อสุดท้ายนะครับเทคนิคการรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูอยากให้นักศึกษาจำคำว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพซึ่งอีกหน่อยนักศึกษาจะพบบ่อยตัวย่อภาษาอังกฤษมันก็คือ PLC หรือ Professional Learning Community นะครับตอนนี้เขาก็ถามว่าไอ้ PLC เนี่ยเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านใดมีตัวเลือกได้แก่สภาพแวดล้อมทางกายภาพสภาพแวดล้อมการบริหารสภาพแวดล้อมทางจิตภาพสภาพแวดล้อมทางสังคมทุกข้อPLC เนี่ยคือการรวมกลุ่มทางวิชาชีพเพื่อให้นักศึกษาสามารถมีชุมชนการเรียนรู้ร่วมกันนะครับฉะนั้นการตอบข้อนี้

ก็คือสามารถตอบได้ทันทีว่าเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านจิตภาพนะครับเพื่อให้การเรียนเป็นกลุ่มทำให้ผู้เรียนรู้สึกดีมีแบบแลกเปลี่ยนความรู้แบ่งปันประสบการณ์กันนะครับวันนี้ก็ขอจบจะเพียงแค่นี้นะครับการวิเคราะห์คำถามหน่วยที่6นะครับต่อไปก็อยากจะให้นักศึกษารับชมรายการที่2ของเราก็คือได้แก่หน่วยที่4 5แล้วก็6นะครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้มสท.ได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน10
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
4: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน

0: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02

0: สวัสดีค่ะนักศึกษารายการในวันนี้เป็นการสอนเสริมทางไกลนะคะชุดวิชากฎหมายแพ่ง2รหัสวิชา41212นะคะซึ่งจะมีการบรรยายทั้งหมด5ครั้งนะคะในวันนี้ก็เป็นการบรรยายในครั้งที่2ค่ะในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร2ท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุฒแสนเจริญแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิงครัตดลเจิมนะคะในวันนี้จะมีการบรรยายในหน่วยที่4 5และ6นะคะในส่วนที่1ก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่4ซึ่งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุฒแสนเจริญจะเป็นผู้บรรยายในส่วนนี้ค่ะ
1: ครับหลังจากครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้ดูไปแล้วกัน3เรื่องใช่มั้ยอาจารย
0: ์
1: นะเรื่องเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานต่างๆนะฮะวัตถุแห่งหนี้บ่อเกิดแห่งหนี้นะครับกำหนดเวลาชำระหนี้การผิดนัดต่างๆนะครับแล้วก็การบังคับชำระหนี้นะซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะเชื่อมโยงมาในหน่วยที่4นะครับในเรื่องการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี
0: ้
1: แล้วก็เรื่องการเพิกถอนการช่อฉน
2: การช
1: ่อฉนนะครับอาจจะคุ้นๆนะมันแตกต่างกันนะ
2: แตกต่างกันกลช่อฉนที่เราเรียนมาในแพ่งหนึ่งนะ
1: ครับถ้าเป็นเรื่องของแพ่งหนึ่งเรื่องกลก็จะเป็นเรื่องความบกพร่องในการแสดงเจตนาใช่ไหมถูกหลอกถูกอะไรก็ว่าไปนั้นนิติกรรมสัญญาก็ตกเป็นโมฆียะนะครับนะแต่ถ้าเรื่องทั้งเรื่องการใช้สิทธิเรียกร้องนะแล้วก็เรื่องการเพิกถอนการช่อฉนเนี่ยนะครับโดยหลักการเบื้องต้นเนี่ยนะทั้งสองเรื่องเนี่ยนะครับมันจะเป็นการคุ้มครองหรือว่าควบคุมนะครับกองทรัพย์สินของลูกหนี
0: ้ค่ะ
1: นะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะได้รับชำระหนี้ได
0: ้ค่ะ
1: นะครับอย่างเช่นสมมติ ขออภัยนะครับยกตัวอย่างเบื้องต้นนะคร่าวๆนะอย่างเช่นผมไปขอกู้เงินท่านอาจารย์ธรัตน์
2: ครับ
1: มันเดิมวันนี้เป็นเบื้องต้นอาชีพแรกคือ ปล่อยเงินกู้
0: ปล่อยเงินกู้
1: ปล่อยเงินกู้นะอาชีพ
0: นอกระบบหรือในระบบแล้วเนี่ย
1: เอาในระบบแล้วกันครับไมโครอะไรนะไมโครไฟแนนซ์นะครับ
0: โอเคค่ะ
1: อาจารย์นิครัตเป็นเจ้าหนี้ผมสมมตินะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เงินผมยืมมา1ล้านบาท
2: ครับ
1: นะแน่นอนตามสัญญากู
0: ้
1: ต้องฮะเยอะเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับผมก็ต้องคืนเงินจำนวน1ล้านบาทให้แก่ท่านอาจารย์นิครัตไป
0: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเกิดปรากฏว่านะผมก็มีทรัพย์สินน่ะที่ท่านอาจารย์กรัฐพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยอาจารย์วิพุฒน่าจะสามารถชำระหนี้เงิน1ล้านบาท
0: คืนได้ก็ถึงยอมให้กู้
1: ใช่ครับมีบ้านมีรถมีนาฬิกามีเงินสดต่างๆมีฐานะมั่นคงอาจารย์กรัฐไว้
0: ใจ
1: เลยให้ผมกู้เงิน
0: ค
1: ่ะนะอย่างเงี้ยนะครับเกิดนะวันดีคืนดีผมเกิดเอาบ้านไปขายเอารถไปขายเอาทองไปให้คนอื่น
2: ครับ
1: ทรัพย์สินล่อยหลอลงไปอย่างเงี้ยเฮ้ยอาจารย์กรัฐก็อาจจะกังวลแล้วว
2: ่
1: าทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดของผมเนี่ยจะไม่พอชำระหนี้1ล้านบาทตรงเนี้ยนะครับมันก็เกิดเป็นหลักกฎหมายที่ให้นะครับเจ้าหนี้เนี่ยอาจารย์กรัฐเนี่ยนะครับสามารถไปเพิกถอนการช่อฉนตรงนี้ได
2: ้ครับ
1: นะครับเอาทรัพย์สินต่างๆที่ผมขายไปโดยไม่สุจริตให้ไปโดยไม่มีเงินกลับมาเนี่ยสามารถเพิกถอนและเอาทรัพย์สินต่างๆกลับเข้ามาสู่กองทรัพย์สินของผ
0: ม
2: ครับ
1: อันนี้คือเพื่อที่จะเป็นการทำให้กองทรัพย์สินของผมตัวลูกหนี้เนี่ยมันมีอยู่ดำรงอยู่เพื่อที่จะให้เจ้าหนี้เนี่ยนะครับได้รับชำระหนี้โดยสมบูรณ
0: ์
1: อันนี้คือหลักการเบื้องต้นนะครับ
0: แต่ว่าไม่ได้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของอาจารย์วิพุฒทุกอย่าง
1: ใช่ครับก็ต้องมันจะมีหลักเกณฑ์ของมันอยู่นะว่ากรณีไหนบ้างที่เจ้าหนี้จะสามารถใช้สิทธิ์ที่ร้องของลูกหนี้ได
0: ้
1: กรณีไหนบ้างที่เจ้าหนี้จะสามารถไปร้องขอเพิกถอนการช่อฉนได
0: ้ตร
1: งนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกัน
2: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือการใช้สิทธิเรียกร้องเอ๊ะการใช้สิทธิ

0: ร้องของลูกหนี้ฮะ
1: ครับ
0: เราเรียนกันมาในครั้งที่แล้วว่านะครับเฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้จึงมีสิทธิเรียกร้องทีนี้ลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องอย่างไรนะขออนุญาตพูดสั้นๆนะครับในช่วงแรกนี่ก็คือว่าในกรณีการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้นั้นนะครับเป็นกรณีที่ลูกหนี้ไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องที่ตนพึงมีต่อบุคคลอื่น
1: ครับผม
0: นะครับจนทำให้นะครับนะฮะในบางกรณีนั้นเจ้าหนี้เข้าไปสวมสิทธิ
2: ์
0: ไปสวมสิทธิ์ไปใส่เสื้อของตัวลูกหนี้นะฮะทำให้นะฮะจริงๆแล้วเจ้าหนี้ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับนายแดงนะครับแต่ลูกหนี้นั้นเป็นเจ้าหนี้ของนายแดงแต่ลูกหนี้ไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องของตนนะครับในอันที่จะทำให้เจ้าหนี้เสียหายลูกหนี้ไม่ยอมใช้สิทธิในความเป็นเจ้าหนี้ที่มีต่อนายแดงทำให้เจ้าหนี้นั้นก็เข้าไปใช้สิทธิของลูกหนี
1: ้
0: แทนลูกหนี
1: ้นั่นเองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะที่จะทำให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้เนี่ยเพิ่มพูนอันนี้ก็คือเป็นนะเราก็จะมาดูกันเลยแล้วกันครับเรื่องการใช้สิทธิร้องของลูกหนี้เนี่ยนะหลักการง่ายๆนะก็คือประมาณเหมือนเดิม
2: ค่ะ
1: นะผมไปขอกู้เงินท่านอาจารย์นิครัต
0: ครับ
2: 1ล้านบาท
1: เป็นหนี้อาจารย์นิครัต1ล้านบาท
2: ค่ะ
1: นะครับอีกกรณีนึงผมก็เป็นเจ้าหนี้อาจารย์กิตติยดาอีก500,000 บาท
2: ครับ
1: อย่างเงี้ยนะนักศึกษานึกภาพตามนะครับผมเป็นลูกหนี้อาจารย์นิครัต
0: ครับ
1: แต่ผมเป็นเจ้าหนี้อาจารย์กิตติยดา
2: ค่ะ
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยเกิดปรากฏว่าผมเบี้ยวหนี้ไม่ยอมจ่ายเงินอาจารย์ล้านบาท
0: ครับ
1: นะครับตรงเนี้ยจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยนะมีสิทธิเรียกร้องเหนืออาจารย์กิตติยดาอยู่500,000 บาท
0: ครับ
1: ผมบอกว่าเอ๊ะจะไปขอเงินจะไปเรียกเงินคืนจากอาจารย์กิตติยดามาทำไม500,000 บาทเรียกมาปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์นิครัตก็ยึดไปงั้นผมไม่ใช้สิทธิเรียกร้องตรงนี้ดีกว่า
0: อ
1: ันนี้จะทำให้อาจารย์นิครัตเนี่ยเสียเปรียบมันจึงเกิดหลักการตรงนี้ขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นะการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้อาจารย์นิครัตใช้สิทธิร้องผมไปเรียกร้องเอากับอาจารย์กิตติยดา
0: ครับ
1: ลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับโดยเบื้องต้นนะลักษณะทั่วไปตรงนี้นักศึกษาก็อาจจะดูได้ในนะครับหลักการจะอยู่ในมาตรา233
2: ค่ะ
1: นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะที่บัญญัติว่านะครับถ้าลูกหนี้ขัดขืนไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องนะครับหรือเพิกเฉยเสียไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง
0: ครับ
1: นะฮะเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ต้องเสียประโยชน์ไซด์นะครับท่านว่าเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องนั้นในนามของตนเองแทนลูกหนี้เพื่อป้องกันสิทธิของตนในมูลหนี้นั้นก็ได้นะเว้นแต่ข้อที่เป็นการของลูกหนี้ส่วนตัวโดยแท้
0: ครับ
1: อันเนี้ยนะก็จะเป็นบทบัญญัติที่เป็นการวางหลักการนะว่าเจ้าหนี้เนี่ยจะไปใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี
2: ้ได
1: ้อย่างไรบ้าง
0: ครับ
1: นะครับทีนี้เราก็จะเข้ามาดูนะครับว่ามันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับทีนี้เบื้องต้นเนี่ยไอ้สิทธิเรียกร้องตรงนี้มันคืออะไรนะเบื้องต้นก็แน่นอนนะฮะมันก็จะรวมอยู่ในความหมายของคำว่าทรัพย์สินนะครับ
0: คร
1: ับ นะครับอาจจะเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่างนะฮะหรือไม่มีรูปร่างแต่มีราคาและอาจถือเอาได
0: ้
1: อันเนี้ยนะครับนะยกอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องตามมูลสัญญานะอย่างเช่นผมเป็นเจ้าหนี้อาจารย์กิตติยดาเนี่ยก็เป็นสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งที่ท่านอาจารย์นิครัตจะสามารถเข้ามาใช้ได
0: ้ครับ
1: นะถ้าผมเพิกเฉยละเลยขัดขืนต่างๆนะสิทธิตามสัญญากู้ยืมเงินต่างๆนะครับหรืออาจจะเป็นมูลละเมิดก็ได
2: ้
1: นะครับอาจารย์กิตติยดามาทุบรถผมอย่างเงี้ยผมก็เป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมฮ
2: ะ
1: ที่จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากอาจารย์กิตติยดาได้เรียกร้องค่าซ่อมรถไป 200,000 อย่างเงี้ยแต่ผมไม่เพิกเฉยไม่ใช้สิทธิตรงนี
2: ้
1: อาจารย์นิครัตก็สามารถไปใช้สิทธิเรียกร้องตรงนี้แทนผมได
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นสิทธิเรียกร้องจะมาจากมูลสัญญานิติกรรมมูลละเมิดได้หมดนะครับเป็นสิทธิที่เกี่ยวกับตัวทรัพย์สินนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องความหมายว่าไอ้สิทธิเรียกร้องมันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับ
2: นี่ก็อยากจะทราบอย่างไอ้เขาบอกว่าต้องไม่เป็นการของลูกหนี้ส่วนตัวโดยแท้
1: นะครับก็อย่างเช่นนะฮะคือถ้าเป็นการส่วนตัวของลูกหนี้โดยแท้เนี่ยก
2: ็
1: คืออย่างเช่นกรณีเกี่ยวกับเรื่องสิทธิทางครอบครัวอย่างเงี้ย นะครับจะไปจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรนะฮะหรือว่าจะไปอุปการะเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ย
2: นะ
1: ครับก็คือมันจะเป็นเรื่องที่เป็นสิทธิส่วนตัวโดยแท้ของลูกหนี
2: ้ไม่สามารถทำได้
1: ใช่ครับ
2: ะ
1: นะฮะทีนี้นะครับเรามาดูนะฮะว่าหลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิเรียกร้องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่เจ้าหนี้ก็คืออาจารย์นิครัตเนี่ยจะมาใช้สิทธิเรียกร้องของผม
2: ค่ะ
1: เพื่อที่จะไปเรียกเอาจากอาจารย์กิตติยดานะครับเบื้องต้นข้อที่1คือลูกหนี้นะครับต้องขัดขืนหรือเพิกเฉยไม่ยอมใช้สิทธิที่เรียกร้อง
2: โอเคต้องขัดขืนแล้วก็เพิกเฉย
1: ค่ะผมไม่ยอมไปเรียกค่าเสียหายจากอาจารย์กิตติยดา 500,000 บาทไม่ยอมไปเรียกเงินกู้ยืมเงินคืนอ
2: ัน
1: นี้คือเงื่อนไขประการแรก
2: คร
1: ับนะฮะก็คือเป็นลูกหนี้ขัดขืนหรือเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องนะครับรู้ว่าตัวเองมีสิทธิเรียกร้องอยู่อ่ะแต่ก็คิดว่าเอ๊ะเรียกมาปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์คลักก็มาขอเงินในส่วนนี้ไปอย่างเง
2: ี้
1: ยนะครับอันนี้ก็เป็นเง
2: ื่อนไขอาจจะอยากจะเก็บไว้ก่อนไว้ใช
1: ้
2: เองในตอนหลัง
1: อาจจะมุบมิบไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็ประการที่นะไอการอาการที่ลูกหนี้เนี่ยขัดขืนหรือเพิกเฉยตรงเนี้ยนะครับเป็นเหตุให้เจ้าหนี้เสียเปรียบตรงเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าไอเหตุที่ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบเนี่ยมันคืออะไรนะครับเจ้าหนี้ในที่นี้ก็คืออย่างตัวอย่างเดิมเนี่ยก็คืออาจารย์นิคลัสนี่แหละ
2: ครับ
1: นะการที่ผมไม่ยอมไปเรียกเงินกู้คืนจากอาจารย์กิตติยดาเป็นเหตุทำให้อาจารย์นิคลัสเจ้าหนี้เสียเปรียบนะเสียเปรียบตรงนี้คืออะไรนะก็คือเป็นลักษณะที่ว่าการที่ผมไม่ยอมไปเรียกเงินคืนจากอาจารย์กิตติยดาเนี่ยทำให้กองทรัพย์สินของผมเนี่ยมีไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้คืนให้แก่อาจารย์นิคลัส
2: ครับ
1: นะอย่างเช่นอะไรนะตัวอย่างเดิมผมกู้เงินอาจารย์นิคลัส1 ล้านบาทแต่ผมมีบ้านราคา2 ล้านมีสิทธิเรียกร้องต่ออาจารย์กิตติยา500,000อย่างเนี้ยปรากฏว่าผมเพิกเฉยขัดขืนไม่ยอมไปทวงหนี้อาจารย์กิตติยา500,000แต่ผมมีบ้านอยู่2 ล้านอย่างเนี้ยจะถามว่าอาจารย์คลัตจะมาใช้สิทธิเรียกร้องผมเรียกเงิน500,000 บาทจากอาจารย์กิตติยาได้ไหมคำตอบคือ
2: ไม่ได้
1: นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการขัดขืนเพิกเฉยผมเนี่ยไม่ได้ทำให้เจ้าหนี้ก็คืออาจารย์กลัดเสียเปรียบอย่างใดมันยังมีบ้าน2 ล้านที่ยังสามารถชำระหนี้คืนได้อยู
2: ่
1: นะครับนะอันนี้ก็เป็นความหมายของการที่เพิกเฉยหรือขัดขืนตรงนี้ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบเสียประโยชน
2: ์
1: ก
2: ็
1: คือมีทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะชำระหนี
2: ้
1: นะฮะอันนี้เบื้องต้นนะครับเงื่อนไข2 ประการนะที่เจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ได้นะลูกหนี้เพิกเฉยขัดขืนไม่ใช้สิทธิเรียกร้องการเพิกเฉยหรือขัดขืนนั้นทำให้เจ้าหนี
2: ้
1: เสียประโยชน
0: ์ขัดขืนนะฮะ
2: ขัดขืน
0: คือพอดีว่านักศึกษาเนี่ยบางทีเคยเจอนะจะไปเขียนข่มขืนมาเพราะเรียนอาญา2ฮะ
1: สับสนช่วงนั้นตื่นเต้น
0: ผมมองกฎหมายอาญา276ลูกหนี้ข่มขืนเอาตายแล้วนะครับถ้าลูกหนี้ข่มขืนเจ้าหนี้นี่ก็ยุ่งแล้วนะฮะนะครับ
1: อาจารย์ขัดขืนสะดุ้งเลย
0: สะดุ้งเลย
2: สะดุ้งเลย
0: นะฮะเหมือนกันกับการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่ก็ไปเขียนว่าการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขืนอย่างเงี้ยคนละความหมายฮะอาจารย
1: ์ตรวจข้อสอบไปก็ตกใจ
0: ไป
2: อาจารย์เคยเห็นนั่นไหมคะชำระหนี้โดยพลันน
0: ัก
2: ศึกษาเขียนว่าชำระหนี้ทันควัน
0: ทันควัน
2: เลยดุดกันโอเคใช้ภาษากฎหมายนิดนึงนะคะ
1: ก็เป็นรายละเอียดที่เราในฐานะนักกฎหมายต้องให้ความสำคัญเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ภาษา
1: ที่อยู่ในกฎหมายเลย
2: ค่ะ
0: นะครับคือใส่ผิดชีวิตเปลี่ยนความหมายผิดนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นขัดขืนนะครับ
2: ขัดขืน
0: ครับผม
1: ทีนี้มาต่อนะว่
2: า
1: หลังจากที
2: ่
1: นะครับเข้าเงื่อนไขและที่เจ้าหนี้จะสามารถใช้สิทธิ์ที่เรียกร้องของลูกหนี้ได้เนี่ยมีการขัดขืนเพิกเฉยทำให้เจ้าหนี้เสียประโยชน์แล้วนะเจ้าหนี้จะใช้สิทธิ์ที่เรียกร้องของลูกหนี้เนี่ยต้องทำยังไงนะครับตรงนี้นะครับนะก็นะจะอยู่ในมาตรา233เช่นเดิมนะครับซึ่งวิธีการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้เนี่ยนะครับประการแรกนะฮะเจ้าหนี้นะครับสามารถใช้สิทธิที่เรียกร้องได้ในนามของตนเองแทนลูกหนี
2: ้ค่ะ
0: ครับผม
1: นะครับสามารถใช้สิทธิที่ร้องในนามของตนเองแทนลูกหนี้เนี่ยหมายความว่ายังไง
2: ครับ
1: นะก็หมายความว่าเจ้าหนี้อาจารย์นิคลัสสามารถใช้สิทธิที่เรียกร้องของผมที่เป็นลูกหนี้เนี่ยเรียกเงินกู้คืนจากอาจารย์กิตติยดาได้เลยโดยเรียกร้องในนามของตนเองในนามของอาจารย์นิคลัสเลยนะฮะหมายความว่าไม่ต้องมาขอความยินยอมจากผมนะนะสามารถใช้ในนามของอาจารย์นิคลัสได้เลยนะครับนะไม่ต้องไปขอความยินยอมของลูกหนี
0: ้
1: นะครับไม่ได้เป็นการใช้สิทธิ์โดยได้รับมอบหมายไม่ใช
2: ่
1: นะสามารถเรียกร้องได้ในนามของตนเองเลยนะครับนะฮะอันนี้คือวิธีการประการแรกนะเจ้าหนี้สามารถเรียกร้องได้ในนามของตนเองเลยนะครับแล้วก็วิธีเงื่อนไขอีกประการหนึ่งนะฮะของการใช้สิทธิร้องก็คือนะครับเจ้าหนี้เนี่ยนะครับต้องเรียกลูกหนี้นะครับเข้ามาในด้วยอย่างเช่นอะไรนะก็หมายความว่าถ้าอาจารย์นิคลัสในฐานะเจ้าหนี้ใช่ไหมฮะจะใช้สิทธิร้องของผมเรียกเงินกู้คืนจากอาจารย์กิตติยดา500,000 บาทเนี่ยอาจารย์นิคลัสก็ต้องไปฟ้องศาลเรียกให้ อาจารย์กิติยดาเนี่ยจ่ายเงิน 500,000 บาทคืนให้แก่อาจารย์นิครัต
0: ครับ
1: แต่กฎหมายบอกว่าอาจารย์นิครัตเนี่ย

0: ต้องเรียกผมในฐานลูกหนี้เนี่ยเข้ามาเป็นอยู่ในคดีด้วย
1: อยู่ในคดีด้วย
0: นะครับอันนี้ก็อยู่ในมาตรา234นะครับที่บัญญัติว่าเจ้าหนี้ผู้ใช้สิทธิ์ที่เรียกร้องของลูกหนี้นั้นเนี่ยนะครับนะจะต้องขอหมายเรียกลูกหนี้ให้เข้ามาในคดีด้วย
2: ครับ
0: นะอันนี้ก็จะมีเหตุผลของมันว่านะก็เผื่อที่ลูกหนี้เนี่ยนะครับมีข้อต่อสู้มีข้อกล่าวอ้างอย่างไรเนี่ยนะครับและคำ

0: ต่อคู่ความในคดีด้วย
1: น
2: ะ
0: จึงกำหนดให้เจ้าหนี้ต้อง
1: เร
0: ียกให้ลูกหนี้เข้ามาในคดีด้วยนะครับ
2: ครับผม
0: นะฮะนะก็เช่นกันนะครับเจ้าหนี้ต้องฟ้องนะ
1: ค่ะ
0: นะอยู่ดีจะเดินตุ่มดุ่มไปเคาะประตูบ้านอาจารย์กิติดาขอ 500,000 ไม่ได้นะครับต้องฟ้องศาลและเรียกลูกหนี้เข้ามาในคดีด้วย
1: ครับ
0: ครับอันนี้คือวิธีการนะของการใช้สิทธิ์ที่ร้องของลูกหนี
1: ้ครับ
0: นะครับนะฮะทีนี้มาดูขอบเขตบ้างนะว่าเรียกอะไรได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะครับนะว่าจะสามารถเรียกเงินจากบุคจากอาจารย์กิติยดาเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับประการแรกนะฮะตรงเนี้ยนะครับหลักการจะอยู่ในมาตรา235
1: ค่ะ
0: นะฮะที่บัญญัติว่านะครับเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้นะฮะเรียกเงินเต็มจำนวนที่ยังค้างชำระแก่ลูกหนี้นะฮะโดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนที่ค้างชำระแก่ตนก็ได
2: ้ครับ
0: นะครับแต่ถ้าจำเลยยอมใช้เงินเพียงเท่าจำนวนที่ลูกหนี้เดิมค้างชำระแก่เจ้าหนี้นั้นคดีก็เป็นอันเสร็จไปนะครับแต่ถ้าลูกหนี้เดิมได้เข้าชื่อเป็นโจทย์ด้วยนะครับนะฮะลูกหนี้เดิมจะขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาต่อไปในส่วนจำนวนเงินที่ยังเหลือติดค้างอยู่ก็ได
2: ้ครับ
0: ตรงเนี้ยมันจะเป็นมาตราที่วางหลักว่าจะเรียกเงินได้เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: เดี๋ยวดูตัวอย่างกันนะฮ
1: ะ
0: ตัวอย่างเดิมนะครับผมกู้เงินอาจารย์กฤต
2: ครับ
0: 1ล้านบาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ผมเป็นเจ้าหนี้อาจารย์กฤตยดานะเปลี่ยนจาก 500,000 เป็น2ล้านบาท
2: คร
0: ับมากกว่านะฮะผ
1: ม
0: เป็นลูกหนี้อาจารย์กฤต1ล้านผมเป็นเจ้าหนี้อาจารย์กฤตยดา2ล้านบาท
2: 2ล้าน
0: นะครับผมไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องเฉยขัดขืนไม่ยอมไปเรียกเงินคืนจากอาจารย์กฤตยดา2ล้านบาท
1: ค่ะ
0: อาจารย์นิคลัตก็เลยฟ้องศาลนะครับต้องการที่จะใช้สิทธิร้องผม
2: ครับ
0: อย่างเนี้ยนะครับอาจารย์นิคลัตจะเรียกเงินได้เท่าไหร
1: ่
0: นะฮะอย่างเนี้ยนะครับศาลก็กําหนดว่าอาจารย์นิคลัตเนี่ยนะครับเจ้าหนี้เนี่ยสามารถเรียกร้องเงินจากบุคคลภายนอกนะได้เต็มจํานวน
1: ครับ
0: อย่างเช่นผมเป็นเจ้าหนี้อาจารย์กฤตยดา2ล้านอาจารย์นิคลัตก็สามารถเรียกอาจารย์กฤตยดาได้2ล้านบาท
2: ครับ
0: นะครับนะอันนี้คือสามารถเรียกได้นะครับทั้งที่เป็นหนี้อยู่แค่1ล้านสามารถเรียก2ล้านบาทได
2: ้
0: นะแต่วรรคที่2ของมาตรา235ก็จะบอกว่า
1: ค่ะ
0: นะท่านห้ามมิให้เจ้าหนี้ได้รับมากไปกว่าจำนวนที่ค้างชำระแก่ตนคือเรียกได้ฟ้องไปเลยอ่ะขอ2ล้าน
1: ค่ะ
0: นะแต่พอได้เงินมาแล้ว2ล้านเนี่ยอาจารย์กฤตก็จะได้ไปแค่ล้านเดียว
1: ล้านเดียว
2: ครับ
0: ค่ะนะครับอันนี้คือความหมายของการที่ว่าเจ้าหนี้สามารถเรียกเงินจากบุคคลภายนอกได้เต็มจำนวน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่นะบุคคลภายนอกในที่นี้ก็คืออาจารย์กฤตยดาเนี่ยน
1: ะ
0: เป็นจำเลยก็อาจจะบอกว่าอ้าวอาจารย์นิคลัตอาจารย์นิคลัตเป็นเจ้าหนี้อาจารย์วิพุฒแค่ล้านเดียวคุณอาจารย์ก็เอาไปแค่ล้านเดียวสิอันนี้ก็สามารถทำได
1: ้ค่ะ
0: นะครับนะอันนี้ก็นะเป็นเนื้อความของมาตรา235นะก็คือนะบอกว่าเจ้าหนี้เนี่ยสามารถเรียกเงินจากบุคคลภายนอกได้เต็มจำนวนนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นจำนวนเงินที่จะสามารถเรียกได้นะครับประการที่2นะครับบุคคลภายนอกนะสามารถยกข้อต่อสู้ที่ตกลูกหนี้ขึ้นได
1: ้
0: ก็หมายความว่าอาจารย์กฤตยดานะมีข้อต่อสู้เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ระหว่างผมกับอาจารย์กฤตยดาอย่างไรเนี่ยก็สามารถยกขึ้นต่อสู้อาจารย์นิคลัตได
1: ้ค่ะ
2: คร
0: ับ นะครับอย่างเช่นสัญญามันเกิดขึ้นโดยไม่ชอบยังไงนะฮะถูกหลอกถูกข่มขู่คิดดอกเบี้ยเกินอัตรานะครับเงินต้นได้ไม่ครบต่างๆเนี่ยสามารถยกขึ้นต่อสู้อาจารย์นิคลัตได
2: ้ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
2: ครับ
0: จบเรื่องที่1
2: เรื่องที่1ผ่านไป
0: เรื่อง1ผ่านไป
2: เรื่อง2เรื่อง3ค่อยๆผ่านไป
0: ครับ
2: เอ๊ะนี่มันเพลง
0: ครับเหมือนหลวงพ่ออะไรสักอย่างใช่มั้ย
2: ครับผม
0: นะครับ
1: ค
0: ่ะนะฮะทีนี้เรารู้ไปแล้วเรื่องแรก
1: ครับ
0: ลูกหนี้เพิกเฉยไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้อง
2: ครับ
0: เจ้าหนี้ก็สามารถมาใช้สิทธิเรียกร้องได
1: ้ครับ
0: ใช้สิทธิในนามของตนเองนะครับอ่ะเรื่องที่2เพิกถอนการช่อชน
1: การนะ
0: การนะครับนะอย่าสับสนนะฮะแท่งหนึ่งยังจำได้นะเพิกถอน
2: กล
0: อนช่อชน
2: กลอนช่อชน
0: นะครับตัวข้อสอบก็เคยเจอใช่ไหมนักศึกษาเขียนถูกเขียนผิดมา
1: เขียน
0: ประจำนะต้องเน้นให้ดีนะครับว่าแท่งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องการเพิกถอน
1: การช่อชน
2: ใช่ครับให้คิดซะว่านี่คือกรณีที่ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ
1: เสียเปรียบ
2: นะครับแต่กลอนช่อชนนั่นคือกรณีที่หลอกให้สำคัญผิด
0: ถูกต้องนะครับ
2: คนละเรื่องนะครับ
1: โดนบ่อยไหมคะหลอก
2: โดนบ่อยๆฮะ
0: โดน
2: บ่อยๆ
1: ค่อยๆชิน
0: ครับ
2: ไม่ใช่คือโดนบ่อยๆนะไม่ใช่นักศึกษาอย่าไปตกบ่อยๆค่อยๆชินนะฮะ
1: ไม่ได้
2: นะครับนักศึกษาต้องพยายามที่จะไปต่อเพราะว่าโอ้โหเราฝ่าฟันมาเนี่ยจะกว่าจะถึงแพ่ง2เนี่ยเราต้องผ่านแพ่ง1อายะ1มาแล้วนะฮะดังนั้นไม่ต้องกลัวครับนะฮะถ้าผ่านตรงนี้ไปได้นะฮะ จุดที่

0: ากที่สุดนะ
1: ฮ
0: ะเมื่อผ่านไปแล้วจะเป็นเรื่องที่มีความสุขที่สุดนะ
2: ครับ
0: นี่บอกตัวเองหรือเปล่า
1: ทนไว
2: ้อดทนไว้นะคะค่ะ
1: นะครับมาดูในเรื่องของการเพิกถอนการช่อฉน
0: ครับ
1: แล้วก็อย่างที่เกริ่นไปตอนต้นนะครับว่ามันก็เป็นการนะรวบรวมบรรดาทรัพย์สินเนี่ยให้มาอยู่ในกลับมาสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี
2: ้
1: เพื่อที่จะทำให้เจ้าหนี้เนี่ยสามารถบังคับชำระหนี้ได
0: ้
1: นะครับนะฮะหลักการนะครับของเรื่องของการเพิกถอนการช่อฉนเนี่ยนะครับจะอยู่ในมาตรา237นะครับมาตรา237ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะบัญญัติว่านะครับเจ้าหนี้นะครับชอบที่จะร้องขอต่อศาลนะเพิกถอนเสียได้นะครับซึ่งนิติกรรมใดๆอันลูกหนี้ได้กระทำลงท
2: ั
1: ้งรู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะแต่ข้อความนี้ท่านมิให้ใช้บังคับถ้าปรากฏว่าในขณะที่ทำนิติกรรมนั้นนะครับบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้ลาภงอก
2: คำแปลกๆและ
1: สับแปลกๆนะฮะบุคคลซึ่งผู้ได้ลาภงอกแต่การนั้นมิได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: แต่หากกรณีเป็นการทำให้โดยเสน่หาท่านว่าเพียงแต่ลูกหนี้เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอแล้วที่จะขอเพิกถอนได้
0: ครับ
1: นะอันนี้เป็นหลักกฎหมาย
2: หลักเกณฑ์
1: นะที่วางเอาไว้ในเรื่องของการเพิกถอนการช่อฉน
2: ค่ะ
1: นะครับทีนี้เรามาดูในแต่ละข้อนะครับจะมีอยู่3ประการที
0: ่
1: จะทำให้เจ้าหนี้เนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะขอเพิกถอนการช่อฉนได
0: ้ครับ
1: นะครับประการแรกนะฮะลูกหนี้ทำนิติกรรมทั้งรู้อยู่ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบนะพูดง่ายคือลูกหนี้ไม่สุจริต
2: ไม่สุจริต
1: ครับผมนะรู้ว่าเอ๊ะผมเป็นหนี้อาจารย์คลัด1ล้านบาท
0: ครับ
1: นะครับเอ๊ะมีรถอยู่1คันมีนาฬิกา2เรือนนะครับ
2: ยกให้ดีกว่าย
1: กให้ดีกว่าย
2: กให้อาจารย์กิตติยดาน
1: าฬิกานะครับโรเล็กซ์คาเทียไปเลยครับ2เรือน
2: ค่ะ
1: ต่อไปเดี๋ยวอาจารย์คลัดก็จะมายึดผมกลัวไง
2: กลัว
1: ก็เลยยกให้โดยเสน่หา
2: ค่ะ
1: นะกองทรัพย์สินผมก็น้อยลงใช่มั้ยครับหรือมีบ้านราคา2ล้าน
2: เอามาขายให้
1: ขาย
2: ให้ 300,000
1: 300,000 อย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็จะถือว่าเป็นการทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบหรือเปล่านะครับลูกหนี้สุจริตหรือไม่สุจริตนะอันนี้ก็ต้องเป็นเงื่อนไขนึงที่นักศึกษาต้องพิจารณานะครับประการแรกนะที่จะทำให้เจ้าหนี้เนี่ยมีสิทธิ์ในการเพิกถอนการช่อฉนได้นะครับนะคือลูกหนี้ทำนิติกรรมทั้งรู้อยู่ว่าเป็นทางทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องอย่างที่บอกนะว่าต้องเป็นการทำนิติกรรมนะครับไม่รวมถึงเรื่องอื่นนะครับนะอย่างเช่นนะครับผมเป็นหนี้อาจารย์นิครัตน์1ล้านบาท
2: ค่ะ
0: ครับ
1: นะครับสมมุติผมเป็นดารานักร้อง
2: ค่ะ
1: นะครับไปร้องเพลงจะได้ค่าตัวเนี่ย 300,000
0: ครับ
1: แต่ผมบอกเอ๊ะไปร้องเพลงได้ 300,000 มาเดี๋ยวอาจารย์นิครัตน์ก็จะมาทวงหนี้คืนไม่ร้องดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆเล่นเกม
2: ค่ะ
1: อย่างเนี้ยอาจารย์นิครัตน์จะบอกว่าอ้าวอาจารย์นิพุฒิไปทํางานไปหาเงินสิ
2: ค่ะ
1: อย่างเนี้ยไม่ได้
2: ไม่ได้
1: นะเพราะการไปร้องเพลงต่างๆเนี่ยนะมันไม่ใช่ลักษณะของการทำนิติกรรมนะครับเจ้าหนี้จะมาเพิกถอนไม่ได้
2: ไม่ได้
1: นะครับเพราะฉะนั้นประการแรกต้องเป็นสิ่งทุกหนี้ทำเนี่ยต้องเป็นเรื่องของการทำนิติกรรมนะครับประการที่สองนะฮะลูกหนี้ทำนิติกรรมทั้งรู้อยู่แล้วว่าเป็นการทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบอันนี้พูดง่ายคือลูกหนี้ไม่สุจริตผมไม่สุจริตนะฮ
2: ะ
1: ยกนาฬิกาให้อาจารย์กิตติยดาขายบ้านให้อาจารย์กิตติยดาในราคาถู
2: ก
1: รู้อยู่แล้วว่าการทำแบบเนี้ยจะทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบทรัพย์สินก็ไม่ได้มีเยอะมีอะไร
2: มีอยู่แค่นั้นแหละ
1: มีอยู่แค่นั้นแหละทำขายยกนาฬิกาให้ไปขายบ้านไปก็จะไม่มีเงินมาจ่ายนี่คืนให้แก่
2: แต่ถ้าอาจารย์วิพุฒิมีทรัพย์สินนอกเหนือจากนั้นสมมุติว่ายังมีเงินอยู่อีก3ล้าน
1: อย่างเนี้ยก็พอสำหรับนี่คืนหนึ่งล้าน
2: ก็ไม่เจ้าหนี้ก็ไม่ได้มีสิทธิ
1: เจ้าหนี้ก็ไม่สามารถที่จะฟ้องเพิกถอนการช่อฉนได
2: ้
1: นะหลักการก็จะคล้ายกับเรื่องการใช้สิทธิร้องนะฮะก็คือดูว่าลูกหนี้เนี่ยมีเงินที่จะไปชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้เพียงพอหรือเปล่า
2: ครับ
1: นะครับนะฮะอันนี้คือนะครับเงื่อนไขเบื้องต้นนะครับว่าลูกหนี้นะครับทำนิติกรรมนะแล้วก็รู้อยู่นะครับว่าทำให้
2: เจ้าหนี้นั้น
1: เส
2: ีย
1: เปรียบนะครับนะ
2: แล้วก็มีเงื่อนไขอีก
1: เงื่อนไขที่3
2: นะ
1: ครับก็คือบุคคลผู้ได้รับงอก
2: ขายนะคะอาจารย์บุคคลผู้ได้รับงอก
1: บุคคลผู้ได้รับงอกก็คือในกรณีก็คือ
0: ฮะ
1: อาจารย์กิตติยดา
0: ครับ
1: คนที่ทำนิติกรรมกับลูกหนี
2: ้
1: พูดง่ายคืออาจารย์กิตติยดาก็ต้องรู้ด้วยว่าไอ้การที่ผมยกนาฬิกาให้ไปนะหรือว่าผมขายบ้านให้ในราคาถูกเนี่ยมันจะเป็นทางทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบ
2: เรารู้หนึ่งข้อความจริงนั่นแหละ
1: ใช่ครับอันนี้แหละต้องมีข้อที่จริง3ประการเนี้ย
2: ค่ะ
0: โอ้นี่สำคัญเลยนะฮะ
1: ผมทำนิติกรรมทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบผู้ได้รับงอกรู
2: ้
1: นะถึง การทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบนั้น
0: ครับโอ้โหน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับ
2: เมื่อช่วงที่แล้วนะคะนักศึกษาก็ได้รับฟังในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนการช่อฉนนะคะนั้นเราก็จะมาต่อกันกำลังสนุกเลยนะคะ
1: ค่ะในขออนุญาตต่อเลยนะครับน
2: ะ
1: ก่อนที่จะพักไปเมื่อสักครู่นี้นะเราก็ได้ดูเบื้องต้นเนี่ยว่าเงื่อนไขนะหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนการช่อฉนเนี่ยเบื้องต้นก็คือลูกหนี้ทำนิติกรรมลงโดยรู้ว่าจะทำให้เจ้าหนี้เนี่ยนะครับเสียเปรียบนะครับประการที่2ก็คือผู้ได้รับงอกเนี่ยนะครับต้องรู้ถึงความจริงที่ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบนะตามตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมกู้เงินอาจารย์คลัต1ล้านบาทนะครับกลัวอาจารย์คลัตจะมายึดบ้านยึดนาฬิกานะฮะผมก็เลยยกนาฬิกาให
2: ้อันนี้ให
1: ้ให้อาจารย์กิติดา2เรือนนะครับกับอีกรอยนึงบ้านราคา1ล้านขายให้ในราคา300,000บาทตรงนี้มันจะมีความแตกต่างกันนะครับจากที่ก่อนที่จะพักนะฮะผมบอกว่าบุคคลผู้ได้รับงอกนะฮะต้องรู้ถึงนะครับข้อความที่ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบตรงนี้ก็คือหมายความว่าอาจารย์กิติดาเนี่ยนะซึ่งถือเป็นบุคคลผู้ได้รับงอกเนี่ยต้องรู้ว่าไอ้การที่ผมขายบ้านให้ในราคา 300,000 เนี่ยมันจะทำให้อาจารย์คลัตเสียเปรียบนะอันนี้อาจารย์คลัตจึงจะสามารถเพิกถอนการช่อฉนได้อ๋อ
2: แล้วมันจะมีความแตกต่างระหว่างการให้กับการทำนิติกรรมขายอย่างเง
1: ี้
2: ยมันก็มีต่างกันเหมือนกัน
1: กฎหมายบอกว่าถ้าเป็นการให้โดยเสน่หาเนี่ยนะครับผู้ได้รับงอกไม่จำเป็นต้องรู
2: ้
1: ขอแค่ตัวลูกหนี้คนเดียวที่รู้ว่าทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบก็พอแล้วน
2: ะ
1: เจ้าหนี้ก็สามารถเพิกถอนได
2: ้อย่างสักครู่นี้ให้นาฬิกา
1: ให้นาฬิกา2เรือนอย่างเงี้ยนะครับเป็นการให้โดยเสน่หาอาจารย์กิติดาผู้ได้รับงอกไม่ต้องเสียอะไรเลย
2: แต่ไม่รู้นะ
1: ไม่รู
2: ้แต่ว่า
1: อาจารย์คลัตก็สามารถเพิกถอนการ
2: เป็นการให้โดยเสน่หา
1: ค่ะอันนี้ก็มีความแตกต่างนะต้องดูว่าถ้าเป็นการให้โดยเสน่หาเนี่ยลูกหนี้
2: รู้คนเดียวก็พอ
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเป็นการขาย
1: ที่ต้องผู้ได้รับงอกต้องมีการจ่ายค่าทดแทนมีการเสียหายต่างๆเนี่ยนะต้องรู้ทั้งสองฝ่าย
2: ต้องรู้ทั้งสองฝ่าย
1: นะว่าทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ
2: เสียเปรียบ
1: นะครับนะฮะต่อไปวิธีการนะครับของการเพิกถอนการช่อฉน
2: ค่ะ
1: นะหลังจากครบเงื่อนไขและลูกหนี้ทำนิติกรรมทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบนะครับลูกหนี้รู้บุคคลผู้ได้รับงอกรู้ต่างๆนะวิธีการจะเพิกถอนการช่อฉนเจ้าหนี้ต้องทำยังไง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับนะเจ้าหนี้อาจารย์กัลลัตจะเดินเข้าไปเคาะประตูเอาสัญญามาฉีก
2: ไม่ได้
1: นะครับเบื้องต้นก็คือต้องฟ้องให้ศาลเพิกถอนนะครับนะ
2: ต้องขออ
1: ันนี้ก็จะเห็นความแตกต่างนะครับยังถ้าเป็นเรื่องแพ่งหนึ่งใช่ไหมฮะการบอกล้างโมคิยกรรมถ้าเป็นเรื่องของกลช่อฉนการบอกล้างโมคิยกรรมก็คือไปการไปแสดงเจตนาต่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งไม่ต้องฟ้องศาล
2: ไม่ต้องฟ้องศาล
1: นะแต่การเพิกถอนการช่อฉนต้องฟ้อง
2: ศาล
1: ครับอันนี้คือเบื้องต้นต้องฟ้องศาลให้เพิกถอนนะประการที่2นะการเพิกถอนการช่อฉนเนี่ยเป็นการร้องขอในนามของเจ้าหนี้เอง
2: ค่ะ
1: นะครับตรงนี้จะแตกต่างกับจากการใช้สิทธิ์ที่เรียกร้องขอลูกหนี
2: ้ะ
1: นะก็คืออันเนี้ยเป็นการเพิกถอนการช่อฉนเจ้าหนี้สามารถฟ้องต่อศาลให้เพิกถอนได้เลย
0: คร
2: ับ
1: นะอาจารย์เอกรัตน์ในฐานะเจ้าหนี้ก็ไปหาพยานหลักฐานมาว่าผมไม่สุจริตยังไงบุคคลผู้ได้รับงอกรู้ถึงการทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบยังไงตรงนี้เจ้าหนี้สามารถไปฟ้องศาลหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างของตนโดยที่ไม่ต้องเรียกผมในฐานะลูกหนี้มาเป็นเข้ามาสู่ในคดีไม่ต้องนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีนะฮะรายละเอียดการที่2นะฮะต้องฟ้องศาลนะครับร้องขอในนามของเจ้าหนี้เอง
2: นะ
1: ประการที่3ก็ต้องนะครับฟ้องขอเพิกถอนในอายุความด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นตามมาตรา240นะครับนะการเรียกร้องขอเพิกถอนนั้นเนี่ยนะครับท่านห้ามให้ฟ้องร้องเมื่อพ้น1ปีนับแต่เวลาที่เจ้าหนี้ได้รู้นะครับต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนหรือพ้น10ปีนับแต่ได้ทำนิติกรรมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอายุความในการฟ้องร้องนะ1ปีหรือ10ปีแล้วแต่กรณี1ปีนับแต่รู
2: ้
1: 10ปีนับแต่ทำนิติกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเพิกถอนการช่อฉนทีนี้เรื่องสุดท้ายนะผลของการเพิกถอนการช่อฉนจะเป็นยังไง
0: ครับ
1: นะครับนะฮะจะแบ่งเป็น4กรณีนะครับประการที่1นะครับผลระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี
2: ้
1: ผลระหว่างอาจารย์นิครัตกับผมในฐานะเจ้าหนี้กับลูกหนี
2: ้
1: นะครับนะฮะผลก็คือนะครับหลังจากศาลเพิกถอนการช่อฉนแล้วเนี่ยนะครับก็เท่ากับลูกหนี้เนี่ยไม่ได้ทำนิติกรรมนั้นเลยนะฮะทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ทำนิติกรรมนั้นย่อมโอนกลับมาสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี
2: ้
1: นะนาฬิกาที่ยกให้อาจารย์กิติยดาไปบ้านที่ขายให้ไปในราคาถูกเนี่ยทุกอย่างก็กลับมาสู่กองทรัพย์สินของผมกลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ของผมที่อาจารย์นิครัตน์ในฐานะเจ้าหนี้สามารถมาบังคับคดี ชำระหนี้ได้นะครับ

0: อันนี้คือประการแรกผลระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ประการที่2ผลระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกัน
1: ครับ
0: นะอันนี้จะเป็นไปตามมาตรา239นะครับ
1: ค่ะ
0: นะบัญญัติว่าการเพิกถอนนั้นย่อมได้ประโยชน์แก่เจ้าหนี้หมดทุกคน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างเช่นผมไม่ได้มีอาจารย์คลัดเป็นเจ้าหนี้คนเดียวนะผมกู้เงินอาจารย์คลัด1ล้านบาทไปกู้เงินในขวดอีก2ล้านบาทไปกู้เงินในแก้วอีก10บาทอย่างเนี้ย
1: ค่ะ
0: อาจารย์คลัดฟ้องเพิกถอนการช่อฉนได้เงินคืนมาแล้วจะทำยังไง
1: ค่ะ
0: ใครจะได้ประโยชน์บ้างอาจารย์คณะจะเก็บไว้คนเดียวได้ไหมคำตอบคือไม่ได้
1: ะ
0: นะเงินที่เพิกถอนการช่อฉนก็กลับมาสู่ในกองทรัพย์สินของผมซึ่งเจ้าหนี้ทุกคนสามารถได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ในการ
2: บังคับ
0: ชำระหนี
1: ้
0: นะก็ขอเฉลี่ยทรัพย์ไปว่ากันไปนะครับถัดไปประการที่3ผลระหว่างลูกหนี้กับผู้ได้รับงอกนะผลระหว่างผมกับอาจารย์กิตติยดานะครับนะก็ถือว่านิติกรรมเนี่ยมันก็ไม่มีผลไปทรัพย์สินก็กลับคืนมานาฬิกาให้ไปก็คืนมานะครับบ้านที่ขายถูกไปก็คืนกลับมาที่กองทรัพย์สินของผมนะแล้วก็สุดท้ายผลต่อนะครับบุคคลภายนอก
1: มีชื่อมีอี
0: กหนึ่งตัวละครแล้วนะครับนะฮะอาจารย์คลัดเป็นเจ้าหนี
2: ้
0: ผมเป็นลูกหนี
1: ้
0: อาจารย์กิตติยาเป็นผู้ได้รับงอกแล้วบุคคลภายนอกนี่คือใครบุคคลภายนอกนี่คือคนที่ไปทำนิติกรรมต่อจากอาจารย์กิตติย
1: าสมมติว่าไปขายให้กับนาฬิกานั้นให้กับคนอื่นแล้ว
0: อย่างเช่นอาจารย์กิตติยาได้นาฬิกาฟรีๆจากผมไปก็ดีหรือว่าซื้อบ้านในราคา 300,000 ถูกๆเนี่ยเอาบ้านหลังเนี้ยไปขายให้แก่ในแก้วอย่างเงี้ยในแก้วก็จะเป็นบุคคลภายนอกตรงเนี้ยนะครับมาตรา238ก็กำหนดผลของการเพิกถอนการช่อฉนไว้นะว่าจะมีผลต่อบุคคลภายนอกอย่างไรนะการเพิกถอนการช่อฉนตรงเนี้ยนะครับไม่อาจกระทบกระทั่งถึงสิทธิของคนภายนอกนะอันได้มาโดยสุจริตก่อนเริ่มฟ้องคดีของเพิกถอน
1: มีคำว่าโดยสุจริตด้วย
0: แน่นอนก็ต้องไม่รู้อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะไม่รู้ว่าไอ้ที่ผมทำกับผู้ได้รับงอกอาจารย์กิตติยดาเนี่ยมันทำให้อาจารย์คลัดเสียเปรียบต้องไม่รู
1: ้ไม่รู้
0: บุคคลภายนอกต้องสุจริตถึงจะได้ความคุ้มครอง
1: ค่ะ
0: นะแต่เช่นกันนะถ้าเป็นการให้โดยเสน่หานะบุคคลภายนอกก็จะมาได้รับความคุ้มครองเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลของการเพิกถอนการช่อฉนทั้ง4ประการเจ้าหนี้ลูกหนี้นะครับนะลูกหนี้กับผู้ได้รับงอกนะครับนะแล้วก็ผลต่อบุคคลภายนอก
2: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาโดยสังเขปนะของเรื่องการใช้สิทธิร้องของลูกหนี้แล้วก็เรื่องการเพิกถอนการช่อฉน
2: ครับ
0: ครับผม
2: ครับสำหรับในเรื่องต่อไปนะฮะจะเป็นในหน่วยที่5นะครับหน่วยที่5นั้นเป็นเรื่องของสิทธิยึดหน่วง
0: ครับ
2: ไม่ใช่สิทธิหน่วงเหนียวนะคนละเรียกกับหน่วงเหนียว
1: สิทธิยึดเหนียว
2: สิทธิยึดเหนียวไม่ใช่นะฮะเป็นสิทธิยึดหน่วงนะฮ
1: ะ
2: สิทธิยึดหน่วงนั้นเป็นมาตรการคุ้มครองเจ้าหนี้อย่างหนึ่งที่กฎหมายกำหนดให้สิทธิแก่เจ้าหนี
0: ้
2: ที
0: ่
2: จะยึดหน่วงทรัพย์สินที่เจ้าหนี้มีประโยชน
0: ์
2: นะฮะอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์ในมูลหนี้นั้นด้วยนะครับเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้นะครับซึ่งลักษณะของสิทธิยึดหน่วงนั้นนะครับกฎหมายนะครับได้วางหลักไว้ในเรื่องแรกเป็นปฐมบทเลยนะฮะแต่อันนี้แพ่งสองนั้นไม่ใช่จันดารานะที
1: ่
2: ปฐมบทด้วยนะฮะนะครับในมาตรา241นะครับหลักก็คือว่าผู้ใดเป็นผู้ครองทรัพย์สินของผู้อื่นและมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งครองนั้นผมตัดไซส์ออกนะครับ
1: นะ
2: ฮะ
1: นะครับนักศึกษาชอบถามว่าไซส์ทำไมต้องมีไซส์
2: ทำไมต้องมีไซส์ท่านว่าเราต้องไซส์นะครับอันนี้เป็นคำในโบราณนะครับตั้งแต่ปี2478
1: ครับ
2: แต่มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขึ้นมาเนี่ยท่านว่าผู้นั้นจะยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะได้ชำระหนี้ก็ได้แต่ความที่กล่าวมานี้มิให้ใช้บังคับเมื่อหนี้นั้นยังไม่ถึงกำหนดนี่นะครับสิทธิยึดหน่วงจะมีได้เนี่ยนะครับโดยรวมเนี่ยก่อนจะเข้ารายละเอียดเนี่ยก็ต้องนักศึกษาก็ต้องดูนะครับวรรคสุดท้ายเนี่ยนะครับข้อความสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะว่ามีเคสพุ่งแค่วันเดียวนะ
0: ครับ
2: ข้อความสุดท้ายเนี่ยหนี้ต้องถึงกำหนดชำระหนี้นะครับนะฮะถ้าหนี้ยังไม่ถึงกำหนดนะฮะก็ยังไม่มีสิทธิยึดหน่วง
0: ครับ
2: นะครับนะฮ
1: ะ
2: อะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยวันนี้นี่ดีนะฮะดีใจมากเลยได้เรียนเรื่องของสิทธิยึดหน่วงเสร็จแล้วก็เป็นบุริมสิทธิ
1: ์
2: นะครับมันก็เลยแบบอยากจะทำให้เรื่องสารจำได้ง่ายๆนะครับเป็นแบบเรื่องกฎหมายกับความรักนะอาจารย์
0: ยังไงครับ
2: นะครับก็ความรักของตนเองนั้นนะครับนะฮะเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เลยกันกรองนะครับมาเพื่อจำนะฮะอันนี้เพื่อจำไม่ได้ชีวิตจริงนะครับถ้านะครับนะฮะเราไปแอบชอบใครแล้วนะครับแต่ว่าคนที่เราชอบนั้นมีคนที่ชอบนะฮะมีคนที่ชอบอยู่แล้วเป็นบุริมสิทธิ
1: ์
2: คือคนที่จะได้รับความรักก่อนนะ ดังนั้นก็จะไม่เกิดสิทธิยึดหน่วงที่ระหว่างความรักของเราที่มีต่อคนที่เราแอบชอบอะไรประมาณนี้นะฮะ
1: นี่ชีวิตจริงหรือเปล่า
2: อาจารย์นี่เป็น
0: ใหญ
2: ่อันนี้อยากจะให้นักศึกษาเป็นวิธีจำ
1: เป็นวิธีจำ
2: จะได้ง่ายๆแบบบุริมสิทธิ์ใช่ไหมฮะกับสิทธิยึดหน่วงยึดดวงอาจจะเป็นยึดเหนี่ยวอีกแล้วนะครับดังนั้นนะครับเมื่อดูตามมาตรา241แล้วนักศึกษาก็จะเห็นสิทธิยึดหน่วงในลักษณะต่างๆมากประการนะฮะหรือหลายประการด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือสิทธิยึดหน่วงนั้นเกิดขึ้นด้วยอำนาจของกฎหมาย
0: ครับ
2: นะครับด้วยอำนาจกฎหมายนะนักศึกษาดูซิลมูลแล้วจะด้วยอำนาจของอะไรฮะ
0: จันทรา
2: จันทราไม่ได้นะเป็นต้องด้วยอำนาจของกฎหมายนะครับอย่างแรกครับแดงจอดรถทิ้งไว้ข้างบ้านแล้วเกิดไฟไหม้เขียวเพื่อนบ้านจึงเอาถังดับเพลิงของตนมาช่วยแดงดับนะฮะช่วยดับนะฮะแดงจ้างรถมาลากรถของแดงไปเก็บรักษาดูแลไว้ไม่ให้เสียหายนะครับโดยที่แดงไม่ได้ใช้วานให้ทำเมื่อแดงทราบเรื่องมาขอรับรถคืนนะครับเขียวก็มีสิทธิ์ที่จะยึดรถไว้ไม่คืนให้แดงจนกว่าจะได้รับชำระหนี้ค่าใช้จ่ายในการดับไฟและการลากรถจนครบถ้วน
1: อ
2: ันนี้นะครับนะฮะเป็นตัวอย่างที่หนึ่งที่มีตัวอย่างตามคำพิพากษาฎีกาด้วยครับอาจารย์นะครับต้องเรียกให้ครบเนาะนะคำพิพากษาศาลฎีกานะครับที่2176 2176ทับ2524
1: ค่ะ
2: นะครับซึ่งผมก็ยังไม่เกิดนะฎีกาเนี้ยนะฮะอีกหลายปีเลยกว่าจะเกิดหลังฎีกาเนี้ยนะครับ
0: เด็กน้อยน่ารักนะครับ
2: ประมาณนั้นนะครับเช่นกันเงินค่าเช่าล่วงหน้าซึ่งรับไว้โดยชอบเมื่อผู้เช่าทำผิดสัญญาไม่ยอมออกจากที่เช่าเป็นการอยู่โดยละเมิดนะครับทำให้ผู้เช่าได้รับความเสียหายนะครับผู้ให้เช่าย่อมยึดหน่วงเงินจำนวนนี้เพื่อรับชดใช้การอยู่ในทรัพย์สินโดยละเมิดได
1: ้
2: นี่เป็นฎีกานะครับน
1: ะ
2: ทีนี้เมื่อคู่นี้เป็นในเรื่องของสิทธิยึดหน่วงเป็นอำนาจของกฎหมายเกิดขึ้นด้วยอำนาจกฎหมายอันที่2คือสิทธิยึดหน่วงเป็นสิทธิเหนือทรัพย
1: ์
2: นะฮะโดยทั่วไปแล้วสิทธิทางหนี้เนี่ยเป็นสิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้มีเหนือลูกหนี้คือบุคคลสิทธิ
1: ์
2: นะฮะสิทธิเหนือบุคคลนะครับคือจะบังคับเอากับตัวลูกหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้เท่านั้นนะครับแต่สิทธิยึดหน่วงเนี่ยเป็นสิทธิเหนือทรัพย์ที่จะยึดนะฮะและอาจใช้สิทธินี้ยันกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้ด้วยก็ได
1: ้
2: นะครับนะฮะดังนั้นทรัพย์ที่ตกอยู่ภายใต้สิทธิยึดหน่วงแล้วแม้จะโอนไปยังบุคคลภายนอกนะครับผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงก็ยังใช้สิทธิยึดหน่วงบังคับเหนือทรัพย์นั้นได้ครับนะครับนะฮะประการต่อมาซึ่งเป็นประการสุดท้ายของลักษณะในสิทธิยึดหน่วงของสิทธิยึดหน่วงเนี่ยนะครับก็คือสิทธิยึดหน่วงเนี่ยเป็นทรัพยสิทธิ์ประเภทอุปกรณ์สิทธินะฮะสิทธิยึดหน่วงเป็นสิทธิที่เป็นอุปกรณ์แห่งสิทธิของหนี้ประธานนะครับนะเป็นการประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์ในทำนองเดียวกันกับจำนองจำนองนี้ใช้กับ
1: ถ้าคิดไม่ออกก็จะไปลองคิดถึงจำนองจำนำดู
2: จำนำ
1: ว่ามันเป็นไง
2: นะฮะจำนองจำนำจำนะนะครับนักศึกษาต้องจำนะ
0: นะ
2: ครับนอกจากจำนองจำนำแล้วก็ต้องจำด้วยนะ
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่อาจไปค้ำประกันการสอบตกหรือผ่านของนักศึกษาได้นักศึกษาต้องจำนะ
0: นะ
2: ฮะโอเคนะครับเมื่อหนี้ประธานระงับอุปกรณ์สิทธิ์ก็ระงับไปด้วยดังนั้นหากหนี้ประธานระงับหรือไม่มีหนี้ประธานแล้วสิทธิยึดหน่วงก็ย่อมระงับไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับน
1: ะ
2: ฮะทีนี้นะครับสิทธิยึดหน่วงได้มายังไงนี่มายังไงนะฮะเราก็ต้องมาดูว่าหลักเกณฑ์ของสิทธิยึดหน่วงนะครับมีอะไรบ้างก็ย้อนกลับไปดูมาตรา201ครับเลยนะครับนะฮะ241นะนะครับ
1: จำนะ
2: จำนะนะ
0: จำดีๆนะ
2: มีองค์ประกอบอยู่5ประการด้วยกันนะฮะประการที่แรกคือเป็นการครอบครองทรัพย์สิน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะฮะไอ้เรื่องครอบครองไอ้เรื่องทรัพย์สินคำเหล่านี้เนี่ยนักศึกษาจะได้เรียนในชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินครับจะได้รู้รายละเอียดแต่ตรงนี้เอาเป็นพื้นเป็นเบสิกก่อน
1: ครับเบสิกก่อน
2: นะฮะถ้าเรียนทรัพย์สินขึ้นไปเราจะเห็นว่าครอบครองคือมีเจตนายึดถืออะไรยึดถือทรัพย์สินแล้วยึดถือเพื่อใครเพื่อตนนะฮะยึดถือเพื่อตนเองนะครับนะฮะในมาตรา1367เนาะเลข4หลักเลยทีเดียวเอา 2-3 หลักนี้ก่อนแล้วก
1: ันอ่ะ 2-3 หลักยังไม่รอด
0: จำนะให้ได้ก่อน
2: จำนะให้ได้ก่อน
1: เอานี้ให้รอดก่อน
2: 241ให้ได้เนี่ยก่อนนะฮะอาจารย์24ไม่ใช่8เหรอไม่ใช่นะฮะ241เป็นเลขมาตราไม่ใช่ตัวคูณนะครับนะ2การได้การครอบครองมาโดยชอบ
1: ต้องโดยชอบด้วย
2: นะคำว่าโดยชอบเนี่ยไม่ใช่ว่าเสน่หาที่จะครอบครองนะครับคือครอบครองโดยสุจริตและเป็นไปโดยกฎหมาย
1: ไม่ใช่ว่าไปชอบแล้วไป
2: ครอบครอง
1: ไม่ใช่
2: นะครับ นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าครอบครองแบบวงกลาเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมมาของเราต่อนะครับทรัพย์สินนั้นเป็นของผู้อื่นนะครับไม่ใช่ว่าไปยึดหน่วงทรัพย์สินของตนเองอันนั้นไม่เรียกว่าการยึดหน่วง
1: นะฮะต้องเป็น
2: อันนี้คือว่าการเอ้ยนี่คิดไม่ทันนะครับนะครับให้ตอบมานะครับ
0: แล้วก็มาสะดุ้งเลย
2: ก็คือนะครับท่านประธานนะฮะโยนมายังไม่เตรียมเลยนะครับข้อที่4ก็คือมีหนี้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินที่ครองนะครับแล้วก็หนี้นั้นต้องถึงกำหนดชำระนักศึกษาขีดเส้นใต้เอาไว
1: ้ค่ะ
2: ว่าสำคัญนะครับเพราะว่านี่เป็นองค์ประกอบที่เป็นหัวใจหลักนะครับหัวใจหลักถ้าวาดรูปหัวใจได้เหมือนแพ่งหนึ่งก็จะใส่หัวใจแดงๆเลยว่านี่นั้นนะครับจะต้องถึงกำหนดชำระจึงจะนะฮะใช้สิทธิยึดหน่วงได
1: ้
2: นะครับตรงนี้นะครับนะฮะอ่ะมาดูทีละอย่างนะฮะตามลำดับลำดาไปนะครับว่าในแต่ละอย่างนั้นนะครับความเข้าใจนะครับนะที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเขาว่าอย่างไร
1: ครับ
2: ผมนะครับนะอย่างแรกเนี่ยการครอบครองทรัพย์สินนะครับนะครอบครองทรัพย์สินก็ครอบครองตาม1367นั่นแหละตอนนี้ก็ต้องขอพูดร่วมไปก่อนว่าการที่มีเจตนานะครับนะครอบครองก็ต้องมีองค์ประกอบ2อย่างคือเนี่ยเขาเรียกว่าองค์ประกอบทางด้านการยึดถือ
0: ครับ
2: นะครับและองค์ประกอบทางด้านจิตใจก็คือยึดถือเพื่อตนน่ะเนา
1: ะ
2: นะครับก็ในมาตรานะครับ1367นะครับก็คือมีการครอบครองจริงนะตามข้อเท็จจริงนะครับนะฮะส่วนตัวอย่างนะครับนะฮะตัวอย่างแล้วกรณีใดบ้างล่ะที่ถ้าไม่มีการครอบครองทรัพย์ก็ไม่ถือว่าเป็นการยึดหน่วงยกตัวอย่างครับนะฮะยกตัวอย่างบอกตัวเองฮะอย่ายกเองนะครับ ลูกจ้างทำงานในร้านสะดวกซื้
0: อ
2: นะครับนะร้านสะดวกซื้อเอ๊ะวันนี้เรายังไม่ได้ลบชื่อร้านนี้เนาะร้านตะวันฉาย
0: ดีครับ
2: ตะวันฉายตะวันฉายช้อปปิ้งสะดวกซื้อนะครับลูกจ้างในร้านตะวันฉายช้อปปิ้งเนี่ยนะครับนะชำระค่าสินค้าที่มาส่งเพื่อขายนะที่ร้านแทนนายจ้างนะครับต่อมานายจ้างไม่ชำระค่าสินค้านั้นให้แก่ลูกจ้างลูกจ้างก็ไม่มีสิทธิยึดหน่วงสินค้านั้นไว้เพื่อให้นายจ้างชำระค่าสินค่าสินค้าเพราะอะไรครับเพราะไม่ใช่ผู้ครอบครองทรัพย์สินในร้านในการนะครับแม้จะเกิดนี่เป็นคุณแก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินในร้านก็ตา
1: ม
2: นี่เห็นไหมครับนี่ในเรื่องของการขาดองค์ประกอบในเรื่องของการครอบครองทรัพย์สินในร้านนะฮะประมาณนั้นนะครับ
0: ผม
2: ต่อมานะฮะการได้การครอบครองมานี่ต้องเป็นการได้การครอบครองมาโดยชอบนะครับนะฮะการได้สิทธิครอบครองนั้นบางกรณีได้มาโดยไม่ชอบนะครับนะฮะเช่นขโมยฮะอาจารย์นะฮะ
1: ขโมย
2: นะครับทรัพย์สินของผู้อื่นมาอย่างนี้ไม่ใช่การครอบครองโดยชอบนะครับนะต่อมาเมื่อมีการยึดถือทรัพย์ไว้แล้วมีเจตนายึดถือเพื่อตนก็ได้สิทธิครอบครองก็จริงนะครับแต่กรณีการใช้สิทธิยึดหน่วงนั้นกฎหมายไม่ได้ดูแต่เพียงการครอบครองเท่านั้นไม่ได้ดูเฉพาะข้อหนึ่งถ้าดูเฉพาะข้อหนึ่งมีสิทธิครอบครองครอบครองฮะนะฮะมีสิทธิครอบครองครอบครองได้แต่มันเป็นการครอบครองที่ไม่ชอบก็ไม่อาจก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินได
1: ้ค่ะ
2: ประมาณนั้นนะฮะโอเคครับอันที่3นะครับนะฮะทรัพย์สินต้องเป็นของผู้อื่นนะครับนะฮะกรณีนี้จะไม่นะฮะไม่ใช่ทรัพย์สินของตนเองนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับโจทซื้อรถคันพิพาทจากจำเลยที่1โดยชำระราคาบางส่วนและได้กรรมสิทธิ์ในรถคันพิพาทแล้วแต่โจทยินยอมให้จำเลยที่1ยึดรถไปเพราะโจทยังชำระราคารถคันดังกล่าวไม่ครบนะครับนะฮะและหนี้นั้นนะครับถึงกำหนดชำระแล้วนะครับจำเลยที่1ซึ่งครอบครองรถคันพิพาทอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายย่อมมีสิทธิยึดหน่วงรถคันดังกล่าวไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้ครบอันนี้คำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 4519/2530 นะ
0: คร
2: ับและในกรณีต่อมากรณีที่4นะครับมีหนี้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ครอบครองนะครับเมื่อมีการครอบครองนะครับเมื่อมีการครอบครองทรัพย์โดยชอบและทรัพย์ที่ครอบครองนั้นเป็นของผู้อื่นแล้วเงื่อนไขสำคัญของการก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วงประการหนึ่งก็คือต้องมีหนี้ที่เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเก
1: ี่
2: ยวกับทรัพย์สินที่ครอบครองหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าทรัพย์ที่ผู้ครองไว้นั้นก่อให้เกิดหนี้ที่ผู้ครองทรัพย์อาจเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้
1: ค่ะ
2: นะดังนั้นในการครองทรัพย์ของผู้อื่นโดยชอบนั้นต้องมี1ความผูกพันทางหนี้ในฐานะเจ้าหนี
1: ้
2: แล้วก็2นะฮะเป็นหนี้ที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ครอบครองนั้นด้วยนะครับนะฮะนะครับและประการสุดท้ายนะครับนะฮะประการสุดท้ายก็คือหนี้ถึงกำหนดชำระนะครับอย่าลืมนี่คือสำคัญเลยนะครับถ้าหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ นะครับนะเจ้าหนี้ก็ยังไม่มีสิทธิ์เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี
1: ้
2: ถูกต้องนะครับ
1: ค่ะ
2: อันนี้เราศึกษามาแล้วในครั้งที่หนึ่ง
1: ครั้งที่หนึ่ง
2: นะครับนะฮะเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วเจ้าหนี้จึงจะมีสิทธิ์ให้ลูกหนี้นะครับมีสิทธิ์เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้นะครับสิทธิยึดหน่วงก็พูดง่ายๆว่าเป็นมาตรการที่บีบบังคับนะครับนะฮะบีบบังคับใครบีบบังคับลูกหนี้ให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับชำระหนี้อย่างหนึ่งตามมาตรา241วรรคหนึ่งเนี่ยจึงไม่ให้เจ้าหนี้มีสิทธิยึดหน่วงหากเจ้าหนี้ที่มีหนี้สิทธิตรงนั้นยังไม่ถึงกำหนดชำระดังนั้นต้องถึงกำหนดชำระก่อนนะจ๊ะนะครับประมาณนั้น
1: ครับ
2: โอเคครับนะฮะในเรื่องกรณีต่อมานะครับกรณีที่ไม่มีสิทธิยึดหน่วงหรือไม่อาจใช้สิทธิยึดหน่วงได
1: ้ค่ะ
2: เมื่อกี้เนี่ยทำได้
1: ถ้
2: าองค์ประกอบทั้ง5ประการ
0: ครับ
2: นะครับแต่กรณีต่อมาคืออย่างไรล่ะถึงทำไม่ได
1: ้ค่ะ
2: นะฮะอย่างไรถึงทำไม่ได้นะครับ242นะฮะ
1: นะ
2: ฮะบวกขึ้นมาอีก1เรื่องนะครับก็คือสิทธิยึดหน่วงอันใดถ้าไม่สมกับลักษณะที่เจ้าหนี้รับภาระในมูลหนี้นี้ก็ดีไม่สมกับคำสั่งอันลูกหนี้ได้ให้ไว้ก่อนหรือให้ในเวลาที่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นก็ดีนะครับหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสิทธิยึดหน่วงเช่นนั้นท่านให้ถือว่าหามีไม่เลยก็คือไม่มีเลย
1: ไม่มี
2: สิทธิยึดหน่วงนะครับถ้าตามตัวบทที่เอาอ่านเนี่ยหามีไม่เลยนะครับย้ำหามีไม่เลยนี่ก็คือไม่มีสิทธิยึดหน่วงเลยประมาณนั้นนะครับท่านท่าน242นะฮะที่เราดูเมื่อคู่เนี่ยนะฮะจึงทำให้นักศึกษาเห็นว่า242นี่แหละเป็นข้อยกเว้นที่ทำให้ไม่เกิดสิทธิยึดหน่วงน
1: ะ
2: ดังนั้นแม้ข้อเท็จจริงจะเข้าหลักเกณฑ์ใน241ก็จริงนะครับคือมีการครองทรัพย์สินของผู้อื่นโดยชอบด้วยกฎหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่เจ้าหนี้เกี่ยวด้วยทรัพย์สินที่ครองหรือหนี้นั้นถึงกำหนดแล้วนะครับแต่สิทธิยึดหน่วงก็ไม่เกิดขึ้นหากเข้าลักษณะตาม242สามประการด้วยกัน
0: ครับ
2: ประการที่หนึ่งคือไม่สมกับลักษณะที่เจ้าหนี้รับภาระในมูลหนี้นั้นประการที่สองก็คือไม่สมกับคำสั่งอันลูกหนี้ให้ไว้ในเวลาที่ส่งมอบทรัพย์และประการต่อมาคือขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะครับและนะฮะขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
1: เพราะฉะนั้นต้องเข้า3ข้อนี
2: ้ต้องเข้า3ข้อ
1: ทั้ง3ข้อ
2: นะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะไม่สมกับลักษณะที่เจ้าหนี้รับภาระในมูลหนี้คืออะไร
1: ค่ะ
2: นะครับนะฮะไม่สมก็คือการที่เจ้าหนี้มีหน้าที่ต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้รู้ล่วงไปเพื่อให้การชำระหนี้ในส่วนของตนสำเร็จแต่การใช้สิทธิยึดหน่วงเป็นการขัดต่อหน้าที่ที่เจ้าหนี้ต้องกระทำฮะกฎหมายจึงไม่ให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิยึดหน่วงไปเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา242ครับนะฮ
1: ะ
2: ยกตัวอย่างอุทาหรณ
1: ์
2: ก่อนที่จะเบรก
1: โ
2: อ้เอ๊ะมันควรจะมีช่วงไหมอุทาหรณ์ก่อนเบรก
1: นะครับอุทาหรณ์
2: ก่อนเบรกนะครับนะอุทาหรณ์หนึ่งนะฮะเรื่องแรกก็คือนะครับแดงสัญญาจะส่งข้าวสารไปต่างประเทศโดยเรือเดินทะเลซึ่งออกจากท่าในวันที่1เมษายนจึงจ้างให้ขาวขนส่งข้าวจากโรงสีของแดงที่ต่างจังหวัดแดงทำสัญญาด้วยว่าตกลงจะขนส่งข้าวให้ทันเวลานะฮะที่เรือเดินทะเลจะออกนะฮะ
0: ครับ
2: นะฮะนะครับหากขาวจะยึดหน่วงข้าวไว้เพื่อเอาใช้ค่าขนส่งซึ่งเป็นขัดต่อหน้าที่ของตนเป็นการไม่สมกับลักษณะที่เจ้าหนี้จะได้รับภาระในมูลหนี้อันนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วง
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีกรณีใดบ้างที่เข้า242
0: ครับ
2: นะฮะอีกหลายกรณีเลยทีเดียว
3: ขณะนี้ท่านกำลังชม STOU Channel
4: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท. อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
6: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
5: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
7: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
8: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ากวันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้า

0: ปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
2: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
1: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
3: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราย
4: ังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
4: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
6: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
7: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับชม STOU Channel
1: เมื่อสักครู่เราก็ได้พูดถึงกรณีที่ไม่มีสิทธิยึดหน่วงค้างไว้นะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราก็มาต่อกันเลยค่ะ
2: ครับนะฮะต่อเพื่อให้เกิดการติดนะครับตะวันฉาย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตะวันฉายซื้อสินค้าจากแบงค
3: ์ครับ
2: นะครับนะฮะเพื่อขายต่อให้กับพระจันทร์ฉายโอ้โหมีทั้งตะวันพระจันทร์มาเลยมาทั้งท้องฟ้าเลยนะฮะนะครับตะวันฉายซื้อสินค้าจากแบงค์เพื่อขายต่อให้กับพระจันทร์ฉายโดยตกลงกันว่านะครับนะฮะแบงค์เนี่ยจะส่งมอบให้กับพระจันทร์ฉายโดยตรงนะครับนะและชำระค่าส่งสินค้านะครับจากแบง
3: ค์
2: นะครับนะแบงค์นี่ชื่อคนนะฮะไม่ใช่ธนาคารนะครับนะฮะ
1: แบงกี
2: ้ขออภัยครับโดยตกลงกันว่านะครับนะโดยตกลงกันว่าแบงค์เนี่ยจะส่งมอบให้กับพระจันทร์ฉายโดยตรงและรับชำระค่าส่งสินค้าจากพระจันทร์ฉายนะครับจากเช่นนี้นะครับแบงค์จะอ้างว่านะครับนะตะวันฉายเนี่ยยังไม่ชำระราคาและยึดหน่วงสินค้าไว้ไม่มอบให้นะฮะโดยไม่มอบให้พระจันทร์ฉายไม่ได้เพราะเป็นการขัดต่อหน้าที่นะครับขัดต่อหน้าที่ของใครหน้าที่ของแบงค์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับและในกรณีต่อมาที่เข้าหลักเกณฑ์ของมาตรา242นะครับก็คือไม่สมกับคำสั่งอันลูกหนี้ได้ให้ไว้ก่อนนะหรือในเวลาที่ส่งมอบทรัพย์นะฮะนะครับเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำให้เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์ก็คือกรณีนี้แหละครับนะฮะก็คือการใช้สิทธิยึดหน่วงของเจ้าหนี้เป็นการขัดคำสั่งของลูกหนี้ที่ให้ไว้ก่อนหรือขณะส่งมอบทรัพย์นะฮะยกตัวอย่างเช่นแดงเอาม้ามาฝากไว้กับขาวโดยสั่งไว้ก่อนหรือในขณะที่ส่งมอบว่าจะต้องเอาม้าตัวนั้นไปเข้าวิ่งในวันที่1เมษายนขาวจะยึดม้าตัวนั้นไว้เพื่อให้ใช้ค่าเลี้ยงดูไม่ได
1: ้
2: อันนี้คำพิพากษาศาลฎีกาที่693/2475
3: คร
2: ับ นะครับทีนี้นะครับนะฮะเรื่องสุดท้ายของ242ก็คือนะครับขัดกับความสงบเรียบร้อยนะครับของประชาชน
3: ครับ
2: นะฮะซึ่งเป็นข้อยกเว้นประการสุดท้ายนะครับซึ่งหากใช้สิทธิยึดหน่วงขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเนี่ยก็จะมีสิทธิยึดหน่วงเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้เลยนะครับนะฮะเหตุผลก็เป็นไปตามหลักที่ว่าประโยชน์สาธารณะย่อมอยู่เหนือประโยชน์ของเอกชน
3: ครับ
2: นะครับนะเอกชนจะอ้างสิทธิที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประโยชน์ของมหาชนส่วนรวมไม่ได
1: ้
2: นะครับยกตัวอย่างเช่นเทศบาลนำรถดับเพลิงมาจ้างซ่อมอู่ซ่อมรถได้ซ่อมเสร็จแล้วแต่เทศบาลยังไม่ได้ชำระค่าซ่อมนะเจ้าหน้าที่เทศบาลยังทำเรื่องอนุมัติอยู
1: ่
2: นะครับอนุมัติขอค่าซ่อมอยู่ระหว่างนั้นเกิดเหตุไฟไหม้ชุมชนในเขตเทศบาลเทศบาลมาเอารถดับเพลิงกลับไปใช
1: ้
2: นะครับไปใช้ดับเพลิงเนี่ยนะครับนะฮะอู่ซ่อมแม้มีหน้าที่นะครับแม้มีหนี้ขอไปแม้มีหนี้ค่าซ่อมอันเป็นหนี้ที่เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวกับเนื่องกับทรัพย์อยู่ตาม241นะครับนะฮ
1: ะ
2: แต่จะยึดหน่วงไว้ไม่ได้เพราะขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับนะฮะทีนี้นะครับเรื่องต่อมาคือผลและความระงับลงของสิทธิยึดหน่วงนะครับน
1: ะฮะ
2: ทีนี้นะสิทธิยึดหน่วงจะระงับแล้วนะนะครับ
1: จะระงับแล้ว
2: จะระงับแล้วนั่นหมายความว่าหน่วย5ก็จะระงับแล้วนะครับจะส่งไปหน่วย6
1: ไปต่อเพื่อจะระงับ
2: ไปต่อเพื่อที่จะระงับแล้วเอ๊ะยังไงนะครับผลของสิทธิยึดหน่วงครับท่านอาจารย์ครับผลของสิทธิยึดหน่วงก่อให้เจ้าหนี้มีสิทธิ3ประการด้วยกันนะครับก็เอ้ยอันนี้มันเชยเนาะก่อให้เจ้าหนี้มีสิทธิ3ประการด้วยกันนะ3ประการนะอาจารย์นะนะครับประการที่1นะครับประการที่1ก็คือสิทธิที่จะยึดทรัพย์ไว้แต่จนกว่าจะได้รับชำระหนี้จนสิ้นเชิงนะครับสิทธิในการได้ดอกผลเป็นประการที่2และในประการสุดท้ายก็คือสิทธิที่ได้ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะครับอย่างแรกนะครับนะสิทธิที่จะยึดทรัพย์ไว้จนกว่าจะได้รับหนี้สิ้นเชิงนั้นก็อยู่ในมาตรา

0: 241ที่นักศึกษาได้ศึกษามาแล้วที่ให้นักศึกษาฟังไปแล้วนะครับนะแต่ผมก็เชื่อนะฮะกว่าที่จะมาฟังพวกเราทั้ง3คนเนี่ยนะครับนักศึกษาก็คงอ่านหนังสือมาแล้วอันนี้เป็นความเชื่อของอาจารย์อยากให้ความเชื่อของอาจารย์เป็นความฝัน
1: เป็นความเชื่อที่ทำให้เรามีความสุข
0: ได้มีความสุขนะฮะ
1: ว่านักศึกษาได้อ่านหนังสือมาแล้ว
0: ทั้งสองไม่มีอัจฉริยะข้ามคืนนะฮะทันโทษครับนะฮะนักศึกษาจะไม่ไปอ่านสัก 2-3 วันเนี่ยแล้วก็จะขอให้ผ่านวิชานี้เลยเนี่ยค่อนข้างยากนะครับ
2: จะมาฟุกไม่ได้
0: จะมาฟุกไม่ได้นะครับนะฮะดังนั้นอัจฉริยะข้ามคืนไม่เกิดในชุดวิชากฎหมายของเราเนาะโดยเฉพาะแพ่ง2เนี่ยหนี้ละเมิดเนี่ยหากเป็นหนี้แล้วก็ต้องสอบให้ผ่านนะหากเรียนหนี้แล้วก
1: ็
0: ต้องสอบให้ผ่านนะครับนะฮะอย่าเรียนแบบประมาทเลื่อยๆอย่างร้ายแรงไม่เอา
2: ครับ
0: นักศึกษาครับนะฮะต่อมาสิทธิในดอกผลนะครับอยู่ในมาตรา245ครับท่านอาจารย์ครับ245นี่บัญญัติว่าผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงจะเก็บดอกผลแห่งทรัพย์สินที่ยึดหน่วงไว้และจัดสรรเอาไว้เพื่อการชำระหนี้แก่ตนก่อนเจ้าหนี้คนอื่นก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของดอกผลเนา
1: ะ
0: นะครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็ในเรื่องประการสุดท้ายก็คือสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายโดยจำเป็นนะครับเพราะว่าในระหว่างที่ยึดครองทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้เจ้าหนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพทรัพย
1: ์
0: นะฮะ
1: ในการดูแล
0: นะครับนะเพราะในมาตรา246กำหนดว่าในการใช้สิทธิยึดหน่วงนั้นเจ้าหนี้มีหน้าที่ต้องจัดการดูแลทรัพย์สินที่ยึดหน่วงนั้นไว้ตามสมควร
2: ครับ
0: นะครับดังนั้นกฎหมายจึงให้สิทธิที่แก่เจ้าหนี้ที่จะเรียกให้เจ้าของทรัพย์ชดใช้ค่าที่เจ้าหนี้ต้องเสียไปยังมีค่าเอาจัดการไม่สมควรนะครับยึดหน่วงรถไว้เนี่ยเอาไปตากแดดตากลมอยู่มันก็ไม่ไหวนะฮะแดดเมืองไทยก็ร้อนด้วยไม่เหมือนบ้านผมที่นอร์เวย์ทีนี้นะครับ ช่วงที่อาจารย์งงๆอยู่นี่แหละครับ
2: ซานฟรานซิสโกเลยครับ
0: ซานฟรานซิสโกนะบุรีรัมย์เปอร์นะฮะก็เอารถเข้าไปจอดโดยเสียค่าจอดนะฮะอย่างเงี้ยเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกค่าจอดที่ได้นะครับนะฮะค่าท้ายจ่ายที่จำเป็น
2: ครับ
0: เพื่อรักษานะครับทีนี้นะครับหน้าที่ของเจ้าหนี้ฮะนั่นไม่ใช่ว่าจะมีสิทธิ์อย่างเดียวนะมีหน้าที่ด้วยนะครับสิทธิย่อมจะมาพร้อมหน้าที
1: ่
0: นะครับนะฮะหน้าที่ของเจ้าหนี้เองก็เมื่อครู่นี้มาตรา246นั่นแหละก็คือรักษาตามสมควรนะตามสมควรหมายความว่าอย่างไรตามสมควรไม่ใช่คนที่สมควรรักษายังไงเราจะรักษาแบบสมควรทำไม่ใช่นะครับสมควรนี่ก็คือเหมาะสมนะฮะเหมาะสมนะครับนะฮะดังนั้นนะครับตามมาตรา246จึงก่อให้เกิดสิทธิขอไปหน้าที่เนา
1: ะ
0: ของเจ้าหนี้2ประการด้วยกันนะประการแรกก็คือหน้าที่ดูแลทรัพย์สินนะทรัพย์ที่ยึดหน่วงตามสมควรนะฮะตามก็ดูแลตามวินยูชนทั่วไปโดยอาศัยนะครับนะลักษณะแวดล้อมเพศไว้อายุสภาพอะไรก็ตกก็ว่ากันไปนะครับนะฮะมีตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาในประเด็นนี้ในคำพิพากษาศาลฎีกานะครับบอกว่าผู้รับฝากทรัพย์โดยไม่มีบำเหน็จเมื่อถูกผู้ร้ายลักทรัพย์นั้นไปตนไม่นำสืบว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วต้องรับผิดต่อผู้ฝากนะฮ
1: ะ
0: การดูแลทรัพย์ตามสมควรนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้หากเจ้าหนี้ต้องกระทำการใดๆอันเกี่ยวกับการดูแลทรัพย์ตามสมควรแล้วไม่จำต้องได้รับความยินยอม
1: จากลูกหนี
0: ้จากลูกหนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: โอ้โหเนี่ยนะครับมามองนะครับกฎหมายเนี่ยนะครับในการที่เขาจะบัญญัติเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องใช้นะครับวิจารณญาณมองไปแล้วว่าทำอย่างไรจึงจะสมประโยชน์ในทางกฎหมายทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายลูกหนี้และฝ่ายเจ้าหนี้นะครับนะฮะทีนี้นะครับหน้าที่ต้องไม่เอาไปใช้สอยหรือให้เช่าหรือทำเป็นหลักประกันนะครับนะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับนะฮะทีนี้ในเรื่องต่อมานะฮะซึ่งเป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับนะเป็นเรื่องท้ายๆแล้วนะครับนั่นก็คือผลในด้านอายุความนะครับนะฮะผลในด้านอายุความนะฮะสิทธิยึดหน่วงนั้นเป็นสิทธิที่กฎหมายกำหนดให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ก็จริงนะครับดังนั้นนะครับประเด็นว่าสิทธิดังกล่าวเป็นของเจ้าหนี้จะต้องใช้ในเวลาเท่าใดหรือไม่และการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นการบังคับเรียกร้องให้ชำระหนี้จะทำให้อายุความสะดุดยุดลงนะฮะสะดุดยุดลงนะไม่ใช่หยุดอยู่นะนะฮะหยุดลงหรือไม่นั้นในมาตรา248ก็มาบอกว่านะฮะภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา193/27นะฮะการใช้สิทธิยึดหน่วงหาทำให้อายุความแห่งหนี้นั้นสะดุดยุดลงไม่นะฮะคือไม่สะดุดหยุดลงนั่นเองนะครับนะฮะบทบัญญัติในมาตรานี้ก่อให้เกิด2ประการก็คือสิทธิยึดหน่วงนั้นไม่มีอายุความนะครับและประการที่2คือสิทธิยึดหน่วงไม่ทำให้อายุความนั้นสะดุดหยุดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะฮะทีนี
1: ้มาดูเรื่องถ้าเกิดเรามาดูเรื่องความระงับซึ่งสิทธิยึดหน่วงจะระงับเอง
0: ครับผมประมาณนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมทีนี้ความระงับนะฮะความระงับในเรื่องของสิทธิยึดหน่วงนั้นนะครับ

0: นะฮะสิทธิยึดหน่วงจะระงับลงเมื่อไหร่นะครับนะฮะสิทธิยึดหน่วงจะระงับลงเมื่อไหร่เราก็มีข้อที่จะพิจารณา4ประการด้วยกันน
1: ะ
0: จะระงับแล้วนะอาจารย์
1: จะระงับ
2: จะระงับลงแล้ว
0: ครอบครองแล้วนะครับนะฮะ
1: อย่างเช่นเจ้าหนี้ฝ่าฝืนใช่ไหมคะ
0: เจ้าหนี้ฝ่าฝืนลูกหนี้หาประกันให้ไว้ตามสมควรนะครับการครอบการครองทรัพย์นั้นสูญสิ้นไปและการระงับโดยเหตุอื่นนะครับกรณีตัวอย่างเช่นเจ้าหนี้ฝ่าฝืนนั้นนะครับนะฮะฝ่าฝืนหน้าที่เป็นกรณีที่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิยึดหน่วงกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรา246เมื่อคู
1: ่
0: นะครับก็คือไม่รักษาทรัพย์ตามสมควรน
1: ะครับ
0: ฝ่าฝืนนะครับนะฮะอันนี้ก็ทำให้สิทธิยึดหน่วงนะครับ
1: เอาไปให้เช่าอย่างนี้เป็นต้น
2: เอาไปใช้สอยยึดหน่วงรถไปเอารถไปขับอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกหนี้ต้องใช้สิทธิทางศาลนะครับก็คือต้องฟ้องร้องเป็นคดีให้ศาลบังคับลูกหนี้จะบังคับตามสิทธิเอาทรัพย์คืนเอง
1: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเอาไว้เลยว่าสำคัญว่าต้องใช้สิทธิทางศาล
0: ใช่ครับนะฮะกรณีต่อมาคือลูกหนี้หาประกันให้ไว้ตามสมควรในมาตรา249นะครับนะฮะลูกหนี้จะเรียกร้องให้ระงับสิทธิยึดหน่วงด้วยหาประกันให้ไว้ตามสมควรก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับมาตรานี้คือมีวัตถุประสงค์เพื่อผ่อนปรนนะ
1: ครับ
0: นะฮะถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับไม่ให้ลูกหนี้ต้องเสียหายหรือเดือดร้อนมากจากการที่ทรัพย์ต้องถูกเจ้าหนี้ยึดไว
1: ้
0: นะฮะเพราะในบางกรณีทรัพย์ที่ถูกยึดหน่วงนั้นมีราคาสูงกว่าหนี้มาก
1: ค่ะ
0: ก็อันนี้ทำให้เราเห็นนะฮะว่าทรัพย์อาจจะมีราคาสูงกว่านี้ก็ได
1: ้
0: นะครับน
1: ะ
0: หรือทรัพย์ที่ยึดไว้นั้นมีความจำเป็นเพราะเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพนะเช่นเครื่องมือทำฟันของทันตแพทย์หรือรถรับจ้างเน
1: ี่
0: ยรับจ้างนะครับนะฮะ
1: ต้องไปใช้ประกอบอาชีพ
0: ใช่
2: ค่ะรถไปซ่อมเงินรถ 500,000 ค่าซ่อม 20,000 อย่างเงี้ย
0: นะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะก็นะครับลูกนี้ก็หาประกันมาหาประกันมาเพื่อที่จะนะครับชำระหนี้ประกันการชำระหนี้ก็ว่าได้นะครับเพื่อที่จะให้ทรัพย์นะที่ก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วงนั้นมันระงับนะครับลงนะครับนะสามก็คือการครองทรัพย์นั้นสูญสิ้นไปตามมาตรา250ที่บัญญัติว่าการครองทรัพย์สินสูญสิ้นไปสิทธิยึดหน่วงก็เป็นอันระงับสิ้นไปด้วยนะครับแต่ความที่กล่าวมานี้ท่านไม่ใช้บังคับแก่กรณีทรัพย์สินอันยึดหน่วงไว้นั้นได้ให้เช่าหรือจำนำไว้ด้วยความยินยอมของลูกหนี
1: ้
0: ยกตัวอย่างเช่นแดงยึดหน่วงม้าของขาวไว้เพื่อเอาชำระหนี้ค่ารักษาที่ยังค้างอยู
1: ่
0: ภายหลังแดงได้ส่งมอบคืนม้านั้นแก่ขาวไปแล้วสิทธิยึดหน่วงก็ระงับไปเพราะไม่มีทรัพย์สินแล้วจ
1: ้ะ
0: ไม่มีตัวทรัพย์หรือไม่มีตัวม้าแล้วแต่ถ้าแดงให้ผู้อื่นเช่าม้าไปโดยความยินยอมของขาวแดงก็ยังมีสิทธิยึดหน่วงม้านั้นอยู
1: ่
0: เมื่อนะครับเมื่อสิ้นสัญญาเช่าแดงก็มีสิทธิยึดหน่วงต่อไปจนกว่าจะได้ค่าดูแลรักษาครับนะฮะแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับการยึดหน่วงนะครับระงับลงโดยการระงับโดยเหตุอื่น
1: เหตุอื่นนะครับมีด้วย
0: มีด้วยเช่นทรัพย์ที่ยึดนั้นนะครับกลายเป็นของผู้ยึดหน่วงเองนะครับน
1: ะ
0: ฮะเช่นเจ้าของทรัพย์ก็เอาไปเลยขาย
1: ให้ไปเลย
0: ให้ไปเลยอย่างนี้ก็ระงับไปด้วยเหตุอื่นเช่นเดียวกันนะครับมีเรื่องแถมให้อาจารย์ครับนะครับ
2: ดีครับ
0: นะฮะ
2: ชอบ
0: นะครับ
2: ชอบของ
0: คือข้อเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของข้อเปรียบเทียบของสัญญาต่างตอบแทนนะฮะเปรียบเทียบสิทธิยึดหน่วงกับสิทธิในสัญญาต่างตอบแทนและสิทธิยึดหน่วงกับสิทธิจำน
1: ำจำนำ
0: นะเป็นเรื่องแถมที่ก็สำคัญอยู่เหมือนกันน
1: ะ
0: ครับนะฮะอย่าลืมครับมันจะมีคำกฎหมายนะฮะที่นักศึกษาบางทีอาจจะไม่เคยได้รับทราบ
2: ได้ยินมาก่อน
0: ได้ยินได้ฟังเช่นนะฮะสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันครับนะฮะสิทธิยึดหน่วงกับสิทธิในสัญญาต่างตอบแทนและสิทธิยึดหน่วงกับสิทธิจำนองจำนำเนี่ยมันมีการเปรียบเทียบยังไง
1: ค่ะ
0: นะคือชุดวิชาของเราเนี่ยเราพยายามที่จะคอมเพลนะฮะได้คำเดียวนะฮะแต่พูดซ้ำไม่ได้แล้วน
1: ะฮะ
0: คือเปรียบเทียบนะครับให้เห็นว่านะครับกฎหมายเนี่ยนะฮะมันมีความ
2: เชื่อมโยงกัน
0: เชื่อมโยงกันยังไงนะเพราะใน6หน่วยของแต่ละชุดวิชานั้นนักศึกษาต้องเรียนในระบบทางไกลที่เข้าใจได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่งนะถึงมากเลยนะครับ
1: ถึงมากเลย
0: สัญญาต่างตอบแทนครับนักศึกษาครับสัญญาต่างตอบแทนนักศึกษาเรียนมาแล้วในมาตรา369นะครับซึ่งนะครับนะนักศึกษาก็ผ่านการตกมาหมาดๆไม่ใช่นะครับนะคร
2: ับ
0: ฮอนด้ามานะครับในสัญญาต่างตอบแทนในครั้งที่1เราก็พูดไปแล้วบ้างก็คือเป็นสัญญาที่มีลักษณะที่ต่างนะฮะลูกหนี้เป็นเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็เป็นลูกหนี้ด้วยนะครับนะฮะทั้ง2 1คนมี2สถานะ
2: ต่างเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกัน
0: ซึ่งกันและกันครับนะครับนะฮะโดยในมาตรา369ทวนอีกครั้งก็คือในสัญญาต่างตอบแทนนั้นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้เนา
1: ะ
0: นะครับดังนั้นนะครับความแตกต่าง นะครับนะฮะในเรื่องของสำหรับแทนที่มีต่อที่เปรียบเทียบกับสิทธิยึดหน่วงนั้นก็จะมี3ประการด้วยกันนะครับสิทธิในสัญญาต่างตอบแทนนั้นเป็นสิทธิปฏิเสธชำระหนี้ตอบแทนโดยคู่สัญญายังไม่ได้มีฝ่ายใดปฏิบัติการชำระหนี้นะครับเป็นเรื่องก่อนการชำระหนี้แต่สิทธิยึดหน่วงตาม211นั้นไม่ใช่การปฏิเสธการชำระหนี้น
1: ะ
0: นะครับเพราะสิทธิจะเกิดขึ้นต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้ปฏิบัติการชำระหนี้ในส่วนของตนไปแล้วจนเกิดมีหนี้เป็นคุณแก่ตนขึ้นเช่นทำกุญแจให้เขาแล้วแต่ยังไม่รับค่าจ้างยึดหน่วงไม่รับค่าจ้างยึด

0: สัญญาและก็ต้องเป็นสัญญาต่างตอบแทนด้วยนะครับแต่สิทธิยื่นหวงไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นสัญญาแต่เพียงอย่างเดียวน
1: ะ
0: อาจเป็นหนี้ที่เกิดจากการจัดการงานนอกสั่งหรือหนี้ที่เกิดขึ้นจากเรื่องอื่นก็ได้นะครับส่วนประการที่3นะครับก็คือสิทธิยื่นหวงนั้นเจ้าหนี้จะต้องได้ครองทรัพย์สินที่ยื่นหวงอยู่แล้วจึงจะเกิดสิทธิยื่นหวงได
1: ้
0: นะครับนะทีนี้นะครับนะฮะตัวอย่างก็คือมีผู้เอาทองมาจ้างทำต่างหูเมื่อทำเสร็จแล้วก็ยื่นหวงไว้จนกว่าจะได้รับค่าจ้างแต่สิทธิของสัญญาต่างตอบแทนนั้นเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการครองทรัพย์ใดๆอันนี้เอาสั้นๆเป็นสาระสังเกตนักศึกษาศึกษาต่อได้นะครับทีนี้สิทธิยื่นหวงกับสิทธิจำนองจำนำน
1: ะ
0: จำนองใช้กับสังหาริมทรัพย์จำนำใช้กับสังหาริมทรัพย
1: ์
0: นะฮะนะครับประการแรกก็คือเจ้าหนี้จำนองจำนำเนี่ยมีสิทธิที่จะบังคับชำระหนี้จากตัวทรัพย์นั้นได้โดยตรงนะครับนะแต่สิทธิยื่นหวงนั้นผู้ทรงสิทธิ์มีเพียงสิทธิยึดทรัพย์เท่านั้นนะครับและประการที่2นะครับสิทธิยื่นหวงต้องมีหนี้เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้ครองแต่จำนองจำนำทรัพย์สินที่เอามาประกันไม่เกี่ยวกับหนี้เลยก็ได้นะครับนะฮะประการที่3นะซึ่งเป็นประการสุดท้ายสิทธิจำนองจำนำเป็นประการพิเศษเจ้าหนี้จำนองจำนำมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้จากทรัพย์นั้นก่อนเจ้าหนี้อื่นโดยไม่ต้องไปขอเฉลี่ยทรัพย
1: ์
0: นะฮ
1: ะ
0: แต่สิทธิยื่นหวงนั้นไม่ก่อให้เกิดสิทธินะครับที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนผู้ทรงสิทธิยื่นหวงต้องไปขอเฉลี่ยทรัพย์เหมือนเจ้าหนี้สามัญอื่นนี่ก็เป็นสาระสำคัญของสิทธิยื่นหวงซึ่งผมจะไม่ยื่นหวงแล้วจะปล่อยให้ไปที่หน่วย6แล้วจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานจุดครับ
1: ก็หน่วยที่6เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของบุริมสิทธิ
0: ์
1: ซึ่งนักศึกษาเนี่ยจะโอ้ยบ่นมากเลย
2: เ
1: รียนแล้วก็ไม่เข้าใจว่าบุริมสิทธิ์แล้วก็ให้ใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆดูไปนะคะเป็นไปเรียงตามมาตราเราก็จะเข้าใจนะคะนี้เรามาดูก่อนที่ในชั้นแรกว่าบุริมสิทธิ์คืออะไร
2: ครับ
1: นี้ถ้าเรารู้แล้วว่าบุริมสิทธิ์คืออะไรทำให้เราอาจจะเข้าใจในตัวบทที่ตามมาได้นะคะบุริมสิทธิ์เนี่ยก็เป็นสิทธิตามกฎหมายนะคะจำไว้มันมีคำว่าตามกฎหมายนะคะที่กำหนดขึ้นมาเพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ในมูลหนี้บางประเภทนะคะก็จะมีประเภทของหนี้แล้วล่ะที่จะได้รับการคุ้มครองในบุริมสิทธิ์นะคะที่ให้เจ้าหนี้นั้นเนี่ยเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์นะคะในอันที่จะได้รับการชำระหนี้ของลูกหนี้ของตนเนี่ยก่อนเจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆก็คือก่อนเจ้าหนี้ชนิดอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้บุริมสิทธิ
2: ์
1: นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์เนี่ยจะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นๆนั่นเองนะคะนี้เนี่ยนะคะแต่บุริมสิทธิ์นั้นเนี่ยนะคะเป็นสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะได้รับชำระหนี้หรือแบ่งกันรับชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้ในเมื่อลูกหนี้เนี่ยไม่มีทรัพย์สินพอที่จะใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทุกคนเต็มจำนวนนะคะดังนั้นเนี่ยบุริมสิทธิ์เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยไม่ได้มีสัญญาต่อกันนะคะแต่บุริมสิทธิ์เนี่ยก็เกิดขึ้นได
2: ้
1: ตามกฎหมายนั่นเองนะคะกฎหมายจะกำหนดเอาไว้นะคะนี้เนี่ยบุริมสิทธิ์เนี่ยจะเน้นนะคะเน้นที่ความสัมพันธ์นะคะของมูลหนี้ระหว่างกับลูกเจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยเป็นหลักเลยนะคะโดยที่นะคะเกิดขึ้นโดยอำนาจของกฎหมายและผลของกฎหมายเท่านั้นที่บัญญัติเอาไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเรานี่แหละหรือว่าตามกฎหมายอื่นๆก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็คือลักษณะทั่วไปในความหมายของบุริมสิทธิ์นั่นเองนะคะนี้ความหมายนี้เนี่ยบัญญัติไว้นะคะอยู่ในมาตรา251นะคะก็คือบัญญัติเอาไว้ว่าผู้ทรงบุริมสิทธิ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในการที่จะได้รับชำระหนี้อันค้างชำระแก่ตนนะคะจากทรัพย์สินนั้นก่อนเจ้าหนี้อื่นๆโดยในที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้หรือบทกฎหมายอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ซึ่งโดยสภาพเนี่ยนั้นเองเนี่ยกฎหมายให้สิทธิแก่เจ้าหนี้บางจำพวกนะคะหรือบางประเภทในอันที่จะได้รับชำระหนี้ของตนโดยสิ้นเชิงจากทรัพย์สินทั้งหมดหรือเฉพาะทรัพย์เฉพาะบางอย่างทรัพย์สินเฉพาะบางอย่างของลูกหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเราก็สามารถจะแบ่งแยกเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทแรกก็คือบุริมสิทธิ์สามัญนะคะก็คือเป็นสิทธิของเจ้าหนี้ในการที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นจากกองทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี
2: ้
1: นะคะตามมาตราที่253แล้วก็ถึง258อ
2: ัน
1: นี้ก็คือบุริมสิทธิ์สามัญและยังมีบุริมสิทธิ์อีกประเภทนึงก็คือบุริมสิทธิ์พิเศษเมื่อกี้ทรัพย์สินกองทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้แต่บุริมสิทธิ์พิเศษเนี่ยก็เป็นบุริมสิทธิ์

0: เหนือทรัพย์สินเหนือสังหาริมทรัพย์นะคะข้อแรกก็คือสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆจากสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี
1: ้
0: อีกประการนึงก็คือบุริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย
1: ์
0: นะคะก็คือสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นๆจากอสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของเจ้าหนี้นี่ก็ต่างกันกับบุริมสิทธิ์สามัญเมื่อสักครู
1: ่
0: อันนั้นจากกองทรัพย์สินทั้งหมดอันนี้จากสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างหรืออสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างนะคะอันนี้ก็คือความหมายของบุริมสิทธิ์สามัญกับบุริมสิทธิ์พิเศษนะคะนี่เรามาดูนะคะบุริมสิทธิ์สามัญเนี่ยนะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะหรือว่าลักษณะทั่วไปของบุริมสิทธิ์เนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะลักษณะทั่วไปของบุริมสิทธิ์เนี่ยก็คือ1จําไว้เลยว่าบุริมสิทธิ์เนี่ยต้องเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายจะมาทําสัญญาให้มันเป็นบุริมสิทธิ์กันเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายนะคะก็คือกฎหมายกําหนดเอาไว้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาใดที่ก่อให้บุริมสิทธิ์เกิดบุริมสิทธิ์ขึ้นนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดไว้ย่อมตกเป็นโมฆะนะคะมีไม่ได้นะคะแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าการที่เจ้าหนี้คนใดเนี่ยเป็นผู้ทรงบุริมสิทธิ์อยู่นั้นเนี่ยกฎหมายไม่มีข้อห้ามที่ให้เจ้าหนี้เนี่ยสละเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะสละสิทธินั้นได้ก็ย่อมได้แต่ลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะยกประโยชน์อันนั้นเนี่ยไปให้แก่เจ้าหนี้คนอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้นะคะแต่เจ้าหนี้สละเองได้ลูกหนี้จะไปยกให้เจ้าหนี้คนอื่นไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของบุริมสิทธิ์ประการแรกนะคะประการที่2นะคะก็คือบุริมสิทธิ์เป็นสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ค้างชำระจนสิ้นเชิงจากทรัพย์สินทั้งหมดนะคะหรือว่าเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างของลูกหนี้ดังที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดไปแล้วนะคะหรือว่าอยู่ในบังคับของบุริมสิทธิ์ก่อนเจ้าหนี้คนอื่นๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของบุริมสิทธิ์อีกประการหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุริมสิทธิ์เนี่ยก็อาจจะมีอยู่เหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้นะคะที่บัญญัติไว้ในมาตรา253นะคะ253ที่เรียกว่าบุริมสิทธิ์สามัญอันนี้เรามาดูซิว่าบุริมสิทธิ์สามัญเนี่ยหมายความว่าอะไรนะความว่าเจ้าหนี้ผู้ทรงบุริมสิทธิ์ตามมาตรานี้เนี่ยมีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนจากทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่ว่าจะทรัพย์สินนั้นจะเป็นประเภทใดๆนะคะหรือว่าจะยึดขายเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์นะคะเจ้าหนี้ประเภทนี้ก็จะใช้สิทธิบังคับเอาแต่ก่อนเจ้าหนี้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นบุริมสิทธิ์สามัญนะคะความหมายนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูว่าการเกิดขึ้นของบุริมสิทธิ์เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะว่าบุริมสิทธิ์นั้นเนี่ยต้องเกิดโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายนะคะแล้วก็โดยผลของกฎหมายเท่านั้นซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา251นะคะที่บอกว่าที่บัญญัติเอาไว้ว่าบุริมสิทธิ์มีอยู่โดยในดังบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วก็หรือกฎหมายอื่นๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็กำหนดเกี่ยวกับมูลหนี้แห่งอันที่ก่อให้เกิดบุริมสิทธิ์นั้นไว้ก็คือว่ามาตรา253กล่าวคือ1นะคะอันนี้บุริมสิทธิ์ที่ก่อให้เกิดขึ้นนะคะก็1เป็นอะไรบ้างก็มีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะแล้วก็2ค่าปลงศพนะคะ3ค่าภาษีอากรและเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ได้ทำให้แก่ลูกหนี้ที่เป็นนายจ้างนะคะแล้วก็4เป็นเรื่องค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันเป็นประจำวันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่กฎหมายให้เป็นบุริมสิทธิ์เนื่องจากคุณภาพของหนี้คือเจ้าหนี้ประเภทที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะพูดถึงง่ายๆก็คือเป็นเรื่องสำคัญย่อมจะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพของหนี้เนี่ยมีมากกว่าหนี้อื่นๆนั่นเองนะคะส่วนมาตรา259นะคะก็อันนี้เป็นเรื่องบุริมสิทธิ์พิเศษซึ่งถ้ามีอยู่เป็นคุณในมูลใดอย่างใดอย่างหนึ่งยังจะกล่าวต่อไปนี้บุคคลนั้นย่อมมีบุริมสิทธิ์เหนือสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี้อันนี้เราพูดถึงเฉพาะอย่างละอันนี้ในอันนี้เป็นเรื่องสังหาริมทรัพย์นะคะ1เ เช่าอสังหาริมทรัพย์อย่าลืมนะคะว่าเป็นเรื่องเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่มันเป็นเรื่องสังหาริมทรัพย์ได้ยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดนะคะ2พักอาศัยในโรงแรมนะคะ3รับขนคนโดยสารหรือของ4รักษาสังหาริมทรัพย์5ซื้อขายสังหาริมทรัพย์แล้วก็6เป็นเรื่องค่าเมล็ดพันธุ์พันธุ์ไม้แล้วก็ปุ๋ย7เป็นเรื่องค่าแรงงานเพื่อกสิกรรมและอุตสาหกรรมนะคะอันนี้เป็นเรื่องของบริมสิทธิ์เหนือสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี้เดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะมาพูดถึงบริมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นะคะค่ะเมื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้พูดถึงบริมสิทธิ์พิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์ไปแล้วนะคะนี้เราจะมาดูต่อในเรื่องบริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์บ้างนะคะมาตรา273นะคะก็ได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าถ้าหนี้เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยเป็นคุณแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในมูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดดังจะกล่าวต่อไปนี้นะคะบุคคลนั้นเนี่ยย่อมมีบริมสิทธิ์เหนืออสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี้ก็คือ1ค่ารักษาอสังหาริมทรัพย์นะคะ2จ้างทำของเป็นการงานทำขึ้นบนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็3เป็นเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตราทั้ง3นะคะหรือว่าบริมสิทธิ์ทั้ง3ทั้ง2ประเภทใหญ่แล้วก็3ประเภทย่อยเนี่ยนะคะก็กล่าวมาเนี่ยเป็นเรื่องของขอบเขตมูลหนี้นะคะที่ทำให้เกิดก่อให้เกิดบริมสิทธิ์นะคะแก่ผู้ทรงบริมสิทธิ์ซึ่งคือเป็นเรื่องที่กฎหมายเนี่ยกำหนดขึ้นหรือบัญญัติขึ้นให้มีบริมสิทธิ์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็น3อย่างนี่เรามาดูว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยประสงค์ของบริมสิทธิ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวัตถุประสงค์ของบริมสิทธิ์เนี่ยนะคะก็มีไว้เพื่อให้เจ้าหนี้เนี่ยได้รับนะคะคุ้มครองเจ้าหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้บางเจ้าหนี้บางรายให้มีสิทธิในการได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆโดยผลของกฎหมายนะคะกฎหมายก็ได้บัญญัติเอาไว้ละว่ามีอะไรบ้างทำไมกฎหมายถึงบัญญัติให้เจ้าหนี้บางประเภทมีสิทธิหรือว่ามีบุริมสิทธินะคะเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้นะคะถึงมีดีกว่าเจ้าหนี้รายอื่นๆเพราะว่าหนึ่งหลักง่ายๆเลยก็เป็นเรื่องของหลักความยุติธรรมหลักความยุติธรรมระหว่างเจ้าหนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งเนี่ยทำประโยชน์แก่เจ้าหนี้รายอื่นๆอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าเสมือนหนึ่งว่าเจ้าหนี้คนนั้นเนี่ยก็ตกเป็นทำไมคะเป็นบุญคุณแก่เจ้าหนี้รายอื่นๆด้วยนะคะทำให้เขาเนี่ยได้รับชำระหนี้กันทั่วทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้เราก็จะต้องยกให้เขาเนี่ยให้ความสำคัญของเขาหน่อยนี่สองก็เป็นหลักทางมนุษยธรรมและศีลธรรมอันดีของคนทั่วไปนะคะเช่นเจ้าหนี้บางคนเนี่ยไม่มีอำนาจต่อรองเพียงพอที่จะได้หลักประกันจากลูกหนี้ย่อมทำให้เสียเปรียบได้เช่นกรณีจ้างแรงงานเราเป็นลูกจ้างเงี้ยเราเป็นเหมือนผู้ด้อยกว่าผู้จ้างเจ้าของโรงงานอย่างนี้เป็นต้นกฎหมายก็เลยให้หลักนี้นะคะเพื่อให้เจ้าหนี้ที่ไม่มีอำนาจต่อรองเนี่ยมีสิทธิมีบุริมสิทธิ์หรือว่ามีสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้คนอื่นๆนะคะ
1: คร
0: ับ และการที่3ก็เป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะความเจริญของบ้านเมืองเช่นหนี้ทางภาษีอากรอย่างนี้เป็นต้นหนี้ภาษีเนี่ยก็จะต้องมีบุริมสิทธิ์ละนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดประโยชน์สาธารณะ
1: เอาเงินเข้าหลวงก่อนมีเงินเหลือคนเจ้าหนี้อื่นค่อยๆมาเฉลี่ยกันเอง
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหลักแต่เราจะได้รู้ว่าเอ้ยทำไมถึงให้เจ้าหนี้คนอื่นได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่นๆนะคะนี้เรามาดูอีกกรณีนึงก็คือประเภทของบุริมสิทธิ
1: ์
0: ประเภทของบุริมสิทธิ์อย่างเมื่อสักครู่เราก็พูดไปละนะคะประการแรกก็คือประเภทบุริมสิทธิ์สามัญนะคะก็คือสิทธิที่ได้รับชำระหนี้ก่อนจากทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี
1: ้
0: โดยไม่คำนึงว่าทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์นะคะเจ้าหนี้ผู้ทรงบุริมสิทธิ์สามัญเนี่ยย่อมมีสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้ที่จะได้รับชำระหนี้ที่ค้างชำระก่อนจากทรัพย์สินนั้นๆทั้งหมดโดยสิ้นเชิงแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเป็นไปตามลำดับด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องลำดับของบุริมสิทธิ์เหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์เหมือนกันนะแต่มันก็มีลำดับในเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ด้วยกันเองเหมือนกันว่าใครจะได้รับชำระหนี้ก่อนข้อที่2ก็เป็นบุริมสิทธิ์พิเศษบุริมสิทธิ์พิเศษก็คือสิทธิในการได้รับชำระหนี้ก่อนจากทรัพย์สินเฉพาะอย่างของลูกหนี้ซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือบุริมสิทธิ์พิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์แล้วก็บุริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์นะคะเรามาดูในรายละเอียดนะคะบุริมสิทธิ์สามัญเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรา253นะคะซึ่งบัญญัติว่าถ้าหนี้มีอยู่เป็นคุณแก่บุคคล ผู้ใดในมูลอย่างใดอย่างหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้บุคคลนั้นย่อมมีบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้คือเมื่อสักครู่เราก็บอกไปแล้วนะคะค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันค่าโปร่งศพค่าภาษีอากรและเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ได้ทำให้แก่ลูกหนี้ที่เป็นนายจ้างนะคะแล้วก็สี่ก็เป็นเรื่องค่าอุปโภคบริโภคอันเป็นชีวิตประจำวันนะคะนี่เรามาดูว่าค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันเนี่ยคืออะไร
1: ค
0: ืออะไรหมายถึงอะไรนะคะค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันนี่ก็หมายถึงค่าใช้จ่ายอันเจ้าหนี้คนหนึ่งเนี่ยได้เสียไปเพื่อใครเพื่อเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี
1: ้
0: ทั้งหมดทุกคนร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเรื่องดังต่อไปนี้ก็คือ1ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาในการป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินของลูกหนี้เนี่ยเสียหายเหลือมูลค่าลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาก็คือป้องกันความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินนั้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้คนอื่นทำไมคะก็จะได้รับประโยชน์
1: ได้รับประโยชน
0: ์เพราะเจ้าหนี้คนนั้นเนี่ยก็ไปช่วยรักษาทรัพย์สินช่วยดูแลไว้ให้นะคะ2ก็เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการชำระบัญชีของลูกหนี้หรือว่าชำระสะสางอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหนี้สินของลูกหนี
1: ้
0: หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เราไปรวบรวมนะคะรวบรวมทรัพย์สินในการชำระหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้พอรวบรวมมาแล้วก็เกิดประโยชน์แก่เจ้าหนี้คนอื่นๆนะคะในการรวบรวมของเรานะคะอันข้อที่3ก็คือค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยทรัพย์สินหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์สินเพื่อให้เจ้าหนี้คนอื่นๆเนี่ยได้นำไปแบ่งกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำประโยชน์ให้แก่เจ้าหนี้คนอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นบุริมสิทธิ์ในการทำไมคะค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ที่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับสิทธิในการเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์นะคะในการที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆนะคะต่อมาเรามาดูบุริมสิทธิ์อีกประการหนึ่งก็คือบุริมสิทธิ์ในค่าโปร่งศพในค่าโปร่งศพคืออะไรมาตรา255นะคะก็บัญญัติเอาไว้ว่าบุริมสิทธิ์ในมูลค่าโปร่งศพนั้นสาใช้สำหรับเอาค่าใช้จ่ายในการโปร่งศพตามควรแก่ฐานานุรูปของลูกหนี
1: ้
0: มีคำว่าตามสมควรแก่ฐานานุรูปนะคะคำว่าค่าโปร่งศพในตามควรแก่ฐานานุรูปก็หมายถึงค่าใช้จ่ายนะคะในการโปร่งศพนะคะตามสมควรแก่ฐานานุรูปของลูกหนี้ตามประเพณีของเขานะคะแล้วก็กฎหมายไม่ได้จำกัดเอาไว้ว่ามันมีจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจำกัดเพียงให้พิจารณาตามสมควรแก่ฐานานุรูปของลูกหนี้โดยพิจารณาจากตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ฐานะทางสังคมนะคะตลอดจนฐานะทางการเงินของลูกหนี้และครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการโปร่งศพโดยตรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการโปร่งศพนะคะส่วนอีกข้อหนึ่งก็บุริมสิทธิ์ในมูลค่าภาษีอากรนะคะซึ่งเป็นไปตามมาตรา256นะคะก็บัญญัติว่าบุริมสิทธิ์ในมูลค่าภาษีอากรนั้นเนี่ยใช้สำหรับเอาบรรดาค่าภาษีอากรในที่ดินทรัพย์สินหรือค่าภาษีอากรอย่างอื่นที่ลูกหนี้ยังค้างชำระอยู่ในปีปัจจุบันและก่อนนั้นขึ้นไปอีกปีหนึ่งมีบอกระยะเวลาเอาไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา256ในค่าภาษีอากรก็หมายถึงค่าภาษีอากรในที่ดินนะคะแล้วก็ทรัพย์สินหรือค่าภาษีอากรอย่างอื่นที่ลูกหนี้เนี่ยยังค้างอยู่ในปีนี้แหละในปีปัจจุบันเนี่ยแล้วก่อนหน้านั้นก็คือนับย้อนไปอีกปีหนึ่งแค่นั้นนะคะจะเกินไป2ปีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ต้องเป็นเรื่องค่าภาษีอากรตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของค่าภาษีอากรอีกกรณีหนึ่งก็คือบุริมสิทธิ์ในเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับจากนายจ้างนะคะก็ซึ่งเป็นไปตามมาตรา257นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้วางหลักเอาไว้ว่าบุริมสิทธิ์ในเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ได้ทำให้แก่ลูกหนี้ที่เป็นนายจ้างอย่าลืมนะว่าลูกจ้างก็เป็นลูกหนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อเราไปทำการงานให้เขาแล้วเนี่ยเขาไม่จ่ายค่าจ้าง
1: นายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าจ้าง
0: ไม่ยอมจ่ายค่าจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนายจ้างก็เป็นลูกหนี
1: ้
0: ของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใช้สำหรับค่าจ้างก็ได้ค่าล่วงเวลาก็ได้หรือว่าค่าจ้างที่ให้จ้างให้ทำในวันหยุดก็ได้อันนี้เนี่ยลูกหนี้ที่เป็นนายจ้างเนี่ยก็เจ้าหนี้ที่เป็นลูกจ้างก็จะมี
1: เจ้าหนี้
0: บุริมสิทธ
1: ิ
0: ์นะคะก็จะมีบุริมสิทธิ์เหนือค่าจ้างนั้นนะ
1: ค
0: ะต่อไปอีกประการหนึ่งก็คือบุริมสิทธิ์ในมูลค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันเป็นประจำวัน นะคะถ้าเครื่องอุปโภคอันเป็นประจำวันเนี่ยตามมาตรา258เนี่ยก็พูดถึงหมายถึงว่าอะไรนะคะก็คือค่าเครื่องบริโภคนะคะอุปโภคบริโภคซึ่งค้างชำระนั้นเนี่ยนับถอยหลังขึ้นไป6เดือนเมื่อสักครู่นี้เรื่องเมื่อสักครู่ปีหนึ่งนะคะนับถอยหลังปีหนึ่งนี้นับถอยหลังขึ้นไป6เดือนค่าเครื่องอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนี้

0: มีอะไรบ้างก็คือค่าอาหารนะคะอย่างนี้เป็นต้นค่าเครื่องดื่มค่าอะไรก็ตามที่จำเป็นแก่การทรงชีพให้มีชีวิตอยู่รอดนะคะในชีวิตประจำวันของลูกหนี้นั่นเองอย่างเช่นค่ายารักษาโรคค่าอาหารค่าเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุริมสิทธิ์สามัญละเราก็จะรู้ว่ามันจะมีลำดับของมันอยู่ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยได้บัญญัติเอาไว
1: ้
0: ต่อมาเป็นเรื่องของบุริมสิทธิ์พิเศษบุริมสิทธิ์พิเศษเนี่ยหมายถึงสิทธิในการได้รับชำระหนี้ก่อนจากทรัพย์สินเฉพาะอย่างของลูกหนี้นะคะตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็จะมีการแบ่งย่อยออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือบุริมสิทธิ์พิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์แล้วก็บุริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย
1: ์
0: นะคะเรามาดู ข้อย่อยประการแรกก่อนก็คือบุริมสิทธิ์พิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์นะคะก็เมื่อสักครู่ก็ได้บอกไปแล้วล่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่ได้เรียงลำดับเอาไว้นะคะนี่เรามาดูความหมายของแต่ละข้อก่อนนะคะบุริมสิทธิ์ในมูลเช่าสังหาริมทรัพย์นะคะก็คืออะไรนะคะบุริมสิทธิ์ในการเช่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยใช้สำหรับเรียกเอาค่าเช่าเห็นไหมมันเกี่ยวกับอสังหาแต่มันเป็นสังหาริมทรัพย์เพราะว่าเป็นเรื่องของค่าเช่านะคะแล้วก็อย่างอื่นนี่อย่างอื่นอันเกิดจากผู้เช่านะคะเกี่ยวพันกับเรื่องเช่านั้นๆ นะคะแล้วก็มีอยู่นะคะเหนือสังหาริมทรัพย์ของผู้เช่าในบนอสังหาริมทรัพย์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบุริมสิทธิ์นี้เนี่ยแม้จะมีเหนืออสังหาริมทรัพย์แต่เกิดจากการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นบุริมสิทธิ์ในมูลเช่าอสังหาริมทรัพย์นะคะต่อมาบุริมสิทธิ์อีกข้อนึงก็คือบุริมสิทธิ์ในการเรื่องของอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้เช่านะคะก็อีกข้อนึงก็เป็นบุริมสิทธิ์ในการพักมูลพักอาศัยในโรงแรมมูลพักอาศัยในโรงแรมนี่คืออะไรนะคะตามมาตรา265เนี่ยนะคะบอกว่าวางหลักเอาไว้ว่าเป็นบุริมสิทธิ์ที่ใช้สำหรับเรียกเอาเงินบรรดาที่ค้างชำระแก่เจ้าสำนักไม่ใช่เจ้าสำนักบูตึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเป็นเจ้าเป็น
1: ผู้สำนักโรงแรม
0: เจ้าสำนักโรงแรมเจ้าของโรงแรมนั่นเองนะคะ
1: สับโบราณ
0: นิดนึงนะคะเพื่อการพักอาศัยและการอื่นๆนะคะจะได้สำเร็จไปตามปรารถนาของคนเดินทางหรือว่าแขกผู้มาอาศัยอยู่รวมถึงการนะคะชดใช้เงินทั้งหลายนะคะที่ได้ออกไปแทนที่มีอยู่ในเครื่องเดินทางนะคะหรือทรัพย์สินอย่างอื่นของคนเดินทางนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างค่าห้องพักนี่เป็นต้นค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือว่าเงินที่ออกไปแทนอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นค่าโทรศัพท์นะคะมีค่าโทรศัพท์แล้วเราต้องออกค่าโทรศัพท์แทนเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นบุริมสิทธิ์ในมูลพักอาศัยในโรงแรมอีกประการนึงก็คือบุริมสิทธิ์ในมูลรับขนคนโดยสารหรือของนะคะมาตรา267เนี่ยก็วางหลักเอาไว้ว่าเป็นบุริมสิทธิ์ที่ใช้สำหรับเรียกเอาค่าระวางพาหนะในการรับขนโดยสารหรือว่ากับค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์นะคะแล้วก็เป็นบุริมสิทธิ์ที่มีอยู่เหนือแล้วก็เครื่องเดินทางทั้งหมดที่อยู่อันอยู่ในมือของผู้ขนส่งนะคะแล้วก็ซึ่งนี่อันเป็นบุริมสิทธิ์ได้แก่ค่าระวางพาหนะในการรับขนหรือว่าโดยสารหรือของนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ก็อย่างเช่นค่าอะไรบ้างเช่นค่าบรรจุภัณฑ์ค่าแรงงานในการขนของอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ
1: ์
0: นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุริมสิทธิ์ในการมูลรับขนคนโดยสารหรือว่าของต่อมาเป็นบุริมสิทธิ์ในการรักษาสังหาริมทรัพย์นะคะบุริมสิทธิ์ในมูลรักษาสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะอยู่ในมาตรา259ซึ่งวางหลักเอาไว้ว่าเป็นบุริมสิทธิ์ที่ใช้สำหรับเรียกเอาค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสังหาริมทรัพย์และมีอยู่เหนือสังหาริมทรัพย์อันนั้นนะคะรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่เสียไปเพื่อจะสงวนซึ่งสิทธิหรือว่ารับสภาพสิทธิหรือว่าบังคับเอาสิทธิเกี่ยวด้วยสังหาริมทรัพย์นั้นอีกด้วยนะคะเช่นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาซ่อมบำรุงในการสงวนสิทธิอย
1: ่
0: างนี้เป็นต้นนะคะต่อมาอีกประการนึงก็คือบุริมสิทธิ์ในมูลซื้อขายสังหาริมทรัพย์นะคะมาตรา200270เนี่ยก็ได้วางหลักเอาไว้นะคะว่าเป็นบุริมสิทธิ์ในการเรียกเอาราคาซื้อขายมีการซื้อขายเอาแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้ชำระราคากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ก็มีสิทธิที่จะเรียกเอาราคาซื้อขายแล้วก็ยังรวมถึงดอกเบี้ยอีกด้วยนะคะในราคาดังกล่าวที่มีอยู่เหนือสังหาริมทรัพย์นั้นได้แก่เช่นค่าราคาสินค้าค่าดอกเบี้ย

0: นะคะอันตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งบุริมสิทธิ์นะคะก็คืออ่ะคือสังหาริมทรัพย์ที่ชำระราคายังไม่ครบจ่ายเงินยังไม่หมดนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าหากสินค้าดังกล่าวเนี่ยได้โอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่นทำไมคะบุริมสิทธิ์อันนี้ก็ระงับสิ้นไปนะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของบุริมสิทธิ์ในมูลซื้อขายสังหาริมทรัพย์นะคะต่อมามีบุริมสิทธิ์อีกประเภทนึงก็คือบุริมสิทธิ์ในค่ามูลค่าเมล็ดพันธุ์นะคะมาก็ไม้พันธุ์หรือว่าปุ๋ยนะคะแต่ก่อนเราก็ให้ความสำคัญในเรื่องเกษตรกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา271นี้เนี่ยนะคะก็วางหลักเอาไว้นะคะว่าเป็นบุริมสิทธิ์ที่ใช้สำหรับเรียกเอาค่าเมล็ดพันธุ์ไม้พันธุ์หรือปุ๋ยแล้วก็ดอกเบี้ยในราคานั้นที่มีอยู่เหนือดอกผลอันเกิดแต่การงอกในที่ดินเพราะใช้สิ่งเหล่านั้นภายในปีหนึ่งนับแต่เวลาที่ใช้นะคะไม่ใช่นับแต่เวลาที่ขายนะคะแต่เป็นนับแต่เวลาที่ใช้เพราะฉะนั้นน่ะมูลหนี้อันที่มีบุริมสิทธิ์ก็ได้แก่ค่าราคาเมล็ดพันธุ์ไม้พันธุ์หรือว่าปุ๋ยอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ยาปราบศัตรูพืชนะคะแล้วก็คือยาฆ่าแมลงอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็รวมอยู่ในบุริมสิทธิ์ในค่าเมล็ดพันธุ์ไม้พันธุ์หรือว่าปุ๋ยด้วยนะคะอีกประการหนึ่งก็คือบุริมสิทธิ์ในมูลค่าแรงงานกสิกรรมหรืออุตสาหกรรมนะคะมาตรา272เนี่ยก็ได้วางหลักเอาไว้ว่าเป็นบุริมสิทธิ์ของบุคคลที่ได้ทำการงานในเรื่องกสิกรรมนะคะสำหรับเอาค่าจ้างนะคะและนับถอยหลังขึ้นไปปีหนึ่งเหมือนกันนะคะในส่วนบุคคลที่ได้ทำการงานอุตสาหกรรมสำหรับเอาค่าจ้างนับถอยหลังขึ้นไป3เดือนเราก็สังเกตแล้วว่ากสิกรรมให้มากกว่าเวลามากกว่านับถอยหลังได้มากกว่าอุตสาหกรรมนับถอยหลังได้น้อยกว่าก็คือเกษตรกรรม1ปีนะคะกสิกรรม3เดือนนะคะอันนี้ข้อสอบปรนัยก็เหมือนก็อาจจะมีการออกขึ้นมาถามว่าระยะเวลาเนี่ยนับถอยหลังไปเมื่อไหร่เท่าไหร่
1: เพื่อสำหรับข้อสอบปรนัยเนาะ
0: ข้อสอบปรนัยนะคะในส่วนอัตนัยก็เหมือนกับยังไม่เคยออกนะคะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ
1: ดูตามหน่วยเน้นเป็นหลัก
0: โดยตามหน่วยเน้นเป็นหลักนะคะว่าอ่ะเทอมนี้เรามีหน่วยเน้นอะไรต่อมาบุริมสิทธิ์พิเศษอีกประเภทหนึ่งก็คือบุริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย
2: ์
0: นะคะบุริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์ก็เป็นสิทธิของเจ้าหนี้ในการที่จะได้รับประโยชน์หรือได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้คนอื่นๆจากอสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี้อสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี้เนี่ยมีอะไรบ้าง
1: ครับ
0: ก็คือมูลรักษาอสังหาริมทรัพย์นะคะเราก็ดูมาตรา274เลยนะคะที่จ้างทำของที่เป็นการงานขึ้นบนอสังหาริมทรัพย์นะคะดูมาตรา275นะคะแล้วก็มูลหนี้ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็ดูไปตามมาตรา276นั่นเองนะคะเนี่ยมาดูรายละเอียดว่าบุริมสิทธิ์ในมูลรักษาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมาตรา274ก็ได้วางหลักเอาไว้ว่าบุริมสิทธิ์ในมูลรักษาอสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยใช้สำหรับเรียกเอาค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาอสังหาริมทรัพย์และก็มีอยู่เหนืออสังหาริมทรัพย์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีถ้าเรารักษาอสังหาริมทรัพย์นั้นอะไรก็ตามก็จะได้บุริมสิทธิ์เจ้าหนี้ก็จะได้บุริมสิทธิ์นะคะประการที่2มูลบุริมสิทธิ์ในมูลจ้างทำของที่เป็นการงานที่ทำขึ้นบนอสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือตามมาตรา275นั้นเนี่ยใช้สำหรับเรียกเอาสินจ้างค่าจ้างทำของนั่นเองนะคะที่ผู้ก่อสร้างหรือสถาปนิกเนี้ยก็ตามนะคะได้ทำลงบนอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้และมีอยู่เหนืออสังหาริมทรัพย์อันนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเช่นสถาปนิกอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะได้รับค่าจ้างนะคะในการจ้างทำของนั่นเองนะคะอีกประการหนึ่งก็บุริมสิทธิ์ในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะก็คล้ายๆกับเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องของสังหาริมทรัพย
1: ์
0: นะคะก็ตามมาตรา276เนี่ยได้วางหลักเอาไว้ว่าเป็นบุริมสิทธิ์ที่ใช้สำหรับเรียกเอาราคาอสังหาริมทรัพย์และดอกเบี้ยในราคาดังกล่าวที่มีอยู่เหนืออสังหาริมทรัพย์นั้นตัวอย่างก็ได้แก่ค่าราคาสินค้าที่ค้างชำระต่างๆที่ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยนะคะแล้วก็รวมทั้งดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าวนั้นด้วยนะคะโอเคที่อสังหาริมทรัพย์ที่เราเจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยได้มีการซื้อขายกันอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของลักษณะนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์ของบุริมสิทธิ์สามัญและก็บุริมสิทธิ์พิเศษนี้อีกประการนึงที่สำคัญก็คือลำดับอันนี้ก็ชอบออกเหมือนกันนะคะลำดับของบุริมสิทธิ
1: ์อันไหนก่อนหลังยังไง
0: อันไหนก่อนหลังยังไงก็ง่ายๆเลยดูตามนักศึกษาก็ดูตามไปเลยเรียงไว้ในมาตรา

0: 1 2 3 4 5อะไรบ้างก็ง่ายๆเลยอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของลำดับนั่นเองนะคะแล้วก็มีการทั้งอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ได้บัญญัติเอาไว้เป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วนี้ดูจากดูตามวงเล็บไปเลยก็เป็นเรื่องของคุณภาพหนี้นั่นเองนะคะว่ากฎหมายก็ได้บอกแล้วล่ะว่าบุริมสินไหนมีคุณภาพมากกว่ากัน
1: วงเล็บ1ก็จะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนวงเล็บ2ด
0: ู
1: ตามลำดับตามมาตราไปเรื่อยๆเลย
0: นี่ประการอีกสำคัญประการหนึ่งก็คือผลของบุริมสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลของมันก็คือเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์สามัญจะต้องบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนหากไม่พอถึงจะมาบังคับจากทำไมคะสังหาริมทรัพย์ของหรือว่าสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ได้นะคะในถึงแม้ว่าจะไม่มีประกันก็ตามนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลนะคะส่วนเรื่องบุริมสิทธิ์พิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ถ้าลูกหนี้เนี่ยไม่ส่งมอบการครอบครองให้บุคคลภายนอกเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าส่งมอบปุ๊บระงับทันทีนะคะเรื่องบุริมสิทธิ์นะคะอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของลำดับความสำคัญแล้วก็ผลของบุริมสิทธิ์นะคะนักศึกษาก็ไปอ่านทบทวนนะคะในเอกสารการสอนเพราะว่ามันก็จะค่อนข้างละเอียดอยู่เหมือนกันจำให้ได้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้ยังไงบ้าง
1: มีกี่ประเภทลำดับอย่างไรผลเป็นยังไงนะครับ
0: ใช่ค่ะในวันนี้เราก็ได้อธิบายคร่าวๆแล้วว่าแต่ละประเภทเนี่ยคืออะไ
1: ร
0: นักศึกษาอาจจะไม่เข้าใจนะคะในหัวข้อย่อยนะคะส่วนวันนี้ในเรื่องบุริมสิทธิ์เนี่ยเราก็จบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นี่เรามาลองดูเรื่องการถามตอบกับคำถามหรือว่าข้อสอบเก่
1: า
0: ในนี้เราก็อาจจะยังไม่มีข้อสอบปรนัยมาให้นักศึกษาดูแต่เรามาดูเรื่องคราวที่แล้วในครั้งที่หนึ่งที่เราบรรยายไปเนี่ยนะคะในเรื่องทบทวนให้นักศึกษาทราบนะคะนิดหนึ่งของวันนี้ก็มี powerpoint มานะคะในเรื่องของคำถามคำตอบคำถามมีอยู่ว่านายแม็กเนี่ยยืมกล้องถ่ายรูปของนายอินไปนะคะเพื่อนำไปถ่ายรูปที่ประเทศญี่ปุ่นอาจารย์นิคลัสไม่เคยยืมกล้องถ่ายรูปใครไปไหมคะไม่เคยจะไปญี่ปุ่นอยู่นะคะโดยมีกำหนดส่งคืนในวันที่1มีนาคม2558
2: ครับ
0: แต่เมื่อถึงกำหนดส่งคืนนายแม็กเลื่อนตั๋วเครื่องบินขากลับออกไปนะคะเพราะอยากอยู่เที่ยวญี่ปุ่นต่อทำให้ถึงบ้านในคืนวันที่5มีนาคม2558และได้เก็บกล้องถ่ายรูปเอาไว้ในรถยนต์ของตนซึ่งจอดไว้หน้าบ้านนะคะในคืนนั้นเองก็มีพายุฝนทำให้กิ่งไม้ใหญ่หักลงมาทับรถของนายแม็กพังเสียหายทำให้กล้องของนายอินที่อยู่ในรถคันนั้นเนี่ยพังเสียหายจนไม่สามารถที่จะซ่อมได้นายอินทราบเรื่องจึงเรียกค่าเสียหายจากนายแม็กแต่นายแม็กเนี่ยอ้างว่าตนไม่ต้องชำระค่าเสียหายเนื่องจากสาเหตุที่กิ่งไม้ใหญ่หักลงมาทับรถพังเสียหายเองกิ่งไม้ใหญ่เนี่ยลงมาทับเองนะคะและการที่อ้องกล้องของนายอินอยู่ในรถคันนั้นพังเสียหายก็เกิดจากพายุฝนไม่ใช่ความผิดของนายแม็กข้อเท็จจริงอย่างกล่าวเนี้ยข้ออ้างของนายแม็กฟังขึ้นหรือไม่เราก็พิจารณาไปเลยตามเป็นข้อไปเลยนะคะ
1: เวลาชำระหนี้การผิดนัดชำระหนี
0: ้
1: การชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยนักศึกษายังจำได้ไหม
0: จำได้ไหมกรณีแรกเราต้องดูก่อนว่าเป็นหนี้แบบไหนประเภทไหนมีกำหนดหรือไม่มีกำหนดนะคะอันที่สองดูว่าลูกหนี้ผิดนัดหรือ
1: ย
0: ัง นะคะประการที่สามก็คือดูว่าตกลงต้องพ้นวิสัยเนี่ยต้องรับผิดหรือเปล่านะคะเราก็มาดูการตอบข้อสอบขั้นแรกของเราก็คือนักศึกษาต้องวางหลักกฎหมายไว
2: ้
0: เพราะบางทีตอบวิเคราะห์มาถูกเลยแต่ไม่มีหลักกฎหมายให้อาจารย์ให้คะแนนเลยอ่ะ
1: เราคิดว่านักศึกษาเดาหรือเปล่า
0: เดาหรือเปล่าหลักกฎหมายอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องวางหลักกฎหมายก่อนเหมือนเราแปะตัวบทเอาไว้เลยนะคะเพื่อจะได้ทำให้เราวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเราก็จะดูไปตามมาตาเมื่อสักครู่นี้เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินเราก็ยกมาเลยมาตา204วรรค2นะคะก็ยกขึ้นมานะคะ204วรรค2นะคะก็บัญญัติเอาไว้ว่าถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้เอาไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้ไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนดนะคะท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยไม่ต้องพักเตือนเลยนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ไม่ได้มีการเตือนแต่ว่าลูกหนี้เนี่ยผิ
1: ดน
0: ั
1: ดแล้ว
0: เพราะว่าก
1: ำหนดเวลาชำระหนี้ตามวันแห่งปฏิทิน
0: ใช่ค่ะแล้วก็มาดูซิว่าเมื่อผิดนัดเราจะไปต่อมาตราอะไรเมื่อคราวที่แล้วเราพูดไปแล้วว่าผิดนัดแล้วก็217 217ก็คือบัญญัติเอาไว้ว่าลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดขึ้นแต่ความประมาทเลินเล่อประมาทเลินเล่อก็ต้องรับผิดนะในระหว่างที่ตนผิดนัดทั้งจะต้องรับผิด

0: าพในการที่การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นในระหว่างเวลาผิดนัดนั้นด้วยเว้นแต่ความเสียหายนั้นถึงแม้ว่าตนจะได้ชำระหนี้ทันเวลากำหนดก็คงต้องมีอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ทำไมคะ
1: ถึงแม้จะเป็นพายุพัดกิ่งไม้ลงมาต
0: ั
1: วลูกหนี้ไม่ได้ผิดแต
0: ่
1: เมื่อมันเป็นการชำระหนี้พ้นวิสัยในระหว่างที่ลูกหนี้ผิดนัดนะเพราะฉะนั้นลูกหนี้ก็ต้องรับ
0: ผ
1: ิ
0: ดชอบ
2: นะครับนั่นก็คือเฉลยของ
0: เฉลยก็คือกำหนดเวลาชำระหนี้วันที่1แต่ไปชำระหนี้วันที่5ละยังไม่ได้ชำระเลยถึงแม้จะพ้นวิสัยก็จะต้องรับผิดตาม204วรรค2และ217
2: ครับถูกต
0: ้
2: องคร
0: ับ ประกอบ217
2: ค่ะครับ
0: ในวันนี้นะคะก็นักศึกษาก็ได้สาระนะคะจากการบรรยายในหน่วยที่4 5แล้วก็6นะคะต่อไปในครั้งหน้าเราก็จะมีการบรรยายครั้งที่3นะคะก็ขอให้ติดตามต่อไปนะคะ
2: ครับครับ
0: วันนี้สวัสดีค่ะ
2: ครับ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
0: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
6: คร
5: ับ ท่านโทรมาพอดี
7: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
8: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
9: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
10: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
9: ์
10: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
11: ์หาเสียงจะโกงได้อีกนะ
12: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
13: โกงประมาณ
9: แล้วจะทำอะไรผมได
10: ้ก็แฉมาสิ
14: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
15: We embark on a journey for different reasons. To discover ourselves. To learn about others. To search for love. Or as in my case, to heal a broken heart.The reason I began this journey was to forget. Unlike most of my past travels, I didn't follow some advice from some guidebook. But instead, I decided to follow the images of an Instagram account titled Love en Route.And now,I want to find the woman in these photos. After following her footsteps this whole time, it'd be nice for us to meet and maybe become friends. I had no idea it would be so beautiful.
16: Neither did I.My elder sister used to come here. She would call me at the sunrise and say exactly the same thing.
15: So what made you decide to come here?
17: ฉันเคยเชื่อว่าระหว่างทางนั้นสำคัญกว่าจุดหมายปลายทางแต่การเดินทางครั้งนี้ได้เปลี่ยนความเชื่อนั้นฉันเชื่อว่าทั้งสองอย่างสำคัญพอกันจุดหมายทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่ดีในขณะที่เรื่องราวระหว่างทางก็ทำให้การเดินทางนั้นมีคุณค่าและมีความหมายฉันออกเดินทางเพื่อจะจำคนคนหนึ่งแต่การเดินทางทำให้ฉันได้พบกับอีกคนที่น่าจดจำ
18: แฮมตอนนี้พิมกำลังมีความรักอ่ะ
17: คนที่ฉันคิดว่าเขาอาจจะเป็นเดสตินีของฉัน

0: ลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ S Channel

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green พบกับผมเช่นเคยพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนี่เองต้องบอกว่าไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนี้นะครับและวันนี้ครับเราจะได้ทราบเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรแห่งนี้ถึง3ช่วงรายการเลยนะครับกับช่วงแรกครับช่วงเช็คอินครับเรามาดูกันว่าทำไมต้องมีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะแห่งนี้เกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะมาถึงช่วงซูมอินนะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณอดุลวิเชียนชัยนะครับซึ่งเป็นประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งนี้แล้วล่ะครับเอาละครับวันนี้เขาจะถ่ายทอดความรู้ให้กับคุณผู้ชมและผมได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรกันบ้างต้องรอติดตามชมนะครับส่วนช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงโกกรีนครับเราติดตามไปดูยุวเกษตรครับเยาวชนตัวน้อยๆนะครับซึ่งอนาคตเขาจะกลายเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้อย่างแน่นอนครับเอาละครับไม่รอช้าแล้วครับเราตามไปดูกับช่วงแรกของรายการเลยนะครับช่วงเช็คอิน
1: เมื่อพี่เอผู้ดำเนินรายการสมาร์ทกรีนได้มาถึงตามเวลานัดหมายคุณอดุลวิเชียนชัยประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ประจำจังหวัดปทุมธานีได้ออกมาต้อนรับอย่างเป็นกันเองและเล่าให้ฟังว่าเดิมพื้นที่26ไร่ทั้งหมดนี้เป็นผืนนาของครอบครัวปัจจุบันคุณอดุลได้ออกแบบปรับพื้นที่ด้วยตนเองให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ประจำจังหวัดและคุณอดุลยังเปิดโอกาสให้พี่เอได้ซักถามข้อสงสัยใครรู้ในเรื่องต่างๆอีกด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมได้ยืนอยู่กับคุณอดุลวิเชียนชัยนะครับซึ่งเป็นประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดปทุมธานีเลยนะครับและเขาก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อีกด้วยเป็นรุ่นที่4เนาะ
2: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เป็นรุ่นที่4
2: รุ่นที่4ครับ
0: แต่บอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องของเกษตรเลย
2: ใช่พื้นฐานของเราเนี่ยเราเริ่มต้นจากศูนย์เลยแต่การที่เริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยเรามีพื้นฐานจากการที่เรามีพ่อแม่เนี่ยเป็นเกษตรกรอยู่แล้วเราก็เลยสามารถที่จะกลับมาในเรื่องของการเกษตรได้แต่ช่วงแรกเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าเราเนี่ยตั้งใจเรียนกันให้จบสูงๆก็มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงไปเป็นวิศวกรทำงานอยู่ได้9ปีแต่ช่วง9ปีเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงที่เราต้องกลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนกลับมาพัฒนาอาชีพเกษตรกรของพ่อของแม่เนี่ยกลับมาพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้มันดีขึ้น
0: คือณตอนนั้นเนี่ยก็มีการสะสมความรู้ในเรื่องของเกษตรกรมาเป็นระยะถูกไหม
2: ใช่ช่วงระยะปีที่1ถึงปีที่9ที่เราทำงานเนี่ยเราเริ่มศึกษาในเรื่องของภาคการเกษตรแล้ว
0: ครับ
2: เราเริ่มศึกษาในเรื่องของการทำนาการทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยเริ่มต้นเลยก็คือลาออกจากการเป็นวิศวกรนะครับมาทำเกษตรแต่เราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก็เลยมาศึกษาในเรื่องของการทำเห็ดเขาบอกว่าเห็ดเนี่ยเจริญเติบโตได้ทุกๆ4ชั่วโมงเขาว่าดอกอะไรที่มันโตทันดอกเบี้ยก็เป็นดอกเห็ดนี่แหละที่สามารถโตทันดอกเบี้ยก็เลยทำเห็ดขึ้นมาซื้อก้อนเชื้อเข้ามาแล้วก็มาเปิดดอกขายดอกเห็ดให้กับตลาดไทยแล้วก็ตั้งชื่อว่าอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดเลยตัดสินใจตัวเองเนี่ยเข้ามาสู่การเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีสมัครเมื่อปี2560นะครับแล้วก็ได้พัฒนาต่อยอดตัวเองปี2561แล้วก็มีการประชุมแล้วก็มีการประมวลภาพต่างๆมีการวิเคราะห์ว่าจะให้ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ท่านใดจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดปทุมธานีขึ้นมาซึ่งจังหวัดปทุมธานีจะมีแห่งเดียวเท่านั้นที่จะได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเราก็เป็นหนึ่งตัวเลือกเพราะว่าช่วงนั้นที่ผมตั้งอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดเนี่ยผมมีศูนย์เรียนรู้สามัญชีพชุมชนตำบลคลอง6

0: ี่ยเคียงข้างอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สามารถที่จะถ่ายองค์ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรให้กับเด็กๆนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้ส่วนหนึ่งแล้วและมาบวกกับการที่จะได้จัดตั้งเป็นศูนย์บ่มเพาะเนี่ยครับเขาก็เลยตัดสินใจแล้วก็ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าให้อดุลเนี่ยแหละที่จะจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดปทุมธานีเกิดขึ้นมาเลยมีการเปิดศูนย์บ่มเพาะเมื่อปี2561ขึ้นมาครับ
1: มาถึงที่นี่ทั้งทีครับวันนี้ครับผมจะให้พี่อดุลเนี่ยพาผมไปต่อยอดความรู้ในสิ่งที่มีในแบบฉบับของคนจนอย่างที่พี่อดุลบอกตั้งแต่แรกนะครับเริ่มแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเลยได้ครับวันนี
0: ้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตั้งแต่การผลิตก้อนเชื้อเห็ดเลยจนไปถึงการเก็บดอกเห็ดและนำดอกเห็ดมาแปรรูปเป็นอะไรหลังจากนั้นสามารถที่จะส่งไปสู่ตลาดได้อย่างไรตรงนี้ยังสามารถฟาร์มเมอร์จังหวัดปทุมธานีมีให้ทุกท่านได้เห็นแล้วนะครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับต้องรอติดตามชมนะครับว่าพี่อดุลจะถ่ายทอดองค์ความรู้และจะสอนผมและคุณผู้ชมในการผลิตแปรรูปแล้วก็รวมถึง
0: การตลาด
1: การตลาดอย่างไรนะครับไปติดตามกันเลยครับในช่วงซูมอินครับซูมอินคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับในช่วงซูมอินครับผมได้ยินอยู่กับพี่อดุลแล้วนะครับที่บอกไปว่าจะมาสอนผมในเรื่องของเห็ด
0: เราจะมาผลิตก้อนเชื้อเห็ดแบบมืออาชีพกัน
1: แบบมืออาชีพด้วยนะ
0: ใช่
1: คือเด็กก็ทำได้ใครๆก็ทำได้
0: ใช่
1: คือไม่ยากใช่ไหม
0: คนแก่ก็ทำได้เพราะฉะนั้นพี่เอก็ทำได้เหมือนกันนะครับไม่ยากเลย
1: ผลิตเสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มีขั้นตอนการทำต้องเตรียมอะไรบ้างพี
0: ่ณตอนนี้คือผมเตรียมในเรื่องของส่วนผสมระหว่างขี้เรื่อยมะยางพารารำละเอียดกระถินป่นข้าวโพดป่นยิบซ้ำพูดีเกลือกากน้ำตาลผสมมาเรียบร้อยแล้ว
1: คือที่พูดมาทุกอย่างอยู่ในนี้แล้ว
0: ทำมาให้เรียบร้อยแล้วผสมให้เรียบร้อยแล้วแต่ขบวนการต่อไปคือเราจะต้องนำส่วนผสมเนี้ยเข้ามาในเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดขนาด4หัวต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่ขบวนการอัดก้อนเชื้อแล้วนะครับก็คือขบวนการที่เราจะต้องผลิตเนี่ยผลิตแล้วเราก็ถึงจะนำไปเรื่องของการแปรรูปแต่เริ่มแรกจะต้องผลิตให้ได้ก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องจักรนะครับ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เอเนี่ยจะต้องนำขี้เรื่อยเนี่ยใส่ในกระบะให้ผมเดี๋ยวผมก็จะอธิบายว่าการทำงานเขาจะเป็นยังไงเริ่มใส่ได้เลยครับ
1: คือใส่เลยนะ
0: ครับขบวนการผลิตของเขาเนี่ยเขาจะใช้การอัดก้อนเชื้อเนี่ยหมุนเป็นวงกลมหน้าที่ของเรานะครับเราก็จะต้องทำการพับถุงเล็กน้อยนะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงขึ้นไอ้ก้อนเชื้อที่อัดเรียบร้อยแล้วก็นำมาวางนะครับ1 2 3 4 5คือเขาทำงานทุกๆ5วินาทีนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นขบวนการอัดก้อนเชื้อแล้ว
1: กระบวนการต่อไปที่พี่อรุณจะสอนก็คือ
0: เราจะต้องมาทำการปั้นก้อนนะครับป
1: ั้
0: นให้ก้อนสวยนะครับแล้วก็ใส่จุกใส่ฝานะครับเพื่อที่เราจะเข้าสู่ขบวนการนึ่งก้อนเชื้ออีกทีนึงหลังจากนึ่งก้อนเชื้อก็จะไปทำการหยอดเชื้อนะครับหลังจากหยอดเชื้อก็จะต้องบ่มเชื้อไว้ให้เดินเต็ม 30-35 วันถึงจะไปเปิดดอกแล้วก็เก็บดอกเห็ดมาเริ่มต้นนะครับเมื่อเราได้ก้อนเชื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องทำการปั้นนะครับใช้มือข้างที่ถนัดที่สุดนะครับในการปั้นในการปั้นนะครับมือข้างซ้ายนะครับขยุ่มถุงปากถุงไว้นะครับพอประมาณให้มีอากาศออกได้นะครับ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วใช้มือข้างที่ถนัดนะครับในการบีบรอบนะครับมือข้างนึงก็กดไปด้วยกดลงแล้วก็บีบกดลงแล้วก็บีบนะครับหมุนไปเรื่อยๆตอนนี้พอเราบีบไปเรื่อยนะครับพอปล่อยมือออกมานะครับลักษณะเขาก็จะเป็นเหมือนทรงภูเขาแหลมๆนะครับได้กึ่งกลางพอดีทำไมจะต้องได้กึ่งกลางเพราะว่าเราจะต้องหยอดคอขวดลงไปใส่คอขวดลงไปใส่ไปนะครับถุงด้านข้างเนี่ยเขาจะย่นเราจะต้องใช้มือข้างหนึ่งนะครับดึงถุงขึ้นมาอีกข้างหนึ่งก็กดไว้ดึงเพื่อให้ถุงนี่มันตึงพอดึงถุงตึงแล้วก็ให้เอียงมาด้านข้างแล้วก็กดไว้มืออีกข้างหนึ่งก็กดไว้ไม่ให้ถุงมันคลายตัวดึงแล้วก็หมุนดึงลงแล้วก็หมุนดึงแล้วก็หมุนถุงเขาก็จะตึงขึ้นเรื่อยๆตึงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราดึงเรียบร้อยแล้วนะครับมือข้างหนึ่งก็ต้องจับไว้ไม่ให้ถุง

0: เนี่ยเขาคายตัวนะครับจะมีขี้เลื่อยส่วนหนึ่งนะครับที่เขาเลยออกมานะครับให้เราเนี่ยทำการตบตูดเอาขี้เลื่อยออกก็จะเหลือพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับพื้นที่ตรงนี้เราจะไว้ทำการหยอดเชื้
1: อ
0: เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการปิดฝานะครับฝานี่เขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนจุกประหยัดจุกประหยัดก็คือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มีสำลีในการอุดเพื่อที่เวลาเราหยอดเชื้อไว้แล้วสำลีเนี่ยก็จะไปกดแนบเชื้อแล้วก็จะทำให้เชื้อเนี่ยเดินได้ดีปิดไว้นะครับอันนี้เมื่อเราทำการปั้นก้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ขบวนการต่อไปก็คือเดี๋ยวเราก็จะนำไปนึ่งนะครับแล้วไปหยอดเชื้อแล้วก็ทำการบ่ม
1: ครับ
0: 35วันแล้วก็ทำการเปิดดอกนะครับ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ผลิตก้อนเห็ดเมื่อสักพักเนี้ยนะ
0: ใช่
1: หลังจากนั้นก็คือเราต้องย้ายมาที่โรงเรือนนี
0: ้ครับเมื่อเราทำการปั้นก้อนเรียบร้อยแล้วไปทำการนึ่งเรียบร้อยแล้วแล้วหยอดเชื้อเรียบร้อยแล้วก็จะต้องนำก้อนเชื้อที่มีเชื้อเห็ดที่หยอดเรียบร้อยแล้วมาทำการบ่มไว้ในโรงเรือนเป็นระยะเวลา 30-35 วันณตอนนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยครบ35วันไปแล้วแล้วผมก็เปิดดอกไปได้3วันแล้ววันที่4ก็จะเห็นดอกเห็ดเนี่ยเริ่มออกมาปะปลาย
1: คำว่าเปิดดอกนี่คืออะไรครับ
0: เปิดดอกเนี่ยหมายถึงการที่เรานำฝาจุกประหยัดแล้วก็ฝาที่เราปิดกันไว้อะเมื่อสักพักนึงเนี่ยแล้วเราบ่มเชื้อไว้ครบ35วันแล้วเราก็เปิดฝาออกและในน้ำมันก็จะมีเป็นเชื้อไม่เข้าฟ่างเล็กน้อยเราก็ใช้ปลายช้อนเนี่ยขูดทำความสะอาดออกให้หมดให้มันเหลือแค่หน้าขี้เลื่
1: อ
0: ยรดน้ำอีกประมาณ 3-4 วันดอกเขาก็จะเริ่มผุดออกมาเนี่ยดอกเขาจะเริ่มผุดออกมาให้เห็นดอกเล็ก
1: ๆ
0: เห็นไหมครับเมื่อผ่านไปอีก4ชั่วโมงเขาจะกลายเป็นเหรียญสลึงผ่านไปอีก4ชั่วโมงเป็นเหรียญ5เป็นเหรียญ10เป็นฝาปลากระป๋องและก็เป็นฝาเงาะกระป๋องในที่สุด
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นทุกช่วงเวลาเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องควรเก็บดอกเห็ดประมาณไหนอย่างเช่นดอกอันนี้เนี่ยจะได้อยู่ใกล้จะถึงฝาปลากระป๋องแล้ว
1: ครับ
0: พอขนาดใหญ่กว่านี้อีกเล็กน้อยได้ฝาปลากระป๋องเราก็จะทำการเก็บดอก
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราเก็บดอกไปเสร็จแล้วก็ทำการแพ็คส่วนหนึ่งไว้สำหรับจำหน่ายให้กับแม่ค้าอีกส่วนหนึ่งเมื่อดอกที่มันใหญ่ไปฝาปลากระป๋องเป็นฝาเงาะกระป๋องเราจะนำดอกเห็ดพวกนั้นไปทำการแปรรูปเพิ่มมูลค่าทางสินค้าให้มันสูงสุดไปเลย
1: แล้วเห็ดต้องขนาดเท่าไหร่ครับถึงจะเรียกว่าเป็นเห็ดที่ดี
0: เห็ดที่ดีที่มีคุณภาพดอกอร่อยที่สุดกรอบหอมหวานก็คือดอกที่มีขนาดเท่ากับฝาปลากระป๋องอันนี้ก็คือขนาดที่ได้ไซส์แล้วก็พร้อมที่จะจำหน่ายได้ขนาดจะอยู่ที่ฝาปลากระป๋
1: อง
0: แต่ถ้าใหญ่ไปประมาณฝาเงาะกระป๋องแล้วไม่ได้แล้วจะต้องไปแปรรูปอันนี
1: ้
0: ดอกจะเด้งเนื้อจะนิ่มนะครับแล้วก็กินกรอบหอมอร่อยนะครับ
1: พอเห็ดที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งพี่เอาไปขายสดเนาะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไปแปรร
0: ูป
1: วันนี้พี่จะแปรรูปเป็นอะไรดีครับ
0: ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นพิซซ่าหน้าเห็ดกัน
1: พิซซ่าหน้าเห็ดแต่ว่าเราต้องมูฟจากตรงนี้ไปสู่ที่ทำพิซ
0: ซ่าใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: ได้ครับ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราไปเพาะเห็ดแล้วก็เก็บเห็ดกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับผมได้มายืนอยู่กับพี่พานะครับแล้วก็พี่อดุลนะครับสองคนนี้ก็คือพี่พานี่เป็นผู้ช่วยของพี่อดุลอีกทีนึงเน
2: า
1: ะ
2: มือขวาม
1: ือขวาเลยโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันแปรรูปจากเห็ดตรงนี
0: ้ไปเก็บดอกเห็ดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเรียนการเพาะเห็ดมาเรียบร้อยแล้วมีความรู้เต็มเปี่ยม
1: ครับผม
0: ต่อไปก็จะเข้าสู่ขบวนการกลางน้ำกลางน้ำนี่ก็คือขบวนการแปรรูปแล้วเราจะนำดอกเห็ดมาแปรรูปมาเพิ่มมูลค่าทางสินค้าอย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็อัพราคาให้มันสูงปี๊ดไปเลย
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็ดปกตินี่ก็คือสามารถสร้างรายได้แล้ว
0: สร้างรายได้แล้วสามารถขายดอกได้โลละ70บาทโลละ100โลละ150สามารถที่จะจำหน่ายได้อยู่แล้วแต่เราสามารถที่จะเพิ่มจากโลละ100เป็นโลละ 1,000 บาทได
1: ้
0: ก็การที่เราจะต้องมาแปรรูปวันนี้เราจะมาเพิ่มมูลค่าสินค้าก็คือการทำพิซซ่าหน้าเห็ดกัน
1: พิซซ่าหน้าเห็ดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน
0: เราจะใช้แป้งอเนกประสงค์300กรัมแป้งเค้ก100กรัมนะครับในการผสมและให้เกิดมาเป็นแป้งพิซซ่าตอนนี้ทำการโดไว้ให้เรียบร้อยแล้วใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงตอนนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่เราจะทำการรีดแป้งแต่ก่อนที่จะรีดเราก็จะต้องทำการนวดแป้งก่อน
1: ครับ
0: ไม่ต้องห่วงช่วงเย็นได้กินพิซซ่าหน้าเห็ดแน่นอน และจะได้รู้ว่าพิซซ่าแป้งนุ่มเนี่ยมันนุ่มแบบไหน
1: อันนี้นวดไปสักเท่าไหร่

0: มาณ5 ถึง 10 นาทีเราจะมาทำการรีดแป้งนะคะ
1: ครับ
0: แบบเทียบไว้ก้อนเราจะดูกันนะเราต้องใช้แป้งโรยเพราะว่าไม่ให
1: ้มันติด
0: ตัวใช่แป้งมันติดเวลาเราไปอบ
1: โอ้โหนุ่มมากครับสัมผัสอยากกินแล้วอ่ะ
0: ใจเย็นๆจับ
1: โอเค

0: หลังจากที่เรารีดแล้วจ่อรูแล้วเราก็ใส่เตาอบที่เราวอร์มเตาไว้แล้วประมาณ10นาทีนะคะ
1: ครับ
0: จะอบประมาณ
1: ความร้อนประมาณเท่าไหร่ครับ
0: 200องศาค่ะ
1: 200องศา10นาที
0: ประมาณ10นาท
1: ี
2: แต่ตอนนี้อบเป็นยังไงบ้างครับอันนี้
0: น่าจะได้แล้ว
2: ได้แล้วใช่ไหมคร
0: ับ ได้ร้อน
2: อยู่เลยครับ
1: มาครับ
0: ใช่
1: จริงๆแล้วก็คือต้องคะกันไป
0: ใช
1: ่หลังจากที่เราแต่งหน้ากันที่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือ
0: การอบ
1: ก็คือการอบนั่นเองครับเอาไปอบประมาณสัก
0: 10ถึง15นาที
1: 10ถึง15นาทีอันนี้ได้ที่แล้ว
0: ได้ที่แล้วค่ะเพราะที่เรายืดแล้วเปิดเลย
1: หลังจากที่เสร็จแล้วเราจะทำยังไงต่อ
0: เราจะมาทำการตัด
1: อืม
0: ใช่
2: จับ
1: โอเคครับดูครับหลังจากที่ตัดออกมาแล้วโอ้ไม่มียืดเลย
0: ชีสมันไม่ตรงข้างล่างไงใช
1: ่โอ
0: ้ได้ไงได้น่าฟินมาก
1: เปรี้ยวซอสอร่อย
0: ซอสใช่ซอสนี่จะออกเปรี้ยวหน่อย
1: แต่เนื้อแป้งอะครับจะนุ่มใช่ไหมครับอย่างที่บอกไว้ถ้าไม่แข็งนะครับเมื่อกี้ระหว่างที่พี่อดุลไปธุระข้างนอกเน
0: า
1: ะพี่พาก
0: ็
1: ทำพิซซ่าแล้วก็ได้รับประทานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่ารสชาตินี่อร่อยสมคำล่ำลืออย่างที่พี่อดุลบอกเลยจริง
3: น
1: ุ่มจริงๆครับ
3: นุ่มละลายในปากไหมคะ
1: ละลายเอาละวันนี้ครับต้องขอบคุณพี่อดุลนะครับพี่พาเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มามอบความรู้ให้กับรายการของเรานะครับเอาละครับช่วงนี้เผื่อแป๊บเดียวมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับช่วงโกกีนครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูคุณอดุลเขาให้ความรู้กับเด็กๆที่โรงเรียนวัดมูลเหล็กครับซึ่งน้องๆเขามาศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์บ่มเพาะแห่งนี้นะครับน้องๆเนี่ยเป็นยุวเกษตรนะครับที่จะเป็นผู้นำทางด้านการเกษตรในอนาคตเรียกได้ว่าจะเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เลยล่ะครับไปติดตามกันเลยในช่วง Go Green
4: Go Green

0: ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งนี้มีพื้นที่ติดกับโรงเรียนวัดมูลเหล็กและคุณอดุลยังเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนี้ด้วยค่ะจึงเปิดพื้นที่ของตนเองให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดและการดูแลเห็ดแบบเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดมูลเหล็กค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเรียนการเปิดดอกเห็ดกันเดี๋ยวเราจะมาเก็บดอกเห็ดดอกเห็ดที่ได้คุณภาพก็จะเป็นดอกเห็ดที่มีขนาดตั้งแต่ฝาปลากระป๋องเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บฝาปลากระป๋องไปจนถึงฝางอกกระป๋องเลยอันไหนที่มันเล็กกว่าก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวอีก4ชั่วโมงเราก็ค่อยมาเก็บกันอีกทีนึงเก็บเสร็จแล้วเราก็ไปทำการแพ็คตัดตูดก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็แพ็คไว้ถุงละ1กิโลแล้วก็ทำซีนสุญญากาศให้เรียบร้อยซีนสุญญากาศกับน้ำให้เรียบร้อยรัดถุงไว้แล้วเราก็จะไปพร้อมที่จะทำการจำหน่ายสู่ตลาดภายนอกอีกทีนึงเดี๋ยวขั้นตอนการเก็บดอกนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องเริ่มเดี๋ยวเราก็จะใช้นะครับนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือนะครับในการประคองก้านแล้วมืออีกข้างหนึ่งก็จับไว้นะครับโยกขึ้นโยกลงโยกซ้ายโยกขวานะครับมันก็จะหลุดออกมาและเสร็จแล้วมันก็จะมีขี้เห็ดตีนเห็ดติดอยู่ข้างในเราก็ใช้ปลายช้อนเอาปะช้อนมาอันนี้ก็เอาใส่ไว้ใช้ปลายช้อนขูดทำความสะอาดให้เรียบร้อยให้เหลือขี้เลื่อยที่สะอาดที่สุดไม่ต้องขูดลึกมากเอาแค่เศษตีนเห็ดขี้เห็ดที่ว่ามันคาอยู่แล้วก็เศษขี้เลื่อยที่มันหล่นออกมาอันนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปไว้ต่างหากเนี่ยใส่ไว้ในนี้แค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นขบวนการเก็บดอกเห็ดแล้วแล้วก็รดน้ำตามปกติไม่เกิน5วันดอกเขาก็จะออกมาใหม่ต่อไปก็เข้าสู่ขบวนการแพ็คเห็ดใส่ถุงเพื่อที่จะจำหน่ายแล้วแต่เราจะต้องทำการตัดตูดให้เรียบร้อยก็คืออันไหนที่มันมีขี้เลื่อยเนี่ยติดอยู่แล้วก็ปาดออกเอาแค่ตื้น

0: ไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวช่อมันจะขาดเนี่ยประมาณนี้โอเคพอแล้วแล้วเราก็เตรียมผึ่งไว้เดี๋ยวก็เรียงไว้ให้เรียบร้อยอันไหนที่ดอกใหญ่จากฝาปลากระป๋องไปไปเป็นฝางอกกระป๋องอ่ะประมาณฝางอกกระป๋องเราก็แยกไว้เดี๋ยวไว้แปรรูปแต่ส่วนอันไหนที่ตั้งแต่ฝางอกกระป๋องประมาณนี้เราก็ฝาปลากระป๋องเอาไปแพ็คขายเมื่อเราตัดตูดเรียบร้อยนะครับขบวนการต่อไปก็คือการแพ็คดอกเห็ดนะครับเราก็จะนำตูดนะครับใส่เข้าไปก่อนในการแพ็คแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆเราจะเรียงอยู่ประมาณแถวละ2ชั้นให้พอดีเราก็ซ้อนไปเรื่อยๆจนว่าได้ประมาณ1โลนะครับแล้วก็ทำการชั่งนะครับแล้วก็ทำการซีนสุญญากาศกับน้ำอันนี้เราเตรียมโอ่งไว้เรียบร้อยแล้วในนั้นก็มีน้ำก็จะซีนสุญญากาศกับน้ำไล่ค่อยๆกดไปอากาศเขาก็จะค่อยรีดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาจนสุดแล้วก็รัดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วเราก็หมุนเมื่อเราซีนสุญญากาศเรียบร้อยนะครับก็ผ่านระบบน้ำดอกเห็ดเขาก็จะได้รับการทนุถนอมอย่างดีไม่ช้ำและที่สำคัญคือเมื่อเป็นสุญญากาศแล้วเนี่ยก็จะเป็นการยืดอายุของดอกเห็ดได้นานด้วยนะครับนี่เราก็รัดหนังยางตามปกติถ้าไปวางขายตามห้างไม่มีใครรู้นะนึกว่าเราใช้เครื่องดูดสุญญากาศผมมีเป้าหมายที่จะวางรากฐานของเด็กนักเรียนนะครับตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3นะครับซึ่งโรงเรียนวัดมุเรกนะครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับจะทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยเขามีพื้นฐานตั้งแต่ต้นที่สมบูรณ์นะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการให้กับพ่อกับแม่เขาได้นะครับผมเลยจำเป็นจะต้องวางขบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนะครับไปสู่ในเรื่องของการเพาะเห็ดเก็บดอกเห็ดออกมาแล้วนะครับจะขายอย่างไรนะครับแล้วก็เข้าสู่ขบวนการแปรรูปอย่างไรนะครับตรงนี้ทางศูนย์บ่มเพาะของเรานะครับก็มีให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนะครับ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับ3ช่วงในรายการที่นำเสนอในวันนี้ครับต้องบอกว่าได้เห็นเรื่องราวหลากหลายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเกษตรนะครับการทำการเกษตรนะครับการเป็นเกษตรกรที่ดีถึงการทำการเกษตรแบบผสมผสานด้วยแหละครับซึ่งคุณอดุลวิเชียรชัยนะครับเขาก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับผู้มีสำนึกรักบ้านเกิดครับพลิกฟื้นผืนนาของครอบครัวนั้นกลับมาเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็ยังมีความสามารถในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่เกิดขึ้นเพื่อปั้นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับให้เป็นเกษตรกร 4.0 ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะในอนาคตอีกด้วยแหละครับทางรายการต้องขอชื่นชมณโอกาสนี้นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะกับทางรายการนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับรวมถึงช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับทาง Facebook Fanpage STOU Channel แล้วก็ YouTube Fanpage STOU Channel รวมถึงจานรับสัญญาณดาวเทียมนะครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: จัดแถวหนึ่ง
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
5: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
3: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิวิธวงศ์ทิพย์วันนี้จะมาบรรยายในหน่วยที่5เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขเงื่อนเวลาระยะเวลาและอายุความซึ่งในหน่วยนี้เนี่ยนะครับก็จะขอแบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันตอนแรกเราก็จะพูดถึงเรื่องของเงื่อนไขครับตอนที่2เราก็จะพูดถึงเงื่อนเวลา3เราก็จะพูดถึงเรื่องของระยะเวลาและ4ก็คือเรื่องของอายุความนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าในหน่วยนี้เนี่ยจะเป็นหน่วยที่ค่อนข้างมีเนื้อหาค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยในลักษณะของการบรรยายก็อาจจะมีความจำเป็นว่าจะต้องพูดเป็นหัวข้อนะครับเพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนดังนั้นในแต่ละเรื่องเนี่ยอาจารย์จะพยายาม

ยามอธิบายให้เห็นภาพกว้างๆก่อนว่าแต่ละเรื่องนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเรื่องของความหมายในเรื่องคำว่าเงื่อนไขนั้นคืออะไรซึ่งในตัวบทก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา182เนี่ยก็ได้มีการบัญญัติเรื่องของความหมายเกี่ยวกับเงื่อนไขเอาไว้ดังที่จะเห็นในหน้าจอนี้นะครับอาจารย์คงจะไม่อ่านแต่จากตัวเนื้อหาในใจความของตัวบทเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกออกมาได้ว่าความหมายของเงื่อนไขนั้นคืออะไรเราก็ลองมาดูนะครับว่าเงื่อนไขมันคือเหตุการณ์อย่างหนึ่งซึ่งจะกำหนดให้นิติกรรมนั้นเป็นผลเกิดขึ้นหรือสิ้นผลลงนะครับมันเป็นเงื่อนไขที่นักศึกษาจะต้องทราบก่อนว่าเงื่อนไขในที่นี้เป็นเงื่อนไขซึ่งเป็นข้อกำหนดของบุคคลที่ได้แสดงเจตนาเอาไว้หมายความว่ายังไงครับนั่นก็คือไม่ใช่เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันเช่นเงื่อนไขการสมรสใช่ไหมครับว่าผู้เยาว์จะสมรสได้เมื่ออายุเท่าไหร่เราต้องทำอะไรบ้างอันนั้นคือเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดแต่กรณีที่เรากำลังจะพูดกันถึงเรื่องของเงื่อนไขในกรณีนี้คือเงื่อนไขที่ตัวบุคคลนั้นได้กำหนดเพื่อที่จะบอกว่าตัวนิติกรรมนั้นจะมีผลขึ้นเมื่อไหร่หรือจะสิ้นผลเมื่อไหร่หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเมื่อทำนิติกรรมแล้วผลมันจะต้องเกิดขึ้นทันทีบังคับใช้กันได้ทันทีแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นครับกฎหมายยังเปิดช่องให้สามารถที่จะนำเอาเงื่อนไขตรงเนี้ยมากำหนดได้ว่าจะเป็นผลได้ต่อเมื่อมีอะไรขึ้นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือนิติกรรมที่มีผลไปแล้วพอมีเหตุการณ์อะไรแล้วจะทำให้มันหมดหรือสิ้นผลลงโดยที่ไม่ต้องมานั่งตกลงกันโดยยึดหรือเอาเรื่องเงื่อนไขหรือเหตุการณ์บางอย่างนั้นเอามาเป็นตัวกำหนดได้ดังนั้นเหตุการณ์ที่ว่านั้นนะครับจะต้องเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนถ้ารู้ว่าแน่นอนเช่นวันเวลาเช้ากลางวันเย็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอันนั้นไม่ใช่เงื่อนไขอาจจะเป็นเรื่องของเงื่อนเวลาแต่คำว่าเงื่อนไขนั้นคือเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบว่าจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นนี่คือลักษณะแรกที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าความหมายของคำว่าเงื่อนไขนั้นคืออะไรต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าประเภทของเงื่อนไขในตัวบทเองในมาตรา183ก็กำหนดเอาไว้2แบบด้วยกันก็คือเงื่อนไขบังคับก่อนกับเงื่อนไขบังคับหลังเงื่อนไขบังคับก่อนคืออะไรครับมันเป็นข้อกำหนดที่ทำให้นิติกรรมนั้นเป็นผลเมื่อข้อกำหนดนั้นได้สำเร็จแล้วหมายความว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเสียก่อนดังเมื่อเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วนิติกรรมที่ตกลงกันไว้ในตอนแรกนั้นจึงจะเกิดผลขึ้นผมยกตัวอย่างครับตัวอย่างก็คือนางกุ๊กเนี่ยสัญญาจะขายบ้านของตัวเองเนี่ยให้ในไก่ถ้าเนี่ยนะมีเงื่อนไขขึ้นมาแล้วจริงตามหลักแล้วถ้าเราเรียนกันมาตั้งแต่หน่วยแรกๆเงื่อนไขเรื่องของนิติกรรมที่เกิดขึ้นคำเสนอคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดถูกต้องไหมครับแต่ในเงื่อนไขของเขาก็คือว่าการขายเนี่ยก็ต่อเมื่อในไก่เนี่ยก็คือตัวผู้ขายเนี่ยนะครับตัวผู้ซื้อเนี่ยนะครับได้ย้ายไปรับราชการอยู่ต่างจังหวัดจะเห็นได้ว่าการไปรับราชการหรือถูกย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนั้นคือเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดผลว่าการขายบ้านหลังนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนนะครับแต่ถ้าหากว่านิติกรรมจะเกิดผลได้ก็คือถ้าในไก่ได้ย้ายไปจึงจะทำให้เกิดผลถามว่าสัญญาเกิดขึ้นหรือยังยังปกติเราเรียนแล้วเราจะพบว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีการตกลงกันแต่ตอนนี้คือผลของการบังคับว่าเรื่องการซื้อขายนั้นยังไม่เกิดขึ้นเพราะเขาเอาเงื่อนไขมากำหนดก่อนว่าจะต้องมีการย้ายเกิดขึ้นก่อนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนเห็นไหมครับถ้าในไก่ได้ย้ายไปปุ๊บนั่นแหละครับสัญญาจะซื้อขายบ้านหลังนี้จึงจะเกิดขึ้นเห็นไหมฮะว่านี่คือลักษณะของเงื่อนไขประเภทของเงื่อนไขที่เรียกว่าเงื่อนไขบังคับก่อนอีกเงื่อนไขนึงก็คือเงื่อนไขบังคับหลังครับเงื่อนไขบังคับหลังนั้นก็คือข้อกำหนดซึ่งทำให้นิติกรรมนั้นสิ้นผลเมื่อเงื่อนไขนั้นได้สำเร็จลงแล้วมันจะต่างกับเมื่อกี้นี้ต้องอาศัยเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนมากำหนดว่าให้มันเกิดขึ้นก่อนนะแล้วมันถึงจะมีผลแต่คราวนี้เอาเหตุการณ์เนี้ยมาบอกว่าเมื่อเหตุการณ์นี้ที่เป็นเงื่อนไขบังคับหลังนั้นเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ปั๊บนิติกรรมนั้นสิ้นผลทันทีเราจะเห็นได้เลยนะครับว่านิติกรรมเนี่ยใน

ที่มีเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะมีเรื่องของเงื่อนไขที่อาจจะเป็นนิติเงื่อนไขแห่งนิติกรรมที่ไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นว่าบางทีเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้เนี่ยมันเกิดสำเร็จขึ้นมาแล้วตอนที่ตกลงกันไปแล้วยกตัวอย่างว่าจะซื้อม้าตัวนี้ถ้าม้าตัวนี้วิ่งแข่งชนะที่1เห็นไหมครับเหตุการณ์เนี้ยมันก็จะดูเหมือนว่าม้าตัวเนี้ยจะต้องวิ่งเข้าวินที่1ก่อนถึงจะซื้อแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่ตกลงเนี่ยม้าตัวเนี้ยนะครับมันชนะไปแล้วเห็นไหมครับก็จะทำให้เงื่อนไขที่ตั้งกันไว้ในตอนแรกนั้นมันเป็นเงื่อนไขที่ไม่มีเงื่อนไขไปเสียแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเวลาในการที่จะกำหนดเงื่อนไขในการทำสัญญานั้นไอตัวเหตุการณ์ที่เอามาพิจารณาว่าจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดสัญญานั้นหรือว่าจะทำให้สัญญานั้นสิ้นผลลงนั้นมันสำเร็จแล้วหรือยังซึ่งตรงนี้นักศึกษาไปดูได้นะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา187ทั้งวรรค1และวรรค2กับ2ก็คือเงื่อนไขบางอย่างนั้นเป็นเงื่อนไขที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปวางเงื่อนไขว่าถ้าหากว่าไปลักทรัพย์มาก่อนแล้วถึงจะทำสัญญากันได้อย่างนี้ไม่ใช่เงื่อนไขที่ชอบด้วยกฎหมายถูกต้องไหมฮะลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขนั้นเป็นโมฆะไปเลยก็คือใช้บังคับไม่ได้หรือแม้แต่กระทั่งเงื่อนไขที่เป็นการพ้นวิสัยคำว่าพ้นวิสัยก็คือเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นว่าผมจะขายบ้านให้นักศึกษาเนี่ยก็ต่อเมื่อนักศึกษาหามาที่พูดภาษาคนได้อย่างนี้มันเป็นเรื่องที่พ้นวิสัยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขแบบนี้ก็จะไม่บังคับให้หรือในเงื่อนไขบังคับก่อนที่ตามแต่ใจของลูกหนี้เองแล้วแต่ผมอยากจะขายเมื่อไหร่ก็ได้แบบนี้เงื่อนไขการวางเงื่อนไขแบบนี้ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับถือว่ามันเป็นเงื่อนไขแห่งนิติกรรมที่ไม่สมบูรณ์ต่อไปครับเรามาดูนะฮะว่าผลของนิติกรรมที่มีเงื่อนไขเนี่ยก็คือในช่วงระหว่างที่เงื่อนไขนั้นยังไม่สำเร็จมันจะทำให้เกิดสิทธิและหน้าที่สิทธิและหน้าที่นั้นขอเรียกว่าสิทธิในความหวังนั่นก็แสดงว่าคนที่กำลังรอให้เงื่อนไขมันเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ยังมีสิทธิในความหวังว่าเหตุการณ์ในอนาคตที่เอามากำหนดว่านิติกรรมจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นมันจะสำเร็จถูกต้องไหมครับมันก็คือมีสิทธิ์ในความหวังต่อกันแสดงว่าตัวคู่กรณีเนี่ยย่อมมีสิทธิและหน้าที่ต่อกันอย่างเช่นเรื่องของการงดเว้นที่จะไม่กระทำการใดอันเป็นการเสื่อมประโยชน์ให้อีกฝ่ายหนึ่งพึงได้รับเงื่อนไขได้รับเมื่อเงื่อนไขนั้นสำเร็จลงก็คือจะจำเป็นจะต้องมีการงดเว้นการกระทำว่าไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมประโยชน์จากทรัพย์ตัวนั้นที่ตกลงกันไว้โดยมีเงื่อนไขเห็นไหมครับมันจะเกิดเงื่อนไขแล้วว่ามันเป็นสิทธิ์ในความหวังที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ต้องหวังว่าจะให้เงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้วจะทำให้เกิดผลได้ที่จะบังคับใช้กันได้นอกจากนั้นแล้วตัวคู่กรณีที่มีสิทธิ์อยู่ในความหวังนั้นเขาก็ยังสามารถที่จะจำหน่ายนะครับจำหน่ายจ่ายโอนเรื่องของสิทธิในความหวังตรงนี้ของเขาได้มีสิทธิ์ในการรับมรดกได้นะครับถ้าไม่ได้กำหนดเอาไว้ว่าไอ้สิทธิ์ไอ้เงื่อนไขที่ทำมันไว้เนี่ยจะโอนให้ใครเป็นมรดกนะครับมันก็จะตกทอดไปสู่ทายาทนะครับวิธีการจัดการรักษาป้องกันอย่างการทำประกันภัยไว้ก่อนก็ได้นะครับในขณะที่เงื่อนไขยังไม่สำเร็จอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของในระหว่างที่ผลของเงื่อนไขนั้นยังไม่เกิดขึ้นนะครับและก็คู่กรณีนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามหลักสุจริตเพื่อทำให้เงื่อนไขนั้นสำเร็จก็หมายความว่าหลักสุจริตก็คือทุกคนจะต้องมีหน้าที่ในการกระทำที่ไม่คดโกงนะครับไม่ซิกแซกไม่อะไรต่างๆเพื่อรอให้มันเกิดขึ้นเงื่อนไขนั้นเกิดขึ้นโดยสุจริตของมันไปนะครับแล้วก็ในกรณีที่บางครั้งเนี่ยคู่กรณียังไม่ทราบว่าเงื่อนไขนั้นได้สำเร็จแล้วหรือไม่เนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติต่อกันตามมาตรา187วรรค3นั่นก็คือหมายความว่าก็จะต้องทำการงดเว้นไม่กระทำการเป็นการเสื่อมเสียประโยชน์ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะจำหน่ายจ่ายโอนในเรื่องของการรับมรดกเรื่องของการจัดการรักษาการป้องกันได้นั่นก็คือในส่วนของมาตรา187วรรค3ผลเมื่อเงื่อนไขสำเร็จเนี่ยก็จะต้องดูอีกนะครับว่าในมาตรา183วรรค3นั้นกำหนดเอาไว้ว่าถ้าคู่กรณีแห่งนิติกรรมนั้นได้แสดงเจตนาไว้ด้วยกันว่าความสำเร็จแห่งเงื่อนไขนั้นให้มีผลย้อนหลังไปถึงเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนสำเร็จก็ให้เป็นไปตามเจตนาตรงนั้นอันนี้ก็คือเป็นในลักษณะที่ว่าเงื่อนไขตรงนี้มันให้มีผลย้อนหลังไ
อย่างเช่นว่า

ซื้อขายบ้านกันเนี่ยนะครับแต่มีเงื่อนไขบังคับก่อนไว้ก่อนว่าจะโอนบ้านหลังนี้ให้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยที่ตกลงซื้อขายกันเนี่ยไอ้คนซื้อก็เอาบ้านหลังเนี่ยไปให้เขาเช่าต่อเห็นไหมครับสมมุติว่านายกกับนายขอตกลงทำสัญญาซื้อขายบ้านกันแต่มีเงื่อนไขบังคับก่อนไว้ว่ายังไม่โอนนะต้องรอให้มีผลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซะก่อนถึงจะโอนบ้านหลังนี้ให้กับนายขอในระหว่างนั้นที่ยังไม่โอนนายขอเอาบ้านหลังเนี่ยไปให้คนภายนอกเช่าเห็นไหมครับว่านายขอเนี่ยยังไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยหลักแล้วค่าเช่ามันก็ยังไม่ได้เป็นของนายขอถูกไหมแต่กรณีนี้เมื่อผลของนิติกรรมที่มีเงื่อนไขก็คือการตกลงอย่างเช่นว่าอ่ะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วนายกต้องโอนบ้านหลังนี้ให้นายขอนั่นหมายความว่าเงินค่าเช่าที่นายขอไปให้เช่าตอนที่ตัวเองยังไม่มีกรรมสิทธิ์นั้นเนี่ยก็จะย่อมตกกลับมาอยู่กับนายขอเห็นไหมครับตามบทบัญญัติของมาตรา183วรรค3อันนี้คือลักษณะที่เมื่อผลของนิติกรรมที่มีเงื่อนไขสำเร็จแล้วอันนี้เราแยกให้ดูนะครับว่าในระหว่างที่ยังไม่สำเร็จมีอะไรบ้างในระหว่างในเมื่อผลของเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้วคืออะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขนะครับต่อไปเป็นเรื่องของเงื่อนเวลาครับเงื่อนเวลาก็จะแตกต่างกับเงื่อนไขละเพราะเงื่อนเวลาจะต้องมีอะไรที่แน่นอนตายตัวเห็นไหมฮะเหตุการณ์ในอนาคตเหมือนกันแต่จะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเช้ากลางวันเย็นนะครับ1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็แล้วแต่เห็นไหมกลางวันกลางคืนการบรรลุนิติภาวะเห็นไหมมันล้วนแต่เป็นเรื่องที่เรียกว่ามันมีเงื่อนเวลาของมันว่าเมื่อถึงเวลามีกำหนดแน่นอนนั่นแหละครับจึงจะทำให้ลักษณะนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างจากคำว่าเงื่อนไขต่อไปนะครับก็คือเงื่อนเวลาเราก็สามารถจะแบ่งได้ว่าเป็น2ประเภทก็คือ1ก็คือเงื่อนเวลาเริ่มต้นกับเงื่อนเวลาที่สิ้นสุดลงเงื่อนเวลาเริ่มต้นก็คือข้อกําหนดห้ามไม่ให้ทวงถามใช่มั้ยครับนั่นก็แสดงว่านี่คือลักษณะที่ลูกหนี้นั้นจะได้ประโยชน์จากเงื่อนเวลาถูกต้องมั้ยครับตราบใดก็ตามที่หนี้ยังไม่ถึงกําหนดชําระเจ้าหนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะไปเรียกให้เขาชําระหนี้ได้ดังนั้นคนที่ได้รับประโยชน์จากหนี้นี้จากเงื่อนเวลานี้ก็คือลูกหนี้นี่ก็คือลักษณะของเงื่อนเวลาเริ่มต้นนะครับเขาห้ามไม่ให้มีการทวงถามก่อนจะถึงเวลาหรือเหตุการณ์ที่จะต้องกำหนดเอาไว้อย่างเช่นต้องชำระเงินภายในเดือนมกราปี2565ถ้าตอนนี้ยังไม่ถึงเราจะไปเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนไม่ได้นะครับนี่ก็คือลักษณะที่เรียกว่าเงื่อนเวลาเริ่มต้นต่อไปครับก็คือเงื่อนเวลาสิ้นสุดก็คือกำหนดให้นิติกรรมนั้นสิ้นผลลงเมื่อถึงระยะเวลาที่ตกลงกันไว้หรือกำหนดเอาไว้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกให้ดูเนี่ยก็คือนายเสือนั้นตกลงจะจ่ายเงินให้กับนายสิงโตเดือนละ 10,000 บาทไปจนกระทั่งนายสิงโตนั้นอายุครบ30ปีพอเมื่อนายสิงโตอายุครบ30ปีเมื่อไหร่การจ่ายเงินตรงนี้จะหยุดทันทีเห็นไหมครับมันเป็นเงื่อนเวลาที่จะต้องเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงก็จะทำให้ลักษณะของการจ่ายเงินหรือตกลงซื้อขายกันตรงนี้ซื้อตกลงที่จะจ่ายเงินกันตรงนี้ได้ยุติลงนะครับนี่คือลักษณะของเงื่อนเวลาสิ้นสุดต่อไปครับเรามาดูเรื่องของระยะเวลาอันนี้ก็ตามมาในหน่วยที่อยู่ในหน่วยที่5นะครับตอนที่3เรื่องของระยะเวลาเนี่ยในตัวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็ได้มีการกำหนดนะครับว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเรื่องของระยะเวลาเนี่ยก็จะต้องบังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตรงนี้เว้นแต่ว่าจะมีกฎหมายหรือมีคำสั่งศาลระเบียบข้อบังคับหรือนิติกรรมกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ได้นั่นก็แสดงว่าในส่วนนี้กฎหมายกำหนดเอาไว้ในเรื่องของหลักการการนับการคำนวณเวลาถูกต้องไหมฮะเพราะทุกอย่างมันจะต้องมีผลทันทีว่าอ่ะอย่างนี้จะนับกันยังไงกี่วัน30วัน1ปี30วันเท่ากับ1เดือนอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันล้วนแต่จะต้องอาศัยเวลาในการที่จะกำหนดคำนวณนับทั้งนั้นนะครับดังนั้นเรื่องของระยะเวลานี้จึงเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะในทางกฎหมายดอกเบี้ยเนี่ยเห็นไหมการเรียกดอกเบี้ยเรื่องของเกี่ยวกับการบังคับว่าจะต้องบังคับได้เมื่อไหร่อย่างไรก็ต้องดูกันไปตามตัวระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ให้นะครับส่วนนี้ก็คือลักษณะของการกำหนดระยะเวลาว่าจะคำนวณยังไงจะนับยังไงนะครับก็คือในมาตรา 193/2 193/4
และก็193/5วรรค1นะครับนักศึกษาลองไปเปิดดูอ่านด้วยตนเองแล้วกันนะครับสุดท้ายเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของอายุความครับอายุความนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่หลายที่ก็ไม่ค่อยได้จะอธิบายกันอย่างละเอียดละออนักแต่ก็ขอให้ทราบเอาไว้ว่าในบางครั้งสิทธิเรียกร้องบางอย่างนะครับถ้าไม่ได้เรียกร้องภายในช่วงห่วงเวลาที่กำหนดไว้ก็จะทำให้การสิทธิเรียกร้องของผู้นั้นเนี่ยมันก็จะหมดสิ้นไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปฟ้องร้องบังคับเอากับบุคคลซึ่งเรามีสิทธิเรียกร้องเหนือจากเขาได้นะครับอันนั้นก็คือเรียกกันว่าอายุความนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าอายุความนั้นก็จะแบ่งได้เป็น2 อย่างก็คือว่าเป็นการเริ่มนับอายุความในหนี้หรือสิทธิเรียกร้องประเภทที่ไม่ต้องมีการทวงถามกรณีนี้มันจะไปเชื่อมโยงกันกับเรื่องนี้ครับว่าเรื่องของหนี้ที่มีกำหนดชำระตามมาตรา203กับมาตรา204ก็คือหนี้มีกำหนดชำระกับหนี้ไม่มีกำหนดชำระนะครับดังนั้นเนี่ยคำว่าในระหว่างที่อายุความในหนี้หรือสิทธิเรียกร้องประเภทที่ไม่ต้องมีการทวงถามนะครับก็คือเขาก็บอกว่าอายุความให้เริ่มนับในขณะที่อาจจะบังคับสิทธิเรียกร้องนั้นได้เป็นต้นไปนี่ก็คือในเรื่องของการที่จะนับอายุความในกรณีที่หนี้หรือสิทธิเรียกร้องประเภทที่ไม่ต้องมีการทวงถามหรือให้มีการชำระหนี้ก่อนแต่กับอีกอายุความอีกประเภทนึงก็คือการเริ่มนับอายุความในหนี้หรือสิทธิเรียกร้องประเภทที่ก่อนการบังคับใช้สิทธิเรียกร้องจำเป็นที่จะต้องมีการบอกกล่าวก่อนก็คือสิ่งที่เรียกว่าหนี้ที่ไม่มีกำหนดชำระแสดงว่าจะต้องมีการบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนเหมือนถึงจะทำให้หนี้นั้นถึงกำหนดชำระใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยทำกันปุ๊บแต่เรายังไม่ได้บอกเลยว่าเราจะกำหนดเอาไว้ว่าจะชำระคืนกันเมื่อไหร่อันนั้นเราก็จะถือว่ามันเป็นลักษณะของหนี้ที่ไม่มีกำหนดชำระหนี้จะถึงกำหนดชำระได้ในทางกฎหมายก็บอกเอาไว้ว่าก็จะต้องมีการบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าอ่ะถึงเวลาต้องชำระหนี้แล้วในวันนั้นแหละครับคือวันที่ต้องชำระหนี้ตามกฎหมายดังนั้นในส่วนของอายุความเนี่ยจะเริ่มนับมันจะแตกต่างจากกรณีแรกเห็นไหมครับในส่วนของมาตรา193/13นะครับก็คือสิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้ยังไม่อาจบังคับได้จนกว่าจะได้ทวงถามไปยังลูกหนี้ให้ชำระหนี้ก่อนก็คือกรณีที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าหนี้ยังไม่มีกำหนดชำระแล้วถึงกำหนดชำระเมื่อมีการทวงถามนะฮะให้เริ่มนับอายุความตั้งแต่เวลาแรกที่อาจทวงถามได้อ่ะเห็นไหมครับว่ากรณีแบบนี้มันก็จะเป็นอายุความที่เริ่มนับได้ว่าสิทธิเรียกร้องตรงนี้จะมีอยู่ได้เมื่อถึงเมื่อไหร่นี่คือลักษณะที่ตัวกฎหมายกำหนดของคำว่าอายุความเอาไว้ต่อมาเรามาดูนะครับว่าบางครั้งเหตุการณ์บางอย่างมันก็ทำให้อายุความนั้นสะดุดหยุดลงคำว่าสะดุดหยุดลงในที่นี้ก็คือจากการที่มันนับต่อเนื่องกันมาเมื่อมีสิทธิเรียกร้องเกิดขึ้นแล้วอายุความมันเริ่มเดินถูกไหมฮะแต่มันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่กฎหมายกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193/14ดังที่เห็นอยู่ในหน้าจอนี้เลยนะครับเช่นกรณีที่ลูกหนี้นั้นรับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องโดยทำเป็นหนังสือรับสภาพหนี้อันนี้ถือว่าลูกหนี้เนี่ยเป็นลูกหนี้ที่ซื่อสัตย์นะครับเพราะว่าถ้าลูกหนี้เกิดจะเบี้ยวเจ้าหนี้จริงๆเนี่ยผิดสัญญากันเกิดขึ้นแน่นอนครับสิทธิเรียกร้องมันเกิดขึ้นถูกไหมแล้วเจ้าหนี้ก็จะต้องมาบังคับเอากับสิทธิเรียกร้องของเขากับลูกหนี้ตรงนี้ถ้าทอดเวลาไว้นานนะครับอย่างในกรณีของสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยกำหนดอายุความไว้10ปีเห็นไหมฮะถ้า10ปีเนี่ยไม่ไปใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลไม่ไปดำเนินการอะไรต่างๆสิทธิอันนั้นก็จะหมดสิ้นไปถ้าหลังจากนั้น10ปีแต่กรณีเนี้ยก่อนหน้านั้นน่ะ10ปีเนี่ยก่อนที่จะครบอายุความลูกหนี้ก็มาทำหนังสือยอมรับว่ามีหนี้กันเกิดขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับสมมุติว่านับไป9ปีแล้วหลังจากที่มีการผิดสัญญา9ปีปีที่9นะครับลูกหนี้มารับสภาพหนี้ทำหนังสือรับว่าตัวเองยังเป็นหนี้อยู่เห็นไหมครับว่าก็จะทำให้อายุความ9ปีนั้นหยุดลงแล้วเริ่มนับใหม่ตามเหตุการณ์ใหม่ก็คือว่าหนังสือรับสภาพหนี้นั้นรับมาแล้วก็นับไปอีก10ปีเห็นไหมฮะนี่คือลักษณะของการทำให้อายุความสะดุดหยุดลงแล้วมีเหตุการณ์ใหม่ขึ้นมา
โดยอาศัยอายุความเดิม10ปีเนี่ยแหละมานับใหม่นะฮะ

หรือในกรณีที่เจ้าหนี้ได้ฟ้องเพื่อจะตั้งเป็นหลักฐานในสิทธิเรียกร้องเพื่อให้มีการชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ยื่นขอชำระหนี้ในคดีล้มละลายหรือได้รับเจ้าหนี้ได้รับมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการในการพิจารณาหรือเจ้าหนี้ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีตรงนี้ก็จะทำให้อายุความนั้นสะดุดหยุดลงผลของการที่อายุความสะดุดหยุดลงก็คือในตัวบทมาตรา 193/15 วรรคแรกก็บอกไว้ว่าเมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้วระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นนะครับเราจะไม่นับเข้ามาในอายุความอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่บอกเลยว่ามันจะไม่มีการนับเอาอายุความไปทบอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ลักษณะของการขาดอายุความเนี่ยก็จะต้องดูตามบทบัญญัติของในมาตรา 193/9 ด้วยนะครับว่าการขาดอายุความแล้วเนี่ยจะทำให้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้นั้นจะยังต่อไปหรือไม่ซึ่งตัวบทมันก็บัญญัติเอาไว้ว่าสิทธิเรียกร้องใดๆนั้นถ้ามิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความและถัดลงมาอีก1มาตราก็คือ193/10ก็บัญญัติว่าสิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความนั้นลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้เห็นไหมครับถ้ามันขาดอายุความไปแล้วคุณจะไปฟ้องร้องบังคับชำระหนี้กับลูกหนี้เนี่ยลูกหนี้ปฏิเสธได้สิทธิเรียกร้องขาดอายุความไม่ได้หมายความว่าทำให้หนี้ระงับนะครับนี่คือข้อสังเกตนะครับถ้าลูกหนี้ยังชำระหนี้จากการที่หนี้ขาดอายุความก็ชำระได้เพียงแต่ตรงเนี้ยมันเป็นข้ออ้างของลูกหนี้ในการที่จะบอกว่าก็เมื่อคดีมันขาดอายุความแล้วลูกหนี้ก็สามารถที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ได้เท่านั้นเองนะครับและแน่นอนว่าเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ไปแล้วในกรณีที่มันมีหนี้ที่ขาดอายุความไปแล้วจะเรียกร้องคืนในภายหลังไม่ได้เพราะถือว่าตัวเองนั้นสละประโยชน์ในการที่จะปฏิเสธการชำระหนี้เองนะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของเรื่องของการขาดอายุความต่อไปเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของกำหนดอายุความเนี่ยมันจะมีกำหนดเอาไว้นะครับ4ประเภท3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คืออายุความที่เรียกว่าอายุความ10ปีก็อย่างเช่นพวกสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช่ไหมครับอาจารย์ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการกู้ยืมเงินหรือในกฎหมายที่เป็นระดับพ.ร.บ.ที่มีข้อพิพาทกันในทางแพ่งและพาณิชย์ก็จะเอาอายุความของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยอายุความ10ปีนั้นไปบังคับใช้นะฮะและก็จะมีอายุความที่กำหนดไว้เป็น5ปีนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะไปเปิดอ่านในตัวบทได้นะครับว่ามันมีอายุความประเภทไหนบ้างที่มีอายุความ5ปีและสุดท้ายก็คือกำหนดอายุความ2ปี2ปีนี้ไม่ใช่สั้นที่สุดนะครับจริงๆยังมีอายุความที่สั้นกว่า2ปีอีกก็คือในเรื่องของการละเมิดนะครับอายุความเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือในส่วนของเนื้อหาของหน่วยที่5เรื่องเงื่อนไขเงื่อนเวลาระยะเวลาและอายุความครับนักศึกษาหลังจากที่ได้ฟังบรรยายไปแล้วลองมาทดสอบดูนะครับว่านักศึกษาสามารถที่จะทำตัวอย่างคำถามที่อาจารย์ได้เตรียมมาไว้หรือไม่ได้หรือไม่เรามาดูข้อแรกครับเป็นคำถามปรนัยนะครับคำถามข้อนี้จริงๆไม่ยากถ้านักศึกษาเข้าใจคำว่าเงื่อนไขกับเงื่อนเวลานะครับกรณีเนี้ยจะเห็นได้ว่าในเงินนั้นสัญญากับนายทองว่าจะซื้อบ้านของนายทองหากภรรยาของนายเงินนั้นกลับมาจากต่างประเทศเห็นไหมครับว่าเหตุการณ์ที่ภรรยาของนายเงินนั้นกลับมาจากต่างประเทศถ้านักศึกษาเข้าใจตรงนี้ปั๊บนักศึกษาจะเห็นคำตอบได้ทันทีเลยว่านี่คือลักษณะของเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนเพราะยังไม่แน่ว่าภรรยาของนายเงินนั้นจะกลับมาเมื่อไหร่และถ้าเป็นเงื่อนไขที่เป็นเรียกว่าเงื่อนไขนั้นเกิดขึ้นแล้วจึงจะทำให้เกิดการซื้อขายกันเกิดขึ้นอันนั้นเรียกว่าอะไรคำถามเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้ตรงนี้ปุ๊บง่ายเลยทันทีตัดตัวที่ไม่ใช่ก่อนเลยครับข้อจอจานนี้ก็สำหรับผู้ไม่อ่านหนังสือก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกนะครับนี่ตัดในส่วนที่ไม่ใช่ก่อนเงื่อนไขที่ไม่สมบูรณ์หรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เลยครับว่ามันจะมั น, ม, น, ม, น, ม, น, ม, น

ไม่สมบูรณ์ตรงไหนมันพ้นวิสัยหรือเปล่ามันเป็นไปตามแต่ใจตัวคู่กรณีก็ไม่ใช่เพราะนี่มันคือการยกเอาเงื่อนไขเหตุการณ์ในอนาคตมาข้างหน้าเห็นไหมครับข้อกอก็จะไม่ใช่ดังนั้นมันก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะมันเป็นข้อไหนกันแน่ระหว่างข้อคอควายกับข้ององูเห็นไหมตอนนี้ตัวเลือกมันจะเหลือน้อยลงโอกาสที่เราจะตอบถูกมันก็มีแล้วถ้าเราเข้าใจคำว่าเงื่อนไขบังคับก่อนข้อนี้ก็คือข้อคอควายนี่ก็คือนักศึกษาวัดความเข้าใจนะครับว่าเมื่ออ่านในคำถามแล้วนักศึกษาเข้าใจและแยกประเภทได้ไหมว่ามันคือนิติกรรมที่มีเงื่อนไขประเภทไหนคำถามข้อต่อไปนะครับเป็นลักษณะคำถามอัตนัยนักศึกษาต้องมีการยกตัวอย่างหลักกฎหมายนะครับแล้วก็เอาหลักกฎหมายนั้นมาปรับวินิจฉัยให้กับข้อเท็จจริงในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าเป็นคำถามที่กำลังจะวัดว่านักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอายุความสะดุดหยุดลงและการเริ่มต้นนับอายุความใหม่เมื่อไหร่นะครับโดยเหตุการณ์ก็คือว่าในกอเนี่ยนะครับลูกหนี้เป็นหนี้เงินอยู่กับในขอนะครับในขอก็เป็นเจ้าหนี้ของในกอเนี่ยต่อมาเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วปรากฏว่าลูกหนี้ก็คือในกอนั้นก็ไม่ทำการชำระหนี้ก็แสดงว่าผิดนัดแล้วแสดงว่าสิ่งที่เรียกว่าสิทธิเรียกร้องในการที่จะฟ้องร้องบังคับคดีกันก็จะเริ่มขึ้นแล้วเห็นไหมฮะแต่ว่าด้วยความที่พอหลังจากที่ในกอไม่ชำระหนี้ผิดนัดชำระหนี้ปุ๊บมันเวลามันก็ถูกทอดยาวออกไปโดยที่ในขอเจ้าหนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเวลาผ่านไป9ปีครับตามข้อเท็จจริงพอผ่านไป9ปีในกอลูกหนี้ไม่รู้นึกยังไงเกิดเขียนข้อความลงในเอกสารขึ้นมาฉบับหนึ่งแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นเป็นหนี้ในขออยู่ 100,000 บาทแล้วก็ส่งจดหมายฉบับนี้ให้กับในขอด้วยแต่ยังไม่ชำระหนี้นะครับแค่ยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นหนี้เฉยๆยังไม่ได้ชำระหนี้นะครับดังนั้นกรณีนี้คำถามก็คือว่าการที่อายุความจะสะดุดหยุดลงนั้นมีการสิ้นสุดลงและเริ่มต้นนับอายุความใหม่เมื่อไหร่ดังนั้นนักศึกษาข้อนี้สิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องพิจารณาก่อนก็คือว่าเวลาที่ผ่านไปนานถึง9ปีนั้นคืออะไรนั่นก็คืออายุความในการที่ในขอเจ้าหนี้จะมีสิทธิ์ในการบังคับชำระหนี้จากในกอลูกหนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเวลามันถึง10ปีไปแล้วเท่ากับว่าในขอลูกหนี้สามารถที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ได้ถูกต้องไหมครับแต่กรณีนี้อายุความมันยังอยู่ในอายุความอยู่ยังไม่ถึง10ปีแต่เหตุการณ์ที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงนั้นมันจะเป็นไปตามบทบัญญัติของในมาตรา 193/14 นั่นเองก็คือเหตุการณ์อะไรครับเหตุการณ์ที่เรียกว่าตัวนายกอลูกหนี้นั้นทำหนังสือรับสภาพหนี้จึงทำให้อายุความนั้นสะดุดหยุดลงอันนี้คือประเด็นแรกที่นักศึกษาจะต้องตอบต่อมาคำถามก็คือว่าแล้วอายุความใหม่จะเริ่มต้นนับยังไงอายุความนี้ก็จะต้อง9ปีก็ถูกหยุดหยุดเลยทิ้งเลยแล้วก็เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ในกอนั้นทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้กับในขอเจ้าหนี้นะครับก็จะทำให้หลังจากนี้เนี่ยก็ต้องนับไปอีก10ปีนั่นเองนะครับและนี่ก็คือแนวคำตอบของข้อนี้ครับ

วัสดีครับนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายนะครับในเรื่องที่5นะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนะครับนะก็เนื้อหาในเรื่องที่5นี้นะครับก็จะมีความสำคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่นักศึกษามีความสงสัยนะครับเนื่องจากยังเป็นเรื่อง